0: SCG Hive คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: SCG Hive บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
2: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
4: ับเฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตศรีจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
9: สนับสนุนโดย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากกันค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
11: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะฮะอรวรรณเมื่อวานนี้นะครับ14มิถุนายนสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพระเจ้าลูกยาลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานะครับณศาลาสาธารณสมาคมและก็เต็นท์บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุนในพระบรมราชวังเป็นวันแรกนะนับประกอบตั้งแต่เช้านะคุณรอนมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางมาถวายสักการะและก็ลงนามแสดงความอาลัยอย่างหนึ่งแน่นนะครับโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับอย่างเช่นผู้บริการทหารบกผู้บริการทหารสูงสุดนะแล้วก็มีมูลที่ช่วยคนปัญญาอ่อนในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลที่ร่วมจ่ายต้านไอเอสนะครับบริษัทเอกชนเนี่ยอย่างเช่นบริษัท AIS Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับยังมีข้าราชการกระทรวงคมนาคมและอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับเมื่อวานนี้ก็มาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสมาคมผู้ปกครองและผู้สูงกล่าววิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับมีมูลที่เพื่อนมือที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ปรึกษาพรรคไทยสร้างไทยนะครับช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็ยังมีผู้คนหลั่งไหลไปเป็นจำนวนมากทีเดียว
10: ก็เป็นเรื่องที่แม้ประสบนิกรจะทำใจมาล่วงหน้าแล้วนะคุณวิเชษฐ์แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆก็อดที่จะรู้สึกใจหายไม่ได้นะคะก็ต้องบอกว่าพอเราได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ทำให้เป็นโอกาสอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคุณเชษฐ์กับเรื่องราวที่ประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยอาจจะรู้ว่าท่านมีพระราชกรณียกิจเยอะแหละท่านทรงงานเยอะนะคะแต่ว่าเกล็ดเล็กๆบางอย่างในหลายๆเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้บอกเล่ากันอย่างทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเกล็ดในเรื่องของความที่ท่านเป็นต้องถ้าใช้ภาษาชาวบ้านคือท่านทรงเป็นคนเรียบง่ายตรงกันเองทรงเป็นกันเองทรงติดดินต่างๆนะคะที่สะท้อนออกมาจากเรื่องราวของประชาชนทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เพื่อนสมัยนักเรียนของพระองค์ท่านนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนในการทำงานนะคะหรือว่าแม้แต่ในลักษณะของการผลักดันงานบางอย่างก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้รับทราบกันมาเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเราเพิ่งมาได้ทราบเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นนะคะดิฉันโดยส่วนตัวดิฉันก็เพิ่งทราบอะไรหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกมีความประทับใจมากๆนะคะในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยขออนุญาตใช้คำสามัญละกันนะคะที่ท่านได้ทรงงานทรงทำมาในพระชนชีพของพระองค์ท่านโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงนะคะคนที่ต้องบอกว่าถ้าเขาใช้ภาษาก็คือคนที่อยู่ในสุดชายขอบนะของความเป็นมนุษย์เพราะว่าความเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมอยากมีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าเมื่อสิทธินั้นถูกจำกัดด้วยอาจจะเป็นการกระทำผิดนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องได้รับบทลงโทษตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำต้องบอกว่าสิทธิความเป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยก็ถูกรอนลงนะคะแต่ว่าจะมีใครจะนึกล่ะว่าจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งที่เข้าไปถึงในเรือนจำนั้นถ้าพูดตรงๆถ้าพวกเราไม่มีญาติโยมถูกลงโทษติดคุกก็คงไม่มีใคร อยากจะเยื้องกลายเข้าไปนะคุณวิเชษปรากฏว่ามีการถ่ายทอดในส่วนของสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะได้มีความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประเด็นสิทธิของผู้ต้องขังหญิงนะดิฉันไปเจอบทสัมภาษณ์ของ101.world นะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะเป็นการสัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่มีโอกาสทำงานนะคะใกล้ชิดกับพระองค์ท่านนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.กิตติพงษ์กิตยารักษ์นะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการTIJนะคะก็คือเป็นโครงการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการยุติธรรมก็คือสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยนะคะองค์เป็นองค์การมหาชนนะคะชื่อภาษาอังกฤษย่อคือ TIJ แต่ชื่อภาษาอังกฤษคือ Thailand Institute of Justice ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2554นะคะสถาบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules อย่างต่อเนื่องซึ่งดิฉันเชื่อว่าจากที่เราได้ทราบจากสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านหรือว่าคนที่ได้นำเสนอเรื่องราวนี้คงจะพอทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของข้อกำหนดกรุงเทพหรือว่า Bangkok Rules นั้นเนี่ยเป็นเรื่องว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งถูกผลักดันจนสำเร็จบนเวทีสหประชาชาติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สมัยที่65ในปี2553แล้วก็มีการตั้งสถาบันแห่งนี้เนี่ย TIJ เนี่ยนะคะสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนในปี2554เพื่อมาขับเคลื่อนข้อกำหนดกรุงเทพอย่างต่อเนื่องนะคะคนที่เล่าเรื่องราวตรงนี้ได้ต้องบอกว่ามีแง่มุมที่เราอาจจะไม่ได้ทราบที่มาที่ไปอย่างลึกซึ้งนะคะก็ต้องขออ้างอิงจากบทสัมภาษณ์นี้ก่อนก็คือของศาสตราจารย์พิเศษดร.กิตติพงษ์กิตยารักษ์ประธาน TIJ นะคะซึ่งอาจารย์กิตติพงษ์ขออนุญาตเรียกท่านกิตติพงษ์ละกันนะคะเพราะว่าในบทบาทท่านก็สอนหนังสือด้วยอาจารย์กิตติพงษ์ละกันนะคะเพราะว่าท่านก็เคยเป็นข้าราชการกระทรวงยุติธรรมนะคะในสมัยที่ท่านได้ทำเรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานะคะขอเอ่ยพระนามแบบย่อนะคะบอกว่าท่านมารับราชการเป็นอัยการแล้วท่านกิตติพงษ์เนี่ยท่านก็เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มาที่ไปที่ท่านสนใจเรื่องนี้เนี่ยนะคะมาจากตอนที่พระองค์พาเนี่ยนะคะท่านเป็นอัยการสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาท่านก็บอกกับคุณกิตติพงษ์นะคะท่านบอกว่าท่านสนใจเรื่องผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กๆที่ติดมากับผู้ต้องขังหญิงคือเวลาคุณแม่ที่มาเป็นผู้ต้องขังแล้วมีลูกบางทีก็ติดท้องมานะคุณวิเชษก็ติดคุกจนคลอดในเรือนจำหรือบางคนก็มีลูกเล็กเนี่ยซึ่งต้องเอามาเลี้ยงในเรือนจำด้วยเนี่ยด้วยพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยท่านบอกว่าเด็กที่ติดกับผู้ต้องขังเนี่ยเป็นคนไม่ได้กระทำผิดแต่กลับต้องได้รับผลร้ายจากสิ่งที่เขาไม่ได้ทำและเมื่อเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดหมายถึงเด็กเล็กคนนั้นนะคะเด็กเล็กนั้นๆเนี่ยราชทัณฑ์ก็ไม่มีงบให้เขานะคะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ทรงวิเคราะห์มานะคะแล้วก็ในแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยสำหรับท่านกิตติพงษ์เองท่านบอกตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องใหม่มากแล้วความใส่ใจของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานะคะบอกว่าท่านกิตติพงษ์ก็เล่าบอกว่าท่านทรงพิมพ์กระดาษออกมาจากปรินเตอร์ซึ่งในนั้นพิมพ์ว่าราคาผ้าอ้อมเนี่ยมันจะต้องกี่บาทราคานมกี่บาทแล้วท่านก็บอกว่าท่านมีเงินอยู่ 300,000 บาทขอให้ท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นก็คือท่านกิตติพงษ์เนี่ยช่วยทำโครงการเล็กๆสักโครงการได้ไหมท่านอยากทำโครงการเล็กๆในระดับที่ท่านดูแลได้แล้วก็ตรัสว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้มากแต่น่าจะเป็นประโยชน์ในการตั้งต้นนั่นเป็นจุดเริ่มของการเริ่มโครงการแม่และเด็กแล้วโครงการนั้นก็ขยายขึ้นในเวลาต่อมา พอมีผลงานแล้วเนี่ยท่านก็มีดำริว่าจะไปนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการที่กรุงเวียนนานะคะที่ออสเตรียแล้วท่านก็ตรัสบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเวลาจะเลือกเรือนจำหรือโรงพยาบาลเขาก็มักจะเลือกโรงพยาบาลก่อนโดยบอกว่าเพราะไม่มีงบประมาณสำหรับเรือนจำ คุณเชษลองนึกนะคุณเชษมีเงินสัก500บาทถ้าบอกว่าคุณวิเชษให้บริจาคอะไรระหว่างโรงพยาบาลกับเรือนจำโดยปกติวิสัยเราคงเลือกโรงพยาบาลก่อนเนาะช่วยคนได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเรือนจำจะเป็นอะไรที่อยู่ในความรู้สึกท้ายๆที่เรารู้สึกอยากจะไปช่วยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พระองค์ท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะในนิทรรศการที่ท่านได้เริ่มจากเงิน 300,000 บาทที่เป็นทุนประเดิมเนี่ยท่านก็จัดนิทรรศการว่านะคะอยากให้เรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่จะหาคนมาเป็นพันธมิตรหุ้นส่วนกันทำให้เกิดการยอมรับนะคะท่านก็ใช้วิธีเล่าเรื่องราวเหล่านี้ในรูปแบบนิทรรศการที่เวียนนานะคะแล้วก็จนผลักดันไปได้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งก็ได้รับความสนใจจากฝ่ายต่างๆชื่นชมว่าเออประเทศไทยนี่ก็สามารถผลักดันเรื่องที่ไม่เป็น ขออภัยนะคะเรื่องที่ไม่เป็นที่น่าสนใจเนี่ยให้น่าสนใจขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ในสิ่งที่ทาง the101.world นะคะผู้สัมภาษณ์ท่านถามเนี่ยบอกว่าเรื่องเล็กๆที่ท่านสนพระทัยขับเคลื่อนในประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงเนี่ยท่านกิติพงศ์เนี่ยพอจะทราบไหมว่าอะไรคือแรงบันดาลพระทัยนะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็จะมีผู้ตอบอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้บริหารในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นท่านเดี๋ยวนะคะเป็นมีผู้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านบริหารอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวก่อนดิฉันไม่ได้เซฟชื่อท่านเอาไว้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าผู้บริหารที่ AJ นะคะที่ท่านดูแลอยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านก็เล่าบอกว่านะคะเคยได้ยินพระดำรัสของท่านประมาณว่าด้วยบทบาทของเราจึงมีหน้าที่ต้องดูแลนะคะทำให้รู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมี sense of duty คือสำนึกแห่งหน้าที่ในตัวพระองค์เยอะมากซึ่งอาจจะเป็นเพราะที่ท่านเห็นการทรงงานของทูลกระหม่อมปู่ก็คือในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งท่านตาของพระองค์ท่านด้วยหม่อมราชวงศ์อดุลกิติยากรนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงชื่นชมทั้งสองพระองค์ท่านนี้มากนะคะส่วนนะคะท่านอาจารย์กิติพงศ์เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านจะทรงไตร่ตรองเยอะว่าจะเลือกทำประเด็นอะไรแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นที่ไม่มีใครกล้าทำแต่ว่ามันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นจริงแล้วพระองค์ก็จะทรงพยายามทำอะไรที่เป็นนำร่องเป็นการนำร่องและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยคิดว่าพระองค์พาเนี่ยนะคะหรือว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนี่ยท่านทรงเห็นจากจุดนี้แหละนะคะด้วยงานที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงทำนะคะแล้วท่านกิติพงศ์เนี่ยท่านก็บอกว่าคงน่าจะเป็นการได้รับการถ่ายทอดจากทูลกระหม่อมปู่ในแง่ที่ว่าราชวงศ์ต้องไปสัมผัสทุกข์ยากของประชาชนทำให้เข้าพระทัยในมิติสังคมสูงกว่าแม้แต่ตัวท่านเองเยอะนะคะบอกว่าท่านเนี่ยทรงรับข้อมูลหลายด้านแล้วก็สามารถไปบูรณาการเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆได้ท่านทรงเป็นแบบอย่างนะคะของคนที่เข้าใจปัญหาสังคมได้อย่างลึกซึ้งเวลาท่านเสด็จไปเรือนจำหรือสถานพินิจผมสังเกตว่าท่านทรงมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ก้าวพลาดได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหญิงหรือชายท่านก็ทรงเข้าไปคุยนะคะท่านก็รับสั่งว่าพระองค์ท่านเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือเป็นใครก็สามารถไปอยู่ในจุดที่ต้องเลือกระหว่างทางเดิน2ทางแล้วท่านเองก็เป็นคนธรรมดาคนนึงที่เคยมีประสบการณ์เลือกทางที่ไม่ถูกท่านจึงเข้าใจว่าช่วงเวลานั้นมีความสำคัญก็ทำให้คุณกิติพงศ์เนี่ยนะคะท่านบอกว่าท่านทึ่งมากเลยเพราะแสดงให้เห็นว่าพระองค์พาท่านเนี่ยท่านเข้าใจในพระทัยมนุษย์คือเข้าพระทัยขออภัยค่ะพระองค์พาท่านเข้าพระทัยในมนุษย์แล้วท่านก็ทรงงานเพื่อช่วยเหลือไม่ให้คนต้องก้าวไปในทางไม่ถูกนะคะและพระกรณียกิจของพระองค์ต่อมานั้นก็เป็นสิ่งที่ทำเพื่อกลุ่มคนที่ถูกลืมหรือว่ากลุ่มคนชายขอบทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งละกันนะคะของเรื่องราวที่มีการบอกเล่าในเรื่องต่างๆนะคะที่เราอาจจะยังไม่ได้ทราบนักนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะ ถ้าเราเคยทราบว่าช่วงหนึ่งท่านเคยไปทำงานที่ UN นะวิเชษแล้วท่านก็เราก็อาจจะทราบว่า UN มีเป้าหมายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เรียกว่า SDGs นะคะปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ทราบว่าในข้อกำหนดบางอย่างเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยทำให้มันเกิดการเพิ่มเติมเข้าไปใน SDG ด้วยนะคะโดยสิ่งที่ท่านกิติพงศ์กิติยรักษ์ท่านได้บอกเล่าเอาไว้เนี่ยบอกว่าในคณะกรรมการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติเนี่ยได้มีการนำแนวทางของแนวโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปใช้จนประสบความสำเร็จนะคะก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งต้องแก้ด้วยการพัฒนาควบคู่กันไปนะท่านใช้แนวทางการให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนืออย่างที่เราได้เคยทราบกันมาตลอดนะว่าไปปลูกพืชทดแทนนะคะคือพืชผลพืชพันธุ์ที่ทำรายได้นะคะแทนที่จะปลูกแต่ฟืนปลูกแล้วก็เอาไปใช้เป็นการทำยาเสพติดต่อไปเนี่ยบอกว่าแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย

0: แนวทางว่าจะมีแนวทางการใช้การพัฒนานำเนี่ยนะคะนำเพื่อไปสู่การแก้ปัญหาบ้างเนี่ยได้อย่างไรนะคะก็คือ development led approach นะคะท่านกิติพงศ์ก็เล่าบอกว่าพระองค์พาท่านทรงเป็นคนแรกๆในสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ที่ผลักดันเรื่องการพัฒนาเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยริเริ่มเสนอแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการก่อนที่ท่านจะทรงริเริ่มให้ TIJ เนี่ยนะคะสถาบันเพื่อการยุติธรรมเนี่ยจัดการประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมเป็นการประชุมระดับโลกมีอดีตเลขา UN ท่านบันคีมูนและผู้นำหลายประเทศมาเข้าร่วมหวังจะผลักดันให้ Rule of Law นะคะเป็นหนึ่งใน SDG ด้วยซึ่งตอนนั้นกำลังถกเถียงกันบอกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยหลักนิติธรรมเนี่ยนะคะRule of Law เนี่ยควรจะต้องอยู่ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนไหมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไหมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการผลักดันนะคะด้วยผลงานที่ท่านและสถาบันเพื่อการยุติธรรมเนี่ยนะคะได้นำเสนอให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมสุดท้ายเนี่ยก็สามารถนำเรื่องนี้เข้าไปเป็นเป้าหมายที่16ใน SDG นะคะกันได้สำเร็จนะคะก็คือบอกว่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงผลักดันนะคะแล้วก็ทำจนเป็นหลักสูตรกันเกิดขึ้นมาด้วยในสถาบันเพื่อการยุติธรรมนะคะทำให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายหลายๆอย่างภาคส่วนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านเริ่มมานะคะในหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคุณวิเชษก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าอยู่ๆเนี่ยเราก็คงอาจจะไม่ค่อยได้ทราบเรื่องลึกวงในอะไรต่างๆนะคะแต่ก็บอกว่าสิ่งที่หลายๆคนสะท้อนในหลายมิติในช่วงตั้งแต่หลังจากที่เราทราบข่าวนะคะที่สร้างความเศร้าเสียใจอย่างประสบนิกรทั่วประเทศนะคะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของพระองค์พามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะคุณเชษในหลายๆมิติดิฉันว่ามีเรื่องราวเยอะเลยซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะได้มีโอกาสได้อ่านพบเห็นมากมายนะคะในหลายๆในหลายเรื่องราวนะคะแต่ถ้าจะมีบทสรุปเนี่ยนะคะดิฉันชอบที่ท่านกิติพงศ์ท่านพูดเนาะเพราะเราจะเห็นบทบาทท่านเป็นนักกฎหมายนักการทูตนักพัฒนาและเป็นกระทั่งเป็นทหารที่เข้มแข็งนะคะเป็นนักกีฬาด้วยเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านกิติพงศ์ท่านสรุปเนี่ยท่านพูดเอาไว้น่าคิดนะคะท่านบอกว่าพระองค์พาเนี่ยหรือว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาท่านทรงเป็นนักเข้าใจมนุษย์บอกว่าสำหรับนักกฎหมายอย่างท่านกิติพงศ์ท่านบอกท่านก็จะมองเรื่องกฎระเบียบเป็นหลักบางทีก็ไม่ได้ลึกลงไปถึงความเป็นคนเพราะนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกสอนในวิชานิติศาสตร์กันมากเท่าที่ควรแต่สำหรับพระองค์ท่านด้วยความที่เป็นพระราชวงศ์ได้เห็นตัวอย่างการทรงงานจากในหลวงรัชกาลที่9เห็นปัญหาของประเทศหลายแง่มุมและสามารถปฏิปต่อได้รวมถึงจุดที่ว่าท่านมองจากเลนของคนที่เห็นถึงคุณกลุ่มคนที่เปราะบางมากที่สุดท่านก็จึงนำมิติของความเข้าใจมนุษย์มาทำให้ระบบยุติธรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนได้มากขึ้นซึ่งในเวลา 10-20 ปีต่อมานะคะจึงมีคำที่เรียกว่า People-Centered Justice ระบบยุติธรรมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ดิฉันก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบอีกบางเกล็ดเรื่องราวนะคะที่ทำให้เห็นว่าจะมีใครสักคนที่นึกถึงเรือนจำมาก่อนโรงพยาบาลนะก็มีคนเช่นนั้นใครที่จะนึกถึงเรื่องราวคนที่ไม่ได้ทำผิดแต่ต้องไปอยู่ในพื้นที่เหมือนกับคนที่ทำผิดก็คือเด็กไร้เดียงสาที่มีแม่เป็นผู้ต้องขังแต่พระองค์พาท่านทรงเห็นนะคะก็จึงไม่แปลกใจนะคุณเชษว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านเราต้องทราบข่าวนี้นะคะในที่สุดแล้วสำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงนำมาซึ่งความรู้สึกเหมือนคนไทยกำลังสูญเสียอะไรที่เป็นสิ่งที่ผูกพันลึกๆในใจกันมาหลายสิบปีไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: มีความหลากหลายมากนะคุณระวันแล้วแต่ว่าใครจะสะท้อนภาพอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้อีกด้านหนึ่งนะคุณระวันอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ในประเทศไทยของเรา

0: ทุกปีทุกปีนะเพจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเมื่อวานนี้ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปพระดำรัสของหลวงท่านเนี่ยนะครับที่ครั้งเสด็จไปยังอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส่งเยี่ยมและประทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตั้งแต่โน่นเลยวันที่8พฤศจิกายนปี2562นะความตอนหนึ่งนะเราว่าในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบดีว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยก็มีความหมายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนนะน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายกับอุปกรณ์ทำความเสียหายกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามนะครับรู้สึกเห็นใจและเข้าใจทางมูลนิธิเลยจัดทุนและจัดสิ่งที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนฟื้นฟูให้คืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องต้องใช้เวลาใช้ความเข้มแข็งก็เลยมาวันนี้มาให้กำลังใจทุกๆคนนะครับทั้งน้องนักเรียนก็พยายามช่วยสนับสนุนเครื่องแบบหรือว่าอุปกรณ์กีฬาให้ไปในหลายโรงเรียนก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่จะช่วยสนับสนุนส่วนราชการแล้วก็สนับสนุนประชาชนที่ประสบภัยต่างๆในการฟื้นฟูฟื้นตัวเข้าสู่สภาพเดิมให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะครับนี่เป็นความตอนหนึ่งนะครับวันก็ประเทศไทยเราก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติเยอะทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีส่วนสำคัญในการที่ช่วยฟื้นฟูเยียวยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ก็ขอตัดสลับนะคะไปที่เรื่องราวข่าวต่างประเทศบ้างจะเป็นข่าวดีที่สามารถยืดยาวไปจนถึงการที่เราเห็นการลงนามได้หรือเปล่าเพราะว่าได้ทิ้งค้างเอาไว้ใช่ไหมคุณวิเชษว่ามีข่าวว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะคะเช้านี้เองตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะคะข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าสหรัฐบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะยุติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านด้วยนะคะโดยทรัมป์ได้ประกาศผ่านTrue Social นะคะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขานะคะบอกว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะในข้อความของทรัมป์ยังบอกว่าเขาอนุมัติให้มีการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐโดยทันทีแล้วก็พูดว่าเรือทุกลำบนโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ของคุณได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลผ่านได้ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเต็มในการอนุมัติให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้สัญจรได้โดยไม่มีค่าผ่านทางแล้วก็ขออนุมัติให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐโดยทันทีนี่ก็เป็นข้อความที่ทรัมป์ได้ประกาศล่าสุดในขณะนี้นะยังไม่รู้ว่าจะมีล่าสุดใหม่กว่านี้ว่าเป็นการยืนยันเดินหน้ากันต่อหรือมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรระหว่างทางอีกหรือเปล่าแต่อันนี้คือล่าสุดของเช้านี้นะคะจาก True Social นะคะฟังอิหร่านบอกว่ายังไงบ้างอิหร่านก็มีข่าวออกมานะคะจากทางรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านนะคะได้เปิดเผยบอกว่าจะมีการลงนามนะคะในบันทึกความเข้าใจ MOU กับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยคาเซมการีบาบดีนะคะรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านบอกว่าร่างเนื้อหาของบันทึกความเข้าใจได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้วจะมีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจแต่ว่าก็เป็นการให้เครดิตกับทางปากีสถานเนาะที่เป็นตัวกลางในการทำให้สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเจรจากันมาตลอดนะเลยใช้ชื่อของเมืองหลวงของปากีสถานมาเป็นชื่อของ MOU นี้ด้วยบอกว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดนะแต่จริงๆเป็นการที่สหรัฐกับอิหร่านต้องลงนามกันแต่จะใช้ชื่อว่าบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดจะลงนามกันที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้นะคะโดยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าข้อผูกพันของเราจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปนะคะแต่จะมี2ประเด็นที่มีผลบังคับใช้ โดยทันทีในช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวต้องดูนั่นหมายถึงว่า2ข้อนี้มาก่อนนะคุณเชษฐ์ท่านผู้ฟังก็คือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมถึงในเลบานอนด้วยอันนี้ข้อที่1ส่วนข้อที่2ที่ไม่ต้องรอถึงวันศุกร์มีผลได้เลยหลังจากที่เขาคุยกันได้บอกว่าจะมีการยกเลิกและสิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้กับอิหร่านนะคะอ่ะนี่ก็เป็นทางฝั่งอิหร่านบอกเลยแต่อิหร่านก็จะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองเรียกร้องแล้วมันสำเร็จนะคุณเชษ2ข้อนี้จริงๆเป็นข้อเรียกร้องของอิหร่านมาเสมอใช่ไหมต้องอย่าไปบานปลายนะไปปะทะกันถึงที่เลบานอนอันนี้อิหร่านบอกว่าต้องยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรนะรวมทั้งที่เลบานอนด้วยแล้วก็สหรัฐจะต้องยุติการปิดล้อมทางทะเลที่ใช้กับอิหร่านต้องยกเลิกและสิ้นสุดลงนะคะซึ่งทรัมป์เนี่ยได้ประกาศแล้วนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งที่แล้วเรายังอ่านข่าวปิดช่องแคบฮอร์มุซกันอยู่เลยนะคะบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เลยหลังจากการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวดูนะว่าเรื่องนี้กว่าจะไปถึงวันศุกร์นะ MOU มันจะเรื่องราวต่างๆจะสอดรับไปในทำนองนี้หรือเปล่านะคุณเชษแต่อย่างน้อยก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีใช่ไหมข่าวดีที่สุดนับตั้งแต่มีการรบกันมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะวันที่28กุมภาพันธ์นะคะ
0: ก็มีประเด็นก่อนที่ทรัมป์จะโพสต์ล่าสุดนะครับก็โพสต์อยู่เรื่องนึงเนี่ยที่เป็นเรื่องสาระสำคัญผมว่านะคือทรัมป์ใช้คำว่าในเวลาที่เหมาะสมเมื่อทุกอย่างสงบเราจะเข้าไปเอาฝุ่นนิวเคลียร์คำว่าฝุ่นนิวเคลียร์เป็นคำที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้เรียกคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านมาตลอดนะและทรัมป์ก็ยังบอกว่าสิ่งนี้จะถูกทำลายในภายหลังนะครับก็คือเรื่องนี้แหละคลังยูเรเนียมนี่แหละจะทำลายในภายหลังนะครับแต่เขายังออกมาเตือนนะว่าหากสิ่งต่างๆไม่คืบหน้าอย่างรวดเร็วง่ายดายและราบรื่นเนี่ยรัฐบาลสหรัฐก็มีทางเลือกสุดท้ายซึ่งหวังว่าจะไม่ต้องใช้อีกเนี่ยเพราะถ้าดูอย่างที่คุณรวันพูดถึงล่าสุดเนี่ยเราก็หวังว่าทรัมป์จะไม่ได้ใช้ทางเลือกสุดท้ายที่ว่านะครับก็คือทุกอย่างเรียบร้อยแต่ระหว่างทางนี้เราก็ลุ้นเรื่องคุณรวันนะลุ้นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทุกอย่างก็จะกลับไปสู่ความราบรื่นใหญ่ที่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะที่ทรัมป์ใช้คำนี้เนี่ยว่ามันจะมีประเด็นอะไรตามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะต้องถูกนำออกมาทำลายในภายหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรัมป์ได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
1: เราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ซีคอนรับสร้างบ้าน
3: บริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
10: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
13: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคุณวิเชษฐ์ไทยช่วยไทยพลัสเหลืออยู่เท่าไหร่มาเช็คยอดล่าสุดหรือยังคะคุณวิเชษฐ์ได้ใช้เยอะหรือยังนะคะดิฉันว่าน่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยน่าจะใช้ไปเกินครึ่งทางแล้วนะสำหรับ 1,000 บาทหรือบางคนอาจจะแหมแถวที่ทำงานหาที่ใช้ได้ไม่ค่อยเยอะเลยนะแล้วแต่นะแต่ต้องบอกว่าถ้าอยู่ในตลาดแบบแถวออฟฟิศคนทำงานเนี่ยดิฉันว่าคึกคักแน่นอนนะแถวอสมทนี่โอ้โหนะสแกนกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้ที่เขาบอกว่าจะเป็นวันเริ่มต้นสำหรับการใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้จะมีสตุ้งสตางค์เหลือกันพอที่จะใช้ได้เทสระบบหรือเปล่าแหมดิฉันต้องเทสแล้วนะวันนี้ดิฉันยังนึกไม่ออกว่าจะทานข้าวเที่ยงอะไรดิฉันต้องเทสแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐบาลออกมาย้ำนะคะโดยรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะบอกว่าวันนี้เป็นต้นไปนะไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักเลยไม่ว่าจะเป็น Shopee FoodLineman Grab Food และ Robin Food นะคะเพราะว่าให้ร้านอาหารทั่วประเทศเนี่ยลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการ Food Delivery และเชื่อมระบบสำเร็จแล้วเนี่ยกว่า 88,000 ร้านค้านะคะแล้วก็ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เลยวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าค่ะไปจนถึง3ทุ่มนะถ้าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจนถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะก็ตีคู่กันไปกับสิทธิ์ที่รัฐบาลจะมอบให้เดือนละ1,400เดือนไปจบที่30กันยานี่แหละค่ะนะคะก็หวังใจว่าถ้ามีการขยายสิทธิ์ไปถึงฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็1แน่นอนการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็จะกระจายเม็ดเงินไปสู่อันนี้จะเป็นพวกธุรกิจร้านอาหารด้วยและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะก็เอาเป็นว่าใช้กันไปคึกคักขนาดไหนนะคะข้อมูลณ12มิถุนายนก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ขออภัยค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ยังเป็นตัวเลขไม่อัปเดตนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยถ้าเป็นวันทำการก็คือณเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีคนได้รับสิทธิ์26,46,23คนยอดการใช้จ่ายสะสมนะคะอันนี้ยังไม่รวมเสาร์อาทิตย์ดิฉันว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะคึกคักพอดีฉันไปห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวมาดิฉันก็เห็นนะคะตรงที่เขาเป็นแผงสำหรับขายอาหารต่างๆเนี่ยนะคะที่เขามาออกร้านเนี่ยก็โอ้โหคึกคักเลยสำหรับร้านที่ติดป้ายว่ารับไทยช่วยไทยพลัส60แต่ส่วนตัวแอบนิดเดียวนะคุณวิเชษปริมาณมันน้อยจนน่าใจหายดิฉันไปอุดหนุนอาหารมาประเภทหนึ่งละกันเดี๋ยวพูดไปแล้วพูดได้มาพูดได้เหอะไม่เป็นไรเราคนซื้อเนาะดิฉันก็ไปสนใจลูกชิ้นปลาแท
7: ้
6: เขาไทยช่วยไทยพลัส60ก็มีกล่องใหญ่กับกล่องเล็กมันก็ดูเป็นกล่องกลมๆนะก็ไม่รู้หรอกในกล่องว่าจะมีลูกชิ้นเท่าไหร่ดิฉันก็ซื้อกล่องเล็กเนาะ120ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40มันก็ดูจ่ายเงินไม่เยอะใช่ไหมคุณเชษก็เราก็จ่าย 40% ปรากฏว่ากลับบ้านมาเปิดดูว่ามีลูกชิ้นกี่ลูก9เม็ดถ้วน
7: เนี่ยแสดงก็เรามองไม่เห็นใช่ไหม
6: โอ้โหนี่ตกลูกละ10กว่าบาทใช่ไม่รู้ดูไม่ออก
7: ดูไม่ออก
6: โอ้โหได้ใช่ปะตายแล้วชีวิตนี้ได้กินลูกชิ้นปลา9ลูก120บาทเอาไว้นะนึกในใจนี่ถ้าไม่มีไทยช่วยไทยพลัสแล้วรู้ว่ามี9ลูกอยากกินไหม อาจจะไม่นะรู้สึกแรงไปหน่อย ก็ไปรอกินสักลูกสองลูกในก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางอย่างก็ดูจะราคาแบบค่อนข้างไปในทางแพงเหมือนกันนะพอเห็นว่าประชาชนแบบใช้สิทธิ์เนี่ยพอเรายิงไปปั๊บเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแพงแล้วพอเราจ่าย40แต่พอมาดูจริงๆเออมันใช่ไหมมันปริมาณเท่านี้มันใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างเนาะแต่เอาเป็นว่าก็คนก็ใช้เงินกันไปแล้วเนี่ยนะคะณถึงวันศุกร์นะดิฉันว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน่าจะตัวเลขเยอะขึ้นไปอีกพอดียังไม่ได้อัปเดตตัวเลขให้นะคะว่าวันจันทร์นี้เนี่ยเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังรายงานว่ายังไงแต่เอาณวันศุกร์ก่อนนะคุณเชษฐ์ปรากฏยอดใช้จ่ายสะสมเนี่ยตั้งแต่เปิดโครงการมาเนี่ยอยู่ที่27,125,000กว่าล้านบาทแล้วนะคะคือกว่า27ล้านบาทนะคะรัฐบาลร่วมจ่ายไป15,700,000กว่าเอากลมๆเนาะแล้วก็ประชาชนจ่ายเองไป11,300,000กว่าๆนะคะก็เอาไว้ว่านี้นะถ้าใครอยากเทสระบบแล้วเงินของเดือนนี้ยังเหลือนะ 1,000 บาทเหลือกันเท่าไหร่นะคะอยากจะลองฟู้ดเดลิเวอรี่วันนี้เริ่มได้เลยตั้งแต่6โมงเช้านี้ไปจนถึง3ทุ่มแล้วก็ใช้สิทธิ์นี้ได้ยาวๆไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการค่ะ
7: ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในคุณวันที่จะมีการทบทวนเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อวานนี้นิดาโพลเนี่ยเขาก็เปิดเผยนะผลการสำรวจเรื่องจนจริงเปล่าเนี่ยเขาสำรวจ8ถึง10พิจารณาอยู่ที่ผ่านมานะประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนนะรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายไปทุกภูมิภาคระดับการศึกษาทั่วประเทศนะ 1,310 กลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชนที่ตอบออกมาเนี่ยพบว่าที่บอกว่าต้องไม่เป็นเจ้าของห้องชุดรวมกันทุกแห่งเกิน35ตารางเมตรเนี่ย 44.81% บอกเห็นด้วยมากเลยนะรองลงมา 25.57% บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะครับมี 18.17% บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยนะครับส่วนเรื่องต้องไม่เป็นผู้มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันแล้วเกิน 100,000 บาทในกลุ่มตัวอย่าง 43.66% บอกว่าเห็นด้วยมากเลยรอลงมา 26.49 บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะครับมี 18.02% ที่บอกว่าเห็นค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของต้องไม่เป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวนะที่รวมกันแล้วพื้นที่ทุกแห่งเนี่ยเกิน25ตารางวาเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 41.99% บอกว่าเห็นด้วยมากเลยรองลงมา 28.02% บอกไม่เห็นด้วยเลยมี 16.41% บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกษตรกรบ้างผู้เป็นเกษตรกรต้องไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันเกิน10ไร่ปรากฏว่า 41.83% ก็บอกว่าเห็นด้วยมากเหมือนกันนะมี 30.15% บอกไม่เห็นด้วยเลยนะครับส่วนต้องไม่เป็นผู้มีรายได้หรือมีการจ่ายเงิน 100,000 บาทต่อปีนะจ่ายเกิน 100,000 บาทต่อปีเนี่ย 37.40% บอกว่าเห็นด้วยมาก 32.37% บอกไม่เห็นด้วยเลยตรงนี้เปอร์เซ็นต์ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักนะแล้วก็อีกอันนึงนะนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักเรียนนักศึกษาต้องไม่เป็นนักเรียนและนักศึกษาปรากฏว่าตัวอย่าง 139.99 บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยรองลงมา 30.84% บอกเห็นด้วยมากนะมีคนไม่เห็นด้วยเยอะนักเรียนนักศึกษาดีนะแม่แล้วก็อันต่อมาคือต้องไม่เป็นเจ้าของรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 300cc เนี่ยนะก็ปรากฏว่า 42.06% บอกไม่เห็นด้วยเลยนะครับผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับวันคือมันก็มีประเด็นหลายประเด็นที่คนดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยเหมือนกันแม้จะมีหลายประเด็นมีคนเห็นด้วยนะแต่ว่าโพลที่ออกมาก็ถือว่าเป็นมุมสะท้อนนะไม่รู้จะมีผลต่อการที่เขาจะไปทบทวนหรือเปล่าเพราะเขาบอกเขาจะทบทวนบางเรื่องนะแต่หลายเรื่องเขาจะไม่ทบทวนนะหรืออย่างยิ่งเรื่องลูกเป็นบรรยูเนี่ยจะมีการทบทวนแต่เรื่องอื่นจะไม่ทบทวนแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเห็นของประชาชนจากนิดาโพลนะ
6: นะคะมีเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องของการใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะวันก็จะมีขั้นตอนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไหนๆจะได้ใช้แล้วก็ต้องบอกกันนะคะคือต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะ
7: ค
6: ือทั้งแอปเป๋าตังของเราเองแล้วก็แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยคือท่านจะใช้เป็นลูกค้าของแพลตฟอร์มไหน ต้องเข้าไปอัปเดตนะคะในแอปพลิเคชัน Food Delivery นั้นให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดผ่าน App Store หรือ Google Play Store นะคะแล้วก็เปิดเข้าไปที่แอป Food Delivery ที่ร่วมโครงการแล้วก็กดเลือกแบนเนอร์หรือสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ระบบมันจะเชื่อมต่อเข้าไปที่เป๋าตังโดยอัตโนมัติเลยเพื่อเราจะต้องกดยืนยันการผูกบัญชีและยินยอมเข้าถึงสิทธิ์นะคะจากนั้นก็ไปค้นหาร้านอาหารก็ต้องดูร้านที่เขาร่วมโครงการด้วยนะคุณวิเชษนะคะอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าไม่ได้เป็นการรวมในเรื่องของค่าขนส่งนะคะคือที่6040เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าจัดส่งยังมีเหมือนเดิมเดี๋ยวจะนึกว่าแบบเอ๊ะทำไมต้องจ่ายนะระบบผิดปกติหรือเปล่าเขาจะช่วยเฉพาะค่าอาหารเครื่องดื่มแต่ค่าบริการจัดส่งเรายังต้องจ่ายเหมือนเดิมนะคะทีนี้ระยะเวลาก็ต้องกดให้ทันด้วยคือพอกดเข้าไปตามขั้นตอนที่บอกเนี่ยคำสั่งซื้อมันจะเข้าไปที่แอปเป๋าตังโดยอัตโนมัติเราก็ต้องเข้าไปกดที่แอปเป๋าตังเพื่อกดชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยผูกโดยแบบเราอาจจะหักจากบัญชีหักจากบัตรเครดิตใช่ไหมคุณเชษเวลาสั่งของทาง delivery นะ food delivery เนี่ยแต่ว่าถ้าคราวนี้จะใช้สิทธิ์จากไทยช่วยไทย plus ต้องทำตามขั้นตอนนี้ก่อนแล้วก็ต้องไปกดจ่ายตังค์เนี่ยกดยืนยันชำระเงินเนี่ยในแอปเป๋าตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้ทราบว่ามันอาจจะมีวิธีการที่เราต้องทำความเข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งนะคะก็จะได้รู้ว่าหนึ่งในห้วงเวลาที่สั่งได้นะคะก็ต้องเป็นไปตามอย่างที่บอกนะคะจะเกินเวลาเขาก็ไม่ได้นะคะได้ถึง3ทุ่มนะแล้วก็ไม่รวมค่าจัดส่งแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปกดอัปเดตในแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์มที่ท่านต้องใช้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณวิเชษเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบรกหน้านะคะยังมีสถานการณ์ข่าวการบ้านการเมืองหลายๆอย่างนะที่น่าจะมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวไปไว้เบรกหน้าเลยค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี่ได้เริ่มวันนี้ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รัฐบาลดีเดย์เปิดให้เริ่มสั่งอาหารและสินค้าผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้แล้วโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงโดยเวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานให้กับประชาชนต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้ามาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเผยแพร่ไทม์ไลน์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมยืนยันตัวตน17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำประชาชนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นพังงาและกระบี่นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือและระบบขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยในอนาคตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่ป่าตองไปยังสนามบินภูเก็ตจะสามารถใช้บริการโบ๊ทแท็กซี่ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในช่วงการจราจรหนาแน่นช่วยเพิ่มความสะดวก

0: วกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้สู่ชุมชนชายฝั่งได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
10: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอสลับมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์อยู่นะคะของทางYouTube ของคลื่นแล้วก็ Facebook ของ 96.5 นะคะดิฉันอยู่ที่เช้านี้ที่ YouTube กันก่อนคุณประวิทย์ทักทายมานะคะสวัสดีนะคะคุณเจบอกนะครับเรื่องทรัมป์ยกเลิกปิดล้อมอิหร่านเราจะเชื่อดีไหมเดี๋ยวก็นึกจะซัดกันแบบไม่มีปีไม่มีคลุยเดี๋ยวยูก็ออกมาลุยอีกมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องที่บอกว่า MOU เขาที่ต้องยุติโดยทันทีกับการเปิดศึกกับเลบานอนเนี่ยอิสราเอลว่ายังไงยังไม่มีข่าวมาทางอิสราเอลนะว่าอห่อหมกไหมกับการจะ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเหมือนสหรัฐมีทางลงอิหร่านมีทางลงแล้วอิสราเอลยังค้างอยู่กลางทางเลยนะคุณวิเชษฐ์คุณเจก็เลยบอกเอ๊ะแล้วยูออกมาลุยอีกล่ะใครจะรับประกันนะคะถ้าทั้งทองน้ำมันก็ปั่นกันเลยแต่แน่ๆเขาบอกว่าทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาราคาน้ำมันดิบในตลาดหลักๆลดลงแล้วนะลดลงเลยเดี๋ยวเรารอดูนะเราดูบ้านเราซิจะลดให้กี่โมงนะคะบอกว่านี่เป็นข้อคิดเห็นจากท่านผู้ฟังคุณเจนะคะคุณแพรจังค่ะบอกว่าฟังอันนี้เรื่องของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะบอกว่าฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พามากมากเลยที่ให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกเล็กนะคะแล้วก็บอกมาบอกว่าส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช้เกือบหมดแล้วเหลืออยู่86บาทนะคะเอางั้นก็เดี๋ยวอดใจรอเดือนต่อไปไปรอเดือนพฤษภาคมคุณแพทย์จาง86บาทใช้ให้หมดเลยเอาให้คุ้มเลยนะคะคุณชูธงบอกว่าคิดขึ้นมาถ้าหากลิซ่าไปบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยแม้สิ่งที่ตามมาทั่วโลกคงจะไม่มีที่เก็บสำรองเพียงพออันนี้พูดถึงอิทธิพลของน้องลิซ่าใช่ไหมคะที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่ไปแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกกันด้วยเมื่อเช้ามืดวันเสาร์แล้วดิฉันเห็นแต่คลิปที่ตัดมาสั้นๆละนะคะก็แน่นอนนะคะต้องเป็นระดับโลกที่ทางฟีฟ่าคงคิดแล้วอะว่าต้องเอาแบบระดับแม่เหล็กนะมาแสดงในพิธีเปิดก็น่าดีใจว่านะท้ายที่สุดเนี่ยทีมฟุตบอลไทยไปบอลโลกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่2026เรามีอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยไปที่งานฟุตบอลโลกก็คือน้องลิซ่านั่นเองนะคะคุณสมชายบอกไทยช่วยไทยแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าบอกว่าต่างจังหวัด มีการรับเงินสดจาก 1,000 เจ้าของร้านหัก100มีอย่างนี้ด้วยหรอบอกคนรับสิทธิ์เหลือ900ไม่รู้ผิดวัตถุประสงค์ไหมดิฉันไม่แน่ใจมันมีการพลิกแพลงอะไรนะคะแต่เขาเตือนกันแล้วนะเพราะว่ามันจะมีคนคล้ายๆแบบเหมือนแบบจะไปเข้าไปพลิกแพลงในการเอาสิทธิ์ของคนที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสไปใช้อ่ะดิฉันเห็นแวบๆอยู่แต่ก็นึกตามไม่ออกนะแบบเอ๊ะแล้วมันจะเอาใช้สิทธิ์นั้นไปยังไงคุณสมชัยไว้เล่ามาเพิ่มนะตกลงแม่ค้าจะรับเงินสดจาก 1,000 เจ้าของร้านหัก100ไงหมายถึงว่าไปซื้อของพรวดเดียวในราคาที่ถึงสิทธิ์1,000 เลยเหรอแล้วทำไมร้านค้าจะหัก100ใช้สิทธิ์หัก100ได้ยังไงอันนี้ผิดกฎหมายเลยนะคุณสมชัยไว้ให้ข้อมูลมาซิอยู่จังหวัดไหนนะจะได้ให้ฝ่ายปกครองเข้าไปดูหน่อยซิแม่ค้าคนไหนเนาะไปหักชาวบ้านเขาเพิ่มได้ยังไงนะคะคุณสุวรรณนะ อย่าไปไม่เอาไทยคือใครบางคนอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจคุณสุวรรณหมายถึงอะไรอาจจะข้อความมาไม่ครบนะคะคุณจักรกฤษบอกไทยพลัส60 40อย่าลืมบวกค่าน้ำมันโดยสารโดนเดินทางด้วยนะคะคุณชัยนะคะคุณชัยพิษใช่ไหมคะบอกว่าหมดไปตั้งแต่วันที่10แล้วบอกไม่มีเงินเหลือมาใช้ delivery แล้วนะคะบอกแม่ค้าบ่นเงียบเหมือนเดิมอีกแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจ10วันไม่ได้ช่วยอะไรเลยกับ20วันที่เหลือโอ้แสดงว่าบางคนลุยซื้อแบบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะเงินหมดไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยเนาะคุณชัยก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะงั้นก็อดใจรอการช่วยเดือนหน้าแต่ว่าใช้จ่ายอะไรก็นักคิดให้รอบคอบเนาะทุกอย่างนั่นแหละต่อให้มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ตอนนี้การจะกินจะใช้จะทำอะไรต้องคิดถึงความจำเป็นใช่ค่ะนะคะคุณ SJKP บอกช่วยชาวบ้านดีแล้วใครรวยไม่ต้องเอานะคะคุณปราโมทบอกอยากเห็นราคาน้ำมันลดลงอีกแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะพอลดอีกวันก็เพิ่มโครงสร้างราคาพลังงานรัฐไร้ความสามารถเพราะอิทธิพลของกลุ่มพลังงานใหญ่เกินไปนะคะคุณอังกฤษบอกทรัมป์เขาหลีกทางให้ SpaceX พุ่งไปก่อนอันนี้จากแฟนๆที่ฟังทาง YouTube นะคะดิฉันมาทักทายกับที่หุ้นของอีลอนมัสก์แล้วคุณวิเชษ
11: ขึ้นมาดูเลยสงสัยไม่รู้สมคบคิดกันป่ะ
10: นะแต่จริงๆนะมันต้องมีคนได้อะไรช่วงเดี๋ยวรบเดี๋ยวหยุดนี่แหละมันต้องมีคนได้นะคะคุณแหมท่านใช้ชื่ออย่างจริงๆนะขออภัยใช้ชื่อว่านิวตีนะคะนี่อยู่ใน Facebook บอกว่าก็ตลกดีเด็กๆยังถูกพรากจากพ่อแม่อยู่ในคุกมาตรา112นะคะก็เป็นมุมมองของท่านได้นะคะคุณอุไรสวัสดีคุณอริยาบอกน้อมส่งพระองค์ท่านสู่สวรรค์คุณศพโชคทักทายมาคุณไพบูลย์บอกว่าคุณพี่บูลย์หรือเปล่านะคะหรือถ้าดิฉันออกเสียงผิดขออภัยด้วยจะพี่บูลย์หรือไพบูลย์นะคะบอกมาร้านฉวยโอกาสขึ้นราคาจานละ10บาทคงเห็นเราใจจริงน้อยลงมั้งเดี๋ยวดูซิถ้าโครงการครบ4เดือนดูซิว่าจะลดลงเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้เห็นไหมมันก็จะมีบางคนเนี่ยคุณวิเชษเห็นไหมบางคนก็ขึ้นราคาบางคนก็ราคากับปริมาณดูไม่สมเหตุสมผลเลยเนาะคุณทัชชัยทักทายมาสวัสดีเหมือนกันคุณคณิตค่ะบอกก็สวัสดีมานะแล้วก็บอกว่าคนไทยต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่เป็นผลมาจากโลกร้อนฝากถึงรัฐบาลให้แก้ปัญหาการจราจรบนเกาะภูเก็ตด้วยนะคะบอกว่าจะต้องมีการขนนักท่องเที่ยวสู่จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยคือระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่วางแผนกันมานานนับ10ปีหวังว่ารัฐบาลนี้และรฟม.ควรหาข้อยุติได้นะภูเก็ตเขาอยากได้ระบบขนส่งมวลชนทางรางแล้วคุณวิเชษบอกจะได้มี MRT PRT tram รถลอยฟ้าหรือบนดินก็ได้นะคะแต่ขออย่าเป็นระบบใต้ดินเลยเพราะว่าแค่อุโมงค์ทางรอดก็มีน้ำฝนรอรับอยู่แล้วนะคะคุณอะไรนะบอกว่ารอบนี้ไม่รู้จะเชื่อชายชราเลี้ยงแกะได้หรือเปล่าเริ่มชินหมายถึงทำใช่ไหมนะชายชราซึ่งเพิ่งอายุครบ80ปีไปนะโอ้โหนี่เขาเป็นผู้นำที่อาวุโสมากเลยนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นทรัมป์ที่สร้างความจดจำมากมายเหลือเกินแหละสำหรับการมารับตำแหน่งในรอบที่2ค่ะไม่ใช่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็มีเม้นมาคุณวิเชษจะไปเรื่องไหนเชิญเลยนะคะเชิญก
11: ็ไปต่อไหนก็พูดเรื่องทรัมป์และเรื่องต่างประเทศนิดไกลตัวแต่ว่ากระทบเราเยอะนะครับ แต่นี่มาดูใกล้ตัวกรวันนะต้องพูดถึงเพื่อนบ้านแต่ว่าเป็นอะไรที่เรานั้นอยู่ท่ามกลางเขาฝ่ายจริงของมหาอำนาจนะคือวันนี้ถึง19มิถุนายนนี้นะกรวันพลเอกอุโสมินองหลายผู้นำรัฐบาลทหารพม่าได้รับเชิญนะแต่ไปจะไปเยือนประเทศจีนไปพบกับสีจิ้นผิงนะผู้นำของจีนนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมินองหลายไปพบกับผู้นำอินเดียมาแล้วแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปพบกับทางวลาดิเมียร์ปูตินมาแล้วผู้นำรัสเซียเห็นไหมเมียนมาไม่ธรรมดาพอมองฝั่งมหาอำนาจเนี่ยนะปรากฏว่าหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยก็มาเยือนนะมาเยือนกัมพูชาก่อนเสร็จแล้วก็มาเยือนประเทศไทยเสร็จแล้วก็ไปเยือนพม่าพบกับมินออนไลน์ผมก็สนใจตรงนี้มากเลยนะเพราะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจีนนั้นมองว่ากัมพูชาคือพันธมิตรที่จีนไว้ใจส่วนไทยเราก็คือจุดศูนย์กลางที่จีนต้องการดึงออกจากมหาอำนาจจากวงของสหรัฐอเมริกาส่วนเมียนมาคือพื้นที่หลังบ้านของจีนที่จะออกทะเลไปสู่ทะเลอันดามันเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็จะปล่อยให้3ประเทศนี้นะมีอะไรต่างๆที่ไปอยู่ในภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ก็เลยสนใจประเด็นนี้คุณวันเพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่นี่มันเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยล่ะเนื่องจากว่าตอนที่ไปลงลายเนี่ยไปเยือนประเทศรัสเซียไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมีการไปลงนาม MOU ฉบับหนึ่งนะที่เรียกเป็นข้อตกลงร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายคุณในกรณ์เราเคยเห็นแล้วว่าโอ้โหประเทศไทยก่อนหน้านี้เนี่ยจะไปลงทุนจะไปทำอะไรที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเนี่ยเยอะเลยสุดท้ายเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเราก็ถอยออกมาเรียบร้อยแต่รัสเซียนั้นจะเข้าไปแล้วนะหลังจากที่เป็นองค์หลายไปลงนามเอเบยูนะเรื่องของทวายสเปเชียลอีโคโนมิกโซนในพื้นที่196ตารางกิโลเมตรเนี่ยชายฝั่งอันดามันที่เมืองทวายภาคตะวันตะนาวศรีห่างจากชายแดนไทยที่บ้านผู้น้ำร้อนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแค่132กิโลเมตรเองคุณนรันและปัจจุบันเราก็มีถนนสายนะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใช่ไหมจากบางใหญ่เนี่ยไปผู้น้ำร้อนแล้วนะคุณนรันแต่จุดที่มันน่าสนใจคืออะไรที่เขาลงนามเอ็มบียูกันเนี่ยรัสเซียจะไปสร้างลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกโรงกลั่นน้ำมันและตรงนี้เลยและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์โดยอยู่ห่างจากประเทศไทย132กิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร300กิโลเมตรเท่านั้นเองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะที่รัสเซียจะมาสร้างที่ทวายเนี่ยนะเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขาเนี่ยนะแม้จะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กนะ small modular reactor หรือว่า SMR ก็ตามแล้วก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาให้ใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กและก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่ำกว่าระบบนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ของรัสเซียก็ตามนะโอ้ประเด็นนี้เรายังไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับว่าแต่ว่านักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็มองว่ามหาอำนาจมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละแล้วในที่สุดแล้วพม่าก็จะเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาตั้งอยู่ที่ทวายซึ่งห่างจากกาญจนบุรีเนี่ย132กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากกรุงเทพ300กิโลเมตรน่าคิดว่าทางเลือกของไทยเราจะทำยังไงนะคุณวันอันที่หนึ่งก็คือต้องเจรจากับเมียนมาขอความร่วมมือขอข้อมูลนะเรื่องของการที่จะต้องกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเมียนมาอย่างเต็มที่เรื่องที่สองนะจะต้องคุยกับในบรรดาอาเซียนทั้งหลายหรือเปล่าว่าจะต้องมีการกำหนดกรอบจำกัดในการกำกับดูแลให้มีมาตรฐานสากลมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าพอพม่าไปอยู่กับวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็จะมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ติดกับชายขอบบ้านเราเนี่ยนะผมว่าชาวบ้านแถวกาญจนบุรีนะก็คงจะหวาดผวาอยู่เหมือนกันนะหรือไม่แต่กรุงเทพก็เถอะประมาณ300กิโลเมตรมันก็ไม่ได้ไกลมากนะแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจติดตามอย่างยิ่งทีเดียวนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีนองหลายไปจีนไปพบสีจิ้นผิงนะวันนี้ถึงวันที่19เนี่ยนะจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาทำอะไรใกล้ๆบ้านเราอีกหรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมหรือฟังได้รับทราบความคืบหน้ากันเลย
10: ค่ะดิฉันขอมาที่การเมืองเลยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะการแถลงของพรรคประชาชนมีหลายประเด็นนะคะโดยคุณภริศวัชรศิลป์นะคะแต่ว่าที่อยากจะมาบอกกันก็คือว่าทางกกต.เองก็งวดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่ชัดเจนว่าในทุกวันจันทร์จะต้องมีการประชุมเรื่องติดตามความคืบหน้าของความคลาคสังของคดีหัวสวนะคะ โดยวันนี้ก็จะมีการประชุมกันท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.บอกว่าจะมีวาระพิจารณาคดีหัวสว.ต่อเนื่องหลังจากที่เริ่มมีการพิจารณาสำนวนมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอผลว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องมันก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นกันอยู่นะคุณวิเชษเพราะว่าทางกรรมการไต่สวนชุดที่20ที่เขาร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยถ้าเราย้อนไปตอนนั้นเราจะจำไม่ได้โอ้โหตัวเลขคือฮามากเลยบอกว่ามีคนที่มีมูลความผิดเกี่ยวกับเรื่องหัวสว.อย่างน้อยถึง229คนนะก็พันไปถึงภาคการเมืองด้วยใช่ไหมคะปรากฏว่าแต่พอนะคะเข้าไปที่กกต.นะคะอันนี้เป็นอนุก่อนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมการไต่สวนขออภัยค่ะเป็นกรรมการไต่สวนก่อนซึ่งทำงานร่วมกันกับ DSI เนี่ยแต่พอข้อมูลจากชุดนี้ไปที่อนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36กลับตลบปัดเลยจากที่บอกว่ามีมูลผิด229คนกลายเป็นไม่ผิดเลยไม่มีความผิดเลยเสนอให้กกต.ยกคำร้องอ่ะมันแย้งกันละทีนี้อยู่ที่กกต.ใหญ่สิว่าจะเอาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกท่านประธานกกต.เนี่ยท่านข่าวว่าจะจันเว้นจันทุกคนบอกโอ้โหกว่าจะเสร็จเอาเมื่อไหร่กันเนี่ยนะคะท้ายที่สุดท่านก็มาออกข่าวกันอีกทีนึงนะคะบอกว่าจะประชุมกันทุกจันแล้วนะคะก็น่าจะแถวสิงหาคมเนี่ยนะคะน่าจะเสร็จสิ้นกันได้ก็จะอยู่ในกรอบเวลาที่กฎหมายเนี่ยวางเอาไว้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้ที่จะประชุมกันต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงจะเลือกเอาตามทางคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่ว่าผิดมีมูลความผิด229คนหรือจะเอาแบบอนุกรรมการชุดที่36ยกฟ้องไปเลยนะคะแบบขาวจ้วกกันไปเลยนะคะแต่ในมุมของทางไอติมนะคะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านอยู่เนี่ยก็มีข้อเสนอบอกว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปให้ศาลค่ะทำไมถึงอธิบายแบบนี้นะคะบอกว่าหลักฐานมันชัดเจนนะคะมากกว่าคดีก่อนๆอีกนะคะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะไต่สวนชุดที่26เนี่ยนะคะมีมากพอเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวพรรคประชาชนเนี่ยนะคะจะมีการรวบรวมหลักฐานมาสื่อสารนะคะเพิ่มเติมแล้วก็จะทยอยเปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วน เหตุผลที่2ที่คิดว่ากกต.น่าจะให้ศาลพิจารณาดีกว่าก็คืออนุชุดที่36ที่แบบว่าบอกว่าไม่มีมูลความผิดเลย200กว่าคนเนี่ยบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องความชอบธรรมและเสี่ยงว่าจะเป็นเครื่องมือฟอกขาวทำไมต้องมีอนุชุดที่36ขึ้นมาวินิจฉัยเรื่องนี้เป็นการเฉพาะล่ะทั้งที่กกต.มีอนุอยู่เดิมอยู่แล้วถึง35คณะทำไมงอกชุดใหม่มาเป็นชุดที่36แล้วก็ดันบอกว่าไม่มีมูลความผิดใดๆเลยนะแล้วก็ในเหตุผลที่3ที่คุณพฤทธิ์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าต้องไปศาลดีกว่าเนี่ยมองว่ากกต.เองมีผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะเพราะกกต.7คนตอนนี้4คนใน7คนมาเป็นกกต.โดยสว.ชุดที่มีปัญหากันเนี่ยเป็นคนเลือกมาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า4คนนี้อาจจะถูกตั้งคำถามหรือตั้งข้อครหาเป็นพิเศษหากตัดสินที่ค้านสายตาประชาชนเพราะฉะนั้นวิธีที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดคือให้ส่งเรื่องไปให้ศาลพิจารณาดีกว่าว่าใน229คนนั้นใครผิดหรือไม่ผิดนะคะอันนี้จริงๆกกต.ท่านก็มีสิทธิ์เลือกนะเพราะว่าในกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยถ้าคิดว่าท่านจะถูกมองเรื่องความเป็นกลางหรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนท่านจะถอนตัวจากการพิจารณาก็ได้อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะทางเลือกหนึ่งนะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่ากกต.ท่านเองอาจจะบอกว่าท่านยืนยันว่าท่านทำหน้าที่โดยสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมท่านก็อาจจะทำหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้ต่อก็ได้แต่นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณไอติมนะคะทีนี้มันมีเรื่องที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณไอติมเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปด้วยไงคุณวิเชษนะคะที่บอกว่านะคะมีการตั้งคำถามในคลิปวิดีโอที่เมื่อวานนี้มีการเปิดให้สื่อดูว่าในช่วงของการเลือกไข้กันอยู่เนี่ยซึ่งคลิปนี้เนี่ยได้มาจากผู้ตรวจการสว.บอกว่ามีคนหนึ่งในคลิปเนี่ยนะคะที่มีการพูดนะคะบอกว่าก็อยากให้แบบมีการทำอะไรให้สุจริตดีไหมนะคะ คือมันมีเสียงอยู่ในคลิปด้วยเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่ามีภาพของเจ้าหน้าที่นะคะในคลิปที่ว่านี้นะคะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.เก็บโพยนะคะบอกว่าจะมีการเดินตรวจอยู่นะแล้วก็มีกกต.นี่เป็นกกต.เลยเดินตรวจแล้วก็พูดเสียงมันอยู่ได้ยินในคลิปบอกว่าจะเป็นสว.อยู่แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะที่สะท้อนให้เห็นว่ากกต.ท่านต้องเห็นอะไรที่ดูแล้วไม่สุจริตสิตอนนั้นเลยมีคำถามที่คุณไอติมเรียกร้องให้กกต.และเจ้าหน้าที่วันนั้นต้องตอบนะคะบอกเจ้าหน้าที่เห็นอะไรในโพยกกต.เห็นอะไรในโพยหรือหลักฐานวันนั้นที่ทำให้มองว่ามีการทำผิดเกิดขึ้นหรือมีความจำเป็นที่ต้องเก็บโพยเพราะว่าเสียงที่บอกก็คือว่าให้ดูแต่คู่มือนะแต่ขอให้ไม่ขอเก็บโพยที่เขาอาจจะนัดแนะกันออกไปเนี่ยนะคะบอกว่าให้มีไว้แต่เฉพาะเล่มคู่มือก็พอเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณไอติมเนี่ยได้หลักฐานชุดนี้มาแล้วก็เปิดแสดงกับสื่อเมื่อวานก็เลยบอกว่าแล้วทำอะไรต่อล่ะกับเรื่องนี้เพราะตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกสว.บอกว่าหากมีเหตุอันควรสงสัยกกต.มีอำนาจระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเลือกหรือเลือกใหม่ได้และแม้ประกาศผลแล้วเนี่ยก็ยังสามารถตรวจสอบโพยได้ด้วยว่ามันเชื่อมโยงกับผู้สมัครหรือเปล่าโพยเนี้ยเก็บไว้ที่ไหนล่ะอยู่ในสำนวนหรือไม่นะคะถ้ากกต.ไม่สามารถชี้แจงคำถามนี้ให้ชัดเจนแล้วปลายทางมีมติว่าไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลกกต.อาจถูกมองได้ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปิดตาค่ะ

0: จ้าหน้าที่กกต.พบเห็นหลักฐานคนทำผิดนำเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสว.3หรือใบแนะนำตัวเข้าไปในคูหาลงคะแนนทำไมไม่ดำเนินการเอาผิดทันทีล่ะต้องเชิญคนทำผิดไปพบผอ.กกต.แจ้งข้อหากระทำความผิดแล้วดำเนินการให้มันจบเป็นคนๆไปไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวหาแบบเหมารวมทั้งหมดภายหลังว่าหัวเลือกสว.กันมานะคะแล้วคำในคลิปที่บอกว่ามีกกต.ท่านหนึ่งที่เดินตรวจอยู่ในงานแล้วบอกว่าจะเป็นสว.แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะนี่มันยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกนะว่ามีการหัวสว.เกิดขึ้นจริงกกต.รู้ได้ยังไงอะว่าคนตรงนั้นจะได้รับเลือกเป็นสว.มันกล่าวหาไม่ได้หรอกนะว่าทุกคนทุจริตหมดเพราะฉะนั้นในมุมของพลตรีชัชวัฒน์บอกว่าเขาไม่หนักใจนะโดยส่วนตัวไม่หนักใจกับคลิปนี้และยังมั่นใจว่าตัวเองผ่านการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องส่วนจะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักแน่นหนาหรือไม่คงตอบไม่ได้ว่าผลสรุปจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกกต.ค่ะ
1: ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในระหว่างพรุ่งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะประชุมกันนะว่าร่างของทางพรรคเพื่อไทยจะมีการแก้ไขอย่างไรหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยและก็พรรคกล้าทำถอนรายชื่อออกมาในการที่สนับสนุนร่างเนื่องจากว่าเกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ในเรื่องการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนเนี่ยคุณประยุทธ์สิริพานิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประชุมกันนะครับเพื่อหาข้อสรุปว่าจะต้องทำให้เนื้อหาเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกล่าวต่อขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรแต่เชื่อว่าน่าจะหาข้อยุติได้ในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยวันพรุ่งนี้แล้วก็เชื่อว่าพรรคการเมืองจะให้ความร่วมมือในการที่จะสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยต่อไปเพื่อเสนอเข้าสู่สภาก็รอดูนะครับว่าแก้แล้วปรับแล้วพรรคอื่นจะยอมร่วมลงนามในร่างฉบับนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
0: หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะแต่ว่าครึ่งแรกเป็นยังไงสวนดุสิตโพก็เรียกได้ว่าผลไปในทิศทางเดียวกันกับนิด้าโพเลยค่ะนำโด่งเกิน 60% ยังเป็นอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะในสวนดุสิตโพซึ่งทำผลสำรวจในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้เอง 9-12 มิถุนายนบอกว่าคุณชัดชาตินำโด่งมาลำดับ1เลยนะคะสำหรับคนกรุงเทพที่อยากให้ใครเป็นผู้ว่าคนต่อไป 60.08% อันดับ2คุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชน 13.17 อันดับ3ติ่งมลิกา 7.39% อันดับ4 3.89% อนุชาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้ว 1% เศษๆเป็นผู้สมัครท่านอื่นๆนะคะก็ยังมีเวลาหาเสียงขับเคี่ยวกันอีกจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
8: ใจเย็น
7: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
8: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
7: มันอยู่ที่มืออ
8: ะไร
7: เชื้อโรค
9: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
10: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: พร้อมบรรจ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand

0: ชมคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันนะคะในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะคะผ่านโลกเศรษฐกิจในช่วงแรกกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมค่ะเช้านี้นะคะก็มีข่าวดีต่อโลกนะคะที่มีการประกาศว่าสหรัฐและอิหร่านประกาศข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานค่ะว่าสหรัฐและอิหร่านได้มีการแถลงว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งก็ถือเป็นการปูทางไปสู่การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลอิหร่านแล้วก็ยุติสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและแน่นอนที่ปั่นป่วนที่สุดก็คือเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการโพสต์บอกว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ขอมอบอำนาจอย่างเต็มที่ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางขณะเดียวกันค่ะก็ขออนุมัติให้มีการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐโดยทันทีนะคะ คือสหรัฐและอิหร่านเนี่ยได้ประกาศข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอิหร่านยืนยันลงนามกันวันศุกร์ที่นครเจนีวาแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มีการเปิดเผยเนื้อหาข้อตกลงแบบเต็มฉบับนะคะอันนี้ก็คือข่าวเนี่ยก็บอกมาประมาณนี้การประกาศเริ่มขึ้นครั้งแรกจากนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานค่ะตามมาด้วยโดนัลด์ทรัมป์และสื่อของรัฐบาลอิหร่านซึ่งฝั่งของอิหร่านเนี่ยก็มีการบรรยายว่าข้อตกลงนี้ถือเป็นความพ่ายแพ้การยอมจำนนของสหรัฐนะคะขณะที่คาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันค่ะว่าประเทศได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลสหรัฐแล้วนะคะเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของรัฐบอกว่าการลงนามอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ค่ะแน่นอนค่ะราคาน้ำมันดิ่งลงทันทีที่มีข่าวนะคะโดยสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ลงมากกว่า 3% ไปอยู่ที่เกือบ84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะหลังจากปิดเมื่อสัปดาห์ก่อนต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะลงไป 4% มาอยู่ใกล้81เหรียญด้านสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐเองอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10ในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายของตลาดเอเชียโดยมีดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงนำไปก่อนเลยค่ะนำตลาดในการแข่งค่าขึ้นส่วนเงินยูโรแข่งค่าขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นประมาณ 0.5%แม้ว่าจะยังไม่ได้มีฝ่ายใดเปิดเผยเนื้อหาฉบับเต็มของข้อตกลงนะคะแต่ว่าโครงร่างคร่าวๆของข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยได้ถูกส่งต่อกันมาหลายวันโดยคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าเนื้อหาของ MOU จะถูกเปิดเผยหลังจากมีการลงนามอย่างเป็นทางการคือกำหนดของวันลงนามเนี่ยวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือ19มิถุนายนสหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะยุติการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่คับคั่งที่สุดในโลกทั้งสองฝ่ายก็ตกลงที่จะไม่โจมตีซึ่งกันและกันแล้วก็จะเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนอกจากนี้ค่ะอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนจากมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปที่การขายน้ำมันในต่างประเทศนะคะจริงอยู่ค่ะเราเห็นตามหน้าสื่อว่าทั้งสองประเทศเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ประกาศชัยชนะแต่พวกเขาก็ยังคงมีความหวาดระแวงแล้วก็ยังมีความไม่ไว้วางใจกันอย่างลึกซึ้งนะคะถึงแม้จะมีคำถามสำคัญตามมาเกี่ยวกับความสามารถในการบรรลุข้อตกลงที่เป็นภาพรวมที่กว้างขึ้นสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือท่าทีจากอิสราเอลซึ่งรัฐบาลของนายกเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้ทำให้การลงนามในนาทีสุดท้ายเนี่ยอาจจะเจอความเสี่ยงจากการโจมตีครั้งใหม่ในเลบานอนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่เราเห็นข่าวกันอยู่ทรัมป์เนี่ยอาจจะต้องเจอกับกระแสต่อต้านจากกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายสายเหี่ยวนะก็คือพวกชอบแบบลุยๆความ แบบทำสงครามอะไรประมาณนี้นะคะคือพวกกลุ่มต่อต้านอิหร่านในประเทศสหรัฐซึ่งเขาเองก็กังวลว่าเขากำลังเหมือนกับว่าผัดวันประกันพรุ่งในประเด็นสำคัญๆนะอย่าง ขีดความสามารถทางนิวเคลียร์โครงการขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเหตุผลเริ่มแรกที่ทำให้ทรัมป์เปิดฉากสงครามในครั้งนี้ตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะสิ่งจูงใจทางการเงินที่อิหร่านจะได้รับเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ว่าทั้งสองฝ่ายกำลังดูพิจารณาข้อตกลงที่อิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นขั้นๆในทุกครั้งที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องของสหรัฐนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอิหร่านเนี่ยได้เรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าถึงเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งถูกอายัดเอาไว้ในบัญชีธนาคารต่างประเทศรวมถึงการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรในระยะยาวด้วยค่ะการประกาศครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการเจรจาทางอ้อมเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ลากยาวระหว่างทั้งสองประเทศนะคะนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนเมษายนโดยมีการปะทะกันเป็นระยะอย่างที่เราก็เห็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหยังหนักหน่วงอยู่เลยนะคะแล้วก็มีการขู่ว่าจะทําลายความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามทรัมป์จริงๆถ้าดูจากที่เขามีการพูดและโพสต์นะคะเขาอ้างมาหลายสัปดาห์ว่าทั้งสองฝ่ายใกล้จะบรรลุข้อตกลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าข้อตกลงจะถูกลงนามในวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของเขาพอดีข้อตกลงนี้จะช่วยขจัดความกลัวเรื่องการกลับไปสู่ข้อขัดแย้งในทันทีซึ่งเคยสร้างความเสียหายอย่างมากๆต่อตลาดพลังงานแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อระลอกใหม่นอกจากนี้มันยังช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองที่ทรัมป์ต้องเผชิญก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนคือถ้าไปดูผลสำรวจเนี่ยนะคะก็เห็นชัดเลยค่ะว่าสงครามเนี่ยไม่ได้ทำให้ความนิยมของทรัมป์เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่มันกลับลดลงและชาวอเมริกันจำนวนมากก็ไม่ได้ชื่นชอบการทำสงครามในครั้งนี้นะคะอิหร่านได้สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังจากการทิ้งระเบิดโดยสหรัฐและอิสราเอลซึ่งมันเป็นจุดชนวนก่อสงครามแล้วก็เป็นการขัดขวางเส้นทางส่งน้ำมันและก๊าซ LNG ซึ่งตามปกติเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนถึง1ใน5ของปริมาณการจัดหาทั่วโลกค่ะเส้นทางผ่านของเรือที่เข้าและออกจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยยังคงถูกจำกัดโดยมีการสัญจรเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆนะคะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสงครามทีนี้แน่นอนพอมีข่าวแบบนี้นะคะก็ปรากฏว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งกว่า300จุดในเช้าวันนี้หลังจากที่ทรัมป์ยืนยันนะคะว่าสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่มีมากว่า4เดือนนะคะเมื่อช่วง6โมงเช้าเนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขึ้นไปกว่า306จุดบวกไปประมาณ 0.59% ไปอยู่ที่ 51,911 จุดหลังจากที่ทรัมป์ออกมายืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วก็สั่งการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะทรัมป์บอกว่าข้อตกลงเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้สั่งการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือสัญจรโดยไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมขณะเดียวกันก็สั่งกองทัพเรือสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเขายังบอกด้วยนะว่าเรือทั้งหลายในโลกเนี่ยนะให้สตาร์ทเครื่องยนต์ของพวกคุณเอาไว้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลผ่านเลยนี่เขาบอกแบบนี้นะคะก็หลังจากที่เชบาสชารีฟนายกปากีสถานประกาศว่าทั้งสองประเทศเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนโดยประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบในทันทีและเป็นการถาวรรวมถึงในเลบานอนหลังจากมีการเจรจากันอย่างเข้มข้นนะคะข้อตกลงก็ได้บรรลุผลพิธีลงนามจะมีในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนายกเชบาสชาลีฟก็ประกาศผ่าน X นะคะโดยปากีสถานเนี่ยที่อย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาทำหน้าที่เป็นตัวแทนตัวกลางในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่ใช่แต่เพียงแค่นั้นนะคะที่หุ้นเอเชียมีการไม่ใช่แค่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะแต่ว่าหุ้นเอเชียเนี่ยก็พุ่งขึ้นเช่นกันค่ะหลังจากที่มีการประกาศนะคะปรากฏว่าดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้เนี่ยทะยานบวกไปมากกว่า 4% ในช่วงเปิดตลาดขณะที่ต ตลาดหุ้นขนาดเล็กของเกาหลีใต้คือ Kosdaq เนี่ยบวกไป 2.34% Nikkei 225ของญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งไปถึง 3.51% Topix ก็บวกไป 2.43% นะคะแล้วก็ดัชนีของออสเตรเลียก็ปรับขึ้น 1.49% ดัชนีฟิวเจอร์หางเส็งฮ่องกงที่ซื้อขายต่ำลงเล็กน้อยเนี่ยมาอยู่ที่ 24,706% ส่วนดาวโจนส์ก็อย่างที่บอกไปนะคะพุ่งขึ้น 0.7% S&P Future บวกไป 0.9% Nasdaq นี่ Nasdaq Futures นะคะบวกไป 1.4% ส่วนตัวเลขต่างๆที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ติดตามกันอย่างยอดขายบ้านยอดค้าปลีกประกาศสัปดาห์นี้มีการประชุมของ Fedโดยตลาดก็จับตาผลการประชุมนะคะโดยข้อมูลจาก CME Fed Watch 2บอกว่าตอนนี้นักลงทุนได้เทน้ำหนักและคาดการณ์สูงไปถึง 98% ว่า Fed จะยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เท่าเดิมนะคะส่วนวันหยุดตลาดหุ้นโดยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะปิดทำการในวันศุกร์เนื่องจากวันหยุดราชการจูนทีสนั่นเองค่ะนอกเหนือจากเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันมีอีกเรื่องคือเกี่ยวเนื่องเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นทางฝั่งของอิหร่านนะคะอิหร่านโดยนายคาเซมการิบาดีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่ากรอบเจรจา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านภายหลังลงนาม MOU ในวันที่19มิถุนายนนี้เนี่ยอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับการที่สหรัฐต้องปฏิบัติตามข้อผูกพัน3ประการคือการยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลการยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบรวมไปถึงเลบานอนและการคืนทรัพย์สินรวมไปถึงเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะสื่อของอิหร่านรายงานค่ะว่ารัฐบาลสหรัฐจะปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เนี่ยจำนวน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 391,368 ล้านบาทก่อนการเริ่มต้นเจรจา60วันภายใต้ข้อตกลงส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะทยอยปล่อยออกมานะคะหลังมีการลงนามร่วมกันใน MOU ในวันที่19มิถุนายนนี้ก็ต้องติดตามนะคะว่าระหว่างนี้ไปจนถึง19มิถุนายนมันจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้หรือไม่ก็ภาวนาอย่าให้เกิดเลยเพราะว่าคือณขณะนี้เนี่ยบรรยากาศก็ถือว่าดีขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าข้อตกลงเนี่ยก็ถูกยืนยันจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ติดตามวันศุกร์นี้นะที่ทรัมป์บอกว่าจะเปิดให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาสัญจรเมื่อมีการลงนามร่วมกันแล้วก็สำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ตีข่าวเรื่องนี้โดยมีความคาดหวังว่าทุกอย่างนั้นจะกลับมาดีนะคะมีเรื่องของอิหร่านอีกเรื่องนึงค่ะสื่ออิหร่านรายงานนะคะว่าพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านมีกำหนดที่จะเริ่มขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะพิธีไว้อาลัยจะจัดขึ้นที่โถงสวดภาวนาอิหม่ามโคเมนีที่กรุงเตหะรานตั้งแต่วันที่4ถึง5กรกฎาคมก่อนเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่เมืองกุมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคมจากนั้นประกอบพิธีศพครั้งสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในวันที่9กรกฎาคมและวันเดียวกันค่ะจะมีการฝังศพณศาสนสถานอิหม่ามเรชาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนะคะและวันที่28กุมภาพันธ์ย้อนไปเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐและอิหร่านก็ขออภัยสหรัฐและอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีกรุงเตหะรานส่งผลให้อายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดเสียชีวิตและต่อมาเนี่ยเขาได้มีการแต่งตั้งนะคะมุสตาบะคาเมนีอีบุตรชายให้ได้รับเลือกขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่แทนตัวของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีค่ะไปดูเรื่องของญี่ปุ่นกันหน่อยซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะเดินทางเดือนเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อตุลาคม2568เป้าหมายคือหารือกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆเกี่ยวกับแนวทางรับมือวิกฤตพลังงานที่ตอนนี้ถูกมองว่ารุนแรงที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี1970 การเดินทางครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรและอิตาลีนะคะก่อนที่จะไปประชุมสุดยอด G7 นะคะผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศ3วันซึ่งเริ่มวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่15มิถุนายนที่เมืองเอเวียงเลแบงส์ที่ประเทศฝรั่งเศสประเด็นความมั่นคงทางด้านพลังงานรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี่จะเป็นหัวข้อสำคัญนะคะในการหารือสำหรับประชุม G7 3วันนี้ในการประชุมเนี่ยจะมีผู้นำ7ประเทศของประเทศ G7 และประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมนะคะรวมถึงประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้และลุยอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีบราซิลขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเองก็ประสานงานเพื่อจัดประชุมทวิภาคีและหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างการประชุมด้วยนะคะนี่ก็คือหมุดหมายที่เราต้องจับตาหันมาดูเศรษฐกิจไทยกันบ้างค่ะมีการออกมาให้ความเห็นนะคะซึ่งน่าสนใจมากคุณชวินดาหารรัตนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกลุ่มไทยจำกัดหรือว่าเคแทมบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าพิจารณาจากตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้นกว่าที่หลายฝ่ายกังวลตัวอย่างที่ชัดเจนที่เห็นได้ชัดคือภาพที่เอกชนเริ่มมีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนี่ก็สะท้อนว่าภาคธุรกิจยังมีการลงทุนแล้วก็มีความเชื่อมั่นในอนาคตนะคะนอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจหลายด้านนี่ออกมาดีกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์แต่มีบางประเด็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตัวเลขภาคการท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้กระทบเฉพาะประเทศไทยแต่ว่ามันปรากฏเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแม้จะมีสัญญาณฟื้นตัวแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้กลับมาแข็งแกร่งขณะที่สงครามที่เกิดขึ้นหลายคนไม่ได้คาดหวังแล้วว่ามันจะจบลงเร็ววันเพราะผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายรอบสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงแรกที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยนะคะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ว่าในช่วงหลังผลกระทบเริ่มลดความรุนแรงตลาดปรับตัวได้และสามารถประเมินต้นทุนได้ดีขึ้นค่ะดังนั้นแม้ไม่มีใครตอบได้นะคะว่าสงครามจะสิ้นสุดวันไหนแต่ก็เชื่อว่าผลกระทบที่มีต่อราคาพลังงานและต้นทุนทางเศรษฐกิจจะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงแรกนะคะในภาพรวมเศรษฐกิจไทยเนี่ยเคแทมเขาปรับเพิ่ม GDP ของปีนี้นะคะเป็น 2.3% จากเดิมมองไว้เพียง 1.9%ปัจจัยบวกหลักๆมาจากการมองว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นและมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนโดยเฉพาะงบประมาณวงเงินกว่า400,000 ล้านบาทประกอบกับตัวเลขการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำได้ดีกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะแม้ภาคการท่องเที่ยวอาจจะได้รับผลกระทบจากสงครามทำให้ชะลอตัวลงไปบ้างในบางช่วงนะคะขณะที่แนวโน้มค่าเงินบาทคาดการว่าณสิ้นปีน่าจะอยู่ที่31.75 บาทถึง32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยมองว่าดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในอนาคตแม้ปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันก็จะบ่งชี้นะคะว่าควรจะไปอยู่ที่33-34 บาทค่ะทางด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดการว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงปรับอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ในปัจจุบันจนถึงสิ้นปีแล้วก็คือจะมีการคงเอาไว้ถึงสิ้นปีและอาจจะปรับขึ้นอีก1ครั้งเป็น 1.25% ในปีหน้าคือตอนนี้เราอยู่ที่ 1% นะคะตลาดยังมีความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่สามารถสรุปชัดเจนว่าแนวโน้มดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรปัจจุบันนักวิเคราะห์แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่ม1คือมองว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะกลับมาปรับขึ้นได้และกลุ่มที่มองว่าดอกเบี้ยน่าจะยังคงทรงตัวความไม่แน่นอนนี้ทำให้ตลาดการเงินนั้นมีความผันผวนสูงนักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าต้นทุนทางการเงินจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียนมากน้อยขนาดไหนคุณลลิตาตอบนะคะว่าถึงความกังวลว่ามีความกังวลไหมดูกับเศรษฐกิจนะดูเหมือนว่าเคแทมอาจจะดูไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่คุณชลิดาตอบว่าไม่ใช่ไม่กังวลนะแต่เป็นการเข้าใจธรรมชาติของตลาดทุนด้วยตลาดการเงินทั่วโลกที่มีเม็ดเงินมหาศาลและเงินเหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปจากระบบแต่ว่าจะเคลื่อนย้ายจากสินทรัพย์หนึ่งไปสู่อีกสินทรัพย์หนึ่งตามวัฏจักรเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นเมื่อคนกังวลสงครามเ แน่นอนค่ะเงินไปทองคำเมื่อเชื่อว่าเทคโนโลยีเติบโตเงินจะไหลเข้าสู่หุ้น AI เมื่อกังวลเรื่องดอกเบี้ยเงินอาจไหลเข้าสู่ตราสารหนี้ระยะสั้นดังนั้นทุกวิกฤตย่อมมีสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่แตกต่างกันในอดีตเราเห็นเงินไหลเข้าทองคำเพราะความกังวลเรื่องเศรษฐกิจและเงินเฟ้อต่อมาเมื่อทองคำปรับตัวขึ้นนะคะเงินบางส่วนก็เริ่มย้ายไปสินทรัพย์ประเภทอื่นเมื่อเกิดสงครามค่ะเงินก็ไหลไปน้ำมันนักทุนมองว่าราคาพลังงานจะปรับสูงขึ้นนั่นเป็นเหตุผลทั้งหมดนี้ก็สะท้อนว่าเงินลงทุนจะเคลื่อนย้ายไปหาสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้นๆนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นวิกฤตระดับโลกเนี่ยไม่มีใครป้องกันผลกระทบได้ทั้งหมดสิ่งที่ทำได้ก็ถือเงินสดบางส่วนลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นกระจายความเสี่ยงและพิจารณาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเงินทุนก็ต้องหาที่อยู่และนักลงทุนต้องปรับตัวโลกการลงทุนในอนาคตมันจะผันผวนและเปลี่ยนแปลงเร็วจากทั้ง AI ภูมิรัฐศาสตร์พฤติกรรมของนักลงทุนสิ่งสำคัญไม่ใช่พยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดแต่ว่าคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเสี่ยงนะคะแล้วก็กระจายการลงทุนปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพราะสุดท้ายในการลงทุนไม่ใช่การทำนายอนาคตที่ถูกต้อง100%แต่คือการบริหารความเสี่ยงให้เติบโตในทุกสภาวะตลาดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น ความเห็นส่วนหุ้นไทยเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วง3 ปีที่ผ่านมาโดยครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยหุ้นไทยให้ผลตอบแทนบวกถึง 26% นะคะแล้วก็มี earning surprise สูงถึง 67% ให้เป้าหมาย set index เอาไว้สิ้นปีที่มา 1,600 จุดนะคะ PE 15-16 เท่าเลวร้ายกรณีที่มันเลวร้ายเนี่ยดัชนีไม่น่าหลุดระดับที่เทียบ PE ประมาณ13เท่านะคะทีมลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังยังเน้นเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้าสู่กลุ่มนี้แต่ว่าหลังจากที่โลกเริ่มนำ AI มาใช้จริงเนี่ยพบว่ามันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้จริงๆค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภูสายเชื้อกลับมาคุยกันวันนี้ดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยศรีนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมบินคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุมแต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนางสาวรัชดากล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากสุชาติลอยอุทยานสิรินาถเตรียมฟื้นฟูภูมิทัศน์จัดระเบียบชายหาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความรับผิดปัจจุบันในพื้นที่มีคดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีขณะเดียวกันยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบซึ่งกรมที่ดินได้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้สามารถนำพื้นที่กลับมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้อย่างถูกต้องรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยเตรียมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือถอนสิ่งรกร้างกำจัดวัชพืชจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่สาธารณะในเขตสิรินาถเพื่อจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่พักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: การ20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
8: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
9: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นวันจันทร์กลางสัปดาห์นะครับแล้วก็มีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเหมือนว่าจะบรรลุข้อตกลงบางอย่างได้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมกันนะครับกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
10: ครับมีข่าวหุ้นขึ้นน้ำมันร่วงเหมือนกับว่าจะมีข้อตกลงเรื่องสันติภาพหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
11: ไม่เหมือนกับนะครับคือประธานาธิบดีทรัมป์แกประกาศในทรูโซเชียลว่าเป็น The Great Deal เลยนะครับ
10: ครับ
11: ยิ่งใหญ่เลยนะครับ
10: ครับ
11: ซึ่งก็ทำให้เข้าใจว่ามีข้อตกลงแล้วนะครับเพราะแกบอกแล้วว่าตอนนี้ทางช่องแคมพามูสเปิดแล้วแกบอกให้เอาเรือสตาร์ทเครื่องได้เลยน้ำมันได้เลยแล้วก็อเมริกาก็ได้ยุติการที่ไปปิดล้อมทางการเรือของอิหร่านแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยทรัมป์ก็อยากจะให้มีการลงนามในMOU เนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์เลยเพราะเป็นวันเกิดแกก็อยากจะฉลองวันเกิดแกนะครับ
10: อ
11: ิหร่านเขาก็ไม่เล่นด้วยเขาบอกว่าไว้ค่อยไปเซ็นกันวันศุกร์แล้วกันนะครับคือวันศุกร์ที่19มิถุนา
10: ครับ
11: อาจจะไปการเซ็นกันที่สวิตเซอร์แลนด์อาจจะนะครับเพราะว่า อิหร่านพูดเหมือนกับว่าอาจจะเซ็นทางจากเซ็นแบบเซ็นทางไกลก็ได้ถ้ารีโมทไซนิ่งก็ได้ถึงก็ไม่ผมก็เข้าใจว่าแปลว่าอะไรฮะ
10: คร
11: ับ เซ็นแต่ทางไกลมันก็ไม่ได้ปกติมันต้องมาเจอกันปกติต้องเจอกันยืนยิ้มแล้วก็จับมือกันอะไรเงี้ยอิหร่านคงไม่อยากจะจับมือด้วยนะความเข้าใจผมจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ละกันว่ามันจะได้มีการเซ็นอะไรกันจริงๆหรือเปล่าแต่สงสัยว่าคงจะมีข้อตกลงกันในระดับหนึ่งที่จะหยุดยิงนะครับซึ่งหยุดยิงแล้วเนี่ยก็จะเปิดเวลาอีก60วันให้มีการเจรจาที่เขาใช้คำว่าเป็น technical discussion เจรจาระดับเทคนิค
10: แปลว่าแค่หยุดยิงไม่ได้หมายความว่ายุติสงครามใช
11: ่
10: ไหม
11: ใช่ครับใช่ครับคือจริงๆมันแค่หยุดยิงแต่ทรัมป์แกใช้คำว่า the great deal นะครับแกก็ตีเรื่องเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยว่าแกทำนำมาแล้วซึ่งสันติสุขในภูมิภาคแกใช้คำว่าไอ้ great deal เนี่ยมันจะนำถึง peace ต่างๆซึ่งพูดความจริงก็คือแต่มันอีกไกลแต่อย่างน้อยเนี่ยตลาดหุ้นก็ตอบรับอย่างดีใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นราคาน้ำมันเบรนท์ก็ลงไปเหลือ80เหรียญต่อแบเรลดีแล้วก็ค่าเงินบาทก็แข็งขึ้น30สตางค์ก็ดีก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าถ้าดูตรงนี้แล้วต้องถามว่าตกในสุดแล้วตกลงคุณได้มีข้อตกลงอะไรกันบ้างและมันมีอะไรต้องทำอีกบ้างซึ่งทั้ง2ข้อเนี่ยมันให้เห็นว่าจริงๆมันไม่ได้มีตกลงอะไรกันมากเท่าไหร่เลยรายละเอียดไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นทุกคนกำลังคาดการณ์กันหมดใช่ไหมครับว
10: ่
11: าหน้าตาสาระของไอ้ MOU ที่ว่าเนี่ยหรือจะเรียกว่า MOU หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเป็นการคาดเดากันทั้งนั้นนะครับคาดเดากันว่าจะมีการลงนามอะไรสักอย่างและสาระในนั้นเนี่ยก็คาดเดากันว่าจะมีประมาณ4ข้อในเบื้องต้นอันที่หนึ่งคือมีการหยุดยิงในทุกด้านรวมทั้งการให้อิสราเอลต้องหยุดยิงหยุดโจมตีเฮสบอลาในเลบานอนด้วยซึ่งดูท่าทางอิสราเอลไม่ได้อยากจะหยุดโจมตีเท่าไหร่เพราะเมื่อวันอาทิตย์ก็ยังโจมตีอยู่เลยทำให้ทรัมป์ไปหันไปเอ็ดทางอิสราเอลนะครับว่าให้ทำอย่างนั้นนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าบอกว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็จะไปเกิดพร้อมๆกันที่อเมริกาก็จะตอบสนองอิหร่านโดยการยุติการปิดล้อมทางเรือเรียกว่า naval blockade
10: ครับ
11: ข้อที่3ที่ตามมาก็คือว่าจะมีการยกเว้นชั่วคราวมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของอิหร่านของสหรัฐต่ออิหร่านทำให้อิหร่านจะขายน้ำมันได้ในช่วง60วันที่จะมีการหยุดยิงอันนี้
10: ครับ
11: การหยุดยิงอันนี้ก็แน่นอนก็เป็นการหยุดยิงเพื่อที่นำไปสู่การทำการเจรจาระดับเทคนิคนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ซึ่งประเด็นที่คงค้างหลักเนี่ยก็คือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน
10: ครับ
11: นะครับภาพโดยรวมๆเนี่ยจะมี4ข้อนี้นี้ก่อนหน้าเนี่ยที่ทุกอย่างมันยื้อมาตั้งนานเพราะทรัมป์เนี่ยแกพูดว่าแกมีข้อตกลงได้ข้อตกลงแล้วแกพูดมาแล้ว39ครั้งนะครับในช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาที่มันติดมากๆเลยเนี่ยถ้าตามความเข้าใจผมก็คือว่าอิหร่านในเดิมทีต้องการอีกข้อหนึ่งซึ่งในสุดอเมริกาไม่ยอมก็คือว่าให้อเมริกาเนี่ยปลดล็อกสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอเมริกายึดไป 24,000 เนี่ยอิหร่านบอกขอคืนครึ่งหนึ่งก่อน 12,000ครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยยอมไม่ได้เพราะในทางการเมืองเนี่ยเคยไปตำหนิโอบามาไว้ว่าเคยอันล็อกแอสเซทของอิหร่าน
10: คร
11: ับในสุดก็เลยตกลงกันเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้คราวนี้พอตกลงไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มต้นถ้าเป็นไปตามที่ว่านะครับก็เริ่มต้นนาฬิกาก็เริ่มต้นกดเวลาออกไปอีก60วันผมไม่แน่ใจว่า60วันนี้มันเริ่มต้นจากวันที่ทรัมป
10: ์ที่ลงนาม
11: หรือว่าลงนามถ้าเป็นวันที่ประกาศพวกแกประกาศแล้วว่ามันได้ข้อตกลงแล้วนี่แกประกาศตั้งแต่วันนี้แล้วนี่ถ้าประกาศตั้งแต่วันนี้มันก็ต้องเริ่มวันที่15แต่ถ้าไม่งั้นคงไปเริ่มวันที่19แต่เราก็ต้องมีช่วงเวลาเนี่ยอีก60วันที่เขาจะหยุดยิงแล้วมีข้อ1 2 3 4ที่ว่าแล้วก็จะเจรจากันเรื่องของอื่นๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ที่เรื่องอื่นที่หลงเหลืออยู่เนี่ย มันก็คือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์คงจะเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าอิหร่านเนี่ยเขามีนะครับเขามีไอ้ยูเรเนียมอยู่ตามข่าวเนี่ยมากกว่าเป็นพันกิโลเลย
10: ครับ
11: พันกิโลเลยแต่ในนับพันกิโลซึ่งมียูเรเนียมซึ่งมีการเสริมสร้างสมรรถนะเนี่ยนะครับการเสริมสมรรถนะเนี่ยมันมีอยู่440กิโลที่มันเสริมสมรรถนะขึ้นไปแล้วเกิน 60% ซึ่งจาก 60% ให้ไปถึง 90% ซึ่งจะกลายเป็นยูเรเนียมที่มีศักยภาพในการเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมันใช้เวลาอีกไม่กี่อาทิตย์ฉะนั้นตัวสำคัญอันหนึ่งก็คือไอ้440กิโลแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกประมาณเกือบเป็นพันกิโลที่ยังไม่ได้เสริมสมรรถนะไปมากอาจจะเสริมสมรรถนะได้แค่ 3% ตรงนี้มันจะต้องเจรจากันในรายละเอียดเลยว่าอาจจะมีสัก 3-4 ส่วนที่ต้องเจรจากัน1 440กิโลเนี่ยจะทำลายหรือจะเอาไปทำอะไรอเมริกาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดไอ้440กิโลเนี่ยจะต้องถูกย้ายไปที่อื่นนะครับย้ายไปที่อื่นหรือทำลาย
10: ครับ
11: ย้ายไปเช่นอย่างย้ายไปที่รัสเซียเงี้ยหรือทำลาย อันที่สองคือละไอ้900ไอ้900หรือ1,000กิโลที่เหลือเนี่ยจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงว่าเขาจะไม่ไปเติมสมรรถนะอีกแต่ตรงนี้จะมีความยากลำบากทั้งว่าอิหร่านเขาบอกเขาต้องมีสิทธิ์ตามในฐานะที่ทุกประเทศในโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเสริมขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำอะไรแบบสันติภาพก็คือไปปั่นไฟ
10: ครับ
11: คราวนี้การจะตรวจสอบดูว่ามันทำตามนั้นหรือเปล่าต้องมีการตรวจสอบนะครับ inspection ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ว่าใครจะ inspect ได้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องมีการให้ inspect แบบไม่ต้องบอกอิหร่านก่อน inspect ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นประเด็นรายละเอียดมากเลยว่าจะทำได้ยังไงแล้วใครจะเป็นคนทำนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดทรัมป์ก็จะไปโม้ว่าอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจริงๆตอนนี้อิหร่านไม่เคยบอกว่าจะไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่เคยบอกนะครับแล้วเคยบอกด้วยว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่สมัยโอบามาตั้งสมัยก่อนแล้วแต่จะรักษาสิทธิ์ที่จะเสริมสมรรถนะของยูเรเนียมซึ่งประเด็นมันคืออย่างนี้ครับคืออิหร่านเนี่ยเขามีศักยภาพจริงๆทางฝ่ายข่าวกรองของอเมริกาก็ยืนยันว่าอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพจริงๆที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้อยู่ใกล้ๆกายปันอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยสุดก็มี440กิโลที่ว่านี่แล้ว
10: ครับ
11: ไอ้440กิโลเนี่ยเพียงพอสำหรับทำระเบิดนิวเคลียร์ได้10ลูกแล้วศักยภาพเนี่ยสมมติถ้าคุณจะไปเลาะทิ้ง440กิโลเนี่ยในอนาคตเขาก็ยังมีศักยภาพที่จะเสริมสมรรถนะได้อีกอยู่ดีแล้วเขายังมีสต็อกของไอ้ยูเรเนียมเนี่ยอีกเป็น900กิโลนะคร
10: ับ
11: 100กิโลนะครับฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ยากมากที่ต้องเจรจากันเพราะฉะนั้นการเจรจาเนี่ยจะทำแบบที่เจรจาปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้เจรจากันตัวต่อตัวแล้วหันหน้าเข้าหากันแต่เขาเจรจาผ่านตัวกลางผ่านกาตาร์ผ่านปากีสถานเป็นต้นที่ผ่านมาที่เจรจาที่ยากแสนยากเนี่ยยังเจรจาผิดแบบเลยถ้าจะเจรจาแบบเทคนิคเข้าจริงๆเนี่ยอเมริกากับอิหร่านต้องนั่งอยู่ในห้องคุยกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือน
10: ใช่ไห
11: มซึ่งที่ผ่านมาจำได้ไหมว่ามีครั้งเดียวที่อเมริกาเจรจากับอิหร่านโดยตรงก็คือตอนเจดีวานส์รองประธานาธิบดีเข้าไปเจรจากับฝ่ายอิหร่านคือประธานสภาของอิหร่านเนี่ยแล้วเจรจากันประมาณสัก10ชั่วโมงแล้วก็ไม่สำเร็จตามนะครับเฟสต่อไปเนี่ยต้องเจรจาแบบตั้งหน้าตั้งตาเจรจากันจริงๆในรายละเอียดเลยคำถามผมคือว่าเอาอยู่เหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เขาตั้ง เพื่อนใช่ไหมครับในสตีฟวิทคอฟเพื่อนที่ทำอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเนี่ยเป็นผู้แทน ในการเจรจากับอิหร่านเขาตั้งลูกเขยคือจาร์ดคุชเนอร
10: ์คุชเนอร์ครับ
11: เป็นผู้แทนแล้วสองคนนี้เอาอยู่ไหมในการเจรจาในระดับรายละเอียดทางด้านเทคนิคนะครับกับอิหร่านในเรื่องของนิวเคลียร์ซึ่งสมัยโอบามาใช้เวลา2ปีที่จะเจรจาแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก State Department หรือกระทรวงการต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญจากด้านพลังงานด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นด้านอาวุธเนี่ยเป็น 30-40 คนเจรจากันต่อเนื่องสมัยทรัมป์จำได้ไหมแกเล่นไปไล่ข้าราชการออกเยอะแยะเลยโดยเฉพาะการที่ State Department ฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าจะมีเหลืออยู่เพียงพอหรือเปล่าด้วยซ้ำในการเจรจาตอนที่โอบามาเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยก็เจรจากันโดยในข้อตกลงเนี่ย JCPOA เนี่ยนะครับมันเป็นคำว่า POA เป็น Plan of Action นะครับแล้วก็เป็นการเจรจาซึ่งนำเอาประเทศทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติลงนามด้วยไม่ใช่อเมริกากับอิหร่านสองคนนะอิหร่านก็ต้องการให้มีพยานให้เขาให้มั่นใจว่ามันเป็นอะไรที่คงทนถาวรเขาไว้ใจได้แต่ครั้งนี้ไอ้ที่จะเจรจาเรื่องนี้มันจะการมีกันสองคนอิหร่านจะยอมหรือเพราะครั้งที่แล้วอุตส่าห์อิหร่านบอกว่าต้องเอาคนอื่นมาร่วมด้วยอยู่ทรัมป์แกเมื่อปี2017เข้ามาเป็นประธานดีแกก็ถอนตัวออกซะอย่างนั้นนะครับฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าอิหร่านเขาจะมั่นใจได้อย่างไรแล้วก็พูดบ่อยครั้งว่าเจรจากับทรัมป์เนี่ยไว้ใจทรัมป์ไม่ได้ไว้ใจอเมริกาไม่ได
10: ้ครับ
11: ครั้งนี้ข้อสรุปแปลว่าอะไรแปลว่าในระยะแรกเราก็จะดีใจที่ราคาน้ำมันลงเราจะดีใจที่ช่องแคบฮอร์มุซอาจจะเปิดได้แต่ผมจะค่อนข้างมั่นใจว่าผ่านไป60วันเจรจาไม่สำเร็จหรอก
10: เพราะว่าอะไรหมายความว่ากลับมายิงกันใหม่
11: คงไม่กลับมายิงกันใหม่ครับคงต่ออายุคงไม่ยิงกันใหม
10: ่
11: แต่ความเสี่ยงที่จะความไม่สงบจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีได้ด้วยประมาณ2เรื่องหลักๆนะครับอันที่1ก็คือว่าคุณวรพงษ์ลองนึกภาพดูย
10: ิ
11: ่งเวลาผ่านไปใกล้วันเลือกตั้งของอเมริกาตอนเดือนพฤศจิกายนอำนาจต่อรองของทรัมป์จะยิ่งลดลงจริงไหมครับเพราะเขากลัวแต่ในทางตรงกันข้ามอำนาจต่อรองของอิหร่านจะเพิ่มขึ้นเพราะเขาจะรู้ว่าถ้าเขาจะแกล้งทรัมป์เนี่ยหรือจะแก้แค้นทรัมป์เนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือว่าขู่ที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้น้ำมันราคาขึ้นก่อนเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนไม่กี่วัน
10: ครับ
11: เห็นไหมครับคิดว่าอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งซึ่งมันมีความเสี่ยงมากเลยยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยอิหร่านจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นอีกด้านหนึ่งคืออิสราเอลครับอิสราเอลเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูมีปัญหามากเพราะว่าเขาได้สัญญากับประชาชนเขาได้ว่าเขาจะเผด็จศึกเขาจะชนะสงครามโดยเฉพาะชนะสงครามกับอิหร่านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำจัดเฮสโบลาซึ่งเป็นกองกำลังที่อยู่ในเลบานอนฉะนั้นตอนนี้ก็ถึงโจมตีเฮสบอลาในเลบานอนอย่างต่อเนื่องอันนี้กลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยทรัมป์กับเนทันยาฮูในขัดแย้งกันมากเพราะเนทันยาฮูเขายังไม่ยอมจบเพราะเขารู้ว่ามันยังไม่จบเขาก็โจมตีเฮสบอลาต่อแต่อิหร่านก็ขู่ว่าถ้าสมมติโจมตีเฮสบอลาต่อเนี่ยเดี๋ยวอิหร่านก็จะต้องโจมตีกลับแล้วจะเซ็นข้อตกลงอันนี้กันไม่ได้ทรัมป์กลายเป็นว่าต้องไปบี้เนทันยาฮูแต่เนทันยาฮูเองเขาก็มีปัญหาว่าเขาจะเลือกตั้งวันที่27ตุลา
10: อืม
11: 7ตุลา
10: ครับ
11: เขาก็ต้องหาทางต่อสู้ยึดครองแล้วก็กำจัดเฮสบอลาให้ได้ในเลบานอนซึ่งมันจะเป็นการขัดแย้งกับอิหร่านและอิหร่านอาจจะอ้างตรงนี้ว่าอ้าวอิสราเอลไม่ทำตามที่ตกลงกันแล้วก็เลยกลับมาจัดการเรื่องของช่องแคบหรือเปล่า
10: คือเจรจาเนี่ยแล้วมีการยุติการยิงกันเนี่ยหรือหยุดยิงเนี่ยอิสราเอลก็ต้องร่วมในการตกลงที่จะหยุดยิงด้วยถูกไหมฮะ
11: ก็ในหลักการใช่ครับแต่ว่านึกภาพไหมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิสราเอลยังโจมตีเฮสบอลาในเลบานอนอยู่เลยทำให้ทรัมป์โกรธมากเลย เพราะว่าทรัมป์อยากจะได้ไอ้ข้อตกลงอันนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานนี้คือวันเกิดแล้วมันดันไม่ได้ไงขุ่นมากใช่ไหมครับฉะนั้นมันมีสองอย่างน้อยสองปัจจัยเนี้ยที่จะเป็นตัวที่ทำให้มันเกิดความหวั่นไหวแล้วเกิดมีอะไรปะทุขึ้นมาได้อย่าลืมมันไม่ต้องปะทุเยอะนะครับมันไม่ต้องไปแบบตูมตามตูมตามแบบเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมหรอกเพียงแค่อิหร่านขู่ว่าหรือยิงจรวดสองลำสองลำหรือโดนลำสองลำไปปิดช่องแคบฮอร์มูซเท่านั้นเองเขาก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นและทำให้ไปผลกระทบต่อทรัมป์ในการเลือกตั้งเลือกตั้งมิดเทอมแล้ว
10: คร
11: ับ นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความน่าเป็นห่วงอย่างสองเรื่องที่ผมว่าเนทันยาฮูเองเขาก็ต้องเลือกตั้งเขาต้องชนะทรัมป์เองก็ต้องเลือกตั้งราคาน้ำมันต้องไม่สูงแต่อิหร่านเขาไม่ต้องเลือกตั้งเขาไม่ต้องเลือกตั้งแล้วก็กลายเป็นว่ายิ่งเวลาผ่านไปอำนาจต่อรองก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
10: ถ้าทางอิหร่านให้ข่าวเหมือนกับว่าสหรัฐพ่ายแพ้เลยนะฮะใช้คำนี้นะตามข่าวว่า
11: ใช่ครับซึ่งก็ไม่จริงคืออิหร่านก็เจ็บตัวมากคืออิหร่านไม่แพ้เท่านั้นเองอ่ะของที่อิหร่านเนี่ยเขาแสดงให้เห็นแล้วว่า1แม้ว่าอเมริกาจะโจมตีเขาอย่างหนักหน่วงมากเขาก็ไม่แพ้ไม่ใช่เขาชนะนะครับเขาก็ไม่แพ้แล้ว2เนี่ยเขาค้นพบอาวุธใหม่ก็คือการปิดช่องแคบฮอร์โมสหรือการขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอร์โมสแต่เขาก็ได้รับความได้รับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจมหาศาลเลยถ้าคำนวณเร็วๆผมว่า GDP ของอิหร่านหายไปอย่างน้อย 20%

0: เมืองคือการเลือกตั้งส.ส.ทั้งหมด435คนนะครับในสภาล่างแล้วก็
1: ครั
0: ส
1: บ
0: ว.ประมาณ1/3แล้วก็มีการเลือกตั้งของผู้ว่าในมณฑลต่างๆประมาณ1/3ซึ่งการเลือกตั้งพวกนี้มันจะพลิกผันทำให้เสียงข้างมากในสองสภาซึ่งปัจจุบันเป็นของพรรครีพับลิกันเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าเคลื่อนทับไปแล้วกลายเป็นเดโมแครตมีเสียงข้างมากในสภาล่างและสภาบนได้เพราะว่าตอนนี้เสียงมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากในทั้งสองสภาซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทรัมป์จะมีปัญหาใน2 ปีหลังของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงข้างมากของรีพับลิกันในสภาก็เท่ากับทรัมป์กลายเป็นเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้เพราะ
1: แต
0: ส
1: ่ต
0: ภ
1: อน
0: าน
1: ี้สถานการณ์สองสภามันใกล้เคียงกันอยู่ใช่ไหมอาจาร
0: ใ
1: ย
0: ก
1: ์
0: ล้เคียงกันใช่ครับก็คือเสียงข้างมากในสภาบนเป็นรีพับลิกันเสียงข้างมากในสภาล่างเป็นรีพับลิกันแต่มันห่างกันแค่ห้าคะแนนประมาณเท่านั้นเองครับเห็นสำหรับทรัมป์เนี่ยเรื่องการเลือกตั้งมิดเทอมที่ว่าที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถึงสำคัญมากแล้วผมก็จะคิดว่าอิหร่านเขาก็ไม่ใช่จะไม่รู้เรื่องนี้นะคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับใช่ใช่
0: อย่างที่ผมบอกไงยิ่งเวลาผ่านไปมากๆเนี่ยอำนาจต่อรองผมคิดว่ากลายไปอยู่ที่อิหร่านแล้วอ
1: ครั
0: ำน
1: บ
0: าจต่อรองของเขาที่ดีที่สุดเนี่ยคือจัดการทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซใกล้วันเลือกตั้งด้วยซ้ำฉ
1: ค
0: ะน
1: ร
0: ั้น
1: ั
0: หล
1: บ
0: ังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านก็จะเรียกร้องอะไรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ลด
1: อื
0: ลง
1: มจะไป
0: นะ
1: ถ
0: ค
1: ู
0: รัก บ
1: บีบเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งในช่วงใกล้เลือกตั้งทั้งนั้น
0: ก็ใช่ถ้าคุณวรพงษ์เป็นอิหร่านจะทำอย่างนั้นไหมล่ะนึกออกไหมยิ่งถ้าตอนนี้ทรัมป์อยากจะหนีแล้วอยากจะไม่เอาแล้วในยิ่งใกล้ๆเลือกตั้งเขาคงยิ่งทรัมป์ยิ่งไม่ต้องการให้อะไรเกิดขึ้นแต่ตรงกันข้ามครับเนทันยาฮูต้องการให้อะไรเกิดขึ้นไงเพราะเขาจะต้องชนะก่อนที่เขาจะเลือกตั้งวันที่27 ตุลา
1: แต่ตอนนี้มันเหมือนกระแสผลสำรวจมันก็คนอเมริกันก็ไม่เห็นด้วยกับสงครามแล้วถ้าเกิดมันยุติได้มันก็น่าจะได้คะแนนเสียงกลับมา
0: คนอเมริกันไม่ต้องการให้น้ำมันราคาสูงครับ
1: ครับ
0: คราวนี้อย่างที่ผมบอกไงอิหร่านกลายเป็นว่ามีอำนาจต่อรองในการกำหนดราคาน้ำมันโลกได้แล้วโดยการขู่
1: ปิด
0: ติ
1: ช
0: ด
1: ่อง
0: ช่อง
1: คร
0: แค
1: ับ
0: นะครับแล้วอิหร่านเองเขาก็ยังมีสิ่งที่เขาต้องการที่เขาจ่าย24,000เขาคืนมาเขายังต้องการให้หยุดการคว่ำบาตรเขาแต่เขาก็ยังการให้อิสราเอลหยุดการโจมตีช่องแคบฮอร์มูซเขาต้องการเก็บค่าตรงที่ช่องแคบฮอร์เอ้ยหยุดอิสราเอลหยุดโจมตีเฮสบอลาที่เลบานอนแล้วก็เขาต้องการจะเก็บช่องค่าตรงที่ช่องแคบฮอร์มูซดีไม่ดีเขาจะเรียกร้องทั้ง4 ข้อเลยตอนช่วงใกล้ๆเลือกตั้งของอเมริกาเป็นต้น
1: ครับ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ี
0: ้
1: ้พักเบรกกันก่อนสักครู่ครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับแล้วก็ทีนี้ถ้ามันสามารถที่จะตกลงกันได้แบบนี้ในวันศุกร์มีการลงนามกันจริงๆตามข่าวที่ว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามเรามาดูเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นดูเหมือนทั้งทั่วโลกเองก็จะลดความกังวลลงโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อหรือว่าเศรษฐกิจมีผลอย่างไรบ้างกับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์เดี๋ยวคุยกันเบรกหน้าต่อพักกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้

0: อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับผมอัปเดตคุณผู้ฟังนิดนึงครับสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่20มิถุนายน Global Pack Insight นะครับเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ขายดีขายได้ในตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดสากลนะครับตอนนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนนะครับสนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ใกล้เต็มทีแล้วนะครับเราจะประกาศทั้งรายชื่อทั้งหมดนะครับที่มีนะครับสิทธิ์เข้าร่วมฟังงานครั้งนี้เพราะเรารับจำนวนจำกัดนะครับก็น่าจะภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับยังมีโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังสามารถที่จะสมัครได้นะครับก็วันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะมีการประกาศรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ของทางโซเชียลมีเดียของ FM 96.5 นะครับทั้งตอบกลับไปทาง LINE @thinking radio นะครับคอนเฟิร์มและผ่านทาง Facebook นะครับของทาง FM 96.5 ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียนคุณผู้ฟังเบื้องต้นนิดนึงครับว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วคอนเฟิร์มแล้วนะครับมาร่วมกิจกรรมเราด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาก็คือมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากันไม่เต็มความจุนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดโอกาสให้ท่านได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเราทำงานกันหนักครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของ FM 96.5 ร่วมกับพันธมิตรที่น่ารักอย่าง SME D Bank อยากให้ทุกคนนะครับที่นะครับมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมและตอบรับว่าจะมาในวันงานจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายทุกคนก็ตั้งใจที่จะทำงานครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อแล้วก็คอนเฟิร์มท่านไปผ่านทั้ง LINE @thinking radio แล้วก็ทาง Facebook ของทาง 96.5 นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้ามาในครั้งนี้ด้วยนะครับกลับมาคุยกันต่อครับอาจารย์ครับดูเหมือนตลาดก็ขันรับหุ้นก็ขึ้นน้ำมันก็ลงแล้วก็สถานการณ์เงินเฟ้อที่หลายคนวิตกกังวลก็อาจจะไม่ถึงจุดนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับสัปดาห์นี้รู้สึกจะมีการประชุมเฟดด้วยนะฮะ
4: ใช่ครับมีการประชุมของ Federal Reserve ด้วยซึ่งประธานคนใหม่เนี่ยเควินวอชเนี่ยคงจะปรับเปลี่ยนแนวทางแนวคิดค่อนข้างมากมายนะครับอันนี้เราคุยกันวันหลังแล้วกันคุยกันสัปดาห์หน้า
3: ได้ครับ
4: เควินวอชทีนี้เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าในระยะสั้นก็เป็นข่าวดีเพราะว่าราคาน้ำมันก็ลงเบรนท์ลงจาก100เหลือ80เหรียญต่อแบเรล
3: ครับ
4: ราคาน้ำมันลงไปได้บ้างแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับที่ผมอธิบายไปค่อนข้างยาวว่าอย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์ทำไปเนี่ยเขาเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนั้นเลยนะครับมันไม่จะไม่กลับไปเหมือนเดิมคือทุกอย่างจะไม่กลับไปเหมือนวันที่27เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าอยู่อิหร่านเขาได้ปิดช่องแคบฮอร์มุสจริงๆแล้วเขาค้นพบว่าอันนี้เป็นอาวุธที่สำคัญหนึ่งการปิดช่องแคบของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้กำลังการทหารมากเลยยิงโดรนไปไม่กี่ลำยิงจรวดไม่กี่ลำเนี่ยก็ทำให้เขาปิดช่องแคบฮอร์มุสได้ไม่ได้ใช้กำลังการทหารมากเลย
3: ครับ
4: ถามก็คือว่าเขาโดนอเมริกาโจมตีอย่างหนักหน่วงที่สุดเขาก็อยู่ได้นะครับฉะนั้นอำนาจและบารมีของอิหร่านในภูมิภาคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับคือเรายังไม่เคยพูดถึงประเทศกัลฟ์สเตทที่อยู่รอบๆข้างอิหร่านเลยว่าเขาจะต้องรู้สึกยังไงและปรับตัวยังไงประเทศพวกนี้เดิมทีเนี่ยสมัยก่อนวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยเขานึกว่าเขาได้ประโยชน์จากการที่เขาเป็นเขาเป็นเจ้าภาพในการให้อเมริกามาตั้งฐานทัพอเมริกาเนี่ยมีฐานทัพอยู่ในหลายประเทศในกัลฟ์สเตทประเทศทุกคนรู้ว่าตอนที่เขาเป็นประเทศที่เอาอาวุธเอาเครื่องมือเอาทหารอเมริกามาประจำอยู่เนี่ยกลายเป็นความเสี่ยง ทำให้เขาถูกโจมตีทำให้คูเวตสนามบินคูเวตถูกโจมตีทำให
3: ้
4: ซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีทำให้กาตาร์ถูกโจมตีทำให้ UAE ถูกโจมตีเขาก็ต้องมานั่งคิดใหม่ว่าเขายังจะให้ฐานทัพอเมริกาอยู่ที่นี่ต่อไปหรือเปล่าแล้วเขากำลังเจอกับอิหร่านซึ่งตอนนี้มีหัวรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าอายาโทลลาห์คาเมนีคนพ่อเนี่ยเดิมทีจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะอยู่ร่วมกันในระดับหนึ่งในภูมิภาคแต่แน่นอนเขาก็สนับสนุนเฮสบอลาห์เขาสนับสนุนฮามาสอยู่นะครับมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามอชตาบ้าคนลูกของเรียกว่าชาราโคมินีคนลูกเนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยเข้าใจว่าเป็นผู้นำทางด้านศาสนาตามข่าวที่มีการแต่งตั้งแทนคนพ
3: ่
4: อไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะครับแล้วในความเป็นจริงก็ดูเสมือนกับว่าแทนที่ประเทศอิหร่านเนี่ยจะปกครองโดยกลุ่มคลีริกหรือกลุ่มผู้นำทางศาสนาเป็นหลักสมัยแบบคอมมิวนิสต์คนพ่อเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือน IRGC นะครับคือกองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นกองทัพซึ่งตอนนี้มีอำนาจค่อนข้างเต็มในการปกครองอิหร่านในการเจรจากับอเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายที่เป็นหัวรุนแรงที่สุดเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการที่จะมีจุดร่วมอะไรกับอิสราเอลเลยไม่มีการที่ว่าอยู่ร่วมอะไรกับอเมริกาเลยกับฝ่ายตะวันตกเลยกลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วดีไม่ดีประเทศกัลฟ์สเตทต่างๆพวกนี้เขาจะคิดว่าเขาจะต้องมีฐานทัพอเมริกาอยู่ในดินแดนเขาไปทำไมนะครับคิดว่ามันจะเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคค่อนข้างมากเขาจะต้องอยู่กันยังไงในยุคที่เขารู้ว่ามีฐานทัพอเมริกาไม่ได้เป็นประโยชน์นะเป็นเป้ามากกว่านะครับฉะนั้นมันมีหลายๆเรื่องที่จะต้องค่อยๆคลี่ออกไปในช่วง 2-3 เดือนหรือแม้กระทั่ง 2-3 ปีข้างหน้าทำให้ภูมิภาคความเสี่ยงก็ยังมีค่อนข้างสูงผมยกตัวอย่างที่มันอาจจะเด่นชัดที่สุดอย่างเช่นคือเดิมทีเนี่ยประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็พยายามจะแปรปรับเปลี่ยนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตัวเองไปพึ่งน้ำมันน้อยลงเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าประเทศในภูมิภาคเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นสปอนเซอร์กีฬามากขึ้นสปอนเซอร์ขับรถแข่งมากขึ้นอะไรต่างๆทั้งเทนนิสทั้งกอล์ฟเลยมาแข่งอะไรเขาก็พยายามทำไปหมดเลยเขาพยายามทำเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ให้พวกไอทีต่างๆไปทำธุรกิจที่นั่นมีพวกกองทุนลงทุนต่างๆไปตั้งกองฟันแมเนเจอร์ต่างๆไปอยู่ที่นั่นเยอะแยะทั้งการให้พื้นที่เขาเป็นที่ทำ data center ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเขาพยายาม build up ไป data center อย่างมากเลยซึ่งสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าหลายคนแย้งนะไม่กล้าเข้าไปเพราะไม่รู้ว่าอิหร่านจะส่งโดรนไปเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่น data center ของ Amazon เข้าใจว่าก็โดนโจมตีไปในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจของเขาอย่างมากเลยนะครับมันอาจจะมีผลในเชิงบวกกับเราว่าถ้าเราอยากได้ data center เนี่ยรับรองมาที่เราตรึมเลยเพียงแต่ว่าเราอยากได้หรือเปล่าทั้งนั้นจริงๆนะครับผมคิดว่าต้องคิดให้ดีแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันคงมีผลอย่างมากเลยฉะนั้นต้องคิดยาวๆนะครับแล้วคิดกว้างๆให้เห็นว่ามันมีประเด็นพวกนี้ด้วย
3: ที่การที่เราจะบริหารความเสี่ยงเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราคุยกันมาตลอดเรื่องพลังงานทางเลือกก็ยังคงต้องโฟกัสอยู่ถูกไหม
4: ใช่ครับผมคิดว่าอย่าไปนึกว่าโอเคเดี๋ยวทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมเบรนท์ราคากลับไป60เหรียญต่อแบเรลเราก็ไปใช้แก๊สธรรมชาติแบบเดิมนี่แหละปั่นไฟเยอะๆนะครับคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เราบอกเรามีรถ EV มากขึ้น
3: ครับ
4: ที่มากขึ้นเนี่ยก็ต้องชาร์จไฟที่บ้านไอ้ไฟที่บ้านก็ปั่นโดยแก๊สธรรมชาติมันไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้แก๊สธรรมชาติของกาตาร์เนี่ยฐานผลิตก็ได้รับผลกระทบอย่างแรงเลยราคาแก๊สธรรมชาติดีไม่ดียังไม่ค่อยลงได้เพราะว่าผู้ผลิตแก๊สธรรมชาติรายใหญ่คือกาตาร์เนี่ยเขายังกลับไปผลิตไม่ได้แม้ช่องแคบจะเปิดแล้วเพราะว่าไอ้การผลิตของเขากำลังการผลิตเขาได้รับผลกระทบจากการถูกโจมตีใช้เวลาปี2ปีด้วยซ้ำแล้วไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่าผมคิดว่ากลายเป็นว่าอิหร่านเนี่ยกลายเป็นบางคนพูดอย่างนี้ครับผู้ชายมันพูดเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยเหมือนกับเป็นสัตว์ร้ายที
3: ่
4: ตอนนี้บาดเจ็บ ก็ยิ่งอันตรายกว่าเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่บาดเจ็บด้วยซ้ำ
3: ยิ่งโมโหร้าย
4: ถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งโมโหร้ายด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเดิมทีอย่างน้อยผู้นำศาสนาเขาเป็นคนคุมเกมแต่ตอนนี้กลายเป็นว่า IRGC เนี่ยนะครับเป็นคนคุมเกมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพอมีกองกำลังที่ทักการปฏิวัติอิสลามเป็นตัวหลักเนี่ย ก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงได้เหมือนกันย้ำนะครับ IRGC ชื่อบอกว่าเป็นกองกำลังที่ทักการปฏิวัติอิสลาม ไม่ใช่กองกำลังที่ทักอิหร่านนะ เขาเป็นหัวรุนแรงที่ต้องการที่จะให้อิสลามเนี่ยใช้อิสลามแบบเข้มข้นของเขาเนี่ยปกครองทั้งภูมิภาคเลยแบบเข้มข้นคือผู้หญิงต้องปิดหน้าอย่างที่เราเห็นน่ะนะครับแล้วแน่นอนจะไม่มีที่ยืนให้อิสราเอลเลยสำหรับอิสราเอลเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อตกลงที่อิสราเอลที่เนทันยาฮูไม่ต้องการเลยเขาต้องการจะรบต่อฉะนั้นไอ้ความตึงเครียดในภูมิภาคมันไม่ลดลงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ำมันความเสี่ยงในเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันมีอยู่แน่จะแน่นอนว่าหวังว่าช่องแคบจะเปิดทำแกพูดว่าเปิดแกปากแกพูดมันง่ายจะเปิดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอย่างเช่นตอนนี้ตกลงมันมีทุนระเบิดแถวนั้นกี่ทุนอิหร่านวางไว้กี่ทุนแล้วใครจะไปกอบกู้ทุนระเบิดนั้น
3: ในทางปฏิบัติใช่ไหมครับ
4: อังกฤษเนี่ยเขาอาสาเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเขาอาสาว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยจะไปช่วยเรื่องดีมายนิ่งซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่จะมีการประชุม G7 กันที่ฝรั่งเศสตอนเสาร์เนี่ยก็จะสำคัญมากว่าทรัมป์ไปที่นั่นเนี่ยไปคุยกับพวก G7 คนอื่นรู้เรื่องไหมแล้วสามารถจะหาแนวร่วมอย่างเช่นฝรั่งเศสอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยมาบอกโอเคเปิดช่องแคบนี่เปิดจริงๆนะแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีมาช่วยไปเคลียร์ไอ้ทุ่นระเบิดด้วยยกตัวอย่างก็จะเป็นพัฒนาการที่ดีมากนะครับเพราะว่าเวลาทรัมป์พูดกับเปิดจริงหรือไม่เปิดจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่ในด้านปฏิบัติด้วยแล้วอิหร่านต้องไม่คิดจะเก็บค่าตรงนะอิหร่านต้องไม่คิดที่จะบอกว่าต้องการที่จะมีการควบคุมอิหร่านเนี่ยเขารัฐสภาเขากำลังจะออกกฎหมายนะครับ
3: คร
4: ับ กฎหมายบอกว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ในการบริหารช่องแคบทั้งที่ช่องแคบเนี่ยเป็นทางเดินทะเลซึ่งปกติแล้วเป็นทางเดินทะเลซึ่งควรจะเป็นทางเดินโดยเสรีของทุกฝ่ายเรื่อง freedom of the seas
3: เดิมทีเขาก็ไม่เคยเก็บค่าตรงถูกไหม
4: เก็บไม่ได้มันไม่ใช่ของอิหร่านนะครับไปบอกว่าเป็นช่องแคบของอิหร่านมันเป็นทางเดินทะเลหลวงซึ่งควรจะเป็นใครก็ได้เดินทางไปได้โดยไม่ใช่เป็นของอิหร่านแต่ว่ามันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าอิหร่านเขาจะคิดว่าเขาจะเคลมแล้วเขาจะเก็บค่าตรงเขาจะตอนแรกอาจจะบอกเขาจะต้องการจะเข้ามาบริหารเขาอาจจะพูดว่าเขาต้องการจะบริหารความมั่นคงของ
3: ช่อง
4: แต่มีค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าทำอย่างนั้นภาพมันก็จะเปลี่ยนบริบทในภูมิภาคไปอย่างมากเลย
3: เหมือนเก็บค่าผ่านทางอะไรทำนองนั้นนะฮะ
4: ไม่ทำนองนั้นนะครับจะเอาแบบนั้นจะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองจะว่ามันจะใช้ชื่อว่าอะไรจะใช
3: ้กลับไปจุดที่อาจารย์พูดถึงว่าจริงแล้วเนี่ยอิสราเอลกับอิหร่านเองครับก็มีเรื่องของเนี่ยอิสราเอลพยายามปราบกองกำลังพิทักษ์รัฐอิสลามหรือว่ากองกำลังอิสลามคือไอ้เรื่องนี้มันก็มีสถานการณ์ของมันอยู่ต่อเนื่องมาตลอดก่อนที่อเมริกาจะบุกอิหร่านอยู่แล้วมันก็ไม่ได้สงบสักทีเดียวแต่ต้นดูนะฮะ
4: คือเดิมทีนะครับเดิมทีเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยอิหร่านเขาไม่ได้ชนกับอิสราเอลตรงๆเดิมทีเนี่ยอิหร่านเขาใช้ลูกน้องเขานะครับในการอย่างเช่นกรณีของฮามาสที่กาซา
3: ครับ
4: จิกจิกจี้จี้อิสราเอลเขาก็ใช้เฮสบอลาในเลบานอนซึ่งไปก็ไปจิกจิกจี้จี้อิหร่านอยู
3: ่
4: นะครับแล้วก็เขาใช้ฮูตี้ตอนนั้นเนี่ยนะครับ
3: มีกบฏฮูตี้
4: อันนั้นในฮูตี้เนี่ยเคยโจมตีแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียคืออิหร่านเนี่ยเขาก็มีคือนึกออกไหมช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีการหยั่งเชิงกันแต่เขาไม่ชนกันตรง
3: ครับ
4: เป็นกันตรงๆแม้กระทั่งอิหร่านกับอาซาอุดีไม่ได้มองหน้ากันติดขนาดนั้นนะเคยใช้ฮูตี้โจมตีนะครับคราวนี้สิ่งที่มัน ป็นเรดไลน์เป็นเส้นแดงของอิรักของอิสราเอลคือว่าไอ้อิหร่านเนี่ยจะมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้อิสราเอลเขามีนะอาวุธนิวเคลียร์แต่มีอาวุธนิวเคลียร
3: ์คือผมกำลังเรียนถามอาจารย์เพราะว่าถ้าเราถอดสมการสหรัฐออกจากเรื่องนี้เขาก็คือเขาก็กระทบกระทั่งกันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีอยู่แล้วถ้าถอดสหรัฐออกมาจากเรื่องนี้มันก็ไม่ได้สงบ 100% แต่มันก็อยู่กันได้ถูกไหม
4: อยู่ไม่ได้ครับแล้วก็ถอดสหรัฐไม่ได้ถอดสหรัฐไม่ได้ถอดสหรัฐเหมือนบอกว่าคุณเหมือนคุณวรพงศ์บอกว่าจะมีจะทำละครเรื่องโรมิโอและจูเลียตแต่ไม่มีโรมิโอไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
3: แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสหรัฐอยู่ในสมการในการ
4: อยู่มาตลอดครับมีสหรัฐอยู่มาตลอด
3: อ๋ออยู่ตลอด
4: นะมาตลอดครับอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าอิสราเอลล็อบบี้ที่อเมริกาเนี่ยแข็งแรงมากแล้วที่อเมริกาเนี่ยคนยิวที่มีตำแหน่งสูงที่อเมริกาเนี่ยมีอยู่เยอะมากรัฐมนตรีคลังอเมริกาหลายคนเป็นคนยิวผู้ว่าแบงก์ชาติอเมริกาหลายคนเป็นคนยิวคนรวยหลายคนที่อเมริกาเป็นคนยิวนะครับแล้วก็คนยิวเขามีบารมีทางการเมืองในอเมริกาค่อนข้างมากแล้วมีมาตลอดในช่วงแรกเนี่ยมีสองส่วนครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมว่าที่หนึ่งคือเรื่องคนยิวที่สองแต่สมัยก่อนเนี่ยเคยมีความจำเป็นที่อเมริกาต้องพึ่งน้ำมันของตะวันออกกลางฉะนั้นตะวันออกกลางเป็นที่ที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับบทบาทอย่างเต็มที่เลยตั้งแต่สมัยโน้นเลยที่ปี1973ที่ทางอิสราเอลเนี่ยถูกอาหรับรวมโจมตีเขา
3: ครับ
4: ครับแล้วอเมริกาต้องไปช่วยอิสราเอลอย่างฉุกเฉินเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มโอเปกตั้งขึ้นมาแล้วกลุ่มโอเปกก็เลยไปยุติการส่งน้ำมันให้อเมริกาเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตพลังงานครั้งแรกตอนปี 1973-74 ฉะนั้นถ้านับถอยหลังไปเนี่ยเลยไปกว่านั้นอีกก็มีอเมริกาไม่มีบทบาทสำคัญ
3: อเมริกาอยู่ในสมการนี้ตลอดมา
4: ตั้งแต่ทศวรรษ60ตั้งแต่พยายามจัดตั้งแต่พยายามอเมริกาที่จะไปคุมอิหร่านตอนมีสนับสนุนชาออฟอิหร่านขึ้นมาตอนทศวรรษ 60s เลยนะครับคุมอิหร่านแล้วก็อเมริกาเองก็มีส่วนในการเข้าไปช่วยอุ้มอิรักสมัยซาดัมฮุเซนที่ไปชนว่าหลังอิหร่านอย่างที่พระเจ้าชาเนี่ยถูกอายาโทลลาห์คอมเมนีกลับไปยึดอำนาจก็กลายเป็นปรปักษ์กับอเมริกาก็ไปสนับสนุนอิรักนะครับคือมัสซาดัมฮุเซนตอนหลังมัสซาดัมฮุเซนพลาดไปยึดคูเวตอเมริกาก็ต้องไปช่วยคูเวตแล้วก็ไปล้มซาดัมฮุเซนคืออเมริกาเนี่ยเขาอยู่ในนี้ตลอดอยู่สมการนี้ตลอดเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่อยู
3: ่
4: อยู่นะครับฉันจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยเขาจะอยู่มาตลอดแล้วก็จะติดพันมันตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ติดพัน
3: แล้วถ้าตอนนี้สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์มันคือเรื่องของการยุติการหยุดยิงอาจจะชั่วคราว60วันก็น่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้โลกสงบลงในระยะเวลาอันสั้น
4: ก็สงบลงจนกระทั่งถึงใกล้ๆเลือกตั้งของอเมริกาแต่สงบลงแบบไม่แน่ใจว่าสงบแบบราคาน้ำมันไม่ขึ้นหรือเปล่าสงบแบบราคาน้ำมันขึ้นก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไงแค่ขู่แต่อเมริกาก็ไม่กล้ารบก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นได้ผมก็ยังเป็นห่วงว่ายิ่งเวลาผ่านไปอิหร่านยิ่งคิดว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นก็ยิ่งเรียกร้องมากขึ้นแล้ววิธีที่เขาจะใช้อำนาจต่อรองเขากดดันอเมริกาก็คือขู่จะปิดช่องแคบฮอร์มูซอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงอิหร่านจริงๆอยากได้เงินคืน 24,000 ล้านเหรียญ นะตอนนี้อเมริกาไม่ยอมแต่ผ่านไปอีก 2-3 เดือนยิ่งใกล้เลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยทำไมก็จะไม่ขู่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสำหรับทรัมป์เองไอ้ 24,000 เนี่ยในเชิงการเมืองเสียหน้ามากแต่ในความเป็นจริงตามข่าวออกมาเนี่ยได้มีการประเมินโดยภาคเอกชนเนี่ยว่าที่ทรัมป์รบกับอิหร่านมา100กว่าวันเนี่ยทรัมป์ใช้เงินไปแสนล้านนะครับแสนล้านเหรียญ วันละ1,000 ล้านเหรียญ
3: มากกว่าที่เยอะๆเลย
4: ฉะนั้นซ้ำทุ่มเงินไป100,000 ล้านเหรียญเนี่ยแล้วก็กักไอ้ของเก่าเคยกักของอิหร่านไม่แค่24,000เนี่ยยังไงขาดทุนอเมริกาขาดทุนเละเทะเลยครับ
3: ครับก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าคุยกันใหม่วันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นและเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดลงนามกันแล้วเนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อตกลงว่าคุยกันหรือตกลงกันเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจันทร์หน้าคุยกันต่ออีกทีนึงวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับย้ำคุณผู้ฟังอีกนิดเดียวครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ที่20 มิถุนาเรื่องแพ็กเกจจิ้งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการประกาศรายชื่อและขอย้ำให้ทุกท่านที่ได้รับการยืนยันมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีคมนาคมและปลัดสำนักนายกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการนี้ด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธรรมพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยพระสงฆ์ในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายน2569จากฐานราคาเดิมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่ช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคการปรับราคาครั้งนี้นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานสำหรับต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันออกมาพร้อมกับที่ปากีสถานคนกลางได้ประกาศว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าปล่อยให้น้ำมันไหลหมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ขนส่งน้ำมันผ่านได้ด้านอิหร่านนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและสื่อของรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการนายทรัมป์เพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าข้อตกลงที่ออกมาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีปราศจากค่าผ่านทางและอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนฝ่ายอิหร่านมีเพียงสื่อบางแห่งที่เปิดเผยรายละเอียดว่าเนื้อหา14ข้อนอกจากหยุดยิงทุกแนวรบแล้วสหรัฐจะยุติการปิดกั้นฮอร์มุสยกเลิกมาตรการลงโทษคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านหรือแม้กระทั่งเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าอิหร่านได้ประโยชน์อย่างมากแต่ต้องรอการยืนยันซะก่อนอย่างไรก็ตามนานาชาติต่างแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงและราคาน้ำมันดิบเบลนด์ลดฮวบลงไปเกือบ 4%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
2: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นวันจันทร์ที่สดใสนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าประเด็นเรื่องของอเมริกาและอิหร่านนะคะก็มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพนะคะเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนะสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงตลาดหุ้นหลายๆตลาดนะคะในทั่วโลกก็มีการขยับปรับตัวขึ้นมานะคะวันนี้ทองคำก็ขยับนะคะราคาน้ำมันก็มีการปรับร่วงลงไปนะคริปโตเคอเรนซีนะคะที่มีการปรับตัวร่วงลงก่อนหน้านี้ก็ขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะรวมถึงตลาดหุ้นในหลายๆตลาดด้วยนะคะถ้าไปไล่เรียงกันแบบเร็วๆเนาะเช้ามาวันนี้เนี่ยก็บวกกันได้สดใสนะคะบางตลาดก็บวกแรงมากๆนะคะอย่างญี่ปุ่นนิกเคอิ225ตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกไป 5.54% นะเกาหลีใต้คอสปีก็บวกไป 5.59% เช่นเดียวกันนะคะจะมีบางตลาดก็อาจจะเคลื่อนไหวแคบๆบางตลาดก็มีลบบ้างอย่างเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะคะถอยลงไปค่ะวันนี้นะคะล่าสุดเรียลไทม์ลบไป 8.19 จุดนะดัชนีก็หลุด

0: ในส่วนของ 1,800 จุดลงมาด้วยนะคะ 1,781 จุดค่ะส่วน VN 30หุ้นใหญ่30ตัวยังยืนเขียวได้นะบวกอยู่ประมาณ3จุดนะดัชนี 1,947 จุดค่ะทางฝากหางเสียงที่ฮ่องกงนะคะก็จะมีการขยับบวกขึ้นมานะได้ประมาณสัก 0.45% 110จุดนะรวมถึงภาพของตลาดหุ้นไทยนะเราก็รอติดตามกันหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดเคยแตะ 1,600 จุดแล้วก็ถอยลงไปนะคะเช้ามาวันนี้ก็ขยับปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ 1,606.54 จุดนะบวกได้ 14.13 จุด 0.89% นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะยืนได้ไหมแล้วก็ไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์ด้วยส่วนราคาทองคำนะคะหลังจากรอบนี้เนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็กดลงไปราคาในบาททองคำไทยเนี่ยไปอยู่ประมาณ 63,000 กว่าบาทนะคะแต่ปัจจัยที่เป็นผลดีอย่างที่เราคุยกันตลอดนะว่าถ้าสงครามมีแนวโน้มที่ดีหรือคลี่คลายนะคะหรือจบลงเนี่ยทองคำก็พร้อมที่จะขยับตัวดีดขึ้นมานะในช่วงชั้นแต่ว่าระยะกลางยาวดูกันอีกทีนึงตอนนี้ก็ดีดกลับมาค่ะเรียลไทม์บวกจากวันก่อนหน้าไป 1,150 บาทต่อบาททองคำตอนนี้ก็จะ 63,000 ที่ลงไปนะตอนนี้ขึ้นมายืนที่ 66,650 ขายออกรับซื้อ 66,450 นะคะอันนี้เป็นการรายงานนะตัวเลขต่างๆในช่วงเช้าวันจันทร์เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์แล้วก็เบรกที่2คุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะประเด็นวันนี้ที่อาจารย์เขียนน่าสนใจนะคะก็อาจารย์ลีดด้วย2 CEO ของบริษัทชั้นนำของโลกสำคัญตอนนี้คือคุณเจนเซนหวงนะจาก Nvidia แล้วก็คุณอีลอนมัสก์นะอาจารย์เขียนแล้วก็วิเคราะห์มุมมองนะของทั้ง2ท่านแล้วก็หมายถึงคุณอีลอนมัสก์หลายคนติดตามแล้ว SpaceX เข้าเทรดนะเมื่อช่วงของวันศุกร์นะของตลาดอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นมูลค่าใหญ่นะติดใน7อันดับนะของบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ด้วยนะของโลกเดี๋ยวเรามาติดตามมุมมองของอาจารย์กันในช่วงของเบรกหน้านะช่วงนี้ไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KKN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะไปดูกันว่าความสดใสที่เกิดขึ้นจะเป็นความสดใสที่อยู่กับเราต่อเนื่องหรือมีอะไรที่เราจะต้องติดตามหลังจากนี้หรือไม่และกลยุทธ์การลงทุนควรเป็นอย่างไรนะตอนนี้คุณกิตพลอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เหมือนจะเป็นจันทร์ที่สดใสนะคุณกิตพลตลาดกลับมายืน 1,600 แล้วก็สินทรัพย์อื่นๆที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลงไปก็ขยับขึ้นมาจากการบรรลุข้อตกลงสันติภาพคุณกิตพลคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นข่าวดีต่อเนื่องแล้วหรือมีอะไรที่เราจะต้องติดตามมันมีโอกาสจะพลิกผันอะไรได้อีกไหมคะคุณกิตพลคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นประเด็นที่คิดว่าหลายๆที่ก็คือมองไม่ได้แตกต่างกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้มีคำว่าลงนามในสัญญาแต่เราจะเห็นว่าสถานการณ์โดยรวมก็คือมันไม่ได้มีการยกระดับของความขัดแย้งนะครับเราจะเห็นภาพของทางด้านการที่ตัวของทางด้านทั้งคู่เนี่ยมีความอดทนในการที่จะถึงแม้ว่าจะมีจังหวะตุ้มตามกันบ้างแต่ว่าจะเห็นว่าไม่ได้มีการยกระดับของการใช้กำลังกันทหารเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆทั้งคู่เรามีเป้าหมายรวมกันก็คือการเจรจาเพียงแต่ว่าทำยังไงที่จะดึงเชงในจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราได้เปรียบอีกคนหนึ่งเพื่อให้ได้เงื่อนไขในการเจรจาที่มันดีกว่านะครับซึ่งพอมันดึงเชงกันได้นานมากพอเนี่ยทั้งคู่ต่างก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันน่าจะเป็นระดับที่มันพอยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งอเมริกาหรืออิหร่านก็ดีนะครับจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมแล้วถึงแม้ว่าหลังจากเซ็นสัญญาในวันศุกร์นี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เฟสของการเจรจา60วันซึ่งอาจจะมีการคุยกันไม่ค่อยเรื่องบ้างก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราคิดว่าสัญญาณอยากให้มองคือว่าถ้ามันไม่ได้มีความเลวร้ายของการยกระดับของการใช้กำลังกระทหารที่จนไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีภาพลักษณะแบบนั้นหรือสมมติว่าไม่ได้มีว่าในอิหร่านเองเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมีฝั่งทหารเองยึดอำนาจในการที่จะควบคุมจากรัฐบาลพลเรือนถ้าไม่ได้มีอะไรแบบนั้นผมคิดว่าโดยภาพรวมก็คือเป็นภาพที่เราก็น่าจะเดินหน้าไปสู่จุดที่เรียกว่าสายการต่างๆนี่มันน่าจะค่อยๆ คลี่คลายลงนะครับถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าในภาพรวมก็คือตลาดเองก็อาจจะเรียกว่าหลับตาครั้งนึงกับงบไตรมาส2นะจริงๆตอนนี้งบไตรมาส2เนี่ยหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันมีโอกาสจะได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการแพทย์เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่นักเที่ยวหายไปคนหายไปแต่ว่าบนสถานการณ์ที่เราเริ่มเห็นภาพว่าเอ้ยถ้ามันคุยกันจบแบบนี้ราคาน้ำมันน่าจะลงเร็ว ตัวเลขของการท่องเที่ยวที่คอสในการท่องเที่ยวที่มันจะลงมากๆเนี่ยมันน่าจะไปดีกับครึ่งปีหลังถ้าเป็นแบบนี้หลายๆอุตสาหกรรมหลายๆตัวหุ้นเนี่ยคนอาจจะไม่สนใจงบไตรมาสที่จะถึงนี้เลยคนอาจจะมองข้ามไปหรือว่าโอเคทำไมไตรมาสนี้ไม่ดีแต่มันก็คือไม่ดีแค่ไตรมาสนี้ถัดจากนี้มันจะเริ่มดีขึ้นแล้วดังนั้นในลักษณะนี้ผมคิดว่าเป็นภาพที่โดยรวมเรามองเป็นบวกนะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วผมคิดว่าในภาพที่กลุ่มไหนที่น่าสนใจเนี่ยเราก็คิดว่าโดยหลักๆอยากให้ไปมองพวกลักษณะที่เป็นเซอร์วิสเซกเตอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเซอร์วิสเซกเตอร์เองถ้าไปดูแล้วในช่วงประมาณสัก5ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ PE ลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วถามว่าบางกลุ่ม ROE ลงได้ไหมลงนะแต่ทีนี้บางกลุ่มเนี่ย ROE ลงมากกว่า PE นะคือพูดง่ายคือต่อให้โดยเหตุผลที่จริงๆถามว่าถ้าความสามารถในการทำผลตอบแทนมันลงไอ้ราคามันจะลงมันก็มีเหตุมีผลแต่สมมติว่าเฮ้ยราคาลงแบบแกรนเซลเลยอ่ะแต่ ROE มันก็แย่ลงบ้างตามสภาวะเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าราคาที่ลงอาจจะมากเกินไปก็ได้ครับคือโดยรวมแล้วเท่าที่เราดูเนี่ยเราคิดว่าในกลุ่มค้าปลีกในกลุ่มท่องเที่ยวในกลุ่มของทางด้านการแพทย์ในกลุ่มอาหารนะครับในกลุ่มพวกเนี้ยเราคิดว่าเอ้ยอยู่ในจุดที่น่าสนใจเพราะว่าพอมันลงมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะรีเลทกลับขึ้นมาบนสถานการณ์หรืออย่างที่มันดีขึ้นหรือผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันการดีเรทที่มันเกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดจากเรื่องสงครามนะจริงๆมันเกิดจากมองจริงๆคือเฟดลดดอกเบี้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยครับตั้งแต่ปี2023-24ซึ่งทำให้ส่วนนั้นหุ้นโลกทั้งหมดก็เละไปหมดเลยแต่วันนี้บริษัทงานคิดว่ามันไม่น่าจะซ้ำรอยนะครับเราคิดว่าภาพของการเกิดรีเลทขึ้นของหุ้นไทยโดยเฉพาะหลายเซกเตอร์หลายกลุ่มมีโอกาสเกิดขึ้นครับแล้วก็ต้องบอกอย่างไม่ใช่ให้ความหวังแต่ผมคิดว่ามันมีภาพบางภาพเหมือนกันนะครับที่อาจจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสดีไปถึงระดับ1,800จุดเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เหตุผลเรื่องของผลประกอบการอย่างเดียวแต่เป็นภาพของการที่คอมเพลหลายอย่างแล้วเนี่ยโอกาสที่หุ้นไทยจะรีเลทขึ้นมันมีสูงขึ้นครับ
0: ค่ะดูเหมือนว่าบรรยากาศสดใสแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรากังวลใจประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยนะว่าจะม้วนตัวกลับมาจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อหรือเปล่าพอมาเป็นแบบนี้สถานการณ์น้ำมันร่วงลงนะคะแล้วก็ภาพรวมดูดีขึ้นเราปิดประตูสำหรับประเด็นเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นได้เลยไหมแล้วก็สัปดาห์นี้จะมีการประชุมของทางฝากอเมริกาแล้วก็ประธานเฟดท่านใหม่ด้วยเนี่ยเราต้องมอนิเตอร์อะไรเป็นสำคัญและคิดว่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาไหมคะคุณกิตพลคะเท่าที่ประเมินค่ะ
1: ครับผมคิดว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขยับขึ้นมีความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ถามว่าไอ้การขยับขึ้นของดอกเบี้ยขึ้นแบบสมมติ1ครั้งเนี่ยเฮ้ยมันคอขาดปาดตายหรือเปล่านั่น1หรือ2ครั้งผมคิดว่าไม่ใช่คอขาดปาดตายเลยนะครับด้วยความที่เทียบกันแล้วเนี่ยมันต่างกันกับตอนปี2023-24เยอะมากนะครับ23-24ตอนนั้นเนี่ยมันเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าเราต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเอาเงินออกจากระบบในตอนที่เพราะว่าเราอัดสภาพคล่องไปเยอะมากตอนที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรากะว่าเราแน่เหมือนกับลูกโป่งเราอยากจะค่อยๆทยอยปล่อยให้ลมมันออกแต่ปรากฏว่าถึงเวลามันเจอสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนเข้าไปอยู่ดีๆเงินเฟ้อพุ่งมหาศาลนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยแทนที่เราจะมีเวลาในการค่อยๆเอาสภาพคล่องออกมันกลายเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรงและรวดเร็วก็เลยกลายเป็นภาพที่ตลาดเนี่ยมันแย่มากๆนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ในแบบนั้นมันไม่ได้ซ้ำรอยกับวันนี้วันนี้สถานการณ์ก็คือโอเคอาจจะเจอเงินเฟ้ออาจจะต้องขึ้นบ้างแต่มันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับรอบนั้นที่เรียกว่าต้องManageต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบเป็นไซเคิลที่แรงมากๆดังนั้นผมคิดว่าภาพของรอบนี้แตกต่างกับครั้งที่แล้วโดยสิ้นเชิงครับดังนั้นต่อให้จะมีการขึ้นครั้งหรือ2ครั้งตลาดเองอาจจะไม่ได้สนใจถ้าตราบใดที่ไม่ได้เป็นสัญญาณว่าเราจะเปลี่ยนแปลงภาพไปเป็นไทเทเนียมไซเคิลไปเลยถ้าไม่มีแบบนั้นผมคิดว่าตลาดไม่ได้เสียภาพเชิงบวกครับ
0: ค่ะถอยกลับมามองในแง่ของจังหวะการลงทุนสักหน่อยเนาะคุณกิตพลเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะประเมินเรื่องของผลกระทบที่จะออกมาจากงบไตรมาส2เรื่องของสงครามแต่เมื่อสักครู่สถานการณ์เป็นแบบนี้ที่คุณกิตพลบอกว่าหลายคนอาจจะปิดตาข้างเดียวละแล้วมองข้ามช็อตไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รอจังหวะตรงนั้นแล้วถึงจะค่อยเข้ารอความชัดเจนของงบณวันนี้เราไม่ต้องรอแล้วเราสามารถตัดสินใจในการเข้าได้เลยไหมในหลายกลุ่มหลายตัวที่คุณกิตพลบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะค่ะ
1: โอเคครับผมคิดว่าต้องบอกว่าเราจริงๆเท่าที่เคยคุยกันมาเราก็จะบอกว่าเราอยากเห็นมันถอยแหละนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ถอยให้เรานะครับเราจะเห็นว่าในวันนี้ที่ขึ้นมาเยอะๆหลายๆตัวเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่มันเคยได้รับผลกระทบไปเยอะมากๆจริงๆแล้วในแพ็บภาพเราคิดตอนแรกก็คือว่าเอ๊ะเวลามันควรจะดีไปจนกระทั่งถึงจุดไหนถึงจุดที่เมื่อไหร่ที่สงครามมันสงบครับแล้วก็จะเป็นการกระชากซึ่งดีไม่ดีมันอาจจะเป็นการจบรอบ ราะฉะนั้นถามว่าถ้ามองในภาพในเชิงของการเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นมีอยู่นะครับก็คือกลายเป็นว่าหลังจากบวกตรงช็อตเนี่ยซึ่งอาจจะยังมีความต่อเนื่องจากเรื่องของประเด็นบวกจากเรื่องของการที่จะสงครามไปหน่อยแต่ว่าถัดจากนี้ไปจะเป็นช่วงของการอาจจะเริ่มเข้าสู่การพักหรือการแกว่งซึ่งตลาดเองก็จะมาประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงๆของงบที่มันจะเห็นในช่วงของไตรมาส2ว่าใครดีในระดับไหนใครแย่ในแบบไหนหรือใครมีผลกระทบยังไงบ้างที่ตลาดเองอาจจะไม่ได้มองมาก่อนหน้าแต่อย่างที่เรียนครับก็คือว่าในภาพรวมๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ตลาดหุ้นเราดีเรทมาเยอะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถึงแม้จะเป็นภาพของการพักหรือแกว่งออกข้างไม่ได้แปลว่าเราจะต้องพักกลับลงลึกๆเพราะว่ามันพักเนี่ยมันสามารถพักได้ทั้งแบบที่เรียกว่าใช้เวลาหรือใช้ระยะทางนะครับซึ่งตอนนี้พอสถานการณ์หลายอย่างมันเริ่มเข้าทางเนี่ยโอกาสที่จะเป็นการพักแบบใช้ระยะใช้เวลาก็คือดึงออกข้างนะครับแล้วก็เทค profit สลับกลุ่มเป็นรายตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นภาพของกลุ่มพลังงานกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงครามในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าไอ้กลุ่มที่เคยโดนเยอะๆก็จะกลายเป็นภาพที่ต้องกลับมาได้ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นภาพลักษณะนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีโอกาสจะเป็นการออกข้างมากขึ้นนะครับผมคิดว่าก็คือสามารถที่จะทยอยได้แต่อย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะทำให้ใครพอร์ตว่างก็เริ่มโหลดเข้ามาหน่อยนะหรือถ้าใครมีเยอะก็ต้องบอกว่าอาจซื้อได้บ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่จุดที่มันซื้อแบบหนักมากๆนะครับโดยรวมก็คือโฟกัสไปในกลุ่มที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือว่าโดนดีเรทมาเยอะในช่วงที่ผ่านมาแล้ววันนี้ความโอกาสที่มันจะมีการรีเลทหรือว่าได้รับการปรับ PE เพิ่มขึ้นเนี่ยตลาดก็จะเป็นพวกค้าปลีกนะครับการแพทย์ท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ครับ
0: ค่ะโอเคสุดท้ายวันนี้ให้กรอบดัชนีนิดนึงคุณกิตพลว่าเปิดมาดูเหมือนพยายามจะยืนเหนือ 1,600 แข็งแกร่งตอนนี้ถอยลงมานะลดลงมานิดนึง 1,599 จุดมองยังไงคะวันนี้สำหรับกรอบดัชนีเองความเคลื่อนไหวรับต้านของเซตค่ะคุณกิตพลครับ
1: ก็ต้องบอกว่าถ้ามองแล้วภาพรวมเนี่ยจุดสำคัญมันไม่ใช่จุดแถวนี้ครับคือจุดที่ตลาดจะเสียภาพจริงๆมันต้องประมาณสัก 1,550 เลยท่านก็แปลว่าในภาพตรงนี้การแกว่งขึ้นมา 1,600 อาจจะดูมีสัญญาณที่ทำให้มีการพักมีการแกว่งหรืออาจจะร้อนแรงไปบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมๆแล้วผมคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพที่มันดูโอเคดังนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าต้องเผื่อใจว่าดีไม่ดีล่ะเดินตลาดแกว่งพักเนี่ยครับในระดับแบบเรียกว่า 1,550 ถึงประมาณสัก 1,610-1,620 เนี่ยไประยะหนึ่งเลยไปได้ดังนั้นคีย์สำคัญตอนนี้จะไม่ใช่การมองภาพตลาดแหละเพราะว่าอินเด็กซ์ที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาด้วยแบงก์คือขึ้นมาด้วยตัวของแต่ละ
0: นี่อยู่ไม่กี่ตัว
1: รอบนี้เราเห็นแล้วว่าโอกาสหรือโอกาสที่ในกลุ่มที่น่าจะมีดาวไซน์น้อยเป็นพวกเซอร์วิสเซกเตอร์ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเล็งพวกเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยความเสี่ยงจากความผันผวนหรือการปรับฐานน่าจะต่ำกว่าตลาดโดยรวมครับ
0: ค่ะโอเคชัดเจนวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณกฤตพลค่ะเดี๋ยวรอติดตามมอนิเตอร์เป็นระยะนะเดี๋ยววันศุกร์เรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็มามองภาพตลาดนะคะมองกันไปแบบไกลๆเนี่ยลุ้นไปนู่นเลยนะ 1,700-1,800 นะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้วิ่งโดยรวดเดียวนะแล้วก็ดูปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกประกอบไปด้วยนะในขณะเดียวกันพอสถานการณ์ข้อตกลงต่างๆสงครามดูบรรลุแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะปิดตาข้างเดียวแล้วนะคะในประเด็นในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสงครามที่เราจะสะท้อนชัดเจนในเรื่องของงบนะในส่วนของไตรมาส2นั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้นะขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้านะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้แน่นอนเดี๋ยวพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะประเด็นวันนี้ที่อาจารย์พูดคุยเขียนบทความก็น่าสนใจด้วยนะมามองชีวิตนะเทียบกันนะระหว่างคุณเจนเซนหวงแห่ง Nvidia แล้วก็คุณอีลอนมัสนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น2 CEO ยักษ์ใหญ่ตอนนี้บริษัทชั้นนำของโลกที่หลายคนแบบพูดถึงมากที่สุดนะเดี๋ยวมาฟังมุมมองอาจารย์กันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
3: เก้าจุดหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกอง องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังครับเบรกที่2วันจันทร์แบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะวันนี้จะเขียนบทความนะคะเรื่องของคุณเจนเซนห่วงนะคะ VS คุณอีลอนมัสก์นะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะมาคุยกับอาจารย์กันนะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราเปิดมาด้วยวันจันทร์ที่สดใสนะคะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
8: สว
0: ั
8: สดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ค่ะดูเหมือนว่าเราเจอกันในวันจันทร์นี้จะเป็นจันทร์ที่สดใสหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาวันจันทร์จะเป็นวันที่พอมีข่าวสารอะไรตั้งแต่มีสงครามเนี่ยวันจันทร์จะเป็นวันที่ตลาดหุ้นมักถล่มเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นหลายตลาดรีบาวแต่บางตลาดก็ไม่ได้รีบาวมากหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากประเด็นเรื่องสงครามซึ่งสงครามเนี่ยอาจารย์ก็บอกเราสุดท้ายก็จะจบใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราเคยคุยกันนะ
8: แต่คิดว่าสงครามไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับกับตลาดหุ้นหรือกับเศรษฐกิจโลกอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องของ AI นะเรื่องของธุรกิจพวกนี้มันใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะมันโดมิเนตเลยอ่ะคนไม่เข้าใจคนไปดูไอ้สงครามนี่มันก็เป็นอะไรรายวันอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะทำพูดอะไรทีนึงเดี๋ยวก็ขึ้นพูดอีกทีนึงก็ลงมันเป็น noise นะในภาษาหุ้นเนี่ยเรียกว่า noise ไม่ได้สนใจมากแล้วผมพูดมันนานตั้งแต่เกิดเรื่องเลยนะว่าสงครามครั้งนี้มันสงครามอากาศทางอากาศแล้วก็ไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ทางอาวุธทางอะไรต่างๆมันเป็นสงครามแบบ asymmetric คือชนะกันขาดคนละชั้นนะในที่สุดก็ต้องสงบลงนะก็อันนี้ก็เป็นไปนะ ็กลับมาสู่ประเด็นเรื่องว่าเอาโอเคมันดีกับหุ้นน่ะแหละนะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: แต่มันไม่ได้ดีมากนะคล้ายๆอย่างนั้นมันไม่ได้ดีมากอ่ะมันก็โอเคช่วยได้บ้างนะทีนี้มันก็กลับมาเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่า noise อาจจะค่อยๆหายไปแต่ว่า

0: ส่วนหนึ่งไหมอาจารย์ที่พูดถึงการเติบโตของ AI แต่อีกทางนึงก็ประเด็นเรื่องฟองสบู่ที่อาจารย์ก็เคยคุยเราทุกคนก็กังวลกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวสะท้อนอีกอย่างหนึ่งไหมคะอาจารย์สำหรับเร
1: ื่องของใช่ใช่แล้วก็SpaceX ก็จะเป็นตัวที่เมื่อเทียบกับ AI ตอนนี้มันใกล้ๆกับว่ามันยังความต่อเนื่องแน่นอนเนี่ยยังไม่เท่ากันนะ SpaceX เนี่ยยังเป็นสตอรี่ซะเยอะเพราะว่ายังไม่มีกำไรบริษัทนะแต่ว่าขึ้นมาเป็นอันดับ7แล้วนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเดี่ยวเลยนะเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ยิงจรวดได้คิดว่าจะไปดวงจันทร์แล้วก็จะไปทำอะไรต่างๆเยอะแยะเลยที่จะมาเช่นอินเทอร์เน็ตเขาทำอยู่แล้วนะอินเทอร์เน็ตบนท้องฟ้าเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะบินอยู่อะไรอยู่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วก็จะอีกหน่อยจะเป็นคลาวด์อีกหน่อยก็จะเป็นไปดาวขานเลยนะใช่ไหมแล้วมันเป็นตัวเดียวทุกคนก็ต้องแห่เข้ามาเล่นนะเพราะว่าสตอรี่แบบนี้มันไม่ค่อยมีแต่นี่ยังเป็นสตอรี่ไงนะเป็นสตอรี่ซึ่งอันตรายถ้าเกิดว่าทำไปแล้วยิงเป็นคาวไปแล้วก็ไม่ได้ทำกำไรอะไรนะต้นทุนไม่ได้ความไม่เสถียรเรายังไม่รู้มันไม่เหมือนกับ AI นี่มันเริ่มสตาร์แล้วมันเริ่มจุดติดแล้วแล้วคนก็เล่นมันเยอะแล้วก็อนาคตเนี่ยไม่มีทางเลยหนีไม่พ้นและมัน
0: ค
1: ลื่นของ AI เนี่ยมันมาแบบชัดเจนมันไม่ใช่สตอรี่ที่แบบฝันๆละนะถามว่ามันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆสามารถทำอะไรมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเกือบ 100% ชัวร
0: ์
1: นะเพราะว่าให้เราเห็นอยู่ละ3เดือนที่แล้วทำนั่นจะเพราะมันเป็นอะไรที่แน่นอนเพราะ AI เขาก็คิดมันก็ฉลาดขึ้นนะอย่างรวดเร็วและอนาคตก็ต้องมีคนจะมาใช้มันอะไรต่างๆมันมีรายได้แล้วมีกำไรแล้วแล้วก็ยังดียังมีกำไรต่อไปใช่ไหมมันอยู่อย่างเดียวตอนนี้ราคามันมากไปหรือเปล่าแต่สตอรี่มันฟูฟีเรียบร้อยละแต่ในขณะที่ SpaceX ยังไม่รู้หรอกยังเป็นสตอรี่อยู่ใช่ไหมแต่ก็สองล้านล้านละใช่ไหม
0: ค่ะ
1: NVIDIA เนี่ยท็อปของตัว AI เนี่ยก็ห้าล้านล้าน
0: ค่ะ
1: ก็บอกเท่าเยอรมันแล้วล่ะฮะ GDP เยอรมันคนเยอรมันทั้งประเทศผลิตปีนึงอ่ะใช่ไหมมีค่าเท่ากับ
0: NVIDIA
1: NVIDIA
0: บริษัทเดียว
1: ใช่ใช่ก็ถ้าเป็นประเทศซึ่งหลังๆเนี่ยผมมักจะดูแบบเนี้ยว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันประเทศอาจจะไม่มีความหมายมากเท่ากับสิ่งที่มันทําขึ้นมาในโลกประเทศตะก่อนก็เป็นตัวหลักที่จะผลิตสินค้าอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้บริษัทบางบริษัทเนี่ยมันผลิตสินค้าอะไรที่มันมีคุณค่ามีมูลค่ามหาศาลอย่างเช่น NVIDIA อย่างเงี้ยมันก็คล้ายว่าเป็นประเทศถ้านับเหมือนกับประเทศแหละมันอย่าไปแยกว่าเป็นประเทศหรือเป็นบริษัทอันนี้มันก็เป็นบริษัทอันดับ3ของโลกละแต่เป็นประเทศอันดับ3ของโลกละใช่ไหมยกเว้นอเมริกาจีนก็ไม่มีประเทศเองบริษัทไหน5ล้านล้านเท่ากับ GDP เยอรมันใช่ไหมแล้วก็อย่าง SpaceX เนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นสตอรี่2ล้านล้าน2ล้านล้านนี่คือประมาณสัก60กว่าล้านล้านลองคิดดูนะเมืองไทยเนี่ย10กว่าล้านล้านเองนะ SpaceX บริษัทเดียวใหญ่กว่าประเทศไทยนี่จะใหญ่นะไม่จริงนะแต่ว่าฟังดูแล้วแบบโอ้โหมันยิ่งใหญ่กว่าประเทศไทยอีก4-5ประเทศ
0: อ่
1: ะในแง่ของโลกแล้วเนี่ยประเทศไทย4-5ประเทศเนี่ยยังมีคุณค่าหรือมีอะไรที่บางอย่างที่ contribute ให้กับโลกเนี่ยยังไม่เท่า SpaceX ใช่ไหมเพราะว่าเขาทำกำลังโอ้โหแบบโอ้โหใหญ่มากจะโลกจะไปยึดดวงจันทร์ยึดดาวอังคารอีกหน่อยจะโอ้สารพัดเลยนะแต่ของเราก็ยังทําเก่าๆอยู่อะไรอยู่ซึ่งอนาคตเขาก็อาจจะเลิกใช้ไปอะไรไปใช่ไหมซึ่งมันก็จะหน่อยๆกันไปเลยอันนี้ก็พุ่งไปเลยใช้คนใช้มากนี่ก็เลยเราก็ต้องมาดูกันนะว่าเนี่ยต้องศึกษาจากผู้นำสองคน
0: วิเคราะห์สองผู้นำนี้นะที่อาจารย์เขียนวันนี
1: ้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสองคนนี้เป็นตัวที่มันก็สร้างสองบริษัทนี้ขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ควรจะดูนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเรานักลงทุนเนี่ยนักลงทุนก็ต้องรู้จักบริษัทรู้จัก ประเทศ

0: จากอะไรว่าเราจะเลือกประเทศไหนอะไรเลือกบริษัทไหนเพราะอะไรเพราะเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาสร้างอะไรมากน้อยขนาดไหนถูกไหมใช่ไหมอย่างที่ผมพูดอะถ้าคุณไปผิดที่เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางกำไรไม่มีทางพัฒนาได้สูงๆน
1: ะ
0: ต้องไปให้ถูกที่ไปให้ถูกบริษัทถูกตัวจะมาถูกเวลาอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็เลยลองมาวิเคราะห์ดูเบื้องต้นเราก็วิเคราะห์อย่างอื่นก่อนจะดูไม่ให้เกี่ยวกับหุ้นเรื่องอะไรมากมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยมันสะท้อนไปถึงเรื่องส่วนภาพใหญ่ของบริษัทภาพใหญ่ของประเทศใช่ไหมแล้วเราก็จะอนุมานจากตรงนั้นนะว่าเฮ้ยเป็นยังไงแต่ละประเทศเป็นยังไงแต่ละตลาดแต่ละบริษัทเป็นยังไงนะ
1: ครับ
0: เริ่มจากจากที่ว่าเนี่ยนะไซส์ของมันเนี่ย Nvidia 5 ล้านล้าน Tesla 2 ล้านล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ SpaceX ก็2 ล้านล้านแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวของเราเนี่ยนะ
1: คือ
0: เขาเป็นอัจฉริยะตัวเองมาสร้างบริษัทขึ้นมานะก็โดยส่วนตัวเองเนี่ยก็รวยด้วยนะก็มันก็ถูกต้องแล้วเขาทำขึ้นมาเขาก็ต้องได้ตอนนี้ก็อีลอนมัสก์ก็หนึ่งล้านล้านคนคนเดียวเนี่ยใช่ไหมมีเงิน35ล้านล้านเมืองไทยเนี่ยรายจ่ายประจำปีนะของคนไทยเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยจ่ายกันมาเนี่ย3-4ล้านล้านเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบๆนะอีลอนมัสก์คนเดียวเนี่ยสามารถจะจ่ายให้รัฐบาลไทยรายจ่ายข้าราชการทุกคนเนี่ยกี่ปี10ปีมั้งใช่ไหมจ่ายให้10ปีได้มีเงินเยอะขนาดนั้นทุกคนข้าราชการไทยต้องรู้กี่ล้านคนนะเงินเดือนโน่นนี่เนี่ยเขาอะไรรวยขนาดไหนเอ็นเจเซนหลวงเองก็รวยไม่เบาตอนนี
1: ้
0: 5.7 ล้านล้านนะก็จ่ายให้ข้าราชการไทยได้2ปีอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนี่ก็เป็นอะไรซึ่งสอดคล้องนะคือถ้าบริษัทรวยเราก็ต้องรวยนะทีนี้มาดูดักการนิดนึงเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ดูแล้วเขาก็เก่งด้วยนะเรียนก็เก่งด้วยจะมาไอ้ประเภทเรียนไม่เก่งแล้วทำงานเก่งรวยเก่งอะไรต่างๆไม่ค่อยมีหรอกแต่บางคนบอกไม่ต้องเรียนมีเกียรติไม่ต้องเรียนบ้าเขาไม่เรียนเพราะเขาเลือกที่จะไม่เรียนเขาเก่งใช่ไหมเขาสามารถเข้าฮาร์วาร์ดได้อะไรได้ใช่ไหมเก่งมากพวกนี้ผมศึกษามาดูแล้วพวกนี้เก่งทุกคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครก็ตามที่บอกว่าไม่เก่งไม่เก่งเลยก็เหมือนไม่ให้เก่งไม่จำเป็นต้องเรียนนู่นนี่ไม่จริงหรอกนะไปสร้างภาพให้กับเด็กรุ่นใหม่ว่าบางคนไม่ต้องเรียนเห็นไหมคนเก่งๆ เขาพัฒนาจนกระทั่งรวยแต่ปุญญาพวกนี้เขาเก่งมากจนเก่งกับครูเขาไม่รู้จะเรียนทำไมเพราะเขาเก่งกับครูจะมาเก่งกับอาจารย์อีลอนมัสก์นี่ก็เนี่ยแหละเขาก็เรียนฟิสิกส์ยากนะแล้วก็เรียนเศรษฐศาสตร์เขาเรียนสองอย่างเพราะว่าอีลอนมัสก์นี่เป็นนักธุรกิจด้วยนะคุณก็ต้องเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์
0: ยูเอฟเพนยูเอฟเพนนี่ทางด้านธุรกิจเขาเก่งมากท็อปของโลกใช่ไหมก็เป็นได้สองใบอ่ะนะก็คือเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็ฟิสิกส์ด้วยเด็กๆตอนเด็กๆก็โอ้โหแบบเรียนเขียนโปรแกรมได้เองตั้งแต่เด็กๆว่าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไม่ได้มีใครสอนด้วยเก่งมากนะก็เป็นคนแอฟริกานะแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้นี่เป็นประเทศที่เป็นอีกประเทศนึงที่แปลกอยู่ในแอฟริกาแต่มีคนขาวจำนวนเยอะนะแล้วก็สามารถสร้างผลงานระดับโลกเยอะสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆหมอคนแรกที่สามารถผ่าตัดหัวใจได้เปลี่ยนหัวใจได้คือหมอจากแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้นี่กลุ่มคนขาวของเขาเก่งมากผมเคยเจอโดยส่วนตัวก็เคยเจอโดยธรรมชาติเก่งมากแต่สมัยโน้นละผมเจอแล้วผมก็ทิ้ง
1: ด้วยชาติพันธ
0: ุ์ผมไม่รู้อ่ะนะแต่ว่าเขาเก่งน
1: ะ
0: เขาก็แต่ว่าเก่งแค่นั้นไม่พอหรอกเขาก็เก่งเฉพาะเก่งแค่เปลี่ยนหัวใจแต่ว่าคืออีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็มีแอมบิชันมีอะไรต่างๆใช่ไหมเขาก็ไม่พอหรอกแอฟริกานี่คุณเก่งแค่ไหนก็มีอะไรจำกัดอยู่เยอะเขาก็บ้านแตกด้วยพ่อแม่แยกกันอยู่เลิกกันอะไรกันพ่อแม่เป็นคนแคนาดาอีลอนมัสก์ตอนเด็กๆก็ บินไปเองอ่ะไปหาแม่ไปอยู่กับแม่เพราะเดิมทีอยู่กับพ่อพ่อรวยนะพ่อมีอะไรได้มีไปกิจการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปหาแม่ที่แคนาดาไม่พอจากนั้นก็ย้ายตัวเองไปเองเลยพอตอนเข้าวิทยาลัยก็เริ่มเข้าไปที่อเมริกาเพราะอเมริกานี่เป็นความหวังความฝันของทุกคนที่มีความพยายามมีambitionสูงแล้วก็ไปเรียนนู่นนี่อะไรต่างๆจริงๆเขาจะไปเรียนปริญญาเอกด้วยแต่เรียนไป2วันก็เปิดไปละไม่เอาเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าทำธุรกิจเหมือนกับบิลเกตอย่างเงี้ยนะก็ทำไปนะก็ตึงเด็กๆนี่ก็เป็นอะไรที่แบบฝรั่งอ่ะเด็กฝรั่งเนี่ยไปดูได้บ้านผมเกี่ยวข้องกับเด็กฝรั่งเยอะเพราะแฟนผมก็สอนเด็กฝรั่งสอนเปียโนสอนอะไรเขาจะรู้เลยเด็กฝรั่งเนี่ยอยู่ไม่สุขหรอกนะวินัยก็ไม่เคยมีให้ซ้อมเปียโนมามันไม่ซ้อมเวลาเรียนกันเดินดูนู่นดูนี่ก็จะลงมาซ้อมแต่ละทีนี่ปวดหัวนะถ้าให้ทำการบ้านทำอะไรก็ไม่ทำอ่ะไม่เก่งคือมองอย่างนั้นนะแต่เขาก็จะมีอย่างเงี้ยสอดรู้สอดเห็นอยากรู้ดูนี่อยากเล่นอยากอะไรใช่ไหมแต่เวลาคนเก่งๆนี่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอินนี่ความคิดสร้างสรรค์เยอะกว่านะนี่เป็นสไตล์นะก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนจีนเส้นห่วงเนี่ยแบบจีนเลยจีนก็คืออะไรทำงานหนักมีวินัยสูงเชื่อครูบาอาจารย์นู่นนี่นะอย่างพวกเราใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็ต้องมีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยพวกหลังไม่มีหรอกพวกหลังบอกเคยเหมือนกันนะครูไม่ได้มีสถานะอะไรที่พิเศษเพราะเขาคิดอยู่เขาเองเขาทำของเขาเองเขาไม่เคยเชื่อแต่มันก็จะเป็นสไตล์แบบหนึ่งเป็นเส้นห่วงกันแบบผู้อพยพเหมือนกันนะคนจีนเป็นคนไต้หวันคนไต้หวันเขาก็อพยพมาอยู่เมืองไทยพยายามตั้งรกรากเขาคงกลัววันหนึ่งจีนก็ไปยึดไต้หวันคืนก็มาทำโรงงานทำธุรกิจอะไม่ใช่ทำแล้วก็เป็นผู้บริหารอะไรบางอย่างนะพ่อเขาอะตัวเขาเป็นเด็กๆก็เข้าเรียนโรงเรียน RIS เนี่ยนะโรงเรียนที่ลูกผมก็เคยเรียนเนี่ยโรงเรียนเตอร์ RIS ร่วมด้วยดีนะเรียนสักพักหนึ่งก็ไม่ใช่ลูกเขาก็คือเจสันหลวงตอนเด็กๆตอน7-8 ขวบก็ไปเรียนในนี้แหละเสร็จแล้วเนี่ยบ้านเราก็ทีแรกนึกว่ามาแล้วปลอดภัยปรากฏว่ามาถึงเคยตายแล้วประท้วงกันอะไรกันเกิด14 ตุลาเกิด6 ตุลาพ่อแม่ก็บอกไม่ไหวแล้วหนีดีกว่าจะหนีจากไต้หวันมาไม่พอกะจะตั้งหลักลุกล่างเมืองไทยก็หนีต่อไปอเมริกาก็เลยไปอยู่อเมริกาแล้วก็เรียนอยู่อะไรสุดท้ายตอนปริญญาโทเขาก็เรียนวิศวะไฟฟ้านะวิศวะไฟฟ้านี่ก็เป็นฐานของพวกนี้แหละใช่ไหม
1: เหมือนอาจารย์เลยวิศวะไฟฟ้า
0: ผมไม่ไปกับเครื่องกลแต่ว่า
1: อาจารย์เครื่องกล
0: ใช่พวกวิศวะไฟฟ้านี่เขาก็จะเรียนพวกนี้แหละ
1: แ
0: ล้วเขาก็เรียนสแตนฟอร์ดเห็นไห
1: ม
0: ที่อเมริกาเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เด่นมากต้องยอมรับพริ้งสตันสแตนฟอร์ดฮาร์วาร์ดพวกนี้โอ้คือเข้าไปแล้วมันได้จริงมันได้จริงเพราะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยมันสร้างสรรค์อะไรต่าง
1: ๆ
0: เดี๋ยวนี้คนจบ MIT จบอะไรพวกนี้เขาไม่มานั่งเป็นลูกจ้างแล้วเขาจะสร้างสตาร์ทอัพกันแล้วนะใช่ไหมไอ้นี่ก็เป็นจุดแข็งของอเมริกาต้องบอกอย่างน
1: ี
0: ้จุดแข็งของฝรั่งก็แต่จุดแข็งของคนจีนคือวินัยสูงเอนจิเนียริ่งนี่เด่นมากเพราะเขาทำอะไรเพอร์เฟกต์เป๊ะๆๆคือเรื่องพวกนี้เราเองเนี่ยผมก็ทำงานวิศวะมาหลายปีก่อนจะเปลี่ยนไปการเงินเนี่ยประมาณสัก7 ปีเราก็อยู่โรงงานเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยเราก็เป็นคนจีนแต่เราเป็นคนจีนที่แปลงมาหมดละไม่มีความเป็นจีนแต่ว่ามีช่างเนี่ยเป็นคนจีนที่ไม่ได้เรียนอะไรช่างคึงช่างอะไรช่างฟิตเก่งมากนะเรารู้สึกทึ่งจริงๆว่าเขาบอกว่าช่างคึงของเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเนี่ยคนเดียวคุม3 เครื่องเลยเครื่องปืนเนี่ยเขาตั้งกดปึ้งให้มันทำงานไปตั้งซอใช่ไหมคนไทยไม่มีทางคนไทย1 เครื่องคนคนจีนเนี่ย1 เครื่อง 3 คนเอ้1 คน 3 เครื่อง
1: 1 คน 3 เครื่อง
0: แต่ละ2 เครื่อง 3 เครื่องอ่ะนะเขาบอกเลยตั้งแต่สมัยใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่ารู้แบบว่าคนจีนเขาขยันมากนะทั้งขยันทั้งเก่งคือเครื่องจักรทอผ้าเนี่ยเขาบอกคนไทยเนี่ยใหม่ๆก็2 คน 1 เครื่องคุมเครื่องทอผ้า1 เครื่องต ่อมาก็ดีขึ้นก็1คนคุม1เครื่องใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนจีนมันคุม 3-4 เครื่องเครื่องทอผ้ามันขึ้นๆๆๆเล็กๆก
1: ็
0: ตั้งเสร็จแล้วมันดันแล้วมันคุมได
1: ้ค่ะ
0: นี่คือจุดแข็งแล้วก็เจนเซ่นหวงก็เป็นคนหนึ่งเห็นไหมเขาก็ย้ายไปอยู่อเมริกาโอเคก็วินัยอะไรสูงสูงมากนะเก่งด้วยแหละนะไม่ต้องพูดแล้วนะก็เป็นผู้อพยพทั้งคู่เลยมาเป็นผู้
1: ค่ะทั้งอีลอนมัสก์ทั้งเจนเซ่นหวงอพยพอเมริกา
0: ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งนะผมเขียนไว้ตอนท้ายเดี๋ยวเผื่อไม่ได้พูดเนี่ยก็เป็นว่าคือจีนก็มีการพูดกันว่าระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยในที่สุดใครจะเป็นผู้ชนะตอนนี้ก็แข่งกันหนักนะนะก็เป็นอะไรซึ่งเดี๋ยวก็จะสรุปว่าจริงๆเนี่ยจีนเนี่ยความแข็งแกร่งเข้มแข็งมากคือความเก่งความขยันความทำอะไรเปอร์เฟกต์เป๊ะแต่อเมริกาเนี่ยเป็นแหล่งที่สร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์คนอายุได้น้อยเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตได้ไม่มีหรอกเรื่องบอกว่าให้แกยังเด็กทุกเขาอาบน้ำมาก่อนแกอย่ามาคิดเดินหน้าอะไรต่างๆซึ่งนั่นก็เป็นวัฒนธรรมของแบบจีนแบบเอเชียที่เป็นจุดอ่อนว่าสังเกตไหมของใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เกิดที่จีนหรอกเกิดที่อเมริกาเกิดที่อเมริกาโดยเฉพาะเลยเพราะอเมริกาเนี่ยนอกจาก
1: เปิดกว้างนะโอเคใช่ไหม
0: เขาเพราะเขาเป็นประเทศใหม่ประเทศที่เป็นเสรีมีเสรีภาพแล้วก็ทุกคนเท่ากันนี่อะไรจุดแข็งของอเมริกาคือมีเสรีภาพสูงมากเลิกคนเท่ากันไม่มีใครบอกว่าฉันเกิดอาบน้ำมาก่อนแกต้องมาอะไรไม่มีนะฉันเป็นครูเธอเป็นนักเรียนเธออย่ามาบังอาจจะคิดเก่งกับฉันจะมาเสนออะไรที่ฉันไม่เคยสอนแต่เมืองไทยอะไรพวกนี้ก็ครูก็คือเป็นแม่พิมพ์ปั๊มเด็กให้เด็กเกิดมาให้โตขึ้นมาเหมือนครูมันก็จะไม่มีทางเหนือครูใช่ไหมเพราะเขาปั๊มคุณมาแล้วก็ไม่สอนให้แบบว่าคุณอย่ามานอกอะไรที่ฉันตั้มให้ครูสอนอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝรั่งไม่เป็นเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราไม่ใช่เราเคารพคือเราเห็นน่ะถ้าอยู่เมืองไทยเราต้องเคารพบูชาครูใช่ไหมเราไปเราก็ยังติดใจแล้วก็ไปเคารพบูชาครูที่อเมริกาครูฝรั่งชอบพวกเรามากมาเอาของไปให้ไปนู่นนี่ทับทีนะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะว่าบทความมันเนี่ยเขียนเพื่อจะบอกแบบนั้นนะบอกแบบนั้นนะก็เป็นอะไรซึ่งใช้บทเรียนใช้ชีวิตของสองคนและอเมริกาที่เด่นมากอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาก็เลยดึงดูดคนที่รักเสรีภาพชอบที่จะอย่างนั้นและมีโอกาสทำอะไรที่ตัวเองอยากทำคือสร้างมีคุณมีฝันใช่ไหมฝันเนี่ยจะเกิดได้ที่อเมริกาใช่ไหมเราไม่เคยบอกว่าฝันนี่จะเกิดที่ต้องไปเมืองจีนไม่มีใครไปเมืองจีนแต่อยู่เมืองจีนเมืองจีนก็ดีทุกอย่างแต่คุณเสรีภาพคุณไม่พอใช่ไหมคนที่เขาอะไรเขาบอกเฮ้ยเราต้องการเสรีภาพเหมือนกันนะอย่างคนจีนยังต้องไปอเมริกาเลยทุกวันนี้ถามว่าเขาอยากไปเขายังอยากไปอยู่เลยใช่ไหมเพื่อนผมอยากไปกันหมดอ่ะเขาบอกว่าจริงๆเอาเข้าจริงๆคุณรู้บอกว่าตอนเนี้ยคนจีนที่ไปนะเขาผมเคยอ่านสัมภาษณ์เขาก็แบบเขาบอกเลยเขาบอกตอนนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าเงินดีสมัยก่อนอ่ะการเป็นเงินไปอเมริกาที่ทำเงินแต่เดี๋ยวนี้เบียร์บางคนก
1: ็
0: บ
1: อ
0: กขุดทองสมัยนี้ก็บอกอยู่เมืองจีนขุดทองรวยไม่ยั่งไม่แพ้กันเลยนะรายได้ไม่ได้ต่างกันมากแล้วเดี๋ยวนี้ระหว่างไปอเมริกาแบบอยู่เมืองจีนหรืออยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยถ้าคุณเก่งนะคุณมีปัญญาไปอเมริกาคุณก็ทำเงินไม่น้อยกันผมว่าเป็นตัวอย่างนะผมบอกถ้าผมอยู่อเมริกาตอนนั้นเราเรียนจบเราก็อยากอยู่หาเงินนะขุดทองใช
1: ่
0: ทุกคนอ่ะจะถึงเวลามันไม่ให้คุณบอกแกมันจอกเกินไปพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรนะจบอยู่อะไรหางานไม่ได้จะเราก็กลับบ้านเออแล้วกลายเป็นโชคดีนะถ้าตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยมีคนรับเราเว้ยเราก็เป็นอาจารย์อยู่ทุกวันเนี้ยก็คงจะเสียแล้วกลับบ้านมาแบบอยู่แบบคนชั้นกลางใช่ไหมแต่เรากลับเมืองไทยกลับดีขึ้นเพราะเมืองไทยเนี่ยมัน ใช่ไหมเราก็มีค่ากว่าไงเพราะเราเรียนจบสูงรุ่นนี
1: ้ค่ะใช่
0: ใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรซึ่งเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนนะว่าแต่ละที่เป็นยังไงใช่ไหมแต่ละที่มีอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือเรื่องของพระพจน์พระพจน์สองคนนะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญนะคุณเป็นคนระดับนี้เนี่ยพระพจน์นี่สำคัญมากสมัยใหม่ต้องยอมรับนะคุณบิลที่ไหนก็เหมือนกันถ้าคุณอยู่ในโซเชียลแล้วคุณนะมันเละเลยนะภาพเสียหายนู่นนี่คุณทุกอย่างมันเละหมดนะบริษัทคุณก็จะเจ๊งนู่นนี่คนไม่ใช้บริการชื่อเสียงเสียหายอะไรต่างจริงไหม 100% คนระดับนี้สมมติว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีเมืองไทยแล้วภาพคุณเสียเลยนะแม่งทะเลาะกันทั้งบ้านเลยนู่นนี่ทุกอย่างมันเน่าหมดใช่ไหมแล้วถ้าคุณดีเนี่ยทุกอย่างมันส่งเสริมคุณหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคนระดับนี้ไม่มีหรอกเรื่องภาพพจน์ถ้าท่านเน่าถ้าอะไรเมื่อไหร่คุณตายทันทีเรามาดูสองคนนี้นะว่าภาพเขาคืออะไรใช่ไหมผมบอกเลยว่าอีลอนมัสเนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาสำเร็จยิ่งใหญ่เยอะมากเลยมาจากภาพที่เขาเกิดโปรเจกต์ออกมาแล้วคนเชื
1: ่อ
0: ถ้าเขาไม่มีภาพนี้เขาทำงานระดับนี้ไม่ได้ใช่ไหมเขาเนี่ยภาพของอีลอนมัสเขาสร้างมาตลอดเขาคืออัจฉริยะเขาคือผู้ที่สามารถทำอะไรสำเร็จด้วยหมายความว่าคิดแล้วทำสำเร็จบางทีฝันเฟื่องแหละคนฟังรู
1: ้คิดในสิ่งที่แตกต่าง
0: จะไปดวงจันทร์จะไป
1: ไปเลย
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันเป็นอย่างนั้นคืออีลอนมัสก์เป็นคนที่อัจฉริยะแล้วคนระดับสูงพวกอีลีทพวกนักธุรกิจพวกนักอุตสาหกรรมเชื่อเข้าเลยว่าโอ้อีลอนมัสก์เป็นทำได้พอเขาได้ภาพนี้ปุ๊บเนี่ยลองดูสิครับใช่ไหมผมจะ IPO บริษัทยังไม่มีกำไรแต่ผมจะไปดาวอังคารผมจะ
1: แต่คนเชื่อมั่นนะจะ
0: คนเชื่อ
1: ได้ความเชื่อมั่นนะ
0: ได้เงินเท่าไหร่ฮะ
1: ค่ะ
0: สองล้าน
1: สองล้าน
0: สองล้านล้านเกินด้วยนะเท่าไหร่75,000สองล้านล้านล้านไม่ใช่หมายว่าเฉพาะเงิน IPO เข้าบริษัทเนี่ยประมาณสักสองล้านล้านบาทสองล้านกว่าสองจุดกว่าล้านล้านบาทไอ้เงินก้อนเนี่ยก็จะเอามาทำไงสิ่งที่เขาโม้งไงเข้าใจไหมถ้าเขาไม่มีภาพว่าเขาเชื่ออีลอนมัสก์เขาถึงจะเอาเงินให้คุณถ้าคุณบอกพูดไปแล้วคนไม่เชื่อเนี่ยคุณจะสร้างบริษัทได้ไงบริษัทก็ยังเจ๊งใครจะมาลงทุนกับคุณแต่เขาเพราะเขาเชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนแห่กันจองหมดเพราะอีลอนมัสก์คืออัจฉริยะคือคนที่ทำได้จริง
1: ได้แน่ๆ
0: โม้อะไรไปเนี่ยคุณเชื่อเนี่ยเดี๋ยวไม่เกิดเพราะอะไรคุณระดมทุนคุณจะทำนู่นทำนี่มีคนมาพร้อมอยู่คุณมาสนับสนุนคุณนี่ไงความสำเร็จทีนี้มาเจนเซนหวงเนี่ยก่อนหน้านี้ยังห่างอีลอนมัสก์เขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วคนเชื่อในความเป็นอัจฉริยะและเขาก็ต้องโปรเจกต์ภาพนี้ตลอดเวลาเจนไหมแม้กระทั่งตอนเขาเรียกว่าตอนอะไรทำอะอะไรฟุตบอลทีมฟุตบอลหนีอะไรนะอุปาติดทำเขาบอกอีลอนมัสก์ใช้เวลา 3-4 วันเองจะสร้างแค่เป็นแคปซูลแล้วให้เด็กเข้าไปแล้วก็เอาออกมาบังเอิญพอมาเจอเมืองไทยมาเจอพวกโอเทคเนี่ยใช่ไหมพวกนักดำน้ำซึ่งใช้ฝีมือดำน้ำระดับโลกนะแต่เขาไม่ยอมนะเขาทำเองก็สำเร็จไปก็ไม่เป็นไรแต่คิดดูเลยเขาจะมาทำทำไมเขาอยู่ข้ามโลกไปเห็นไหมเขาจะบอกว่าเขานี่เป็นอัจฉริยะมีความสามารถที่จะแบบทำอะไรจริงๆนะผมวันดำน้ำไม่เป็นแต่ผมจะเอาคุณออกมาให้ได้แล้วจริงๆนะถ้าปล่อยให้เขาทำก็จะได้นะเพราะเออเราไม่ปล่อยให้เขาทำไงนี่คือมันตายไงใช่ไหมอ่ะเจนเซนหวงนี่อีกแบบหนึ่งเลยเจนเซนหวงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเสี่ยงแบบอีลอนมัสก์ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงมากเท่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่พวกฝรั่งเขาได้เปลี่ยนนะเอเชียเนี่ยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงมากเล่นอะไรผ่านผลเนี่ยฝรั่งเขาจะมีเพราะเขาสอนมาตั้งแต่เด็กสอนมาตั้งแต่เด็กเราดูเห็นเลยเราไปเจอนะเราแต่ก่อนพาลูกไปพาเด็กฝรั่งเนี่ยมันปล่อย ปีนขึ้นไปข้างบนนู่นแบบเอ้ยแล้วกูมันจะตกมาแล้วมึงไม่ดูมันเลยคนไทยไม่ได้ปกป้องมาเฮ้ยไม่ได้ต้องเดินอย่างนี้ต้องไม่เอาแม่ตัวนี้เอาตัวไหนไม่ปล่อยเด็กไปเสี่ยงกูว่าบอกมันปล่อยได้ยังไงเด็กตกมาตายเลยนะเออแบบหนักแค่นั้นมันปล่อยเด็กเดินโอ้ยเล่นอะไรบ้าบอนี่คือmentality ไม่เหมือนกันอ่ะนักกล้าเสี่ยงแต่ซึ่งผมก็แบบจีนทำทุกอย่างเพอร์เฟคครูสอนเรียนอย่างดีเชื่อฟังนู่นนี่ทำงานหนักเอาเบาสู้ล้างจานอะไรทำอย่างนั้นใช่ไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งหลวงเนี่ยสร้างบริษัทเนี่ยจริงๆ Nvidia นะก็สร้างมาจากการที่เขาเป็นเอนจิเนียร์ไงแล้วเขาก็ทำงานพวกนี้ก็รู้เรื่องก็เห็นช่องว่าให้พวกเนี่ยมันอนาคตมันจะดีก็ตั้งบริษัทนี่เป็นครั้งเดียวที่เขารู้สึกเขาเสี่ยงอ่ะว่ามันไม่แน่จะไม่สำเร็จแต่ตอนอีลอนมัสก์นะตอนทำเทสลาเนี่ยผมเคยจำได้เขาแทบจะล้มละลายนะตอนเทสลายังไม่ดังยังคนยัง question mark เยอะแยะเขาทุ่มสุดตัวเลยแทบจะว่าถ้ารอบนั้นไม่รอดนี่นะเขาจะล้มไปเลยนะแต่ว่าเขาทำมาเยอะแล้วนะทำมาแบบวุ่นแล้วก็ชนะเนี่ยเพราะเขากล้าเสี่ยงกล้าทำแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อยากทำนู่นทำนี่แต่เจนเซนหลวงนี่เอาความเพอร์เฟกต์ผลิตอย่างดีเขาเป็นเอนจิเนียร์ได้ยังไงภาพพจน์ยังไงกับคนชั้นกลางมือสกปรกที่จะทำอะไรต่างๆยังไงต้องแต่งตัวแบบให้มันเหมาะสมใส่เสื้อหนังแบบสีดำตัวเก่งของเขาเพื่อโปรเจกต์ภาพว่าเราคือเอนจิเนียร์เราคือคนที่จะผลิตสินค้าที่เพอร์เฟกต์ดีที่สุดไฮเทคที่สุดใช่ไหมจากนั้นนี่ก็นอกจากนั้นแล้วเวลาคุณปรากฏตัวที่ไหนหรือทำอะไรเนี่ยคุณก็ต้องโปรเจกต์ภาพนี้ไปโปรเจกต์ภาพของเขาคือคนติดดินโตขึ้นมาจากดินใช่ไหมขนาดแบบเข้ามาประชุมใหญ่นะเจอผู้จัดการซัมซุงเจ้าของซัมซุงประชุมเสร็จไปยังไงเฮ้ยไปกินกันตลาดตรงนี้นะเอาโอเพนแอร์แล้วก็กินเบียร์นู่นนี่โชว์ออฟเลยคนนี่กรี๊ดเลยนะซัมซุงเนี่ยเคยอ่ะผู้บริหารใหญ่เจ้าของซัมซุงมานั่งกินกลางตลาดไม่มีแต่เป็นเส้นหวงดึงมาแล้วตัวเขาเองก็เฮ้ยฮ่าฮ่าแบบชาวบ้านเลยคนกรี๊ดกันทั้งในเอเชียเนี่ยกรี๊ดพอๆกับอีลอนมัสก์เนี่ยรู้สึกว่าเจนเซนหูนี่มันแน่ว่ามันเก่งว่ามันเป็นพวกเราเองนะไม่เคยก็จะโปรเจกต์ภาพว่ากลับบ้านมานั่งกินพุ้ยตะเกียบอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยเดินกินตามตลาดอะไรต่างๆนี่ก็เป็นภาพที่เขาโปรเจกต์ออกมามันคอนทราสต์นิดหน่อยแล้วเขาจะไม่มีพิธีรีตองใหญ่โตอะไรนะแต่อีลอนมัสก์ไม่ใช่เดินเจอกับประธานาธิบดีหรูหราต้องแต่งตัวดี
1: เล่นใหญ
0: ่เล่นใหญ่อีกคนละแบบนะก็เลยที่ผมเลยบอกสะท้อนมาที่ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยใครจะชนะในอนาคตซึ่งมันมีทั้งสองฝ่ายอะว่าเฮ้ยเป็นไปได้จีนต้องชนะเพราะจีนมีคนเยอะและคนแบบเจนเซนหวงในเมืองจีนมีเต็มเลยนะคนที่ขยันขันแข็งตามอย่างที่ผมพูดเน
1: ี
0: ่ยแต่ว่าอเมริกาเขามีคนอพยพมีคนเก่งที่สุดของโลกที่มีแรงจูงใจมหาศาลมีแอมบิชันมหาศาลเข้ามาสร้างอเมริกาไม่ก็คือเขาก็หากินของเขาแต่เขากลายเป็นคนสร้างอเมริกาซึ่งอันนี้ก็มีพลวัตมหาศาลในอดีตที่ผ่านมานี้เขาชนะอนาคตเราไม่รู้หรอกเมืองจีนเก่งขึ้นทุกวันคุณผลิตของใหม่เราก็ทำตามอันเลยแล้วคนเราอยากนะครับนี่ก็เราก็มี
1: เวลาเดี๋ยวเราต้องติดตามแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันเป็นการเทียบเคียงด้วยนะสองผู้นำสำคัญของโลกนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
4: ไปทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหทัยสมาคมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท่านนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติจับตากกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้เล่งออกเอกสารแจงความคืบหน้ากรณีนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรื่องการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่ากกต.ทั้ง7คนคือผู้ชี้ขาดว่าคดีการหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่โดยเตือนว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องถึงศาลอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวและยังเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงเรื่องอนุญาตให้นำโพยเข้าสถานที่เลือกสว.นั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าในวันนี้กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีหัวการเลือกสว.ต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าวอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงคลองเตยอโศกยันไม่หวั่นกระแสโพนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นในเขตคลองเตยและเขตวัฒนาโดยเดินทางไปยังสวนเบญจกิติเพื่อพบปะประชาชนที่มาใช้บริการและออกกำลังกายพร้อมร่วมสำรวจพื้นที่ด็อกพาร์คสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนสำคัญของคนเมืองโดยนายอนุชาได้เปิดวงสนทนากับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก่อนจะเดินทางต่อไปยังตลาดรวมทรัพย์อโศกเขตวัฒนาร่วมกับนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสก.เขตวัฒนาหมายเลข5เพื่อทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายอนุชากล่าวถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายว่าตนต้องทำงานหนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นและกลับดึกขึ้นเพื่อเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนประเด็นเรื่องผลสำรวจความนิยมหรือโพลที่ปรากฏว่าคะแนนของพรรคยังไม่เป็นอันดับหนึ่งนั้นนายอนุชายืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมาโดยตลอดและเข้าใจดีว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
9: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมา

0: Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะคะวันนี้กลับมาพบกัน11นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะวันนี้ต้องติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนนะคะเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยเฉพาะเหนืออีสานตอนบนนะคะตะวันออกนะคะ3ภูมิภาคนี้เพราะว่าจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางแล้วก็จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันด้วยนะคะทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็อาจจะทำให้มีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะถ้าตรงจุดไหนมีฝนตกฟ้าคะนองก็คลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรกว่าอันนี้ก็ต้องเตือนชาวเรือเนาะส่วนชาวอีสานกับชาวเหนือนี่นะคะอันนี้ก็เตือนน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนาะก็ในช่วงหน้าฝนก็ต้องเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าตั้งแต่เช้าก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนาะตอนนี้คนไทยก็อาจจะเรียกว่ากินนอนไม่เป็นเวลาเท่าไหร่เนาะผลพวงจากฟุตบอลโลกนะคะที่เริ่มมาเพราะบางท่านก็อาจจะไม่ได้เชียร์ทีมที่เตะในวันนี้หรือเมื่อคืนอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะแบบนอนพักผ่อนไปก่อนแล้วก็คืนนี้ค่อยว่ากันนะคะสำหรับฟุตบอลโลก2026ใช่ไหมคะมันจะมีรอบตีห้าก็มีนะเมื่อคืนนี้ก็ตอนเช้าๆหน่อยประมาณนี้นะคะใครที่เรียกว่าอาจจะแบบเผลอหลับไปอุ้ยแข่งกันจบแล้วอย่างเริ่มคู่ตีสามอย่างเงี้ยเนาะใครบ้างที่ตั้งนาฬิกาปลุกตีสองครึ่งแล้วตีสามดูบอลอย่างเงี้ยน่าจะน้อยมากเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบหลับสบายมากนะคะก็ดูย้อนหลังได้เนาะสำหรับคู่เมื่อคืนใช่ไหมคะเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นอะ2ประตูต่อ2เสมอกันนะคะก่อนหน้านั้นเที่ยงคืนเยอรมันค่ะ7-1นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันมาดูผลย้อนหลังเอานะคะจะได้ทันสถานการณ์นะคะแล้วก็เรื่องของอะไรอีกวันนี้อ้อเรื่อง AI นะภาพ AI ที่หลายคนตอนนี้ก็อาจจะแบบแชร์ไปโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือภาพ AI นะคะแล้วก็เยอะมากเนาะเกี่ยวกับนี่แหละทั้งพอหลังจากที่มีตั้งแต่เมื่อวันที่13แล้วนะคะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดนะคะเกี่ยวกับพระราชพิธีเนาะตั้งแต่ขบวนพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเริ่มเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีช่างภาพทั้งแบบมือสมัครเล่นมืออาชีพก็อาจจะเยอะนะคะแล้วก็บางคนนั้นเนี่ยก็แชร์ภาพให้คนที่อยู่ทางบ้านหรือให้ FC ได้เห็นนะคะแต่ว่าก็จะมือดีเอาภาพเหล่านี้ไปทำเป็นภาพ AI ซึ่งก็ไม่ควรนะคะตอนนี้เจ้าของภาพจริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะตามหาตัวว่าเอ๊ะต้นตอนะมีการไปแต่งภาพยังไงก็อาจจะยากหน่อยนะแต่ว่าก็ขอความร่วมมือเนาะจริงๆมันก็ไม่น่าจะดูยากเนาะอันไหนภาพ AI ไหนภาพจริงเนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าบางท่านด้วยความที่แบบก็อยากแชร์แต่ว่ามันเป็นภาพ AI อ่ะก็ไม่ควรที่จะแชร์ด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับในบรรยากาศแบบนี้นะคะที่คนไทยกำลัง เศร้ากันอยู่นะคะวันนี้วันจันทร์ก็เดี๋ยวไปคุยกับพี่ออฟนะคะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com สวัสดีนะคะพี่ออฟ
3: สวัสดีครับคุณศรีวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
2: ค่ะพี่ออฟดูออกเลยไหมภาพ AI ว่าเนี่ยภาพนี้แต่งขึ้นมา AI แน่นอนมันก็ไม่น่าจะยากเนาะ
3: ก็มันคำว่ามันก็ดูได้ดูได้แหละแต่ว่า
2: ดูได้เน
3: า
2: ะ
3: ประเด็นคือคนไม่สนว่าเป็นอะไร
2: อ
3: ๋
2: อ
3: และคนไม่ได้สนว่าเป็น AI หรือไม่ AI ไ
2: ม่ได้แชร์ก็แชร์
3: เขานี่คือความคือการดูออกไม่ออกไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือจิตสำนึกจิตสำนึกของการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จมากกว่าอย่างตั้งแต่ตอนน้ำท่วมและที่เห็นวิดีโอ AI สัตว์ตัวนู้นช่วยตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเนี้ยอยู่ซึ่งคนทั่วไปก็ดูออกว่าเป็น AI แต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้มีสำนึกอะไรว่าจะ AI แล้วมันแชร์ไม่ได้หรือไม่ควรแชร์ข่าวเท็จนี่ผมว่าเป็นประเด็นที่ร้ายแรงกว่าการแยกแยะซะอีกสำหรับผมไอ้เรื่องน้ำท่วมมันก็เป็นเรื่องนึงนะแต่เรื่องเนี้ยไม่ควรอย่างยิ่งควรจะเรื่องที่แชร์ภาพที่ถึงโอเคไม่มีอะไรโอเคอ่ะพูดง่ายๆว่าน่าจะให้ตำรวจจับให้ได้สักทีสักคนหนึ่งที่เอาภาพจริงๆผมเท่าที่รู้ถ้าตั้งใจก็อาจจะพอไล่เช็คได้นะ
2: ได้ไม่น่าจะยาก
3: ภาพนี้มันมาจาก AI มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทิ้งร่องรอยไว้อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็อยากให้ผมก็ได้ยินมาว่าคนเก่งๆในประเทศนี้เยอะเหมือนกันนะในการจะสื่อ
2: เยอะแน่นอน
3: แล้วเครื่องไม้ในปัจจุบันเนี่ยในการใช้เขาเรียกย้อนกลับย้อนประวัติในการแชร์ย้อนประวัติอะไรเงี้ยทุกวันนี
2: ้
3: ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเครื่องไม้เครื่องมือก็น่าจะมีแหละแล้วก
2: ็
3: ขอให้หน่วยงานตั้งใจทำหามันให้เจอว่ามันไม่ควรทำเรื่องอื่นก็ไม่ควรนะแต่เรื่องนี้ยิ่งไม่ควรเรื่องนี้ยิ่งไม่ควร
2: ก็เพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนที่แชร์อย่างที่พี่ออสบอกพูดถูกเลยว่าเนี่ยบางคนรู้แต่อยากแชร์มันเป็นภาพที่เหมือนถูกจริตอยากแชร์ภาพนี
3: ้มันคือเอารูปอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแค่เอารูปคนอื่นธรรมดาไปทำ AI ผมยังไม่กล้าทำเลยมันก็ผิดแล้วนะแค่คนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่เอาภาพคนอื่นไปใส่ใน AI หรือแม้กระทั่งเอารูปลูกตัวเองไปใส่ใน AI จริงๆก็ไม่ถูกนะผมเคยคุยแต่โอเคแต่พี่ที่เป็นคนที่ดูแลเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยที่ผมเคยไปร่วมงานหลายปีแล้วนะแต่ว่าผมเขาพูดมาผมก็จำเรียกว่าจำติดตัวไปเลยว่าแม้กระทั่งลูกเราเองเราก็ไม่มีสิทธิ์จะเอาไปทำอะไรเพราะโตขึ้นที่ต่างประเทศก็มีการฟ้องร้องมีการอะไรกันในขณะลูกเราเองเรายังไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาเลยเพราะฉะนั้นยิ่งลูกแบบนะก็ไม่ควรจัดนะก็
2: ใช่ค่ะคือตอนนี้ที่หลายคนอย่างที่บอกอ่ะไม่แคร์ไม่อะไรอยากแชร์ก็คือเกี่ยวกับสถาบันเนาะก็ให้สังเกตนิดนึงนะคะสังเกตนิดนึงว่าคุณภาพของภาพของคลิปเนี่ยมันมีความผิดธรรมชาติอยู่นะแล้วก็เช็คสภาพแวดล้อมอะไรพวกนี้คือตั้งสติก่อนแชร์อ่ะเขาจริง
3: ๆอยากให้มีหน่วยงานหนึ่งเตือนคนแชร์ก่อนนะเนี่ย
2: เตือนก่อน
3: แชร์ก่อน
2: เตือนก่อน
3: คนแชร์คือคนแชร์มันบางทีคนแชร์มันทำให้ข่าวมันปูตีให้คอนเทนต์มันปูพอมันปูเสร็จปุ๊บไอ้คนที่ทำมันก็ได้ใจว่าเนี่ยฝีมือฉันมีคนเอาไปแชร์เยอะมันเหมือนโลกแฮกเกอร์ใครแฮกได้แล้วไปคุยมันก็จะพาวมันก
2: ็
3: มันจะมีก็เรียกว่ามีความภูมิใจในสิ่งที่มันทำไม่ดีก
2: ็
3: เราต้องเล่นคนที่แชร์ก่อนนะครับ
2: ให ้คนนั้
3: นเล่นงานในคนที่แชร์ก่อนซึ่งอาจจะเป็นลุงป้านะเอาที่เรารู้จักไม่รู้เธอก็เตือนมาก่อนว่า
2: เตือนก่อนเตือนนิดนึงใช่เราจะได้แบบหยุดวงจรกระจายภาพคือถ้ามันยิ่งแบบนี้ยิ่งปล่อยอ่ะมันจะยิ่งเสี่ยงผิดกฎหมายนะพี่ออสเนาะ
3: ผิดอยู่แล้ว
2: ผิดแน่นอนอยู่ที่เราว่าอย่าไปกดไลค์อย่าไปคอมเมนต์ไม่แชร์ต่ออะไรประมาณนี้
3: ใช่ใช่จะอ้างว่าไม่
2: รู้สึกว่ายังไม่จริงจัง
3: จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าต้องเตือนซะหน่อยละเพราะว่ามันไม่ดีหรอก นะไม่ต้องเป็นเรื่องอะไรเรื่องแค่ข้อมูลเท็จทางอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ควรแล้วไง
2: ใช่ไหมคือเอาจริงนี่ก็ถามอยู่คนหนึ่งนะเขาบอกว่าทำไมถึงแชร์ล่ะเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนี่ก็บอกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้มีเจตนาร้ายประมาณว่าไม่ได้แบบอาฆาตมาดร้ายหรืออะไรอยากแชร์เพราะว่ามันเป็นภาพที่เขาเข้าใจผิดใช่จริ ง
3: เข้าใจผิดต้องเรียกว่าเขาหรือมันเขาแล้วกันนะใช้คำว่าเขาเขาเข้าใจผิดก็ทีอารมณ์มันขึ้นก็ทีครับ
2: อารมณ์มันขึ้นเนาะจริงแล้วพวกเนี้ยก็ไม่ได้เจตนาร้ายอะไรก็คือก็อาจจะว่าก็แปลงมาก็มาจากภาพเดิมนั่นแหละอะไรเงี้ยก็ยังมีเถียงอีกอ่ะเราอุ๊ดอย่างเงี้ยเราจะเตือนกันยังไงก็ต้องให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วกันถ้างั้นเน
3: า
2: ะ
3: อยากให้สภ.ใกล้บ้านท่านไปส่งจดหมายไปบอกว่าการทำผิดอันนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพอันนี้ของแท้ท่านแชร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตำรวจเขาคงไม่กว้างขนาดนั้นหรือเปล่าลองดู
2: เนาะลองดูก็อยู่ที่ตัวเราแหละนั่นแหละอย่าไปกดไลค์อย่าไปคอมเมนต์เลยถ้าเห็นว่าภาพมันเป็นภาพเออันไม่ใช่ภาพจริงอ่ะ
3: ใช่ครับผมกลับมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเตรียมไว้ช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกด้วยแล้วก็มีกระแสซีรีส์ทนายกีตาร์ใช่ไหม
2: มี
3: กระแสคอนเทนต์เยอะแยะเลยแล้วปรากฏว่าคอนเทนต์ทั้งหมดนี้ส่วนทั้งหมดเกือบส่วนใหญ่แล้วกันนะจะต้องเสียเงินดูจะต้องซื้อดูจะต้องอะไรดูซึ่งก็นี่เป็นช่องที่แฮกเกอร์จอดลองรออยู
2: ่
3: แฮกเกอร์ส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ภารกิจของพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้พวกไอ้คนที่ชอบขโมยของชาวบ้านเขาเพราะตอนนี้ก็มักจะเอาสิ่งที่เป็นกระแสมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างเพื่อหลอกให้คนเข้าไปใช้เยอะๆแล้วเขาต้องการจะเอาเครื่องมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยฝังโปรแกรมเพื่อเขาสามเพื่อแฮกเกอร์มันใช้คำว่ามันนะครับไม่อยากใครมันก็จะทำการส่งข้อมูลมายังมือถือของเราหรือโทรทัศน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแต่งกายไว้ไปโจมตีคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแฮกเกอร์เขามักจะยืมเครื่องคนอื่นไปโจมตีคนอื่นเสมอมันคงไม่เอาใช้เครื่องตัวเองในการไปโจมตีแบบตรงๆไปตรงมาอย่างเช่นไปโพสต์ด่ารัฐบาลไปโพสต์ด่ารัฐมนตรีไปโพสต์ด่าโดนัลด์ทรัมป์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปโพสต์ด่าคนอื่นโดยปกติแล้วพวกแฮกเกอร์หรือพวกไอ้คนที่ทำพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ข้อมูลตัวเองหรือไม่ใช้เครื่องตัวเองด้วยซ้ำในการโพสใช้เครื่องตัวเองแต่อ้อมไปยังเครื่องที่เป็นเป้าหมายแล้วก็ค่อยออกไปส่วนใหญ่แฮกเกอร์เขาจะทำอย่างนี้แหละซึ่งไอคนที่โดนจับสมมติว่าเป็นเราจะโดนจับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครทำเพราะเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะมาเตือนภัยครับ
2: อ
3: ยากมาเตือนภัยเรื่องเกี่ยวกับพวกเว็บและแอปที่ดูคอนเทนต์ฟรีดูหนังฟรีเคยได้ยินไหมพวกเว็บดูหนังฟรีหรือว่าดูบอลฟรีดูบอลบางสับที่เขาเรียกกันช่องทางธรรมชาตินั่นแหละนะครับซึ่งพวกเว็บดูบอลฟรีเว็บดูซีรีส์ฟรีเว็บดูการ์ตูนฟรีเว็บดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีที่ละเมิดลิขสิทธิ์แน่ๆผิดนี่ก็ผิดแต
2: ่
3: คนที่เข้าไปดูก็รู้ว่าผิดแต่ก็ยังเข้าไปดูเพราะอ้างว่าจนไม่มีตังค์ดูไม่มีตังค์จ่ายค่าโมโนแม็กไม่มีตังค์จ่ายค่า Netflix ไม่มีตังค์จ่ายค่า YouTube Premium ไม่มีตังค์จ่ายแค่แอปนู่นแอปนี่ก็เลยใช้ของฟรีซึ่งหมดทุกแล้วต้องบอกเลยว่าหมดทุกแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี้ยต้องยอมรับว่าประมาณ10-20ปีที่แล้วใครที่สามารถแอบขโมยดูได้คนนั้นกลายเป็นคนเก่งเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้น
2: ชมเลยได้รับการชื่นชมเลย
3: มันชมมันในหมู่เพื่อนนะโอ้เก่งว่าแอบมาดู
2: จังเลยอ่ะ
3: โอ้ยแอบดู UBC ฟรีได้เมื่อก่อนนะดูเคเบิลทีวีฟรีได้โอ้โหมันเก่งมันทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันเคยมีค่านิยมแบบนั้นจริงๆหรือกระทั่งการที่เป็นเยอะๆนะใช้โปรแกรมฟรีแอบใช้โปรแกรมฟรีแคร็กเรียกว่าแคร็กได้โคตรเท่เลยเมื่อก่อนเมื่อ10-20ปีที่แล้วใครทำได้มันเก่งแล้วมันค่านิยมแบบนั้นมันอยู่พักใหญ่ๆอย่างเช่น ศิลปินทำเพลงมาแล้วทำเพลงเป็น MP3 แล้วดูแล้วเท่โอ้ยเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแผ่นก็ฟังเพลงได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งยุคแรกๆมันว้าวอย่างนั้นจริงๆแต่ผ่านมา 10-20 ปีเรื่องลิขสิทธิ์เริ่มมีคนยอมรับมากขึ้นและเข้าใจมันมากขึ้นเข้าใจในแง่ของการในแง่ของศิลปินที่ผลิตผลงานเพลงว่ามันยากขนาดไหนเข้าใจบริบทของการจ่ายเงินดูอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมีช่วงแรกที่อินเทอร์เน็ตหรือคนทำสื่อหลายๆคนเนี่ยจะทำสื่อแบบ subscription ไม่ค่อยเวิร์กคำว่า subscription คือจ่ายเงินดูนะจ
2: ่
3: ายเงินซื้อเพลงจ่ายเงินในยุคก่อนหน้านั้นไม่เวิร์กจนกระทั่ง Apple เริ่มทำเรื่องไอ้แอปเสียตังค์แรกๆแอปเสียตังค์ก็ใครซื้อ iPhoneก็จะต้องซื้อแอปบางส่วนมาใช้ถูกไหมก็ตอนแรกๆอ่ะโดนก็เรียกว่าโดนเจลเบรกว่ากันไปก็เลยละก็จุดนั้นแต่จุดในยุคปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคนที่ยังหลงอยู่ยุคเก่าว่าการเจลเบรกได้เป็นเรื่องดีไม่มันอาจจะมีอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมไม่ได้แนะนำให้ใครขโมยของใช้หรือละเมิดลิขสิทธิ์แล้ววันนี้ไม่ว่าจะดูบอลดูหนังดูซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำว่าให้ไปจ่ายตังค์ดูซึ่งมันไม่กี่บาทถูกกว่าค่าตั๋วหนังสมัยก่อนที่คุณไปจีบแฟนคุณอีกบางทีถูกไหมอย
2: ่
3: างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมักจะแนะนำนะเสียตังค์ Subscribe ตัวถ้าคุณเงินไม่เยอะคุณก็อาจจะอย่าง Netflix คุณก็จ่ายเป็นเดือนไปเดือนนึงดู99สมมติเดือนนึง99บาท199หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ดูไปแล้วก็คุณยกเลิกแต่ประเด็นคือแอปหลายๆแอปยกเลิกยากแอปที่ดูซีรีส์จริงจังแบบดูอะไรเงี้ยหลายๆแอปเนี่ยเวลายกเลิกเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนและปุ่มเล็กมากมองไม่เห็นนี่ก็คือประเด็นหนึ่งกันที่ทำให้คนก็กลัวผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เคยซื้อแอปดูหนังแอปจริงๆนะแอปถูกต้องเลยเพื่อจะดูพี่โน้ตอุดมตอนนั้นนะผมก็จ่ายตังค์ซื้อไปเดือนหนึ่งเพื่อจะดูอันเดียวเสร็จแล้วพอหมดเดือนนั้นปุ๊บผมก็ดูหนังอีกนิดนึงเนี่ยหมดดูไม่ใช่หมดเดือนดูพี่โน้ตแป๊บนึงเสร็จปุ๊บจบเลยใช่ไหมมันก็จะมีอันอื่นก็ดูอีกนิดนึงแล้วก็ก่อนจะหมดอายุผมก็พยายามจะไปยกเลิกเฮ้ยยกเลิกยากเลยยกเลิกยากต้องยอมรับว่ายกเลิกยากจริงๆก็เลยเอ๊ะอ๋อเออแต่ก็ยกเลิกได้นะแต่ยากนิดนึงประมาณนี
2: ้
3: ก็เลยทำให้เกิดช่องโหว่ที่ทำให้พวกแฮกเกอร์หรือพวกขโมยจองโจรขโมยข้อมูลเนี่ยทำแอปมาหลอกครับก็จะเป็นแอปที่เป็นประเภทแบบดูซีรีส์ฟรีดูหนังฟรีสามารถลงได้ในโทรทัศน์นี่คือประเด็นปกติคนจะหวงแหนมือถือ
2: เออใช่
3: อยากลงแอปมั่วๆในมือถือ
2: เพรา
3: ะว
2: ่
3: ามันเกี่ยวกับธนาคารถ้าเกิดลงแอปมั่วๆในมือถือที่มีแอปธนาคารอยู่อาจจะโดนดูดเงินได
2: ้
3: แต่ถ้าเป็นโทรทัศน์ที่เป็นสมาร์ททีวีไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีแอปธนาคารก็เลยลงแอปมั่วๆในโทรทัศน์แทนนี่คือช่องที่หลายคนมองข้ามครับเฮ
2: ้
3: ยมันจะแฮกโทรทัศน์ฉันไปทำอะไรเพราะฉันก็ไม่มีอะไรถูกไหมปรากฏว่าเขาแฮกก็คือจะมีการให้โหลดแอปดูหนังฟรีดูบอลฟรีแล้วก็ดูซีรีส์ฟรีแบบที่เป็นแอปเลยนะก็เป็นแอปคือมันจะคลิกให้เข้าไปติดตั้งแอปพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะฝังเชื้อไวรัสซ่อนๆอยู่โดยที่มันไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นมันฝังโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก Android TV หรือ Smart TV Smart TV จริงๆมีเขาเรียกว่ามีหลาย OS มีหลายแบบนะแต่ Smart TV โดยทั่วๆไปก็จะมีแหละมี Android TV หรือพวกกล่อง Set Top Box พวกกล่องทีวีอ่ะมักจะมีรายงานว่าmalware ที่แฝงตัวมากับแอปพลิเคชันฟรีที่แอบให้ทำให้ไอ้ตัวทีวีเราดูหนังได้เนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายที่ทำให้มีแฝงไวรัสอยู่แล้วทำให้ทีวีของเราเป็นซอมบี้ไปโจมตีคนอื่นเป็นช่องทางให้แฮกเกอร์สามารถวิ่งเส้นทางผ่านทีวีเราแล้วก็จากทีวีเราไปโจมตีคนอื่นได
2: ้
3: ซ
2: ึ่
3: งถ้าโดนจับเราโดนก่อนเราโดนก่อนนะครับซ
2: ึ่
3: ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปดาวน์โหลดแอปพวกนี้แต่ประเด็นคือส่วนใหญ่คนที่ฟังเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาที่ฟังกล้องอยู่หน้าเรานะตอนนี้เด็กน้องๆเรียนอยู่ก็อาจจะไม่ได้ฟังประเด็นคือส่วนใหญ่มันจะเป็นที่น้องๆน้องๆที่เรียนมาต้นมาปลายหรือว่าต้องเพื่อนต้องเป็นคนที่พอมีความรู้ว่าจะลงแอปในทีวีทำยังไงหรือจะดูของฟรีทำไงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้หรือคนทำงานยุคแรกๆอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้อายุประมาณนี้แหละจะเป็นเหยื่อที่อันโอชาที่สุดของแฮกเกอร์เพราะว่ารุ่นลุงรุ่นป้ารุ่นป้าหมาม้าเนี่ยคงทำไม่เป็นแน่ๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป้าหมายก็น่าจะเป็น first stopper หรือว่านักศึกษาลงมาที่อายุน่ะประมาณนี้ที่จะทำเป็นเพราะหนึ่งเลยก็คือมันจะหลอกให้โหลดแอปโหลดแอปหน้าตามาตรฐานเลยแต่ว่ามันเป็นแอปที่อยู่นอกสโตร์ก็คือเป็นแอปซึ่งจริงๆการลงก็ค่อนข้างยากนะบอกเลยว่าลงยากเพราะโดยปกติไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือหรือในทีวีแต่ทีวีอาจจะหลวมกว่านะเวลาจะลงแอปพลิเคชันอะไรมันจะมีการขึ้นเตือนมาป้องกันก่อนว่าคุณกำลังลงแอปพลิเคชันที่นอกเหนือจากแอปสโตร์หรือ Play Store ที่อยู่ในของโทรทัศน์นะคุณเป็นแอปพลิเคชันต่างหากนะเราจะไม่อนุญาตให้ลงนะซึ่งโดยปกติทีวีจะมีป้องกันไว้หรือมือถือก็จะมีป้องกันไอ้การลงแอปพลิเคชันนอกสโตร์อยู่แล้วครับแต่บางครั้งไอ้ตัวเจ้าของเองน้องเองหรือตัวเจ้าของเองเป็นคนตั้งใจอนุญาตให้มันลงได้มันก็เลยลงได้นี่คือประเด็นนะครับพอลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดูหนังฟรีดูหนังละเมิดลิขสิทธิ์ฟรีแต่ว่ามันก็จะแฝงไปด้วยว่าทีวีเราจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นช่องทางที่จะทำให้ไวรัสหรือตัวแฮกเกอร์มาแวร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปโจมตีคนอื่นแล้วมันอาจจะไม่ได้ครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช้คอมทีวีของเราเครื่องเดียวนะมันใช้ทีวีของเหยื่อทุกคนบนโลกเนี่ยไปโจมตีสมมติไปโจมตีเพนทากอนไปโจมตีอะไรเงี้ยซึ่งแล้วเวลาเขาแกะรอยมามันก็จะเจอไอพีเยอะแยะไปหมดซึ่งทีวีของเราจะเป็นหนึ่งในนั้นซ
2: ึ่
3: งก็อาจจะทำให้เราก็จะถูกเป็นเหยื่อเราเป็นเหยื่อไหมตำรวจมันก็รู้ตำรวจเขาก็รู้แหละว่าเราถูกใช้เป็นเครื่องมือแต่เราก็ต้องโดนอยู่ดีนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากไม่ใช่ไอลงแอปมันยากไปแค่เข้าเว็บก็โดนแล้วครับเคยมีอยู่เหมือนกันว่าโอเคบางคนลงแอปไม่เป็นลงแอปไม่ได้ใช้เข้าเว็บเฉยๆเพื่อจะดูดูหนังละเมิดลิขสิทธิ์หรือดูหนังโป๊ดูบอลเถื่อนที่ประเภทเข้าเว็บอย่างเดียวที่ไม่ต้องลงแอปก็มีนะพวกนี้มันจะมีโฆษณาแฝงเว็บพนันอยู
2: ่
3: มีหลายครั้งที่เราลงแอปเว็บพนันหรือไม่ต้องเข้าอะไรก็คือแค่เข้าไปมันก็มีโอกาสติดไวรัสหรือติดมาแวร์แล้วโดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าเว็บเข้าพวกเว็บพนันปัญหาคือเว็บพนันครับเว็บพนันบางทีมันไม่ได้ถูกติดโดยการใช้แฮกเกอร์มาหลอกอะไรเรามาแอบฝังโปรแกรมอะไรเลยนะครับพวกเว็บพนันส่วนใหญ่มันจูงใจให้เรา

0: บรรลัยไปเพราะการพนันฟุตบอลโลกเห็นกระตา
1: จัดจัดเลยเหรอ
0: ใช่ครับทุกวันนี้อนาคตไม่น่าทุกคือผมรู้จักสองสามคนที่ผมรู้จักเนี่ยไม่มีใครมีชีวิตดีสักคนที่เล่นพนันแล้วแบบคือไม่จบเรียนก็ไม่จบเอาเงินค่าเทอมไปจ่ายบอลขโมยเงินเพื่อนยืมเงินเพื่อนไปจ่ายค่าพนันบอลเห็นมันเครียดมากมันเป็นเพื่อนเราแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่แบบว่าเราก็คงจะไปช่วยเหลือมันอะไรได้มากมายนักนะแต่ว่าก็มันน่ากลัวจริงๆครับคือ
1: จะเตือนก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: เตือนเหรอ
1: ตอนนั้นมันเตือนให้สติอะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: มันก็ในฐานะเพื่อนมันก็เฮ้ยขอบใจว่าออสเดี๋ยวจะแก้ปัญหาเองช่วยได้เท่านี้ก็ช่วยได้เท่านี้คือมันก็คือตอนมันทุกข์อ่ะมันก็มีความตอนที่เขาทุกข์อ่ะมันก็มีความสำนึกอยู่นะแต่อารมณ์มันเหมือนอดไม่ได้อะไรประมาณบอลโลกเลยบอลโลกเพราะว่าบอลโลกจำได้ไหมว่าย้อนหลังไปเนี่ยมันจะมีคู่พลิกล็อกบ่อยทีมใหญ่ๆมักจะไม่ชนะแล้วทีมใหญ่มักจะได้เปรียบเยอะก่อนแข่งแต่พอแข่งจริงๆไม่ได้ชนะตามที่คาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วมันบอกได้แน่ๆอะไรประมาณเนี้ยมันก็อดไม่ได้ไงผีพนันมันเข้าสิงไงก็เลยอยากเตือนด้วยนะช่วงบอลโลกช่วงนี้เรื่องการพนันเนี่ยผมคงไม่เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะเพราะว่าคงไม่เล่นแล้วล่ะมั้งวัยนี้แต่ก็อาจจะยังมีนะผมเห็นบางคนก็อายุเยอะก็ยังมีเล่นบ้างแต่เล่นแบบติดไปนวลนิดๆหน่อยๆก็ไม่ควรเล่นอยู่ดีแหละแต่ก็คงห้ามไม่ได้แต่ว่าที่เป็นห่วงคือพี่ๆน้องๆน้องๆกันนะคุณไม่ใช่พี่น้องๆหลายๆส่วนที่เล่นดูบอลแล้วเล่นบอลไปด้วยอะไรเงี้ยเล่นพนันบอลเนี่ยก็คือไฮไลท์จากการดูของฟรีก็คือมันก็จะมีการโอเคให้ไปลงทะเบียนเว็บพนันบอลซึ่งไปแทงบอลซึ่งแรกๆมักจะได้หรือไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยกล้าเล่นไม่เคยกล้าเข้าไปเว็บพวกนี้เพราะเว็บพวกนี้อันตรายจัดๆเลยครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีช่องไหนที่มันจะแอบแฮกเข้ามาในเครื่องเราหรือเปล่านะครับนี่คืออันตรายส่วนนึงก็คือมันแอบแฮกเข้ามาหรือแอบใช้ทีวีเราแอบใช้คอมพิวเตอร์เราไปโจมตีคนอื่นอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องที่น่ากลัวอีกเลเวลหนึ่งก็คือมันจะหลอนให้เราไปสมัครเว็บพนันผมยังสงสัยครับท่านผู้ฟังใครมีความรู้ช่วยบอกผมทีว่าสมมุตินะไม่มีเรื่องจริงนะสมมุติว่า
1: แค่สมมุติเอา
0: สมมุติว่าเราแทงบอลไปกับเว็บพนันแล้วเราได้เราได้เว็บพนันมันจะโอนเงินเข้าบัญชีเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เส้นเงินมันจะวิ่งเข้ามาบัญชีเราหรือเปล่า
1: ก็วิ่งเลยเหมือน
0: เส้นเงินมันบัญชี
1: พวกที่ซื้อหวยใต้ดินนี่แหละพี่ออสบางที
0: ถ้ามันเข้าบัญชี
1: โกงเลยนะ
0: ไอ้โกงไม่กลัวแต่คือแปลว่าเส้นเงินอ่ะมันวิ่งมาหาเราแปลว่าตำรวจก็จะเห็นเส้นเงินของพวกเว็บพนัน
1: เลยค่ะโดนบล็อกบัญชีกันไปเยอะแล้วใช่ถูกต้องเลยแล้วก
0: ็
1: กลายเป็นว่าคุณรับเงินจากบัญชีม้าด้วยนะเนี่ยโดนกันไปหลายคนแล้วนะคะ
0: นั่นไงคือมันไอ้ได้บอลอาจจะได้บอลมาหมื่นนึงแต่โดนจับแล้วโดนอะไรอีกมันคุ้มเหรอผมสงสัยตรงนี้แหละ
1: โดนไปเยอะแล้วค่ะ
0: อ๋อเหรออ๋อแปลว่ามันสืบได้ไม่ใช่มันตำรวจก็สืบได
1: ้เอางี้ง่ายๆนะคะอย่างพี่สีเนี่ยทำบริษัทรับเหมาทำไฟที่เคยประกาศอยู่บ่อยๆใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งเราก็โอนปกติคือเด็กพวกนี้เป็นพวกเป็นช่างเนี่ยมันก็เล่นบอลด้วยเล่นอะไรนะสล็อตมันก็เล่นของเขานะเขาว่างอ่ะ
0: ก็
1: เล่นไปแล้วก็โอนเงินปกติเชื่อไหมว่าพี่สีถูกบล็อกบัญชีเพราะว่าโอนเข้าพวกที่พัวพันพนันออนไลน์ค่ะพี่ออส
0: พวกลูกน้องไปเล่นพนันออนไลน
1: ์ถูกต้องค่ะมันถึงหมดเลยเขาสืบสาวเราเรื่องได้หมดเลยเพราะว่าคนที่เราโอนเงินเนี่ยเขาก็โอนต่อไปเล่นพนันออนไลน์เราก็โดนเข้าไปด้วยค่ะต้องไปปลดบล็อกที่ธนาคารเลยนะคะ
0: แต่ว่าเราไม่โดนเนี่ยเพราะเราไม่ใช่
1: คนเราไม่โดนเราก็ชี้แจงได้ว่าเราชี้แจงได้ว่าเราโอนก็โอนอย่างเงี้ยทุกวันแต่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งบัญชีมันถูกบล็อกเพราะว่าเขาไปเล่นพนันออนไลน์เนี่ยโดนค่ะ
0: แล้วอย่างนั้นเราก็ไม่จ่ายลูกน้องพนันผิดเพราะว่าจ่ายไม่ได้บัญชีเงินไม่เข้า
1: เขาก็เปิดบัญชีใหม่ใช่เขาก็ต้องเขาก็ไปเปิดบัญชีใหม่หรือใช้บัญชี

0: ชีเพื่อนบัญชีเมียอะไรของเขาไปตัวเขาเองเนี่ยบล็อกเป็นบัญชีม้าแถว2แถว3อะไรก็ไม่รู้ในศัพท์เขาเนี่ยค่ะ
1: โอ้บัญชีเมียนี่คือ0เท่ากับ0เลยนะครับ
0: ใช
1: ่คือไม่ได้คืนเลยนะครับ
0: ไม่ได้คืนเลยไม่ได้คืนเลยแล้วเผลอๆโดนบล็อกงานด้วยนะส่วนตัวเขาจะทําธุรกรรมอะไรไม่ได้ละโดนบล็อก
1: อ๋อเปิดบัญชีใหม่ก็ไม่ได้ถูกไหม
0: ไม่ได้แต่ยกเว้นตำรวจนี้ตำรวจก็แจ้งมานะไซเบอร์เขาบอกว่าถ้า อยากจะให้ตำรวจช่วยก็คือเดี๋ยวเขาจะปลดบล็อกให้หนึ่งธนาคารแล้วก็ใช้สำหรับดูแลเลี้ยงชีพอย่างเดียวห้ามไปยุ่งละอย่างนั้นนะได้แต่ต้องสืบสาวเราเรื่องว่าคุณจะไม่เล่นแล้วไม่เข้าไปยุ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: นี่แหละครับ
0: ยุ่งเลยค่ะ
1: เรื่องคือน้องๆถ้าฟังอยู่นะก็จริงๆผมอยากเตือนเรื่องนี้แหละเรื่องพนันบอลแล้วก็อะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆแล้วก็อย่างช่วงบอลโลกบอลยูโรอย่างงานบอลคอนเฟสคงไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกแต่ว่าไอ้คนเล่นมันก็เล่นทุกบอลจริงนะเท่าที่เคยได้ยินหลงเงินแต่ดีเดี๋ยวนี้ดีนิดนึงว่าสื่อหลักพี่ๆสื่อกีฬาที่เป็นสื่อหลักๆนะที่ผมตามฟังส่วนใหญ่ก็จะไม่มีละเมื่อก่อนมันยังมีรายงานบอลตุรกีรายงานบอลอียิปต์บอลแปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ฟังก็รู้ว่าที่รายงานบอลแปลกๆเนี่ยเพื่ออะไรพี่ถูกไหม
0: ซึ่งแปลก
1: บอลอะไรก็ไม่รู้แบบบอลดิบแปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งคนก็คงตามดูแหละนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่ที่เป็นสื่อหลักๆกีฬานะหรือส่วนใหญ่แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าส่วนอื่นผมไม่รู้แล้วกันว่าที่ผมฟังอ่ะไม่มีละไม่มีรายงานประเภทนั้นละซึ่งมันก็สะท้อนการพนันบอลนั่นแหละนะแต่ว่าโอเคแต่อย่างบอลยูโรบอลโลกครั้งเนี้ยโอเคผมก็ไม่ได้ดูแต่ว่ามันมีดูฟรีของโมโนแม็กเองที่เขามีให้ดูฟรีทุกวันคือผมเนี่ยจ่ายตังค์ไอ้ตัวโมโนแม็กสแตนดาร์ดไว้แล้วเพื่อดูลิเวอร์พูลจ่ายตังค์ปุ๊บลิเวอร์พูลฟอร์มตกปั๊บเซ็งเป็ดเลยครับเสียตังค์แล้วยังลิเวอร์พูลยังเล่นไม่ดีอีกเนี่ยมันน่าช้ำใจเข้าใจแฟนบอลทีมอื่นอย่างแมนยูเงี้ยจ่ายบอลจ่ายตังค์ดูบอลแล้วทีมเล่นไม่ดีมันก็เซ็งเขาเพิ่งเข้าใจแล้วออกแฟนแมนยูเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เออว่ะอุตส่าห์จ่ายตังค์ไม่เท่าไหร่อดนอนดูแล้วบอลยังเล่นไม่ดีเนี่ย
0: เออ
1: ว่ะมันแก๊ก
0: ซิม
1: จริงๆใช่มันแก๊กซิมจริงๆนะครับซึ่งอย่างเงี้ยผมมาเตือนภัยก็คือภัยไซเบอร์ตรงเนี้ยก็น่ากลัวนะครับทีวีเดี๋ยวนี้ไวรัสมันติดทีวีได้ด้วยนะมันแอบฝังเข้าไปในทีวีเราอย่างที่บอกไปแล้วหรือมันวิ่งลามไปติดที่กล้องวงจรปิดของเราได้ด้วยนะกล้องวงจรปิดอ่ะมันก็เป็นคอมพิวเตอร์ตัวนึงอยู่ข้างในใช่กล้องวงจรปิดที่นิยมที่ได้ยินข่าวมาว่าพวกมัลแวร์มันชอบพวกไวรัสเข้าไปติดแต่แปลเป็นไวรัสแล้วกันนะเป็นภาษาบ้านๆแต่จริงๆมันมีหลายแบบนะมันจะเป็นมัลแวร์ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ในบ้านหรือ IoT เลยอย่างเช่นพวกกล้องจอมปิดถูกๆที่เรานิยมใช้กันกล้องจีนอ่ะราคาไม่ถึงพันน่ะหลักร้อยไอ้พวกนั้นเนี่ยถ้าโดยปกติถ้าเป็นมาตรฐานเนี่ยมันจะเราจะต้องมีการอัปเดต security ของพวกตัวกล้องจอมปิดหรือแม้กระทั่งเราเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมักจะต้องมีการอัปเดตแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้หรอกเราไม่ค่อยทำก็จะเป็นช่องให้พวกไวรัสจะไปฝังในกล้องจอปิดมันคงไม่มาแอบดูเราหรอกเพราะส่วนใหญ่กล้องจอปิดเราก็ดูรถหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านดูขโมยอะไรอย่างนี้ถูกไหมมันก็ไม่ได้มีความลับอะไรแต่ว่ามันจะใช้กล้องจอปิดของเราเนี่ยเป็นซอมบี้เพื่อไปโจมตีคนอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตบ้านหนึ่งมือถือเจาะยากเพราะว่าอะไรเพราะมือถือส่วนใหญ่เราจะเล่นแล้วเราจะกลัวมือถือเราจะมีเรื่องแบงกิ้งเรื่องอะไรเราส่วนใหญ่พวกไวรัสหลังๆจะไม่ค่อยชอบมาสิงมือถือมากเพราะว่าแต่ถ้าสิงได้มันก็จะได้เลยนะเพราะว่ามันได้ข้อมูลอย่างอื่นไปเยอะเลยแต่ว่ามันจะเอาหมดครับพวกแฮกเกอร์พวกนี้มันจะเอากล้องจอนปิดแอบสิงเข้าไปในกล้องจอนปิดเพื่อส่งข้อมูลหรือก็ทีวีหรือเราเตอร์หรืออุปกรณ์ IoT ต่างๆอย่างเช่นพวกเซ็นเซอร์อะไรทั้งหลายแหละมันก็ชอบครับเพราะมันได้ปริมาณครับมันได้ปริมาณแต่ว่าบ้านหนึ่งบ้านไม่ใช่ว่ามีกล้องตัวเดียวถูกไหมกล้องจอปิดส่วนใหญ่บ้านหนึ่งบ้านก็จะมีกล้อง2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวบางบ้านมีเป็น10ตัวบางบ้านมี30ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเหมือนมีผีได้30ตัวสมมตินะบ้านรวยมากมีผีได้30ตัว มันก็จะสามารถทำอะไรก็ได้บนอินเทอร์เน็ตซึ่งน่ากลัวนะครับเราก็จะเป็นเหยื่อแล้วอีกหนึ่งนอกจากที่เราโอเคเราอาจจะเป็นแพะรับบาปด้วยอีกประเด็นหนึ่งคือจะทำให้เน็ตเราช้าครับเวลาที่มันตัดสมมติว่าบ้านเรามีกล้อง30ตัวแล้วกล้อง30ตัวตอนนี้กำลังส่งข้อมูลจำนวนมากไปโจมตีเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลสักที่หนึ่งไม่ใช่อาจจะไม่ของประเทศไทยนะแต่สมมติของที่หนึ่งอ่ะเฉพาะบ้านเราอ่ะมีผี30ตัวไปโจมตีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะทำให้อะไรมันจะทำให้เน็ตบ้านเราช้าแล้วถ้าเป็นทีวีมันจะทำมันไม่สนใจว่าทีวีจะค้างจะแฮงจะพังจะเบามันก็สมมติสิงทีวีเรานะมันก็จะส่งข้อมูลจำนวนมากจากทีวีเราไปโจมตีคนอื
0: ่
1: นแล้วจะทำให้ทีวีเราช้าและค้างและแฮงไปมันจะพูดง่ายมันจะจัดเต็มอ่ะมันจะทำว่าให้ทีวีเราทำงานหนักให้ที่สุดอ่ะ
0: เ
1: พื่อส่งแพ็กเกจจำนวนใหญ่มากๆส่งวิดีโอส่งอะไรก็ได้มันใหญ่มากๆไปโจมตีทางฝั่งอื่นซึ่งก็จะทำให้เครื่องเราช้าด้วยนะครับซึ่งวิธีป้องกันทำยังไงครับก็อาจจะต้องอัปเดตอันนี้อาจจะต้องมีความรู้นิดหนึ่งก็คือหนึ่งเลยคือเราต้องไม่ที่จะไปดูเว็บเถื่อนใช้ทีวีหรือมือถือหรืออะไรก็ไม่ไปดูเว็บที่มันละเมิดลิขสิทธิ์เว็บโป๊ะเว็บหนังเถื่อนเว็บบอลเถื่อนเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายแหล่มันไม่เข้าไปอยากเข้าไปก็ป้องกันได้แล้วก็อัปเดตตัวOS ของตัวทีวีหรือตัวมือถือเราก็ต้องอัปเดตเรื่อยๆมันก็จะมีการอัปเดตนะครับแล้วก็พยายามใช้แอปที่มันหยุดถอนถ้ามันมีอยู่แล้วก็ต้องพยายามถอนหรืออันอินสตอลตัวแอปพลิเคชันที่เถื่อนๆนั้นนะออกลบออกให้หมดนะครับซึ่งก็อาจก็น่าจะพอช่วยได้เนี่ยก็จะทำให้บ้านเราคงไม่อยากให้บ้านเรากลายเป็นที่ฝังผีซอมบี้ไปโจมตีชาวบ้านเขาอ่ะนะครับผมซึ่งก็เป็นช่องทางที่เราผมอยากจะมาเตือนครับว่าเดี๋ยวช่วงนี้บอลโลกเยอะมีซีรีส์มีอะไรที่คนนิยมดูมันก็จะมีกระแสแบบนี้แหละที่ทำให้เป็นช่องทางให้แฮกเกอร์หากินเรียกว่าช่วงหน้า งานของเขาบอลโลกบอลยูโรที่คนดูเยอะๆเนี่ยนะครับก็อยากจะเตือนทั้งเรื่องการพนันด้วยแล้วก็เรื่องการลงดูแอปเถื่อนเว็บเถื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าไปลงเลยครับเสียเงินซื้อดูแต
0: ่
1: โอเคบอลโลกแต่บอลโลกก็ราคาสูงหน่อยมันก็จะมีของฟรีให้ดูไงอย่างผมก็ผมดูโมโนแม็กสแตนดาร์ดสปอร์ตเนี่ยจ่ายตังค์ไปปีที่แล้ว1,900ใช้สิทธิ์ AIS ไปปรากฏว่าปีนี้ดูบอลไม่ได้ดูบอลโลกไม่ได้หมดอายุใกล้จะหมดอายุแล้วผมก็มันก็จะมีให้ดูฟรีของโมโนแม็กแล้วก็ดูฟูลไฮไลท์ไม่ได้ดูไฮไลท์แต่งไม่ได้10กว่านาทีแต่มันดูไฮไลท์สั้นได
0: ้
1: ดูไฮไลท์สั้นได้ก็สะดวกดีพอดูไฮไลท์สั้นได้ก็พอรู้เรื่องดูว่าลิเวอร์พูลเด็กลิเวอร์พูล
0: เป็นยังไง
1: เล่น
0: ยังไง
1: ใช่เนื่องจากมันดึกด้วยแหละตีสามตีห้าใครจะดูไอ้คนอื่นก็ดูได้แต่ผมดูไม่ไหวว่ะ
0: จริงมันไม่น่าจะไหวเนาะคนที่ดูนี่ใหญ่เก่งมากเขาต้องนอนแบบมาเต็มๆแล้วเนาะพักผ่อนกลางวันมาเต็มแล้วอ่ะ
1: ใช่แต่ก็แต่ละคนก็มีวิธีการดูก็ดูให้สนุกอย่าไปเล่นพนันไม่ต้องเตือนแล้วนะผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละว่ามันบันเทิงมันแย่ยังไงนะก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นกีฬาเชียร์พอเล่นเวทให้เล่นกับเยอรมันเล่นได้ดีให้กัตโปยิงเยอะๆให้ฟานไดป้องกันได้เหนียวเหนียวให้ฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเชียร์นักเตะที่เราเชียร์อยู่ก็สนุกดีนะสนุกดีนะครับไม่ต้องพนันก็ได้นะครับผม
0: ค่ะได้ค่ะพี่ออสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรราชดามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com นะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ค่ะเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
0: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า30บาทสะดวกขอไป50บาทนะคะขอเพิ่มอีก20เนาะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะทำไม30บาทไปลดให้เขาเฉย50นะคะนี่ก็เป็นสินค้าแบบกลางๆเนาะถ้าหนักๆ หน่อยเหมือนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะช็อปมาเนียก็จะคิด100บาทค่ะกสทชได้มีการทำหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะที่มีการแจ้งแนวปฏิบัติการออกอากาศรายการกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนนั้นก็ให้มีการปฏิบัตินะคะตามที่มีการแจ้งประกาศนะคะก็เป็นการ ถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในการขอความร่วมมือสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ร่วมกันดำเนินการตามแนวปฏิบัติเหมือนกันนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงสัญญาณถ้ากรณีมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆนะคะจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณทันทีกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณด้วยกรณีข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการแล้วก็องค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังนะคะส่วนการออกอากาศของรายการแต่ละสถานีก็ให้นำรายการปกติมาออกอากาศได้นะคะเนื้อหาและบริบทของรายการก็ให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหากับรายการที่นำมาจากต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกท่านก็จะได้เห็นในแต่ละช่องนะคะรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะคะมีการปรับโทนสีองค์ประกอบฉากอันนี้ก็ทุกสำนักคำนึงถึงความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อหาและรายการเพื่อแสดงการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะคะแล้วก็การแต่งกายก็อยู่ในโทนสีดำหรือว่าโทนสีเข้มสุภาพได้ค่ะนะคะกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการก็เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพเช่นกันคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยแล้วก็เรื่องของโลโก้นะแต่ละสถานีตอนนี้ก็จะเห็นเป็นโทนสีดำนะคะก็ต้องมีการปรับโทนและเมื่อมีการกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์ของงานพระราชพิธีอยู่มุมขวาของหน้าจอแล้วก็ให้ปรับตราสัญลักษณ์ของสถานีนั้นอยู่มุมล่างของเป็นล่างขวาของจอเสมอนะคะการออกอากาศโฆษณาก็ยังคงเป็นไปตามแนวทางของการออกอากาศเนื้อหาตามรายการนะคะได้ตามปกตินะคะในระยะเริ่มแรกถ้าหากว่ามีความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติได้ให้ออกอากาศมีองค์ประกอบฉากเนื้อหารายการปกติให้ขึ้นถ้อยคำว่าบันทึกเทปก่อนวันที่12มิถุนายน2569นะคะทางนี้เพื่อให้ถือเป็นการปฏิบัติทันทีจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่ามีแนวปฏิบัติอื่นก็จะมีการแจ้งให้ทราบโดยทันทีนะคะจากสำนักงานกสทช.นะคะเป็นหนังสือด่วนที่สุดมาทุกคนก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะถึงแนวทางในการออกอากาศนะสำหรับตอนนี้นะคะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับAI เรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ก็เข้าใจว่านะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะกำลังดำเนินการอยู่นะคะและก่อนหน้านี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับในส่วนของพระราชพิธีแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอ้างถึงการประกาศขายข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยประมาณ36ล้านรายการซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงดีอีนะคะมีการมอบหมายให้ทางPDPC สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสคมช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วในการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นเนี่ยก็ไปดูแหล่งที่มาของการโพสต์ขายข้อมูลนี้ขั้นตอนการวิเคราะห์กับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลรั่วไหลที่เคยปรากฏในอดีตจากตัวอย่างนะคะข้อมูลที่ผู้ขายนำมาแสดงเนี่ยพบต้นทางของการประกาศมีลักษณะข้อความใกล้เคียงกับข้อมูลที่กำลังถูกเผยแพร่และอยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบเพื่อดึงข้อมูลตัวอย่างมาตรวจสอบเชิงลึกว่าเป็นข้อมูลใหม่หรือเป็นข้อมูลที่ถูกนำมารวบรวมจากเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลในอดีตนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเห็นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยบอกว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงหรือสามารถเชื่อมโยงได้ว่ามาจาก หน่วยงานใดซึ่งกระทรวงดีก็จะติดตามแล้วก็ตรวจสอบกรณีอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลจริงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเต็มที่โอ้ถ้าประกาศตั้งแต่นู่นแล้วค่ะวันที่11 12เนี่ย36กว่า36ล้านรายการนะคะป่านนี้มันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทุกคนก็ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนาะแล้วก็ที่สำคัญขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมถึงนี่แหละการคลิกลิงก์การให้ข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางออนไลน์นะข้อเตือนนะคะใครก็ตามที่มีการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีความผิดโทษสูงสุดปรับ 500,000 หรือจำคุก5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับขอให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากนะคะต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยค่ะต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลเพราะว่าจำได้ไหมเมื่อปีก่อนเนี่ยมีใครก็ไม่รู้ปล่อยปละละเลยนะคะจนเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันไหนมายอมรับว่าตัวเองขายข้อมูลไปไม่รู้เท่าไหร่นะเข้าใจว่าเด็กคนนี้น่าจะต้องติดคุกอยู่นะคะเนี่ยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนาะ2ปีกว่าแล้วเป็นข้อมูลคนไทยประมาณ55ล้านรายชื่อเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคะที่ทำให้สังคมมาตั้งคำถามว่าแล้วความปลอดภัยของฐานข้อมูลภาครัฐเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าณขณะนี้นะแล้วข้อมูลที่ถูกห้างว่ารั่วไหลเนี่ยมันมีทั้งชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชน13หลักข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆคือเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ปี66แล้วก็มาปี67ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันอีกนะคะตอนนั้นมีข้อมูลผู้สูงอายุเกือบ20ล้านชุดถูกนำไปประกาศขายบนเว็บใต้ดินน่ะนี่แหละค่ะตอนนี้สถิติด้านภัยคุกคามไซเบอร์ยังชี้เห็นเลยว่าแนวโน้มยังน่ากังวลอยู่นะสำหรับในบ้านเรานะคะยังไม่ได้ปลอดภัยเนาะโดยเฉพาะการรั่วไหลของข้อมูลยืนยันตัวตนอย่างเช่นชื่อนะรหัสผ่านนะคะโทเค็นเข้าถึงระบบได้อันนี้แหละอาจจะถูกนำไปต่อยอดในการหลอกลวงประชาชนหรือว่าโจมตีระบบของหน่วยงานต่างๆได้นะคะใครที่มีข้อมูลอะไรพวกนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะเพราะว่านี่อันตรายมากๆนะสำหรับข้อมูลหลุดที่ว่านี้นะคะแล้วไปโผล่ในดาร์กเว็บด้วยสิคะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกับทีมของ Modern Market นะคะมีหลายๆนักจัดรายการเลยนะคะที่มาช่วยกันในช่วงวันอังคารวันพุธแล้วก็พฤหัสดิฉันกลับมาวันศุกร์เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
12: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังตชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้หมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมโดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 นหรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจพระสงฆ์นิกรเกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิงพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตาหมายอายุ73ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63ปีเป็น อดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติดไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระทิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลไอบิเกลรังสี

0: ปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food Line Man Shopee Food แล้ว Robinhood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถใช้นกกระซิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
1: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจักรยานยนต์รับจ้าง

0: หลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินทร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินทร์ให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินเล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแม็กกาซีนและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยังในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120 บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100 บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80 บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินทร์นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็มีการท้าทายกันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงครับวันนี้ตำรวจเข้าสอบปากคำเหยื่อเมาแล้วขับแม่น้องเติมฝันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกเงินค่าเสียหาย10 ล้านบาทนะครับไม่รับการเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนะคำครับ
2: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลที่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน2 แม่ลูกจนแม่ขาหัก2 ท่อนแพทย์นัดผ่าตัดพรุ่งนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2 ขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจจะยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสพเมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10 ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งเรียกค่าเสียหาย500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเพราะได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลอง

0: แต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถหกล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะ
4: ครับศรีมหาโพธิ์ครับ
3: นะคะมุ่งหน้าไปแยกไฟแดงท่าตูมจากนั้นก็ปรากฏรถตู้มาจากภายในหมู่บ้านแล้วก็มีรถรับส่ง6ล้อตามหลังมาที่บริเวณกลางถนนจากนั้นรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนบริเวณกลางรถ6ล้อก่อนจะถลายจอดแน่นิ่งอยู่บริเวณริมถนนค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ประสานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอาสาสมัครภายในพื้นที่ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะคะพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพุ่งชนกับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้ารถบัสฝั่งคนขับร่องรอยกระจกแตกส่วนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณฝั่งกระบะคนขับมีร่องรอยยุบด้านหน้าอย่างเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวรถทั้ง2คันยังคากันอยู่ที่ริมถนนทำให้รถติดหลายกิโลเมตรนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมต่างพากันร้องไห้ระงมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนที่โดยสารมานะคะกับรถ6ล้อซึ่งเป็นนักเรียนจำนวนกว่า40คนนะคะมีได้รับบาดเจ็บ19คนอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาล8คนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั้งนี้ค่ะคนที่ขับรถชนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เกิดเหตุนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนเนี่ยบอกว่ารถบัสขับมาไม่เบรกเลยพุ่งชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถบัสอ้างว่าขับมาทางตรงความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรเห็นรถ6ล้อพยายามขับไหลตามรถตู้คันอื่นนะคะที่ออกมายกไฟเตือนแล้วแต่รถ6ล้อมาไม่พ้นทำให้ขวางลำส่วนลุงคนขับ6ล้อก็แย้งว่าตนเนี่ยขับรถตามรถตู้คันอื่นมาจนหัวรถถึงเส้นเหลืองของถนนแล้วรถคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125ถึง135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา66ถึง70บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ132ถึง140บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอนุไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 นาทีที่ผ่านมา 1,597.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ50ถึง60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับก ลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่านิวไฮครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกลเกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์โมสและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้งสองประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์โมซให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์โมซเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มในระหว่างที่หยุดยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงหนักทันทีร้อยละ4เคลื่อนไหวอยู่ที่ 83-84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนหนังสือขายดีทางการตลาด 6-7 เล่มและรถเบนซ์ใหม่อีกหนึ่งคัน
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับแซวเรื่องรถละเขินทุกทีเลยตอนนี้เนี่ย
3: เอากับโพสเยอะแล้วก็ต้องพูดถึงหน่อย
4: เออโอเคครับยังเห
3: ิน120ดวงอ่ะนะแต่มันสวย
4: จริง
3: ๆตัวเสีย
4: จริงจริงยอมรับยอมรับอาจารย์สวยสวยคุ้มคุ้มครับ
3: มันพูดตรงๆราคา2.2 ล้านเนี่ยคือ EQLA เนี่ย
4: เป็นไง
3: ไอตอนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณปี2555-57เนี่ยเข้ามาครั้งแรกนะ
4: ครับ
3: นำเข้ามาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นรถน้ำมันนะ
4: อ๋อนำเข้า
3: คือ CLA เนี่ยไม่เคยมีนะครั้งแรกที่มีเนี่ยคือเบนซ์เนี่ยเมื่อก่อนมันมีก็เลยปัจจุบันก็เลิกผลิตไปแล้วก็คือ CLS
4: CLS อ๋อ
3: รถ4ประตูเนี่ยแต่ทำทรงแบบ2ประตูแต่มี4ประตู
4: ครับนะอ๋อเป็นตระกูล F เลยใหญ่หน่อย
3: ตอนนี้ก็ไม่มีคนไม่มีตังค์ซื้อว่า CLS มันคันละ4ล้านกว่าใช่ไหม
4: ม
3: ันก็ทำอย่างเงี้ยลงมาเนี่ยเขาเรียก CLA
4: ครับ
3: เอาเข้ามาครั้งแรกในไทยเนี่ยปี57นะครับนำเข้าจากฮังการีคือมีโรงงานที่ฮังการีอีกเอาเข้ามา
4: อ
3: ันนั้นเนี่ยคันละ2.6 ล้านนะ
4: โอ้
3: อันนี้
4: เวลานั้นก็ถือว่าแพงกว่าราคาปัจจุบันเยอะนะ
3: แพงกว่ารถน้ำมันแพงกว่ารถ EV แต่นี้พอ EV เนี่ยพูดตรงๆก็คือ EV เนี่ยเหมือนรู้มันทำในไทยป่ะนะคันนี้ทำในไทยใช่ไหม
4: ผลิตไทยครับ
3: ผลิตไทยแต่ผลิตไทยตอนเป็นน้ำมันเนี่ยก็ยังแพงกว่า2.2 ล้านนะน่าจะประมาณ2.4-2.3 ล้านอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: เนื่องจากว่าราคาพวกนี้มันโดนกดดันโดยจีนไงก็เลยบอกโอ้โห2.2 ล้านเนี่ยตั้งราคาถูกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้รถไฟฟ้าของเบนซ์โคตรแพงเลยสวยไม่ก็ไม่สวยแล้วบางทีลดราคาทีมันลด 50% เลยมีรุ่นอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะเป็นรถไฟฟ้า
4: EQS
3: มันลดเลย
4: 50% ตอนแรก8ล้านเหลือประมาณ4ล้านกว่า5ล้าน
3: เลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่สวยแล้วก็คือทำรถไฟฟ้าหน้าตาเป็นรถไฟฟ้าคืออวกาศไปเลยซึ่งคนไม่ชอบคนชอบรถไฟฟ้าที่หน้าตาแบบรถน้ำมันใช่ไหมแล้วตอนนี้ไอ้ CLA เนี่ยมันนี่คือรถไฟฟ้าที่หน้าตาเป็นรถน้ำมัน
4: จริง
3: มันก็เลยคนก็เลยชอบแล้วมันก็ไม่ได้แพงด้วย
4: ครับ
3: แล้วก็ดาวก็จะมากสุด140ดวง
4: ใช่142ดวงผมจำได้เลยแบบโอ้โหไม่รู้มันแต่มันยอมรับอาจารย์คือมันเป็นรุ่นที่กระจังหน้าของมันน่ะมันตะโกนคำว่าเบนซ์มาตั้งแต่ไกลอ่ะไอ้ดาวของมันน่ะมันเป็นไฟ LED โดยรอบดาวฉะนั้นสว่างสวยหมดครับ
3: กลัวคนไม่รู
4: ้ผมว่าประมาณนั้นมันก็ดูขี้โอ้ขี้โอ้หน่อยๆมันก็เพลินๆดีอาจารย์ช่วงแรกๆครับ
3: มอกับหนุ่ยเลยกูแม่งตะโกนทุกวันไม่เป็นไร
4: ยังเหอะยังเหอะ
3: ไอ้ชนบุรีได้ไอ้ชนบุรี
4: ครับ
3: ใช่ไหม
4: ครับ
3: ถือว่า
4: ทีนี้

0: นี่ผ
1: มบวกหนึ่งเป็นสาม
0: ใช่อะอ๋อ
1: คุณที่ไง
0: โอเคโอเคครับ
1: ใครก็จะเอาของขวัญมาส่งให้คุณมันถ้าไม่ใช่คนพิเศษใครจะไปส่งรถเป็นของขวัญ
0: แต่ต้องบอกก่อนบอกแบบ to be fair ก่อนจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งรู้ว่าที่ธนบุรีเนี่ยเขามีรถสไลด์ที่เป็นรถกล่องของขวัญเนี่ยส่งให้กับลูกค้าเป็นปกติเหมือนกันหลายๆรายครับต้องบอกก่อน to be fair ซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์ดีว่าผมเซอร์ไพรส์ว่ารถราคาไม่ได้สูงมากคือแค่2ล้านกว่าเนี่ยมันไม่เคยเจอรถสไลด์ต้องบอกแบบนี้มันปกติมันต้องแบบ
1: แต่ก่อนหน้านี้มันไม่ม
0: ีเป็นไงครับ
1: ไม่มีหรอเพราะว่าอะไรรู้มั้ย
0: อะไรครับ
1: เพราะว่าถ้ามีเนี่ยเซลมันมาพร้อมด้วยแล้วแล้วมันถ่ายลงไปแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเรามันไม่มีมันเพิ่ง 2,000 นะ2,000 นะเวลาคุณเรียกรถสไลด์เนี่ย 2,000 นะ
0: อ๋อหรออันนี้ผมไม่ทราบเลย
1: คุณลองเรียกสิคุณลองเรียกคุณว่าคนระยะประกันมึงลองเรียกดิ 2,000 นะ
0: โอเค
1: ไม่ใช่ป่ะ
0: โอเคโอเคโอเค
1: แสดงว่าตอนนี้มันแข่งขันกันเยอะ
0: ครับ
1: ประกันกันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำแบบอะไรที่มันเกินความคาดหมาย
0: ทำให้ลูกค้าเซอร์ไพรส์อยากถ่ายแชร์
1: บางทีคนเขาก็อาจเขาอวดนะบางทีโอ้โหมาส่งชาวบ้านร้านตลาดแม่งรู้กันหมดเลยอ่ะใช่ไหม
0: คนก็เหมือน
1: ก
0: ัน เ
1: นี่ยท่านหนุ่ยถูกรางวัลลอตเตอรี่หนุ่ยจะบอกคนไหมว่าคุณถูกร้อยล้านเนี่ยคุณถูกร้อยล้านคุณบอกไหม
0: ถ้าร้อยคงไม่รู้ว่าคงไม่กล้าบอกมั้ง
1: เออนี่ก็ญาติพี่น้องมันถลุงเราหมดอ่ะ
0: จริงมาทั้งซอย
1: ช่วงหลังเนี่ยเขาเลยถึงมีเขาเรียก Quiet Luxury
0: รวยแบบเงียบ
1: เงียบเพราะโชงชางเนี่ยคนมันยืมเงินเรามั่งมาด่าเรารับหลังมั่งอะไรพวกนี้มันมีไงตอนหน้าแม่งไม่ด่าเราหรอกผมบอกเลย ใครจะมากล้า ลงมาด่าหนุ่ยแม่งฟาดกลับแบบ10เท่าอ่ะมึงอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนทีนี้ผมอยากพูดเรื่องนี้ก่อนพออาจารย์พูดถึงเรื่องรถผมขอเสริมนิดนึงเป็นจุดที่ผมก็เซอร์ไพรส์ผมว่าธุรกิจรถยนต์วันนี้มันเปลี่ยนบิสเนสโมเดลไปเยอะอาจารย์อย่างเช่นรถผมเนี่ยเดิมเนี่ยอย่างไอ้เจ้าเทสลาผมเนี่ยมันก็มีระบบออโต้ไพลอตล็อกรถอยู่ในเลนเป็นปกติแล้วกันเน
1: า
0: ะแต่พอเป็นเบนซ์คันนี้ CLA เนี่ยผมจะใช้ระบบช่วยบังคับพวงมาลัยที่มันคล้ายๆออโต้ไพลอตเทสลาแล้วกันเบนซ์จะเรียกว่าเป็นsteer assistant ซ้ำ
1: ไปจำไม่ได้ละเล่าให้ฟังหน่อยนะผมไม่เคย
0: มันเป็นระบบช่วยบังคับรถให้อยู่ตรงกลางเลนนะจ๊ะสมมติเลนถนนมันเป็นแบบนี
1: ้
0: มันก็จะบังคับรถให้อยู่ตรงกลางเลนให้เราอัตโนมัติแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเลนให้เรานะบังคับรถอยู่ในเลนตลอดเราก็ไม่ต้องขับรถเป็นหลักเราก็แค่เอามือแตะพวงมาลัยไว้แล้วมันก็มีระบบที่ล็อกความเร็วกับคันหน้าสมมติผมตั้งไว้110แต่คันหน้าขับ90มันก็จะวิ่งไปจ่อที่คันหน้าที่90ในระยะเบรกที่ปลอดภัยตาม
1: เนี่ยผมมีแต่ว่าผมไม่เคยใช้แต่ว่าล็อกรถล็อกในเลนเนี่ยตอนหลังผมอ่ะก็เลิกไปแล้วเพราะว่ามันดึงพวงมาลัยหนักมากไงบางทีแบบผมเหมือนมันดึงเราอ่ะ
0: เข้าใจมันบังคับให้เราต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลน
1: ใช่มันดึงจนผมบางทีกูจะไปชนเขาหนัก
0: หงุดหงิดผมเข้าใจ
1: ผมก็เลยปิด
0: ทีนี้ผมจะบอกว่าไอ้ระบบช่วยเหลือพวกนี้อาจารย์อย่างของเบนซ์เนี่ยผมต้องจ่ายเพิ่มเดือนละ 1,400
1: มันมีอะไรบ้างนะ
0: 9บาท
1: มันมีอะไรบ้าง
0: ล็อกรถอยู่ในเลนฟีเจอร์ที่ผมจ่ายเพิ่มไปก็คือผมไม่ต้องเอามือบังคับพวงมาลัยเป็นหลักผมก็มือแตะไว้แล้วผมก็คอยสายตามองไปข้างหน้ามันจะมีกล้องในการดูว่าผมอะมองถนนหรือผมแอบเล่นมือถือมันก็ต้องให้เราพร้อมจะคอนโทรลรถเมื่อเกิดอะไรขึ้นตลอดฉะนั้นเวลาขึ้นทางด่วนเงี้ยผมจะใช้ระบบพวกนี้เป็นหลักขึ้นปุ๊บผมก็ล็อกรถอยู่ในเลนปล่อยให้มันตั้งความเร็ว
1: ไดนามิกหมายว่าคุณเอามือไม่ต้องจับพวงมาลัยแค่แตะเท่านั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ซึ่งไอ้เทสลาเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่คิดเงินแต่มันให้ซื้อรู้สึกมันจะมีระบบออโต้ไพลอตแบบอย่างดีเลยจะซื้อมาแต่ตอนนี้มันไม่ให้ซื้อแล้วนะ
0: ใช่ครับของผม
1: ม
0: ัน
1: คิดเป็น subscription
0: ของผมเคยซื้อเมื่อคันก่อนเอาไว้อยู่ประมาณสักตีเป็นเงินไทยประมาณ150,000อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอก
1: ตอนนี้ไม่ให้แล้วนะ
0: ไม่ขาย
1: ไม่ให้แล้ว
0: ให้เช่าอย่างเดียว
1: subscription
0: ใช่ซึ่งไอ้เจ้า Benz จริงๆไอ้ระบบเนี้ยครับของ Benz ในต่างประเทศก็มีเปิดให้ใช้แล้วของ Benz จะเรียกชื่อว่าเป็น MB Drive Assist Pro บังคับรถได้เลยเหมือน Full Self Driving เลยอาจารย์
1: ก็คือเรามือแตะๆไว้เท่านั้นไม่ต้องไปขับแล้ว
0: แทบไม่ต้องแตะระบบพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนใหม่ครับม
1: ัน
0: แค่จะคอยดูว่าตาเรามองถนนหรือเปล่า
1: เมืองไทยต้องระวังนะถ้าเป็นฟูเลยเนี่ยเดี๋ยวมีคนข้ามถนนมีมอเตอร์ไซค์แม่ง ขับย้อนสอนอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยหน้าคอนโดผมเนี่ย
0: เป็น
1: น
0: ั่
1: งย
0: ้
1: อนสอนประจำเลยมันปีนไงนะผมไม่เคยใช้ระบบพวกนี้เลยนะ
0: ครับเข้าใจเข้าใจ
1: เ
0: ข้าใจซึ่งผมมันเป็นคนใช้เป็นหลักฉันผมเลยเลือกจากฟีเจอร์นี้เป็นหลักด้วยอ่ะทีนี้อย่างที่ผมบอก
1: มีคนขับรถไม่เหรอวะ
0: มีแต่คนขับรถผมใช้รถตู้อ่ะเวลาผมขับเองผมก็ใช้รถเ
1: นี่ย
0: รถพวกเนี้ยรถ
1: ที่มันแปลกก็คือเวลาคนจ้างคนขับอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็บางทีเขาก็ใช้รถตู้เขาก็ใช้ตู้ไปเลยไง
0: อ๋อผมไม
1: ่รถส่วนตัวเนี่ยบางทีเขาก็ใช้แค่วันเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้อันนี้ตามหลักนะ
0: ใช่ผมเป็นเหมือนกันผมเป็นเหมือนกันครับแต่ทีนี้พอยต์คือของในรถที่เราซื้อมาเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้มันเช่นผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้าผมจะใช้ระบบเบาะนวดในรถยนต์ผมนะในเบนซ์นะผมต้องจ่ายเงินเพิ่มเดือนละ69 บาท69 79จำไม่ได
1: ้ก็แสดงว่า subscription เนี่ยมันเข้ามาในรถละ
0: ถูกครับ
1: เข้ามาในรถละผมไม่แน่ใจว่าจีนเนี่ยต่อไปมันจะเก็บหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้ก็คือจีนไม่เก็บเนี่ยมันก็ถือเป็นความได้เปรียบ
0: มี
1: ความแอดวานซ์เนี่ยจีนแอดวานซ์กว่ายุโรปแล้วตอนนี
0: ้
1: แล้วก็ผมเข้าใจว่าจีนก็ไม่เก็บเพราะว่าในแง่ของแบรนด์เพราะว่าของแบรนด์เนี่ยมันยังสู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมพอสู้ไม่ได้มันก็ต้องให้เยอะ
0: ๆอะเป็นได้ส่วนของยุโรปอเมริกาพวกนี้เก็บ BM ก็มีซื้อแพ็กเกจเพิ่ม Benz มี Tesla มีจะเป็นเรื่องปกติของรถยนต์นับจากนี้มันเหมือนว่าเราวันนี้เรามีหน้าที่เช่าของมาเพื่อใช้เราแทบจะไม่ได้เป็นโอเนอร์อะไรเลยสักอย่าง
1: กูต้องจ่ายค่าน้ำมันแม่งเยอะแล้วแม่งต้องมาจ่ายแต่พอน้ำมันนะน้ำมันแม่งขึ้นอยู่แล้วแม่งต้องมาจ่ายนี่อีก 2,000 อีกอะไรเงี้ยนะ
0: จริง
1: อ่ะแต่จริงๆวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องนี้หรอก
0: ครับ
1: เราคุยจะคุยเรื่องไอ้ไทยช่วยไทย plus
0: ใช่ครับก็
1: เกินตอนนี้ก็คือต้องเรียนท่านผู้ฟังกันผมนี่ก
0: ็ได้ใช้ไหม
1: ได้นะได
0: ้ไหม
1: ผมได้
0: ใช้แล้วเป็นไงอาจารย
1: ์คือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ได้ครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้สมัครนะเพราะว่ามันมี20 ล้าน
0: อ๋อ
1: มันก็20 ล้านไอ้ก่อนเลือกตั้งอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยผมไปซื้อเนี่ยเขาก็ถามมีไทยช่วยไทยไหมไทยช่วยไทยไหมผมคิดว่าผมควรจะมีว่ะไทยก็ถามทุกวันเลยเดี๋ยวครั้งหน้ากูต้องเอาละตอนนี้ผมก็ไปยืนยันตัวตนอะไรในระบบใช่ไหมแล้วตอนนี้รู้สึกมันเลือกตั้งเขาก็เลยให้ไม่ได
0: ้
1: ตอนนี้ผมก็ที่ได้บอกว่าผมก็เลยไปลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งมันก็บอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนแล้วรออนุมัติคือตั้งแต่ผมไปยืนยันตัวตนคำนั้นมันลงทะเบียนให้ผมเลยไงอันนั้นผมก็ได้แต่ผมก็ไปลองใช้สนามตะกอนะโอ้ยดีมากเลยมันเราก็จ่ายน้อยลงไง
0: ม
1: ันไปซื้ออะไรวะไปซื้อมะนาว40 บาทอู้จ่าย16 บาทเองอ่ะแต่มีวันหนึ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวโอ้โห
0: เป็นไงครับ
1: ตอนหลังเลยเหลือ17 บาทเองใช้ทั้งวันนั้นซื้อไปสามหลายอันใช้ไปเยอะเหลือ17 บาทเลยก็เลยไม่ได้ใช้
0: ครับ
1: ก็กะจะใช้ให้หมดแหละใน1 เดือนน่ะ1,000
0: ผมว่าเป็นหนึ่งต้องยอมรับตรงๆก่อนไอเดียตั้งต้นของไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็คือคนละครึ่งซึ่งผมว่าเป็นนโยบายที่ดีนะทีเนี้ย
1: ดีอาจารย์สมคิดคิดไง
0: อ๋อก็เลยออกมาดี
1: อาจารย์สมคิดสิทธิ์คอตเลอร
0: ์ครับ
1: นักกลยุทธการตลาดเนี่ยใช่ไหมก็คิดมาอยู่แล้วค
0: ือ
1: ถ้าเกิดคุณแจกเงินให้เลยเนี่ยคนมันก็ไม่ต้องควักเงินใช่ไหมถ้าคุณแจกเป็นเงินสดเลยมันก็ไปใช้หนี
0: ้นั่น
1: ในประเทศที่คนชั้นกลางหนี้สินต้อง90 กว่า%เนี่ยคุณคิดว่าจะไปทำอะไรเรายังไงไม่มีหนี้คุณก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็ไม่เกิดเงินหมุนไงแต่ตอนพรรคเพื่อไทยที่แจกคนกลุ่มปอบางอ่ะ60 ขึ้นไป
0: หมื่น
1: ไม่มีใครไม่มีกระเตื้องอะไรขึ้นมาเลย
0: ใช้หนี้หมด
1: ใช่เปล่าแล้วก็ดูคุณอนุทินใช้เด็ดไอ้คนละครึ่งคราวที่แล้วว่าอู้หู
0: ฟูฟ้า
1: ได้ผลแล้วก็พวกชาวบ้านตลาดเนี่ยเปิดโรงแรมร้านเนี่ยดีเลยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มไงใช่ไหมในเพื่อไทยพลาดไปหลายอย่างก็เลยเหลือ70 กว่าที่นั่งไงใช่ไหม
0: โอเคพูดไปเดี๋ยวทัวร์ลงนะอาจารย์นะแต่ขอข้ามมาตรงนี้ก่อนข้ามตรงนี้ก่อนจาก Data ที่ทีมผมทำมาเนี่ยอาจจะเป็นตอนก่อนมันประกาศตอนก่อนที่คนจะเริ่มใช้จริงเนาะก็จะหลักๆเนี่ยคนยังคงมีปัญหาสอบถามเรื่องการลงทะเบียนอยู่ซึ่งอันเนี้ยยังไงไม่ว่าจะลงทะเบียนกี่รอบก็ยังคงเป็นปัญหาที่คนยังคงอยากให้คนช่วยซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าอาจารย์พอรู้ไหมว่าทำไม บ้านเราเนี่ยที่เคยมีคนแซวว่ามันเป็นประเทศแห่งการลงทะเบียนเนี่ยไม่ว่าอะไรจะมาใหม่ก็ต้องลงทะเบียน
1: เอาคนเฒ่าคนแก่เขาไม่รู้เรื่องจริง
0: ครับ
1: ลงไม่เป็นหรอกแล้วก็ลงทะเบียนก็บ้านเราก็คือเขาต้องการตัวเลขไงราชการต้องการตัวเลขไว้ยันไง
0: เป็น KPI
1: เป็น KPI
0: ม
1: ี
0: คนใช้ลงทะเบียนใช้กี่คน
1: ลงทะเบียนก็ตั้งกรรมการอนุกรรมการในพอกันนะ
0: จริงอนุมีไว้ทำไมก็ไม่รู้ตอบในฐานะเคยเข้าไปเป็นอนุเล็กๆอันนึงเข้าไปแล้วก็นั่งงงๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ 18% เนี่ยยังมีความงงของเรื่องนโยบายตกลง 60-40 มันคืออะไรคนเข้าใจว่ารัฐให้600เราจ่ายเราจ่าย400หรอไม่ใช่
1: มันจะต้องมาให้รัฐได้ 1,000
0: ใช่เนี่ยแหละคือสิ่งที่คนไม่เคลียร์ว่าตกลงแล้วฉันจะต้องเท่าไหร่จริงๆ60 40ฟังดูเยอะแต่พอรัฐให้ 1,000 มันเป็นตัวเลขที่คนทั่วไปอาจจะคำนวณตัวเลขไม่ได้ไงใช่ไหม
1: เราอ่ะถ้าเราใช้ครบ 1,000 เนี่ยคือไม่ใช้ไม่ครบก็ได้นะแต่เขาไม่ปัดเขาไม่เพิ่มให
0: ้ไม่เก็บ
1: ให้เราต้องจ่ายเงินประมาณ667บาทแต่เนี้ยง่ายๆเลยเวลาที่เราใช้เนี่ยสมมติเราซื้อ100นึงเราก็จ่ายแค่40
0: ครับ
1: ใช่มั้ยก็อย่างเงี้ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะมีแค่เท่าไหร่มึงก็เตรียมเงินไว้ประมาณ700แล้วกันปัดเศษไปเลย
0: ใน
1: กระเป๋าแค่เป๋าตังค์เนี่ยเดือนนึงเตรียมไว้700เลยนะ
0: ครับ
1: ไม่หมดไม่หมดอ่ะเข้า607เนี่ยมึงซื้อ100นึงก็เติม40มึงซื้อ50ก็เท่าไหร่ล่ะ20มันก็จะเป็นแบบนี
0: ้อืม
1: แต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าชาวบ้านที่แบบจนจริงๆอ่ะเขารู้บอกว่าคุณต้องมีเงินด้วยนะ
0: ไม่ใช่ได้เงินเปล่าต้องมีเงินมาเติม
1: เขาไม่ได้แจกคุณเหมือนบัตรคนจนนะเห็นไห
0: ม
1: บัตรคนจนต้องให้เลย
0: อ๋อบัตรคนจนได้เลย
1: พันหนึ่งไปใช้นั้นคงฟ้าได้เลยไงแต่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่บัตรคนจนคุณต้องมีเงินด้วย
0: อ๋อเนี่ยแหละคือสิ่งที่คนก็ยังสงสัยอยู่เยอะนะครับแล้วจาก Data ที่ทำมาจางก็ 40% เนี่ยก็ยังมีคนที่เรียกว่าตั้งคำถามแต่ตั้งคำถามในเชิงว่าทำไมลงทะเบียนรายใหม่ต้องรอตรวจสอบคุณสมบัติ3ข้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเคสที่แบบอะไรนะคนเป็นพ่อแม่แก่อยู่บ้านนอกบ้างอ่ะที่ลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีต่างๆเนี่ยก็
1: เป็นสิ่งที่คนนะอันนั้นคือบัตรคนจนแล้วนะอันนี้เราจะพูดไทยช่วยไทยพัฒน์หรือบัตรคนจน
0: เอาไม่ใช่ไทยช่วยไทยพัฒน์หรอครับที่แบบว่า
1: ไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นก็คือบัตรคนจน
0: คือเรื่องบัตรคนจนนี่ก็คือเป็นไงครับ
1: คือพูดตรงๆคือไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
0: มันเป็น
1: ฟิกคอร์ส
0: อ๋อเป็นฟิกคอร์สก็เลยอยากจะลด
1: มันก็ต้องจ่ายไปตลอดอ่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้ประเด็นเนี่ยคือมันจนจริงหรือว่าทำจนวะ
0: บางคนก็แกล้งจน
1: ถ้าจนจริงเนี่ยก็ว่ากันไป
0: ก็ให
1: ้แต่ถ้าทำเป็นจนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรได
0: ้ครับ
1: เขาก็เลยออกกฎเกณฑ์ใหม่ว่าถ้าคุณมีรถเก๋งในบ้านเนี่ยมึงไม่น่าจะจนแล้วนะ
0: อ๋อมีเกณฑ์ของเขาในการชี้วัดความจน
1: แล้วก็มีเกณฑ์ข้อนึงที่บอกว่าถ้าลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปลดภาษีเนี่ย
0: ลูกก็
1: แสดงว่าลูกเนี่ยแสดงว่าลูกเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินมาให้พ่อแม่เดือนละ 2,500 ซึ่งมันก็มากกว่าที่ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไห
0: ม
1: อะไรงี้จะมาอันนี้ทำไมล่ะจะมาขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ให้เลยแล้วก็เอาชื่อไปใช้เนี่ยคุณอุทธรณ์ได้นะแต่ถ้าอุทธรณ์หมายความว่าลูกเนี่ยจะโดนภาษีย้อนหลังนะก็คือเป็นการบอกว่าถ้าคุณโดนตัดพูดในงานท่านลูกคุณเอาชื่อคุณไปใช้เนี่ยคุณไม่ต้องอุทธรณ์หรอก
0: ต้องเว้นว่า
1: แม่กับพ่อแม่คุณกับคุณเนี่ยมัน
0: หักกัน
1: แทนกันเกียรติแทนกัน
0: โอ้ฟังดูแล้วมันคือถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าหนึ่งอันนโยบายสวัสดิการบัตรคนจนเลยเนี่ยกลายเป็นนโยบายที่จะยกเลิกไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: คนติดแล้วอารมณ์เหมือน30บาทติ ดแล้วติดแล้วห้ามแตะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดแล้วแล้วก็
1: อันเดียวกันอันเดียวกันใบคนจนอะไรกันฮะเดียวกัน
0: ครับแล้วก็ไทยช่วยไอ้คนละครึ่งอะไรเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยคนก็ติดแล้วมันดูเหมือนนี่เป็นนโยบาย
1: มันไม่ต้องทำบ่อยก็ได้ไทยช่วยไทยไม่ต้องทำแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันต้องจ่ายทุกเดือนมันเหมือนกับเราอ่ะต้องจ่ายค่าเช่าตึก จ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
0: อารมณ์เสริม
1: สมมติว่าถ้าเกิดว่ารายได้เราลดลงอ่ะเราจะทำไงให้เราอยู่ได้วะเราก็ต้องลดรายจ่ายไงรายจ่ายที่เราลดถ้าเราเป็นบริษัทเราก็เฮ้ยลดเราไปจะไปเช่าที่ใหม่ไหมตึกอยู่กลางเมืองเราไม่ต้องอยู่ได้ไห
0: ม
1: เราต้องไปอยู่เหมือนหนุ่ยไงเมื่อก่อนหนุ่ยไม่ใช่หนุ่ยนะหนุ่ยแบตไตอ่ะเมื่อก่อนไปเช่าช่องสามตรงตึกช่องสามมันแพงไงก็ไปเช่าที่อื่นได้ไหมเอออ
0: ๋ออ
1: ๋ออ๋อแต่พูดว่าเนี้ยอย่างแบรนด์เอทเมื่อก่อนก็เช่านี่ตรงเนี้ยพญาไทอ่ะ
0: ครับ
1: นะเอาเขากลับไปอยู่ที่ประชาสงเคราะห์ได้ไห
0: ม
1: ก็ถูกหน่อยไงใช่ไห
0: ม
1: เอาไฟก็แอร์ก็เปิดตัวเล็กลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ลดรายจ่ายอันนี้ประเทศก็เหมือนกันไง
0: ครับ
1: โอ้โหหนี้สินเยอะขนาดนี้แล้วก็สวัสดิการเยอะขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมจีนก็ยังไม่มีเลย30บาทจีนไม่มีนะ
0: ใช่ต้องบอก
1: จีนไม่เคยแจกเงินแจกทองอะไรพวกนี้นะ
0: นโยบายที่ชาติอื่นไม่มีเนาะ30บาท
1: นี่แล้วพอเราทำแบบนี้ปุ๊บใครมีอะไรก็เข้าโรงพยาบาลขอยาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรักษาก็แทนที่จะกินเปรี้ยวหวานมันเค็มน้อยหน่อยก็กินยาเป็นกระต่ายตายกับฟอกตายไอ้นักการเมืองก็เอ้าได้เลยพัดไปเนี่ยฟอกตายฟรีมะเร็งฟรีอะไรฟรีหมดแต่ว่ารายได้มันน้อยไงประเทศอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะอยู่ไง
0: แล้วยิ่งบวกกับอ่ะที่เห็นกระแสเมื่อไม่กี่วันก่อนบริษัทเทคออกมาประกาศว่าบริษัทเขาไม่มีแล้วนะตำแหน่งออกแบบ UX UI เนี่ยออกแบบอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยให้ AI ทำเป็นหลักแล้ว
1: ใช่
0: เอาคนก็จะยิ่งไม่มีงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินเดือนเงินไปจ่ายภาษีเพื่อป้อนสู่ระบบอีกแต่ว่าเราต้องมีรายจ่ายฟิกคอสอยู่เรื่อยๆที่มันไม่ลดลงเลยสักทีแล้วมันจะยังไง
1: แม้กระทั่ง30บาทสาธุโลกต่อไปก็ต้องโคเป
0: อาจจะเป็นโคเปแล้วใช่ไหมครับได้ยินข่าวมา
1: ไม่คือไอ้โคเปมันก็เริ่มประกันเนี่ยไอ้ประกันที่เราทำประกันเนี่ยที่คุณประกันเหมาสุขภาพต่อไปก็ต้องโคเปแล
0: ้
1: วเราก็เริ่มโคเปแล้วใช่ไหมผมเชื่อว่า30บาทสาธุโลกเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะต้องมีโคเปหรือว่าอาจจะต้องเพิ่มไม่ใช่30อาจจะเป็นหลายร้อยเลยอ่ะ
0: เ
1: พราะมันมีเงินจ่ายแล้ว
0: โอ้โหมันก็เข้าโรงพยา
1: บาลแต่นี้ถ้าเกิดมาครั้งหนึ่งเข้าครั้งหนึ่ง500เนี่ยชาวบ้านจะเข้าไหมอ่ะ
0: ต้องคิดเยอะละต้อง
1: หรือว่าถ้าคุณเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยคุณจ่ายเพิ่มด้วยนะ30บาทนี่ได้รักษาทุกโรคในค่าแรกเข้าแต่ว่าค่ายานี่คุณช่วยจ่ายด้วยนะตอนนี้เกลเลดไงไม่ให้คนเข้าโรงพยาบาลเยอะไง
0: ครับ
1: ผมว่าในอนาคตมันจะต้องมีเรื่องพวกนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกเหมือนครอบครัวรายได้มันก็น้อยคนก็แก่ลงคนมาซื้อของลดน้อยลงไปซื้อร้านอื่นเยอะคุณจะรายได้จากไหนอ่ะ
0: ดูเหมือนมันมีแต่รายจ่ายแต่เราไม่มี new S curve หารายได้แลนบิดก็จะเอาอยู่หรือเปล่าจะได้ทำหรือเปล่า
1: แลนบิดก็คือ
0: ดูไปไงอาจารย์แคมเปญไหม
1: ยินเขาอยากให้ทำเพราะก็เผื่อว่าถ้าอเมริกามาปิดช่องแคบมาลากา
0: เขาก็มีที่พลฝั่งฟิลิปปินส์เยอะอยู่
1: นะนั่นดูแลอินโดอะไรพวกนี้ค
0: ือ
1: พวกนั้นเนี่ยพวกอาเซียนในทางการทหารเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งอเมริกาจะเป็นส่วนใหญ่แต่เศรษฐกิจกับฝั่งจีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่คุณดูดิอย่างอินโดที่เราคุยอ่ะเปลี่ยนนายกเปลี่ยนประธานที่เป็นดีเนี่ยประเทศแย่เลยนะประเทศแย่เลยอ่ะจากเดิมโจคูวีเนี่ยเขามองว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเขามองว่าใน10ปีเนี่ยอินโดนีเซียจะเป็น G10 นะ
0: ใช่
1: ตอนนี้อินโดนีเซียเป็น G20 ก็คือประเทศใหญ่ที่มีเศรษฐกิจใหญ่20อันดับแรกของโลก
0: ครับ
1: เขาถึงจัด G20 ที่อินโดไงเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้จำนวนประชากรเขาเยอะด้วยเกือบ300ล้านคน
1: ใช่ไหมแล้วก็เขามีแร่เล่ออะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: แล้วประชากรเขาอายุน้อยด้วยเขาเฉลี่ย25เองมั้งของเรา43
0: ใช่อ
1: ายุกลางเราว่า43ของเขา25นึกภาพเนี่ยตื่นมาบ้านเราเขาเรียกน้าเรียกน้า ไอ้นั่นเรียกน้อง
0: โอเคโอเค
1: ประเทศไทยนี่คือประเทศน้าประเทศอาไอ้นั่นก็เรียกประเทศน้อง
0: โอเคโอเคอีก5ปีแล้วก็เป็นลุงกันหมดแล้ว
1: พอ20กว่ามันก็ซื้อของเยอะไงหรือมันก็แต่งงานใช่ไหม
0: แต่งงานมีลูกอีก
1: เขาไม่ได้คุมกำเนิดอะไรพวกนี้ด้วย
0: ใช่ไหมด้วยหลักศาสนาอีก
1: ของเรานี่ก็แต่งงานยังไม่กล้าแต่งเลยอย่าว่าแต่มีลูก
0: จริง
1: ใช่ไหมรถไม่ต้องซื้อหรอกนะบ้านอย่าไปคิดเลยว่าจะซื้ออะไรถึงมันไล่ออกไทยพันธุ์นี้จะไล่ออกอีก 4,000 คนอย่างเงี้ยอาคารนี่ไม่ใช่ไล่ง่ายๆนะคุณวันนี้ประกาศเลยไล่ 4,000 คน
0: ครับ
1: และไอ้ที่เป็นประกาศอีกอ่ะใครไม่กล้าทำไรวะตอนนี
0: ้แต่ ผมว่าพอเห็นข่าวการไล่ออกเติมนิดนึงแล้วกันเนาะไม่ใช่แค่แบงค์ไหนแล้วกันวันนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนการประกาศ
1: จะเลิกจ้าง
0: อาจารย์รู้ได้ไงอาจจะคัดไปแล้วก็ได้นะส่งต่อแต่ทีนี้ผมว่าการออกมาประกาศว่าบริษัทจะเลย์ออฟคนออกไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแล้วนะไม่ใช่เรื่องแพนิคไม่ใช่เรื่องที่ประกาศว่าบริษัทมีปัญหาแต่คือการบอกว่าบริษัทนี
1: ้ลีนแล้ว
0: ครับ
1: เป็นแฮบิต
0: เออกลายเป็นเทรนด์แล้วไหมต้องประกาศเลย์ออฟคนออกเนี่ย
1: ก็คือไม
0: ่มันเยอะนะ
1: ก็คุณดูดิไอแอนโทปิกบอกว่าเฮ้ย
0: ครับ
1: เราแม่งต้องอย่าให้ก้าว AI ก้าวหน้ากว่านี้นะมันจะมาไม่ต้องมีคนแล้วนะ
0: บริษัท AI พูดเองด้วย
1: มันจะตัดสินใจอะไรเองแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องมีฮิวแมนเดอะรูปแล้วนะมันตัดสินใจเองได้แล้วถ้ามันถึงแข่งกันขนาดนี้มนุษย์เลยกลายเป็นความฟุ่มเฟือยแล้วนะ
0: ส่วนเกินอ่ะ
1: เออแปลว่าไม่ต้องมีมนุษย์แล้ว
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่เปล่าเนี่ยแข่งกันแบบนี้ไม่เกิน5ปีนี่มนุษย์เนี่ยไม่มีงานทำทั้งโลกแล้วมึงจะอยู่กันยังไง
0: ผมไม่อยากบอกผมคิดว่า2ปีอาจารย
1: ์เออเอา5ก่อนแล้วกันไอ้2ปีอาจจะเป็นเฉพาะการตลาดมาราธอน
0: โอ้โลกมันอยู่ยากนะอาจารย์นะ
1: เพราะว่าอย่างบริษัทอย่างหนุ่ยมันหนุ่ยคนเดียวก็ได้ไงเพราะว่า
0: ครับ
1: AI ที่มันทำมามันทำเหมือนคล้ายๆทำให้คุณเลยอ่ะ
0: ทำแทนผมได
1: ้ทำแคมเปญก็ได้ทำคิดโน่นคิดนี่เขียนโน่นเขียนนี่พูดยังไงทำในสิ่งที่คุณจ้างคนทำเนี่ย AI มันทำให้หมดแล้ว
0: จริง
1: ของคุณเนี่ยเผลอไม่เกินปีด้วยซ้ำไม่จะมา5 2ปีอะไรกันล่ะ เด็กดูมาฟังก็ตกใจตายเลยเนี่ย หมดเวลาพอดีท่านผู้ฟังพบกันใหม่จันทร์หน้านะช่วงหน้าอยู่ฟังคุณอาทิตย์กับคุณทรงพลนะครับช่วงนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้200 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพ.ร.บ.พ.ร.ก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน200 ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย 1.8 ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่าเมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาดเจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: นายธนาลักษ์สายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหัก2ท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2ขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยโดยผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะทุกวันจันทร์ครับเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณพลครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับวีคที่25ของปีครับนี่ปุ๊บเดียวเราก็ผ่านมาครึ่งเดือนของเดือน6แล้วนะ
3: รวดเร็วรวดเร็ว
4: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
3: นะฮะ
4: พวกเรายังอยู่ในซีรีส์ของ interdisciplinary นะครับตอนนี้เราอยู่ในตอนที่เราอยู่ใน movement ของ uncertainty ครับใน uncertainty เนี่ยเราก็จะมี6 theory ที่มาอธิบายว่าทำไมมันถึงมีแต่ความไม่แน่นอนเราเริ่มต้นตั้งแต่ chaos theory นะครับ VUCA Barney disrupting worldวีคที่แล้วคือแบ็กสวอนนะครับ
3: อ
4: ันนี้จะมาตัวสุดท้ายที่เราจะใช้ในการอธิบายก็คือทิปปิ้งพอยต์ครับ
3: ทิปปิ้งพอยต์ทิปปิ้งพอยต์ชื่อหนังสือเล่มสำคัญของคุณมาคอมแกเปล
4: ใช่ครับผมก็ชอบเล่มนี้นะผมจำได้ว่าอ่านเมื่อประมาณสัก
3: น่า20ปีได้ไหม20ปีถึงไหม
4: ผมอ่านประมาณสัก15ปีที่แล้วอ่ะผมอ่านตอนมันเล่มเล็กๆอ่ะ
3: ว่าแล้วเขียนปีไหนเดี๋ยวผมจะเช็คด้วยสักนิดนึงครับผม
4: แล้วแม่งอยู่ตรงนี้นี่
3: ทิปปิ้งพอยต์ผมก็จำได้ผมมีเล่มที่มันเป็นถ้าเป็นเล่มไซส์นั้นแล้วแปลว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่มันก็ออกมาแล้วประมาณสักปีที่เข้าปีที่2ที่3อะไรเงี้ยมันจะ
4: ใช
3: ่ฟอร์แมตฝรั่งมันก็ชอบมาเป็นแบบปกแข็งก่อนแล้วค่อยเป็นปกอ่อนแล้วปกเล่ม
4: ดูขนาดนามบัตรที่เสียบอยู่ในนี้เนี่ยยังนามบัตรรุ่นแรกเลยคิดดู
3: โอ้โหเนี่ยนะทิปปิ้งพอยต์ปี2000คุณทรงพล
4: ใช่แล้วมันก
3: ็นี้ออกมา2000
4: แล้วมันก็ออกมาพร้อมๆหลังจากนั้นก็จะมี Outlier ใช่ไหมแล้วก็มี Blink มี Blink
3: ก็คือลำดับที่1กับทิปปิ้งพอยต์ลำดับที่2คือ Blink ลำดับที่3 Outlier นะก็จะเป็นเหมือนแบบไตรภาคสร้างชื่อให้กับมาคอมแกลดเวลอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาอีกหลายเล่มนะฮะ
4: แต่บลิงก์อะผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะคุณอาทิตย
3: ์อืม
4: อ่านแล้วมีแอบงงอยู่หลายตัว
3: อืม
4: ครับว่า
3: ก็ต้องอธิบายท่านผู้ฟังงี้ว่าบลิงก์เนี่ยมันคือว่าด้วยเหมือนความคิดชั่วพริบตาเนาะ
4: แวบเดียว
3: นะบลิงก์ก็เหมือนที่เขาว่าคือเหมือนกับพริบตาเนาะว่าด้วยการทำงานของสมองและอะไรในส่วนมิติตรงนั้น
4: คือในวงของพวกเทรนเนอร์เนี่ยมันจะใช้คำนี้ไว้คนอาทิตย์ปิ้งแวบ
3: มัน
4: จะใช้ปิ้งแวบนะ มันน่าจะคล้ายๆกับไอ้บลิงก์นี่แหละนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณเชื่อมันเหมือนตอนเราทำข้อสอบอะถ้าคุณเชื่อในคำตอบแรกแวบแรกที่คุณอ่านแล้วมันใช่โดยมากแล้วมันจะใช่อะไรอย่างนี้
3: ซึ่งเขาก็พยายามจะเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักอะไรความเข้าใจระบบประสาทสมองอะไรพวกนี้แล้วก็ที่มันการประยุกต์ต่างๆมารวมอยู่ในเล่มนี้เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ใช่แต่ทีนี้ไอ้ทิปปิ้งพอยต์เนี่ยกระบวนการของมันครับมันเกิดอย่างนี้มันจะเกิดจากจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ทำให้สิ่งหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนสถานะได้อย่างรวดเร็วนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงแบ็กสวอนนะแบ็กสวอนคืออยู่ๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วมันก็มีผลกระทบทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางคนก็เลยบอกว่าไอ้ทิปปิ้งพอยต์กับแบ็กสวอนเนี่ยจะมีความเหมือนกันอยู่บ้าง ฮะแต่ tipping point เนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าเราเห็นมันเลยครับว่ามันกำลังเปลี่ยนนะฮะแล้วเราเผลอๆเราทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยซ้ำไปนะฮะtipping point มันเหมือนกับน้ำกำลังเดือดอะครับ
3: ครับ
4: จากต้มน้ำเราเห็นน้ำมันอยู่เฉยๆเนาะแล้วมันก็ความร้อนฮีทใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันก็จะเป็น50องศาควันเริ่มขึ้นละ60องศาละฟองเริ่มขึ้นละ70องศาฟองเริ่มใหญ่ขึ้น80องศา90องศาพอ100ปุ๊บเป็นไงครับเดือดทันทีปุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือทิปปิ้งพอยท์ที่เรากำลังพูดถึงทีนี้ในการทำทิปปิ้งพอยท์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะดูช้าจนบางทีคิดว่าไม่เกิดหรอกนะฮะถ้าเราเอาตัวอย่างในหนังสือเลยเนี่ยมันก็คือฮัตป๊อปปี้นะ
3: รองเท้า
4: ครับที่โรงงานเนี่ยเขาทำออกมาแล้วแล้วเขาก็ผลิตออกมาแล้วมันก็ขายไม่ค่อยได้เลย มันเคยขายดีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็ซาลงไปแล้วมันก็ไปจนถึงเกือบจะเจ๊งนะเขาก็เลยตัดสินใจไปหาเพื่อนเขาแถวบรอนซ์นะเพื่อนเขาแถวบรอนซ์เขาก็เลยไปตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็จังหวะดีดีอโทษไม่เพื่อนเขาจังหวะดีดีที่มันมีนักออกแบบชาวฝรั่งเศสครับบินไปอเมริกาไปเยี่ยมเพื่อนที่บรอนซ์นะแล้วก็ปรากฏว่าเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นคนผิวสีนะถือสเตอริโอดังๆเดินมาแล้วเท้าคู่นี
3: ้โอ
4: ้แล้วเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะหารองเท้าที่ไปใส่กับชุดฟินาเล่เขาพอดีเขาก็เลยไปหาไปถามไอ้เด็กคนนี้ว่าอันนี้มันยี่ห้ออะไรอ๋อชื่อฮัตป๊อปปี้แล้วเขาก็เอาฮัตป๊อปปี้ไปใส่ในชุดฟินาเล่ที่เดินแฟชั่นมันก็ดังเป็นพลุเลยพอดังเป็นพลุเสร็จอีฮัตป๊อปปี้ก็เลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี
3: ้โอ
4: ้ทิปปิ้งพอยต
3: ์ชีวิตเปลี่ยน
4: ชีวิตเปลี่ยนสมาร์ทโฟนก็เป็นทิปปิ้งพอยต์ครับแต่เป็นทิปปิ้งพอยต์ที่เราเห็นเลยครับว่ามันค่อยๆอีโวคชีวิตเรามาเรื่อย
3: ๆครับ
4: จากที่เป็นกระดูกหมาจนกระทั่งเป็นสมาร์ทโฟนในวันนี้มันพยายามจะขับเคลื่อนโลกของเราเนี่ยให้เข้าไปสู่อีล่านี้ได
3: ้
4: นะฮะหรือทิปปิ้งพอยต์อีกอันหนึ่งคือถ้าบิลเกตเอาดูจำรัฐไม่ได้เฉยถ้าบิลเกตไม่ได้เกิดที่รัฐนั้น
3: ซีแอตเทิลก็คือเมืองซีแอตเทิล
4: ซีแอตเทิลก็จะไม่เกิด Microsoft ใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่ารัฐนั้นน่ะUniversity ที่ Seattle เนี่ยเขาเป็นเมืองแรกที่มี Data Center แล้วบิลเกตก็เลยขี่กยานไปนอนอยู่ในห้อง Data Center ได
3: ้
4: แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเราเข้าใจเรื่อง Foresight อนาคตไม่ได้มีแบบเดียวถ้าไม่มีบิลเกตตรงนั้นมันคงมีบิลอย่างอื่นนะมันคงมีไมโครเซิร์ฟแทนอะไรอย่างเงี้ย
3: หรือไมโครฮาร์ดแมคโครฮาร์ด
4: ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดังพอกันนะหรือเจ๋งกว่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่คืออะไรที่คือทิปปิ้งพอยท์ที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับผมนะคุณอาทิตย์ไอทิปปิ้งพอยท์เนี่ย
3: ว
4: ังครับ
3: เขาอุตส่าห์เรียกว่าเอากรอบความคิดแบบระบาดวิทยาใช่ไหมคือเอาโน้ตฮาวจากแวดวงของโรคระบาดเนี่ยมาใช้มองเพราะเขาคิดว่าเอ้ยเรื่องอื่นทางสังคมอย่างรองเท้าฮัชปัปปี้อย่างการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยก็เหมือนเป็นเชื้อโรคเชื้อหนึ่งอะที่อยู่ดีวันดีคืนดีก็ระบาดไปได้ใช่ไหมเอามามองปรากฏการณ์ทางสังคมและทางธุรกิจเนาะแล้วก็มา
4: ค
3: อมแกรดเวลเนี่ยเขียนเรื่องนี้ด้วยความพยายามจะถอดรหัสและถอดองค์ประกอบอะ reverse engineering ดูว่าจริงๆแล้วชิ้นส่วนมันประกอบด้วยอะไรบ้างมันถึงจะเกิดปรากฏการณ์แพร่ระบาดแบบนี้
4: ใช่แล้วไอ้หนังสือเล่มนี้มันก็เป็นเล่มหนึ่งที่พูดถึงคำว่า exponential แรกๆเลยนะ มันพูดถึงการเติบโตแบบอะมีบ้ามาร์เก็ตติ้งนะที่มันค่อยๆติดเชื้อกันไปติดเชื้อกันไปติดเชื้อกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของการทำทิปปิ้งพอยต์เนี่ยถ้าเรามองมันดีๆเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมีจุดเริ่มต้นบางอย่างเสมอ
3: ถูกต้องถูกต้องเพียงแต่ว่าเราถอยไปถึงตรงจุดนั้นในการเวลาเห็นปรากฏการณ์แล้วทำความเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงถูกไหมหรือว่าเห็นองค์ประกอบตัวแปรเนี่ยครบหรือไม่คนทำบางทีเขาอาจจะซ่อนหน้ามีหน้าฉากมีหลังฉากมีที่เรามองเห็นไม่เห็นเนี่ยเรารู้หรือไม่อีกเรื่อง
4: มันกลับไปเรื่องสมองสักเล็กน้อยคุณอาทิตย์สมองเราเนี่ยมันถนัดลีเนียร์ thinking
3: ลีเนียร์ thinking คือคิดแบบเส้นตรงเลยเหรอครับ
4: ใช่เช่นถ้าปีนี้โต 5% ปีหน้าก็จะโต 5% ปีต่อไปก็จะโต 5% ถ้าเราจำได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเวลาเราทำ projection นะ
3: เ
4: ราจะเอาปีที่1ตั้งแล้วก็คูณ 5% ไปทุกปีเลยนะ
3: ภาษาเทคนิคเขาเรียก extrapolation ใช่ไหมค
4: ือ
3: ต่อแขนมันไปเรื่อยๆอ่ะมันแขนมายังไงก็ต่อออกไปอย่างนั้น
4: อ่
3: ะ
4: แล้วเราก็คูณเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งคิดว่าเราจะโตจากอะไรวะแล้วส่วนใหญ่เราจะโตได้แค่นั้นเพราะอะไร เพราะเราจะโตจากกิจกรรมที่มันจะเติมขึ้นมาเท่านั้น
3: ประมาณเดิมใช่ไหมคือมันแบบประมาณเดิมเพิ่มปริมาณ
4: เช่นถ้าปีนี้ผมมีลูกค้า100คนผมได้100ล้านปีหน้าผมก็มีลูกค้า105คนผมก็จะได้105ล้านปีต่อไปได
3: ้110ล้าน
4: ผมก็จะมี110คนสมองเราอ่ะมันถูกสอนให้เป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำตามนั้นเพราะเราคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกอินอยู่แค่นั้นเพราะนั้นมันแบบเนี้ยมันจะมองไม่เห็นทิปปิ้งพอยต์ไงนี่ในการมองทิปปิ้งพอยต์คือว่าถ้าปีนี้เราโต 5% แล้วปีหน้ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกวะปีหน้าเราย้ายเราไม่ขายสมาร์ทโฟนแล้วเราไปขายฮิวแมนนอยดีกว่าขนาดอาจารย์ธัญวัฒน์ยังเตรียมจะใช้เลย เพราะฉะนั้นเราจะต้องขายแน่ๆเลย อาจารย์ชอบมาก่อนการ อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็หามาขายเราเตรียมมาขายแล้วอาจจะยับเยินในปีแรกคนก็จะบอกว่าว้าแย่จังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีโอกาสมาแน่ๆ
3: ใช่ไหมปีแรกคนมาก่อนก็ย่อมต้องขาดทุนกรุบกริบหรือว่ามีค่าต้นทุนในการรอคอยก่อนก็ว่าไป
4: บางในบางโอกาสมันอาจจะไม่ขาดทุนในบางเรื่องแต่บางเรื่องมันก็มีโอกาสที่มันจะขาดทุนได้เนาะนะฮะคุณอาทิตย์จำไอ้นี่หม้อทอดอบลมร้อนผมได้ไหม
3: หม้อลมร้อนเหรอ
4: หม้อลมร้อนผม
3: ทำไมคุณสมบัติใช้คำว่าของผมอะ
4: ผมเอามาขายไงตอนนั้นผมอยู่ทีวีเล็กผมเอามาขายผมแม่งได้คอนไซเมนต์ข้ามประเทศมา2ตู้เลยนะเว้ยคุณอาทิตย์
3: อ่าฮะ
4: คอนไซเมนต์2ตู้คอนเทนเนอร์นะขายไม่ได
3: ้
4: จนกระทั่งอยู่โควิดแล้วอีโควิดอ่ะคนก็อยู่ๆก็บ้าหม้อลมร้อนอ่ะอยู่บ้านกันอ่ะช่วง3เดือนแรกของโควิดอ
3: ่
4: ะ
3: อ๋อมันติดช่วงโควิดได้เหร
4: อ2ตู้แม่งหมดเกลี้ยงเลยแล้วทุกคนก็ขายกันหมดเลยขายกันตั้งแต่1,490 2,000 3,000 ก็มี990ยังมีเลยใช้กระจึงหนึ่งแค่นี้ใช้แบบ2ลิตรลิตรหนึ่งอะไรเงี้ยนิดเดียวตัว990บาทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทิปปิ้งพอยต์ประมาณนั้น
3: อ่ะใช่ไหมคือถ้ามองตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยบางตัวที่อาจจะนึกแล้วโยงไปเช่นพลังของบริบทใช่ไหมมันจะมีตัวหนึ่งที่ว่าพลังของบริบทในกรณีนี้บริบทอย่างโควิดก็อาจจะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนความต้องการต้องมาพึ่งพาอาหารที่ทำในบ้านตัวเองเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็หม้อทอดร้อนติดขึ้นมา
4: คำถามก็คือว่าเราจะมีความสามารถในการมองทิปปิ้งพอยต์ได้ยังไงบน uncertainty แบบนี
3: ้นั่นสิคุณสุพลมีแนวทางใช่ไหมพูดแบบนี
4: ้ครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแนวทางของการมองสิ่งเหล่านี้
3: ครับ
4: มันหนีไม่พ้นที่มันจะกลับไปสู่เรื่องของกระบวนการของการที่เราเรียนรู้มาตลอดเวลามันอยู่ที่การตีความครับว่าเราจะรีแอคกับเรื่องนั้นยังไงถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีข้อมูลที่เยอะพอคุณมองทิปปิ้งพอยต์ไม่ออกเลยครับนะฮะมันมีแพทเทิร์นของมันต่อให้มัน ทุกอย่างนะเราพูดถึงแพทเทิร์นตลอดเวลานะครับนะครับอีเวนสิ่งที่มันไม่มีแพทเทิร์นอย่างเควอสมันยังมีแพทเทิร์นเลยทิปปิ้งพอยต์ก็จะมีแพทเทิร์นแต่แพทเทิร์นเหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเราจะตีความมันยังไงตอนที่ทองคำกำลังจะมาครับนะฮะตอนทองจะมาเนี่ย 20,000 ผมไม่กล้าซื้อนะผมมาซื้อตอน 30,000 แล้วผมก็ขายไปตอน 50,000 กว่าบาทเกือบ 60,000
3: น่ะโอ้โหก็ได้พอสมควรแล้วนะ
4: ครับแล้วผมก็คิดว่ามีคนบอกผมว่าแล้วทำไมไม่เก็บไว้ขาย 70,000 กูจะไปรู้ได้ไงมันจะไป 70,000 คือมันไม่มีทางที่เราจะซื้อหุ้นในราคาถูกสุดแล้วไปขายแพงสุดนะหลักการเดียวกันครับคือเราตั้งไว้เท่าไหร่แล้วก็เท่านั้นแหละ
3: สิ่งที่กำกับความคิดนั้นว่ามีอยู่จริงก็คือความโลภนั่นเอง
4: ถูกพอได้กำไรมาผมก็มาลงอีก หน่อยนึงใช่ไหมพอลงอีกหน่อยนึงทีนี้ติดเลยติดเลยมันก็ค้างอยู่มันไม่ขาดทุนนะครับแต่มันก็ไม่ได้กำไรแล้วก็ทิ้งๆไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูเพราะไอ้ตรงที่เราลงทุนอันนี้มันคือแก็บเกณฑ์ที่เราได้ละเราได้ทุนเราคืนมาละ
3: ถ้าเอาสองงวดมารวมกันเนี่ยมันก็เฉลี่ยอยู่แล้วได้ไป
4: เพราะนั้นเราจบละอย่างเงี้ยครับอันนี้มันคือเราคำถามคือตอนนั้นมันมีอะไรนะฮะ
3: ตอนนั้นมันมีอะไร
4: มันมีอะไรมันมีเรื่องของดอกเบี้ยครับมันมีเรื่องของกระแสครับมันมีเรื่องของกระบวนการบางอย่างที่จีนขยับครับนะฮะตอนนั้นผมก็ไม่คิดและผมก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะค้างอยู่ 70,000 ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย
3: ล่าสุดเหรอ
4: เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง
3: แต่ก็คือช่วงบริบทหลังเนี่ยมันทำนิวไฮเนาะ
4: ก็ยังอยู่แถวๆนี้ครับยังอยู่70,000กว่าอยู่ดีก็แสดงว่าสิ่งที่เราเทสติฟายกันมันใช่ละเนี่ยอย่างเนี้ยครับไอ้ทิปปิ้งพอยต์เนี่ยมันจะมาแบบอย่างเนี้ยแล้วเราก็เทสไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะดูว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะทิปปิ้งพอยต์ไม่ใช่แบ็กสวอนนะทิปปิ้งพอยต์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันมันเกิดขึ้นแบบเป็นซีรีส์มันมี
3: กระบวนการ
4: มันมี
3: กระบวนการมันมีเหตุและปัจจัย
4: ใช่มันมีวิธีการเฝ้าดูนะฮะแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงละในการที่เราจะเทคอัพไอ้ทิปปิ้งพอยต์ตัวนั้นนะฮะเหมือนตอนเวลาที่เราจะทีนี้ผมอยากจะบอกงี้เดี๋ยวลืมทิปปิ้งพอยต์สร้างได้
3: ฮะ
4: ทิปปิ้งพอยต์ไม่เหมือนแบ็กสวอนแบ็กสวอนจะดูเนกาทีฟแต่ทิปปิ้งพอยต์นี่โพซิทีฟ
3: พอเ
4: ขาบอก
3: คือเวลาคนพูดว่าทำให้ไวรัลทำให้ไวรัลเลยเนี่ยก็คือการสร้างทิปปิ้งพอยต์ใช่ไหม
4: ใช่ใช่แล้วทิปปิ้งพอยต์เนี่ยมันก็เป็นสเต็ปแรกของการที่จะไปสู่เอาท์ไลเออร์เพราะถ้าคุณทำทิปปิ้งพอยต์ได้และคุณทำอย่างสม่ำเสม
3: อ
4: นั่นคือที่มาของหมื่นชั่วโมงของเล่มที่สามที่เขาทำออกมาน ั่นแหละครับเพราะนั้นพอเรามองเสร็จแล้วเราก็ต้องย้ำลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3: ครับ
4: ถ้าคุณนึกถึงการซื้อทองที่ 30,000 บาทคุณจะรู้เลยว่าอย่างน้อยมันมาแล้ว3ปีนะคุณอาทิตย์มันไม่ได้เกิดขึ้นปีเดียวนะ3 year นะครับ
3: พอคุณส่วนพูดว่ามันกินเวลาหลายปีหรืออะไรแบบนี้ก็คือแปลเหมือนได้ว่าคนส่วนใหญ่เวลามองอะไรบางทีมันมองไม่ได้จับแพทเทิร์นในการดูสั้นไปอ่ะไม่ได้ดูยาวพอจะเข้าใจว่าแพทเทิร์นมันไม่ได้แบบปรับ 2-3 วันอะไรเงี้ย
4: ใช่ครับ
3: โอเคมันมีบางอย่างอาจจะเป็นไวรัลที่มันเกิดขึ้นในช่วงแบบค่ำคืนหรืออะไรแบบนี้นะอันนั้นก็เป็นแบบเกมเร็วนะในโลกโซเชียลระยะหลังมันก็เยอะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันบ่มกันมายาวนาน
4: ใช่แล้วก็ในการที่จะมองทิปปิ้งพอยต์เนี่ยเราต้องมองถึงโอกาสนะทีนี้โอกาสเนี่ยมันมีสั้นกับยาวนะคุณอาทิตย
3: ์อืม
4: บางโอกาสอ่ะมันเป็นโอกาสครับแต่
3: ม
4: ันสั้นมากเพราะนั้นถ้าเราไปลงทุนกับโอกาสที่มันสั้นมากๆอ่ะแล้วเราไปใช้เงินทั้งชีวิตในการลงอ่ะหมดเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามองโอกาสให้เจอแล้วก็ต้องมองโอกาสนั้นวิเคราะห์ด้วยว่าโอกาสนั้นน่ะสั้นหรือยาวถ้ายาวอย่างเงี้ยคุณลงทุนได
3: ้
4: อย่างตลาดหมาแมวอย่างเงี้ยคุณลงทุนได้มันยาวยาวแน่นอนแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่แน่ละไม่แน่ละลงทุนในน้ำมันอย่างเงี้ยไม่แน่ละผมมั่นใจเหลือเกินว่าสิ่งนี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ยครับมันจะทำให้มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานของโลกผลักดันให้เราไปสู่พลังงานทางเลือกเร็วขึ้นอย่างแน่นอนชัวร
3: ์ประหนึ่งว่าโควิดกับการช้อปปิ้งออนไลน์
4: ใช่เพราะครั้งเนี้ยมันจะทำให้น้ำมันค้างแพงยาวนานเลยครับแล้วมันก็อาจจะเป็นไม้สุดท้ายที่ทุกคนจะเกณฑ์ให้ได้นะ
3: เออถูกต้องและยิ่งพอคุณสมพูดแบบเนี้ยไอการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งน้ำมันและไม่พึ่งน้ำมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกพูดถึงแค่วันนี้มันมองมาเป็นหลายสิบปีแล้วเพราะขนาดบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเองยังต้องหันเหออกจากกิจการน้ำมันเพื่อไปสร้างกิจการอื่นมาหลายสิบปีแล้ว
4: ใช
3: ่ไหมทุกคนที่อยู่ในเกมเขารู้อยู่แล้วว่าเกมมันดำเนินไปทางไหนมีแต่สังคมจำนวนมากหรือใครที่แบบติดหนึบอยู่กับท่าเดิมอ่ะเพราะอย่างบางประเทศที่เราเห็นอันที่เป็น best practice นะปฏิบัติได้ดีมากๆอย่างเช่นแบบเยอรมันเนี่ยที่เขาเจอวิกฤตน้ำมันราคาโด่งที่เรียกว่า oil shock เนี่ยในปี71-72ในครั้งที่1ครั้งที่2 2ทีเนี่ยแล้วประวัลนาตัวเองเลยนะบอกกับตัวเองเลยนะว่าถ้ามี oil shock ครั้งที่3เนี่ยจะต้องทำอะไรเราไม่ได้ใช่มั้ยแล้วพอเขาคิดเขาไม่ได้คิดแล้วก็กลับไปนอนตีพุงนะพอคิดเสร็จเขาก็ต้องวางยุทธศาสตร์แล้วว่าแล้วจะเอาพลังงานอะไรมาคานกับน้ำมันแล้วจะต้องลงทุนเชิงยุทธศาสตร์แบบไหนบ้างแล้วจะต้องออกกฎหมายอะไรเพื่อสนับสนุนบ้างต้องนี่นั่นบ้างเนี่ยมันก็เลยกลายเหมือนว่านอกจากจะทำให้การพึ่งพาน้ำมันลดลงไปกลายทำว่าเยอรมันก็กลายเป็นหนึ่งในผู้นำที่นำในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกประเทศหนึ่งใช่ไหมที่เป็นเพลเยอร์สำคัญของโลก
4: ใช่หรืออย่างออสตรัตนะครับดองเอเนอร์จีที่ผมเมนชั่นเมื่อครั้งก่อนเนี่ยก็เหมือนกันครับก็ออกมาอย่างนี้เหมือนกันในการที่เขาจะทำเป็นเขาเป็นฟอสซิลมาก่อนด้วยนะเมื่อ25ปีที่แล้ว
3: เป็นกิจการฟอสซิลมาก่อนเหรอ
4: ใช่เขาทำฟอสซิลมา 70% ครับแล้วทำทางเลือก 30% แล้วอยู่ๆ CEO คนใหม่เข้ามาเขาก็บอกว่าไม่ได้ละเขาต้องทำพลังงานทางเลือก 70% แล้ว
3: สลับกัน
4: ที่เหลือ 20% แม้กระทั่งเขาทำไอ้อะไรกังหันเนี่ยไปตั้งไว้กลางทะเลนะคุณอาทิตย
3: ์
4: มันไม่มีที่เสียบนะแต่ Even That น่ะเขาก็จะมีวิธีในการที่จะทำให้ทุ่นลอยน้ำได้มีอยู่3วิธีในการเขาเรียกว่า

0: ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ามันสา
1: อื
0: มาม รถจะทำได้นะเพราะว่าอย่างพอมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับมันจะต้องถูกผลักดันให้ไปทำตอนนี้ก็70 71 72 70คือเซต50 71คือเซต100 72คือทุกคนในประเทศไทยทุกคนในตลาดหลักทรัพย์นะเพ
1: ใ
0: ร
1: ห
0: า
1: ้
0: ะน
1: ท
0: ั้
1: ำ
0: น
1: อะ
0: เน
1: ไ
0: ี
1: ร
0: ่ยมันต้องเขาต้องเริ่มทำเรื่องของพวก materiality และพวก climate change แล้วว่า
1: อ๋อ
0: ไปช่วยทำยังไงอะไรยังไงแบบไหนหนึ่งในนั้นทุกคนก็ต้องกลับมาทำโซล่าครับแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะบอกมันเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีแม้กระทั่งโซล่าเนี่ยไอโซล่าเนี่ยอยู่ๆมันอยู่เฉยๆไว้คุณอาทิตย์โซล่าตัวใหม่เนี่ยเชียสามเขาเนี่ยมันก็แพงของมันอยู่เฉยๆนะแต่ตอนนี้อยู่ๆบุกลงครับ
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: เพราะน้ำมันมันแพงขึ้น
1: หมายถึงว่าโดยเปรียบเทียบดูเหมือนถูกลง
0: ครับราคามันเท่าเดิมเลยครับแล้วมันก็ผลิตไฟด้วยต้นทุนเท่านี้แต่อยู่ต้นทุนเท่านี้มันดูถูกลงเพราะว่ามันไปเทียบกับน้ำมัน120เหรียญไง
1: เพราะความน่าสนใจก็เลยโอ้เจิดจรัสเจิดจรัสเหมือนธรรมดาธรรมดาวันนี้กูดูเด่นขึ้นมาเชียร์
0: ครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีเทคโนโลยีมารองรับได้อย่างลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยยังไงมันก็คงได้เกิดขึ้นให้เราเห็นแหละไม่ช้าก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับและนี่ก็จะเป็นส่วนของทิปปิ้งพอยต์นะครับที่มีอยู่6
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เมื่อกี้เสียงหายไปนึงหกอะไรนะคุณสุวรรณหก
0: หกทฤษฎีครับหกทฤษฎีที่เราไล่กันเมื่อกี้นะครับ Chaos นะUKA Barney Disrupting World Black Swan แล้วก็ Tipping Point
1: ทีน
0: ที
1: ้
0: ั้ง
1: ต
0: ห
1: อน
0: ก
1: นี
0: เ
1: ้
0: รื่องนี้ทั้งหกเรื่องนี้ครับมันถูกทำขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจในหลักการของ Uncertainty ที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าใจเหตุที่มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าเราเข้าใจหลักการและเราไม่ต้องเข้าใจเหตุมันเราจะยอมรับมันได้ความแปลกคือเมื่อเรายอมรับมันได้เราจะเข้าใจมันครับเนาะ
1: แปลว่าเราอย่าไปตั้งแง่เงื่อนไขว่ามันต้องรู้เหตุแน่ๆถึงจะเข้าใจมันได้
0: ครับมันจะเป็น
1: พูด
0: พ
1: นี
0: า
1: ่
0: ร
1: ค
0: า
1: ือ
0: ดอกซ์แบบนี้
1: มันไม่จําเป็นไปเข้าใจส่วนอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะนํามาสู่การยอมรับความเข้าใจในที่สุด
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย uncertainty พวกนี้ครับมันก็จะก่อให้เกิด landscape landscape ที่มันจะเปลี่ยนไปครับคุณอาทิตย์
1: แลนด์สเคปที่เปลี่ยนไป
0: ครับ landscape ที่มันเปลี่ยนไป from innovation เนี่ยก็จะไปสู่การ disruption
1: เปลี่ยนแป
0: innovation
1: ล
0: เ
1: ง
0: นี่ย
1: ขึ้
0: ม
1: น
0: ันคือเอาของสองสิ่งมาก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นแต่ disruption เนี่ยมันคือกระบวนการของการเกิดสิ่งใหม่ที่ทำลายล้างสิ่งเดิมแล้วเอาสิ่งใหม่ทดแทนนะไม่เหมือนกันนะซึ่งไอการ changing disrupt landscape แบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการแข่งขันที่มันเปลี่ยนไปเรื่องของ business model ที่มันเปลี่ยนไปเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปซึ่งเราคงไม่ได้คุยเยอะในเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่เราจะคุยเรื่องของการแข่งขันที่มันเปลี่ยนเรื่องของ business model ที่มันเปลี่ยนแล้วก็พาราดามในชุดความคิดของเราที่มันจะเปลี่ยนไป
1: นะนี่เ
0: ป
1: หล
0: ร
1: ื
0: ะ
1: อ
0: มา
1: เว
0: ณ
1: ลาประมาณสัก3 นาทีมีพอยต์ไหนที่เมื่อกี้คุณกำพลยังข้ามไปอยู่แล้วอยากจะขยายความเพิ่มเติมอะไรอีกไหมฮะในช่วงนี้
0: ผมคิดว่าในส่วนของไอ้หกเทรี่เนี่ยครับนะท่านผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะครับลองไปหาอ่านดูเพราะทั้งหกเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยนะแล้วท่านจะเข้าใจได้มากขึ้นว่าอ๋อแต่ละเทรี่มันเป็นยังไงเวลาที่เรามาฟังเราสองคนคุยกันต่อเนี่ยมันจะสนุกขึ้นครับมันจะมีรสชาติอรรถรสได้มากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาเรามองเรื่องไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะมีหกกอดชุดความคิดหรือเรียกอะไรการสกัดแพทเทิร์นอะที่คนเจอแล้วอย่างน้อยๆหกท่าแน่ๆและหลายๆเรื่องเนี่ยอย่างสมมติทิปปิ้งพอยต์หรืออย่างเนี้ยมันก็ครอบคลุมหลายเรื่องทีเดียวเชียวนะแค่
0: คร
1: ว
0: ั
1: ่
0: บ
1: ากิน

0: แต่ละเรื่องก็กินความอันเซอร์เทนตี้ที่เกิดขึ้นไปได้ไม่น้อยทีเดียวเชียวถ้าเราสามารถเข้าใจและเรียนรู้การแพทเทิร์นเหล่านี้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการมองและประเมินเรื่องต่างๆได้มากขึ้น
1: ถูกครับเพราะว่าถ้าเราถึงเรียกว่าความไม่แน่นอนนะคุณอาทิตย์เพราะมันเป็นความไม่แน่นอนเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไง
0: ครับ
1: ในบางจังหวะเราอาจจะสังเกตได้ถ้าเราใช้ทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะเห็นได้บ้างว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหรือระหว่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเอาพวกนี้มาอธิบายเพิ่มเติมให้ตัวเราเองได้ว่าอ๋องั้นเราต้องเตรียมตัวยังไงวะนะฮะอย่าง AI มาอย่างเงี้ยเราก็คุยกันไปแล้วนะ AI มามันก็จะเกิดฮิวมานอยเกิดฮิวมานอยมันก็จะการทดแทนอ่ะสมมุติว่าถ้าผมลากทุกคนไปอยู่ที่ฮิวมานอยแล้วมันทดแทนได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะเกิดขึ้นคือเอ๊ะแล้วคนจะไปทำอะไร
0: ในเมื่อมีตัวทำแทนคนหมดแล้วแล้วเอาคนไปทำอะไร
1: แล้วสุดท้ายคนก็ไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะต่อให้อยากจะต้องการก็ไม่มีงานที่จะให้ทำแล้วคนจะไปทำอะไร
0: อวสานยังอวสานพวกเราหรือยัง
1: มันก็มีช้อยอีกครับคุณอาทิตย์ถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็อาจจะกลับไปสู่โลกที่เราคาดไม่ถึงเร็วขึ้น
0: เช่นยังไงหมายถึงว่าโลกที่
1: เกษตรกรรม
0: อ๋อกลับไปแบบ
1: เราก็อาจจะไปเกษตรกรรมได้มากขึ้นเราอาจจะกลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าcapitalismเนี่ยมันล้มหายตายจากไปตัวทดแทนคือ sufficient economy นะครับนะไอแนวคิดนี้เนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาแล้ว UN ก็เอาไปใช้แล้วนะแล้วหลายประเทศก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นยกเว้นประเทศไทยเรา
0: ครับ
1: เราเสียของจริงๆต้องขอไปครับท่านผู้ฟังครับจริงจริงถ้ามีโอกาสท่านลองไปดูครับมันมีอยู่สองสามเรื่อง
0: แต่ก็อย่างพี่นุยเนี่ยก็ผลักดันผ่านชื่อโครงการที่ไม่ได้พูดตรงขนาดนั้นว่าก
1: ็
0: คือพอแล้วดีอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็คือ
1: ไปเรียนกันไหม
0: อยู่ในร่มชุดเดียวกันความคิดคือรากก็คือปรัชญาชุดเดียวกันนั่นแหละแต่พี่นุยแพ็กเกจมาในแบบนี้นะครับ
1: มีโอกาสไปเรียนก็ดีนะครับ
0: คุณลอไกกุลนะฮะ
1: ท่านจะได้สองเรื่องในเวลาเดียวกันครับท่านจะได้เศรษฐกิจพอเพียงกับศาสนาด้วยครับนะฮะไปในทิศทางเดียวกันเลย
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้เราก็ถือว่าจบทั้งทิปปิ้งพอยต์แล้วก็คือเป็นการมัดรวมที่คุณสวนให้เห็นภาพละ6ทฤษฎีที่ใช้ในการมองเรื่องความไม่แน่นอน
1: ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อเรื่องของการสร้างพวกพิเศษโมเดลกับการแข่งขันต่อไปนะครับ
0: ติดตามคุณสมบัติได้ใหม่วันจันทร์หน้าครับท่านฟังครับวันนี้ขอบคุณคุณสมบัตินะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ท่านฟังครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่นึงนะฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
8: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
10: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวที่น่าสนใจจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กันนะครับต้อนรับครึ่งปียิ่งใหญ่กับการเปิดตัวโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย FTA ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อเตรียมพร้อมรุกตลาดจีนที่เป็นตลาดขนาดใหญ่กว่า 1,400 ล้านคนโดยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนจีนและอาเซียนซึ่งสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปส่วนใหญ่ของไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น 0% แล้วนะครับโดยในปีนี้กรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลา10รายจากผู้สมัครทั่วประเทศ50รายที่จะได้เข้าร่วมเดินทางไปสำรวจศักยภาพตลาดและจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าจีนนะครับทั้งผู้นำเข้าโมเดิร์นเทรดตัวแทนกระจายสินค้าโรงแรมและร้านอาหารพร้อมเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า World Seafood เซี่ยงไฮ้2026ที่เซี่ยงไฮ้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยติดอาวุธ FTA ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อขยายการส่งออกสินค้าไปตลาดการค้าเสรีและตลาดโลกครับ
11: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์นะฮะโกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ครับ
11: เรายังชวนทุกฟังเนี่ยมองประเทศไทยและโลกเนี่ยในเลนส์ของดร.สุรเกียรตินะจริงๆผมเห็นแล้วว่าแกวางกรอบไปดีนะแม้ว่ามันก็ยังไม่ได้ให้โซลูชันอะไรพวกนี้นะแต่มันก็เป็นกรอบที่ดีเพราะโซลูชันอาจจะต้องไปอ่านหนังสือลูกของแก
12: หาเอง
11: นะฮะไอตัวเรียกว่า the future you อะไรพวกเนี้ยนะคร
12: ับ ของคุณดนสน
11: ทีนี้เนี่ยไอดิสรัปชันที่3เนี่ยเป็นเรื่องแพนเดมิกคุณอาทิตย์จะรีวิวหน่อยไหม
12: ครับก็คือว่าดร.สุรเกียรติก็บอกว่าโรคระบาดประเทศไทยเนี่ยผ่านโควิด19มาแล้วแต่ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ากำลังมีโรคใหม่ๆเนี่ยก่อตัวขึ้นเสมอนะทำให้ปัญหาเดิมเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกฉะนั้นนะต้องทำให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาครัฐต้องบริหารจัดการนำไปสู่การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่ดร.สุรเกียรติมองเนาะ
11: อันแรกใช่ไหมอะไรนะ
12: โรคระบาดนะโรคระบาด
11: คือเรื่องโรคระบาดเนี่ยตัวบิลเกตเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งหลังจากไอ้ตัวโควิดระบาดบิลเกตได้เขียนหนังสือพูดถึง the next pandemic นะหมายถึงว่าไอตัวโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ the last pandemic
12: แน่นอนแน่นอน
11: ให้โรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและทำให้คนตายแล้วก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสุดท้าย ถ้ามันมีโรคระบาดแบบนี้ขึ้นมาอีกโลกเนี่ยจะรับมือเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็มีอีโบลาเข้ามานะ
12: ใช่
11: เราก็จะกลัวมากนะเราก็จะพยายามเรียกว่าตอนนี้มาจากอูกันดาหรือมาจากไอประเทศอะไรก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยนะคองโกเนี่ยก็จะต้องกักเลย21วันนั่นหมายว่าทั้งชาว2ประเทศนี้ด้วยแล้วก็คนที่ไปประเทศนี้แล้วก็
12: ผ่าน
11: เข้ามาประเทศไทยด้วยใช่ไหมอันเนี้ยมัน คือพูดง่ายๆคือในรอบ20ปีก็หวัดนกมั่งอะไรบ้างอะไรพวกนี
12: ้
11: อันนี้มันเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนแล้วก็มันทดสอบด้วยว่าไอ้ประเทศเนี่ยมันมีศักยภาพในการที่จะบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดจากโรคระบาดได้ไหม
12: อ
11: ย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยจีนมันทำได้ไงแล้วจีนเนี่ยก็สั่งให้ปิดเรียกว่าล็อกดาวน์เหมือนกับเวลาพอสเลยอ่ะกำลังยืนอยู่ตึกเลย
12: เห็นภาพเห็นภาพ
11: ถ้าคุณเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานเขาล็อกดาวน์มึงก็อยู่ในเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปเนี่ยอยู่กันเป็นไม่รู้กี่วันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหรือว่าล็อกดาวน์อยู่โรงงานมึงก็อยู่ในโรงงานมึงก็ต้องไปไหนเงี้ยใช่ไห
12: ม
11: เนี่ยจีนมันทำได้อเมริกามันทำไม่ได้อเมริกาก็คนตายไปต้องล้านนึงคนตายไปต้องล้านล้านคนนะคน
12: โอ้
11: แต่ว่าเขาก็มีผู้อพยพเข้ามาเยอะไงสมัยไบเดนรับมันต้อง8ล้านนะก็ไม่เป็นไรบวกอีกคนอายุน้อยด้วยแต่คนตายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสูงวัยใช่ไหมอย่างบ้านเราเนี่ยสมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเออมันรับภัยพิบัติได้เว้ยมีสึนามิอย่างเงี้ยมันก็เขาก็รับได้เว้ยหรือว่าวันนกเนี่ยจะรับได
12: ้ใช่
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าไอ้ความสามารถของผู้นำประเทศ
12: รัฐบาล
11: ทีมงานของครม.ระบบราชการหมายถึงว่าพวกการเมืองเนี่ยอารมณ์ราชการอยู่ไห
12: ม
11: การบริหารงบประมาณในด้านนี้เนี่ยนะใช่ไห
12: ม
11: อันนี้เป็นความสำคัญไงใช่ไห
12: ม
11: แล้วเขาบอกอะไรนะเชิญ
12: ครับเขาบอกสั้นๆประมาณนั้นนะฮะแต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นใช่ไหมคุณเอวัตว่าถ้าเรามองว่าปัญหาสำคัญจริงๆ
11: เขาบอกนี้เขาบอกว่าโลกเนี่ยจะเผชิญโรคระบาดใหม
12: ่ๆ
11: นะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่า
12: ใช่ก็คืออีโบลาหรือว่าไวรัสโซใหม่แต่ซึ่งพวกนี้ถ้าพูดได้อย่างแพทเทิร์นนะล้วนเขาเรียกว่าสปิลโอเวอร์นะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งของฝรั่งเขียนอ่ะก็ช็อกมาจากสัตว
11: ์คุณก็ส่งให้ผมด้วยเล่มนี้
12: ใช่ไหมตอนนั้น
11: ใช่
12: ผมว่ามันเป็นหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่าทุกโรคระบาดในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเอาก็จริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูรูปแบบเนี่ยมันคล้ายกันก็คือมันจะต้องข้ามมาจากสัตว์ประเภทแปลกๆเนี่ยมาถึงมนุษย์แล้วก็จากมนุษย์เนี่ยก็จะกระจายไปเรื่อยๆทีนี้พอมันไม่เคยเจอโรคพวกนี้มันก็เลยไม่มีภูมิไงใช่ไหมคุณนิวัฒน์มันก็เลยรวดเร็วรุนแรงนะแต่ทีนี้ถ้าเรามองตีความประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าปัญหาสำคัญไม่ใช่เรื่องของการรักษานะแต่มันจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่า health equity
11: นะ
12: คือความเท่าเทียมในการเข้าถึงนะไม่ใช่แค่เป็น
11: health equality ป่ะ
12: ไม่ใช่แค่ health equality
11: ไปสู่ health equity ใช่ไ
12: ห
11: ม
12: ใช่ความเสมอภาคเชิงปริมาณนี่มันอาจจะแบบถัวเฉลี่ยกันได้หารกันได้เลยได้เนี่ยแต่ว่า health equity เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยมันต้องการันตีว่าเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะบ่งชี้ว่า
11: ก็บอกว่าให้ยกระดับจาก health equalityไปสู่ health equity
12: equity
11: ในบ้านเราเนี่ยมี health equality แต่ไม่มี health quality เข้าใจป่ะ
12: โอ้ไม่มี health quality
11: หมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาพยาบาลหมดเลยข้าราชการข้าราชการเนี่ยเบิกได้อยู่แล้วแล้วพ่อแม่ข้าราชการลูกผมไม่แน่ใจว่าลูกเบิกได้ป่ะไม่รู้นะแล้วก็เอกชนเนี่ยก็จะมีประกันสังคมใช่ไห
12: ม
11: ส่วนถ้าอันเนี้ยไม่มีเนี่ยก็จะมี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ส่วนคนทั่วไปเนี่ยที่ทำงานเอกชนหรือเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเขาก็จะมีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอะไรก็เอง
12: ส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวไปอันนั้น
11: คือพูดง่ายๆทุกคนเนี่ยเข้าถึงหมดไม่มีใครโอกาสที่จะมาตายข้างถนนเนี่ยน้อยนะฮะแล้วก็ระบบไอ้พวกมูลนิธิคุ้มป้องกันภัยที่เร็วมากบางทีมันตบตีกันแย่งลูกค้าด้วยนะ คือหมายถึงว่าก
12: ลายเป็นปัญ

0: ออกมาอีกแบบนึง
1: มาเร็ว
2: เออมาเร็วมาเร็วอ่ะหมายถึงว่าคนแจ้งอาจจะไปหลายแห่งแล้วก็แย่งกันก็มีหมายถึงว่ามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับแต่ไม่มี health quality ใช่ไหม
1: โ
2: อ้ยอย่างคุณได้โรงพยาบาลไม่ดีประกันสังคมนี่แย่เลยเดี๋ยวคุณได้โรงพยาบาลดีโรงพยาบาลดีของสามสิบบาทดีเลยอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมบางทีต้องตีความว่าเอาแล้วสมมติเข้าถึงได้แต่ไม่มีคุณภาพเนี่ยแล้วมันแปลว่าอะไรกันแน่
2: อะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยเราเงี้ยเนี่ยคุณผ่าตัดเงี้ยคุณมีปัญญาจ่ายล้านเนี่ยคุณภาพไงแต่ถ้าเกิดคุณอาจจะไปได้สุขภาพทั่วหน้าแต่ว่าอาจจะได้โรงพยาบาลไม่ดีเกิดหมอใหม่อะไรเงี้ยคุณก็จะมีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยอันเนี้ยมี health equality แต่ไม่มี health quality นะครับ
1: ถ้ามองอย่างนี้การศึกษาอะไรก็ประมาณเดียวกันใช่ไหมว่าแบบเข้าถึงโรงเรียนผ่าบังคับอาจจะไม่ได้ยากแต่โรงเรียนนั้นมีคุณภาพไหมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
2: แต่ตอนนี้เขาก็เลยพูดเรื่องของ health equity แต่นี้ health แล้ว health equality ก็รู้อยู่แล้วว่าคือให้ทุกคนเหมือนกันแต่เราก็พูดไปแล้วใช่ไห
1: ม
2: ส่วน health quality ก็คือคุณภาพเราก็พูดไปแล้วหมายถึงว่าเนี่ยแล้วแต่คุณนะอย่างผมประกันสังคมผมก็มีนะผมเนี่ยก็ได้รางวัลหัวเฉียวอ่ะผมก็เลยต้องอยู่ในมาตรา33ไปตลอดอ่ะเข้าใ
1: จ
2: ป่ะหัวเฉียวเนี่ยโรงพยาบาลไม่โอเคกูไม่อยู่ก็ได้วะอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะและแต่ health equity คืออะไรอ่ะ
1: เท่าเทียมในการเข้าถึง
2: เท่าเทียมใน health equality
1: อันนั้นถ้าอันนี้
2: health equityhealth equity คืออะไร health equity คือทำให้แต่ละคนเข้าถึงได้จริงแม้ว่าต้นทุนชีวิตจะไม่เท่ากันใช่ไหมเหมือนเรามีทุน
1: อ
2: ะทุนทางสุขภาพอะใช่ไห
1: ม
2: ตัวนี้ ถ้าเรามองในเชิง equality มองว่าทุกคนมีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลเหมือนกันใช่ไห
1: ม
2: แต่ว่าถ้าคุณไปอยู่ในบางประเทศอย่างคุณไปญี่ปุ่นคุณไม่มีสิทธินะอย่างไอ้คนที่เล่นเรื่องสันชัยอะไรเงี้ยบิ๊กไอ้โฟอ่ะนะ
1: เอฟโฟ
2: ก็ไปตายที่ญี่ปุ่นนะเอฟโฟไปตายญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าไม่ต้องมาโรงพยาบาลเราก็ไปกินยาอยู่กับบ้านก็ได้ขนาดรวยแล้วดังขนาดนั้นไปตายที่ญี่ปุ่นนะประเทศที่พัฒนาแล้วนะท่านผู้ฟังไปต่างประเทศนี่พยายามไปเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคือมีแนวโน้มเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศเด็ดขาดนะจะบอกให้ว่าบ้านเราเนี่ยถ้ามีเงินนะคุณ health equality ดีสุดแล้ว
1: ถ้ามีเง
2: ินถึงโรงพยาบาลนะถ้ามี
1: เง
2: ิน
1: นะ
2: ถ้าไม่มีเงินคุณก็เข้าได้แต่คุณอาจจะไม่มี quality
1: ครับ
2: ใช่เปล่าคุณเข้าได้หมายถึงแต่หมายถึงว่าบุตรท่าน30บาทรักษาทุกโรคเงี้ยอย่างพี่ผมเงี้ยก็ต้องรู้ว่าโรงพยาบาลอะไรก็ต้องรู้ว่ารักษาอะไรอะไรตำหนอนก็มีคุณภาพนะโรงพยาบาลปทุมขอพูดให้หน่อยกันนะก็มีคุณภาพนะถือว่าดีอะถือว่าดีอะนะครับแต่คุณไปต่างประเทศไม่มีถึงมีเงินคุณก็อาจจะไม่ถึงมือหมอนะนะครับแต่ equity เนี่ย equity ถ้าเป็น equality เนี่ยคือทุกคนมีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคุณอาทิตย์แต่ถ้าเป็น equity เนี่ยคือทุนเนี่ยถามต่อว่าแล้วคนแก่คนจนคนพิการคนอยู่ห่างไกลแรงงานรายวันคนไม่มีรถคนไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าถึงได้จริงไห
1: ม
2: เช่นคุณ30บาทจากทุกโลกโอ้โหอยู่ไกลโรงพยาบาลมากเลยคุณอาทิตย์ไปไงอะเหมารถไงอะแล้วเกิดล่อแร่เกิดอยู่ตำบลในไกลไอ้1669มาไม่รู้ก็จะมาไหวเปล่าไงอาจจะไม่คัพเปอร์ก็ได้ไงใช่ป่ะเขาบอกยกตัวอย่างเช่นถ้ารัฐเปิดจุดฉีดวัคซีน1จุดในเมืองแล้วบอกว่าทุกคนมาฉีดได้นี่คืออีควอลิตี้เพราะว่าเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยฉีดตอนโควิดเนี่ยก็มาสิมึงก็มาสิ
1: แต่ไม่ได้ห้ามไม่ได้โดนจุด
2: ไม่ได้ห้ามรัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยมึงมาเลยโมเดอร์นาเอ้ยไฟเซอร์เอ้ยตามแต่จังหวะนะแล้วแต่บางคนจะได้อะไรอะไรพวกเนี้ย
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ถ้ารัฐรู้ว่าคนแก่เดินทางมาลำบากคนชนบทอยู่ไกลแรงงานรายวันมันหยุดงานแล้วเสียรายได้จะจัดรถรับส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นัดหมายผ่านอสม.ฉีดถึงชุมชน หรือให้สิทธิ์กลุ่มเสี่ยงก่อนนี่คือ equity อย่างเงี้ย
1: เหมือนมองให้เห็นทั่วๆตั้งแต่ต้นจนจบ
2: เหมือนไทยช่วยไทยเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยเอาไม่มีสมาร์ทโฟนทำไงอ่ะไทยช่วยไทยนี่ equality นะทุกคนมีสิทธิ์ได้
1: ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ถ้าไม่มี
2: แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีไทยช่วยไทย equity รัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลไอ้คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ป่าว
1: ว่าจะให้ทำยังไง
2: ถึงแม้ว่ามีสมาร์ทโฟนมันมีสิทธิ์ไม่มีสมาร์ทโฟนคือไม่มีสมาร์ทโฟนก็มีสิทธิ์แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเข้าถึงไม่ได้ไงสมัยท่านประยุทธ์
1: จะโดนบรรยาย
2: แล้วสมัยท่านประยุทธ์เป็นนายกอ่ะคนไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็ทำให้ได้สิทธิ์ไงทำให้มี equity มีไทยช่วยไทย equity ใช่ไหมเพราะไม่ได้แจกเท่ากันแต่จัดระบบให้คนที่มีอุปสรรคมากกว่าได้รับแรงหนุนมากกว่าเพื่อไปเข้าถึงสุขภาพได้แท้จริงเพราะฉะนั้นในตอนนี้มันไม่ได้พูดแต่เรื่อง equality คือเท่าเทียมนะแต่ equity คือเข้าถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยต้นทุนชีวิตต่ำกว่าคนอื่นก็ยังเข้าถึงหมดเวลาไปดีฮะอธิบายสองคำนี้เพิ่งทราบเหมือนกัน
1: จะเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญ
2: ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะวันนี้เราพูดแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดาม่ารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองศิหศักดิ์เผยแผนนายกเยือนรัสเซียเจาะเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีเดียวอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สำ ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ําแต่เป็นเพราะพวกเขาคํานึงถึงผลกําไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดย Informa Markets 02-036-0500
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
11: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 20 มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ครับก็กลางเดือนนะนี่กลางเดือนมิถุนายนแล้วนะแป๊บๆนะฮะนี่ผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภานี่เดือนที่6นะเข้ามา15วันแล้วเหลืออีก15วันนะก็จะผ่านไตรมาสที่2ของปี2569นะก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วง4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นนะในพื้นที่ตะวันออกกลางนะที่สหรัฐอเมริกาอิสราเอลเนี่ยนะโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์การปฏิบัติการโจมตีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถ้าเรานับกันง่ายๆก็คือเดือนมีนาคมถูกไหมมีนาทั้งเดือนหนึ่งเมษาพฤษภาและนี่จะเข้าสู่จะจบเดือนที่4เนี่ยอย่างไรนะก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ว่าไอ้การปะทะกันเนี่ยครั้งเนี้ยนะคือบางคนก็บอกว่าจบเร็วนะตอนแรกบอกโอ้เดือนเดียวก็น่าจะจบแล้วดูศักยภาพของทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเนี่ยที่โจมตีแล้วก็ดูอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะไม่น่าจะเป็นเกมที่ยืดเยื้อยาวนานแต่ขณะเดียวกันการตั้งรับของทางอิหร่านนะทั้งด้านของทางทหารด้านของการทูตด้านของยุทธวิธียุทธการต่างๆเนี่ยนะในการตั้งรับแล้วตอบโต้กับจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายต่อหลายจุดหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เหตุการณ์สงครามเนี่ยนะมันก็ยืดเยื้อผ่านเดือนที่2ตอนที่เข้าสู่เดือนที่3เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าในสหรัฐอเมริกาเองก็ผู้คนที่นั่นก็มีความวิตกกังวลไม่รู้ว่าลากเข้าไปในสงครามเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไรของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์อันนั้นก็เป็นคำถามตัวโตๆที่เราติดตามข่าวสารแล้วเราก็ได้ยินกันว่าสรุปแล้วเขาทำไปทำไมนะแล้วขณะเดียวกันดูจากคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐแล้วก็การเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี2568เนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบถึงจำนวนที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ส่งผลถึงการจัดสรรตำแหน่งอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากประชาชนชาวอเมริกันบางส่วนที่ไม่พอใจแล้วก็มีการประท้วงมีการแสดงออกที่เราเห็นตามข่าวนี่แหละในทางเดียวกันทางสภาผู้แทนราษฎรทางวุฒิสภาเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการจำกัดอำนาจของทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผ่านกลไกสภาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าเขาจะมีอำนาจที่ให้ฝ่ายบริหารก็คือทางประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะมีอำนาจจะเป็นคำสั่งผู้บริหารที่สามารถใช้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็เข้าสู่ที่ประชุมสภาแล้วก็มีการดูว่าการกระทำดังกล่าวมันถูกต้องรัดกุมหรือว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงจำกัดอำนาจได้ขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันขณะที่การเจรจาต่อรองกับทางฝั่งอิหร่านเองตัวกลางหลายประเทศนะที่ยื่นมือเข้าไปก่อนหน้านี้ก็ได้ยินตุรกีนะแต่ว่าคนกลางที่สำคัญที่สุดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นปากีสถานปากีสถานนี่ถึงแม้ว่าตัวเขาเองนะฮะเขายังมีปัญหาอยู่กับอัฟกานิสถานมีการประกาศสงครามกันนะ แล้วก็มีการยิงตอบโต้กันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้บานปลายใหญ่โตนะแต่เนี่ยเขาก็มีปัญหาภายในของเขาด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เป็นตัวกลางในการทำข้อตกลงระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิหร่านซึ่งหลายคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวทำไมมันแค่สองประเทศนี้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วอิสราเอลล่ะคนที่เปิดฉากโจมตีล่ะนะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยหรือไม่นะอิสราเอลนี่ถ้าเราดูว่า อยู่ฝั่งไหนก็คงต้องยอมรับว่าอยู่ทางเดียวกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็คงคิดว่าทางสหรัฐอเมริกาจะสามารถที่จะไปช่วยพูดคุยนะกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแต่หลายต่อหลายครั้งมันก็อย่างที่เราเห็นครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเริ่มจะมีข้อตกลงเริ่มจะมีการพูดคุยกันแต่มันก็มีการละเมิดข้อตกลงละเมิดการพูดคุยกันในเกือบทุกรอบรอบนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ต้องเรียกว่าใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดซึ่งเราจะต้องดูต่อไปเหมือนกันนะว่าไอ้สัญญาณใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดสำหรับดีลหรือว่าข้อตกลงในการยุติสงครามหรือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยทั้งสองฝั่งทั้งที่ปิดกั้นอยู่ในเขตอาณาเขตของตัวเองอย่างอิหร่านหรือทั้งที่เอาเรือกองทัพเรือนะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นแผ่นดินลอยน้ำเนี่ยนะไปวางแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้มีการเข้าออกในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งจนถึงนาทีนี้นะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะได้มีการโพสต์ว่าตอนเนี้ยนะข้อตกลงหรือว่าดีลต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกับการเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะแล้วก็ทุกคนก็เทไปหมดแล้วนะคือจะบอกว่าข้อตกลงมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากเพราะเขาจะลงนามกันในวันศุกร์นะเขาจะมีการลงนามไอ้ข้อตกลงเนี่ยระหว่างทางสหรัฐอเมริกาทางด้านของอิหร่านเนี่ยนะที่จะยุติมาตรการการปิดล้อมทางทะเลนะต่อท่าเรือของอิหร่านแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แสดงหรือว่าโพสต์ในTruth Social นะว่ายินดีกับทุกฝ่ายนะอนุมัติในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐถึงแม้ว่าเขาบอกว่าจะมีผลทันทีแต่ข่าวที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือบอกเดี๋ยวจะมีการลงนามกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือช่วงวันศุกร์ที่จะถึงนี้คนกลางอย่างประธานาธิบดีปากีสถานนะก็ออกแถลงการเหมือนกันนะระบุว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยทั้งสองฝ่ายประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารโดยทันทีอย่างถาวรในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนตามที่รายงานข่าวของสื่ออิหร่านนะเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เจรจาอย่างเข้มข้นนะยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้บรรลุผลแล้วนี่นายกรัฐมนตรีของปากีสถานนะเชบาสชาลิฟนะขณะทางฝั่งอิหร่านเองนะเท่าที่ผมตามเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของข้อตกลงนี้ด้วยเหมือนกันเราเห็นเลยทันทีที่มีข้อตกลงออกมามันสะท้อนออกมาทันทีโดยเฉพาะสินค้าอยู่2ประเภทอันที่1ก็คือน้ำมันนะราคาน้ำมันดิบในเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียและในเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยปรับตัวลดลงชัดเจนเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียลงไป 5% กว่าๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก80เหรียญต่อบาเรลเบนทะเลเหนือลงไปก็เกือบ 5% เหมือนกันนะตอนนี้เหลืออยู่ที่83เหรียญต่อบาเรลเท่านั้นมันก็ถ้าดูจากส่วนต่างของราคาก็ต้องยอมรับนะว่ามันกลับเข้าไปในส่วนต่างของราคาก่อนที่จะ เกิดปฏิบัติการเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คือเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียกับเบนทะเลเหนือเนี่ยมันจะห่างกันประมาณสัก2เหรียญ3เหรียญนะส่วนต่างของราคามันจะประมาณเนี้ยนะไม่เกิน5เหรียญนะฮะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นราคาที่แบบบางทีมันโดดมากนะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียอยู่ที่ประมาณสัก100เหรียญนะแล้วก็ทางเบนทะเลเหนือไปที่120เหรียญ115เหรียญเนี่ยเราก็เห็นราคาประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าข้อตกลงเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนมันก็สะท้อนออกมาเช่นเดียวกันนะทองครับในตลาดโลกโกสปอร์ตตอนนี้อยู่ที่ 4,333 เหรียญก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ก่อนหน้านี้ที่ลงไปเนื่องจากมีความกังวลว่าสหรัฐจะโจมตีอย่างรุนแรงตามที่ทรัมป์เคยประกาศและหลังจากนั้นก็บอกว่ายกเลิกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นก็มีความกังวลทองนี่ปรับลดลงไปอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 ต้นๆ 4,050 4,070 และหลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะวันนี้ครับทางสมาคมค้าทองคำนะมีการประกาศแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด19ครั้งทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่เอาล่าสุดเลยนะ 66,350 บาทขายออกที่ 66,550 บาททองรูปพรรณขายออกที่ 67,350 บาทโกสปอร์ต 4,311 เหรียญค่าเงินบาท 32 บาท 60 สตางค์นะนี่ล่าสุดของวันนี้แต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีการออกมาเปิดเผยของทั้งสหรัฐอเมริกานะของทางประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะทำเนียบขาวนายกรัฐมนตรีปากีสถานแล้วก็รายงานข่าวของทางอิสลามของอิหร่านแต่ที่ผมกังวลที่สุดก็คือข่าวของอิสราเอลเป็นยังไงเห็นบอกว่าล่าสุดฮะอันนี้ผมเอาจากรายงานข่าวมานะซึ่งก็ต้องตรวจสอบต่อว่าเท็จจริงประการใดนะบอกว่าอิสราเอลยิงอิหร่านต่อเนทันยาฮูประกาศอิหร่านอิสราเอลนะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับทางอิหร่านนะแล้วก็ย้ำด้วยว่าข้อตกลงของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไม่ใช่จุดจบของเกมนะพร้อมจับโจมตีอิหร่านเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นเราก็ต้องรอดูต่อแหละนะว่าต่อไปนะสำหรับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตะวันออกกลางมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าหากเป็นข่าวดีสำหรับการเปิดช่องแคบแล้วการให้เรือสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันอะไรต่างๆเรือบรรทุกปุ๋ยที่ออกมาจากตะวันออกกลางหรือว่าแม้แต่สินค้าจากบ้านเราหรือว่าสินค้าจากที่อื่นๆที่จะเข้าไปส่งให้กับประเทศที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในรอบอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็อาจจะทำให้สถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายลงราคาพลังงานที่เรากังวลว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานนะอาจจะแบบราคาสูงถึงสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คลายได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันยังสูงอยู่ไหมคำตอบคือมันก็ยังคงน่าจะสูงต่อเหตุผลก็คือการโจมตีที่ผ่านมามันไม่ได้มีการโจมตีแค่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับจุดยุทธศาสตร์อย่างเช่นฐานทัพอย่างเช่นจุดที่มีการทดสอบเรื่องของกัมมันตรังสีหรือว่านิวกงนิวเคลียร์อะไรนะมันไม่ใช่แค่นั้นจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีการโจมตีก็คือคลังหรือว่าท่อสูบน้ำมันต่างๆก็ถูกตกเป็นเป้าหมายด้วยเช่นกันและไม่ใช่แค่ทางอิสราเอลที่โจมตีเท่านั้น

อันนี้เขาโจมตีไปที่อิหร่านนะแต่ทางอิหร่านก็ตอบกลับถึงพันธมิตรของทางสหรัฐอเมริกาด้วยก็หลายประเทศนะคูเวต UAE ใช่ไหมมีอะไรอีกล่ะโอมานนะเนี่ยและรวมถึงอีกจุดหนึ่งก็คือไอ้สนามบินบางพื้นที่สนามบินนานาชาติก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศนะก็หลายคนสนใจนะก็อยากจะรู้ว่าสถานการณ์มันจะไปจบลงที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่วนกลับมาที่เอาต่างประเทศให้จบเลยแล้วกันคือในต่างประเทศเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกผมว่าตอนนี้มันก็คงหนีไม่พ้นใช่ไหมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มีการแข่งขันเริ่มเกมไปแล้วนะทั้ง3ชาติที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแคนาดานะก็เตะครบในการเปิดสนามแล้วกลุ่มต่างๆก็เริ่มทยอยเตะกันนะที่มีการแบ่งกลุ่มนะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าการเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้มีหลายประเทศนะเมื่อเช้านี้ผมดูอยู่ประเทศหนึ่งนะคือไอวอรี่โค้ดหรอลวดอะไรอ่ะหรืออะไรเขาโลโตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะผมอ่านผมก็พยายามดูสรุปว่าประเทศนี้มันคือประเทศอะไรนะมีหลายประเทศนะที่ยอมรับเลยไม่รู้จักจริงนะเนี่ยที่เตะกับเอกวาดอร์เนี่ยอันนี้หนึ่งละนะแต่ว่าถ้าพูดว่าไอวอรี่โค้ดอ่ะโอเคนะเพราะว่าเห็นมีการสรุปมาว่าเป็นไอวอรี่โค้ดแต่ว่าพอดูในภาพในจออ่ะมันอ่านอะไรก็โลโตซัวโลโตอะไรสักอย่างนึงแหละผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะก็พยายามฟังนะเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นมันก็คือเตะตอน6โมงเช้าเนาะเราก็นั่งต้องนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยนะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดูนิดหน่อยนะจนผลสกอร์ออกมา 1-0 อะไรเอลกวาดอร์แพ้ไปนะก็ว่ากันไปนะหลังจากนั้นก็มีคู่หนึ่งนะเมื่อเช้านี้ตอน9โมงใช่ไหมอะไรสวีเดนใช่ไหมอีซักผมนะจากลิเวอร์พูลยิงได้ด้วยนะแต่ทำไมตอนอยู่ลิเวอร์พูลมันไม่ยิงมั่ง นะอันนั้นก็ชนะไปเท่าไหร่5ประตูต่อ2หรือ5ประตูต่อ1นะก็กาตูนิเซียนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าฟุตบอลโลกมันก็อย่างนี้แหละแต่ว่าครั้งนี้พอทีมมันเยอะขึ้นก็ต้องยอมรับนะว่าหลายทีมไม่รู้จักเลยนะอะไรล่ะตูราเซาหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าทางฝั่งของเอเชียฝั่งของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยกาตาร์โอ้ต้องบอกว่าเราเห็นการพัฒนานะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยใช่ไหมโอ้ชนะเลยอ่ะนะญี่ปุ่นเนี่ยตีเสมอเนเธอร์แลนด์เนี่ยใช่ไหมครับกาตาร์ชนะเป็นเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้าสู่รอบสุดท้ายมาอันนี้ก็ต้องเห็นว่าฝีเท้าของนักเตะชาวเอเชียก็ดีขึ้นตามลำดับก็น่าสนใจก็น่าสนใจนะโอ้ญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาได้จากโดน 1-0 1-1 2-0 เจาะอะไรเนี่ยแล้วก็มาเสมอที่ 2-2 ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดาแต่เยอรมันผมก็โอ้7ประตูต่อ1นะแต่ก็จำไม่ได้นะว่าเตะกับใครนะอันนี้สารภาพโดยตรงนะก็ดูแบบข่าวผ่านๆด้วย1แล้วก็ช่วงเวลาที่จะได้ดูถ่ายทอดสดจริงๆเนี่ยก็จะดูบางคู่นะเปิดมาตอนเช้า6โมงเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะแล้วก็เพราะว่าผมซื้อแล้วผมเป็นสมาชิกเขาผมเสียตังค์ครับผมอยากดูนะมันจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นชีวิตเลือกได้ฮะใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของการผ่อนคลายของแต่ละคนใช่ไหมว่าจะมีการหาสิ่งบันเทิงที่จะทำให้จิตใจผ่อนคลายได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีความสุขกับกีฬาประเภทอื่นบางคนอาจจะมีความสุขกับนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวบางคนอาจจะมีความสุขกับนั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจอย่างเดียวก็มีถูกไหมฮะอันนี้แล้วแต่เลยนะอันนี้เราแล้วแต่นะก็ว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะครับส่วนกลับมาในบ้านเราต้องเรียนคุณผู้ฟังนะฮะผมงงกับข่าวที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลที่มีการสั่งการแล้วมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะในการประชุมร่วมกับเข้าใจว่า

จะผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ทั่วประเทศอาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้นะผมพอผมไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดผมอยู่ๆผมก็เนี่ยพอก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยก็เห็นข่าวนี้เลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นมท.1นะก็บอกมันมีข่าวว่ารองนายกไอ้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ท่านหนึ่งท่านใช้ชื่อว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปพูดหรือว่าไปส่งไลน์หรืออะไรยังไงเนี่ยบอกว่าเป็นรองผู้ว่าจะไปปลดผู้ว่าได้แต่ว่าความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องเนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะว่ามีการพูดถึงจังหวัดภูเก็ตก็อาจจะมีการเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับก่อนหน้านี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงมหาดไทยนะและรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีที่ลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้การปราบปรามเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็มาเฟียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วหลังจากนั้นก็มีการย้ำนะฮะผ่านระยะเวลาไปประมาณสัปดาห์2สัปดาห์มันยังไม่เรียบร้อยท่านก็ย้ำให้ลงไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังเห็นข่าวว่ายังสั่งการย้ำอยู่เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวเนี้ยออกมาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกันนะแล้วก็ถามว่ามีสิทธิ์อะไรไปปลดผู้ว่าได้เป็นรองผู้ว่าใช่ไหมนี่มท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวผมหาเวลาไปดูสักนิดนึงว่าที่มามันคืออะไรนะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเรียกว่าถึงขนาดว่าเดี๋ยวต้องสอบปลัดกระทรวงอ่ะมหาไทยว่ามันเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลนะอันนี้เป็นปัญหานะอันนี้เดี๋ยวก็รอแล้วกันรอติดตามว่าเออที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วมันมีเรื่องนะแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆในบ้านเราเนี่ยนะผมตามข่าวโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ต้องยอมรับจนถึงตอนนี้ถ้าดูทางการเมืองนะประเด็นที่มันยังเป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของไทย AI Passport นะก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่อันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็ต้องยอมรับว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะหรือว่าสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยข่าวเกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าคนไม่มีคนให้สัมภาษณ์มันก็จะเหงาๆถูกไหมฮะมันก็จะเป็นข่าวที่เป็นข่าวทั่วไปซะเยอะนะแต่พอมันมีคนสัมภาษณ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะถ้าใครแบบเป็นคอการเมืองมานานก็จะพอทราบจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นี่เราก็จะเห็นการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเขาก็จะมีพื้นที่หน้าสื่อเนี่ยพอสมควรเว้นแต่บางช่วงที่เดินทางไปต่างประเทศนะนี่นายกจะไปรัสเซีย16 17 18 3วันเนี่ยนะอันนี้ก็คงสายก็คงหายไปอีกสักพักนึงจากหน้าสื่อหนังสือพิมพ์นะหรือสื่อต่างๆก็ตามทีนะประเด็นข่าวก็จะหายไปแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าการให้สัมภาษณ์หรือว่าการแถลงข่าวเนี่ยนะก็เป็นเวทีของทางสสพรรคฝ่ายค้านอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะใครเป็นคอการเมืองคงจะได้เห็นภาพว่าคอยตรวจสอบการทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นไหนบ้างยังไงนะเราก็จะเห็นการขยายความของข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกหัวสวใช่ไหมหัวเลือกสวนะมีการเปิดเผยคลิปนะอันนี้ก็คนที่เป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณผลิตวัชรศิลป์นะคุณไอติมเนี่ยนะพรรคประชาชนเนี่ยเขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนเปิดเผยคลิปแล้วก็ทางพรรคประชาชนบางส่วนเขาก็ที่ติดตามก็จะมีการคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนี้ว่าไปนะมีประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเรื่องไปที่ประธานรัฐสภากรณีให้ตั้งคณะไต่สวนปปช.อันนี้ก็ต้องพูดหน่อยเพราะว่าส่งไปเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมก็ต้องถามความคืบหน้าว่าเป็นยังไงประธานรัฐสภาเห็นว่ามีมูลไหมถ้าเห็นว่ามีมูลก็ต้องส่งไปที่ศาลฎีกาไปที่ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของปปช.กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะที่เป็นข่าวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเห็นมีการเปิดประเด็นนะเรื่องฝากเลี้ยงส.ส.

แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ในโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่นะเข้าใจว่ามี4แพลตฟอร์มนะมี LINE MAN มี Grab มี Robinhood มี Shopee Food นะอันนี้ใครสั่งแล้วบ้างเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวดูสรุปตัวเลขมาตอนช่วงเช้าเนี่ยนะถึงประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายโมงของวันนี้วันแรกเลยเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้านะแต่ว่า Food Delivery นี้เขาสั่งได้ถึง3ทุ่มนะกรณีที่ใช้ไทยช่วยไทยพาสแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปนะอันนี้จะเป็น6โมงเช้าถึง5ทุ่มในแต่ละวันนะครับถึงบ่ายโมงเนี่ยนะ6โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะก็คนที่ใช้ซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่รัฐบาลจ่ายไปแล้วประมาณสัก19ล้านไม่เยอะไม่เยอะถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกนะแต่ว่ามันก็อำนวยความสะดวกส่วนประชาชนจ่ายก็ประมาณสัก10กว่าล้านนะแต่พอเราไปดูฮะตั้งแต่มีการเปิดโครงการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่ามันโอ้คนก็ใช้เยอะนะนี่ล่าสุดเนี่ย เม็ดเงินนะที่เขาดูจากการจับจ่ายใช้สอยผ่านเป๋าตังนะแล้วเขาก็สแกนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจนถึงตอนนี้นะครับอันนี้ล่าสุดผมมีถึงตอนช่วงบ่ายโมงใช้ไปแล้วเดี๋ยวดูหน่อยใช้ไปแล้วเท่าไหร่เอ่ย 3,759 ล้านบาทนะ 3,759 ล้านบาทนะถ้ารวมฟู้ดเดลิเวอรี่วันนี้ด้วยก็จะเป็น 3,792 ล้านนะก็ประมาณสัก 3,800 ล้านละกันเอากลมๆนะรัฐบาลเนี่ยที่ร่วมจ่าย 60% นะรัฐบาลจ่ายไปแล้ว 17,826 ล้านบาทหรือถ้าพิดคิดเป็นเงินกลมๆ ก็ 17,900 ล้านส่วนประชาชนนะประชาชนที่ร่วมจ่ายออกไปนะ 12,965 ล้านบาท 13,000 ล้านนะใช้ครบไปแล้ว 1,000 บาทจำนวน 3,123,600 คนอันนี้เป็นข้อมูลดิบนะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพาสนี่ผ่านมากี่วันเองล่ะ15วันเองนะโอ้โหเม็ดเงินใช้กันไปถึง 30,000 ล้านนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับประมาณนี้แหละนะสำหรับข่าวสารอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะลืมไปนะพรุ่งนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับเข้าใจว่าก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางนะก็ประเด็นสำคัญสำหรับวันประชุมพรุ่งนี้นะก็คือเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะวันนี้เห็นทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดรปิศานันทกุลเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาร่างฉบับนี้เพราะว่าท่านกำกับดูแลสำนักงบประมาณเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ไปรับฟังความเห็นส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐก็บอกโอ้โหนะถูกตัดงบเยอะเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยมันผ่านที่ประชุมในตัวเลขเม็ดเงินอะไรต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ 3.78 ล้านล้านบาทถ้าเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้นะฮะช่วงปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมนะก็เข้าว่าน่าคาดว่าน่าจะเข้าการประชุมในวาระที่1ของสภาแล้วพอวาระที่1ของสภาเสร็จเนี่ยนะวาระที่2ก็คือก็ตั้งกรรมธิการเพราะเวลาที่1ผ่านปุ๊บเขาจะต้องตั้งกรรมธิการใช่ไหมงบประมาณกี่คนจะ73คน74คนอะไรเนี่ยเขาก็จะตั้งมาแล้วตั้งเสร็จเวลาที่2เวลาที่3เนี่ยก็เป็นช่วงที่ปิดสมัยประชุมส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกแบบนี้แต่เห็นทางรัฐมนตรีพลดอนนะก็บอกว่าก็น่าจะใช้เวลาเนี่ยช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยวาระ2วาระ3พอเปิดประชุมสมัยหน้าก็ผ่านวาระ3พอผ่านวาระ3เสร็จปุ๊บนะก็คาดว่าการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะทันในวันที่1ตุลาคมซึ่งก็เป็นปีงบประมาณนะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นของเรื่องของงบประมาณนะแต่ว่าใครจะไปแกะจะไปล้วงจะไปแคะงบประมาณปี70ยังไงเนี่ยนะกรรมาธิการเนี่ยอันนี้เป็นหน้า

ของกรรมธิการซึ่งก็จะมีสัดส่วนจากพรรคการเมืองต่างๆมีจำนวนกี่คนว่ากันไปพรรคนั้นก็คือเขาจะใช้สัดส่วนของจำนวนส.ส.ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีโควต้าจากคณะรัฐมนตรีด้วยอีกหนึ่งนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามละกันนะครับก็ประมาณนี้14:38 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
7: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: บ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: M-CotRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: mcot connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

14:43 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีTalk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมณัฐพงศ์นะครับวันนี้วันจันทร์นะจันทร์ที่15 มิถุนายนนะครับก็2วันเสาร์อาทิตย์นะเราก็พักผ่อนกันนะสำหรับวันหยุดราชการนะบางท่านอาจจะมีงานบางคนนี้เขาไม่ได้ทำงานแค่5วันนะสัปดาห์หนึ่งต้องทำงาน6วันนะก็คือจัดเต็มเลยอ่ะพูดง่ายๆนะตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบอกว่าทำงานได้6วันเนี่ยนะก็จัดเต็มเลยโหตอนที่เป็นนักข่าวก็อย่างนี้เหมือนกันนะตอนนั้นก็ต้องทำงาน6วันนะแล้วก็วันหยุดเนี่ยก็จะเป็นสลับกันนะไม่แน่นอนนะบางทีก็จะเป็นวันเสาร์บางทีก็จะเป็นวันอาทิตย์บางครั้งถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องจัดให้มันหยุดวันธรรมดานะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็ถ้าใครทำงานนะที่หยุด6วันนะบางแห่งเขาให้ไอ้ขออภัยไม่ให้ทำงาน6วันนะบางแห่งเขาก็ทำงานครึ่งวันนะสำหรับวันที่6นะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเป็นราชการนี่เขา5วันนะจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าของเรานี่ก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะบ่าย2ถึง4โมงเย็นช่วงแรกเราสรุปข่าวสารต่างๆช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เราจะเปิดสายคุยกันนะคุณผู้ฟังท่านไหนนะที่มีประเด็นนะครับหรือว่ามีเรื่องนะอยากจะพูดคุยกันนะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะมีเวลานะคือถ้าดูในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะสำหรับเลือกตั้งผู้ว่าที่จะมีขึ้นในวันที่28 มิถุนายนเนี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันไหมนะมันจะเหงาๆสักนิดนึงด้วยความที่ป้ายมันอาจจะน้อยด้วยหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าผู้ว่าอย่างผู้สมัครผู้ว่าคุณอะไรชัยวัฒน์นะสถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนเขาบอกแล้วเขาไม่ซื้อป้ายหาเสียงเขาไม่มีป้ายนะก็แล้วเขาก็ทำแต่เฉพาะออนไลน์อย่างเดียวนะแล้วมันเป็นอัลกอริทึมที่แอปพลิเคชันเขาจะต้องไปดูถ้าเราสนใจเราก็จะอาจจะเห็นบ้างแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจเราดูเรื่องอื่นแทนอย่างเงี้ยนะมันก็จะพาเราไปเรื่องอื่นไอ้นี่ก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะบางทีถ้าอยากจะดูจริงๆเนี่ยบางครั้งผมจะต้องเข้าไปดูใน Facebook เขาหรือว่าต้องเข้าไปดูในพรรคอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูว่าเออนโยบายมีอะไรบ้างไอ้กรุงเทพง่ายๆเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงนะส่วนทางผู้ว่าชัชชาติที่ลงสมัครอีกครั้งนึงนะก็ไปหลายที่นะแต่ก็อย่างที่บอกป้ายมันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะแบบความสนใจอะไรของคนก็อาจจะไม่ได้มากมายนักนะแล้วก็ส่วนคนอื่นนะก็คึกคักในระดับหนึ่งนะมีป้ายของคุณอนุชามีป้ายของคุณมัลลิกานะแล้วก็ด้วยโพลที่ออกมาเนี่ยอย่างล่าสุดนี่เห็นทางสวนดุสิตโพลเขาไปทำโพลมาสำรวจครั้งที่3แล้วบอกก็ยังเหมือนเดิมนอนมาเหมือนเดิมนะอย่างผู้ว่าชัชชาติเนี่ยคนกรุงเทพมหานครจะไปเลือกตั้ง 60.08% คุณโจชัยวัฒน์จากประชาชนอันนี้ 13.17% นะอันดับ3คุณมาริกา 7.39% นะอันนี้จะมีอันดับ2อันดับ3เนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะสกล่ะเขาจะเลือกใครนะอันนี้ของสวนดุสิตโพนะเขาไปสำรวจเมื่อวันที่9ถึง12มิถุนายนบอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระอันดับ1 35.39% เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาชน 28.88% แต่ที่น่าสนใจก็คืออันดับ3ฮะเขาเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 10.55% พรรคเพื่อไทยนี่ส่งไม่กี่คนนะไม่ได้ส่งในนามพรรคด้วยนะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ขออนุญาตพรรคแล้วก็ลงในนามพรรคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะคุยเพิ่มเติมไปคุณชายครับสาย2สวัสดีครับสายหลุดไปไม่เป็นไรนะคุณชายโทรศัพท์กลับมาใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าท่านอื่นครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 248 1657 02

0: 02-48-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะก็คุยกันได้นะก็เชิญนะคืออย่างที่บอกแหละนะเพราะว่าเราคนกรุงเทพอ่ะเราบางทีเราก็ต้องตามหน่อยใช่ไหมข่าวสารต่างๆนะมันเป็นแบบไหนยังไงนะส่วนที่พัทยานะเขาไม่ได้เลือกแค่เฉพาะกรุงเทพนะเขาเลือกครั้งเนี้ยเป็นเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ2ที่ก็คือกรุงเทพมหานครกับพัทยาพัทยานี่เข้าใจว่ามีผู้ที่สามารถที่จะไปเลือกตั้งด้วยประมาณสัก 80,000 กว่าคนนะเมืองพัทยานะแต่ว่าหลักๆก็แข่งอยู่2คนใช่มั้ยคนนึงก็เป็นนายกเก่าอีกคนนึงก็เห็นเป็นตัวแทนจากทางพรรคประชาชนนะพรรคประชาชนฝั่งชลบุรีนี่ก็ต้องบอกว่าฐานเสียงนะโดยเฉพาะส.ส.นี่ก็ค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างแน่นค่อนข้างแน่นนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน28มิถุนายนนี้ก็น่าจะรู้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนกันไหมนะผมก็ไม่รู้ว่าที่พัทยาเป็นยังไงนะบรรยากาศมันคึกคักมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าในพื้นที่กทมเนี่ยนะบางทีขับรถไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้คึกคักมากนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะนะด้วยบรรยากาศการเมืองแบบนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันซึมกระทือแบบนี้เนี่ยนะอย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะผมไปวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแต่ว่าในพื้นที่นนทบุรีแถวปากเกร็ดเนี่ยบางทีเราก็ไปเพื่อจะไปดูว่าคนมันเยอะยังน้อยขนาดไหนคือถ้ามันมีเทศกาลหรือว่ามีพวกงานอีเวนต์มีการจัดกิจกรรมเนี่ยก็ถามว่ามีคนไหมก็มีคนนะคนก็พอสมควรอย่างเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคือว่างก็เลยขับรถไปเขาเรียกว่าวัดอะไรวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะอันนี้อยู่แถวราชพฤกษ์ตรงนั้นเขาจะมีตลาดน้ำของจังหวัดนนทบุรีเขาจะมีป้ายมีอะไรอ่ะนะปกติไปที่เนี่ยมันจะแบบโล่งๆหน่อยคือคนไม่ค่อยเยอะผมก็ชอบไปนะเพราะว่าคนไม่ค่อยมากก็แบบแล้วก็ข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีให้ทานตามปกตินะเหมือนตลาดน้ำทั่วไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนตลาดน้ำวัดตะเคียนอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนตลาดน้ำอะไรล่ะตรงตลิ่งชันไม่คึกคักเหมือนคลองลัดมะยมอ่ะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่แล้วตรงนั้นโอ้โหกว่าจะเข้าไปมันก็ลึกเนาะข้างทางเนี่ยมันล่องสวนทั้งนั้นเลยอ่ะนะชาวบ้านเขาอยู่กันแบบอย่างนั้นเลยอยู่ในร่องสวนเต็มไปหมดเลยนะผลหมากรากไม้เต็มไปหมดเลยก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปดูตกใจเลยพอไปถึงตอนแรกเฮ้ยทำไมอยู่ๆอาทิตย์นี้คนมาเที่ยวตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์เยอะจังคิดอย่างนั้นจริงๆฮะบอกว่าทำไมเยอะจังแล้วก็แบบเอ๊ะแต่เราก็สังเกตเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นปกตินะถ้าปกติเขาก็ไม่ได้ขนาดนี้นะก็เลยไปดูแล้วก็เลยถามเขาเอ๊ะทำไมวันนี้คนมาเยอะระหว่างที่เดินไปเงี้ยผมก็ช้อปปิ้งไปเรื่อยนะเดินดูตอนแรกก็จะไปซื้อพวกผลไม้นะแต่ก็ได้ติดมาเหมือนกันนะได้มะม่วงนะน้ำดอกไม้มันโอ้อร่อยนะมันมีทั้งมันมีทั้งเปรี้ยวนิดนะว่าอร่อยกว่าแก้วขมิ้นอ่ะเพราะแก้วขมิ้นเราหากินได้ตลอดใช่ไหมมันโอ้เดี๋ยวนี้แก้วขมิ้นนี่ออกทุกฤดูเลยอ่ะนะแต่ว่าไอ้น้ำดอกไม้มันนี่ก็อร่อยนะก็เดินไปแล้วก็ถามเขาฮะไปแวะซื้อของแวะซื้ออะไรล่ะขนมนมเนยอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถามเขาบอกเฮ้ยทำไมสัปดาห์นี้คนเยอะอ๋อเขามีโปรแกรมคล้ายๆกับว่าทัวร์นะเป็นทัวร์ทางเรือนะไหว้พระ9วัดนะผมก็เลยเดินไปชะโงกที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยว่ามาจากที่ไหนก็เป็นเรือด่วนเจ้าพระยาไม่รู้กี่ลำเลยนะเยอะเลยหลายลำของเรือด่วนเจ้าพระยาแสดงว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเขาทำทัวร์ไหว้พระ9วัดอะไรอย่างนี้มั้งผมไม่รู้นะก็เห็นอยู่ตั้ง 4-5 ลำต่อเนื่องยาวเลยแล้วเอ๊ะโอ้ละลำหนึ่งก็จุได้ตั้งหลายคนเนาะคนมันถึงเยอะเราก็เลยอ๋อเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเทศกาลหรือว่ามันมีการท่องเที่ยวเนี่ยบางทีมันก็ช่วยให้ความคึกคักในพื้นที่มีเหมือนกันแต่พอประมาณเที่ยงปุ๊บไม่รู้ว่าที่นี่เป็นจุดไหว้พระจุดสุดท้ายหรือเปล่านะหายหมดเลยก็เป็นสภาพตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ที่ผมรู้จักนะคนไม่ได้เยอะมากเดินสบายนะที่นั่งเยอะไม่ร้อนนะอาหารใช้ไทยช่วยไทยพลาสโอ้โหกระจายเลยนะ ขนุนก็ซื้อมาใช่ไหมมะม่วงก็ซื้อมาฝรั่งก็ซื้อมานะโอ้โหมะละกออย่างเงี้ยคุณลองนึกสภาพสิตัดออกมาจากสวนน่ะคือลูกไม่ได้แบบใหญ่แบบที่ทำเป็นพาณิชยกรรมอ่ะนึกออกใช่ไหมที่ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นสวนต้องแบบบำรุงรักษาเลยนี่ก็ตัดออกมาจากสวนเราก็จะเห็นแล้วโอ้โหไอ้ลูกนี้มันสดจริงๆเนาะเนี่ยก็อุดหนุนแล้วก็คุยกันนะเขาบอกว่าก็ไทยช่วยไทยพัฒน์ก็ดีนะก็ช่วยได้ระดับนึงนะแต่ว่าคนมาเนี่ยที่นี่มันก็เหมือนเดิมนะก็เลยจบไปที่หนึ่งนี่ให้ผมคุยเพลินไปเลยนะไม่โทรศัพท์กันมาเลยเหรอแต่ก่อนที่จะเข้าไปวัดใหญ่สว่างอารมณ์ครั้งเนี้ยผมเห็นป้ายอีกที่หนึ่งเขาเขียนว่าตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรมซึ่งผมไม่รู้จักนะแล้วผมไม่เคยไปนะผมก็ตามป้ายไปก็เลยออกมาจากวัดใหญ่สว่างอารมณ์เสร็จยังมีเวลาวันนี้เดี๋ยวลองเที่ยวตลาดน้ำหน่อยซิว่าเป็นยังไงที่นั่นมันจะคึกคักไหมเราก็อยากรู้เนี่ยแล้วเผื่อมันจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลยขับรถไปค่อยๆอ้อมไปเรื่อยๆอ๋อไปซาโตริตรงที่ว่าอ๋อตรงนี้มันคือออะไรล่ะไซม้าที่มันอยู่ตรงข้างหลังในถนนบางบัวทองอะไรตรงวัดแดงธรรมชาติที่มันติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วตรงนั้นก็มีโบสถ์เก่าโบสถ์สมัยก่อสร้างเขาบอกว่าเขามีประวัตินะกรมศิลปากรเขามีป้ายนะก็เลยแบบแถวนนทบุรีนะแถวราชพฤกษ์อะไรแถวเนี้ยมีวัดที่เป็นวัดเก่าที่เป็นโบราณสถานหลายแห่งนะวัดอะไรก็อยู่ตรงราชพฤกษ์เลยอ่ะนะตรงใกล้ๆกับตลาดนัดพระราม5ไอ้ตลาดพระราม5นั้นก็มีที่นึงก็ขับรถไปก็เลยไปดูไปเห็นโอ้วัดก็เก่าจริงก็คือแต่ว่ามันก็มีการบูรณะนะสร้างในสมัยรัชกาลที่1จะมีโบสถ์หลังเดียวแหละนะแต่ว่าที่อันอื่นมันก็เป็นไอ้สิ่งก่อสร้างวัดวิหารศาลาการประเรียนอะไรนี่เป็นใหม่หมดแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนตัวตลาดนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเล็กกว่าที่ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะแต่ก็พอแบบย่อมๆอ่ะนะก็พอได้อาศัยนะถ้าจะทานข้าวอะไรก็มีลงไปในเรือนะอยู่ติดในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะแล้วก็มีข้ามฟากไปได้ด้วยมีเรือข้ามฟากข้ามไปฝั่งนู้นถามว่าฝั่งนู้นคืออะไรผมก็ถามแม่ค้าอ๋อฝั่งนู้นเกาะเกตไงนะค่ะแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังนะถ้าน้องจะไปเที่ยวเกาะเกตนี่ข้ามไปแต่พอข้ามเสร็จปุ๊บนั่งวินมอเตอร์ไซค์ให้เขาไปจอดฝั่งที่คนนิยมเที่ยวฝั่งวัดมอญแถวนู้นน่ะนะได้เราก็โอ้นี่เราก็เปิดโลกใหม่นะคุณชนทิชาครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พอดีฟังว่าไปเที่ยววัดมาเมื่อวานป้าก็ไปกับเรืออ
0: ๋อเหรอโอ้ที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
1: เขาจัดปีละครั้งที่อะไรนะของเทศบาลนนท
0: ์อ๋อ
1: เป็นอะไรนะชุมชนยนต์วิถีที่พาชมวัดต่างๆแต่ละปีอาจจะไม่ซ้ำวัดแต่เที่ยวเนี้ยไปวัดเดียวกันกับที่คุณพูดอ่ะแหละ
0: อ๋อเหรอวัดใหญ่สว่างอารมณ์แล้วได้แวะไปวัดไอ้นี่มั้ยวัดแสงสิริธรรมอะไรด้วยมั้ย
1: มีต้องหลายวัดจำไม่ได้มี
0: เวร
1: จาก มีอ้อมเกีย
0: รติ
1: มีอะไรต้องหลายวัดแหละแล้วที่วัดที่คุณพูดถึงอ่ะของกินอร่อยดีไปซื้อมะม่วงมหาชนกมาอร่อยมาก
0: อ๋อเออใช่จริงแล้วปกติคนไม่เยอะวัดเนี้ยคนตลาดแบบเป็นกันเอง
1: ไม่เคยไปเพิ่งไปกับเทศบาลนี่เป็นครั้งแรกเพราะวันนั้นพอดีไปนั่งเรือแล้วเห็นเขาบอกว่าจะพาเที่ยว
0: อ
1: ะไรอ่ะปกติจะพาเที่ยวตอนช่วงตรุษจีนแต่นี่ก็พาตรงกับพอดีวันที่14พอดี
0: อ๋อ
1: นี่ไปเยอะมาก
0: นี่เรือลำไหนเนี่ยคุณป้า
1: คุณป้าไปลำที่1กับลำที่2แต่ที่จริงมันต้อง9ลำมั้ง
0: เออใช่ๆๆถ้าลำที่1ลำที่2นี่ไม่เจอกันเพราะว่าผมไปถึงเขาไล่ขึ้นเรือลำที่3ลำที่4แล้ว
1: พอเขาออกไปเรื่อยๆไล่
0: หมดไปไงอ่ะใช่
1: ปีหน้าคุณลองไปเที่ยวดูเสร็จสนุกไปอย่างเงี้ยเขาพาไปแล้วก็เราก็ไปชมอะไรต่ออะไรได้หลายวัด
0: อ๋อแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราต้องสมัครไปหรือเราจะต้องทำยังไง
1: เขาจะต้องประกาศเทศบาลนนท์เขาจะประกาศเวลาช่วงพฤษภามิถุนาอะไรพวกเนี้ย
0: อ๋อ
1: เขาจะจัดปีละครั้ง
0: จัดปีละครั้งนะ
1: ฟรีอะครับพาไปเที่ยวฟรี
0: พาไปเที่ยวฟรีด้วยโอ้ยิ่งดีใหญ่เนาะโอเ
1: ค
0: ได้รับทราบขอบพระคุณครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณชัยครับสายสอง
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: เห็นคุณณัฐพงศ์พูดถึงวัดใหญ่สว่างอารมณ์อ
0: ัน
2: นี้ผมจะพูดถึงวัด วัดปรมัยเกาะเกตน
0: ะวัดปรมัยยิกาวาสเนาะตรงเกาะเกตเนาะอ่ะโอเค
2: อยู่ด้านหน้านะอยู่
0: ครับครับครับครับ
2: ก็เป็นวัดเก่านะสม
0: ั
2: ยซึ่งคุณย่าซึ่งท่านเลี้ยงดูรัชกาลที่5ท่านได้สร้างไว
0: ้
2: วัดปรมัยแล้วก็ที่วัดปรมัยเน้นก็มีพระประจำจังหวัดนะที่อยู่ที่วัดปรมัยทุกคนไม่ค่อยรู้จักกันนะ
0: ครับครับ
2: นน
0: ท์นะเป็นพระประจำจังหวัดนนท์เหรอ
2: วัดประจำจังหวัดนนท์เลย
0: วัดประจำจังหวัด
2: ที่วัดปรมัยฮะ
0: โอเคโอเคได้คุณชัยแต่ว่าเวลามันไม่พอสิผมต้องเบรกแล้วอะนะนะนะขอบพระคุณสวัสดีครับนะ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5+ เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย+เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมลลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุธพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพักประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายพาวุธโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15นาฬิกา10นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยวันนี้เข้าครึ่งหลังของเดือนมิถุนาแล้วนะ
0: ครับ
1: วันนี้แหละ15ใช่ไหม
0: เ
1: ออ15เนาะ15หรือ16
0: 15ครับ
1: 15มิถุนาอีก2อาทิตย์เราก็จะครบ6เดือนแรกของปี2569แล้วคุณรัฐพงศ์ยังไม่ไปไหนเลย แต่ว่าก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะ
0: ครับ
1: คืออย่างน้อยๆก็ราคาน้ำมันดิบคงจะไม่แพงอย่างก่อนหน้านี้มากอาจจะไม่ลงไปถึงจุดที่เราเคยใช้น้ำมันดีเซลลิตรละ30บาทหรือว่าเบนซินลิตรละ32บาทอะไรเนี่ย
0: อาจจะไม่
1: ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นคงจะต่ำแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เหลืออยู่ที่การบริหารของกองทุนน้ำมันคือเขาติดลบอยู่ตอนนี้เท่าที่เจ้าหน้าที่เขาทำตัวเลขมาให้ผมล่าสุดนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เข้าใจว่าจะติดลบอยู่ 50,000 กว่าล้านใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: 58,000
1: เออ 58,000 อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกรรมเก่านะยังไงก็ต้องชายนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ชายเร็วชายช้าในอีกเรื่องหนึ่งชายเร็วก็ตึงราคาน้ำมันที่อยู่ในปัจจุบันนะไม่ลงแล้วก็เอาส่วนที่มันลดลงเนี่ยไปใช้เงินกองทุนน้ำมัน แต่ถ้าเกิดว่าจะทำให้มันดีหน่อยก็ลดการชดเชยกองทุนน้ำมันหรือเรียกเก็บเข้ากองทุนน้ำมันนะแล้วก็ลดราคาหน้าสถานีบริการแบบไปพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: แบบจัดสรรปันส่วนนะคุณรัฐพงษ
0: ์
1: คือถ้าเอาให้กองทุนน้ำมันไม่ต้องติดลบเลยแล้วมันใช้เวลาพอสมควรนี่ผู้คนจะกลด่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่จัดการตรงนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะไอ้นั้นมันเป็นกรรมเก่าที่เราต้องเสวยวิบาก
0: ครับ
1: กองทุนน้ำมันนี่เขาชดเชยราคาน้ำมันอยู่เนี่ยคุณณัฐพงษ์ประมาณ 60,000 ล้านนะไม่จริงๆไม่ใช่ ไอ้กองทุนติดลบ 58,000 เนี่ยแต่ว่าถ้าดูไส้ในนะเขาเป็นลูกหนี้ของผู้ค้าน้ำมัน
0: ครับ
1: 60,000 ล้านคุณณัฐพงษ
0: ์
1: อันนี้ 60,000 ล้านส่วนมันเป็นของเก่าผสมของใหม่ยังไงก็ไม่รู้แหละล่าสุดเนี่ยดีเซลหมุนเร็วเนี่ยรัฐบาลให้กองทุนน้ำมันชดเชยลิตรละ55สตางค์นะตามตารางล่าสุดวันที่15มิถุนาเนี่ยกับอีกอันหนึ่งที่ชดเชยก็คือดีเซลหมุนเร็ว B20 คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: อันนั้นลิตรละ5บาท75สตางค์แล้วก็มีชดเชย LPG กิโลละ13บาท24สตางค์แต่ผมดูทั้งหมดแล้วนะคุณณัฐพงษ์นะ
0: ครับ
1: ทั้งที่ชดเชยแล้วก็ที่เรียกเก็บน่าจะมีเงินไหลเข้ากองทุนทุกวันตอนนี
0: ้
1: แต่ผมไม่รู้จำนวนเงินนี้มันเท่าไหร่ถ้าเกิดเราใช้สมมุติฐานแบบนี้เนี่ยเราก็ดูรายการ2ตัวนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: อันแรกคือที่ใช้กันเยอะก็คือแก๊สโซฮอล์95 E10 ผมก็ใช้ตัวนี้คุณณัฐพงษ
0: ์
1: E20 นี่ผมไม่ได้ใช้นะถ้า E10 เป็นฐานเนี่ยก็คือลิตรละ42บาท30ตัง
0: ครับ
1: แล้วก็ดีเซลหมุนเร็ว B7 ที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักเนี่ยนะก็39บาท80สตังค
0: ์
1: ที่จริงช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเขาก็ลดไปบาทหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สำหรับน้ำมันดีเซลจาก40บาท80สตังค์เหลือ39บาท80แต่จาก39บาท80จะลงไปเหลือ32บาทเนี่ยนะคงไม่เร็วคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะส่วนเบนซินซึ่งมันขย่งอยู่42บาท30ตังค์เนี่ยก็ไม่รู้เขาจะลดเร็วลดช้ายังไงแต่ที่ผมอยากจะให้รัฐบาลเขาคิด ก็คือว่าอย่าไปทำให้ราคาน้ำมันดีเซลกับเบนซินเนี่ยมันต่างกันเกินไปหรือพูดง่ายๆคือว่าอย่าไปอุดหนุนดีเซลมากนะคือความเป็นจริงมันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะแล้วถ้าเกิดกองทุนน้ำมันไม่เรียกเก็บเลยนะไม่ชดเชยเลยโทษไม่เก็บเข้ากองทุนเลยเนี่ยนะก็อยู่ในระดับราคาเนี่ยถ้าต่างชาติลดลงก็ลดลงได้แต่ว่าควรจะตัดมาเป็นว่าไม่ชดเชยแต่ไม่เรียกเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันแต่อันนี้นี่ไม่หมดนะบอกก่อนนะอันนี้ไอ้วิบากเดิมกรรมเก่าที่ทำไว้นี่ 60,000 ล้านนี่ไม่หมดนะก็คงจะเรียกเก็บเข้าน้ำมันดีเซลบ้างนะแต่อย่ามากแล้วก็ดูราคาน้ำมันเบนซินให้มันสอดคล้องกับราคาดีเซลคืออย่าให้มันดิฟกันมากนะตอนนี้มันดิฟกันลิตรละ2บาทเอ้ยโทษตอนนี้มันดิฟกันลิตรละ2บาท50คุณณัฐพงศ
0: ์
1: ก็ยังพอทำเนาเพราะไม่งั้นเนี่ยพฤติกรรมของคนใช้น้ำมันเบนซินก็จะเปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซล
0: ใช
1: ่ถ้าราคาน้ำมันดีเซลมันต่ำกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
1: มันเป็น
0: อย่างนั้น
1: ม
0: ันต่างกัน6บาท8บาท
1: เนี่ยใช่อันเนี้ยควรจะถือโอกาสเนี้ยอย่างน้อยๆก็ปรับราคาหน้าสถานีบริการให้มันสอดคล้องกัน
0: ครับ
1: นะคือถ้าคุณไม่เอาเบนซินลงมาคุณก็ไม่ควรเอาดีเซลลงมาด้วยคือไอ้ดิฟ2บาทกว่าๆเนี่ยมันยังพอได้แต่ถ้าเกิดดิฟ5บาท6บาทเนี่ยก็มันก็แน่นอนน่ะใช่มั้ยโดยเฉพาะรถกระบะ
0: ครับ
1: รถกระบะเนี่ยเขาใช้ดีเซลเป็นหลักด้วย2เหตุผลเหตุผลหนึ่งคือราคาอีกผลนึงก็คือเชื่อว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีสมรรถนะในการแบกน้ำหนักได้มากกว่าเบนซิน
0: อ
1: ันนี้เป็นความเชื่อนะสมัยก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่สมัยปัจจุบันผมก็ว่าไม่น่าจะใช่นะส่วนเรื่องของการแปรสภาพที่ว่ารถไม่ใช้น้ำมันไปใช้ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นอดิเรกลาภคืออย่ามาปนกันไอ้เรื่องน้ำมันก็ให้มันจัดการเรื่องน้ำมันให้มันจบอะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่มีระบบชดเชยอะไรนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่มีเรียกเก็บเข้ากองทุนใครใช้รถไฟฟ้านี่ไม่เกี่ยวกับไอ้กองทุนน้ำมันเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะไปนู่นเลยไปไอ้เรื่องค่าไฟอย่างเดียวเลยแล้วค่าไฟก็ยังมีรายละเอียดแตกต่างกันอีกนะว่าจะไปใช้งานแบบไหนราคาจริงแบบไหนเวลาไปเติมที่สถานีที่เราไปชาร์จไฟเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่เพราะไม่ได้คำนวณแต่คิดว่าขี้หมูขี้หมาต้องมี4บาทครับได้ไหมคุณรัฐพงศ์เพราะคุณรัฐพงศ์ใช้อยู
0: ่ไงฮะต่อหน่วยเหรอฮะ
1: เออต่อหน่วย
0: ต่อหน่วยโอ้ยเกิน4บาทอยู่แล้ว
1: เกินเยอะนะ
0: ก็ไม่มากคือมันต้องดูว่าชาร์จปั๊มไหนไอ้ชาร์จของใคร
1: ประมาณว่าเฉลี่ยละเฉลี่ย
0: ถ้าเฉลี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณ6บาท7บาทต่อหน่วย
1: โอ้ถ้า6บาท7บาทก็ถือว่าสูงนะเพราะว่าชาร์จที่บ้านนี่มัน4บาทนะ
0: ใช่
1: มั้ย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเค้าก็ต้องลงทุนเครื่องจักรอ่ะ
0: ครับ
1: ลงทุนในเครื่องไอ้ที่ว่าไอ้ที่ตู้ชาร์จอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ตู้ชาร์จแบบชาร์จช้านี่ก็ 4-5 แสนนะถ้าตู้ชาร์จแบบชาร์จเร็วแบบประเภทปื๊ดเลยเนี่ยว่ากัน2ล้าน3ล้านขึ้นนะเค้าก็ต้องจัดตรงนั้นก่อนนะไม่งั้นเค้าขายของแล้วไม่มีกำไรมันก็ไม่สามารถจะไปคืนทุนได
0: ้ครับ
1: เนี่ยเค้าลงทุนไปแล้วอ่ะลงทุน2ล้านสมมตินะดอกเบี้ย 5% ปีนึงก็แสนนึงอ่ะใช่ไห
0: ม
1: เดือนนึงเท่าไหร่ก็ต้องคิดดูสิว่าเดือนละแสนปีละแสนเดือนก็ 9,000 เอ้ยเดือนละ 90,000 นะเอ้ยเดือนละ 9,000
0: ครับ
1: เดือนละ 9,000 เนี่ยเขาต้องกำไรเดือนละ 9,000 ถึงจะ cover เฉพาะดอกไม่ได้คืนต้นนะเนี่ยมันก็ต้องคิดกันให้ละเอียดแบบนี้บางคนไม่เข้าใจว่าการขายของเนี่ยบางทีเนี่ยทำไมไปขายราคาเกินเยอะไม่ได้นึกถึงว่าเขามีซังคอส
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เขามีทั้งที่เขาลงทุนอยู่แล้วที่เขาอาจจะต้องมีดอกเบี้ยถ้าเขาไปกู้สถาบันการเงินแล้วเขามีภาระจะต้องใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยถ้าเป็นเทอมโลนเนี่ยคุณต้องจ่ายทั้งต้นและดอกระหว่างทางนะไม่ใช่จ่ายเฉพาะดอกนะถ้ากิจการไหนกู้แบงค์แล้วจ่ายแต่ดอกนี่แบงค์เจ๊งนะผมจะบอกให
0: ้
1: ถูกไหมมันต้องคืนเงินต้นเพราะเขาคืนเงินต้นมาเขาจะเอาต้นเนี่ยไปออกกู้ใหม่ได้เลยได
0: ้
1: นะแต่ว่าก็ไม่รู้ล่ะก็พูดให้ฟังแบบนี้แหละ
0: ครับ
1: ที่เหลือก็ไปเรื่อยๆก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: นี่ก็พยายามหาข้อมูลนะว่ารายการเจาะลึกทั่วไทยอะไรนะ
0: Inside Thailand
1: เจาะลึก เตาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ของคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์เนี่ย
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมเขาอยู่ดีๆเขายุติการออกอากาศทางอสมท
0: นะในวันที่30วันสุดท้าย
1: เออก็เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเดี๋ยวถ้าเจอผู้บริหารอสมทจะถามให้
0: ครับ
1: ว่าตกลงใครเลิกใครต้องอย่างนี้ก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะการยุติรายการมันต้องเป็นเรื่องร่วมกันระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างถูกไห
0: ม
1: พูดง่ายว่า เป็นเรื่องของสองคนเขาทำสัญญากัน
0: ครับ
1: สัญญาร่วมผลิตรายการอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ใครเลิกใครฟังก็ยังไม่ค่อยชัดเจนอันนี้ก็เรื่องนึง
0: ครับ
1: ส่วนมูลเหตุที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็นี่ก็อีกเรื่องนึงพ้นไปจากนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณดนัยแกไม่ทำรายการทางช่อง9เนี่ยแกจะไปทำรายการที่ช่องอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงผมก็ไม่กล้าโทรไปถามแกหรอกที่จริงเป็นเพื่อนกันนะสนิทกันรู้จักกันก็40กว่าปีนะ
0: ครับ
1: เพราะคุณดนัยเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยมติชนกับประชาชาติธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ถนนตรงหน้าวัดบพิตรรัฐวราชบพิตร
0: อ
1: ันนั้นก็ถนนอะไรล่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: มันถนนตะนาวป่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เออนั่นน่ะจากสี่แยกคอกงัวที่มันวิ่งตรงมาสี่แยกสี่กั๊กพญาสีอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมตอนนั้นเขาทำประชาชาติธุรกิจในชั้น2ของออฟฟิศของมติชนที่อยู่ตรงข้ามวราชบพิตรนะ ซึ่งปัจจุบันนี้เข้าใจว่าจะเป็นที่ตั้งของบริษัท ศึกษิตสยาม สายส่งเคล็ดไทย อยู่ตรงข้ามตรงนั้นน่ะที่ชั้น2เนี่ยมันเป็นกองบรรณาธิการ2กองบรรณาธิการ
0: ครับ
1: ด้วยกันทางกองบรรณาธิการของประชาชาติธุรกิจเนี่ยเขาก็อยู่ทางข้างในกองบรรณาธิการของมติชนเนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งนึงแต่อยู่ด้วยกันในชั้นเดียวกันนะแล้วตรงกลางของห้องก็จะมีเครื่องเทเล็กซ์ของสำนักข่าว AP แต๊กแต๊กแต๊กแต๊กแต๊กแต๊กแต๊กแต๊กแต๊กแต๊กแต๊กเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทั้งวันทั้งคืนนะอันนั้นเป็นเรื่องราวในปี2522นะ22นะผมเจอคุณดนัยกับคนอื่นๆเนี่ยปี2522แต่ผมเนี่ยทำงานที่หนังสือพิมพ์มติชนได้ประมาณสักปีกับผมเข้าไปทำงานวันที่1กุมภาพันธ์2522
0: ครับ
1: แล้วผมออกจากมติชนนี่น่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคม2523ถ้าผมจำไม่ผิดนะบวกลบรายแถวๆนั้นนะก็ประมาณปีกับกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมปีก็6เดือน
0: ครับ
1: 18เดือนเจอกันอย่างเงี้ยเจอกันเขาวนไปวนมากันอย่างนั้นอ่ะประมาณแล้วหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปกันคนละทางนะผมก็มาอยู่ Daily News คุณดนัยตอนหลังรู้สึกจะมาอยู่แนวหน้าอยู่พักนึงพักใหญ่พอสมควรแล้วก็อะไรต่ออะไรผมที่เหลือผมไม่รู้ละเพราะว่าผมไม่ได้ตามใครนะเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังอ่ะว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2522 47ปี
0: ครับ
1: นะก็ถือว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ใกล้จะวางมือแล้วล่ะรัฐพงศ
0: ์
1: นะคนรุ่นเก่าๆที่เขายังทำงานอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เกือบ80แล้วนะพ้นไปจากนั้นเขาก็วางมือแล้ว
0: ครับ
1: นะพ้นไปจากนั้นเขาก็แทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วผมก็อยู่ในช่วงนี้ใกล้ๆกันแล้วล่ะนะคือตอนนี้ถ้าเกิดจะเลิกทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ประหลาดนะคุณรัตพงศ์สำหรับผมนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามัน about time อ่ะคุณรัตพงศ
0: ์
1: แม้ว่าผมตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยอมตายคาไม้เนี่ยนะหรือตายคาจอนี่นะแต่เราก็ไม่รู้จะเลือกได้หรือเปล่านะถ้าเลือกได้ก็เลือกว่าขอใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบเลสเซว่าสัก5ปี10ปีก็แล้วกันนะแต่ว่าจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็เนี่ยแหละภายใน5ปีเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันจะต้องชัดเจนละว่า ABCD อาจจะใช้เลิกสำหรับรายการ คุยได้คุยดีเนี่ย
0: ครับ
1: นะอาจจะใช้เลิกปี71ทำไมต้องเป็นปี71เพราะว่ามันครบ20ปีพอดีที่มาทำคุณณัฐพงศ์ก็ครบ10ปีพอดี
0: ครับใช
1: ่คุณณัฐพงศ์มาปี61เนาะ
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่8ละนะประเดี๋ยวเดียวเนาะถ้าไปปี2571ก็อย่าแปลกใจนะคือไม่คำว่า about time เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่แน่ไม่นอนเรื่องพวกนี้ก็ไม่อยากจะไปคาดการล่วงหน้าเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเรื่องการประมูลคลื่นวิทยุรอบต่อไปนี่จะเป็นยังไงสมทก็ยังต้องประมูลไหมประมูลแล้วเขาจะเหลือกี่คลื่นอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยนะทีวีก็ประมาณปี72เนี่ยทีวีดิจิตอลจะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สำหรับคนที่อยู่สื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะหนังสือพิมพ์เนี่ยนะต้องบอกว่ายากลำบากมากนี่ดีนะเราไม่ได้ทำแมกกาซีนนะไม่ว่าจะเป็นรายปักรายสัปดาห์ที่เป็นแมกกาซีนนะตอนนี้ถ้าเป็นแมกกาซีนรายสัปดาห์ก็น่าจะเหลืออยู่เล่มเดียวแล้วมั้ง
0: ใคร
1: มติชน
0: สุดมติชนใช
1: ่ไหมสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ก็เลิกไปแล้ว
0: อ
1: ะไรตอนนี้อะไรน่าจะเลิกไปหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: ถ้าลายปักก็ไม่มีแล้ว
0: ลายปัก15วันไม่เห็น
1: ลายปักเนี่ยลายเดือนนี่ยังพอมีบ้างแต่ว่าก็อยู่แบบคุณณัฐพงศ์ผมก็ไม่รู้อะไรบ้างไม่เคยไปเดินแผงนานแล้วเอางี้ก็แล้วกันไม่รู้ว่ายังเหลืออะไรอยู่นะต้องไปเดินที่ร้านถึงจะรู้ว่าเหลือแต่ว่าที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นค่ายอมรินทร์นี่น่าจะมีแพรวนี่ยังมีไหม
0: โอ้ผมไม่เห็นนะ
1: บ้านและสวนพอได
0: ้บ้านและสวนเคยเห็น
1: แต่แพรวนี่ไม่เห็นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่
1: ไม่แน่ใจนะวิทยุก็อย่างที่เห็นนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นวิทยุที่ไปเช่ารายการทำเนี่ยก็เหนื่อยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่วิทยุคือที่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นี่ยังไปได้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิทยุที่เคยทำอย่างกันสมัยก่อนพวกวิทยุที่อยู่ในสังกัดของกองทัพ
0: อ
1: ันนั้นรู้สึกว่าจะเลือดสาดพอสมควรนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นวิทยุของทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังสวทอ่ะก็ยังเรียกว่ายังตึกอยู่ยังแน่นอยู่นะยังแน่นอยู่อาจจะเป็นด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ด้วยเลยด้วยแล้วก็มีของสวทเนี่ยที่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะแต่ถามว่ารายได้ลดลงไหมก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าใครไปเปิดงบการเงินของบริษัทสวทดูอยู่ก็จะเข้าใจ
0: ครับ
1: นะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับวิทยุที่บริษัทเอกชนไปเช่าสถานีของกองทัพนะ
0: ครับ
1: อันนั้นอยู่ไม่ได้เลยแม้แต่รายเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังแล้วไม่รู้ใครจัดอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะคลื่นที่เราเคยฟังอยู่สมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ใครจัดแล้วจัดตอนไหนมันมั่วไปหมดแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: นะก็เอาเป็นว่าเกิดเรื่องนึงก็ถือโอกาสคุยเรื่องอื่นเพิ่มเติมไปด้วย
0: ครับ
1: รวมทั้งเรื่องของตัวเองด้วยแต่ว่าคุณผู้ฟังก็คงไม่อยากให้คุยแล้วล่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะเข้ามาแล้ว
0: เข้ามาแล้วนะแต่ผมบอกเบอร์ก่อนดีกว่านะ02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: คุณ
0: ชาติชายครับสาย2
1: ชาติชายครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คารวะอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ครับ
2: ครับสั้นๆครับ
1: ครับ
2: เราไม่ใช่หุ่นยนต์จะได้อดทนกับแดดกับลมได้ทุกวันโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไอ้ณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไอ้ฮิวแมนนอยด์ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยของจริงมันหน้าตาแบบนั้นแล้วเหรอเดี๋ยวนี
0: ้อันไหนอะอะไร
1: ไอ้ตัวหุ่นยนต์น่ะหุ่นยนต์ที่มันมีกากเหมือนมนุษย์เลยอะ
0: นึกไม่ออก
1: ไม่หุ่นยนต์ที่มันแสดงตามงานไอ้พวกงานในพวกไฮเทคอ่ะ
0: มี
1: หน้าตาแบบเหมือนกับมีเป็นผู้หญิงก็ไปจูบได้เลย
0: ใช่
1: คือมันใช้ทำเป็นหน้าเหมือนในหนังเลยใช่ไหม
0: มันก็คงเอาเหล็กเหมือนเดิมนะ
1: ข้างในใช่แต่ว่า
0: แล้วใช้ซิลิโคนอ่ะที่มันหล่อเป็นรูปหน้าคนอย่างเงี้ยมีโดยเฉพาะของตอนที่เขามีงานแสดงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยออกมาแบบนี้เลย
1: เหมือนคนมาก
0: เหมือนคนเลย
1: เห็นมีคนไปจูบหุ่นผู้หญิงอ่ะ
0: เออ
1: แต่คนจะต้องมีสปาร์คเลยนะ มีกระแสไฟด้วยนะ
0: โอ้ถ้าอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแสดงว่าจินตนาการของคนที่สร้างหนังสร้างภาพยนตร์
1: ไม่มันจริงอยู่แล้ว
0: เก่งเ
1: นอะไม่มันมาตามมันคือคุณณัฐพงศ์ผมเนี่ยอ่านนิยายวิทยาศาสตร์นะของไอแซคอาซิมอฟเนี่ยต
0: ั้
1: งสมัยตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะ 4-50 ปีที่แล้วนะคุณณัฐพงศ์อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือนะสถาบันสถาปนา
0: เออ
1: ฟาวเดชั่นช
0: ุ
1: ดเนี้ยของไอแซคอาซิมอฟเนี่ยอันเนี้ยนั่นมากแล้วก็เรื่องสร้างของไอคือถ้าเกิดคุณจ่านิยายวิทยาศาสตร์นะต้องเริ่มที่คนนี
0: ้
1: ไอเนี้ยมันเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยบางอันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว
0: มันเกิดขึ้นเนาะ
1: ใช่แล้วหนังวิทยาศาสตร์ที่มาทีหลังเนี่ยที่ผมชอบดูส่วนหนึ่งเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้น
0: อ
1: ย่างเช่นพวกไออะไรล่ะตอนหลังกำลังพูดกันเรื่องไอดับเข้าไปในตู้แล้วนอนหลับยาวแล้วตื่นขึ้นมาที่จะไปดาวอังคาร
0: เ
1: ป็นปี
0: อ
1: ันนั้นก็ไอ้นั่นก็คงจะจริงในอนาคตแหละถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่
1: รวมทั้งแต่ที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็คือไอ้ energize เนี่ยที
0: ่
1: ว่าเอาตัวเราจากที่หนึ่งไป
0: ที่หนึ่ง
1: อันเนี้ยมันยังไม่เกิดแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่แต่เรื่องยิงจะลงจะหลดนี่
0: มันมาหมด
1: มาหมดแล้ว
0: คุณวิรัตครับสายหนึ่ง
1: วิรัตครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: ถามถึงชิงโชคฟุตบอลโลกปีนี้นะครับเขามีของสื่อยักษ์ใหญ่นะครับที่เขามีส่งไปเสียบัตรนะครับแล้วมีปกติก็มีชิงโชคว่าใครเป็นแชมป์โลกอย่างเดียวแต่ปีนี้มีเพิ่มเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนด้วยทราบวิธีการชิงโชคของ16ทีมหรือวันจะตายของ16ทีมป่ะครับ
1: หนังสือพิมพ์อะไร
3: ไทยรัฐครับ
1: ก็เปิดไปในก็เข้าไปในเว็บไซต์ของไทยรัฐสิไปอ่านดูสิหรือไม่ก็เปิดหน้ากีฬาเขาไปอ่านดูซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเปิดดูสิ
3: ผมก็พอดีเขาร่วมกับไปซีรีใช่ไหม
1: เขาจะร่วมกับใครไม่รู้อยากรู้กติกาเขาต้องซื้อหนังสือพิมพ์เขามาอ่านนะจะได้รู้ว่าเขาปกติกาเป็นยังไงผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่ได้ไปชิงโชคชิงแชกอะไรกับเขาอะ
3: อ๋อครับครับขอบคุณมากคร
1: ับ ครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ลงทุนหน่อยสิวะยังไงน้อยก็เปิดเว็บไซต์เขา
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาต้องอธิบายกติกาสิไม่อะไรแล้วมันจะไปนั่งคิดเองฟังจากไหนมาเราไม่รู้อ่ะได้ดูบ้างหรือยัง
0: อะไรฮะ
1: ไอ้บอลโลกอ่ะ
0: ดูแล้วดูแล้ว
1: เป็นไงดูผ่านมิโมโนกะ29เหรอ
0: มาผมสมัครเป็นสมาชิกอ่ะ
1: 6,000 เนี่ยนะ
0: ยอมอ่ะ
1: อ้อเหรอมันยากไหม
0: ไม่ยาก
1: เราเข้าไปที่หน้าจอทีวีเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็เปิดโมโน
0: ครับ
1: มันมีแอปของโมโนแม็กใช่ไหม
0: มี
1: มันต้องมีแอปสิที่เราจะเข้าไปแล้วก็ไปบอกลงทะเบียนจ่ายเงินจ่ายเงินอะไรอ่ะ
0: คือผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วอ่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นอีกเรื่องนึง
0: ผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วที่ดูทุก
1: แค่ประชาบ
0: ใช่ใช่
1: คือใช้ซื้อเพิ่ม
0: ซื้อเพิ่ม
1: ผมยังไม่ได้เป็น
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมกลับไปดูเพราะสงสัยจะไปได้ดูพรีเมียร์ลีกว่าถ้าเป็นเนี่ยนะ คือของเดิมมันยุ่งยากอ่ะผมไม่คือผมไม่ค่อยชอบระบบของนี่

0: เขาบอกว่าดูได้2จอพร้อมกัน
1: 2คนหรือ2จอ
0: เขาบอกว่า2จอง
1: ั้นผมขอดูจอนึงสิ
0: อะไรนะ
1: มันผมก็ดูของผมผม
0: บอกเดี๋ยวเราแย่งกับคุณนุ่นวลี
1: อ๋อนะโอเคงั้นไปหาไปเกี่ยวไว้ผมก็นึกว่าผมไม่มีคนแย่งดูด้วยผมจะได้ไปดูฟรีจอนึง
0: ครับ
1: โอเคโอเคโอเคต่อ
0: คุณวรวุฒิครับสาย3
1: วรวุฒิครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ก็ถ้าเป็น Netflix มันให้ตั้ง4นะ
0: ใช่ๆๆ
1: เชิญคุณวรวุฒิเชิญ
2: อาจารย์ก่อนละใจถึงดาวอังคารแล้วก็ไปสู่สุคติกันแล้วล่ะ
1: โอ้ยตัวของเราคงไม่ได้ไปหรอกคุณ
2: ไม่รู้กี่สิบปีแต่ผมอ่านหนังสือนะที่ว่าอีกหน่อยผู้ชายไม่ง้อผู้หญิงอ่ะ
1: เออ
2: มันจะมีหุ่นยนต์เป็นแบบไม่ถุงไม่เถียงไม่อะไรอ่ะเป็นแม่บ้านให้ได้อ่ะ
1: ไม่เถียงเลย
2: ผมญี่ปุ่นอ่ะ
1: เออก็จริงว่ะมันคิดว่ามันไม่ไกลไปจากนี้ล่ะไอ้หุ่นยนต์แม่บ้านเนี่ยผมว่าไม่ไกล
2: มันมาแล้วอาจารย์มันมาแล้ว
1: เออแต่ว่ามันฟังก์ชันมันอาจจะยังไม่ครบ
2: ใช่ตอนนี้ตกอยู่ประมาณ 200,000
1: ไอ้ราคาไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันอาจจะทำงานได้ไม่เหมือนคน
2: จะ
1: เต็มที่
2: พัฒนาใช
1: ่แต่ว่าอย่างร้านอาหารเดี๋ยวนี้มันก็เป็นก็หุ่นยนต์มาส่งของอยู่แล้วล่ะเออแต่ว่ามันอาจจะบางทีมันหมุนผิดทางเว้ย
2: ผมชอบเป็นคนมากกว่า
1: ก็แล้วแต่ไม่คือครับเชิญ
2: วันนี้ผมเข้าทางด่วนใช่ไหมไอ้หน้าด่านดาวคะนองอ่ะ
1: เออ
2: แล้วผมก็มองตึกมองเคนมองอะไรพวกเนี้ยมันก็ว่าเอ้ยผมไม่เห็นผมสังเกตมาหลายทีแล้วว่าไม่มีคนทำงานผมก็เลยไปที่น้องเขาจะทำ
1: ตอนกลางคืนกลางวันเขาไม่ทำ
2: ใช่ใช่เขาบอกเดี๋ยวนี้เขาบังคับผมไปที่พนักงานไอ้เจ็ดเนี่ยน่ะพวกน้องที่มีแม้แต่ตึกพีเอทางด่วนก็ไม่สร้างนะจ๋านะ
1: ใช่
2: ไม่สะพานอย่างเดียวนะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกลางวันทำไม่ไหว
2: ครับเอากฎหมาย
1: กลางวันทำไม่ไหว
2: คือทำกลางคืน
1: ใช่
2: แล้ววันนี้ผมก็สำรวจแถวบางประกงเนี่ยโรงงานสร้างเนี่ยนะอาจารย
1: ์
2: เครื่องจักรเนี่ยนะเป็นร้อยๆตัวพวกเคนพวกอะไรอ่ะมันสร้างไม่ถึง2เดือน3เดือนเนี่ยเครื่องจักรมันปลอดภาษีเหรออาจารย
1: ์โอ้เราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาแบบไหนวะเพราะว่าไอ้เขตอุตสาหกรรมไอ้เขตภาคเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี่มันมีเรื่อง BOI มีเรื่องยกเว้นภาษีนำเข้าอะไรกันเยอะมาก
2: ก็ผมจำได้ว่าโรงงานใหญ่ๆกว่าจะสร้างเสร็จก็เป็นปีๆอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ไหม้แล้ว
2: โอ้ทีนี้แป๊บเดียวเนี่ยผมมาวิ่งงานแถวเนี้ย
1: เ
2: ฮ้ยมันขึ้นเร็วจังวะ
1: ไม่
2: โอ้แต่เครื่อง
0: ใช้เหล็กเนอะ
2: มันเป็นร้อย
1: ไม่คือต้องบอกงี้ว่าพอจีนเขาหยุดสร้าง ไอ้เครื่องมือก่อสร้างเขาเหลือ
0: ก็จะมาม
1: าเลยมาเป็นกองทัพเลย
2: อ๋อก็คือผมพอรู้ว่ามันไม่เสียภาษีไงและอย่างเขาก็ไม่เอากับประเทศเขาก็ขายดีนี้เลยส่วนใหญ
1: ่มันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอน
2: เพราะว่ามันกลับไม่คุ้ม
1: คือมันก็เป็นเครื่องจักรมือสองนะ
2: ใช
1: ่แต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีอ่ะก็เหมือนกันแหละนั่นไม่มีปัญหา
2: ก็ไอ้มือสองที่ว่าเคนถล่มนี่ใช่ไหมอาจารย
1: ์เหมือนว่าอันนี้ไม่รู้เคนถล่มไม่รู
2: ้ผมสันนิษฐานเอานะว่าใช่นะ
1: แต่ส่วนใหญ่มือสองทั้งนั้นแหละที่เข้ามาเนี่ย
2: ใช่
1: ของบริษัทก่อสร้างจริงก็คือเขาก็ย้ายพูดง่ายย้ายแพลน
0: อ
1: ่ะย้ายไซต์ก่อสร้างจากเดิมในจีนมาไว้ในไทยมันก็ต้องเป็นของที่เขามีบางส่วนแล้วก็มีของใหม่ด้วยของเก่าผสมกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละ
2: พวกส่วนใหญ่ผมอ่านป้ายก็เป็นพวกซีโนไทยเป็นพวกอะไรพวกเนี้ยพวกใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะ
1: ก็บริษัท
2: เล็กๆไม่มีอ่ะ
1: บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านเรามันก็มีประมาณไม่เกิน10บริษัทที่มันโอเคอ่ะ
0: ครับ
2: เขาก็ถนัดแต่วิชาเขานะ
1: ก็
2: มันไม่เหมือนกัน
1: แต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันใช่ถูกต้องบางคนถนัดเฉพาะอุโมงค
0: ์
1: บางคนถนัดเฉพาะเสาเข็
0: ม
1: บางคนจะถนัดเฉพาะแบบประเภทยกของขึ้นไปตั้งเลย
2: โอเคครับเดี๋ยวผมกำลังเซอร์เวย์อยู
1: ่ได้ครับขับรถระวังนะขับรถระวังนะขับรถระวัง
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอเป็นสายสุดท้าย
0: คุณ1ครับสาย2
1: คุณ1ครับคุณ1อยู่ไหมไม่อยู่
0: ไม่อยู่
1: เอาไงคุณณัฐพงษ์เราจะเบรกตรงนี้หรือว่าเราจะ
0: พักก่อนดีกว่าครับ
1: เรามีอะไรข้างค้างไหม
0: ไม่มีข่าวก็ไม่มี
1: ไม่มีอะไรค้าง
0: เออแต่ไม่รู้ว่านายกเป็นอะไรนะเรื่องอะไรอะไรรองผู้ว่าซีฟู้ดอะไรเนี่ย
1: ใครวะ มีด้วยเหรอข่าวเรื่องอะไรนะ
0: เอาข่าวที่เรื่องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าทั่วประเทศอ่ะ
1: อ
0: าจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของนี่เปล่าที่ท่านไปตรวจราชการที่ภูเก็ต2รอบแล้วย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องอะไรล่ะต่างด้าวอ่ะผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยแล้วรองผู้ว่าจะสั่งย้ายผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ย

0: รองผู้ว่าจะสั่งย้ายผู้ว่า
1: เออใช
0: ่รองผู้ว่าใหญ่กับผู้ว่า
1: สงสัย
0: นั่นเหรอแต่ว่าก็ต้องบอกอะว่าเคาะยากนะคุณรัฐพงษ์ข้าราชการนี่เขาก็มีเกาะกำบังของเขานั่นนะ มันไม่ใช่แบบว่าคือกว่าเขาจะขึ้นมาอยู่ในยุทธจักรได้เนี่ยเขาก็ต้องมีฤทธิ์เดชพอสมควรนะคุณรัฐพงษ
1: ์
0: คือบางทีเขาก็ไม่โต้เถียงเขาเงียบๆเฉยๆผมเจอทิปดีหลายคนแบบนี
1: ้ครับ
0: เฉยๆไม่หือไม่
1: อ
0: ือแต่กูไม่นะ
1: 15:40 พักสักครู่ครับ
0: เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: พร้อมบรรจุ

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:45นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะเหลือเวลาอีก15นาทีนะคุณอะไรคุณหนึ่งเหรอเมื่อสักครู่นี้ที่สายหลุดไปนะถ้าจะโทรศัพท์กลับมาพูดคุยกันก็เชิญนะครับหรือว่าท่านอื่นนะจะมีประเด็นมีเรื่องที่อยากจะคุยอยากจะถามอะไรนี่ก็เชิญนะอันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบนะอันไหนที่คุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่เขาพอจะช่วยเหลือได้นะสำหรับคำถามบางคำถามซึ่งผมก็อาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆนะก็ช่วยกันนะอันนี้เป็นเสน่ห์ของรายการก็แบบนี้ฮะเพราะว่าเราต้องคุยกันนะบางเรื่องนะความสนใจนะเราก็แตกต่างกันนะเรื่องที่คุณผู้ฟังสนใจกับเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวนะแต่ว่าถ้าสรุปข่าวสารนี่ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายข่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจแหละนะยกเว้นแต่ถ้าสมมติเป็นข่าวชาวบ้านทั่วไปมากๆอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ตามเป็นกรณีพิเศษอะไรนะอย่างข่าวดาราอย่างเงี้ยนะท้องก่อนอะไรเนี่ยนะนี่เห็นล่าสุดนี่เห็นบอกว่ายอมรับแล้วหรอว่ากุข่าวเรื่องท้องอะไรมีก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังครับเชิญนะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะนี่อะไรอ๋อโอเคนะอินโดนีเซียนะจับตา MSCI ประเมินตลาดหุ้นอินโดนะวันจะถูกลดชั้นนะโอ้ถ้าถูกลดชั้นอีกนิดไม่รู้ว่าค่าเงินและตลาดหุ้นเขาจะเป็นยังไงเลยนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะรอคุณผู้ฟังหน่อยนะอาจจะเหงาๆหน่อยนะวันนี้นะหรือนายกจะไม่อยู่เนี่ย
1: นายกยาวไงจะไปพรุ่งนี้ไง
0: จะไปพรุ่งนี้ใช่ไหม16-18 3วันนะ
1: น่าจะพรุ่งนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะว่าไปไฟกลางวันหรือแต่เป็นไฟกลางวันนะถ้าไปรัสเซียนะครับผ
0: ม
1: เพราะต้องไปต่อเครื่องนะถ้าไปคาซานนี่ไม่แน่ใจว่ามีบินตรงป่ะ
0: ครับ
1: ถ้าบินตรงไม่มีอ่ะต้องสองขาอยู่แล
0: ้
1: วแต่ว่าจะไปขาไหนล่ะถ้าไปการบินไทยก็ต้องไปลงในสนามบินโดโมเดเดโว
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อเครื่องไปก็ไปการบินไทยบินกลางวันนะถ้านายกไปวันที่16อ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ประชุมครม.แล้ว
0: ได้ไหมแต่พรุ่งนี้
1: มันออกเช้านะ
0: ออกเช้าเหรอฮะ
1: ออกประมาณเที่ยงวะเที่ยง11:00-10:00
0: ครับ
1: ไม่รู้ไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรา
0: คุณวิชัยครับสายสอง
1: วิชัย
2: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: อ๋อครับร้องเรียนนิดนึงครับ
1: เชิญเลยครับ
2: อ๋ออยากให้รถบริการมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหละให้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าครับ
1: รถมอเตอร์ไซค์เหรอ
2: ใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ส่งของแอปอะไรพวกนี้ครับ
1: อ๋อเป็นรถไฟฟ้าเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วใครจะเป็น
2: รถมลพิษ
1: แล้วใครจะเป็นคนแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงินให้เขาเปลี่ยนรถล่ะ
2: อันนี้แค่ความคิดเห็นนะคร
1: ับ ก็เห็นเข้าใจแต่หมายความว่าเราต้องคิดต่อสิไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวว่าแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงินที่ให้เขาเปลี่ยนรถล่ะ
2: ครับพอดีโทรมาขอความคิดเห็นอาจารย์นิดหนึ่งครับ
1: ก็มาร้องเรียนเนี่ยก็รับทราบแล้วแต่ว่าคำถามที่ผมถามกลับก็คือว่าใครเป็นคนออกเงินให้เขาเปลี่ยนรถเป็นรถไฟฟ้าล่ะ
2: อ๋อครับ
1: เออใช่ไหม
2: เพราะว่ารถขอโทษครับรถธรรมดาที่เขาขับกันมันก็ราคามันก็สูงมาก
1: เออนั่นสิแล้วเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราก็
2: ใช่ครับ
1: ใครจะต้องเป็นคนจ่ายแล้วรถที่เขาจ่ายยังผ่อนไม่หมดเลยคุณ
2: ครับรถมันเสียงดังนะคร
1: ับ เข้าใจเสียงดังก็เข้าใจ
2: ครับผม
1: นี่เราไปอยู่ที่ไหนมันถึงได้ยินตลอดล่ะ
2: อ๋อก็อยู่ในซอยอยู่กลางซอย
1: โอ้อยู่กลางซอยก็ปื๊ดเบิร์ดเดียวอ่ะพี่
2: ใช่ครับกลางซอยนี่มันก็คือรับผลแบบเต็มๆ
1: ก็มันก็แหมมัน
2: เป็นไม่เป็นไร
1: พี
2: ่
1: นะนะนะนะโอเคนะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คิดได้แต่มันเอางี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพนะเอาเฉพาะที่รีจิสเตอร์นะ
0: ครับ
1: 70,000คน
0: 70,000คน
1: ถ้าบวกไม่รีจิสเตอร์ผมว่าหลักแสน
0: ครับ
1: เอาคิดดูสิแสนคันคันละคันนึงต้องมี 50,000
0: โอ้ไม่ได้ ผมตกใจมากเลยคุณละผมเห็นราคามอเตอร์ไซค์ล่าสุดนี่ผมตกใจเลยนะ
1: เท่าไหร่
0: 70,000
1: 70,000 ก็ 7,000 ล้าน
0: เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยเด็กๆคันละ3คันละ 30,000 ไม่แต่ว่าถ้าพอเรามาเทียบกับรถยนต์น่ะราคามอเตอร์ไซค์มันขึ้นแบบ 100% นะแต่ราคารถยนต์ไม่ได้แตกต่างมากนะ
1: โอ้ไม่รู้เมื่อก่อนอย่าพูดถึงเมื่อก่อน ถ้าเมื่อก่อนของผมเนี่ย Toyota Corolla น
0: ะครับ
1: 200,000
0: 200,000
1: ราคาเท่ากับบ้านบ้านสมัยก่อน
0: น่ะแต่250,000เหรอ
1: 300,000
0: เท่าเขาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ทาวน์เฮ้ายังถูกกว่านั่นอีกนะ
0: โอ้โหรถมันแพงจริงนะแต่อย่างนั้นนะ
1: สมัยก่อนรถแพงกว่าบ้านนะ
0: ครับเออ
1: เดี๋ยวนี้บ้านแพงกว่ารถ
0: เดี๋ยวนี้บ้านแพงกว่ารถใช่
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คอนโดขี้หมูขี้หมาพออยู่ได้4ล้านอัพอ่ะ
0: ก็ใช
1: ่ถูกไหม
0: ใช่
1: ถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะแต่ว่าก็ดูจากป้ายโฆษณาต่อครับ
0: คุณวิชัยฮะสายสาม
1: วิชัยเชิญไม่อยู
3: ่สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ธีระแล้วก็อาจารย์ธพงศ์นะครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
3: ครับผมฟังรายการนี้มานานมาก20กว่าปีแล้วก็ยังทันอาจารย์เวลาที่ให้ข้อมูลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมหาภารตะผมชอบมากๆเลยแล้วก็จะตามมาฟังเป็นคลิป MP3 นะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่สร้างคุณค่าประโยชน์ให้กับคนไทยเนาะในภาษาไทย
1: ผมไม่ได้สร้างประโยชน์แล้วผมทำมาหากินคุณไม่ได
3: ้มันก็มีประโยชน์นะครับ
1: ไม่คุณไม่ได้ได้ฟรีผมไม่ได้ได้ฟรีผมทำงานผมก็ได้ผลตอบแทน
3: ครับผม
1: ก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แหละ
3: ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้อ่าน
1: เอาก็แล้วแต่ไม่เป็นไรได้ครับ
3: ครับผมยังไม่มีเวลาอ่าน
1: ได้ครับ
3: อันนี้ผมสงสัยอยู่อันหนึ่งที่เกี่ยวกับมันมีวลีอย่างที่พูดถึงมหาภารตะที่เขาบอกว่าไม่มีเรื่องใดๆที่เนื้อหาที่ไม่ได้ถูกกล่าวในเรื่องนี้ครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ครับ
1: คืออันนี้เขาพูดถึงเพราะว่าไอ้มหาภารตะเนี่ยมันเป็นที่รวมของไอ้คัมภีร์ต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าคัมภีร์เล่มไหนพูดอะไรเนี่ยมันอยู่ในมหาภารตะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ถ้าที่อื่นไม่มีมาหาที่นี
0: ่
1: เอาสรุปเป็นแบบนี้ก

0: ก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: โอเค
1: ครับจะหาเจอนี่ต้อง 4-5 เล่ม
0: ใช่ๆโอเคครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ไอ้ที่คุณอ่านเนี่ย
2: ครับ
0: เป็นฉบับเล่าใหม
2: ่
0: ไม่ใช่ฉบับดั้งเดิมนะ
2: ครับ
0: ฉบับดั้งเดิมนี่ยากมากที่จะอ่านรู้เรื่องนะผมจะบอกให้แล้วมันยาวกว่านี้ยาวกว่าที่ผมทำเนี่ย10เท่าถ้าเอาแบบว่าเอานั่นเลยนะเฉพาะที่เป็นเล่มๆเนี่ยที่มันแยกเนี่ยนะ10เล่มใหญ่อ่ะ
2: ครับ
0: 10เล่มใหญ่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ย20เล่มอ่ะเอา2คูณนะเวลาแปลเป็นภาษาไทยซึ่งยากมากที่จะทำได้คุณทัศพงศ
2: ์ครับ
0: ภาษาก็โอ้โหรู้ภาษาสันสกฤตก็ยังไม่แน่ว่าจะแปลได
2: ้คุณวิชิตครับสายหนึ่ง
0: วิชิตเชิญไม่มี
2: คุณปอครับ
0: เชิญเชิญ
2: คุณอะไรเอ่ย
0: คุณอะไร
3: คุณยัตตบงครับ
0: ไม่ตัวคุณชื่ออะไร
2: คุณปอ
3: วิชิตคร
0: ับ วิชิตนะวิชิตเชิญวิชิตเชิญ
3: ครับเออลินถามนิดนึงขอความรู้อาจารย์หน่อยว่าที่แล้วที่รัฐบาลตีเขาอนุมัติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่อง AI 1,600 กว่าล้านนี่ผมไม่มีความรู้อยากจะ
0: เหมือนกัน
3: ช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหม
0: เหมือนกันเหมือนกันมีความรู้เท่ากัน
3: คือมันเป็นยังไงไม่เข้าใจว่า
0: ถ้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้อ่าน
3: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
0: วันนี้เขาลงหน้าเศรษฐกิจเขาเต็มหน้าอธิบายเรื่องนี
2: ้
3: อ๋อครับ
0: ๆไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันจันทร์ที่15มิถุนายนเปิดไปที่หน้าเศรษฐกิจครับ
3: ครับๆโอเคครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ผมก็เพิ่งรู้จากการจากอ่านเมื่อเช้าเนี่ยว่าโอ้ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะเขามีสัมภาษณ์คนที่เป็นภาคเอกชนด้วยเลยด้วยแต่ว่าก็เป็นพื้นของข้อมูลนะ
2: ครับ
0: ซึ่งท่านอาจจะเปิดอ่านในไทยรัฐออนไลน์ก็ได้อาจจะมีผมไม่แน่ใจนะต่อเพราะว่าผมเสียเงินซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นสมาชิกเขา
2: ครับ
0: ทุก6เดือนเขาก็ตัดบัญชีทีนึงแต่ก็ไม่แน่นะรอบหน้าอาจจะไม่แล้ว
2: คุณปอครับสายสอง
0: คุณปอ
4: สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
0: เชิญครับเชิญ
4: ครับผมพอดีผมก็ฟังกับคุณพ่อผมมาเป็นหลาย10ปีแล้วนะครับก
0: ็
4: 10กว่าปีแล้วครับแล้วก็ผมก็ฟังสโลแกนของรายการมาตลอดครับเป็น Talk New and Music อะครับ
0: เออ
4: แต่ว่าตั้งแต่ผมฟังมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าอาจารย์ทั้งสองท่านชอบเพลงประมาณยังไงกันบ้างนะครับ
0: โอ้แล้วแต่เลยคุณณัฐพงศ์เขาก็ชอบเพลงแบบหนึ่งผมก็ชอบอีกแบบหนึ่ง
4: อาจารย์พอจะมีตัวอย่างไหมครับผมจะได้ไปลองหาฟังบ้างว่าอาจารย์ฟังเพลงแบบไหนกันบ้าง
0: คุณก็คุณก็ไปเปิดใน YouTube อ่ะเอาเพลงยุค70อ่ะของผมอ่ะ
4: ครับ
0: 70ประมาณ70ประมาณ70
4: ครับผม
0: บ
4: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับอาจารย์พอดีผมเห็นเดี๋ยวนี้ร้านกัญชาสามารถตั้งข้างรั้วโรงเรียนได้แล้วเหรอครับ
0: ไม่น่าใช่นะ
4: พอดีผมผ่านตรงนี้ครับตรงแถวๆลาดพร้าว101ครับมันจะมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนนึงแหละครับแล้วก็มีร้านกัญชาครับแปะอยู่ข้างรั้วโรงเรียนเลยครับ
0: เขาขายหรือเปล่า
4: ขายครับขายครับเห็นตอนนั้นอยู่พอดีแล้วก็พอดีเดินผ่านแล้วกลิ่นมันลอยมาเลยครับ
0: นานยัง
4: วันนี้เลยครับวันนี้เพิ่งผ่านไปกินข้าวแถวโรงงานครับ
0: อ๋อเหรอมาอันนี้ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบจริงๆครับ
4: ครับผมมีประมาณนี้แหละครับอาจารย
0: ์ได้ครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: แกคงจะมาเรื่องหลังเนี่ย
2: ใช
0: ่ครับเรื่องแรกก็โอ้เรื่องแรกก็เรียกว่าอะไรนะอุ่นเครื่อง
2: ครับ
0: จะร้องเรียนลาดพร้าวซอย101แต่นั้นมีโรงเรียนใหญ่โรงเรียนผมจำชื่อโรงเรียนไม่ได
2: ้
0: ประมาณเข้าไปประมาณสักครึ่งซอยอ่ะ
2: ครับ
0: มีโรงเรียนใหญ่อยู่ซ้ายมือตรงนั้นมันมีคลองอะไรสักคลองผมเคยขับเข้าไปลาดพร้าว101นี่ก็ถือว่าเป็นถนนหลักเลยนะ
2: ครับ
0: ผู้คนเยอะแยะนะเป็นเมื่อก่อนเขานึกว่าจะทำเป็นเหมือนสุขุมวิทเลยนะลาดพร้าว101
2: อ๋อเหรอ
0: ทำ
2: ทิศทะลุโยธินพัฒนาเนี่ย
0: ไม่รู้ว่าหลายอันเขาทะลุเยอะอ่ะลาดพร้าว101เนี่ยเพราะว่าเขาเครือข่ายเขาเยอะคล้ายๆกับไอ้ที่อะไรแถวอุดมสุขแถวอะไรพวกเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นชุมชนใหม
2: ่แ
0: ต่ว่าก็ทันสมัยพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะก็ไม่รู้ลาดพร้าว101มีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นด้วยนะแต่นี่เท่าจะสายสีเหลืองน่าจะลาดพร้าว101เพราะคนขึ้นคนลงเยอะ
2: ครับ
0: เอาหมดเวลาแล้ว
2: ครับผมงั้นพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะที่เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือไม่เพราะการทำงานของคณะกรรมาธิการและส.ส.ต่อเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะส.ส.จะต้องไม่บ้าอำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทำส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมร่นเติม17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับฝ่ายค้านวันนี้เขายังคงถามหนักต่อเนื่องนะครับเรื่องของไทย AI Passport แล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้หลายคนก็มองจากกระสงกระแสเนี่ยวันนี้ก็มีโพลจากอีกฝั่งหนึ่งออกมา 91-93% บอกว่าไทย AI Passport ไม่คุ้มค่าก็แนะนำให้มีการเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาปรับโกงลดความเหลื่อมล้ำขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียืนยันครับเดินหน้าเรื่องของไทย AI Passportบอกประชาชนพร้อมรอใช้งานแล้วเราก็จะต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเพื่อไม่ให้ประเทศล้าหลังจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการให้คำตอบของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขาถามกันหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นที่เขาถามกันเรื่องของ TOR ความคุ้มค่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างความถูกต้องเหมาะสมแต่ว่าท่านบอกว่าเรากำลังรอต้องไปข้างหน้าขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลายเรื่องของเงินกู้ไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าไม่ได้เป็นการปลักภาระให้กับคนไทยรัฐบาลหาแหล่งทุนได้ดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่ 1.2% ต่อปีไม่แน่ใจหลายคนเคยได้ยินเรื่องการเมืองหลายปีก่อนไหมครับเขาบอกว่าบางรัฐบาลเขาก็เอางบประมาณมาใช้ในการได้เสียงได้ใจประชาชนหาเสียงบางรัฐบาลเขาก็ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกลายเป็นว่าเอาเงินของเอกชนมาใช้ในการหาเสียงแต่บางคนก็บอกว่านอกเหนือจากเงินงบประมาณเงินเอกชนเงินกู้ก็ยังจะเป็นส่วนหนึ่งในการหาเสียงเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ขณะเดียวกันนะครับก็มีการเคลมความสำเร็จของคนละครึ่งโดยท่านรองเอกนิติธรรมประภาสบอกว่าคนละครึ่งพลัสสำเร็จร้านที่เข้าร่วมยอดขายเพิ่มขึ้น 600% ผมว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องของถามคนใช้บริการได้ใช้ได้ซื้อของราคาถูกเขาก็แฮปปี้คนขายของก็แฮปปี้ครับแต่ความสำเร็จของคนละครึ่งพลัสหรือว่าต่อเนื่องมาที่ไทยช่วยไทยพลัสนี่มันอยู่ที่ว่าเม็ดเงินที่ได้ใช้ไปเนี่ยมันทำให้เกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหรือจะโตชี้วัดการเติบโตหรือผลประโยชน์ในระยะยาวหรือถ้าเป็นระยะสั้นก็อาจจะเป็นช่วยทำให้เศรษฐกิจไม่ล้มไม่ตายตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จมากกว่าการที่คนขายเยอะคนซื้อเยอะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในแบบที่ร่วมกับพวกแอป แล้วก็วันนี้ก็เห็นนายกรัฐมนตรีก็โชว์อีกหนึ่งความสามารถครับนอกเหนือจากการขับเครื่องบินเล่นเครื่องดนตรีร้องเพลงปรากฏว่าวันนี้มีโชว์ชาชักในงานที่มีการทำเอามาในที่ทำเนียบผมไม่แน่ใจที่ทำเนียบหรือว่าที่ตรงไหนน่าจะเป็นทำเนียบเนาะเพราะว่าก็มีการจับมือกับทางไลน์แมนนะครับGrab Robin Hood Shopee Food อ่านกันให้ครบก็ทำให้คนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านแล้วก็เข้าถึงได้นายกรัฐมนตรีก็ยังคงบู๊ครับวันนี้ครับไม่แน่ใจในโลกออนไลน์มีเนื้อหาข่าวมากน้อยขนาดไหนยังไงแต่คนเห็นปุ๊บวันนี้นายกแหมเหมือนมีเสียงบริพาทครับมันมีทำนองในออนไลน์ประมาณว่ารองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่านี่ท่านอนุทินนี่เสียงดังเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับขณะเดียวกันในการประชุมครม.เงาพรรคประชาชนครับคุณณัฐพงษ์ตั้งคำถามรัฐบาลบอกว่าขอให้เลิกทำงานอันนี้คุณณัฐพงษ์บอกอย่าทำงานแบบหยาบๆอย่างช่วยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยผู้ประกอบการก็ร้องถึงปัญหาเกณฑ์เรื่องของ SME ในระบบวันนี้ทั้งไทยช่วยไทยทั้งเรื่องของ AI ไทยพาสปอร์ตน่าจะเป็นประเด็นที่หลายสื่อจับมาเล่นกันรวมไปถึงเรื่องของโครงการกระตุ้นอื่นๆนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญมีประเด็นเรื่องปัญหากุ้งไทยมีประเด็นเรื่องของหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าปีนี้คงไม่ค่อยได้มีความเคลื่อนไหวมากนักนะครับเพราะว่ามันอาจจะเรียกได้ว่าการแข่งขันไม่ได้สูงกันละกันนะครับแต่ชอบจริงๆครับเรื่องของ AI Passport หลายคนมองว่านวดกันแบบนี้แล้วไม่น่าจะไปต่อย้ำครับนายกบอกประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ไม่ใช่ถาม3คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเรื่อยๆเวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บถามวันนี้ต้องตอบเมื่อวานนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
7: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องเก็บรายละเอียดต่างๆในทุกเรื่องเพราะวันพรุ่งนี้หลังประชุมครม.เสร็จนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะครับซึ่งเป็นการประชุมสมัยพิเศษที่จะมีขึ้นที่นะครับเป็นเมืองอะไรของรัสเซียนะครับก็17ถึง18นะดังนั้นก็เลยเก็บรายละเอียดต่างๆที่บู๊ดุเดือดเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์บอกนายกรัฐมนตรีนะครับโชว์ลีลาเรื่องของชาชักแต่ก่อนที่จะมาโชว์ชาชัก
6: นะโชว์อะไรอีก
7: ตอนเช้าโชว์ซักครับ
6: โอ้โห
7: โชว์ซักรอง
6: ในที่ประชุมใช่ไหม
7: รองผู้ว่าซีฟู้ดไงคุณอภิรักษ์โอ้โหดุเดือดเลือดพล่านนะครับใครที่เป็นรองผู้ว่า
6: ไม่ได้หลุดด้วยนะตั้งใจจะให้ออกมาเป็นข่าวนะผมว่าอย่างนั้นนะคุณมนตรี
7: ก็ดูเหมือนหลายคนก็จะเห็นตรงตามนั้นนะครับคือนายกอาจจะคือผลัดกันชงระหว่างท่านปลัดนายกชงตบนะจนกระทั่งนะครับไม่มีเสียงตอบรับจากผู้ว่าสีรองผู้ว่าซีฟู้ดนะปลัดต้องกระทุ้งว่าที่ภูเก็ตวันนี้รองผู้ว่ามาร่วมประชุมครบไหมผู้ว่าก็ต้องตอบทันทีมาครบครับทีนี้แสดงว่า
6: อยู
7: ่แสดงว่าอยู่ดิ
6: เน็บก็ต้องเน็บต้องถึง
7: นายกก็เลยต้องบอกนะคือพูดบอกให้ลุกขึ้นมาพูดให้ชี้แจงให้อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยคือเอาละสุดท้ายท่านรองผู้ว่าคนดังกล่าวก็ต้องนะชี้แจงแต่ก็ท่านก็มีลีลาของท่านนะครับว่ารองผู้ว่าชื่อกุ้งไม่ใช่มีท่านคนเดียวคนอื่นก็ชื่อกุ้งด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดเดียวกันหรือเปล่านะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้วันนี้จะต้องมีคำตอบให้กับท่านนะโอ้โหก็ผมดูเนี่ยจริงๆนะถ้าเป็นรายละเอียดของวันนี้มันเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีท่านเรียกน มอบนโยบายให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพียงแต่ว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งนี่แหละนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้ผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเนี่ยนะก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตคือท่านไปหลายครั้งและเสร็จแล้วมันไม่จบไงคุณอภิรักษ์ไม่ว่าจะเป็นหาดบางเทาหาดฟรีดอมและจนกระทั่งมาถึงในเรื่องของโลกโซเชียลนะครับที่โอ้โหแลกกันไปแลกกันมาก็เลยนำมาสู่ประเด็นใหญ่ตรงนี้แหละครับคุณอภิรักษ์ทำให้ท่านรองผู้ว่าคนดังกล่าวนะครับตอนแรกก็เอ๊รองผู้ว่าซีฟู้ดนะก็อ้อมไปอ้อมมาเนี่ยนะนายกก็เลยแทรกเข้ามาในระหว่างที่ทางปลัดถามย้ำๆเกี่ยวกับเรื่องของรองผู้ว่าท่านเนี้ยนายกบอกเลยชื่อกุ้งใช่ไหมนะฮะสุดท้ายพอมาถึงตัวเนี่ยนะรองผู้ว่ากุ้งนะก็ชี้แจงว่าตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งนะฮะก็ยังมีออกตัวอยู่เล็กๆอ่ะสุดท้ายเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็นะค่อนข้างที่จะใช้คำแรงเลยทีเดียวผมเอามาให้สักประโยคใหญ่ก็แล้วกันนะครับนายกบอกขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงนะแล้วก็ย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าการพูดถึงสิ่งแบบนี้เหมือนเป็นอากาศธาตุนะครับตอนนี้รู้ตัวแล้วเจ้าตัวก็ลุกขึ้นแล้วพอไม่ได้ชี้แจงก็เอาส่งหนังสือชี้แจงมาแล้วกันมีประโยคใหญ่ส่งท้ายนายกบอกว่าคนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะมท.1นั่งหัวโดดตรงนี้จะปลดยังไงผมอยากจะรู้หรือจะปลดมท.1ของแบบนี้พูดไปอายเขาด้วยเราเป็นข้าราชการนี่ถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารงานบุคคลเดี๋ยวผมจะสอบท่านปลัดด้วยเองและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายและต้องไม่เกิดในกระทรวงมหาดไทยก็ลงเลงแล้วผมเห็นภาพท่านนะไม่ได้นั่งตรงๆแต่คนที่นั่งตรงๆแม้ตัวท่านจะใหญ่แล้วก็ดูออกรีบๆก็คือรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐไทยเศรษฐร่างบึกบึกบึนบึนใหญ่ๆนะนั่งอยู่ข้างๆนายกแต่นายกเนี่ยนะพูดไปท่านก็นะดูเหมือนจะนะเอียงเอียงสักนิดหนึ่งนะนั่งแบบเอียงเอียงอ่ะคือตั้งลำเต็มที่ละว่าใครจะตอบยังไงนะฮะปล่อยให้มท.1นั่งหัวโดอยู่อย่างนี้ได้ไงโอ้โหก็ถือว่าเป็นถ้าจะเป็นฉากก็ถือว่าฉากใหญ่ครับคุณวิรักษ์ครับวันนี้ครับ
6: ครับถ้าเทียบกับตอนที่เป็นมท.1แล้วก็ลงไปในพื้นที่แล้วไม่มีผู้ว่ามารับเนี่ยแล้วต้องบอกว่าวันหลังนี่ต้องมีมาเนี่ยกับวันนี้ถามแล้วไม่ตอบกลับลงไปแล้วไม่เจออันไหนดุกันคุณมนตรี
7: ในสนามเนี่ยมันไม่มีการถ่ายทอดสดไงคุณพิรักษ์อาจจะเป็นคลิปอาจจะมีบางช่วงบางตอนแต่ครั้งเนี่ยมันปล่อยยาวไงถ้าเป็นการมอบนโยบายจะห้ามสื่อก็ไม่ได้เพราะเป็นการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถ้าไม่ได้ดูจากที่ประชุมก็ดูจากตรงอื่นๆได้แต่ทีนี้กล้องจับยาวเลยคุณพิรักษ์ก็แสดงว่าไม่ได้ปิดนะเป็นการเปิดประชุมแบบเปิดแล้วก็หยิบยกประเด็นปัญหาที่ท่านเองผมก็เชื่อว่าไปสองครั้งนะฮะแล้วกำชับแล้วมันก็ยังไม่จบแถมยังมีปัญหาภายในบ้านของท่านเองในฐานะที่นั่งเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งอยู่กระทรวงนะแล้วปล่อยให้มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงดังนั้นวันนี้ดูเหมือนสิงกับสิงจะมีปัญหากันเองเพราะฉะนั้นพอสิงเจอบิ๊กหนูเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นคนละเรื่องเหมือนกันครับคุณอภิรักษ์ครับ
6: ถ้าจะให้อาจจะไม่เหมือนกันนะคุณมนตรีแต่จะมีบางช่วงอ่ะที่เรามีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงแล้วจบคือถ้าอย่างเงี้ยจะเอาในแง่ของภาพลักษณ์ก็แล้วกันมีท่านนึงอ่ะชอบใส่เสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไอ้แจ็คเก็ตอ่ะเสื้อสีน้ำเงินอ่ะพอลงไปขุนน้ำนางนอนก็โอ้โหมีภาพนั่งกินข้าวกินอะไรคลุกฝุ่นอยู่กับทางทีมตำรวจลงไปตอนจะไปจับบังฟัดก็ใส่แจ็คเก็ตไอตัวแบบนั้นอีกแล้วก็จะไปลุยเสร็จแล้วก็จับบังฟัดได้เสร็จแล้วใส่อันนี้ปุ๊บ แล้วก็ไปลุยนั้นใส่เครื่องแบบแล้วก็ไปลงที่เทอร์มินอล71น่ะแล้วก็ไปจับนั่นโคราชอันนั้นก็จับได้คือถ้าจะหวังผลเนี่ยให้ได้เห็นภาพว่าลงเมื่อไหร่อย่าให้ต้องลงไปเองนะลงเมื่อไหร่มีจบแน่นอนแต่ว่าแหมมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ผมนี่นะก็นั่งนึกถึงพวกภาพพวกเรื่องของฉากที่ตั้งใจจะมาบู๊ให้เห็นน่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจมาบู๊ให้เห็นเนี่ยเราก็ต้องมองกันว่าใครที่ทำงานด้านการสื่อสารเนี่ยจะได้เห็นภาพกันครับว่าเอายังไงให้ได้เพราะว่าก่อนอันนี้นายกเคยไปมีข่าวว่าจะไปแล้วก็ไม่ไปมาทีนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปแล้วก็ยังไม่จบทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินคำว่าปลดทีนี้ผมก็เลยขออนุญาตมาดูอีกอันนึงมีคนเขาอยากจะปลดเหมือนกันอยากจะปลดคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่านักร้องอาชีพวันนี้ยื่นให้มีการสอบจริยธรรมคุณรัชนกศรีนอกโดยบอกว่าลุกแก่อำนาจข่มขู่ข้าราชการและไปก้าวก่ายโครงการไทย AI Passport นี่เจ้าเก่าครับวันนี้มาทีนี้ดูรายละเอียดกันก่อนการตรวจสอบโครงการ 1,600 ล้านไทย AI Passport ของ DE เนี่ยนะครับวันนี้คุณรัชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาจัดทำติดตามการบริหารงบประมาณเนี่ยอันนี้กรรมธิการนี้เนี่ยลุยได้ทั่วนะครับวันนี้ตอบคำถามสื่อมวลชนบอกความคืบหน้าในเรื่องนี้บอกว่าทำในเลิกทำลายเดิมตั้งใจจะไปเยี่ยมปปช.ล่าสุดเอกสารนะครับหากเอกสารมีความพร้อมปรึกษากับทีมนโยบายทีมสื่อสารแล้วไปยื่นทันทีรัชนกบอกว่าการยื่นเนี่ยเน้นไปที่ฝ่ายการเมืองเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบต่อนโยบายส่วนเอกชนไม่อยากเพ่งโทษเพราะเข้าใจในบริบทการทำธุรกิจที่ต้องทำตามนโยบายรัฐแต่งบก้อนนี้รวมไปถึงงบ IT และงบพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมีกว่าหมื่นล้านบาทหากเปิดให้เกิดการแข่งขันกันจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมมันจะเติบโตทีนี้ครับคุณรัชนกเรียกร้องให้คุณชัยชนกเนี่ยออกมายืดอกรับในฐานะผู้มีอำนาจเต็มโดยสั่งการให้ปลัดกระทรวงยกเลิกโครงการแทนที่จะหลบอยู่หลังปลัดกระทรวงอันนี้คำพูดของคุณรัชนกนะแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่ผ่านมาก็สั่งเบรกสั่งระงับหลายเรื่องเช่นแลนด์บริดจ์หรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่โครงการไทย AI Passport เนี่ยทำไมนิ่งเฉยทีนี้คำถามก็บอกว่าอันนี้นะอันนี้ในเครื่องหมายคำพูดนะท่านไม่กล้าแต่ต้องลูกนายหรือว่าอย่างไร อยากให้คนคิดแบบนั้นใช่หรือไม่อันนี้รัชนกเขาพูดท้าทายนะส่วนกรณีที่มีอันนี้เขาแก้ต่างกันนะมีแพทย์ภาพคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรถ่ายรูปกับผู้บริหารของบริษัทแพลน B เนี่ยจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือฝั่งนู้นฝั่งนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยสนิทกันตอนแรกบอกไม่สนิทแล้วสนิทกันพอบอกสนิทกันพบอ้าวฝั่งคุณก็มีสนิทฝั่งนี้คุณรัชนกก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบกับการตรวจสอบทีนี้ครับบอกว่าหากพรรคประชาชนมีหลักฐานว่าธนาธรหรือปิยบุตรเกี่ยวข้องกับการล็อกสเปคโครงการใดๆส่งมาเลยทีนี้ประเด็นสำคัญในวันนี้ออกตัวแล้วนะครับมืออาชีพครับคุณสันธิยาสวัสดีเรียกว่ามืออาชีพหรือเปล่าเป็นนักร้องเรียนโดยอาชีพก็แล้วกันวันนี้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาครับขอให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคุณรัชนกและคณะกรรมการศึกษาการจัดทำติดตามการบริหารงบประมาณสันธิยาบอกว่าการตรวจสอบโครงการไทยไอพาสปอร์ตของ DEรัชนกได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเข้าข่ายเขาว่าเข้าข่ายลุกแก่อำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากส.ส.ไม่มีอำนาจในการสั่งให้ข้าราชการหรือหน่วยงานยุติพักหรือยกเลิกโครงการใดๆส่วนที่ยามบอกว่าการข่มขู่โครงการว่าผ่านการฟ้องปปช.ว่าเป็นถือว่าเป็นการคุกคามระบบราชการอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะถ้ามันเขาจะยื่นตามขั้นตอนยังไม่ได้ข่มขู่ในเรื่องคุกคามเนี่ยและการเป็นการนำตนเองเข้าไปแทรกแซงกระบวนการงบประมาณที่กำลังดำเนินการอยู่ทีนี้ส่วนที่ยามบอกว่าโครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี67จนถึง69เป็นช่วงที่พรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านและสามารถตรวจสอบได้แต่ทำไมถึงมาตรวจสอบนะช่วงนี้ก็ขอให้ประธานสภาตรวจสอบว่าการกระทำส่วนตัวนี้เป็นของส่วนตัวของคณะบุคคลที่ขัดหรือฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ก็เตรียมที่จะยื่นกับปปช.ทีนี้สุทธิยาบอกว่าเมื่อกรรมธิการตรวจสอบเรื่องใดเสร็จสิ้นก็ต้องส่งให้ทางประธานสภาดำเนินการตามขั้นตอนแต่กรรมธิการเดินเรื่องข่มขู่กระทรวงยกเลิกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตรงไหนที่คุณสุทธิยาหรือนายสันติสุทธิยาบอกว่าเป็นการขู่ สุริยาบอกว่าไม่กล้าแนะนำให้กับรัชนกเนื่องจากเจ้าตัวมีประสบการณ์และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้ก็คือแดกดันแล้วก็เหน็บเขานั่นแหละ
7: อ
6: ันนี้ก็ใช้จังหวะนี้เอาละอันนี้ก็เล่าให้เขาฟังหน่อยเพราะสุทธิยาเขาถือได้ว่าเป็นมืออาชีพก็ได้รายงานการร้องของเขาตามอาชีพของเขาเรียบร้อยครับคุณมาตุลี
7: ก็เรื่องนี้ก็คงจะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณวิรักษ์พูดถึงคุณรักชนกสุยนอกเนี่ยคือเขามีการแถลงผลการประชุมครม.เงานะครับก็พรรคประชาชนเข้าประชุมครม.เงาในช่วงสายๆวันนี้แล้วก็หยิบจับประเด็นในเรื่องนี้แหละเรื่องโครงการไทย AI Passport นะก็แถลงกันจับประเด็นจากคุณรักชนกสุยนอกนั้นเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็บอกว่าทันทีที่มีการเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็จะยื่นปปช.ทันทีแต่พอมาถึงวันนี้นะครับดูพยานหลักฐานดูรายละเอียดต่างๆแล้วไม่รอแล้วครับนะก็เดี๋ยวเอกสารทุกอย่างพร้อมเมื่อไหร่ก็จะไปยื่นปปช.ทันทีดังนั้นเรื่องนี้เสมือนหนึ่งแหมก็ไม่รู้ว่าจะกี่ทับนะครับภาคประชาชนพรรคประชาชนก็ในขณะเดียวกันในกรรมธิการก็จะมีการดำเนินการด้วยมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ทันสัปดาห์นี้ที่ไม่ทันสมัยประชุมนี้ก็คือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่ามันมีเวลาเหลืออยู่อีกไม่มากนักประมาณสักกลางเดือนหน้าก็จะปิดสมัยประชุมแต่ทีนี้นะครับก็มีวาระต่างๆมากมายฟังจากประธานวิปฝ่ายค้านผลิตวัชรศิลป์แล้วเข้าใจว่าคงจะต้องนะยกยอดไปสมัยประชุมถัดไปก่อนจะปิดเบรกเอาซะให้จบคุณอภิรักษ์คือพรรคประชาชนเข้าประชุมครม.เงาที่สภาเสร็จก่อนพระฉันเพลน่ะ 10:30 นะหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาเรียบร้อยหมดแล้วเที่ยงกับ45นาทีผู้สื่อข่าวก็มาถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทย AI Plus ที่ว่านี้นะครับก็ถามนายกอ่ะนะนายกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถามจะตอบตรงหรือเปล่านะแต่ผมดูจากบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายสื่อเขาก็จับประเด็นตรงกันว่ายืนยันเดินหน้านะเพราะฝ่ายค้านใครต่อใครนักพิจารณาเขาเรียกร้องให้ทบทวนและถ้าเป็นไปได้ยกเลิกจะยิ่งดีนะครับแต่นายกนะจากบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายลองดูนะครับว่าเดินหน้าอย่างไรนายกตอบคำถามในเรื่องนี้ประเด็นแรกนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อท้วงติงโครงการไทย AI พาสปอร์ตที่ว่านายกบอกว่าเราต้องเติบโตไปกับโลกเทคโนโลยีวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI จะเป็นคนที่ล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเราต้องมีทุกสิ่งที่ประกอบเพื่อให้เราอยู่ในเวทีหรือมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นประเทศไทยเรามีความมั่นคงเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นลำดับต้นของโลกอยู่แล้วเรามีทั้งผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาและผู้ที่พัฒนาระบบต่างๆขึ้นมาเองเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศเลยเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มและองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาพัฒนาแล้วกระจายเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ไปให้ประชาชนอันนี้คือคำตอบแรกพอตอบอย่างนี้ปุ๊บนะนักข่าวก็ถามย้ำว่าเขาไม่ได้ติงที่แนวคิดแต่ติงที่ TOR ที่เกี่ยวพันกับคนที่ใกล้ชิดตระกูลชิดชอบ
6: เออผมก็ไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะข่าวแกก็ถามละเอียดนะเออ
7: ดูเหมือนตรงเป้า
6: ออ
7: ทีนี้นายกตอบคำถามนี้ว่าปลัดกระทรวง DE เป็นผู้ดำเนินการรัฐมนตรี DE เป็นผู้รับผิดชอบและอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจเรียบร้อยแล้วฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องกังวลก็คือดำเนินการด้วยความสุจริตและเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดหรือไม่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าผู้ที่ดำเนินการได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะมีปัญหาเรื่องผลงานและการประเมินของเขาด้วยความเคารพดูเหมือนจะกว้างเป็นนิดนึง
6: มีคำตอบไหมเออไม่มีคำตอบในนั้น
7: ถามต่อว่ามั่นใจหรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีนอกมีในหรือไม่โปร่งใสนายกตรงนี้ตอบได้ตรงรัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนพวกผมทำงานอยู่ตรงนี้ผมไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกผมดีขึ้นมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมีเงินมีทองทุกวันนี้ผมว่าผมก็อยู่ได้ ท่านก็เห็นมีแต่ที่ผมไม่ได้เข้า60 40เท่านั้นเพราะเห็นว่าตัวผมไม่จำเป็นต้องไปตัดสิทธิ์คนอื่น
6: โอ้จะพูดแบบนี้นี่มีรองนายกบางท่านตอนที่ใช้สิทธิ์นี่นี่ให้คุณมนตรีอันนี้พลาดนะอันนี้พลาดนะเพราะมีรองนายกเขาโชว์ไปตลาดหลังกระทรวงการคลังเลยนะท
7: ่
6: านค
7: ุ
6: ณมนตร
7: ีก็ข้างท่านคงไปอธิบายกันเองนะแล้วก็บอกผมก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นประชาชนธรรมดาหรือนายกชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นในเรื่องพวกนี้ผมไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงใจใครหรือเกรงกลัวใครที่จะทำทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ผมเป็นนายกอยู่สุดท้ายครับเมื่อถามว่าพร้อมให้ตรวจสอบตลอดใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าน้องต้องไม่ถามนำอันนี้ที่เรียกน้องเรียกน้องเรียกพี่เลยนะฮะน้องต้องไม่ถามนำนายกและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดในเรื่องการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างการแต่งตั้งโยกย้ายนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบถ้ามีทุจริตเราดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ย้ำว่าเราจะเป็นศัตรูกับเรื่องทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบจะทำให้มันล้มไปเองและถ้าผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้แต่แน่นอนว่าประชาชนรอ AI อยู่AI ต้องตอบไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วค่อยๆช้าลงไปรอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บไม่รู้ว่า

0: วันนี้ตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกองค์เพีย
5: รจะใช้ตาฉลากทองไง
4: เหนียว
3: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับท่ามกลางข่าวบ้านเรานี่ผมเอาข่าวดีมาหน่อยในระดับโลกก็แล้วกันผมไม่แน่ใจว่านะตอนนี้เวลานี้เนี่ยเราเคยชินกับราคาน้ำมันหรืออะไรกันยังไงไหมใครที่ซื้ออาหงอาหารก็คงจะเห็นว่าข้าวปลาราคาเท่าไหร่และดีเซลตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ40หย่อนๆนะมั้งครับล่าสุดครับมีไทม์ไลน์สันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสแตนดาร์ดเขาเขียนเอาไว้ครับว่า60วันจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น19มิถุนายนนะครับถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพที่นครเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จะมีการเปิดช่องแคบพอร์มูสครับเปิดช่องแคบพอร์มูสนี่เรืออะไรต่อมีอะไรก็น่าจะผ่านได้ขณะเดียวกันอเมริกาก็จะยุติการปิดล้อมทางการทะเลนะครับแล้วก็จะมีการผ่อนปรนโดยสหรัฐจะงดคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มนะครับงดคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มอันนี้ต้องดอกจันนะครับว่าจะไม่เพิ่มเนี่ยไอ้จุดเดิมเนี่ยคืออยู่ตรงไหนขณะเดียวกันอิหร่านต้องงดเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องเป็นดอกจันทั้งคู่ครับว่าไอ้ที่ไม่คว่ำบาตรเพิ่มแล้วก็ไม่เสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมทั้งสองอันเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลับไปยืนอยู่ณจุดที่ก่อนที่จะมีการโจมตีกันแล้วก็ภายใน30วันครับสหรัฐจะต้องมีการยกเลิกปิดล้อมทางทะเล 100% แล้วก็มีการถอนทหารออกจากบริเวณรอบพื้นที่อิหร่านภายใน30วันขณะเดียวกันครับต่อเนื่องภายใน60วันก็จะมีการเจรจาในเชิงเทคนิคครับหารือเรื่องยากๆแล้วก็ประเด็นสำคัญเช่นการลดสมรรถนะแร่ยูเรเนียมการกำหนดโครงการนิวเคลียร์

0: อิหร่านการเจรจาแผนฟื้นฟูอิหร่านครับและหลังจากนั้นครับหลังจากที่มีการเจรจา60วันถ้าหากข้อตกลงสำเร็จนะครับก็จะมีการปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่มีการอายัดเงินกว่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยก็จะปลดล็อกออกมาแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกคว่ำบาตรถาวรต่ออิหร่านแล้วก็ลงนามข้อตกลงเพื่อบังคับใช้เป้าหมายสุดท้ายก็คือว่าอิหร่านก็จะฉลุยในหลายๆเรื่องแต่ขณะเดียวกันเครื่องมือที่อิหร่านเป็นเครื่องมือในการต่อรองคือพวกนิวเคลียร์เรื่องขีปนาวุธเนี่ยจะออกมากันยังไงแบบไหนก็อัปเดตให้ได้เห็นตรงนี้ก็แล้วกันครับเพราะบ้านเราวันนี้ข่าวทุกข่าวนี่นายกเป็นพระเอกเก็บกินหมดเลยนะครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็แม้แต่เรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะก็แน่นอนนะครับถือว่าเป็นสัญญาณบวกเป็นข่าวดีนะหลังจากที่มีข้อตกลงแล้วก็จะลงนามกันในวันศุกร์นี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยปรับตัวกับสภาพปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วนะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงแถบตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยบวกซึ่งจะทำให้เรื่องวิกฤตการต่างๆสภาวะการต่างๆคลี่คลายลงรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันซึ่งสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการแก้ไขนั้นเราดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่างๆที่เราได้วางไว้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางแต่จากสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกด้วยแหมดูเหมือนนายกเองก็บอกว่านะก็ดีสัญญาณดีนะแต่เราเตรียมรับตั้งรับเอาไว้พร้อมหมดแล้วทีนี้ไปต่ออีกนิดหนึ่งรองนายกเอกนิติธันประภาสก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกันรองนายกเอกนิติบอกว่าหากสงครามยุติก็เป็นสัญญาณที่ดีทั้งเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่างน้อยเมื่อสงครามสงบจะเข้าสู่โหมดฟื้นฟูเชื่อว่าราคาพลังงานจะลดลงและจะไม่กลับไปเท่าเดิมเป็นการลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเพราะวิกฤตเริ่มจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นก่อนช่วงสงครามเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้คงลดลงมาหน่อยแต่สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปก็คือวิกฤตต้นทุนที่ส่งผลต่อราคาสินค้าซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะท่านใช้อยู่ด้วยนะคุณพิรักษ์นะ
0: ครับ
1: มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนโดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าต่างๆซึ่งผู้ประกอบการสะท้อนว่าทำให้ยอดขายดีขึ้นท่านก็ย้ำว่าวิกฤตทั้งถ้ามันจบลงผมเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกดีขึ้น GDP โลกน่าจะดีขึ้นน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการและท่านก็บอกว่าส่วนสิ่งที่ต้องการคาดการหลังจากนี้คือผลกระทบจากรายย่อยโดยเฉพาะราคาที่เงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งเราต้องติดตามและช่วยลดผลกระทบดังกล่าวดังนั้นหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วง 3-4 เดือนนี้จะช่วยลดต้นทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างยั่งยืนนักข่าวถามว่าจะต้องประเมิน GDP ของไทยใหม่หรือไม่หลังสถานการณ์สงครามนะรองนายกเอกนิติก็บอกว่าต้องมารีวิวกันใหม่แต่ไม่อยากให้ดีใจหรือตกใจในบางเหตุการณ์เพราะโลกมีความผันผวนตลอดเวลาวันนี้สงบแต่วันหนึ่งอาจจะกลับมาอีกก็ได้ก็ต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมเสมอแต่ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมช่วยรายย่อยทีนี้นักข่าวถามว่าการใช้งบประมาณเปลี่ยนผ่านพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินยังจำเป็นอยู่หรือไม่หากราคาน้ำมันลดลงรองนายกเอกนิติบอกว่าวิกฤตพลังงานที่ผ่านมากระทบทั้งโลกต่อให้สงครามจบแต่แหล่งน้ำมันถูกทำลายไปเยอะดังนั้นการที่สถานการณ์มันจะกลับมาเป็นเหมือนช่วงก่อนสงครามนั้นเป็นไปได้ยากเราต้องอยู่ในโลกของน้ำมันแพงอย่างน้อย 1-2 ปีหากเราไม่ปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้และเมื่อสงครามกลับมากระทบกับราคาพลังงานอีกครั้งเราจะแบกรับสถานการณ์ไม่ไหวเราต้องช่วยคนให้เปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยการติดแผงโซล่ามากขึ้นเมื่อถามย้ำอีกว่ามาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะยังเดินหน้าใช่หรือไม่ท่านรองเอกนิติบอกว่ายังเดินหน้าต่อเพราะทุกคนมองว่าประเทศไทยพึ่งพาน้ำมันและนำเข้าน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติสูงมากวันนี้น้ำมันแพงเราจะทำอย่างไรดังนั้นการเปลี่ยนผ่านยังจำเป็นอ่ะก็ขมวดเป็นคำตอบบรรทัดสุดท้ายว่า อีกก้อนหนึ่ง 200,000 ล้านบาทที่จะมาปรับโครงสร้างเรื่องของพลังงานนั้นการเปลี่ยนผ่านยังต้องจำเป็นกู้มาใช้ต่อไปครับคุณวิระครับ
0: ทีนี้ผมกลับมาเติมตรงนี้หน่อยคุณมนตรีพอพูดถึงท่านรองเอกนิติแล้วก็พูดถึงการกู้เนี่ยผมย้อนกลับไปที่นายกรัฐมนตรีที่หลายคนอาจจะไปเห็นภาพเรื่องของการที่ท่านชาชักเยอะๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คือโครงการนี้ท่านนายกย้ำตรงประเด็นสำคัญก่อนก็คือบอกว่าแหล่งเงินกู้ไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1.2% ต่อปีจากเดิมประเมินเอาไว้ 3% นี่ดันผู้ประกอบการเนี่ยยอดขายเพิ่มเฉลี่ย5เท่าบางรายเนี่ยพุ่งสูงถึง9ถึง10เท่านะอันนี้คือเงินกู้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนายกบอกว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการร่วมจ่ายวินวินสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือผู้ประกอบการเนี่ยได้รับการกระตุ้นยอดนายกบอกว่ายังมีโครงการที่จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อีกและมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจมั่นคงอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบทั้ง up skill และ re skill เงินทุนที่เราระดมมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้แม้จะเรียกว่าเงินกู้แต่คุณมนตรีนี่ต้องดูนะเมื่อกี้เราก็แอบตั้งข้อสังเกตกันหลังใหม่นี่แต่วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไม่ได้เอามาจ่ายให้ประชาชนแต่เป็นร่วมกันโดยประชาชนร่วมจ่ายมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมหาศาลและก็มีความปลอดภัยเพราะไม่เสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยดังนั้นไม่ได้เป็นภาระของประชาชนในแบบที่หลายคนเข้าใจอันนี้ก็เป็นแก้เพนพอยต์รัฐบาลมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาให้กับประชาชนด้วยตัวรัฐบาลเองมันก็ไม่ใช่ของรัฐบาลมันคือเงินงบประมาณนะไม่ได้มีการรบกวนประชาชนหรือออกมาตรการใดๆที่จะทำให้ต้นทุนชีวิตเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจผมอธิบายหรือผมใส่ดอกจันตรงนี้หน่อยท่านก็บอกมากู้นะเพื่อเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มยอดเพิ่มอะไรต่อไม่อะไรไปแล้วก็จะมาอัพสกิลรีสกิลผมก็ใส่ดอกจันหน่อยนะว่าเอ๊ะตกลงเงินกู้นี้เนี่ยมันเป็นเงินกู้ขออภัยก็แล้วกันว่าตกลงมันเป็นเงินกู้เยียวยาหรือจะมาเพิ่มรายได้เหมือนจะมาเพิ่มสภาพคล่องก็ไม่รู
1: ้
0: ขณะเดียวกันบอกว่าไม่ได้เป็นภาระกับประชาชนเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้กู้ไม่ได้เป็นเงินของรัฐบาลนะครับรัฐบาลทำหน้าที่แทนประชาชนนะครับเมื่อกู้เข้ามาแล้วเข้ามาสู่ระบบงบประมาณก็มีการใช้จ่ายตามขั้นตอนตามวิธีการยังไงแล้วตัวรัฐบาลคือแม้ว่าจะบอกว่ารัฐบาลดำเนินการแต่เงินทั้งหลายเวลาเข้ามาเนี่ยมันกระทบกับประชาชนอยู่แล้วครับเช่นประเทศไทยเรามีสัดส่วนเงินกู้เท่าไหร่ต่อรายได้ต่อ GDP ต่อหัวเท่าไหร่อะไรอย่างอันนั้นน่ะมันจะส่งผลกระทบต่ออัตราอะไรทั้งหลายซึ่งกระทบกับประชาชนอยู่แล้วครับแม้ว่าไม่ได้ไปกู้แม้ว่าไม่ได้ออกพันธบัตรไม่ได้ออกอะไรออกมาเนี่ยมันกระทบกับประชาชนอยู่แล้วครับพูดรวมๆเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ครบจริงๆแล้วกระทบอยู่แล้วหนียังไงก็ไม่ออกครับคุณมนตรี
1: ครับก็เดิมบอก 3% แต่ลดลงมาได้ตั้งเยอะนะ 1.2 เองนะคุณวิรัชน
0: ะ
1: ทีนี้เนี่ยไม่ได้จับผิดท่านนายกนะคือการนำเสนอเรื่องนี้นะครับการกู้แบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งก็คือเรื่องของการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตพลังงานเยียวยานะครับอีกก้อนหนึ่งเอาไปปรับโครงสร้างที่กำลังจะทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยทางฝ่ายค้านเขาก็เอาละถ้าจะติดใจเนี่ยคือคำว่าเยียวยากับกระตุ้นเนี่ยมันคนละอย่างกันนะเพราะนั้น 200,000 ล้านที่กู้มาแล้วก็จ่ายไปกันไปหนึ่งเกือบจะครบ1เดือน15วันไปแล้วเนี่ยนี่คือก้อนแรกที่ใช้คำว่าเยียวยาแต่วันนี้ในที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทยที่นายกท่านได้มอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศมันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านบอกอย่างนี้นายกบอกว่าสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ชุมชนขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงขอให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเข้าสู่โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์รวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไปถึงยานนะฮะซึ่งในกรณีนี้ต้องครอบคลุมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสถึง30ล้านคนสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ไปออกในรูปการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราจะต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าจนนะก็ผมเอา2เรื่องมารวมเป็นเรื่องเดียวเพราะนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ชุมชนแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะบอกผู้ว่าทั้งหลายแหละอย่าใช้คำว่าบัตรคนจนซึ่งจริงๆตรงนี้นั้นเนี่ยในยุคสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมไม่แน่ใจตอนนั้นโฆษกรัฐบาลหรือรองโฆษกก็พยายามออกมาสื่อสารและเราเองก็นำมาเสนอในพื้นที่อย่างนี้ไปหลายครั้งว่าอย่าใช้คำว่าบัตรคนจนเพราะเกณฑ์ที่มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้นั้นคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะต่อปีดังนั้นนะเมื่อเทียบกับคำว่าจนเนี่ยเส้นแบ่งความยากจนเนี่ยเกณฑ์มันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักเอ๊ะไม่เกิน 3,000 บาทหรือ 2,000 กว่าบาทนั่นคือเรียกว่าเส้นแบ่งความยากจนอ่ะเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถูกใช้มาตลอดแต่คำว่าบัตรคนจนบัตรคนจนเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีการทบทวนว่าจนหรือไม่จนจริงหรือว่าอยากจนครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับก็เอาเป็นว่าอยากจริงอยากจนจริงหรือไม่จริงก็อีกเรื่องนึงผมกลับมาที่เรื่องของผู้ว่ากทม.หน่อยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นมันเหมือนกับเป็นประเด็นดราม่าหรือไม่อย่างไรก็มีพิธีกรหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์บางท่านนี่ก็พูดในทำนองว่าคุณอนุทินเนี่ยไปเชียร์ให้มีการเลือกคุณนวรัตน์อยู่บำรุงอันเนี้ยก็เป็นพื้นที่ของทางอะไรนะจอมทองอ่ะสส
1: เป็นสกใช่ไหมครับคุณไปรัก
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าผมพูดกันแบบง่ายๆคือยังไงนะอินฟลูท่านนั้นก็อาจจะมีแนวทางในการเชียร์ทางฝั่งพรรคประชาชนนั่นแหละแต่พรรคประชาชนเองอ่ะรอบเนี้ยจะสู้กับอาจารย์ชัดชาติก็คงไม่ค่อยก็ต้องแบกกันหน่อยทีนี้กลุ่มที่เชียร์อาจารย์ชัดชาติกับทางฝั่งส้มเนี่ยมันอาจจะมีกลืนซ้อนกันอยู
1: ่
0: แล้วก็พูดในทำนองว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยไปเชียร์ทางคุณนวรัตน์ทีนี้ครับถ้ามันมีข้อมูลตรงนั้นจริงเนี่ยกระแสของทางอาจารย์ชัดชาติในฝั่งที่ปีกที่อาจจะเป็นส้มแล้วมาหนุนอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็อาจจะเสียไหมทีนี้ในฝั่งของการแก้ทางหรือว่าในการอธิบายของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอาจารย์ชัดชาติบอกว่ากรณีที่ผู้สมัครสกหนองแขมในฐานะอดีตสกหนองแขม7สมัยเนี่ยคุณชัดชาติบอกว่าเราลงพื้นที่เจออดีตสกอยู่แล้วคุ้นเคยกันก็บอกว่าสกทำงานในพื้นที่มานานคนรู้จักเยอะเลือกหรือไม่เลือกตามสบายเพราะท่านมีโจทย์เยอะอยู่แล้วคุณชัดชาติบอกว่าเราไม่ได้บอกให้เลือกท่านก็แล้วแต่เพราะทุกคนก็รู้จักท่านอยู่เจอกันก็ทักทายไม่ได้บอกให้เลือกบอกว่าทุกคนรู้จักกันรู้มือรู้ผลงานอยู่แล้วใครชอบก็เลือกใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกแต่ก็ดีใจที่ได้เจอเพราะทำงานมาด้วย4ปีเหมือนเจอญาติผู้ใหญ่สวัสดี
1: อัน
0: นี้ผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมลองไปดูนะว่าท่านให้สัมภาษณ์ในตอนต้นยังไงแบบไหนส่วนประเด็นที่มาใช้ทนเขียวในการเลือกตั้งเผื่อจะนำโชคเนี่ยคุณชาติชาติบอกว่าไปตามโพเพราะว่าตนเองไม่มีผลกับผู้สมัครสกอาจารย์ชาติชาติสนับสนุนใครไม่ได้เลยประชาชนตัดสินใจคิดเองอะไรกันเองกันได้ทีนี้มีคนถามนักข่าวก็ถามว่ามีหลายเขตสกที่เคยทำงานกับอาจารย์ชาติชาติมาลงซ้ำแล้วก็มีกลุ่มสนับสนุนที่มีชื่อว่าคนทำงานคุณชาติชาติบอกว่าก็อย่างเขตยานนาวาก็เป็นตัวอย่างผู้สมัครสกมาเจอกันที3-4 คนแล้วก็คุยกันไม่มีปัญหาสุดท้ายก็เคารพเสียงประชาชนคือผมมองว่าในการตอบของท่านอาจารย์ชัดชาติก็กึ่งยิงกึ่งผ่านแต่ประเด็นที่น่าสนใจถามว่าวันก่อนคุณวิสุทธ์บอกเขตบ้านคุณวิสุทธ์ที่อยู่แถวแถวกรุงเทพตะวันออกเหมือนมีคนไปรอเพื่อให้ได้จังหวะเหมือนว่ายังไงนั้นมีคนไปสมัครสามรอเอาเบอร์9เหมือนคุณชัดชาติ ผมปรากฏว่าไอ้เขตภาษีเจริญเขตแถวนี้บ้านผมนี่ก็ไปเหมือนสไตล์เหมือนกันเลย แล้วก็ใส่สีเขียวๆเหมือนกันเลยเอออันนี้ก็เป็นเข้าใจนึกว่ามีเฉพาะบางเขตเนี่ยกลายเป็นว่าเออสกหลายเขตก็พยายามที่จะรอเบอร์9กะว่าเบอร์อาจารย์ชัดชาติจะหอบไปด้วยฮะคุณมนตรี
1: ก็จะทำให้หาเสียงง่าย
0: ครับ
1: เพราะว่าไปตรงกับเบอร์ผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็เป็นผู้สมัครที่
0: เบอร์แชมป
1: ์มีความโดดเด่นนะโพแต่ละสำนักออกมาทีไรเนี่ยแม่ก็ดูเหมือนจะห่างไกลมากสำหรับอันดับหนึ่งกับอันดับถัดๆลงมาก็เหมือนกับที่หลายต่อหลายคนวิเคราะห์กันไว้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเที่ยวนี้นั้นเอาไปเอามาสนามที่จะต้องแข่งขันกันแบบดุเดือดเลือดพล่านก็เป็นเรื่องของสกนะไม่ใช่เรื่องของผู้ว่าก็รอดูกันผมส่งท้ายข่าวนี้คุณอภิรักษ์นะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวนานๆจะเป็นสีสันหรือเป็นอะไรก็ตามคือในข่าวเขาบอกว่านายกเนี่ยไปจ๊ะเอ๋เข้ากับตัวเงินตัวทอง
0: ไอ้ย
1: นะครับแล้วพอเห็นปุ๊บนายกบอกว่าไงอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้ คือวันนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับและนายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมเสร็จสับแล้วก็เดินเท้านะกลับมาจากตึกสมช.ซึ่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลด้วยก็มาที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับผมเห็นภาพแล้วจริงๆเวลานายกเดินเนี่ยไม่ได้มี 2-3 คนนะฮะก็มากันเป็นคณะนะแล้วทั้งช่างภาพทั้งผู้สื่อข่าวก็จะเดินตามเผื่อจะได้ข่าวเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่เดินเท้ากลับมาเนี่ยระหว่างทางก็เจอเข้ากับตัวเงินตัวทองขึ้นมาอยู่ในจุดที่นายกเดินผ่านพอดีนะฮะพอเห็นคณะมากันใหญ่โตขนาดนั้นนะเจ้าตัวเงินตัวทองก็กระโดดพลุ้งลงน้ำไปนะก็นายกก็เห็นเนี่ยแล้วสื่อก็เห็นนะทันทีที่เห็นแล้วกระโดดลงน้ำไปนายกเนี่ยไม่ต้องรอให้ถามนะฮะก็บอกอุ๊ยโชคดีแล้ววันนี้นักข่าวก็เลยถามว่ามองเป็นการโชคดีเหรอครับท่านนายกนะนายกก็ย้ำว่าโชคดีสิถ้าเจอตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีอ่ะก็โชคดีก็โชคดีพรุ่งนี้ท่านจะเดินทางไปประชุมที่นะรัสเซียไป2วัน17 18แล้วก็แจกการบ้านไปเยอะแยะอย่างที่เราคุยกันในช่วง1ชั่วโมงแรกวันนี้หวังว่ากลับมาการบ้านต่างๆแล้วนั่นน่าจะมีคำตอบให้กับนายกรัฐมนตรีครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ก็ดีไม่ดีถ้านายกอาจจะให้โชคนะเพราะพรุ่งนี้วันที่16อ่ะ
1: คุณมนตร
0: ีพักกันมั้ยฮะ
1: พักกันก่อนครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสมทกำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางชดเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือ UNCLOS หรือไม่นายจัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายจัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทางนี้มีรายงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพานุเมธตันรักษารายงานครับ
1: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันธมิตรรักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยันยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียนอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันทีผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงาน Thai Water Expo 10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ไปขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมไปตาม Facebook ของคุณมนตรีอุดมพงศ์ที่เคยมาจัดกับเราในบางครั้งบางทีด้วยเนี่ยนะครับ
7: ครับ
6: โดยคุณมนตรีเนี่ยนำรายงานที่ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจโรงงานที่พระสมุทรเจดีย์ครับเบื้องต้นนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อพิกัดโดยละเอียดนะครับแต่ว่าโรงงานนี้มีพฤติกรรมนำเหล็กเส้นทั้งเหล็กกลมเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหล็กมือสองมารีดซ้ําแล้วก็ส่งขายณที่เวลาตรวจเนี่ยพบเหล็กทั้งหมด150เส้นการนําเหล็กเก่าที่ใช้งานแล้วมารีดซ้ําให้มีสภาพดูเหมือนกับเหล็กใหม่ทั้งที่ไม่ได้มีการหลอมก็ทําให้เหล็กที่รีดซ้ําใหม่เนี่ยไม่มีคุณภาพครับไม่มีความแข็งแรงไม่สามารถรองรับน้ําหนักได้ถ้าไปใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างก็เสี่ยงในการสุดพังเจ้าหน้าที่ก็มีการยึดอายัดแล้วก็ดำเนินคดีครับเหล็กมาตรฐานมอก2559เหล็กต้องผลิตจากเหล็กแท่งผ่านกรรมวิธีรีดร้อนการรีดซ้ำจะทำให้เหล็กเสียคุณภาพลดทอนความแข็งแรงและประสิทธิภาพการรับน้ำหนักโดยสิ้นเชิงพูดง่ายๆครับเหล็กเก่านี่ถ้าไม่นำไปหลอมผ่านความร้อนแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นใหม่เป็นเหล็กรูปพรรณเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักแล้วนะครับนี่ก็ไปเจอแต่ปรากฏว่าไม่มีการรายงานนะครับว่าที่ไหนยังไงตอนที่มีแผ่นดินไหวแล้วก็มีอาคารถล่มในบางจุดที่ฟิลิปปินส์ไม่กี่วันก่อนอาคารหลายแห่งนี่ก็เรียกได้ว่าทลายลงมาหลายจุดแล้วก็มีปัญหาหลายจุดมีรายงานทางวิชาการเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าสิ่งที่อันตรายและก็ดูคล้ายกับบ้านเราในบางอาคารก็เพราะว่าเขามีเหล็กของประเทศยักษ์ใหญ่โรงงานของเหล็กของประเทศยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารเยอะนั่นจึงเป็นประเด็นนะครับว่าเหล็กของเขาในประเทศเราในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะเรียกว่าไม่เรียกว่าอันตรายจะเรียกว่ายังไงครับคุณมนตรีฮะ
7: ครับก็ยังดูเหมือนสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นประเด็นอย่างมากนะแต่พอมาถึงสัปดาห์นี
6: ้ข่าวใหม่จบไปแล้ว
7: ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการพิจารณาข้อมูลอยู่หรือเปล่านะฮะก็เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการยื่นกระทู้ถามสดนะฮะแล้วก็ทางรัฐมนตรีก็ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องของอธิบดีกรมโรงงานนะที่ได้พิจารณาถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องอย่างไรนะก็คงจะต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งเพราะท่านเองก็เพิ่งมาทราบเอาเสาร์อาทิตย์นะผมยังจำแม่นเลยที่ท่านตอบคำถามสื่ออย่างนั้นคุณรักผมวกกลับมาที่เรื่องของไทย AI Passport นะอีกนิดหนึ่งเถิดเพราะว่าเจ้าตัวก็คือรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบวันนี้ดูจากรายชื่อและเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีพอเสร็จการประชุมสมช.แล้วนักข่าวก็ถามถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันก่อนนะฟังเสร็จสับแล้วยังไงยังจะเดินหน้าโครงการนี้ต่ออีกหรือไม่ถามตรงเลยนะครับคุณชัยชนกก็บอกว่าจะมีการประชุมครั้งแรกในการเจรจากับผู้สัญญาวันพรุ่งนี้ต้องรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะนักข่าวก็ถามยังยืนยันว่าจะไม่ชะลอหรือพักโครงการนี้ไปก่อนใช่หรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าถ้าจะพักต้องอยู่ในเกณฑ์3อย่างคือ 1. การกระทำที่ผิดกฎหมาย 2. ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าและ 3. ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกแน่นอนแต่ฝ่ายประจำยืนยันว่าถูกต้องตามกระบวนการและตนได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงดีอี ติดตามทุกข้อมูลตลอดเวลาหากมีอะไรที่กระทำการผิดขึ้นมาแน่นอนว่าต้องยกเลิกนะก็ยังเสียงดังฟังชัดอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นนะเปิดโปรดักมีคำโปรดักมานะนะและยื่นเจรจาตนคิดว่าเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณกับเรื่องของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชัดเจนอยู่แล้วว่าดีนี่เป็นฝั่งที่ตนเข้ามาเกี่ยวข้องได้และเข้ามาเกี่ยวตั้งแต่ที่มีการรับฟังความคิดเห็นแต่ในส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องดังนั้นตรงนี้ต้องให้ฝ่ายข้าราชการประจำเป็นคนดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าจะมีการปรับรายละเอียดสัญญา TOR หรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่า TOR ปรับไม่ได้แต่ในตัวสัญญาเราสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญายินยอมจึงต้องรอดูการประชุมรุ่งนี้ถามไม่ว่าจะมีการแก้ไขในส่วนที่แนบท้ายอย่างไรคุณชัยชนกก็บอกว่าต้องแก้อยู่แล้วหากจะเดินต่อไปเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงซึ่งจะทำให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและหากไม่มีการใช้จริงก็ไม่ต้องจ่ายรัฐก็ไม่ต้องเสียเงินนะทุกข้อตกลงหรือการเจรจาที่เราจะนำเสนอล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐและประชาชนได้ประโยชน์นักข่าวถามไปว่าหากจ่ายตามการใช้งานจริงมีอะไรต้องแนบท้ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่าจริงๆมีอีกหลายเรื่องแต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกันก่อนแล้วจะสรุปอีกทีเมื่อถามว่าสังคมยังมีข้อกังขาเรื่องบริษัทที่เป็นคู่ TOR ยืนยันจะทำให้เรื่องนี้โปร่งใสได้หรือไม่คุณชัยชนกบอกว่าเป็นสิ่งที่ฝ่ายปฏิบัติการและข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้องชี้แจงให้ได
6: ้
7: เมื่อถามถึงกรณีโลกโซเชียลออกมาเปิดข้อมูลว่าโครงการนี้มีผู้เตรียมตัวเข้าร่วมประมูลก่อนเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีที่แล้วคุณชัยชนกบอกว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบเพราะมอบนโยบายอย่างเดียวไปต่อยซะหน่อยนะเมื่อถามถึงกรณีคุณรักชนกศรีนอกพาดพิงนะครับคุณชัยชนกว่าสาเหตุที่นายกไม่แตะต้องโครงการนี้เพราะเป็นโครงการของลูกนายถามกันแรงๆเหมือนกันนะคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่เกี่ยวอยู่แล้วเรายืนยันในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต้องยืนหยัดแบบนั้นแต่ถ้ามีเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบเมื่อไหร่พร้อมที่จะรีเซ็ตทุกอย่างแต่วันนี้ทุกอย่างที่ได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการก็เป็นไปตามนั้นเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะยื่นร้องให้องค์กรอิสระตรวจสอบคุณชัยชนกบอกไม่กังวลเพราะตนเป็นผู้มอบนโยบายส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนั้นยืนยันว่าเขาไม่กังวลเรื่องนี้ต้องไปถามฝ่ายประจำหรือฝ่ายปฏิบัติแต่ย้ำว่าส่วนตัวไม่กังวลฟังกันเต็มๆก็ดูเหมือนจะมีการขีดเส้นระหว่างฝ่ายที่ให้นโยบายกับฝ่ายปฏิบัติไว้ค่อนข้างชัดเจนครับคุณพิรักษ์ครับ
6: จังหวะนี้ถือว่าเตรียมตัวมาดีนะคุณมนตรีเพราะว่าโยนไปที่ฝ่ายประจำจริงๆถ้าย้อนไปหน่อยเนี่ยวันที่มีการแถลงข่าวโดยปลัดเนี่ยท่านรัฐมนตรีถ้าไม่ได้ไปข้างเวทีเนี่ยผมว่าคำถามเนี่ยจะเบากว่านี้พอไปข้างเวทีด้วยแล้วก็ไปตอบอะไรต่อมีอะไรด้วยเนี่ยนั่นคือประเด็นที่ผมเชื่อว่าเหมือนจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าล่อให้เกิดการตั้งคำถามแบบที่หนักหน่วงกันมากขึ้นนะครับเพราะแสดงว่าเรื่องนี้นะครับในทุกๆข่าวก็บอกว่ารัฐบาลเดินหน้าไทย AI Passport นะครับถ้าเอาตามทรงแบบนี้พรุ่งนี้จะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนมาตอบในเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วนายกไม่อยู่ผมคิดว่าก็น่าที่จะไปข้ามไปที่ประเด็นอื่นแต่ว่าส่วนฝ่ายที่เขามองเห็นต่างนี่ผมคิดว่าน่าจะขยายต่อแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินไปต่อได้หรือไม่ขณะเดียวกันอีกหนึ่งปัญหาครับคุณมนตรีครับเอาพื้นที่ให้ฝ่ายค้านเขาหน่อยวันนี้บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสิทธิพลวิบูลย์ธนากรครับวันนี้พูดถึงผลกระทบจากการที่มาเลเซียแบนการนำเข้ากุ้งไทยบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวแทนผู้ประกอบการก็มาให้ข้อมูลกับทางพรรคประชาชนปรากฏว่ามีความกังวลครับว่ามาตรการที่เตรียมเอาไว้เนี่ยไม่พอครับในกรรมธิการสัปดาห์ที่แล้วมีเชิญกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์มาชี้แจงข้อมูลท่านส.ส.บอกว่ารัฐบาลประเมินผลกระทบต่ำกว่าความเป็นจริง มาตรการที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์และไม่ทันสถานการณ์ก็เป็นความกังวลครับว่าอาจจะทำลายตลาดกุ้งไทยทั้งระบบวันนี้กรรมธิการในฐานะครม.เงามีข้อเสนอ3ประการครับ1ก็คือปริมาณผู้ได้รับผลกระทบซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริงที่รัฐบาลประเมินเนี่ยกรมประมงประเมินว่าความเสียหายน่าจะอยู่เพียงประมาณเดือนละ300ถึง400ตันเฉลี่ยวันละ10ตันเท่านั้นแต่คาดการว่ามาเลเซียเนี่ยถ้าปิดด่านไป12เดือนความเสียหายน่าจะอยู่ที่ 4,000 ตันครับทีนี้ตัวเลขจากเกษตรผู้ประกอบการแพกุ้งที่อยู่ในภาคใต้สะท้อนว่าข้อมูลที่มีต่างกับข้อมูลที่รัฐมีห่างกันประมาณ 5 ถึง 10เท่าเรื่องนี้เขาก็ใส่ดอกจันเอาไว้ก่อนขณะเดียวกันข้อที่2ครับกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าราคากุ้งในวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบทีนี้ทางท่านสสนี่ก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ใช้ราคากุ้งอ้างอิงจากราคากลางแต่ไม่ใช้ราคากุ้งที่ภาคใต้มาเป็นตัวที่สะท้อนจริงๆวันนี้ราคาตกไปโลนึง 20-50 บาทด้วยซ้ำ3ก็คือประเด็นที่รัฐบาลเตรียมรับมือก็คือเรากังวลว่าจะไม่ทันตอนนี้ครับกุ้งที่อยู่ในแพเหลือเวลาเพียง 10-15 วันคือผลผลิตทางการเกษตรมันออกมามันพร้อมที่จะจำหน่ายเนี่ยถ้ามันจำหน่ายไม่ได้เนี่ยมันค้างอยู่เนี่ยมันเก็บได้ไม่นานตอนนี้ผ่านไปแล้วสัปดาห์หนึ่งแล้วคำถามก็คือว่าแก้ทันไหมถ้าทำไม่ทัน15วันข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องระบายในประเทศเป็นหลักแต่ก็จะทำได้ในปลายมิถุนายนเพราะว่ายังขาดงบประมาณตอนนี้เตรียมการเอาไว้400ตันแต่มาตรการใหญ่จะช่วยแก้ไขปัญหาลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงได้บ้างตอนนี้ก็คือบอกว่านับตั้งแต่มีการขยับนี่ผ่านมาแล้ว15วันนี้เรียกร้อง3เรื่องครับ1ก็คือต้องดูเรื่องราคา2คือดูหน้างานและ3สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจรจาเปิดด่านเรื่องนี้ถ้าเราย้อนไปหน่อยทางฝั่งเราก็มีการแบนของเขาอ่ะก็ใช้เทคนิคก็คือว่ามีสารเคมีทางนู้นเขาก็ตอบโต้เร็วทีนี้ตอบมาตอบเร็วปุ๊บปัญหาก็คือฝั่งเราเนี่ยก็จะมาหวังเพิ่มการบริโภคภายในประเทศแต่ฝั่งพี่น้องเกษตรกรเขาบอกว่ามันไม่น่าจะทันน่ะคุยเรื่องการเปิดด่านคุยถึงเรื่องของการรับจากฝั่งนู้นเจรจากันน่าจะดีกว่าไหมอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับ
7: จริงๆเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของสองกระทรวงต้องนะผนึกกันนะแต่ผมเห็นก็ยังให้ความเห็นผ่านสื่อนะไปกันคนละทางนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องหาตลาดก็จะหาตลาดใหม่มาทดแทนแต่ปัญหาก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันยังคือมันรอไม่ได้นั่นคือก็เป็นเรื่องที่ยังจะต้องรอดูคุณรักในข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นะที่เราพูดถึงเรื่องของการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้นะครับไปดูนายกรัฐมนตรีนิดหนึ่งนะครับก็พรุ่งนี้จะเดินทางวันนี้ก็พรุ่งนี้จะต้องเก็บตกอีกหลายเรื่องนะครับนักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีนะครับหลังการประชุมสมช.ว่าได้มีการกำชับอะไรในที่ประชุมเป็นพิเศษหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าหลายเรื่องซึ่งเป็นมติของที่ประชุมสมช.ทั้งเรื่องกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลกฎหมายทะเลหรืออันครอสและเรื่องโดรนต่างๆนะครับเรื่องโดรนถือว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมาเดินหน้าต่ออย่างที่เลขาธิการสมช.แถลงไปในช่วงข่าวต้นชั่วโมงนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานในเรื่องของรถถังฝั่งกัมพูชาประชิดชายแดนหรือไม่นะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรท่านนายกตอบสั้นๆครับไม่มีนะครับก็ไม่มีแต่ผมเห็นในโลกโซเชียลไม่รู้ว่าใครทำขึ้นอะไรยังไงที่อ้างว่าเป็นภาพถ่ายทางอากาศนะฮะมาร์กจุดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างใช้สแลนสีเขียวคลุมมาไว้บ้างสารพัดอย่างนะมีการแชร์กันแต่นายกบอกยืนยันไม่มีนะครับนักข่าวก็เลยถามว่ารถถังล็อตที่2ที่ทางการจีนส่งให้กัมพูชาได้รับรายงานด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้ใครเข้ามารุกรานอธิปไตยของเราแล้วก็ย้ำว่าตรงเนี้ยมีความมั่นใจนะ นักข่าวเขาโค้ดคำพูดมาเลยนะถึงตรงนี้อยู่ในดินแดนของเขาอยู่ในบ้านของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบเรามีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราให้ความเชื่อมั่นว่าไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนของเราได้สุดท้ายนักข่าวถามอีกคำน่าจะเป็นคำถามวงแตกนะฮะนักข่าวถามว่ากัมพูชากำลังจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้านายกย้อนถามคนรู้ได้อย่างไรนะก็จบนะด้วยคำตอบตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีการซักไซ้ไล่เรียงต่อเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่ในหลายๆวงโดยเฉพาะท่าทีของนักวิชาการก็นะฮะพุ่งเป้าไปที่ท่าทีของจีนนะไปพร้อมๆกันด้วยในระหว่างที่เราเองก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังพูดถึงรอบใหม่ครั้งที่3จะมีไม่มีแต่บังเอิญว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนถึงแม้ว่าจะเป็นข้อตกลงเดิมของเก่าของใหม่อะไรก็ว่ากันไปแต่มันมาเหมาะเจาะกับสถานการณ์ที่เราเองก็ยังมีประเด็นข้อพิพาทต่อกันอยู่ครับคุณพิรักษ์ครับ
6: พักกันก่อนนะครับพักกันไวนิดนึงเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาติดตามสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
7: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยครับ
13: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดๆจ๊ะๆชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
6: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะช่วงเวลานี้จะสามารถที่จะเดินหน้าพัฒนาการไปถึงนั้นได้อย่างแข็งแรงหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าตลาดหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะคลายตัวลงไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากการวิเคราะห์ของคุณสุทธิชัยหยุ่นกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
7: ครับ
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: ข่าวดีเรื่องที่สหรัฐกับอิหร่านสามารถจะนัดหมายลงนามใน Memorandum of Understanding MOU ชั่วคราววันศุกร์นี้นั้นเกิดขึ้นสำหรับคนไทยก่อนตีห้าเช้าวันนี้ครับและแน่นอนตลาดหุ้นก็พุ่งพรวดพราดราคาน้ำมันก็ร่วงหล่นลงมาเป็นข่าวดีที่สุดในสงครามอิหร่านถ้านับย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มสงคราม28กุมภาและถ้าลงนามกันจริงวันศุกร์นี้ที่เจนีวาวันที่19มิถุนาผมนับแล้วครับมันจะ111วันพอดีเป็นสงครามที่สร้างแรงกระทบกระเทือนต่อทั้งโลกอย่างน่าตกใจเพราะว่าพอปิดช่องแคบโฮมุสทั้งโลกโดยเฉพาะเอเชียและรวมถึงไทยเราด้วยได้รับผลกระทบกระแทกอย่างหนักหน่วงที่สุดแต่ข่าวดีที่ว่านี้เป็นข่าวดีในหลักการข่าวดีเบื้องต้นข่าวดีในกรอบที่มีข้อตกลงประมาณ14ข้อแต่ทั้งหมดนี้ต้องเตือนก่อนนะครับว่าต้องอ่านไส้ในถึงนาทีนี้รายละเอียดคำต่อคำของข้อตกลงนี้ซึ่งผมเข้าใจว่ามีความยาวประมาณหน้าครึ่งยังไม่ออกมานะครับและหลายคนที่ติดตามรายละเอียดทั้งหมดยังเชื่อว่าถ้าไส้ในออกมาแล้วเนี่ยยังจะมีความเสี่ยงระหว่างทางจากนี้ไป60วันเพราะว่าในร่างนี้จะบอกว่าจะมีการเปิดช่องแคบโฮมุสและอเมริกาจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลภายใน30วันจากนั้นมีตัวเลข60วันคือการเจรจารายละเอียดในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนที่ต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนที่แตกต่างกันพอสมควรเนี่ยคือเรื่องยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอันหมายถึงการนำไปสู่การควบคุมไม่ให้อิหร่านเดินหน้าผลิตอาวุธนิวเคลียร์ยังหมายถึงการที่อเมริกาต้องถอนทหารหรือฐานทัพตัวเองจากบริเวณใกล้ๆกับอ อิหร่านแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือใน30วันแรกเนี่ยถ้ายังเปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้เพราะว่ายังเคลียร์ทุ่นระเบิดรอบๆ บริเวณนั้นไม่ได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น30วันนี้จะพอไหมสำหรับการที่จะเคลียร์ทุ่นระเบิดต่างๆเหล่านี้30วันนี้จะนำไปสู่การที่จะมีการจ่ายเงินจากอเมริกาไปให้กับอิหร่านไหมเพราะมันมีตัวเลข2ชุดตัวเลขที่มาจากฝั่งของสื่ออิหร่านซึ่งย้ำหลายครั้งก็คืออเมริกาจะจ่ายเงิน 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็ใกล้ๆ10ล้านล้านบาทตัวเลขมโหฬารมหาศาลเป็นการช่วยอิหร่านฟื้นฟูอันเกิดจากความเสียหายทางเศรษฐกิจเพราะสงครามตัวเลขนี้ตัวไม่มีฝั่งอเมริกายังไม่ยืนยันใดๆทั้งสิ้นตรงกันข้ามประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งฉลองวันครบ80นะครับทรัมป์ยืนยันตลอด no cash ยังไม่มีการจ่ายเงินสดล่วงหน้าบอกว่าทางอิหร่านจะต้องทำตามเงื่อนไขของอเมริกาก่อนแต่ว่า

0: ยุโรปมีกับอิหร่านเมื่อ2015ว่ายุคโอบามาโอ้โหมีการถวายเงินให้กับอิหร่านอย่างชนิดที่เสียหายมากๆเพราะว่าถ้ากลับไปซื้อใช้เงินซื้อสันติภาพปรากฏว่าวันนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวจากฝั่งอิหร่านก็คือทรัมป์ก็ต้องยอมซื้อสันติภาพทั้งหมดนี้แหละมันจะกลายเป็นประเด็นที่ระหว่างจากวันนี้ไป30วันเรื่องเปิดช่องแคปโฮมุสกับ60วันลงรายละเอียดลงรายละเอียดว่าเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดยากที่สุดคืออิหร่านยอมรับจะยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในหลักการก็จะพูดอย่างนั้นตลอดว่าเราไม่เคยคิดจะสร้างอาวุธแต่ในทางปฏิบัตินั้นอเมริกันยืนยันว่าทางอิหร่านได้พัฒนาหรือเสริมสมรรถนะตัวยูเรเนียมถึง 60% และก้าวข้ามจากจุดนั้นใกล้ 90% แปลว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้คำถามคืออเมริกาบอกว่าจะต้องทำลายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในอิหร่านก็ตามแต่จะทำลายอย่างไรจะฝังกลบจะมีการถล่มทิ้งอย่างไรเป็นรายละเอียดที่นั่นแหละครับไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าพอนั่งลงเจรจาประเด็นเทคนิคเหล่านี้นั้นจะยอมกันหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดข่าวดีครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในช่วงร้อยกว่าวันที่ผ่านมาว่าด้วยสงครามอิหร่านแต่ปีศาจอยู่ในรายละเอียดรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละอย่างคำนิยามสองฝ่ายอ่านประโยคเดียวกันตีความตรงกันหรือไม่และผมเชื่อว่าดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชัดๆต่างฝ่ายต่างจะตีความเพื่อประโยชน์ของตนเองดังนั้นพอลงรายละเอียดมันคือปีศาจที่จะหลอกหลอนทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยไอ้ตอนอยากเซ็นเนี่ยเพราะทั้งสองฝ่ายต้องการลงจากหลังเสืออย่างเต็มที่แหละแรงกดดันทั้งสองฝ่ายหนักมากฉะนั้นต้องลงแต่ลงด้วยกรอบกว้างๆก่อนแล้วหวังว่า60วันจะเป็นเวลาที่แต่ละคนไปต่อรองกันในแต่ละด้านได้ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงฉะนั้นสรุปว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดความหวังกับความเสี่ยงกำลังเดินคู่ขนานและจะไปบรรจบกันหรือไปปะทะกันที่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดจากนี้ไปครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: มองในแง่ดีนะครับการที่จะมีการปะทะกันแรงๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสน้อยลงนะครับเพียงแต่ว่าไอ้จุดที่จะพอดีของแต่ละฝ่ายที่มีการขีดเอาไว้เนี่ยจะอยู่ในระดับไหนกันยังไงแบบไหนเมื่อสักครู่ก็เห็นภาพนายกรัฐมนตรีประชุมกับทางมหาดไทยวันนี้เขาก็มีการเรียกได้ว่าสื่อสารการเมืองเยอะนะครับอย่างท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์วันนี้ก็มีการยกในรีพอร์เตอร์เขาลงเคาะแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเคชตั้งเป้าลดตาย 50% ขณะเดียวกันคุณสุชาติชมกลิ่นก็มีข่าวกลับมาแล้วนะครับไม่หายประชุมคณะกรรมการอุทยานคลี่ปมทับลาน50ปีปรับปรุงแนวเขตสางปัญหาที่ดินชุมชนที่อยู่อาศัยเดิมสุชาติดันภูเก็ตโมเดลทวงคืนผืนป่าชายหาดสาธารณะย้ำบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดไม่มีเว้นนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะในการที่จะมาเยอะเห็นในที่ประชุมก็มีคุณธนพรคอมเมนเตอร์มาอยู่ในฐานะของผู้ชี้แจงในงานในกระทรวงด้วยอ่ะก็เรียกได้ว่าณตอนนี้เวลานี้พื้นที่กลับมาสื่อสารก็เริ่มคือเหมือนกับรัฐบาลหลายๆเคสก็เริ่มหายไปแล้วก็เหมือนกับตั้งลำเงินขึ้นมาใหม่ในแง่ของวอร์รูมในการสื่อสารขณะเดียวกันในรีพอร์เตอร์ที่เดิมก็มีการลงครับสปช.ไฟเขียวตั้งศูนย์ต่อต้าน

0: โดรนแห่งชาติมอบกองทัพอากาศรับบทแม่งานทั่วประเทศรับมือภัยความมั่นคงนี่ก็ได้เห็นการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีขออภัยเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยบางชวดแม่ในภาพนี้อยู่นำเลยแล้วก็มีข้างหลังก็มีท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณชวีนะเดินตามนะไม่แน่ใจเป็นช็อตในภาพให้ได้เห็นยังไงแบบไหนก็หลักๆมหาไทยนี่ถ้าจะเป็นแนวบู๊แนวนโยบายแล้วก็เห็นนายกออกมาเสมอครับอื่นๆที่เขาเรียกว่าลูกเทพเนี่ยมหาไทยเนี่ยเนื้องานเราจะไม่ได้เห็นมีการสื่อสารกันออกมาครับคุณมนตรีครับ
1: ก็มีการประชุมแล้วก็ได้ทำให้ก็เป็นข่าวอ่ะถ้าเมื่อมีการประชุมนะครับแล้วก็เป็นกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีลูกเทพทั้งหลายที่ไปรวมกันอยู่ที่ตรงนี้แต่นะครับก็ยังไม่มีอะไรที่ปรากฏเด่นชัดในแง่ของอาการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เห็นว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายนะครับครั้งหนึ่งในสมัยที่คุณชฎาไทยเศรษฐ์เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็นะมีแผนมีนโยบายในการที่จะจัดการกับผู้มีอิทธิพลทั้งหลายแหละนะครับแต่บังเอิญว่าออกตัวไป 3-4-9 แล้วไปสะดุดลูกเขยเข้าไปในตอนนั้นน่ะก็เลยจากนั้นท่านก็ไม่ได้กลับมาเป็นอีกเที่ยวนี้เห็นนายกรัฐมนตรีจะมอบให้คุณพลพีสุวรรณชวีเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะจัดการกับมาเฟียอิทธิพลต่างๆที่ทำให้เป็นปัญหานะครับก็ต้องรอดูจังหวะก้าวต่อจากนี้
0: คุณมนตรีนะเขาทำให้ลืมไปแล้วคุณมนตรียังช่วยจำกลับมาได้อยู่เฮ้ยแซวกันเองเราก็จำไ
1: ม่ได้มหาไทยเขาปัดฝุ่นเรื่องนี้
0: เปลี่ยนตัวกันเล่น
1: เออแต่ก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นผมยังคุยกันว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจเที่ยวนี้นั้นเนี่ยจะถูกฝาถูกตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าจะโดยชื่อชั้นนามสกุลเนี่ยมันต้องไทยเศรษฐ์ไงและเวลาคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เนี่ยเวลานายกรัฐมนตรีไปไหนนะหรือแม้กระทั่งประชุมมอบนโยบายในวันนี้ก็จะนั่งอยู่ข้างๆร่างบึกบึนใหญ่นะฮะวันที่ไปงานวันเกิดคุณชาดานะครับที่จังหวัดอุทัยธานีผมก็เห็นเดินตามหลังท่านนายกรัฐมนตรีมองเผินๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นชุดคุ้มกันนะครับคุณอภิรักษ์แล้วผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะท่านร่างใหญ่แล้วก็แต่งตัวทมัดทแมงด้วยผมเห็นแล้วก็นายกก็อุ่นใจดีนะครับออกจากเรื่องนี้มาที่เรื่องของการเมืองแล้วก็เข้าใจว่านับถอยหลังสู่การปิดสมัยประชุมสภากลางเดือนหน้าเหลือเวลาอีกประมาณสัก1เดือนกลมๆเนี่ยวันนี้ผมเห็นรัฐมนตรีประดอนปริศนานันทกุลนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้16มิถุนายนนะครับจะนำเสนอเรื่องนะการรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่ผ่านการเห็นชอบของครม.เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ถือว่าเป็นวงเงินมากกว่าทุกครั้งนะครับมากเพิ่มขึ้นนั่นคือ 3.78 ล้านล้านบาทคุณพระดอนบอกว่าหลังรับฟังความเห็นตามที่กฎหมายกำหนดนะซึ่งส่วนใหญ่มีเสียงสะท้อนว่าแต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไปดังนั้นขั้นตอนหลังจากนี้หากผ่านการเห็นชอบจากครม.ในวันพรุ่งนี้ก็จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเสนอครม.ใหม่อีกครั้งในวันที่23มิถุนายนเพื่อที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมนะก็แจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปซึ่งรัฐมนตรีพลดอนบอกว่าคาดว่าน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระแรกในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมส่วนวาระ2 3คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งมั่นใจว่างบประมาณปี70เนี่ยจะออกมาได้ทันใช้ตามปีปฏิทินงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มนับ1ในวันที่1ตุลาคมนี้แน่นอนนะทีนี้นักข่าวถามว่าเมื่อวานคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยนะผู้นำฝ่ายค้านขออภัยประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะประกาศเอาไว้แล้วว่าจะตรวจสอบ นะทั้งงบปี70รวมถึงพรบ.โอนงบประมาณปี2569คุณพระดอนก็บอกว่าก็ดีจะได้มาช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐเพราะยอมรับว่าทางสำนักงบประมาณมีระยะเวลาในการพิจารณาจัดทำงบประมาณในรอบนี้สั้นซึ่งหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกรรมการจัดทำงบปี70ในการไปตรวจสอบพิจารณารายละเอียดซึ่งหากตรงไหนยังเป็นไขมันจะต้องช่วยลดช่วยกันตัดลดลงไปนะครับทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีการจับจ้องงบประมาณของกระทรวงดีอีจะทำให้การจัดทำงบประมาณปี70ล่าช้าหรือไม่คุณพระดองก็บอกว่าไม่นะและไทม์ไลน์จะยังคงเป็นไปตามเดิมโดยเสร็จทันวันที่1ตุลาคมครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับก็น่าจะโอเคนะครับทีนี้ครับเรื่องของข่าวอื่นๆนะครับวันนี้นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปที่รัสเซียนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับสแตนดาร์ดเขาลงน่าสนใจทรัมป์นี่ยังคงไม่เบาครับล่าสุดนี่เข้าไปเป็นเจ้าภาพการแข่งขันมวยกรงอาชีพครับมวยกรงก็คงจะเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเนาะก็เป็นภาพของการอยู่ในกรงแล้วก็ลุยกันใช้ในทุกๆเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับงานนี้เป็นงานมวยกรงที่เป็นฉลองวันเกิด80ปีของทรัมป์ครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองเขาบอกว่าก่อตั้ง250ปีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการถ่ายทอดสดเฉพาะทางพาราเมาท์ครับบริหารโดยพันธมิตรของทรัมป์ทีนี้ครับงานนี้คาดว่าน่าจะมีคนเข้าชม 4,300 ที่เป็นแขกรับเชิญแล้วก็ประชาชนกว่า 85,000 คนครับซึ่งมีการใช้งบประมาณในการแข่งขันในการก่อสร้างกว่า 700,000 ดอลลาร์ในการซ่อมแซมสนามหญ้าหลังจากการแข่งขันนะครับทีนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามมีจุดที่เป็นรอยปริแยกที่จะคัดค้านการจัดงานในแบบนี้โดยเขาบอกว่าเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรงและการอนุมัติในการจัดงานนี้ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่ออนุสรณ์สถานลินคอล์นที่อยู่ในใกล้เคียงแล้วก็มีประเด็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดและประเด็นทางการเงินระหว่างทรัมป์กับประธาน USC ด้วยขณะเดียวกันครับวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้พิพากษาสารปฏิเสธคำขอดังกล่าวที่ให้มีการหยุดการแข่งขันชั่วคราวนะครับโดยบอกว่า เป็นเจตนาที่ไม่สุจริตก็ได้เป็นอีกครั้งนึงนะครับทรัมป์มีความพยายามหลายอย่างทั้งเรื่องของอย่างล่าสุดนี้ก็คือมวยกรงก่อนหน้านี้ก็จะมีรูปตัวเองในธนบัตรหรืออะไรอีกหลายๆอย่างตอนนี้สถานการณ์โลกนี้แม้ว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะดูเหมือนว่าเบาลงนะครับแต่อื่นๆหลายจุดร้อนอย่างที่ไอร์แลนด์อย่างในจุดต่างๆยังคงมีเยอะกันอยู่ครับคุณมนตรีครับ
1: ผมเติมเรื่องของการประชุมครม.วันพรุ่งนี้ต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงรัฐมนตรีพลดอนบอกจะนำเรื่องของงบปี70ที่ไปรับฟังความคิดเห็นเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องที่เลขาสัจชัยบางชวดนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องนะครับคณะกรรมการที่จะไปทำหน้าที่ในอันคลอสนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะนะมีการนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันนะเลขาสมช.คุณชัชชัยบางชวดบอกว่าต้องรอที่ประชุมครม.อนุมัติก่อนเนื่องจากมีขั้นตอนต่างๆเบื้องต้นมีชื่อแล้วแต่ยังเปิดเผยไม่ได้รอครม.อนุมัติก่อนนะซึ่งในที่ประชุมสมช.ครั้งนี้มีการพิจารณาตามหลักการและขั้นตอนทุกอย่างว่าเราต้องเตรียมการอะไรบ้างก็หลายคนก็เฝ้ารอดูนะครับว่ารายชื่อต่างๆเหล่านั้นนะครับจะมีไผเป็นไผบ้างอะไรทำนองนั้นเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเขาเปิดชื่อเปิดแซ่ออกมากันล่วงหน้าประมาณเป็นสัปดาห์แล้วนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นักข่าวไปถามรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่นายกบอกไม่ให้เลี่ยงใช้เรื่องของบัตรคนจนเนี่ยนะครับก็ที่ประชุมบอร์ดวันก่อนเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วว่า จะไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องของภาษีนะที่จะเอามาเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เมื่อถามว่าตกลงที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่รองนายกเอกนิติบอกว่าขณะนี้กระทรวงการคลังขอรอดูตัวเลขดังนั้นวันพรุ่งนี้จะยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่ต้องรีบร้อนนะในเมื่อพูดเป็นพันธสัญญาเอาไว้นะครับสัญญาประชาคมชัดเจนว่าก็จะไม่มีเรื่องนี้ก็ทบทวนกันไปลงทะเบียนกันไปนะครับก็วันที่17นะกรกฎาคมถึงจะมีการประกาศรายชื่อผมเนี่ยสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะที่มี1ตัวเลขของเดิมเนี่ย13.2 ล้าน13,200,000 คนแต่พอมาถึงวันนี้ตัวเลขล่าสุดที่ทางกระทรวงการคลังเปิดเผยไปแล้วมีผู้มายื่นแสดงความจำนงที่จะขอใช้สิทธิ์ต่อ11 ล้านเศษมันหายไปประมาณสักเป็นล้านนะคุณพิรักครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะอะไรหรือผมเนี่ยคิดเร็วๆนะว่าก็ไม่แปลกหรอกนะครับเมื่อจำนวนนั้นเนี่ยมันเป็นจำนวนเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีก่อนพอมาถึงครั้งนี้ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะนักศึกษานะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาลงทะเบียนขอถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะต้องมีจำนวนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ที่หายไปสองก็คือนะผู้ที่ถือบัตรอยู่เดิมแน่นอนก็ต้องมีการล้มหายตายจากกันไปบ้างและอีกบางส่วนก็คงจะมีรายได้นะที่คิดว่ามันเกินกว่ารายได้ที่กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้น3ส่วนหลักๆน่าจะหายไปตัวเลขที่แหว่งๆที่ยังไม่ครบสักล้านเศษๆก็น่าจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่บ้างนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ที่ปัตตานีครับคุณมนตรีครับเมื่อวันศุกร์ที่ผมไม่ได้จัดรายการนี้ผมไปทำงานที่สปต.ครับล่าสุดมีตอน 3:00 มีคนร้ายเข้ามาที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของบริษัทกันกุลพาวเวอร์เจเนเรชั่นที่ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีครับมีเผาพื้นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์ได้รับความเสียหายโครงการได้รับความเสียหายทรัพย์สินเสียหายนะครับแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหน่วยเฉพาะกิจฉกทหารพราน42เข้าควบคุมสถานการณ์ตรวจสอบพื้นที่ปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยกรมน.ภาค4บอกว่าไม่ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้นนะครับกระทบต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่การก่อสร้างนี้ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอนาคตความมั่นคงให้กับชุมชนการเลือกทำลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสะท้อนผู้ก่อเหตุมุ่งทำลายมากกว่าการสร้างเลือกเป้าหมายที่กระทบต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดูแลความปลอดภัยต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ทางรีพอร์เตอร์ลงทีมคลี่คลายคดีส.ส.กมลศักดิ์มีการแฉข้าราชการครับข้าราชการระดับสูงสั่งเบรกพยานให้ข้อมูลการลอบยิงโดยขอให้มีการจับตาวันที่17อีก2วันครับว่าจะมีการจี้ให้ทางผู้ว่านราธิวาสแจ้งต่อกรรมธิการสภาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับที่ทางฝั่งที่เขาติดตามเนี่ยเขาพยายามที่จะก่อติดสถานการณ์แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับโดยล่าสุดที่ประชุมทีมติดตามก็นำโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติในฐานะที่ปรึกษากรรมธิการนะครับแล้วก็มีรองหัวหน้าพรรคแล้วก็รองเลขาธิการพรรคก็ร่วมติดตามในเรื่องนี้ทั้งฝั่งนี้เขาก็คงต้องเรียกว่าตัดกัดไม่ปล่อยนั่นแหละเพราะว่าคนของเขาได้รับอันตรายรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับคุณมนตรีครับ
1: ก็โดยเฉพาะครั้งหลังสุดนะที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลายคนก็เฝ้ามองนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มาจากตรงไหนอย่างไรเพราะว่าไปก่อเหตุนะเป้าหมายก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็บ้างก็บอกว่าเอาละมันถ้าจะเหมารวมว่าเป็นเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่ก็ครอบคลุมได้ทั้งหมดแต่ถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยบางคนก็สแกนนะคุณวิรักษ์ยิงเท็จก็ต้องไปดูว่าปัญหาในพื้นที่นั้นมันมีส่วนผสมหลายๆอย่างแล้วก็ของเก่าของเดิมที่ยังไม่ได้ล้มหายตายจากไปที่ไหนก็คือเรื่องของ การเรียกค่าคุ้มครองก็ต้องไปสแกนดูกันอีกทีพอมีเวลาเหลืออีกนิดนะคุณ

0: แล้วผมว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเลยนะกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเขาเปิดหัววายแบบปาดหน้าเค้กไปเมื่อ เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องก็ซาลงไปจนกระทั่งมาถึงสัปดาห์นี้ผมเห็นมีการขยับกันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาไปปรับแก้ไปอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วและสัปดาห์นี้ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมส.ส.ของพรรคซึ่งถ้าได้รับการรับรองเห็นด้วยก็จะเดินหน้ายื่นต่อประธานรัฐสภาในสัปดาห์นี้แหละวันนี้นักข่าวก็ถามนะครับคุณประดอนปริศนานันทกุลของวันนี้คุณประดอนข่าวเยอะนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างแก้ไขหลังจากที่มีการปรับปรุงพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนหรือไม่นะครับคุณพระดอนก็บอกว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาที่จะสนับสนุนแต่ณวินาทีนี้ยังไม่เห็นเนื้อหาร่างของเขามีลักษณะอย่างไรแต่หลักใหญ่คือ 1. จะต้องไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2. ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและ 3. จะต้องไม่แก้ไขหมวด 1 หมวด 2หากไม่มีทั้ง3เรื่องนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่ภูมิใจไทยจะไม่สนับสนุนก็ต้องรอต้องเอาร่างมาดูเพราะเท่าที่ทราบร่างของเขายังไม่เสร็จมีแค่การให้ข่าวว่าเนื้อหาจะเป็นแบบใดเพราะนั้นทางภูมิใจไทยก็ให้โจทย์เอาไว้3ข้อถ้าเข้าตาม3ข้อนี้นะครับร่างของพรรคเพื่อไทยก็คงจะไม่เป็นประเด็นปัญหาแต่อย่างใดในสายตาของภูมิใจไทยส่งอีกนิดหนึ่งก็คือยังมีการขยับตัวต่อครับคุณอภิรักษ์คำถือว่าเป็นมิติใหม่เกี่ยวกับเรื่องของสวที่จะขอมีส่วนร่วมในการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา256ฉบับของสวด้วยวันนี้คุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรที่เป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตย์เกือบทั้งพรรคที่เหลือก็จะพยายามไปทาบทามนะครับทั้งพรรคประชาชนทั้งกล้าทำและก็ภูมิใจไทยถ้าได้ภายในสัปดาห์นี้ก็จะนะยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาด้วยเหมือนกันครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับหมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับเจอกับข่าวเด่นนะครับจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: 20 มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก 6 นาทีสวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์ที่15 มิถุนายนวันที่ตลาดหุ้นของบ้านเราวันนี้ติดลบไป 0.69 จุดนะครับคิดเป็น 0.04% แต่วอลุ่มนั้นเฉียดแสนล้านนะครับ 91,848 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ8,070ล้านบาทเช่นเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ1,348ล้านบาทส่วนต่างชาติและบุคคลในประเทศหรือว่ารายย่อยเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิครับต่างชาติขายสุทธิไป 3,335 ล้านบาทบุคคลในประเทศขายสุทธิ 9,083 ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,591.72 จุดโดยมี Top 5คืออันดับที่1คือเดลต้านะครับปิดไปที่361บาทครับโดยราคาปิดเนี่ยลดลงไป2บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 6,015 ล้านบาทอันดับที่2 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 5,367 ล้านบาทปิดไปที่65บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่3 Advance 4,399 ล้านบาทปิดไปที่360บาทลดลงไป6บาทอันดับที่4 PTT ครับ3,781 ล้านบาทติดไปที่35บาทลดลงไป1บาทอันดับที่5 PTTEP ครับ 3,666 ล้านบาทติดไปที่135บาท50สตางค์ลดลงไป7บาทนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราสวนทางกับภูมิภาคซึ่งปิดบวกแทบจะยกแผงนะครับจากข่าวดีที่ลุ้นกันว่าจะมีสันติภาพเกิดขึ้นได้หรือเปล่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นไหมวันศุกร์นี้ตามที่ทรัมป์ประกาศไว้นะครับซึ่งก็เป็นท็อปิกที่ผมชวนอาจารย์ปิติคุยด้วยเช่นเดียวกันนะครับตั้งใจจะชวนคุยด้วยเช่นเดียวกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาฟังมุมมองของคุณกิตพลไพรไพศาลกิจกันก่อนนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตลาดวันนี้ของบ้านเราสวนทางกับทางภูมิภาคนะครับเราติดลบแต่ก็วอลุ่มค่อนข้างเฉียดแสนล้านเลยนะครับมีอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างครับนอกจากเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐครับ
1: ครับก็หลักๆเป็นอิหร่านกับสหรัฐเป็นหลักเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็แน่นอนว่าในจังหวะที่มีภาพของสงครามแล้วก็ราคาน้ำมันดิบขึ้นสูงเนี่ยบ้านเราเองก็ค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะครับโดยกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่มบรรจุภัณฑ์เนี่ยและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงครามเนี่ยก็ทำให้หุ้นไทยเนี่ยในจังหวะที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยค่อนข้างจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดโลกนะครับแต่นั้นระยะสั้นเนี่ยพอมีประเด็นของโอกาสที่สถานการณ์เนี่ย มันจะตกหรือตกลงกันได้เนี่ยมันก็จะต้องเกิดภาพของการปรับน้ำหนักหรือการปรับสลับกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจะเห็นว่าในวันนี้เนี่ยภาพของทางด้านหุ้นที่กลุ่มพลังงานปิโตรเคมีมีแรงขายทางกำไรนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบจากประเด็นของตัวออกกลางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการแพทย์นะครับโดยเฉพาะการหายไปของผู้ป่วยที่มาจากตัวออกกลางรวมไปถึงภาพของกลุ่มอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของตัวกำลังซื้อการบริโภคเนี่ยหรืออย่างกลุ่มของทางด้านโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะมีบางคนที่เป็นลักษณะของการใช้ต้นทุน LNG นะครับแล้วก็มีการขายไฟให้กับภาคเอกชนที่ไม่ใช่เป็นสัญญาระยะยาวของภาครัฐเนี่ยในส่วนพวกนี้อาจจะมีแรงกดดันจากราคา LNG ที่อาจจะขยับขึ้นแต่พอตอนนี้สงครามจบเนี่ยก็แปลว่าภาพในอนาคตข้างหน้าต้นทุนหลายๆอย่างมันน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นถ้าเราดูวันนี้โดยแยกภาพของฝั่งหุ้นที่ปรับขึ้นกับฝั่งที่ปรับลงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆภาพมันก็ค่อนข้างจะมีความสอดคล้องกับโลกเพียงแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราเองเนี่ยมีกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใหญ่นะดังนั้นในจังหวะที่เกิดการปรับพอร์ตหรือมีการปรับน้ำหนักเนี่ยไอแรงของการปรับพอร์ตในส่วนของพลังงานก็เลยอาจจะมาถ่วงภาพรวมเศรษฐกิจเด็กบ้างนะครับก็เลยทำให้วันนี้ภาพรวมเหมือนกับเราจะติดลบไปเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วถ้าดู movement ในภาพของเซกเตอร์ที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องถือว่าเคลื่อนไหวได้ตามภาพของตลาดโลกครับ
0: ครับผมซึ่งจะเป็นเทรนด์แบบนี้ไปทั้งสัปดาห์นะครับเพราะกว่าจะตกลงกันซึ่งไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยคือทรัมป์บอกว่าเป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นศุกร์ตามเวลาของประเทศเขามันก็จะเป็นวีคเอนด์ของเรานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยคุณกิตพลมองว่าตลาดจะไปทางไหนบ้างครับ
1: ครับผมคิดว่าตลาดนี้ก็น่าจะยังทรงตัวในเชิงบวกนะครับเพราะว่าจริงๆจะเห็นว่าในภาพเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดว่ามันจะจบในวันศุกร์นี้นะแต่ว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส องถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพของการที่ตลาดตัวนักอเมริกากับอิหร่านเองไม่ค่อยจะมีการโจมตีกันแบบรุนแรงนะครับอาจจะมีบ้างในส่วนที่ไปกระทบคนอื่นแต่ว่าจะเห็นว่าทั้งคู่เองเนี่ยค่อนข้างจะถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือพยายามที่จะระมัดระวังเพราะว่าต่างคนต่างก็เรียกว่าอยากจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าจบเกมหรือจบสงครามเพราะว่าก็บอบช้ำกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของทางด้านภาพของรอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าอาจจะยังไม่ใช่การเป็นfinal ตัว agreement ทีเดียวนะแต่ว่าเป็นแค่ MOU เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วในหลายๆเงื่อนไขที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคืนหลักประกันที่เคยมีการยึดเอาไว้ของทางด้านฝั่งอิหร่านก็ดีหรือว่าหลายๆเงื่อนไขเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นภาพที่ทำต้องบอกว่ามันแสดงถึงความที่เหมือนกับอเมริกาเองอยากจะจบสงครามเนี่ยในระดับหนึ่งนะครับแต่นั้นถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็คือไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแล้วโดยรวมก็คือน่าจะจบได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ของภาพของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยก็คงจะยืนอยู่ในระดับที่สูงแต่ว่าก็อาจจะมีการค่อยๆปรับตัวลดลงในช่วงของครึ่งหลังของปีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เราก็จะรู้ว่าภาพของผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยมันมีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยในบางอุตสาหกรรมในบางเซกเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาที่มันเกิดภาพของการเปลี่ยนมันนั้นสักที่เป็นการฟลิปในแบบของเรื่องของตัวสตอรี่ใหญ่ๆแบบนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นภาพของการที่นักลงทุนเองเนี่ยหลับตาข้างหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ก็คือแปลว่าถ้าต่อให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะบางกลุ่มเนี่ยมันอาจจะมีผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบบ้างในเรื่องของตัวกำลังซื้อในเรื่องของตัวการบริโภคนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่ถ่วงเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วในครึ่งปีหลังเนี่ยไม่น่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้อีกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่ตลาดเองก็จะหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็มองผ่านไปเลยอย่างเช่นในนั้นลักษณะแบบนี้ครับกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของคานค้าปลีกเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการบ้างตลาดเองก็อาจจะไม่ค่อยสนใจนะหรือว่าอย่างกลุ่มเกี่ยวกับพวกการท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของสายการบินเนี่ยที่ผลกระทบไตรมาส2เนี่ยมีการปรับลดเที่ยวบินนะครับเน้นจำนวนของเที่ยวบินให้น้อยลงเพื่อให้ผู้โดยสารต่อเที่ยวมันแน่นมากขึ้นจะได้ไม่ขาดทุนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผลกระทบแน่ๆแต่ตลาดจะไม่ได้มีแต่ราคาหุ้นในช่วงสั้นเนี่ยตลาดนี้จะมองข้ามตรงนี้ไปเลยครับเพราะไปมองว่าอุ๊ยประเด็นที่มันเคยกดดันเอาไว้เนี่ยผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเนี่ยมันน่าจะทยอยเกิดขึ้นเมื่อต้นทุนพลังงานต้นทุนเรียงเนี่ยมันลดลงในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพภาพแบบนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมามองในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็อาจจะต้องหลับตาข้างนึงมองไปเลยว่าในตัวไหนบ้างที่ครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มในภาพใหญ่ๆน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวครับ
0: ครับผมกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้ครับเน้นแบบไหนดีครับรวมถึงแนวรับแนวต้านเชิงเทคนิคครับ
1: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วภาพใหญ่ๆของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็จะมีแนวรับที่1574นะครับแล้วก็1550เนี่ยซึ่งณวันนี้ด้วยบุ๊คเป็นของตลาดจริงๆต้องบอกว่าโดยรวมก็ยังเป็นภาพเชิงบวกไปหลักแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1600กับ1620จุดตามลำดับนะครับโดยกลยุทธ์ที่เรามองก็คือว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายกลุ่มเลยครับที่แม้ถอยมาอยู่ในโซนล่างๆแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าเราจะพบว่ากลุ่มอย่างเช่นการเงินกลุ่มของทางด้านท่องเที่ยวกลุ่มของทางด้านการแพทย์กลุ่มอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มขนส่งด้วย 4-5 กลุ่มเนี่ย อยู่ในจุดที่เรียกว่าซื้อขายประมาณลบ2เท่าของ standard deviation หรือว่าถือว่าอยู่ในจุดที่ต่ำมากในรอบประมาณ10ปีนะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยโอเคการลงบางทีมันลงมาจากการที่ตัวผลประกอบการหรือ ROE มันลดลงจริงๆแต่เราเห็นว่าบางกลุ่มเนี่ย ROE มันไม่ได้ลดลงเยอะนะครับหรือจริงๆแล้วบางกลุ่มเนี่ย PE ลดลงมาเยอะมากกว่า ROE ที่ลดลงเพราะฉะนั้นก็แปลว่าใน 4-5 กลุ่มที่เราว่ามาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ว่าพอสถานการณ์หลายอย่างคลี่คลายแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพของการที่ตลาดเองกลับมาให้ valuation กลุ่มเนี้ยในภาพที่มันดีขึ้นนะครับดังนั้นก็เราคิดว่าถ้าจะโฟกัสในจุดปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่อยู่ในโซนต่ำไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการเงินนะครับตัวของทางด้านการแพทย์อาหารพวกนี้เป็นตัวที่น่าสนใจก็ถ้าเอาเป็นไอเดียเพื่อไปทำการบ้านต่อนะครับเราอาจจะไปดูตัวของทางด้านมินท์เซนเทลส์นะครับตัว BH บำรุงราชนะครับตัวของอาหารก็อาจจะเป็นตัวทางด้านเดทาโกรแล้วก็ในกลุ่มการเงินเนี่ยอาจจะลองดูตัว MTC แล้วก็ตัวติดล้อครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดบ้านเราวันนี้ที่ปิดไปที่ 1,591.72 จุดนะครับลดลงไป 0.69 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 91,848 ล้านบาทบรรยากาศเชิงบวกแต่เริ่มระมัดระวังหลังดัชนีเนี่ยขึ้นมาเร็วแล้วเกิดโรเทชันเข้ากลุ่มท่องเที่ยวขนส่งวัสดุก่อสร้างรับอานิสงส์ต้นทุนพลังงานลงต้องจับตาการประชุมเฟดและความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านด้วยนะครับวันนี้มีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือว่าบิ๊กล็อตเนี่ย20หลักทรัพย์29รายการครับ TTB มีมูลค่าสูงสุด 9,244 ล้านบาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่2บาท26สตางค์ครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงในช่วงต้นการซื้อขายก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเกือบ 1,610 จุดก่อนจะเผชิญกับแรงขายทำกำไรหลังผ่านแนวต้านจิตวิทยา 1,600 จุดทำให้ดัชนีลงมาแกว่งในแดนลบจนกระทั่งปิดเสมอตัวนะครับด้วยมูลค่าซื้อขายทะลุ 90,000 บาทอีกครั้ง 90,000 ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับสะท้อนว่าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมนั้นยังเป็นบวกแต่ว่าตลาดนั้นเริ่มระมัดระวังมากขึ้นหลังดัชนีปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับการซื้อขายวันนี้เนี่ยสะท้อนภาพโรเทชันค่อนข้างชัดครับแรงซื้อหมุนเข้าสู่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันและต้นทุนพลังงานลดลงโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวขนส่งโรงแรมโรงไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างอย่าง AOT Mint Thai AWC BEM B Grim Gulf และ SOC นะครับขณะที่หุ้นพลังงานต้นน้ำน้ำมันปิโตรเคมีและหุ้นที่ปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ถูกขายทำกำไรนะครับได้แก่ปตท.ปตท.สผ.PTTGC และ IVL รวมถึงหุ้น ICT และธนาคารบางตัวอย่างเช่น Advance True K Bank และ Bay นะครับก็ส่งผลให้แรงบวกจากหุ้นกลุ่ม Local Play นั้นถูกหักล้างด้วยแรงขายในหุ้นที่เชื่อมโยงกับพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ครับพรุ่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองว่าดัชนียังคงแกว่งตัวผันผวนจากแรงปรับพอร์ตเพื่อรองรับทิศทางต้นทุนทางการเงินรอบใหม่อาจจะผ่านช่วงที่รุนแรงที่สุดไปแล้วนะครับแม้ว่าธนาคารกลางหลายแห่งอยู่ในวัฏจักรขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าตลาดก็เริ่มประเมินว่าการปรับขึ้นนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานทยอยคลี่คลายลงนะครับขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีแนวโน้มว่าได้ผ่านช่วงตึงเครียดสูงสุดไปแล้วและราคาน้ำมันโลกไม่น่าจะกลับไปทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับจึงมองว่าตลาดนั้นเริ่มส่งสัญญาณให้กลับมาเลือกลงทุนในหุ้นไทยตามรายกลุ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้แรงขายจากการลดความเสี่ยงและการสร้างสถานะในสินทรัพย์ที่เคยปรับตัวลงรุนแรงทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลน้ำมันและตลาดพันธมิตรมีแนวโน้มผ่านช่วงพีคไปบางส่วนรวมถึงความกังวลเรื่องนักลงทุนขายสินทรัพย์เพื่อเตรียมเงินลงทุนใน IPO Initial Public Offering ขนาดใหญ่ของสหรัฐนะครับก็เริ่มถูกสะท้อนในราคาแล้วทำให้ประเมินว่า downside ของตลาดหุ้นไทยนั้นจะเริ่มจำกัดในบริเวณแนวรับ 1,550 ถึง 1,538 จุดแม้บางวันอาจจะมีแรงขายในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ปัจจัยพยุงมาจากมาตรการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในประเทศการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะช็อตและความคาดหวังต่อกองทุนใหม่ที่จะเข้ามาสนับสนุนตลาดทุนไทยอย่างเช่นทิซ่านะครับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ครับความคืบหน้าการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านรวมถึงการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งโดยเฉพาะเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Federal Reserveซึ่งตลาดจะให้น้ำหนักกับทั้งอัตราดอกเบี้ยประมาณการเศรษฐกิจและสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับปัจจัยในประเทศก็ต้องติดตามการเสนอร่างงบประมาณปี70เข้าสู่การพิจารณาของสภามีโอกาสช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อโครงการลงทุนของภาครัฐและหุ้นที่เชื่อมโยงกับการลงทุนในประเทศนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ครับก็ถือว่าปิดบวกกันทั่วหน้าทั่วหน้าเลยนะครับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เนี่ยปิดในแดนบวกทั่วภูมิภาค หลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งผลให้นักลงทุนนั้นกลับมาเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งขณะที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงจากการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซบรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จของการเข้าตลาดหุ้นของ SpaceXและแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วเอเชียเลยนะครับที่ญี่ปุ่นครับวันนี้พุ่งขึ้นไปเกือบ 5% ครับทำสถิติสูงสุดใหม่ระหว่างวันหลังจากนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อข่าวข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะครับแรงซื้อกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ขณะที่ SoftBank Tokyo Electron และ AdvanTestปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับถึงตลาดโดยรวมนิเคปิดไปที่ 69,317.50 จุดพุ่งขึ้นมา 3,000 เกือบ 3,300 จุดนะครับคิดเป็นเกือบ 5% ชางไฮคอมโพสิตวันนี้ก็บวกกว่า 1.6% ครับจากแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่กลับเข้าสู่ตลาดหลังความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลงจากความคืบหน้าของข้อตกลงสหรัฐอิหร่านนักลงทุนยังคงจับตาทิศทางเศรษฐกิจจีนและมาตรการสนับสนุนการเติบโตเพิ่มเติมจากภาครัฐครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,096.47 จุดเพิ่มขึ้นมา 64.96 จุดหรือ 1.61% นะครับฮ่องกงวันนี้ปิดบวกต่อเนื่องตามทิศทางตลาดภูมิภาคได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นจีนขนาดใหญ่หลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางแม้แรงปรับขึ้นจะจำกัดกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคนะครับหางเส้นติดไปที่ 24,842.67 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 124.57 จุดคิดเป็น 0.5% เกาหลีใต้ก็ปิดบวกนะครับพุ่งขึ้นกว่า 5% เช่นเดียวกันนะครับนำตลาดเอเชียจากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์หลังความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลงครับโดย Samsung Electronics และ SK Hynix ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นนะครับขณะที่นักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นส่งออกและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ครับ Kospi ปิดไปที่ 8,545.98 จุดเพิ่มขึ้นมา 422.36 จุดหรือคิดเป็น 5.2% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของข่าวเศรษฐกิจในภูมิภาคอังกฤษเตรียมแบนโซเชียลมีเดียเด็กต่ำกว่า16ปีสั่งคุมเข้มการไลฟ์สตรีมบังคับใช้ในปีหน้านะครับ2027เคียร์สตาร์เมอร์ครับนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับออกมาพร้อมกับข่าวนี้ครับโดยเตรียมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Facebook YouTube X Snapchat พร้อมกับขยายการกำกับดูแลไปยังแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และบริการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สตรีมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางดิจิทัลและลดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กนะครับคาดมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงของปี2027นะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับในส่วนของอังกฤษหลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลงที่ญี่ปุ่นจะไปลงทุนเพิ่มในอังกฤษด้วยนะครับมีการพบปะกันครับการเยือนอังกฤษสหรัฐอเมริกาของซาเนทไคจินะครับประท้วงต้าน G7 ในเจนีวาบานปลายเผารถเทสลาทุบอาคารหน่วยงานของ UN นะครับเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นแฟนบอลญี่ปุ่นโชว์สปิริตเก็บขยะเกลี้ยงหลังจบแมตช์เสมอเนเธอร์แลนด์ศึกฟุตบอลโลก2026นะครับหนุ่มเม็กซิโกขอโทษที่ไปทำตาตีเหยียดเชื้อชาติอินฟลูเอนเซอร์สาวเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกแต่น่าจะช้าไปซะแล้วนะครับสุดท้ายก็ถูกแบนจากทุกตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำอยู่แล้วในเม็กซิโกนะครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามเรามาวิเคราะห์ท่าทีล่าสุดของทรัมป์กันหน่อยครับกับเรื่องที่บอกว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอะไรคือเบื้องลึกเบื้องหลังของที่มาในการประกาศวันอาทิตย์ แต่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์1สัปดาห์ให้หลังนะครับกลับมาปิดท้ายกันในช่วงหน้าเกาะติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิด

0: ุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
3: กลับมาติดตามก่อติดเศรษฐกิจกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับทุกวันจันทร์เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับไปสวัสดีทักทายท่านกันเลยครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
5: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
3: ก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันจันทร์ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: วันนี้แต่ละท่านที่ผมเจอครับอาจารย์ตั้งแต่เช้าละตกลงสงครามจะจบแล้วใช่ไหมสุกนี้ส่วนตัวเนี่ยก่อนจะฟังมุมมองของอาจารย์นะครับที่ผมคุยกับเพื่อนๆผมไปหรือว่าคนที่ผมรู้จักที่เจอแล้วก็รู้ว่าเราทำรายการแบบนี้กันอยู่เนี่ยแล้วก็ถามว่าสงครามจะจบไหมอะไรเงี้ยบอกผมไม่เชื่อทรัมป์ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมไม่เชื่อทรัมป์คือมันมีอะไรเอ๊ะหลายอย่างครับอาจารย์คืออ้าวประกาศใน Truth Social ซึ่งก็ไม่ได้เป็นสื่ออย่างเป็นทางการนี่มันเป็นพื้น

0: ที่ส่วนตัวของทรัมป์ถูกไหมครับเขามีโพทัสแต่เขาก็ไม่ใช้ไอ้แอคเคาท์ที่เป็นอะไรนะ President of the United States ก็ไม่ใช้ก็ใช้ Truth Social ตลอดเวลาแล้วก็ประกาศวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเกิดเขา14มิถุนายนวันเกิดเขาแต่บอกจะเซ็นสัญญาวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เริ่มที่ปากีสถานเอาแล้วทำไมไม่กลับไปที่ปากีสถานทำไมมาสวิตมันมีเอ๊ะหลายจุดมากเลยครับอาจารย์ซึ่งต้องให้อาจารย์วิเคราะห์นะครับทำไมต้องมาสวิตเซอร์แลนด์อีกรอบหนึ่งแล้วอิหร่านเองก็เอออด้วยแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศซึ่งอิหร่านเองเนี่ยเราก็รู้ว่าก็มี IRGC มีรัฐบาลซึ่งเอ๊ะเป็นคุยกันแล้วหรือยังอิหร่านที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยคุยกันภายในแล้วหรือยังข้อหนึ่งถูกไหมครับและอิหร่านก็มีเงื่อนไขว่าจะเซ็นก็ต่อเมื่อสงครามที่เลบานอนเนี่ยหยุดแล้วแต่เราก็เห็นอยู่ว่าอิสราเอลก็ไม่แผ่วเรื่องเลบานอนเลยถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: แล้วก็มาพร้อมกับข่าวที่ว่าทางอิหร่านเนี่ยจะมีการจัดพิธีศพของอายะโทลา
1: คอมมาน
0: คาเมนายเนี่ยในวันที่4กรกฎาคมอาจารย์คือถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยคือเขาต้องฝังภายใน24ชั่วโมงถูกไหมครับอาจารย์แต่นี่เขารอมาจนถึงมันสงครามแล้วก็แต่เลื่อนมาแล้วก็เลือกวันที่มันซิมโบลิกมากๆอ่ะอาจารย์ Independence Day 4กรกฎาคมแล้วในปีที่แบบว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาคือ250ปีอ่ะผมก็เลยไม่เชื่อครับอาจารย์ผมมองว่ายื้อมาหนึ่งอาทิตย์นี้ก็ให้พวกที่มันจะเก่งกำไรกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ Insider หรือว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยกับราคาน้ำมันราคาพุ่งที่มันจะหวือหวาตอนนี้เนี่ยเพราะทุกครั้งที่ทรัมป์ออกมาพูดอะไรเนี่ยมันมีคนที่ได้เงินน่ะมีมีคนที่รวยจากราคาหุ้นราคาพลังงานที่มันเปลี่ยนไปอาจารย์
1: ใช่ถูกต้องครับผมคิดว่าเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นหลายๆอย่างถูกต้องไหมครับว่าการปล่อยข่าวแบบนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆการบริหารความเสี่ยงมากกว่ามันเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับมันจะเปิดฉากไปสู่สภาวะที่เรียกว่าดีเทอเรนซ์นะครับก็คือมันยังมีความขัดแย้งอยู่นะครับแล้วก็ทำยังไงให้ความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ลุกลามจนกลายเป็นสงครามที่จะเอาอาวุธหนักมาทำหั่นกันนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าคู่ขนานไปกับการเดินหน้าสู่เฉลิมฉลอง250ปีประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาก็มีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกอยู่ด้วยนั่นก็คือ FIFA World Cup ใช่ไหมครับฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะดังนั้นในห่วงเวลาที่มันเป็นกระแสที่พูดถึงเรื่องของความสามัคคีพูดถึงเรื่องของกีฬาพูดถึงเรื่องของสิ่งสร้างสรรค์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีการสู้รบปรบมือกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้สถานะของเจ้าภาพของสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยมันถูกลดทอนลงนะครับเพราะนั้นผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าไอ้การหยุดยิงชั่วคราวเปิดช่องทางที่เรียกว่าแบ็กชานเนลโดยการที่มันมีกำหนดเส้นแดงใช่ไหมเรดไลน์ที่แต่ละคนทนได้อย่างชัดเจนร่วมกันเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่องทางในการคลี่คลายแต่ว่าพอมาผนวกกับการที่โอ้โหคุณเล่นประกาศล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะเซ็นกันในอีกสัปดาห์หนึ่งทั้งที่ทุกอย่างตกลงกันได้แต่ก็เป็นการประกาศแค่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ตัวของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านเองไม่ได้แสดงท่าทีหรือแม้กระทั่งตัวผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับโมจาบาคามานีอีซึ่งทรัมป์อ้างว่าเขาเห็นด้วยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มีแถลงการจากอย่างเป็นทางการจากฝั่งอิหร่านออกมาเลยเนี่ยนะครับมันคือความพยายามในการที่เราเห็นชัดว่าทรัมป์พยายามที่จะทอดสะพานนะครับนอกจากจะทอดสะพานเพื่อที่จะสร้างสันติภาพชั่วคราวแล้วเนี่ยนะครับมันคงต้องมานั่งคุยกันต่อว่าในที่สุดแล้วปัญหาที่คุณพูดกันมาตั้งแต่วันแรกอย่างเช่นเรื่องการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมใช่ไหมครับเรื่องของการควบคุมผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวแสดงภาครัฐอย่างเช่นฮิสบุลลอห์ใช่ไหมครับฮามาสอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะครับการถอยหลังนะครับแน่นอนทรัมป์เองก็บอกตลอดเวลานะครับว่าอาจจะมีการลงนามได้แต่สหรัฐอเมริกายังคงบล็อกช่องแคบพอหมดต่อไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แสดงถึงความจริงใจถูกต้องไหมครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออิสราเอลก็ยังคงดำเนินกลยุทธ์แบบที่เราเรียกว่า Shadow War ใช่ไหม

0: เหมือนเดิมใช่ไหมลองนึกภาพดูว่าช่องแคบพอหมุดเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันมีการ double blockage blockage ด้านในจากอิสราเอลจากอิหร่าน blockage ด้านนอกจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการวางทุ่นระเบิดอยู่ในน่านน้ำตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะแล้วทุ่นระเบิดที่อยู่บนบกเอาว่ากันว่าเอาออกยากแล้วเหมือนอย่างกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยทุ่นระเบิดที่อยู่ในทะเลเนี่ยยิ่งเอาออกยากหนักกว่าอีกเพราะมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีความสลับซับซ้อนมากนะครับเผลอๆไอ้เรือในการกวาดทุ่นระเบิดแบบนี้เนี่ยได้ข่าวว่าทางฝั่งสหรัฐเองก็ปลดประจำการไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำแผนที่การใช้เทคโนโลยีในการที่จะระดมความรู้ระดมคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยมันทอดเวลาอีกนานเพราะนั้นกว่าจะกวาดทุ่นระเบิดได้หมดเรือเดินมาได้เหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของโรงแยกก๊าซโรงกลั่นน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรหนักที่มันเคยเดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันมีปัญหาอย่างเช่นมันมีรอยรั่วซึมมันมีปัญหาแตกร้าวมันมีอุปกรณ์ไหนเสียเนี่ยวิธีการที่เขาใช้ก็คือปะผัวปะสติ๊กเกอร์อุดรูรั่วยันไว้ก่อนถูกไหมครับแต่มันไม่เคยมีครั้งไหนเลยนะที่จะมีการปิดโรงกลั่นทั้งโรงกลั่นเพื่อซ่อมบำรุงแต่เที่ยวนี้มันถูกบังคับให้ปิดจากภาวะสงครามเพราะฉะนั้นไอ้ของที่เคยปะผูอุดรูซ่อมแบบชั่วคราวไว้เนี่ยพอคุณปิดเครื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะระเบิดออกมาทันทีอ่ะมันจะต้องใช้เวลาอีกนานมากนะกว่าที่จะสั่งซื้ออะไรกว่าที่จะรู้ว่าระบบทั้งหมดมันจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างกว่าอะไรจะมากว่าจะติดตั้งกว่าจะปรับจูนเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดภายในปีนี้เนี่ยต่อให้มันเซ็นสัญญากันได้ภายในวันศุกร์นี้ก็ตามสถานการณ์มันจะยังไม่กลับมาเป็นปกตินะครับเพียงแต่ว่าคำถามคือตลาดรับรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าถ้าตลาดไม่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้แล้วเห็นการที่เปิดช่องแคบเป็นปัจจัยด้านบวกเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยด้านบวกที่สูงเกินความเป็นจริงและปัจจัยด้านบวกที่สูงเกินความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเครื่องมือชั้นดีครับในการที่จะไปเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์หรือว่าตลาด derivatives ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าทรัมป์แล้วก็เครือข่ายของทรัมป์เองเนี่ยทำกำไรไปมหาศาลในตลาดเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะตลาด derivatives ในลักษณะที่แน่นอนถ้าเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะ orchestrate หรือว่าทำให้เกิดข่าวร้ายได้สิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะช็อตเซลล์ถูกต้องไหมเพราะเขารู้แน่ๆว่าเขาสามารถที่จะไปหาสินค้าราคาถูกในอนาคตได้จากข่าวร้ายที่เขาสร้างเพราะนั้นเขาขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้าในมือแต่เป็นประกาศขายไปล่วงหน้าแล้วก็ถึงวันนั้นมาจริงๆราคาในตลาดตกเขาก็จะเอาซื้อของถูกไปขายตามสัญญาที่ขายไว้ได้แพงๆก็ทำกำไรแน่นอนในทางตรงกันข้ามนอกจากช็อตเซลแล้วนะครับมันก็มีการทำกำไรจากการที่แทนที่คุณจะไปซื้อของถูกในอนาคตคุณก็ไปประกาศรับซื้อของถูกในอนาคตแล้วรู้ว่าในตลาดราคามันจะแพงขึ้นถูกไหมแล้วคุณยังสามารถที่จะใช้ไอ้ตัว derivatives เนี่ยในการซื้อของได้ในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงเพื่อเอาไปขายในตลาดสปอตลักษณะแบบนี้มันก็เป็นการเก็งกำไรได้ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามนะครับ อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองในระยะยาวด้วยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอำนาจภายในประเทศกลุ่มอาหรับใช่ไหมครับเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้ผลกระทบแต่เฉพาะอิหร่านอิสราเอลสหรัฐเท่านั้นถูกต้องไหมแต่มันยังมีประเทศในอ่าวเปอร์เซียรอบๆนั้นน่ะซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกต้องไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพันธมิตรยั่งยืนเหนียวแน่นหนึบกับสหรัฐอเมริกาแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตลอด4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไปยังไงต่อในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็ต้องการหลักประกันอะไรสักอย่างนึงที่จะทำให้อิสราเอลรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคเป็นหลักประกันที่จะไม่ถูกโจมตีนั่นก็คือตัวข้อตกลงอับราฮัมแอคคอร์ดนะครับเพราะนั้นนาทีนี้มันจะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยว่าประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียเขาจะยังไงกับไอ้อับราฮัมแอคคอร์ดตรงนี
1: ้
0: แล้วแรงกระเพื่อมตรงนี้มันจะส่งผลต่อไปยังไงกับโลก

0: ลิมซึ่งแน่นอนโลกมุสลิมที่สำคัญแล้วเข้ามาเป็นผู้เล่นในเกมนี้อย่างเช่นปากีสถาน
1: ครับ
0: อียิปต์อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะในเอเชียใต้อยู่ในแอฟริกาเหนือแบบเนี้ยเกมมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากเช่นเดียวกันกับคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะอย่างเช่นจีนถูกต้องไหมเราเห็นภาพช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยผู้นำทั่วโลกไปเยือนจีนถูกต้องไหมแต่คนแรกที่จีนเลือกที่จะไปเยือนต่างประเทศครั้งแรกในปีนี้กลับกลายเป็นเกาหลีเหนือพันธมิตรเหล่านี้น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าครึ่งหลังของปี2026เนี่ยเกมการเมืองมันจะน่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบารมีของสหรัฐอเมริกาในวันที่4กรกฎาคมอ่ะลองนึกภาพดูว่าการเฉลิมฉลองเอกราชของประเทศใหญ่ที่สุดในโลกแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกปีที่250มันเป็นมายล์สโตนมันเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญถูกต้องไหมครับแต่ดูซิว่าคนที่จะเดินทางมาท่าทีของสหรัฐในการที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันกับประชาคมโลกเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างที่ทุกคนบอกจริงหรือเปล่านะครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าทรัมป์เหมือนจะเป็นตัวตลกในเวทีโลกแล้วแม้แต่ขบวนสวนสนามที่เคยจัดก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูออกมาไม่โปรเฟชชั่นแนลแล้วก็ไม่สะท้อนความเป็นมหาอำนาจของโลกเลยนะครับเขาจะอ้างดิโมคราซีก็อ้างไปแต่ว่าคือผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับระบอบการปกครองเหมือนกันที่ทำให้คนอยู่ในวินัยด้วยเหมือนกันความเป็นดิโมคราซีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งภาพที่ออกมาของอเมริกามันก็ดูไม่ค่อยทรงพลังเหมือนอย่างเกาหลีเหนือหรืออย่างเหมือนของจีนใช่ไหมครับหรือรัสเซียเรา
0: ต้องเข้าใจนะครับว่าสหรัฐเนี่ยความรับผิดชอบหน้าที่ต่อประชาคมโลกในฐานะอภิมหาอำนาจเนี่ยในห้วงเวลาที่ผ่านมามันสูญเสียอำนาจไปเยอะมากแน่นอนอภิมหาอำนาจถ้าเป็นช่วงพีคสุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าไม่มีช่วงไหนที่จะดีไปกว่าทศวรรษ1990ใช่ไหมทศวรรษ1990เนี่ยคู่แข่งที่เป็นขั้วตรงข้ามก็คือสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายไปละแต่เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยถูกต้องไหมครับสหรัฐอเมริกากับไอ้โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เขาเป็นสถาปนิกในการสร้างเอาไว้อ่ะไม่ว่าจะเป็นการสหประชาชาติใช่ไหมครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์การการค้าโลกนะครับแล้วก็องค์คาพยพต่างๆเนี่ยธนาคารโลกด้วยมันขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นอภิมหาอำนาจเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเป็นสถาปนิกในการออกแบบกลไกพวกนี้แต่หน้าที่สำคัญกว่าการเป็นสถาปนิกก็คือเป็นกรรมการในการรักษากฎระเบียบพวกนี้ถูกต้องไหมครับรักษาเสถียรภาพและระเบียบโลกยึดถือประทัดสถานสากลใช่ไหมต้องเป็นต้นแบบในการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมครับหากเป็นอภิมหาอำนาจแล้วทำลายกฎกติกาซะเองโลกมันจะเข้าสู่สภาวะปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไร้กฎเกณฑ์ซึ่งในที่สุดมันย้อนกลับมาทำลายตัวเองใช่ไหมอย่างเช่นการไปรุกรานอธิปไตยของผู้อื่นอะซึ่งแน่นอนเราเห็นมาตลอดนะฮะไม่ใช่มีครั้งแรกเราเห็นมาตั้งแต่กรณีสงครามเกาหลีใช่ไหมสงครามเวียดนามสงครามอัฟกานิสถานสงครามอิรักนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันพอจะมีเหตุและผลในการที่จะอ้างในการที่จะเข้าไปแทรกแซงได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละสำคัญไปกว่านั้นไม่ใช่คนทักหลากฎระเบียบแต่คุณต้องเป็นคนระงับความขัดแย้งด้วยถูกต้องไหมครับไม่ใช่แค่การใช้อำนาจกดดันแต่ต้องใช้การพูดเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้สงครามพวกนี้มันเกิดคุณไม่ใช้อำนาจเชิงรุกคุณเข้าไปทำให้มันเป็นคนเกิดซะเองถูกต้องไหมครับเท่านั้นยังไม่พอในทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณควรจะต้องเป็นคนซึ่งเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผู้จัดหาเขาเรียก public goods public services อะสินค้าและบริการสาธารณะในระดับโลกถูกต้องไหมคุณรวยมากกว่าคนอื่นคุณมีอำนาจมากกว่าคนอื่นคุณได้ประโยชน์จากเงินสกุลหลักที่ทุกคนยอมใช้เงินดอลลาร์สหรัฐถูกต้องไหมครับเพราะคุณเองควรจะมีหน้าที่ในการที่จะรักษาไอ้เสถียรภาพแบบนี้โดยการทำยังไงให้มีการใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลัง อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เงินสกุลหลักมันสมกับที่คุณเป็นแต่สิ่งที่คุณทำก็คือคุณเป็นหนี้มหาศาลเงินคุณบริหารไม่ได้คุณพิมพ์เงินเพิ่มเป็นว่าเล่น5เท่า6เท่าในช่วงเวลาเพียง20ปีที่ผ่านมาเส้นทางการเดินเรือที่คุณไปประกาศทั่วโลกว่าต้องมี freedom of navigation ใช่ไหมต้องมีเสรีภาพในการเดินเรือแต่ตอนนี้คุณกลับไปปิดช่องแคบซะเองหรือการปัญหาที่การแก้ปัญหาวิกฤตโลกที่มันต้องใช้ทรัพยากรเยอะๆอย่างเช่น global warming climate change อย่างเงี้ยต้องอย่าลืมนะครับว่าทรัมป์ไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นทรัมป์ยังสนับสนุนนโยบายอย่าง drill baby drill ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: หรือ
1: ครับ
0: ถ้าจำได้ 3-4 ปีที่แล้วเมื่อสมัยที่มีโควิด19เนี่ย
1: ครับ
0: อย่าลืมนะฮะทรัมป์คือคนที่ไม่เชื่อว่าโควิดมีจริงและเสนอว่าให้เอาอะไรน้ำยาล้างส้วมใช่ไหม
1: Chinese virus China virus เหรอฮะไปเรียกเขาแบบนั้นนะไปแบบไปด้อยไปโถดูถูกความประเทศเขาไปเลยฮะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าการเฉลิมฉลองวาระ250ปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะกลายเป็นวาระซึ่งแทนที่เราจะได้เห็นสหรัฐอเมริกาในภาวะที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรสมฐานะอภิมหาอำนาจเรากลับเห็นเฟสแรกของขาลงของสหรัฐอะอย่างเป็นรูปธรรมแม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างอิหร่านก็เลือกที่จะจัดงานใหญ่แล้วผมเชื่อว่าสื่อทุกสื่อสายตาทุกคู่จับจ้องงานพิธีศพของโคมานายี
1: แน่นอน
0: แน่นอน
1: ครับครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ครับอาจารย์เราคุยกันวันจันทร์กว่าจะลงนามในสัญญากันวันศุกร์เนี่ยถ้าเป็นอาจารย์จะผมมันไม่เชื่อทรัมป์ถ้าเป็นอาจารย์จะตามข่าวนี้หรือว่าตามเรื่องนี้หรือให้เราตั้งสติกับเรื่องนี้ให้เราจับตาดูเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ผมยังเชื่อเรื่องตั้งสติมากกว่านะครับแน่นอนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนติดตามฟุตบอลโลกสัปดาห์นี้ก็ยังมีเรื่องข่าวที่ทำให้คนไทยเสียขวัญเสียใจมากๆถูกต้องไหมครับอย่างเช่นการ
1: สิ้นพระชนของพระองค์พา
0: สิ้นพระชนของเจ้าฟ้าใช่ไหมครับพระองค์พาซึ่งก็เป็นที่รักของเป็นความหวังเป็นที่รักของคนไทยถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เราเองก็ยังมีประเด็นทุจริตภายในประเทศเราเองก็ยังมีประเด็นสุ่มเสี่ยงที่จะมีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราที่อยู่ในประชาคมอาเซียนและเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นอินโดนีเซียก็ยังสุ่มเสี่ยงที่จะเดินหน้าสู่ภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเราเองอาจจะต้องมีเรื่องอื่นๆที่เราต้องให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวทั้งในประเทศเรื่องธรรมาภิบาลถูกต้องไหมครับทั้งระหว่างประเทศถูกต้องไหมครับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะกระทบกับเรามากเพราะต้องอย่าลืมว่าธุรกิจไทยก็ลงทุนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเยอะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องดูด้วยก็คือเมียนมาถูกต้องไหมใช่ไหมครับก็ยังมีประเด็นอยู่อีกเยอะนะครับ
1: ซึ่งเมียนมาเนี่ยฮะอาจารย์คือก็มาในจังหวะที่เราก็มีอาเซียนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยคนก็ตั้งคำถามบทบาทของเมียนมาเยอะมากว่าจะยังไงจะเข้ามาอยู่ในอาเซียนได้อย่างไรบ้างการยอมรับเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับในจังหวะที่ไทยกับเวียดนามกำลังมองว่าจะเปลี่ยนสัมพันธภาพเป็นคู่ค้าจากเป็นคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าวัดใจกันก็วันนี้แหมวันนี้15มิถุนายนเป็นวันที่เราสูญเป็นวันเริ่มต้นของการสูญเสียเขาพระวิหารของเรานะอาจารย์
0: คร
1: ับ ขอนั่นก็เป็นอีกคู่ประเทศหนึ่งที่ว่าก็อยู่ในอาเซียนเหมือนกันนะครับไทยกัมพูชาหรือกับเวียดนามใช่ไหมครับเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นคู่ค้ากันอยู่แต่อาเซียนตอนนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วอาเซียนเองเนี่ยในเมื่อเราเปิดมาเรื่องของอีสงครามสหรัฐอิหร่านที่ต้องลุ้นกันว่าสุขนี้จะเป็นอย่างไรรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบใช่ไหมครับวันนี้เรามีข่าวว่าพอรัฐบาลฮังการีเปลี่ยนไปเนี่ยอ่ะเริ่มกลับมารื้อฟื้นการเจรจาเรื่องจะเอายูเครนมอลโดวาเข้าไปใน EU ละนะครับแต่ของเราเองนะครับเราจะปรับตัวกับภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเป็นนาทีที่ต้องเขาเรียกอะไรล่ะเชื่อมั่นนะครับในบุคลากรคุณภาพของกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าเราคงต้องให้กำลังใจทุกท่านอ่ะเพราะว่าทุกเรื่องมันประดังประเดเหลือเกินถูกต้องไหมครับถ้าผมถ้าให้พิจารณานะผมคิดว่า สิ่งที่เราควรจะต้องมอนิเตอร์ในอาเซียนเนี่ยสามเรื่องหลักเลยก็คือเมียนมากัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียนะคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: แน่นอนกรณีของเมียนมากรณีของกัมพูชาเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของอินโดนีเซียเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียเองเนี่ยใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมซะจนในที่สุดเนี่ยตอนนี้มีปัญหาวิกฤตในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแล้วพอแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณมากๆลองนึกภาพดูว่าอินโดนีเซียเนี่ยตั้งแต่เจอวิกฤตมาจริงๆไม่ใช่แต่เจอวิกฤตอ่ะผมมาทำงานที่อินโดนีเซียเนี่ยปีนี้ปีที่4ละนะครับตั้งแต่ผมมาเนี่ยวันแรกเลยเนี่ย10,000 รูเปียคิดเป็นเงินบาทประมาณ22 บาทวันนี้10,000 รูเปียคิดเป็นเงินบาทอยู่แค่17-18 บาทเอง
1: โอ้
0: เพราะมันอ่อนค่าลงไปเยอะมากถูกต้องไหมครับแน่นอน
1: อ
0: ในขณะที่ทุกอย่างอ่อนค่ารัฐบาลกลับมีภาระในการที่จะอุดหนุนอย่างเช่นอุดหนุนค่าพลังงานไฟฟ้าอุดหนุนค่าพลังงานน้ำมัน4ปีที่ผ่านมาผมเติมน้ำมันลิตรละ 12,300 ลูเปียทุกวันนี้ก็ยัง 12,300 ลูเปียเราลองนึกภาพดูว่าภาระของรัฐบาลอินโดนีเซียในการที่จะอุดหนุนน้ำมันกับไฟฟ้าเนี่ยปีหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ920,000 ล้านบาทมหาศาลนะฮะบวกกับนโย
1: เอา
0: บ
1: ม
0: า
1: ายจ
0: ใ
1: า
0: ห
1: ก
0: ม่
1: ไหนเนี่ย
0: นั่นดิ
1: เอ
0: ฮ
1: า
0: ะ
1: มาจากไหน
0: นโย
1: ครับ
0: บาย
1: เอามาจากไหน
0: นโย
1: ครับ
0: บา
1: อ
0: ย
1: าจารย์
0: ตรงเนี้ยคือสิ่งที่ทุกคนกำลังห่วงกังวลถูกต้องไหมครับเพราะว่าอินโดนีเซียเองไม่ใช่แค่เฉพาะ900,000ในการอุดหนุนพลังงานยังมีอีก700,000 กว่าเหรียญ700,000 กว่าล้านบาทที่ต้องอุ
1: ค
0: ด
1: รั
0: ห
1: บ
0: นุนนโยบายประชานิยมเรื่องอาหารกลางวันรวมๆแล้วเนี่ยภาระรายจ่ายการคลังเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย1.6-1.7 ล้านบาทเนี่ยต้องหาเงินเติมเข้ามาในระบบวิธีการอย่างแรกสุดเลยก็คือเขาก็ไปใช้นโยบายชาตินิยมอีกโดยการไปรีดเลือดรีดภาษีเอากับกลุ่มคนรวยที่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนซึ่งแน่นอนสำหรับคนอินโดนีเซียที่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูเขาสะใจถูกต้องไหมเพราะเขามองว่าคนจีนรวยกระจุกมานานละเป็นคนที่อยู่ข้างบนของสังคมตอนนี้ถูกรีดภาษีดีถูกต้องไหมครับแต่ถามว่าแล้วคนพวกนี้พอถูกรีดภาษีมากๆแล้วเขามีฐานะพอเผลอๆเขาเอาเงินย้ายไปต่างประเทศถูกต้องไหมเท่านั้นยังไม่พอด้วยไอ้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยที่ทำนโยบายแบบชาตินิยมประชานิยมเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียขายยากมากนะครับเพราะนั้นพอจะขายพันธบัตรเพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่ายพวกนี้ก็ต้องไปบังคับขายกับกลุ่มคนรวยที่เป็นคนอินโดเชื้อสายจีนอีกแล้วไปเรียกว่าเป็นพันธบัตรรักชาติอะ Patriot Bond ดอกเบี้ย 2% ต่อปีทั้งที่พันธบัตรในตลาดมันดอกเบี้ย 4-5-6% ต่อปีแน่นอนละลอกแรกคุณถูกรัฐบาลกดดันนักธุรกิจอินโดนีเซียเชื้อสายจีนก็ซื้อไง
1: ครับ
0: ได้เงินมาแต่ถามว่าละลอก2ละลอก3เขาจะซื้อไหมอ่ะแล้วมันก็จะยิ่งกดดันให้เขารีบเอาเงินออกนอกประเทศไปมากกว่านี้ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: แล้วพอรัฐบาลอินโดนีเซียอยากจะหาตังค์เพิ่มอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานักธุรกิจส่วนใหญ่ผลิตอะไรได้ส่งออกเองตอนนี้ไม่ได้ละ1 มกราคม 2027ตัวของน้ำมันปาล์มดิบตัวของถ่านหินตัวของโลหะมีองค์ประกอบของนิกเกิลต่อไปนี้คุณส่งออกเองไม่ได้นะทุกรถที่คุณผลิตคุณต้องขายให้รัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียเพื่อให้รัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียผูกขาดการส่งออกแล้วไอ้กลไกแบบนี้เนี่ยมันดูไม่จืดนะครับลองนึกภาพถึงการบริหารจัดการนะขนาดทุกวันนี้บริษัทน้ำมันบริษัทไฟฟ้าที่ผูกขาดคุณยังทำขาดทุนเลยอ่ะตอนนี้คุณกำลังพูดถึงสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าสินแร่ทรัพยากรที่คุณจะต้องเอาทุกหยดของมันมาผูกขาดโดยรัฐแล้วส่งออกต่างประเทศอ่ะ
1: รายได้มันสั้นมากครับ
0: มันก็ลำบากมากแล้วถูกต้องไหมครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันทำให้เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนอย่างอินโดนีเซียเนี่ยแล้วทุกคนเคยมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต้องไปลงทุนอ่ะมันจะเป็นยังไงยังมีพรรคต้องพูดถึงสงครามกลางเมืองในเมียนมาถูกต้องไหมที่ถึงแม้ทีเนี้ยมีการเลือกตั้งแล้วแ ชนกลุ่มน้อยต่างๆจำนวนหนึ่งเขาไม่รับผลการเลือกตั้งอ่ะแล้วเขายังเป็นกองกำลังติดอาวุธที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้คนพวกนี้ต้องหาตังค์ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะรันไอ้ขบวนการอ่ะมันก็จะนำไปสู่ไอ้นี่แหละขบวนการค้ามนุษย์ขบวนการค้าอาวุธขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งขอโทษมันอยู่ติดชายแดนเราเลยอ่ะมีพักต้องพูดถึงเปิดพื้นที่ให้สแกมเมอร์เข้ามาไอ้อย่างเงี้ยประเทศไทยต้องเชิงรุกไงในการที่จะทำให้ทุกคนยอมรับพม่าแล้วให้พม่าเดินเข้าสู่แทร็กปกติเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้แล้วมีไอ้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่มีอาชญากรรมข้ามชาติแบบนี้อยู่ที่ตะเข็บชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านถูกต้องไหม
1: ความมั่นคงของพม่าจะสำคัญกับเราจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์เคยมีทำสตูดี้แล้วเนี่ยครับว่าถ้าเกิดเขากลับมามั่นคงเนี่ยเราเองก็จะดีขึ้นด้วย
0: แน่นอนครับพอลองนึกภาพดูว่าตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2010ที่เขารุ่งมากๆประมาณ10ปีเนี่ยโอ้โหธุรกิจไทยไปลงทุนที่นู่นมหาศาลนะฮะเราเห็นคอมมูนิตี้ของนักธุรกิจนานาชาติอยู่ในเมืองใหญ่ย่างกุ้งมันดะเลเนี่ยมหาศาลนะครับเราเห็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลแล้วถ้าทำไม่ดีเนี่ยพื้นที่เหล่านี้มันจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ส่งผลเฉพาะทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงด้วยเพราะมหาอำนาจก็มองพื้นที่นี้ตาเป็นมันล่าสุดทวายเนี่ยรัสเซียเพิ่งมาลงนามกับทางการพม่านะครับในการที่จะมาตั้งโรงไฟฟ้ารัสเซียไม่เคยมีพื้นที่ยืนอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานมากแล้วนะครับล่าครั้งหลังสุดปีนี้คือทศวรรษ1970ในห้วงเวลาที่สนับสนุนเวียดนามตั้งแต่สงครามเวียดนามหลังจากนั้นรัสเซียไม่เคยมีหมุดหมายในพื้นที่ตรงนี้ขนาดใหญ่แบบนี้แต่ณที่นี้เนี่ยเมื่อนักธุรกิจญี่ปุ่นถูกผลักให้ออกไปจากการทำรัฐประหารตอนนี้รัสเซียจะเข้ามาสวมแทนแล้วมันอยู่ตรงนี้นะทวายเห็นไหมฮะมันเริ่มกลายเป็นพื้นที่เปราะบางแล้วถ้ารัสเซียเข้ามาคิดว่าสหรัฐเขาจะมองยังไง
1: โอ้โหไม่เจือเลย
0: ใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องคำนึงถึงแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นหรือโครงการที่มันเรื้อรังมานานแล้วมันยังไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าดังที่ถ้ามันทำได้เนี่ยมันจะเป็นปากประตูสู่ตะวันตกเลยนะของอาเซียนนั่นก็คือทางหลวง3ประเทศอ่ะอินเดียเมียนมาไทยแลนด์อย่างเงี้ยมันก็คาราคาซังต่อเนื่องมาหลายปีละถูกต้องไหมครับ
1: ล่าสุดที่ผมเช็คกับสถานทูตอินเดียเรามีท่านทูตอินเดียคนใหม่แล้วนะครับวันก่อนผมไปสวัสดีท่านมาเนี่ยเหมือนกับโปรเจกต์นี้ก็indefinitely ครับอาจารย์คือพักถาวรน่ะ
0: ถูกต้องทั้งนี้ในความ
1: น่าเสียดายครับ
0: โอกาสมหาศาลดูดออกมั้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีการรัฐประหารในปี2021เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าสินค้าไทยเนี่ยไปอยู่ตรงอิมพาวอิมพาวเนี่ยก็คือเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่เขาเรียกรัฐ7สาวน้อยเนี่ยเริ่มมีสินค้าไทยละเราเริ่มเห็นพ่อค้าอินเดียเนี่ยเริ่มมองเส้นทางการค้าแล้วเริ่มมาซอร์ซิ่งสินค้าที่แม่สอดแทนที่เราจะบุกเข้าสู่ตลาดตรงนี้ได้ก็เนี่ยถูกเลื่อนออกไปใช่ไหมครับ
1: ครับสนุกจังครับคงต้องติดตามกันต่อไปสัปดาห์นี้อย่างที่บอกคือผมไม่เชื่อ ผมอาจจะขอมองโลกในแง่ร้ายแต่เดี๋ยวยังไงเราก็จะได
0: ้กัมพูชาอีกถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของกัมพูชาที่เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการไอ้ compulsory conciliations
1: UN clause ได้เหรอฮะ
0: ใช่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงต่อไอ้เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นอีกประเด็นอีกหลายประเด็นมากที่เราคงจะต้องจับตาแล้วก็ให้ความสนใจครับ
1: เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อจันทร์หน้านะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเพราะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์ปิติผมว่ารินเราส่งคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์และช่วงก่อติดเศรษฐกิจได้ทุกวันครับหลังครบตรงชาติ18นาฬิกาวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดย
4: รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
10: Seacon รับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน EconBiz ทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15มิถุนายนเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนกันแล้วนะครับทักทายทุกท่านทางหน้าปัดวิทยุในรถยนต์หรืออาจจะฟังที่บ้านก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะเป็นระบบออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียของ 96.5 MHz ที่ Facebook นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันของทาง MCOT ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับความเคลื่อนไหวต่างๆทางด้านของกระแสข่าวเศรษฐกิจต่างๆโอ้คึกคักกันตั้งแต่ตี5ก็ว่ากันได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐแล้วก็อิหร่านกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราดูกันหน่อยครับนั่นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงนะครับที่ใช้เวลาการเจรจาแล้วก็ให้ข่าวเล่นสงครามข่าวกันแบบประเภทฉากหน้าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ฉากหลังเนี่ยถ้าจะรู้เรื่องเนี่ยนะครับหุ้นไทยรวมถึงตลาดทองคำวันนี้โดดเด่นที่สุดก็ตลาดทองคำในประเทศไทยครับปรับทั้งหมด28รอบนะครับสุทธินะฮะและในที่สุดวันนี้บวก 1,350 บาทต่อบาทองคำนะครับปิดไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ครับทองคำแท่งนักลงทุนก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับ 66,650 บาทนะครับเป็นราคาซื้อเข้านะครับแล้วก็ขายออกทองคำแท่งปิดที่ 66,850 บาทครับมาดูทองรูปพรรณกันหน่อยนะฮะราคาขายออกแล้วก็เด้งขึ้นมาอยู่ที่ 67,650 บาทต่อบาททองคำนะครับวันนี้ราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์นั้นวิ่งกันอยู่แถว 4,300 กว่านี่นะครับแล้วก็วันนี้เงินบาทเราก็ยังไม่ลงลึกไปเลย33บาทกันเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้หุ้นไทยดูเหมือนจะสวนตลาดนะสวนอารมณ์จริงๆนะครับจริงๆข่าวของอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยน่าจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยเบิกบานนะฮะแต่ปรากฏว่าหุ้นไทยกับติดลบแต่ก็ลบนิ่มๆนะ 0.69 จุดเป็นที่ 1,591.72 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้ 91,000 กว่าล้านนะครับที่บอกว่าสวนชาวบ้านเพราะว่าคือตลาดหุ้นเอเชียก็ขึ้นดุดันกันหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะนิกเกอิของตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยนะครับตอนเปิดตลาดบวก 3,000 จุดโอ้โหวันนี้ก็มีน้อยๆเนี่ยนะครับ 2,800 กว่าจุดด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นที่ผมบอกว่ามันคึกคักตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยตี 5โดนัลด์ทรัมป์โพสแต่ถ้าตี 4:30 เนี่ยนะครับนายกปากีสถานโพสนะฮะโพสทั้งหมดนี่เอาของทําดีกว่านะครับทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์เขาบอกว่าตกลงนะฮะไอ้เนี่ยเรื่องของการที่จะลงนามกันเนี่ยนะครับคือเขาพูดกับว่าเจรจาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับแล้วทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดช่องแคบฮอร์โมสและจะยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมสทันทีนะฮะส่วนการเปิดช่องแคบฮอร์โมสขึ้นอยู่กับวันที่เซ็นสัญญาเสร็จแล้วนายกปากีสถานก็มาบอกว่าศุกร์19นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะทั้งสองฝ่ายจะลงนามอย่างเป็นทางการรายละเอียดเนี่ยนะครับมันมีปมนึงอยู่สองปมที่น่าสนใจก็คือต่อเวลาอีก60วันหยุดยิงและก็ปมเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์นะฮะเพราะวันนี้ครับเราจะตามติดเรื่องนี้นะฮะว่าจากนี้ไปเนี่ยอีก60วันเนี่ยนะฮะพูดตรงในภาษาสื่อเรียกว่าซื้อเวลานี่นะครับมันยังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะต่อกันมาหลายครั้งกันแล้วนี่นะครับอยู่ในสายกับเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพานุวัฒน์ครับนักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองต่างประเทศนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
14: ครับอาจารย์สมชายครับสำหรับการที่ข่าวของปากีสถานสหรัฐแล้วก็อิหร่านออกมาเช้าวันนี้นี่นะฮะถ้าถามอาจารย์ตรงๆเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะออกรูปแบบนี้ไหมครับคือการซื้อเวลาต่อไปครับ
15: ผมบอกกันตามตรงคุณบัญชาไม่แปลกใจเลยคุณบัญชาถ้าเราลองดูวิเคราะห์ดูนะครับเขาเริ่มลบเนี่ย28นะครับเอพิกซอรี่แต่พอลบไปจนถึงวันที่8เมษาพอก็ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างหาทางลงแล้วก็คือหยุดยิงถ้าว่าหยุดยิงปั๊บคุณบัญชาเขาจะดูมันมีการเดี่ยวแต่ที่ทีไรนะฮะก็ปรากฏว่าหยุดยิงซึ่งมันมีเวลา2สัปดาห์ก็ยังหยุดยิงต่อไปเลยโดยที่ไม่ได้คำนึงอเมริกาก็โอ้โหจะเล่นงานใหญ่เลยก็มีการเดี่ยวกันไปเดี่ยวกันมาแต่หยุดยิงนั้นสังเกตดูฮะเพิ่งจะมาลบกันอีกนิดนิดหน่อยๆตอนเมื่อสักไม่กี่วันมานี้เองนั่นแสดงว่าอะไรครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเต็มกืนแล้วต้องหาทางลงยิ่งใกล้วันเลือกตั้งทรัมป์เองต้องการที่จะได้ฐานเสียงเพราะฉะนั้นต้องหาทางลงอิหร่านเองตอนนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ GDP ติดลบ 10% เงินเฟ้อเนี่ย40กว่า 50% คนตกงานเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าลุกกันไปลุกกันมามีการเดี่ยวแต่ในที่สุดนะตกลงกันได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าข้อตกลงอันนี้นะครับสังเกตดูเนี่ยมีการถอนตัวด้วยกันทั้งคู่แบ่งข้อตกลงออกมาเป็น2จุดเลยครับนะครับจุดที่เรียกว่าอยากจะคลี่คลายเร็วก็คือจุดที่คุณบัญชาได้พูดถึงก็คือว่าใน60วันเนี่ยนะครับก็จะมีการเจรจาก่อนจะเจรจาในเรื่องของนิวเคลียร์ก็จะมีการหนึ่งนะครับอเมริกาก็จะอะไรครับทางด้านอิหร่านจะเปิดช่องแคบโฮมูดแต่สังเกตุการเปิดไม่ใช่เปิดโต้นะฮะจะต้องดูนะครับจะต้องมีการใช้เวลา30วันในการที่จะเอาไอ้ตัวทุ่นระเบิดออกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะดูอเมริกาก็จะผ่อนตัวยังไงก็คือจะมีการจ่ายเงินที่เขาลิฟเอาไว้ส่วนหนึ่งที่ลิฟไว้หนาแล้วนะครับตอนแรกมันมีประมาณ24,000 ล้านแต่ว่าเป็นอีก2อยู่ที่ตรงนี้เพราะอิหร่านก็จะมาดูว่าคุณมีการถอนตัวตรงนี้หรือเปล่าแล้วถ้าถอนตัวตัวนี้ผมก็จะดำเนินการเรื่องค่อยๆปล่อยและอิหร่านก็บอกว่าใน30วันนะครับก็จะใน60วันเนี่ยจะไม่มีการเก็บค่าผ่านไอ้ตัวฮอร์โมนเพราะฉะนั้นพูดง่ายต่างคนต่างตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าคุณเบี้ยวไม่จ่ายเงินผมหรือจ่ายไม่พอผมก็จะเบี้ยวคุณบ้างเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนแต่ใน60วันนี้ก็จะมาเจรจาเรื่องที่ยากหน่อยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่การไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะมีอาวุธนิวเคลียร์เลยเขาเป็นสมาชิกของข้อตกลงที่ว่าด้วยไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ปี1967-68เพราะฉะนั้นใครเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับ จะมีสิทธิ์ที่จะเอนริชยูเรเนียมแต่อยู่ในอัตราที่ไม่กลายพันธุ์คือเอนริชยูเรเนียมเนี่ยถ้ามาถึง80 90นะฮะกลายเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ปัดแปลงได้เพราะฉะนั้นทำได้ในลักษณะที่ระหว่างไม่เป็นแต่ว่าคนก็มีการงงกันเพราะว่าเอาก็จริงๆนะฮะพออเมริกาเบี้ยวเรื่องข้อตกลง6ฝ่ายอิหร่านก็เบี้ยวเพราะข้อตกลง2015นั้นบอกว่าอิหร่านเอ็นลิทได้ที่ 3.67 ตอนหลังเอ็นลิทไปถึง60อันนี้ที่ทำให้อิหร่านทำให้อเมริกาบอกนี่คุณเอ็นลิท60เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีการคุยกันใน60วันนี้ก็คือไอ้ที่คุณเอ็นลิทจริงๆไอ้ตัวเอ็นลิทของเขาเนี่ยมีถึง 9,000 กิโลกรัมนะฮะคุณบัญชาไอ้ตัวที่เป็น450กิโลกรัมเนี่ยอยู่เอ็นลิทประมาณ60เพราะถ้าอเมริกาต้องการบอกเอาตัวเนี้ยทำลายเสียได้รุ่นก็ต่างๆอันนี้ก็จะมาคุยกันเพื่อจะเป็นหลักประกันนะในเรื่องของอะไรครับเรื่องที่เป็นหลักประกันคุณไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาคุยกันใน60วันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและใน60วันนี้จะไม่มีการลบซึ่งนั่นหมายความว่าอเมริกาต้องดูแลเรื่องของเลบานอนด้วยเรื่องของอันนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่จบครับตรงนี้เป็นการเปิดเพื่อที่จะให้มีการเรือลมแต่ตัวที่ยากที่สุดอันนี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนั่นแต่ตั้งแต่หนึ่งทางด้านของอเมริกาต้องการบอกว่าห้ามช่วยเหลือกลุ่มที่เขาเรียกว่าพันธมิตรเขาเรียกว่าแกนนำของสองการต่อต้านประกอบกับเฮสบอลล็อกในเลบานอนพวกฮุตติในเยเมนแล้วก็พวกลิเบียสองจะต้องมีการแช่แข็งเรื่องขีปนาวุธสามนะฮะอิหร่านก็จะอะไรครับจะไม่มีเรื่องของการควบคุมเรื่องอาวุธเรื่องนิวเคลียร์แล้วก็ทางด้านอิหร่านบอกอเมริกาคุณต้องถอยอะไรครับกองกำลังคุณให้ห่างไกลจากอิหร่านสองคุณต้องจ่ายค่าเรื่องสองอะไรครับไอตัวที่คุณลิบเอาไว้ที่จะจ่ายนิดหน่อยตอนนี้นะจะต้องจ่ายหมดที่คุณลิบเอาไว้สองไอแซงชั่นทั้งทางตรงทางอ้อมต้องเลิกกับอันที่สามก็คือเรื่องค่าเสียหายจากสงครามคุณจะต้องมีการจ่ายเพราะฉะนั้นนี้ทางด้านอิหร่านก็ต้องการที่จะกำหนดไอตัวทิศทางอันนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ยากมากก่อนหน้าที่ที่ตกลงกันไม่ได้เพราะเอาหลายเรื่องเดี๋ยวนี้ก็แบ่งเป็น2ขั้นขั้นหนึ่งเอาที่มันพอคุยกันได้เร็วหน่อย60วันเริ่มที่จะทำให้ราคาน้ำมันลดลงก็คือค่ายตรงนี้ได้60วันเนี้ยมาเจรจาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอลิกิเลเนียมแต่ว่าหลังจากนั้นอันนี้ยากหน่อยซึ่งอันนี้คุยกันเป็นปีๆเลยตั้งแต่2015นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะในความเห็นอาจารย์คิดว่าถึงนะมันเบี้ยวยังไงคงจะมีการเบี้ยวบ้างแต่ไม่ต้องกลัวครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเต็มเกินแล้วฮะต้องหาทางลงเพราะฉะนั้นในที่สุดก็คงจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมีการคลี่คลายขึ้นบนความตื่นเต้นไม่มีเขาเรียกไม่เสถียรเท่าไหร่ครับ
14: ครับโอ้เจ้าที่อาจารย์วิเคราะห์ออกมาเป็นฉากๆในเบื้องต้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะครับว่าต่างฝ่ายต่างหาทางลงแล้วก็ดูในเงื่อนไขเดี๋ยวเราคุยเรื่องนิวเคลียร์เป็นสุดท้ายนะอาจารย์ครับแต่ว่าทุกครั้งของการที่หยุดยิงแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยสิ่งนึงที่อเมริกาคุมไม่อยู่เหมือนกันก็คืออิสราเอลเสร็จแล้วมันก็มีปัญหากับอิหร่านก็ยิงตอบโต้ซ้ำๆๆกับพวกเพื่อนบ้านเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมครับใน60วันเนี่ย
15: อย่าไปแปลกใจเลยแต่สังเกตดูนะสิ่งที่ทำก็คืออิสราเอลนั้นไม่พอใจข้อตกลงอันนี้นะครับไปกระทบกับเรื่องของอิสราเอลอิสราเอลต้องการที่จะเรื่องนี้ให้อิหร่านเนี่ยไม่มีโอกาสฟื้นซึ่งกับการตอนนี้ตอนแรกตั้งใจอย่างนั้นแต่ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านเพราะเงื่อนไขอิหร่านเนี่ยทำให้อิสราเอลมีความรู้สึกว่าอิหร่านสามารถทำงานขึ้นมาได้ยิ่งมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เขาก็ยังอยู่เพราะคุณไม่ได้ทำลายฐานนิวเคลียร์เขาแม้ว่าจะไปทำทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็มีการเดียวบ้างแต่ทรัมป์บอกชัดเลยนะครับโจมตีเลยคุณนะครับต้องฟังผมเพราะฉะนั้นทางด้านอิสราเอลพูดง่ายไม่พอใจแต่ว่าจะทำยังไงได้เพราะว่าการที่เขาจะถูกอะไรอเมริกาบีบถ้าอเมริกาไม่ช่วยเหลือเต็มที่การป้องกันเนี่ยจะลำบากมากนะครับแม้ว่าเขาจะมีแสงเป็นรูปภาพเหนือกว่าทางด้านทางด้านอิหร่านสามารถเล่นงานเข้าด้วยโดยเฉพาะขีปนาวุธที่มันมีอยู่เรื่องของอะไรต่างเหล่านี้นี่คือเหตุผลที่ทางด้านทรัมป์นะครับมีการบอกว่าให้คุณต้องหยุดยิงนะในนั้นในทางอย่างเว้ยเขาเล่นงานผมทรัมป์คุณเนี่ยเขาเล่นนิดเดียวเพราะฉะนั้นนะคุณต้องฟังผมตอนนี้หยุดครับตายอย่าไปลืมไปถึงจุดนึงอาจจะมีการเบี้ยวบ้างแต่เชื่อเบี้ยวยังไงนะฮะสถานการณ์จะมีการคลี่คลายเหมือนที่เราดูอยู่ภายใต้ความมืดมัวเดี๋ยวลบกันไม่ลบแต่ลึกๆมันคือต้องหาทางลงอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวหลักหาทางลงก็คือต้องให้จบเพราะกระทบกับทั้งสองฝ่ายและกระทบกับทั่วโลกครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นแนวทางหลักแต่ภายใต้ผมเรียกว่าไม่เสถียรอาจจะมีการเบี้ยวบ้างแต่เบี้ยวยังไงไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ข้อตกลงและทำให้เกิดสงครามอะไรใหม่ๆเนี่ยมีการยิงกันบ้างแต่จะอยู่ในลักษณะที่ผมเรียกว่าเป็นตัวเรียกว่ามีบ้างบนกันฮะแต่ตัวที่เป็นทิศทางแน่นอนก็คือการหาทางลงครับ
14: อืมครับพอเราดูในรายละเอียดของไอ้บันทึกข้อตกลงที่เขาจะเซ็นกันที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์เนี่ยนะฮะมันมีทั้งหมด10กว่าข้อเนี่ยนะฮะเห็นชัดๆเลยนะอาจารย์ครับว่ามีคนก็มีข้อแตกต่างกันหลายมุมว่าเฮ้ยงานนี้อิหร่านได้เปรียบหรืออเมริกาเสียเปรียบอาจารย์มองไงอ่ะ
15: อันนี้เรามาดูนี่ครับอิหร่านเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดชนะในแง่หนึ่งก็คือคุณเล่นงานผมไม่ได้ใครจะเชื่อแสนยานุภาพของอเมริกาเนี่ยกับอิสราเอลมันเหลือกว่ามากโต้มตีโหดแหลกไปอิหร่านก็เก่งครับใช้กลยุทธ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นกลยุทธ์นะในลักษณะที่เขาเรียกว่าโมไซอิกโมไซอิกก็คือทีละท่อนทีละท่อนแต่เล่นงานในแง่ไหนเล่นงานเศรษฐกิจเล่นงานพันธมิตรกระทั่งแรงกดดันที่มีต่อฐานเสียงของทรัมป์นะครับเล่นงานทางด้านของน้ำมันที่การนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณภาพเพราะถ้าดูอย่างนี้เหมือนกับว่าอิหร่านชนะอันนี้ไม่แปลกแต่จะว่ากันไปถ้าเราดูทั้งหมดนะฮะคุณปัญชาตอนลบกับตอนนี้อิหร่านนี่ก็บาดเจ็บเยอะมากเลยคนที่ดูตอนลบอเมริกาอะทำลายครับทำลายเรื่องของผู้นำของอิหร่านเป็นสิบสิบคนเลยเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างมากมายมหาศาลเพราะงั้นนี่ต้องยอมรับว่าอิหร่านบาดเจ็บนะครับในลักษณะที่หนักพอสมควรที่ต้องยอมที่จะเจรจาแต่ขณะเดียวกันอิหร่านนะครับก็สามารถที่จะรักษาเขาเรียกว่าไม่ให้ตัวเองเป็นผู้แพ้ทำให้มีความรู้สึกว่าเกมนี้ถ้าเล่นต่อไปคุณก็พังผมก็พังนะครับการที่คุณพังหมายความว่าฐานเสียงคุณหรือราคาน้ำมันแถวประชาชนไม่พอใจนี่คือสิ่งที่พังและพันธมิตรคุณต้องขอร้องให้คุณเจรจาพวกเก้าคอร์ปอเรชั่นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่อเมริกาเนี่ยนะครับอยู่ในส่วนนี้อยู่ในลักษณะที่ทำอะไรได้เพราะนึกว่ากันไปแล้วผมอยากจะเรียนว่าบาดเจ็บนั่งว่ากันไปแล้วนะฮะไม่อยากบอกว่าใครชนะแต่ถ้าดูแล้วนะฮะต่างฝ่ายต่างมีส่วนหนึ่งอเมริกาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับตั้งแต่แรกเลยจะเปลี่ยนผู้นำเอ่ยต้องการเชียดกำลังไม่ได้ชนะที่ตรงนี้ทางด้านอิหร่านนะก็ในที่สุดสามารถป้องกันตัวเองได้ไม่ถูกเล่นงานแต่ก็โดนความบาดเจ็บเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยใครชนะนะแต่นี่ต้องชมอิหร่านว่ามีความสามารถประเทศเล็กๆแล้วเป็นการเปลี่ยนเกณฑ์การลบในโลกเลยครับว่าประเทศใหญ่เนี่ยนะครับจะใช้นโยบายเขาเรียกว่าลัทธิความเป็นใหญ่เล่นงานประเทศเล็กๆเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นตลาดนะเพราะว่าเทคโนโลยีของไอ้ตัวอะไรครับโดรนเองหรืออื่นต่างเหล่านี้มันกลายมาเป็นว่าเป็นเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์เพราะนั้นยุทธศาสตร์ไม่ใช่ว่าประเทศใหญ่เด่นชนะประเทศเล็กอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในระดับโลกที่ยังไม่เคยเกิดมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนว่าจะมองว่าอิหร่านชนะในแง่นึงก็คือตัวเองสามารถบีบอเมริกาได้ถ้ามองในแง่นี้แต่ถ้ามองอเมริกาก็สามารถที่จะทำลายครับเรื่องของอิหร่านกว่าจะฟื้นตัวกว่าจะอะไรต้องใช้เวลาพอสมควรถ้ามองในแง่นี้ทำอาจจะเป็นไปบอกถามเสียงให้แม่ผมชนะนะครับแต่ที่ทำตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามนั้นเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้นำเอ่ยต้องการที่จะให้ประชาชนลุกออกมาไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยครับเพราะฉะนี้ทำไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่เขาได้ต้องการบางสิ่งบางอย่างและนี่คือเหตุผลที่เขาต้องพยายามบอกว่าเฮ้ยหนึ่งในนั้นคือคุณจะต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นขอให้มีตรงนี้นี่เดียวอ่ะเขาก็สามารถบอกได้มิฉะนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเขาแพ้เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่จะมีการเจรจา60วันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ2เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้450กิโลกรัมซึ่งอันนี้ถ้ามีการทำลายก็บอกเห็นไหมผมได้ตัวนี้กับอีกตัวนึงเอลิกยูเรเนียมได้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ผมว่าดีไม่ดีอาจจะกลับมาใช้มาไอ้เขาเรียกว่าข้อตกลงปี2015ก็คืออนุญาตให้ทางอิหร่านเอลิกได้แต่อยู่ในขั้นตอนนั้น 3.67นะครับแล้วมีการดูแลนี้ไม่ดีจะออกมาเป็นแบบนี้ร่างที่2อาจจะมีการแบนตอนนี้ก็คุยกันแรกอเมริกาบอกแบนตลอดตอนหลังยอมแบน20ปีอิหร่านขอ5ปีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คงจะต้องมีการเจรจาในรายละเอียดในส่วนนี้หันกลับมาสู่นโยบาย6ฝ่ายซึ่งโอบามาทำและทำเล่นงานโอบามาตอนนี้ทำกำลังตื่นน้ำลายดีไม่ดีเอานโยบายแบบที่โอบามาพูดเอามาใช้เนี่ยครับ
14: ครับนะฟังดูอย่างนี้เหมือนกับว่าเกมของโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าจะไม่ไปสุดซอยนี่นะฮะแต่ก็เหมือนผลักดันให้อิหร่านเนี่ยกลับไปอยู่ในข้อจำกัดแบบเดิมในหลายทศวรรษที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับอันนี้ใช่แล้วครับถ้ามองในแง่นี้ข้อแรกสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือหนึ่งอิหร่านนั้นมีสัญญาณุภาพทางด้านของขีปนาวุธด้านต่างๆเหล่านี้ขีปนาวุธกำลังถูกทำลายไปเยอะมากสองในฐานที่กำลังดิ่งเสียมีสามแห่งก็ถูกทำลายไปแต่ยังไม่หมดอันนี้คือข้อที่2 3ตัวที่เป็นพันธมิตรเขาเนี่ยอ่อนแรงไปหมดเลยเฮสบอลล็อกก็ย่ำแย่เรื่องของฮุตติก็อ่อนแอลงพวกมิลิเทียสมุนกาซาอันนี้หมดไปเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายในช่วงประมาณปีกว่าเนี่ยอิหร่านซึ่งเป็นแสนยานุภาพทางด้านของอำนาจในตะวันออกกลางเนี่ยกับจีนก็ถูกเล่นงานจนกระทั่งเรียกว่าอะไรครับอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอ่อนแอ แต่อย่าไปดูถูกนะออนแอร์ยังไงสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันพูดถึงนี่คือสิ่งที่อิสราเอลกลัวเพราะว่ามันมีศักยภาพสูงมากที่เขาสามารถที่จะปีกลับขึ้นมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการทำอาวุธนิวเคลียร์เพราะมีเทคโนโลยีมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งแล้วก็เข้าร่วมกันอยู่ตรงนี้กับอันที่สองเขาฟื้นตัวในอย่างน้อยที่สุดเรื่องของเงินทองที่จะเอามาต่อรองอันนี้เป็นอันที่สองที่สิ่งที่ทำให้เนทันยาฮูนะครับกลัวและไม่พอใจและเนทันยาฮูต่างหากที่ตอนนี้กำลังเสียสูญในแง่ว่าจะมีการเลือกตั้งตัวเขาเองต้องเป็นนายกเพราะถ้าไม่เป็นนายกก็จะถูกฟ้องเรื่องของความไม่โปร่งใสพร้อมทำถึงบอกว่านี่ผมช่วยคุณไม่ติดคุกนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการประชาชนมีความรู้สึกว่าทางด้านต้องการที่จะลบต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเนทันยาฮูต้องพยายามทำอะไรที่ขัดแย้งกับทางด้านทรัมป์แต่ทรัมป์บอกว่าคุณขัดแย้งยังไงคุณจะต้องทำตามผมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอนหลังเล่นงานหนักจนทำให้ทางด้านเนทันยาฮูต้องหยุดเรื่องของไอ้ตัวเลบานอนแต่อย่าไปแปลกใจเลยถ้าสักวันหนึ่งจะมีการเบี้ยวว่าอ้างเหตุผลอะไรกับเห็นไหมเนทบอลเล็กกันจบปีกันมาอีกอันนี้อาจจะเป็นตัวที่จะเกิดแต่อย่าไปแปลกใจเกิดยังไงไอ้ตัวที่เป็นเทรนด์ที่สำคัญก็คือหาทางลงทั้งคู่ยังคงอยู่ครับ
14: ครับแต่ทีนี้ถ้าเรามามองที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่กันในทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดความบั่นทอนสัมพันธ์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับในทันยาฮูไหม
15: ครับไม่ครับบางทีบางครั้งนะครับอาจจะพูดง่ายเขาเรียกว่าอะไรครับเล่นละครด้วยกันทั้งคู่เล่นละครตอนไหนผมยกอย่างง่ายๆตอนที่นะฮะที่ทรัมป์ออกมาด่าโอ้ยดูไอ้นี่แต่อย่าลืมนะฮะทางด้านอเมริกาบางทีปิดตาตอนหลังสนุนกาซ่าไงบุกไปบุกไปบุกไปหรือตอนหลังผมสังเกตดูในทันยาฮูก่อนหน้านี้ที่เจรจานะทําบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกับทางด้านอิหร่านอิหร่านมันอยู่ในข้อตกลงแล้วยังไงครับในทันยาฮูก็บุกไปถึงอะไรครับแม่น้ำลิทานีประมาณ10กิโลตอนหลังไปยึดไอ้ตัวอะไรครับไอ้ปราสาทอ่ะนะคุณจําได้นะอันนี้ทรัมป์แจ้งเป็นดาแต่จัดเสือดาแล้วไงปล่อยให้เขาไปเรื่อยพอจะพูดง่ายเขาก็ดูแต่พอตอนนี้ปล่อยไม่ได้เพราะถ้าปล่อยไปเนี่ยอิหร่านไม่ยอมเจรจาเรื่องที่แต่มีการเจรจาเขาเลยต้องบอกทั้งด้านนี้ว่าให้เองหยุดด้วยนะครับแล้วก็ที่เขาบอกให้เขาไม่เล่นงานผมโทษไม่เล่นงานนิดเดียวเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็เป็นการเล่นละครอยู่ระดับนึงเหมือนกันครับ
14: โอ้ปรับมาฉันเชื่อว่าความสำคัญหรือว่าจุดยืนของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางกับอิสราเอลเนี่ยไม่น่ามีปัญหาในระยะยาวใช่ไหมฮะ
15: ไม่มีปัญหาเลยครับเขาต้องยอมรับอย่างนึงว่าคุณจะลืมเรื่องของทางด้านของอิสราเอลเนี่ยเป็นนโยบายต่างประเทศของอเมริกาตั้งแต่แรกเลยเพราะต้องการที่จะมีการตัวถ่วงดุลและหนึ่งในการถ่วงดุลในตะวันออกกลางนะก็คืออิสราเอลกับก่อนหน้านี้ก็คือใช้ตัวถ่วงดุลอิรักถ่วงดุลกับอิหร่านนะครับพอต่อหลังอิรักมีปัญหานะครับหมดอำนาจไปพยายามจะมีการถ่วงดุลทางด้านซาอุดิอาระเบียแต่ก็ไปไม่ได้ไกลเพราะอิสราเอลพัฒนาความสามารถสูงมากเพราะฉะนั้นตัวที่มีการถ่วงดุลก็คืออิสราเอลแต่ถ่วงดุลยังไม่พออเมริกาต้องมาช่วยถ่วงด้วยเพราะแสงยานุภาพของอิสราเอลของอิหร่านเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลและเร็วกว่าที่คาดเอาไว้แต่ยังไงก็ตามนโยบายต่างประเทศของอเมริกาในส่วนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับต้องมีประเทศนะครับที่มีการถ่วงดุลและหนึ่งในประเทศนั้นก็คืออิสราเอลซึ่งเป็นหัวใจใจสำคัญที่สุดได้อิสราเอลตัวเขาเองก็ต้องป้องกันตัวเขามองว่าอิหร่านนั้นนะครับไม่ยอมรับอิสราเอลเพราะมองว่าอิสราเอลตั้งมาในลักษณะที่ผิดกฎหมายตั้งแต่1948ทางด้านของผู้นำของอิหร่านตั้งแต่1979บอกเลยอิสราเอลนะฮะไม่มีตัวตนเพราะว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่เรียกอิสราเอลว่าอิสราเอลเรียกว่าเซียนิสเซียนิสก็คือพวกที่ยิวที่ลี้ภัยกำลังหาดินแดนอันนี้คือสิ่งที่ทำให้อิสราเอลมีความรู้สึกภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดจะมาจากอิหร่านและยิ่งอิหร่านในระยะ10กว่าปีสามพลังอำนาจแล้วก็มีความสามารถตอนนี้จึงมีความรู้สึกเฮ้ยเป็นเรื่องของ existential threat อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมอิสราเอลถึงมีความรู้สึกต้องพยายามเล่นงานทางด้านอิหร่านก็มองว่าทางจำเป็นต้องสร้างแสนยานุภาพไม่ฉะนั้นความเป็นเขาเรียกเป็นเทวะปกครองแบบเทวะเนี่ยมันถูกกระทบว่าถูกเล่นงานจากทางด้านตะวันตกท่านก็จำเป็นต้องสร้างแสนยานุภาพเพื่อถ่วงดุลกับทางตะวันตกและถ่วงดุลในภูมิภาคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดง่ายหาทางชนกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ครับ
14: บอลก็ชัดเจนทั้งสี่นี่ที่เราพยายามคุยให้เห็นแต่ละมุมแต่ละจุดกันเนี่ยนะฮะและแน่นอนครับว่าไอ้60วันเนี่ยเอาละมันเป็นการเจรจากันระหว่างอิหร่านก็ดีแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยนะครับแต่ว่าความสำเร็จที่ออกมาเป็นการประกาศหยุดยิง60วันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากนายกปากีสถานกับชาติอาหรับทั้งหมดร่วมๆประมาณ10กว่าประเทศทีเนี้ยไอ้ช่วงที่ลบกันมาตลอดเนี่ยนะฮะชาติอาหรับที่อยู่เนี่ยก็เสียหายกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าไอ้ตรงเนี้ย ความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยระหว่างอิหร่านกับชาติพันธมิตรไม่รู้จะเรียกพันธมิตรดีไม่ดีครับเพราะไปโจมตีเขาเยอะเหมือนกันเนี่ยมันจะรื้อฟื้นกันยังไงหรือว่าอันนี้จะเป็นโจทย์ต่อไปครับ
15: ยังไงก็ตามไม่มีความไว้วางใจทางด้านอิหร่านแน่นอนเพียงแต่ประเทศเหล่านี้มีความรู้สึกว่านะครับจะแค่อย่าไปทำให้อิหร่านเนี่ยนะถูกกระทบนะครับอาเลนเดก็คือทำให้เกิดอาการความแปลกแยกเพราะฉะนั้นไม่พอใจแค่ไหนก็พยายามที่จะดำเนินมาตรการในลักษณะที่เรียกว่าอะไรครับเป็นเกจอยู่ในระดับหนึ่งสังเกตดูอิหร่านโจมตีแต่ทางด้านของเกาไม่กล้าโต้ตอบเท่าไหร่นะครับไม่อยากสถานการณ์ให้พูดง่ายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือครั้งดำเนินนโยบายเหมือนเดิมคือด้านหนึ่งไม่ไว้ใจจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการอะไรครับการถ่วงดุลจากอเมริกาและเดี๋ยวนี้อิสราเอลก็มีส่วนในถ่วงดุลคุณเคยเห็นอิสราเอลช่วยเหลือทางด้านอยู่ในเส้นอาหรับเอมิเรตส์ส่งไอ้กองไอ้ตัวเขาเรียกว่าไอเอ็นโดมช่วยเหลืออะไรต่างเหล่านี้เพราะแนวนโยบายต่างๆเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิมก็คืออย่างน้อยที่สุดได้กล้าที่จะเล่นงานหรือว่าทำจีหลานเพราะรู้ว่ามิฉะนั้นตัวเองจะถูกกระทบแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ไว้ใจหลานแน่นอนครับเพราะต้องดำเนินมาตรการที่เขาเรียกว่าไม่รุนแรงเอ็นคอมโพรไมซ์ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่กล้าที่จะรุนแรงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นส่วนอเมริกานั้นสิ่งที่พยายามจะทำก็คือพยายามที่จะดึงให้อิสราเอลเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะขยายข้อตกลงข้ออับราฮัมข้อตกลงอับราฮัมที่ทำขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ทางด้านของอิสราเอลมีความสัมพันธ์กับกลุ่มยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะครับกับทางบาเลนโมร็อกโกซูดานและพยายามจะทำกับซาอุดิอาระเบียอะไรซาอุดิอาระเบียก็ยินดีแต่ซาอุดิอาระเบียมีข้องานหนึ่งผมจะทำคุณก็ต่อเมื่อคุณยอมรับสองรัฐซึ่งรัฐบาลของอิสราเอลนะครับชุดนี้ไม่มีทางยอมรับขึ้นมาได้แถมยังขยายเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนำเรื่องของทำให้เกิดความสัมพันธ์ในด้านการทูตระหว่างซาอุดิอาระเบียกับทางด้านของอะไรครับอิสราเอลนะครับค่อนข้างจะมีข้อจำกัดครับอันนี้คือนโยบายของทรัมป์ที่อยากจะให้อิสราเอลเนี่ยนะครับมีการชดเชยด้วยการมีความสัมพันธ์การทูตกับกลุ่มประเทศเก่าเพิ่มขึ้นมาจาก2ประเทศที่ได้พูดถึงครับ
14: ครับแต่ว่าชาติอาหรับที่นอกเหนือจากอิหร่านเนี่ยนะครับในการทำสงครามกันรอบนี้เนี่ยถ้าระหว่างเอาละก็ไม่ใหญ่จะมีปัญหากับอิหร่านเยอะแต่ก็ไม่ไว้ใจเลยในขณะเดียวกันกับผลงานของสหรัฐอเมริกาที่เปิดปฏิบัติการสงครามในครั้งนี้ถ้าอ่านใจของชาติพันธมิตรเนี่ยเขามองสหรัฐอเมริกาไง
15: นะในกรณีที่ทางด้านอเมริกาเขาตอนแรกเนี่ยนึกว่าใช่เลยนะตอนแรกทำเองก็นึกว่าใช่แล้วสามารถที่จะทำได้ตอนแรกดีใจนะครับสนับสนุนแต่พอจริงๆมาถึงจุดหนึ่งทำอะไรไม่ได้พอทำไม่ได้เปลี่ยนจากดีใจกลายมาเป็นชักตกใจแล้วพอตกใจปั๊บปรากฏว่าโดนเล่นงานทั้งน้ำมันโดนเล่นงานทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต่อเพราะฉะนั้นพวกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้จะต้องพยายามแล้วขอร้องให้อเมริกานะครับเข้ามาขาหาทางเจรจาพยายามที่จะช่วยไม่กระทั่งกาซาก็ถูกเล่นงานไอตัวแก๊สเนี่ยคุณเห็นกาซาได้โดนดักเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ยังมาเป็นอะไรคู่เจรจาในแรกกาซาจริงๆดำเนินนโยบายค่อนข้างจะเป็นกลางสังเกตดูเอาเจซีร่าอะไรพวกนี้ก็อยู่นี่แต่พออิหร่านก็เล่นงานกาซาเหมือนกันนะครับเพราะงั้นกาซาไม่พอใจขนาดไหนก็พยายามที่จะคอมโพรไมซ์แอคโมเดตทางอิหร่านก็ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มาขอร่วมแจมในการที่จะช่วยในการเจรจาด้วยครับเพราะนโยบายด้านนี้ก็คงจะเหมือนเดิมคือดำเนินมาตรการลักษณะไม่กล้าที่จะเรียกว่าลักษณะที่เป็นศัตรูหรือก่อให้มันเด่นชัดพยายามเรียกแอคโคมเดตเท่าที่จะทำได้แต่ความไม่ไว้วางใจอยู่ตลอดการจะต้องมีส่วนหนึ่งในการถ่วงดุลเพื่อป้องกันภัยคุกคามในส่วนนี้ด้วยครับ
14: ครับนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นพวกยุทธศาสตร์ทางด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในช่วง60วันที่จะเกิดขึ้นนี่นะฮะแต่อาจารย์ครับฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็ทันทีเลยนะฮะออกแถลงการร่วมนำโดยสหราชอาณาจักรนะครับว่าจุดยืนสำคัญคือต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านเรื่องนี้ฮะมองเป็นยังไงฮะ
15: คืออย่างนี้อังกฤษนะครับกับทางด้านของสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโตแต่ไม่ใช่ทุกประเทศมองเลยครับว่าการที่อเมริกาเล่นงานอิหร่านเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมรับเรื่องนี้เพราะอังกฤษก็ไม่ยอมรับไม่ให้ความช่วยเหลือไม่กระทั่งใช้ฐานทัพสเปนก็ยิ่งเห็นได้ชัดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ไม่ใช่หน้าที่ของนาโต้นาโต้ป้องกันภัยคุกคามที่มาจากอะไรครับภายนอกอิหร่านไม่ใช่ภัยคุกคามแต่มีบางประเทศในกลุ่มที่เป็นนาโต้นะครับอยู่ในสหภาพยุโรปกับที่อังกฤษไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปมีอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเป็นตัวหลักก็มีการจัดตั้งเขาเรียกว่า coalition of the willing ก็คือหมายความว่าจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับว่าทำด่าเขาพวกนี้คุณเป็นนาโต้พอผมต้องการไม่ช่วย พวกนี้ก็จะช่วยแต่จะช่วยไม่ใช่ช่วยลบเพราะสิ่งที่คุณทำผิดกฎหมายท่านจะช่วยเมื่อมีการทำข้อตกลงและตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการช่วยด้วยการที่จะมาช่วยอะไรครับช่วยในเรื่องของการขุดไอ้ตัวไมนิ่งไอ้ตัวอะไรครับท่อระเบิดคุณอย่าลืมนะท่อระเบิดต้องค่อยๆขุดตอนนี้นะครับบทบาทของประเทศมีอังกฤษมีฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้กำลังจะขอเข้ามาช่วยเมื่อมีการตกลงตามที่ตกลงเพราะอาจจะเข้ามาช่วยเรื่องของตะวันออกกลางในลักษณะของการช่วยเอาทุ่นระเบิดนะครับที่วางไว้ให้มันเร็วขึ้นอันนี้คือบทบาทของประเทศนะครับบางประเทศของสหภาพยุโรปกับอังกฤษครับ
14: โอ้แต่ว่าอย่างว่านะเขาก็คงมองว่าการที่อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับเพราะว่าที่สำคัญอันนึงก็คือว่าไอตัวอิหร่านเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะเขาก็บอกว่าผมอยู่ในเรื่องของ non nuclear proliferation เข้าตกลงแต่ว่าผลก็มองเกาหลีเหนือก็เคยทำข้อตกลงอยู่ในนั้นแต่ก็มีการบิ้วจนทางการเป็นหนามหน้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อิหร่านอ้างและพูดทางด้านอเมริกาไม่เชื่อสิ่งหนึ่งก็ชี้ไปเนี่ยคุณทำไมเอ็นดิถึง60แล้วเนี่ยนะครับพอ60เนี่ยมันใกล้80 90อีกนิดเดียวเท่านั้นเองถึงต้องการอยากจะทำลายครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณเกรงกันมากว่าถ้ามันมีอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านก็มีความรู้สึกว่าการปกป้องนโยบายของเขาเนี่ยเพราะเขามีความรู้สึกว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยกำลังเผชิญภัยคุกคามเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับการกับลักษณะของความเป็นอะไรครับความเป็นรัฐบาลในลักษณะเทว่าเป็นการปกครองในลักษณะที่นะฝ่ายบริหารเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งพระและเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งข่าวว่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าถูกทั้งลงตกนะครับเล่นงานเพราะมีการแซงชั่นตั้งแต่แรกท่านก็เคยพยายามสร้างแสนยานุภาพพอมีการเล่นงานจนกระทั่งในที่สุดอิรักทำอะไรไม่ได้อันนั้นนะครับพออิรักล้มลงเท่านั้นเองอิหร่านก็พังงาขึ้นมาเลยและสิ่งที่ทำให้เขาพังงาขึ้นมาสร้างแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรเรื่องของอาวุธต่างๆแล้วก็แสนยานุภาพแต่ไปเจอปัญหาเจอต่อถูกแซงชั่นทางเศรษฐกิจติดต่อมาตลอดทำให้ระบบเศรษฐกิจมีปัญหานะครับแล้วก็สังคมประชาชนส่วนหนึ่งก็มีการอะไรครับไม่พอใจต่อเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะที่ทางอิหร่านพัฒนาแสนอยู่ในภาพแต่ลักษณะก็ต้องมีปัญหาลุ่มดอนดองส่วนหนึ่งเป็นปัญหาภายในอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาด้านที่เกี่ยวข้องกับภายนอกแต่ไอ้กองกำลังคือตัวอะไรครับไอ้ตัวลีโรชูริกาดเนี่ยก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งนะฮะเป็นมีแสนแปดหมื่นกว่าคนแต่ว่าสองแต่คนทำหน้าที่สองอย่างส่วนหนึ่งเป็นภายนอกป้องกันกันอีกส่วนหนึ่งภายในไม่ให้เกิดการอะไรครับเกิดมีกลุ่มที่ต่อต้านต่างๆซึ่งก็ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความผิดพลาดที่มีการคุยกันในตอนแรกทำดีกว่าถ้ามีการเล่นงานปั๊บเนี่ยเล่นงานใหญ่พวกผู้กำกำลังรับรองประชาชนที่รอใจจะลุกขึ้นมาแต่ทางด้านของผู้นำก็เก่งสามารถควบคุมอะไรครับภายในได้ในลักษณะที่ไม่มีประท้วงอะไรออกมาทั้งที่เศรษฐกิจก็ย่ำแย่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถรักษานะครับเป็นกลไกที่ทางด้านฝนตกนะครับคาดไม่ถึงว่าเพราะถ้าเป็นประเทศอื่นนะดูอย่างเวเนซุเอลาปั๊บเดียวก็ไปแล้วแต่ทางด้านอิหร่านมันเป็นระบบการปกครองที่มันมีจิตวิญญาณซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาคาดไม่ถึงว่าจิตวิญญาณนี้จะทำให้สามารถที่จะสู้นะครับในลักษณะที่ผู้นำต่างๆถูกเล่นงานอย่างหนักอันนี้ก็เป็นส่วนของการประเมินผิดเพราะว่าวิเคราะห์ทางด้านของอะไรครับลักษณะของการปกครองนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่กฎกายตัวนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อิหร่านเนี่ยสามารถสร้างแสนยานุภาพบนพื้นฐานไม่ใช่กองกำลังทางคาราวาสอย่างเดียวแต่เป็นกองกำลังนั่นแหละเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นซึ่งทำให้เกิดมีความใจสู้ขึ้นมาในท่ามกลางโอ้โหทุกข์ทรมานอย่างมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางด้านของก้าวคูเวชันหรือทางด้านของอะไรครับอิสราเอลมีความรู้สึกเรียกว่ามองว่าเป็นภัยอันตรายเพราะว่าเป็นแสนยานุภาพที่นะครับที่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเรามีลักษณะเป็นพิเศษโดดเด่นกว่าที่ปรากฏออกมาแม้ว่าตอนนี้จะถูกเล่นงานในทางกายภาพอยู่มาเยอะแต่จิตวิญญาณยังอยู่และองค์ประกอบที่จะสร้างจิตวิญญาณให้มีกายภาพที่จะมีสัญญาณรูปภาพในอนาคตยังอยู่อันนี้คือสิ่งที่หลายประเทศไม่ใช่ที่อิสราเอลมีความกลัวไอ้ข้อตกลงที่กำลังทำอยู่นี่แหละครับ
14: ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือมันลงคือราคาน้ำมันแม้แต่ตอนนี้อย่างเช่นในเม็กตอนนี้ก็80เหรียญจะหลุด80ละเบรนท์ก็มา83ไอตอนที่สู้กันดูมันเนี่ย119ดอลลาร์อาจารย์คาดการณ์ไหมครับว่าใน60วันตรงนี้อย่างน้อยเราจะได้ใช้ราคาน้ำมันถูกแน่ๆนะ
15: ผมคิดว่าถ้าดูจากสถานการณ์แม้ว่าจะไม่เสถียรนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นไปตามเขาเรียกว่าซีนาริโอคือฉากทัศน์ที่1ของอะไรครับ ก็คือมองว่าราคาน้ำมันโดยเฉลี่ยหลังจากเลิกแล้วเนี่ยจะขึ้นมาประมาณสัก80เหรียญถึง90เหรียญหรือถ้าดีต่อกัน70กว่าเหรียญทางน้องนี้ถ้าผมเชื่อที่เราเห็นเบนขนาดเนี้ย80นั่นก็คือหมายถึงว่าการลบจบนะครับเรื่องของอะไรแน่นอนอาจจะมาเฉลี่ยอยู่ที่70 80กว่าเหรียญครับผมคิดว่าแนวนโยบาย70 80เหรียญนี่ลงมาเยอะแต่ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาถึง 30 กว่า 40% เลยนะครับ
14: อืมใช่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกับก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยก็ยังถือว่าราคาแพงอยู่ใช่มั้ยฮะ
15: ใช่ครับท่านกฎถึงก็บอกว่าให้เกมนี้จบยังไงก็ตามเรื่องของอะไรครับปัญหาน้ำมันเนี่ยยังอยู่กับเราติดต่อกันไม่ใช่ปีเดียวปีหน้าก็ยัง

0: เรื่องมันใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นตัวอันนี้จะทำให้แม้ว่าสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่กว่าจะฟื้นตัวซัพพลายต่างเหล่านี้มาต้องใช้เวลาครับ
1: ครับอาจารย์สมชายประเมินไหมครับว่า60วันนี้วันนี้เราเองก็คุยประเมินกันจนถึงหลายมุมกันแล้วมันยังจะต่อหลังจาก60วันตรงนั้นมีใครมองออกไหมครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อครับ
0: ไม่ต้องกลัวครับสถานการณ์ยังไงนะคุณสังเกตดูไม่ต่อเป็นทางการก็ต่ออย่างไม่เป็นทางการคุณลองสังเกตดูเลยตั้งแต่วันที่8เมษาลงกัน2อาทิตย์หลังจากนั้นนะไม่ได้ตกลงกันเป็นทางการแต่บางก็ว่าต่อเป็นทางการแม้ว่ายังไม่นะมีการบิ้วในบางครั้งก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจก็60วันนะไม่ต่อเป็นทางการก็ต่ออย่างไม่เป็นทางการครับแต่ก็จะมีบิ้วบ้างอย่าแปลกใจครับ
1: โอ้ฮะเพราะว่าถ้าจะถามในแง่นักลงทุนนะอาจารย์แล้วก็คนที่อยู่ในวงการตลาดทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะอันนี้มันดีแหละอย่างน้อยมันในแง่จิตวิทยาแต่อีกความที่ว่ามันไม่จบไม่ขาดไม่ขาวไม่ดำอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเรื่องของตลาดทุนเรื่องของอะไรด้วยนะครับ
0: ไม่มีขาวกับดำครับเพราะว่าถ้าคุณดูเกมนี้อย่าลืมนะเกมนี้มันพัฒนามาหลายสิบปีนะครับคุณลองดูสถานการณ์นะครับอิหร่านน่ะพัฒนาตั้งแต่1979ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีปัญหาตอนแรกกับทางอิรักตอนหลังก็มาสร้างสารยุทธภาพถ้าคุณดูข้อตกลง6ฝ่ายที่6ฝ่ายที่2015เนี่ยตกลงกันทั้งหมดใช้เวลา2ปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยมันจะไม่ขาวกับดำแน่นอนครับขนาด2ปีนะทำถอนตัวออกอ่ะเดี๋ยวนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจถ้าใครคิดขาวกับดำนะรับรองเราจะไม่เจอตรงนั้นแน่นอนมันจะเป็นสีเทาครับนะครับขาวขาวดำดำขาวขาวดำดำตลอดไปครับ
1: โอ้แล้วครับอุ้ย
0: ปัญหาตะวันออกกลางยังไม่ได้จบในปัญหาเรื่องอะไรครับทางด้านของทางด้านของอะไรครับสองรัฐนะครับทางด้านอะไรครับต่างๆเพราะว่าทางด้านรัฐบาลของทุติเซลต้องการที่อะไรครับมีรัฐเดียวและขยายดินแดนไปสู่สมุนกาซาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายประเทศอย่างเช่นกลุ่มก้าวก็ไม่พอใจอยากจะมีสองรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งว่านะครับว่ายังเป็นปัญหานอกจากเรื่องอิหร่านปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับในทางด้านของรัฐสองรัฐเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาซึ่งติดต่อมาตั้ง1948นะครับ
1: ครับอาจารย์มองว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะสำหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลาที่เป็นเวลาทองสงบได้60วันเนี่ยนะฮะเรายังคงจะต้องตามสถานการณ์ยังไงนโยบายทางเศรษฐกิจยังจะต้องเป็นยังไงกันต่อครับ
0: ก็พูดง่ายอย่างน้อยก็คือรู้สึกดีใจขึ้นมาบ้างแต่อย่าเพิ่งไปมองโลกในแง่ดีจนเกินไปเพราะความไม่แน่นอนที่จะมีเบี้ยวแม้อาจารย์จะบอกว่าเทรนด์โดยทั่วไปเนี่ยมันไปสู่หาทางลงแต่ถ้าจะมีการเบี้ยวก็อย่าไปแปลกใจเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็มีการเตรียมการป้องกันในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นแม้ว่าจะมีความดีใจอยู่บ้างว่าสถานการณ์ไม่เลวร้ายจนเกินไปนะอย่างน้อยที่สุดก็คือมีการเตรียมมาตรการรองรับในกรณีที่มันเกิดไม่เป็นไปตามนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำครับอย่างที่มีการวางเตรียมไว้200,000ล้านในหน่วยถ้าเกิดมันไม่ไปตามนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องมีการเตรียมการแม้ว่าจะดูสถานการณ์จะดีขึ้นแต่โลกในวันนี้ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนในปัจจุบันครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย external factor อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเหมือนเดิมแต่ว่าความรุนแรงที่อาจจะวิเคราะห์อาจจะน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแค่นี้เองนโยบายทรัมป์ไม่ใช่แค่ตะวันออกกลางนโยบายทรัมป์ที่มีการเล่นงานมันเปลี่ยนโลกไปทั้งระบบเลยคุณจะเห็นว่ามาร์คคาร์นีย์นะที่พูดที่ทาวด์บอกชัดเลยโลกวันนี้เปลี่ยนแบบขาวรแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกประเทศจะต้องมีการดำเนินการมองตะวันออกกลางเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นการโครงสร้างเปลี่ยนวันนี้พูดง่ายกำลังเข้าสู่ยุคไม่มีกฎเกณฑ์เขาเรียกว่าเป็นจังเกิลทางด้านสีจิ้งผิงก็พูดเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการทำยังไงครับในโลกของหลอกจังเกิลอย่างประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการดำเนินการและเตรียมการเพื่อรองรับกับโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากครับ
1: ครับโอ้วันนี้ชัดเจนครับเราได้คุยกันฮะเพื่อที่จะเห็นว่า60วันจากนี้ไปจะเกิดอะไรและคนหลัง60วันนั้นจะมีอะไรกันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ครับนักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองต่างประเทศครับขอบคุณครับอาจารย์สมชายครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับคุณบัญชาครับ
1: ครับสวัสดีครับนะโอ้นะเดี๋ยวเชื่อจริงนะว่าโลกเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนกันแบบชนิดที่ชั่วข้ามคืนกันจริงๆนะครับแต่สไตล์นะฮะในเรื่องของการเจรจาการตอบโต้กลับหรือกลยุทธ์ในครั้งนี้นะฮะเชื่อไหมครับประสบการณ์ที่เดินทางมาถึง107วันนะครับ107วันเต็มๆตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้แล้วเราก็ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศต่ออายุหยุดจริง60วันนะครับเพื่อการเจรจาในวันที่107ของ

0: ครามอิหร่านหรือเป็นการเข้าสู่เดือนที่4กันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econ Beats กันต่อครับ
1: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สูงจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: 1ทุ่ม46นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่ที่ 96.5 MHz คลื่นความคิดกับ Econbiz พบกับผมบัญชาชุมชัยเวชจันทร์ถึงพระหัสบดีนะครับสัญญาณบวกมากๆเลยนะฮะสำหรับทางฝั่งตะวันตกที่รับกับเรื่องของกรณีที่อิหร่านแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสามารถที่จะตกลงกันได้ส่วนจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ก็ต้องรอกันต่อไปแต่สัญญาณนี้บวกจริงๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของตลาดหุ้นทางอเมริกานะครับถ้าเปิดทำการซื้อขายณทันทีตอนนี้เนี่ยนะฮะหุ้นดาวโจนส์จะบวกตั้ง490จุดครับประมาณเกือบ 1% และจะวิ่งไปถึง 51,717 จุดเลยนะฮะส่วนด้านนั้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวกดุดันเหมือนกัน92จุดครับประมาณ 1.25% ดัชนีจะวิ่งเคาะ 7,527 จุดเลยนะฮะส่วนทางด้านของ Nasdaq Future โอ้โหเหนือ 30,000 เลยครับหุ้นถ้าเปิดตอนนี้ฟิวเจอร์ของ Nasdaq จะบวก605จุดหรือบวก 2.04%ขึ้นสร้างสถิติใหม่ที่ 32,256 จุดเห็นไหมบอกแล้วมีแต่หุ้นไทยเป๋สวนตลาดกันนี่นะครับหุ้นชาวบ้านชาวช่องเขาเขียวดุดันกันทั้งนั้นในขณะที่ราคาน้ำมันนะครับลงได้ใจนะฮะตอนนี้การซื้อขายราคาน้ำมันดิบ Brent ติดทะเลเหนือที่ตลาดของกรุงลอนดอนนะฮะอังกฤษเนี่ยนะครับ83.09 เหรียญหล่นมา4.24 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับหรือหายไป 4.86% ส่วนถ้าได้ราคาน้ำมันดิบในเมกนิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็ลงมาถึง4.69 เหรียญนะฮะหรือหายไปถึง 5.53% โอ้หายเยอะและราคาตอนนี้เฉลี่ยจะหลุด80ครับอยู่ที่80.22 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วน้ำมันไทยจะลงกี่โมงครับเนี่ยอันนี้ลงมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจับตาดูนะฮะจบรายการไม่รู้จะประกาศกันหรือเปล่าหรือว่า4ทุ่มจะประกาศแต่ไม่เป็นไรนะขาลงมาเติมพรุ่งนี้ก็ได้นะครับต่อมานะฮะราคาทองคำดีได้ใจนะฮะจนถึงขนาดนี้ครับราคาทองคำสัญญาล่วงหน้าที่เรียกว่าฟิวเจอร์นี่นะครับบวก125ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 3% แปลกๆเลยนะฮะขึ้นมาอยู่ที่ 4,365 เหรียญ 10 เซนต์ต่อออนซ์ครับแหมถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกไปครับว่าในสัปดาห์นี้นี่นะครับเชื่อว่าทองก็น่าจะไปต่อขึ้นแน่หุ้นก็น่าจะคึกคักต่อขึ้นแน่ราคาน้ำมันดิบก็จะลงต่อแน่ๆดอลลาร์สหรัฐก็จะร่วงลงต่อแน่ๆนี่นะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่ว่าถ้าต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าสามารถจะคุยกันได้นี่นะครับสัญญาณแบบนี้หายากมากเพราะว่ารอมาตั้ง107วันของสงครามอิหร่านกันนะครับทีนี้กลับมาดูประเด็นวันนี้ที่เลือกมาเล่าให้ฟังนี่นะฮะท่านผู้ชมครับประเภทซื้อหมูยอลูกชิ้นจากแบรนด์ต่อไปนี้20ยี่ห้อนี่นะฮะเขาเข้าขายว่าเป็นโรงงานเถื่อนนะครับถึงขั้นแบบว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่อย.บอกเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนนี้ถึงบ้านแล้วหรือยังไม่ถึงเนี่ยเปิดตู้เย็นถ้ามีหนึ่งใน20ยี่ห้อนี่นะฮะเอาไปทิ้งทันทีเลยนี่นะครับคือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะว่ามันกระทบเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์และความรู้สึกต่อวงการธุรกิจในการผลิตสินค้าประเภทอาหารในไทยและคิดดูสิครับว่าทุกวันนี้โลกใบนี้มันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียไปแล้วนะฮะใครยังไม่รู้ครับท่านผู้ชมกินลูกชิ้นข้างทางหรือว่าเป็นฟู้ดสตรีทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาจาก1ใน20ยี่ห้อนี้ไหมอันตรายมากๆเลยนะครับวันนี้ทางอย.เนี่ยเขาประกาศออกมานะครับโดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเนี่ยนะครับเขาพูดถึงความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจค้นและทลายโรงงานที่ไปลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อายัดของผลิตภัณฑ์โรงงานเครื่องจักรทั้งหมดกว่า20ยี่ห้อนะครับพอเปิดรายชื่อกันออกมาหมดเนี่ยเลขาธิการอย.บอกเลยครับว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูยอจาก20แบรนด์เนี่ยเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมากๆนะครับแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มออกมาเนื่องจากว่าทำผิดกฎหมายเข้าขายโรงงานเถื่อนเลยแหละนะครับออกเป็น2กลุ่มหลักเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบและเลี่ยงการบริโภคเนี่ยนะครับ2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มแรกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหารพูดง่ายๆไม่มีเลขอย.นะครับมี6ยี่ห้อนะฮะได้แก่1ลูกชิ้นปลาหมึกตา CFP นะครับ สองลูกชิ้นเอ็นไก่อันนี้ไม่มียี่ห้อเลยนะฮะสามลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อนะฮะตรานายแชลมนะฮะต่อมาสี่ครับลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตรานายแชลมนะฮะต่อมาห้าลูกชิ้นหมูตรารสเลิศนะครับแล้วก็หกไก่ยอตา K&P อันนี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขอย.นะครับต่อมากลุ่มที่สองเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบนะฮะมีอย.นะแต่ปรากฏว่าเป็นอย.ปลอมจัดเป็นอาหารปลอมโอ้โหนี่14ยี่ห้อเลยนะครับเริ่มจาก1ยี่ห้อหมูยอมินินะฮะ2หมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตามแม่พลอยบุญเสร็จแล้วครับนะ3หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนนะครับตรา PPM เชฟพี่หมูนะฮะต่อมา4ครับหมูยออุบลเกรด A ตรา PPM นะฮะ5หมูโทษนะลูกชิ้นเอ็นหมูตรา RF นะฮะ6หมูยอพริกไทยดำตราสโคราชนะฮะ7ไก่ยอพริกไทยดำตรา K&P นะครับ8ลูกชิ้นปลาหมึกตรา PPM 9ลูกชิ้นปลาหมึกตรากัปตัน S นะ10ลูกชิ้นปูอัตรากัปตัน S นะฮะ11หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตรา CFP นะครับ12หมูยออุบลเกรด A ตราแม่พลอยสุกนะครับ13หมูยอมออุบลตรา PPM เชฟพี่หมูนะครับและสุดท้าย14คือทอดมันหมูเกรด A ตราซุปเปอร์พ็อกนะครับนี่มันมีชื่ออุบลเยอะมากเลยนะครับงั้นอย.เขาเลยแจ้งเตือนนะครับร้านค้าปลีกร้านอาหารรถพุ่มพวงนี่แหละครับและประชาชนที่ตอนนี้อาจจะมี20ยี่ห้ออยู่ในตู้เย็นก็แล้วแต่เนี่ยกลับไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้และไม่ควรรับประทานนะครับถ้าเจอในตู้เย็นเอาไปทิ้งทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้อย.เอาจริงเอาจังนะฮะถึงขั้นประกาศออกมา20ยี่ห้อโอ้นั่นนะคือถึงได้บอกไงครับว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์วงการของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนะฮะแล้วก็สิ่งตรงเนี้ยมันกลายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจและความเสียหายที่ปรับไปเองเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ถือให้เรียกว่าหลากจำนะครับสำหรับบรรดาพวกแบรนด์พวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับต่อมานะฮะเรื่องของการตกงานใครจะไปเชื่อครับเป็นกัปตันนักบินก็ใช่ว่าเงินเดือนสูงๆนะจะอยู่เหินฟ้าหรือไปบินทั่วประเทศก็ไปต่างประเทศตกงานเอาซะดื้อๆนะฮะเนี่ยมีการรายงานว่านักบินตกงานตั้ง 1,700 กว่าคนเนี่ยนะครับคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับและแกก็เป็นประธานประชุมการหารือร่วมกับสมาคมนักบินไทยที่เรียกว่าไทยป้านี่นะฮะรับฟังสถานการณ์เรื่องการจ้างงานกัปตันนักบินนะฮะแล้วก็มีการจ่ายเงินในลักษณะแบบให้ได้งานบินเรียกว่า pay to fly นี่นะครับโดยมีนายธีรวัฒน์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมนักบินไทยนะครับแล้วก็ประชุมหารือกันว่าปรากฏว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมา6ปีเต็มๆเนี่ยอุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะทำให้มีนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนโอ้ใน6ปีผ่านมานะฮะนักบินไม่มีงานทำไม่มีงานบินเนี่ย 1,736 คนและมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ระดับตรี CPL นะครับที่รอการจ้างงานอีกตั้ง 1,219 คนโอ้โหแต่โคตรนะครับว่างงาน 1,700รอการจ้างงานอีก 1,200 เข้าไปจริงๆตอนนี้ก็เกือบ 3,000 แล้วนะครับคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เลยกว่า 4,300 ล้านบาทคือพูดสั้นๆประมาณเสียหายทั้ง 4,300 ล้านบาทนะครับถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนี่ยเราก็มาดูกันเขาก็บอกว่าไอ้การผลิตนักบินเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยล้นตลาดเฟอร์นะครับการจ้างนักบินต่างชาติเข้ามาบินในประเทศไทยบางกรณีนี่ก็เป็นปัญหานะครับช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทางอันนี้ก็เปิดช่องทำให้มันกลายเป็นว่านักบินไทยก็ไม่ได้ทำงานนี่แหละครับรวมถึงการเกิดขึ้นของระบบ pay to fly จ่ายเพื่อจะบินนะเป็นรูปแบบการจ้างงานที่ผู้สมัครรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกโอกาสกับการทำการบินนะครับก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและโอกาสในการประกอบวิชาชีพนักบินนะฮะโอ้เรื่องใหญ่นะครับทีนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยสมาคมนักบินไทยก็เลยเสนอแนวทางนะในเมื่อโอ้โหมีทั้งไม่ได้งานมีแบบจบมาดีๆแล้วยังไม่ได้ขึ้นบินเลยแล้วรอการจบจะขึ้นบินอีกต่างหากเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การดูแลทั้งระบบยกมาตรฐานการจ้างงานสำหรับนักบินกันด้วยนี่นะครับไม่งั้นแล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าการสะสมของตำแหน่งของการว่างงานในขณะนี้มันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวไปแล้วเดี๋ยวจะทำให้เรื่องนี้มีปัญหากับอาชีพต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะครับเป็นอาชีพที่ทุกคนก็ใฝ่ฝันนะใช่ไหมฮะ ว่าถ้าสักครั้งหนึ่งนี่นะครับได้เป็นนักบินแล้วนอกจากจะเท่แล้วเงินเนี่ยมันดูดีด้วยนี่นะฮะก็เราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับอ่ะมาดูที่เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของมุมมองของบรรดาผู้สถาบันการเงินเพราะว่าพอมันมาถึงครึ่งปีกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการมองนะครับว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยนี่นะครับหมูหรือจ่าหัวหรือก้อยหรือว่าจะขาวหรือดำเนี่ยนะครับค่ายนี้ครับธนาคารทิสโก้นะฮะหรือว่ากลุ่มของบริษัทการเงินทิสโก้เนี่ยมีการประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลังเนี่ยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ stagflation คือเขาห่วงว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะประมาณแบบไม่โตเลยแต่เงินเฟ้อแพงมากๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้มีปัญหาสะเทือนกันทั้งประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยนะครับคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนะครับ CEO ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับถ้าถามจริงๆนะมันก็ดีกว่าหลายฝ่ายกังวลแหละแม้ว่าความแน่นอนสงครามอิหร่านความขัดแย้งทางการค้าด้วยภาษีก็แล้วแต่นี่นะครับมันทำให้โลกชะลอตัวนะฮะอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะเรื่องความขัดแย้งทางสงครามการค้านี่เดี๋ยวมันยังมีต่ออยู่เนี่ยนะครับมันจะกระทบการค้าการลงทุนและความเชื่อมั่นทั่วโลกไอ้เรื่องของดอกเบี้ยก็ตามเดี๋ยวเราจะเห็นชัดว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเข้าสู่วงจรขาขึ้นกันแล้วโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมฮะธนาคารกลางยูโรโซน ECB ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับส่วนประเทศไทยครับคุณไพบูลย์ ณรินทรางกูลแกก็บอกว่าโตต่ำศักยภาพแล้วครับและมีแนวโน้มมาต่ำ 2% ด้วยนะในปีนี้และปีหน้าด้วยนะฮะโอ้นี่ขายทิสโก้มองอย่างนี้เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับปัจจัยบวกมันก็พอมีแหละแต่มันดันไปขึ้นเกิน2นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรงเอกชนนะครับดูจากทางด้านของตรงนี้เนี่ยหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้เนี่ยนะครับคุณคมสอนประกอบผลแกก็บอกนะว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกช่วงกลางปี69เนี่ยมันมีแรงเสียดทานปัจจัยลบเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเงินเฟ้อก็จะแพงนะครับรวมไปถึงราคาพลังงานก็จะทรงตัวสูงนะครับนอกจากนี้ค่าครองชีพเองก็สูงอีกต่างหากนะครับสิ่งที่กังวลตอนนี้ก็คือครึ่งหลังของปีเนี่ยเศรษฐกิจโลกเสี่ยงนะไม่ขยายตัวเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีเงินเฟ้อแพงๆเข้ายากมากแพงกันอีกนี่นะครับเรื่องนี้จะไปกระทบกับห่วงโซ่อุปทานของทั่วโลกด้วยนะครับรวมถึงสิ่งที่เขาเตือนนะฮะว่าต้องจับตาดีๆนะฮะคือหนึ่งน้ำมันออยช็อครีเทิร์นคือหลังจากออยช็อคมาแล้วประมาณ2เดือนแรกของสงครามเนี่ยนะครับช่วงครึ่งหลังของปีอาจจะมีปรากฏการณ์ออยช็อคอินรีเทิร์นหรือการกลับมาของภาวะตกอกตกใจราคาน้ำมันนะครับต่อมานี่นะฮะสิ่งที่เขามองต่อไปคือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือเป็นยิวเพรสเชอร์หรือยิวเคิร์ฟนะครับและความเสี่ยงตรงเนี้ยจะทำให้นะฮะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้าแล้วก็ปีนี้ดีไม่ดีต่ำ 2% นะครับเหมือนอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับธนาคารโลกเปิดมุมมองนะฮะภาวะของเศรษฐกิจทั้งในทั่วโลกและบ้านเราเขาก็หัน GDP บ้านเราลง2ปีติดต่อกันเลยนะครับเอาละครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้คุยกับทางด้านเรานะฮะ Econbeat 90.5 MHzขึ้นความคิดนี่นะครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆ
5: ดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: Mcord Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
10: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับพบกัน15มิถุนายน2569นะครับตอนนี้เรื่องของบ้านเมืองเนี่ยดูเหมือนคุณอนุทินก็เจอพายุคลื่นซัดอยู่เป็นระลอกเหมือนกันนะครับถ้าดูระยะเวลาของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยสมัยที่2เนี่ยผมในใจคิดสัก2ปี3ปีนะแต่จริงๆแล้ว19มีนาคม69ครับจนถึงวันนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ2เดือน27วันครับที่นั่งอยู่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ทำไมดูเหมือนนานและทำไมแรงต้านแรงเสียดสีเริ่มเข้ามาชัดเจนขึ้นส่วนการแข่งผู้ว่ากทมก็ใกล้เข้ามาตอนนี้ยังไม่มีอะไรพลิกมาสำหรับตำแหน่งผู้ว่านะครับเราจะคุยเรื่องอย่างนี้กับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณวิจุตครับ
10: ครับอาจารย์รู้สึกว่านานไหมคุณรู้สึกเป็นนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยเอาสมัยสองนะ
11: รู้สึกตอนมาใหม่ๆดูเป็นดาวรุ่งเลยแหละ
10: ดาวรุ่งใช่ใช่
11: ปรี๊ดเลยนะคือคนชื่นชมกับไอ้เนี่ยอะไรนะแจกเงินก็นโยบาย
10: ประ ชาคนละครึ่งก่อนใช่ไหมตอนแรกๆแล้วตอนหลังก็เป็น
11: อะไร
10: ตอนหลังก็เป็น60 40นะ
11: ฮะแต่ตอนนี้รู้สึกแรงต้านสูงนะ
10: สูงใช่ไ
11: หมรัฐบาลทำอะไรยากขึ้นทุกทีนะผมมีความรู้สึกว่าโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลเนี่ยคนกลับไปสงสัยในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
10: เป็นข้อสงสัยนะ
11: เป็นข้อสงสัยนะครับเป็นข้อสงสัยนะฮะดูไม่ผ่านดูไม่คือรัฐบาลดูเหมือนคราวแรกสุดเนี่ยนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยค่อนข้างย่ำใจว่าเสียงข้างมากในสภาเป็นของตัว
10: โอ้เสียงล้นเหลือนะท่วมท้นท่วมท้นครับ
11: แบบว่า190กว่าในขณะที่พรรคที่2มันก็มีแต่พรรคประชาชนที่100กว่าอยู่ใช่มั้ย
10: แล้วประชาธิปัตย์เล็กน้อยที่เหลือก็เล็กน้อยบางคนก็เป็นพรรคค้ำอะไรเงี้ยนะก็ดูคะแนนเสียงในสภาสบายๆอ่ะยังไม่บวกเสียงสวยิ่งสบายใหญ่นะ
11: นั่นสิแล้วแต่ตอนหลังนี่พอมีข่าวเรื่องระบบสีน้ำเงินมีความรู้สึกเหมือนว่านั่นรู้สึกรัฐบาลย่ำใจขึ้นอ่ะ
10: ย่ำใจยังไงครับอาจารย
11: ์ย่ำใจขึ้นคือไม่ค่อยฟังเสียงข้างนอกไง
10: มั่นใจในคะแนนเสียงที่ม
11: ีก็โหวตกันก็ผ่านนะอะไรเงี้ยนะ
10: ครับ
11: แต่คราวนี้การเมืองมันไม่ได้เล่นเฉพาะข้างในนะคุณ
10: มันเล่นกันยังไงครับ
11: มันมาดูเวลามีบทบาทเนี่ยมันต้องไปวัดศรัทธาของผู้คนด้วยเพราะผมรู้สึกว่าระยะหลังนี่คะแนนนิยมจากการสำรวจเนี่ยคะแนนมันตกนะ
10: อาจารย์ดูจากอะไร
11: ดูจากโพลต่างๆรวมทั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะจากพูดกันตรงๆนะฮะคลื่นต่างๆวิทยุอะไรพวกนี้เนี่ย
10: ครับ
11: ค่อนข้างตั้งข้อสงสัยอย่างพวกแรนบิดเนี่ยนะ
10: แรนบิดอันนึงตอนนี้ล่าสุดคือ
11: ไทย
10: AI Passport ที่โอ้โห
11: อันนี้เน
10: ี่
11: ย
10: หนักไหม
11: นะหนักเนี่ยเพราะตอนเปิดรับกับกระแสความคิดของคนก็ภายนอกบ้างเนี่ยนะปรากฏว่าคำว่ามันมีเยอะ
10: บ้างอาจจะเห็นว่าเปิดบ้างใช่ไ
11: หมแล้วทีนี้ตอนหลังเนี่ยท่านเราจะสังเกตหลายอย่างนะผมว่าตั้งแต่ปปช.เนี่ยนะโดนศาลปกครองพิพากษาถึงขั้นจำคุกไปสองคนเนี่ยนะ
10: อ๋อใช่ล่าสุดสองท่านนะหนึ่งหญิงหนึ่งชาย
11: ผมว่าองค์กรอิสระนี่ชักขยับตัวนะ
10: ขยับยังไงครับ
11: ชักระวังตัวนะไม่ทำอะไรแบบถือเอาแต่ใจตัวเหมือนเดิมนะพูดกันตรงๆก็คือรู้สึกจะไม่ค่อยออกรัฐบาลเร็วเหมือนเก่าอ่ะระวังตัวพอสมควรทีเดียว
10: เพราะพอครปชโดนนะถ้าศาลตัดสินจำคุกเนี่ยนะก็ต้องผู้ง่ายก็ระมัดระวังมากขึ้น
11: มันตรงเนี้ยมันทำให้การเคลื่อนของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ดังใจเหมือนเมื่อก่อน
10: ครับ
11: ค้างเติ่งอยู่เนี
10: ่
11: ย
10: แต่ว่าดูบทลักษณ์ก็ยังอยากจะทำนะเช่นแลนด์บิดเห็นนายกก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไทย AI พาสปอร์ตก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อ
11: จะดันต่อครับ
10: แต่จะต่อได้เปล่า
11: ก็นี่สิเพราะว่ารู้สึกเรื่องจะไปถึงเรื่องจะไปถึงศาล
10: เรื่องนึงอ่ะเรื่องไอ้60/40กับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถือว่าไปกู้เงินเนี่ยนะ 400,000 ล้านก็ตอนนี้ก็ยื่นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะ
11: ครับ
10: ยังค้างคาอยู่นะ
11: ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าระยะหลังไม่ทำอะไรไม่คล่องคอเหมือนเดิมอ่ะ
10: ครับ
11: นี่แล้วนี่คดีอะไรนะของไอการโพยเลือกตั้งวุฒิสภาเนี่ย
10: อ๋อพวกสวพวกสวขึ้นมาแล้วประชาชนคิดว่าจะขยับมันตอนนี้มีเรื่องหัวสวมีคนเริ่มเอาไปขุดเรื่องเสากระโดงอะไรขึ้นมาแล
11: ้วนั่นสิมันใกล้ที่ที่จะหนีไปไหนไม่ได้ต้องตัดสินแล้วแหละ
10: ประชาชนเชื่องั้นเหรอ
11: ผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าผมมองดูว่าอย่างเรื่องเขากระโดงเนี่ยเขาก็เชื่อว่าตัดสินมาเขาทางฝ่ายที่เป็นกรรมถือกรรมสิทธิ์ตอนนี้ก็แพ
10: ้
11: ก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์นะเพราะเป็นที่หลวง
10: ครับ
11: แต่ว่าเขาคิดว่าทางออกมันคือต้องเปิดโอกาสให้เขาเช่าอ่ะ
10: ใช่ใช่เขาท่านที่ฟังก็ไม่ถือว่า
11: เป็นที่
10: จะจะให้เช่าแล้วกิจการต่อจะต่อว่าไปแต่ให้ถือว่าเป็นที่ดินของรัฐเนาะสำหรับบางแปลงนะ
11: เพราะนั้นก็นอนใจว่าที่เขาไม่ได้คืนก็เขารอให้ลิฟต์แล้วก็เขาก็อ้างว่าเขาซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์ใช่ไหมก็ต้องชดเชยเขาให้เขาเป็นเจ้าของกับต่อไปแหละ
10: ครับ
11: แล้วก็เป็นเจ้าเสียค่าเช่า
10: ครับ
11: ไม่สูงอย่างที่ควรอ่ะนะ
10: ครับผมดูวรสุมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอาจารย์เป็นเรื่องที่เกิดจากพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเนาะดูจากพรรครัฐบาลพรรคอะไรพรรคเพื่อไทยไงนะ
11: คืออะไรถ้ามันดูรวบมันดู
10: รวบรัฐเนี่ยฮะ
11: มันดูรวบรัฐนี่คนสงสัยไปก่อนอ่ะแล้วก็พูดกันตรงๆนะฮะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเป็นการทุ่มเทเงินกันสูงต
10: ้
11: องถอนทุนแน่นอนไปชื่อฝันฝังใจไว้แล้วอ่ะ
10: ครับ
11: เนี่ยเพราะนั้นยิ่งรัฐบาลยิ่งเร่งยิ่งดังเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นที่สงสัยมากขึ้น
10: ครับก็ต้องยอมรัฐบาลไม่มาช่วยเลยอาจารย
11: ์มันนักการเมืองไม่เป็น
10: พรรครัฐบาลไม่มาช่วยเลยเหรออ ่ะพรรครัฐบาลไม่มาช่วยเลยเหรอ
11: ผมว่าพรรครัฐบาลมันไม่จริงมีแต่พรรคกล้าทำ
10: ให้เพื่อไทย
11: รอคอยอ่ะนะ
10: อ๋อแต่เพื่อไทยก็
11: เพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขารอโอกาสรอโอกาสนะครับเพราะว่าที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพรร
10: ค
11: ที่อยากเป็นพรรครวมรัฐบาลที่อยากเป็นฝ่ายรัฐบาลไว้ก่อนเนี่ย
10: ครับ
11: แต่ไม่ได้ชื่นชมนักหรอกกับพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
10: อยู่เพื่อสร้างผลงานป่ะของพรรคเอ๊ะอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวเรื่องพูดถึงพรรคเพื่อไทยแล้วคุณทักษิณณเวลานี้อาจารย์คิดว่าจะยังไงต่อฮะอยู่เงียบไปต่างประเทศอย่างนี้เหรอ
11: ตอนนี้ตัดใจอ่ะ
10: ครับ
11: ไม่อยากมาเอารัศมีมาเบียดบังคุณยศนันท์อ่ะ
10: คุณอ๋อใช่ใช่ผมเพราะ
11: พอเห็นว่า
10: ตัวเชน
11: วันนี้เนี่ยเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยต้องพึ่งและต้องสร้างบารมีให้คุณยศนันท์เป็นคู่แข่ง
10: ให
11: ้ได้อะนะเพราะ
10: ตอนที่
11: ด
10: ู
11: วันมาเนี่ยไอ้จุดโฟกัสของพ
10: ร
11: รคเพื่อไทยมันไม่อยู่ที่คุณยศนันท์แล้ว
10: อ๋อก็คือตอนนี้ไงก็ต้องสร้างเพื่อไทยใหม่หรือว่ามีคุณยศนันท์
11: ต้องสร้างเพื่อไทยใหม่นะเพราะว่าคุณทักษิณต้องยอมรับว่าสำหรับคนรุ่นใหม่นั้นก็ไม่ได้เกิดความผูกพันมานะ
10: ครับ
11: นะตอนนี้ที่ถ้าคุณทักษิณอยู่เนี่ยกลุ่มเก่าๆในเพื่อไทยที่เคยมีอำนาจหรือเคยมีบทบาทสูงสมัยทักษิณอยู่ก็อยากกลับฟื้นคืน

0: ที
1: ่
0: ทำให้พรรคเพื่อไทยนี่มันก็จะเกิดความขัดแย้งในการแย่งกันนำระหว่างสองกลุ่มเก่าจะอยากจะกลับมาอีกเพราะการเมืองก็อย่างที่เห็นน่ะบางคนเล่นจนอะไรนะไม่ยอมเลิก
1: ครับ
0: เพราะนั้นตรงเนี้ยอำนาจเก่าหรือว่าบทบาทเก่าๆของตัวนำเก่าวันนี้ในสายตาคนรุ่นใหม่มันหมดสภาพไปแล้วอ่ะไม่ได้ศรัทธาเพราะนั้นพวกนี้ก็รอถ้าคุณทักษิณมามันก็เหมือนกับว่าการนำในพรรคเพื่อไทยต้องเปลี่ยนให้กลุ่มเก่าก็ต้องหาทางแทรกเข้ามามีรัศมีอีก
1: ครับไม่ค่อยเดินหน้าไปไหนนะการเมืองไทยนะ
0: ก็มันต้องเวทีไม่ได้เวทีใหญ่แต่คนคนเล่นวันนี้ยังดีที่เราเห็นคนหน้าใหม่คนรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะนะแต่ว่านั่นแหละคนรุ่นใหม่บางทีก็ขึ้นมาถึงก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็คืออะไรอ่ะมันสลัดไอ้คราบหาผลประโยชน์ไม่พ้น
1: โอ้
0: เหมือนอย่างคุณอะไรนะที่ตอนนี้กำลังโดนคุณชัยชนก
1: ชิดชอบนี่ก็เจอหนักอ่ะคือ
0: โดนหนักฮะโดนหนัก
1: ตัวหนักอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นลูกคุณเดวินด้วยหรือเปล่าจะเป็นเพราะว่าเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่ทราบนะครับแต่ว่าวันนี้ผมว่าจากการเปิดเผยเรื่องขึ้นมานะฮะแม้เจ้าตัวจะเป็นคนเล่าเองอ่ะนะ
1: ครับ
0: หรือยอมรับเองไม่แบบลูกผู้ชายเลยแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันตกไปเยอะนะ
1: ไม่ถึงความนิยมหรือคะแนนหรืออะไรใช่ไหมฮะ
0: ตัวอย่างเช่นตอนแรกก็นึกว่าจบเมืองนอกมาไง
1: ส่งไม่จบ
0: แต่เอาจริงไม่จบนะฮะเอาจริงตอนนี้กำลังถูกตั้งข้อสงสัยอีกว่าไม่จบไอ้ตระกูลนะคุณ
1: ข้อสงสัยแต่ว่าก็ถือว่า
0: ทำไมเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยได
1: ้ก็กลายเป็นประเด็นแตกกันไปงอกกันไปทั้งเรื่องในครอบครัวนะเรื่องคุณแม่กันเป็นประเด็นไป
0: เรื่องแม่มันยังไม่เท่าไหร่นะ
1: แต่เวลาการเมืองก็เล่นกันแหลกได้แต่บางทีบางเรื่อง
0: ก็กบนี่คุณเปรมก็ตอนนั้นสมัยก่อนเขาบอกเขาตอนพวกผมเป็นที่ปรึกษากันอยู่นะ
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าไงคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยเคยมาคุยกับท่าน
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าท่านมีแต่คนพูดว่าท่านดีงั้นอย่างนี้อยากรู้ไหมว่าท่านมีข้อเลวตรงไหนนะ
1: สมองคุณไทยคุยกับคุณเปรมเหรอฮะฝาเปรมนี่ล่ะ
0: คุณไทยบอกเอ๊ะทำไมคุณไทยก็พูดอย่างนั้นนะบอกถ้าอยากรู้ว่าตัวเลวยังไงนะให้สมัครเลือกตั้งกดคนหาไม่ได
1: ้จริงโอ้จริง
0: แต่แม้คือบางทีมันก็ตั้งข้อสงสัยแปลกๆตัวอย่างเช่นคุณเปรมอ่ะนะที่เล่าให้ฟังอ่ะนะอยู่ดีครูชัยก็ถามจำครูมโนราคนนั้นได
1: ้คน
0: เราไม่รู้ว่าใครหรืออะไรแต่ว่าไม่รู้จะมันตั้งพูดมาปั๊บคนมันก็ตั้งข้อสงสัยฮะเพราะคุณเปรมเป็นคนไม่มีครอบครัวด้วยใช่ไหมตรงน
1: ี้แล้วยิ่งสมัยนี้นี่บางทีประวัติของจริงของปอบุรุษตัดแต่งตัดต่อให้ได้จนเนียนกริฟเลยนะยิ่งหนักใหญ่เลย นี่เป็นเหตุผลหนึ่งมั้งที่อาจารย์สุขุมใครชวนก็ไม่ยอมเล่นการเมืองอาจารย์คิดถูกกันละ
0: ไม่ใช่ ผมเองก็ยอมรับเคยพูดใครต่อใครนะ
1: ครับพี่สาวห้ามไว้
0: ผมเป็นนักการเมืองไม่ได้หรอกเพราะนักการเมืองนี่ต้องเอาใจประชาชนผมนี่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยคนโทรมาตอนตีสองผู้หญิงด้วย
1: ครับว่า
0: อาจารย์นะหนูกุ้มใจอ่ะบอกทำไมอ่ะหนูจะฆ่าตัวตายอ่ะ
1: ผมบอกทำไมอ่ะ
0: ค่อยฆ่าตอนเช้าได้ไหมก็ถามอาจารย์ไม่ตกใจเหรอบอกตกใจแต่ง่วงเว้ย โทรมาได้ตีสอง

0: จะถูกเราอย่างเงี้ยบางคนก็บางทีโทรมาถามหนึ่งนี่บอกคุณวันนี้ผมไม่อยากพูดจะปล่อยให้ดิฉันโง่ไปจนตายเลยบอกคุณจะโง่ไม่โง่แต่ผมหิวข้าว อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนนักการเมืองนะโอ้คุณอะไรนะคุณบุญชู
1: แต่ตอนนั้นไปเปลี่ยน
0: สสนครสวรรค์ท่านบอกไงไหมที่บ้านท่านขายข้าวไปต้องได้กินข้าวตลอด
1: ครับ
0: ท่านไม่อยู่ก็ต้องมีคนต้อนรับ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องมีกับข้าวมีคนต้อนรับมีคนดูแลตลอด
0: น่าไม่รู้ละเข้ามาในบ้านต้องได้กิน
1: ต้องมีข้าวเอ้ยตอนที่จริงสสต่างจังหวัดก็เป็นอย่างนี้เยอะนะเตือนเข้าไปเถอะมีให้กินตลอดมันต้องเป็นอย่างนั้นจ้ะนะ
0: อีกเรื่องนะผมว่าตอนนี้เรากำลังดีใจกันนะข่าวต่างประเทศ
1: ใช่ใช่ใช่เขาจะเนี่ยสงบสุขแล้วไม่ใช่เหรออเมริกากับ
0: อิหร่านตกลงกันได้
1: ตกลงกันได
0: ้มีคนฝันถึงน้ำมันลดราคาแล้วนะ
1: ก็กลัวมีสิทธิ์ฝันแต่อย่าฝันเยอะ
0: ปล่อยน้ำมันให้มันลดจนกว่าจะวินาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: ค่อยๆเติมคิดว่าพรุ่งนี้มันจะลดเติมอยู่ตลอดตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมว่าอย่าเพิ่งสบายใจไปนักนะ
1: ครับ
0: เพราะคุณทําเนี่ยอารมณ์ทั้งไม่แน่นอนน่ะ
1: โอ้เปลี่ยนวินาทีอารมณ์เนี่ยมั่นใจมากนะ
0: เนี่ยนะ
1: แต่คราวนี้ตอนก็บอกว่าสงบศึกนี่ทางอิสราเอลเค้าว่าไงไม่รู
0: ้อะไรนะ
1: ทําก็สงบศึกแต่อิสราเอลเค้าคุยอิสราเอลหรือยังไม่รู้นะ
0: ก็ว่าคุยแล้วตรงนี้แต่ผมไม่เชื่อเรื่องตัวแทรกเนี่ยนะเพราะอิสราเอลก็ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งของอเมริกากับจีนอะไรพวกนี้เยอะรวมทั้งตัวกลางเนี่ยนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นจำเลยของประเทศมิดในแถบนั้นเยอะตรงที่เพิ่งไปตั้งลูกหลานประเทศที่หลังใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยมันก็ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเขาไว้เยอะนะเพราะนั้นก็ไม่อยากให้ความสงบเกิดท่านดูให้ดีนะ
1: ก็ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปว่าราคาน้ำมันจะลดลงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็จะเพิ่งดีใจว่าความสงบสุขจะกลับคืนมาได
0: ้ง่ายง่ายจะราบรื่นเพราะว่าตัวแทรกกันนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เนี่ยแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยมันจะมีเลือกตั้งพวกสมาชิกสภาราวเดือนตุลาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอกาสที่จะทำให้อะไรนะศรัทธาของคนที่มีต่อพรรครีพับลิกันจะได้ลดลงก็มีอยู่ความพยายามอ่ะนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นตรงเนี้ยมันทำให้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าจะทำไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองอ่ะ
1: ครับกทมอาจารย์เป็นไงฮะได้ติดตามเรื่องกทมไหมถึงตั้งผู้ว่ากทมกสก
0: ถึงวันนี้ผมว่าคนที่นั่งเป่าคุยนะ
1: คือใครฮะ
0: คือคุณชาติชาติ
1: ตกลงจุดกระแสเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรอากงอากงไม่ได้ผลเนี่ย
0: ระบบอากงก็ไม่ได้ผลคือคนอะไรนะฮะคนอยากเชื่อมต้องเขาเชื่อใจคุณชาติชาติไปแล้ว
1: ชาติชาติไปแล้ว
0: ก็วันนั้นผมฟังคุณสนธิบอกนะว่าการเมืองคือความเชื่อทางการเมืองคือความจริง
1: โอ้ความเชื่อความจริ
0: งกันแล้วเนี่ย
1: เอาเปลี่ยนยากนะ
0: เป็นกันเพราะนั้นตรงเนี้ยการแข่งขันนี่จะไปอยู่ระดับสก
1: ครับ
0: นะซึ่งก็รู้สึกว่าผมดูจากโพลหลังสุดเนี่ย
1: ครับ
0: นะก็รู้สึกว่าเขาไม่ยึดพรรคเป็นหลักอีกนะเพราะนั้น
1: อ๋อพอบอกว่าอิสระจะมีโอกาสได้มากกว่าใช่ไหม
0: อิสระอีกเหมือนกันนะเพราะนั้น
1: แต่มันก็มีอิสระจริงกับอิสระไม่จริงนะอาจารย
0: ์ก็บอกไม่ถูกนะผม
1: แต่ว่าคนเลือกอาจจะบางคนก็
0: อะไรนะ
1: บางคนก็เลือกได้บางคนก็รู้ว่าอิสระไม่อิสระบางคนก็รู้ไม่ออกก็แล้วแต่นะแต่เที่ยวนี้คือขายความอิสระ
0: แต่ว่าคืออย่างนี้คือในพื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มที่กลุ่มคนในชุมชนอ่ะ
1: ครับ
0: พวกนี้ถ้า ถ้าผู้สมัครยึดได้คะแนนก็มา
1: ครับ
0: เพราะนั้นวันนี้เนี่ยสกนี่ดูท่าว่าคงกระจายอยู่นะ
1: คงจะกระจายนะโอ้เขาจะกระจาย
0: คนคงไม่สามารถกวาดได้ทุกที่เหมือนอย่างเลือกตั้งสสนะ
1: ความจริงก็ไม่ถ้าแปลกนะเพราะว่าจริงๆสนามของสกเนี่ยมันก็กระจายอยู่แล้วท่านอาจารย์นะครับที่ล่าสุดก็กระจายกับทุกพรรค
0: ครับที่แล้วก็กระจายฮะ
1: ใช่นั่นแปลว่าการเมืองในท้องถิ่นกทมกับเมืองต่างชาติไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันท้องถิ่นเนี่ยคนจะได้นี่ต้องทำงานในพื้นที่ครับ
1: ครับ
0: แต่ไอ้แบบที่จะมีชื่อเสียงมาจากพรรคที่นั่นมาเอา
1: ก็ได้บ้าง
0: ขายยังไม่ได้
1: ก็ได้บ้างแต่ไม่ตลอดบางคนอย่างไอ้นี่อะไรแล้วน้องคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเป็น6สมัยนะผมก็เป็นหลายสมัย
0: ติดแปลก็บวกคะแนนคุณมริกาพุ่งเลย
1: ก็จะต้องดูของจริง
0: ก็บอกว่าน่าจะขึ้นที่สองอ่ะที่สอง
1: ความนิยมก็ถือว่าได้อยู
0: ่ตอนนี้เป็นที่สามอยู
1: ่นะก็ตามไปด้วยพรรคประชาชนนะ
0: ใช่มั้ยก็บอกตอนนี้โอกาสที่คนฝ่ายอะไรนะอนุรักษ์อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณอนุชาเร่งไม่ขึ้นเลยอ
1: ่ะคุณอนุชาคงจะหวังสสกหวังสก
0: คุณอนุชาคือผมดูเรื่องหนึ่งก็คือผมว่าท่านอยู่ภายใต้การโอบอุ้มของตัวนำพรรคมากไปค
1: ุ
0: ณคือไปฟังคือไปฟังอภิสิทธิ์มากอนุชาเนี่ย
1: ครับ
0: ไหนไปด้วยกัน
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณอภิสิทธิ์ภาพในกรุงเทพได้อยู่นะคุณอนุชาถือว่าห่างเหินจังไม่ใช่ห่างเหินไม่ใช่คนของ
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็เหมือนอย่างที่ว่าทำไมคุณทักษิณถึงหนีออกจากเมืองไทยตอนนี้เพราะถ้าอยู่นี่คุณทศนันไม่ขึ้นไง
1: นะก็ต้องสร้างเส้นทางใหม
0: ่อีกเจ็ดไอ้สิบวันเองนะ
1: วัน
0: ยี่แปดใช่ไหม
1: ยี่แปดคือกวาดีนะครับได้ครับขอบคุณอาจารย์สุขุมครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะกับหลายเรื่องทางการเมืองเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าคุยคุณแกสาริกาครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด

0: เข้าสู่ช่วงที่สองครับวันที่15มิถุนายนนะครับก็เป็นช่วงที่เรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของไทย AI Passport ก็ถือว่าเป็นศึกหนักมากนะครับคุณชัยชนกแล้วก็ทั้งกระทบถึงอดไม่ได้จะโยงถึงผู้ที่เป็นพ่อนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยจริงๆมันน่าจะเริ่มจากเรื่องของประเด็นคำพูดว่าคือระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะจุดติดนะครับกลายเป็นในการพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วก็พอไทยไอพาสปอร์ตเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นการพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวของคุณที่ชอบนะครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแกสาริกาก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของสองพ่อลูกที่จะมีอะไรเหมือนกันนะเป็นช่วงที่เจอการเมืองซัดกระหน่ำนะฮะแล้วก็คุณอภินันท์เองก็เจอระบบดีแล้วก็ตั้งตัวจนได้ฉะนั้นคุณแกสาริกาจะไปดูนะครับเรื่องของสองวิบากในเงาอดีตของพ่อเนวินลูกนกนะฮะเรื่องของการประชนภัยทางการเมืองฮะคุณแกสาริกาอยู่แล้วครับสวัสดีพี่แกนครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเป็นไงฮะสองพ่อลูกมีทั้งครับ
1: ครับก็พอดีอยากเล่านิดหน่อยพอดีเห็นมีการ

0: งแก่ตั้งแต่กลับไปมาเรียนสูงกุหลาบ
1: ใช่ที่กลับไปเรียนสูงกุหลาบกลับไปอยู่บ้าน
0: ครับกลับไปอยู่บ้านไปตั้งแก๊งแว่นมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้
1: เดี๋ยวได้ฟังเห็นได้ว่าเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์นะอะไรสิงทองอะไรนะ
0: สิงทองสิงทอง
1: สิงทองสิง
0: คุณเนี่ยบนเส้นทางการเมืองยาวนานมากนะจุดเพียงแต่ว่า
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คนจะมารับรู้ในช่วงหลังคือ
1: ช่วงไหนช่วง
0: ผมเรียกว่าคือเป็นแนวสิทธิ์ชีวิตอ่ะวันน
1: ี้ได้มากกว่าการ
0: ช่วงช่วงพีกับพีช่วงตกต่ำกับตกต่ำติดดินอะไรประมาณนั้น
1: ตกต่ำจนกระทั่งไม่มีพรรคสังกัดอ่ะใช่ไหมไม่มีพักลงก็สมัครสสไม่ได้จำได้ว่าช่วงนั้น
0: คือหลายคนอะไรเอ็งวงนะในวินเนี่ยมันหยอดมานอกนะครับตั้งแต่ปี31
1: ครับ
0: ถ้าใครเคยเห็นรูปเก่าๆไว้คุณในวินเป็นสสที่แรกและต่างจากลุงในวินเป็นวันมากก็เป็นสสบ้านมาจากเป็นในหนุ่มอะอายุก็น่าจะ27ปีเป็นสสพิเศษ
1: ครับ
0: ปีสามหนึ่งนะปีสามหนึ่งปีสามหนึ่งแล้วก็ใครจะเชื่อนะครับตอนปี38
1: ครับ
0: นั้นหมายถึงว่าในเรื่องปัญหาเป็นนายกคุณในวินเป็นช่วยขังอ่ะ
1: ครับใครจะคิดตายเนี่ยคิดไปถึงณเวลานั้นนะ
0: ใช่ครับใช่เอ๊ะคุณในวินมีเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์หรือเปล่านะยืนยันได้ไม่จบ
1: ครับ
0: ไม่จบด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้จบในปีเดียวครับแต่คุณดีเนี่ยช่วงจังหวะยังคือผมว่าจะเป็นช่วงที่เป็นหลังถึงตอนที่ผ่าน
1: ครับ
0: คุณดีเองก็ไปอยู่ทางแค่ไทยแต่ยังมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อไทยที่กลุ่มนี้มาจากภาคสามัญเก่า
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคือคุณยิ่งเป็นคนไม่ได้ยอมระบายว่าช่วงเป็นฝ่ายค้านตั้งระบายคุณชวน
1: ครับ
0: ได้นะ
1: จำได้ครับ
0: แล้วก็คุณในยิ่งเนี่ยเป็นฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องคดีหุ้น42
1: ครับ
0: ตอนนี้คดี42ดังมากคุณเมย์เนี่ยสสบุรีรัมย์เนี่ยลูกกำชัยอ่ะ
1: สามารถพูดเรื่อง
0: ตลาดพูดเรื่องตลาดทรัพย์พูดเรื่องตลาดหุ้นได้เก่งมากเด็กเป็นจนคน
1: ดาวรุ่ง
0: เนี่ยตอนนี้เป็นตอนนี้คุณชาลินนะเป็นนักดีข่าวมีการปรับขึ้นที่นี่ที่นี่ได้สร้างเนี่ยปี36เนี่ยเป็นปีที่สร้างชื่อที่นี่ขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดจักที่สุดเป็นคนที่เกิดมีนี่ปี36สร้างชื่อจากการมีฝ่ายค้านตรวจสอบการปรับขึ้น
1: ครับ
0: ในการทรัพย์นะครับแล้วปี37ก็ตั้งทีมนะครับอภิปรายสบก.ขีดที่หนึ่งประเทศ
1: อ๋อสบก.ใช่ๆที่พุ่งเป้าไว้ที่ประชาธิปัตย์นะคุณสุเทพเป็นรัฐมนตรีเกษตรตอนนั้น
0: นะอ๋อแล้วก็ต้อง
1: แต่เป็นเรื่องใหญ่มาก
0: รายการมีรายการจับกระจงที่ภูเก็ตอ่ะสุดจากนี้ไว้ก่อนเนี่ยบ้านคุณไม่ยินเนี่ยที่อยู่ตรงองค์เพชร
1: อยู่ตรงไหนนะครับ
0: องค์เพชรเจริญนนทบุรีเนี่ยที่สุด
1: อ๋อนนทบุรีครับ
0: บ้านหลังแรกที่อยู่กับภรรยานะครับไม่คนก็รู้แล้วล่ะนะครับภรรยาคนแรกของคุณดีเนี่ยอยู่ที่นี
1: ่ครับ
0: แล้วช่วงที่มีการวิปายเป็นสายค้าเนี่ยที่เห็นบ้านหลังนี้ก็เป็นที่ถึงรวมของกลุ่ม16
1: ครับ
0: อย่างคุณเวลาที่รัฐนากรคุณพานีสารคุณญาติเป็นเดิม
1: สุชาติจันเจริญ
0: อ๋อที่สุดจังเนี่ยนี่เหตุการณ์

0: ปลาระเบิดขึ้นบ้านสุรินทร์ที่เนี้ยภูเพชร
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: การปลาระเบิดตอนนั้นน่ะคุณชัยชนกลูกชายคนแรกเนี่ยขึ้นเรียนอยู่ชั้นอนุบาล
1: เพื่อเรียนอนุบาลนะ
0: แล้วก็ผมว่าสื่อหน่วยนั้นน่าจะไปมีพวกนี้หาไม่เดินได้นอกจากการไม่ค่อยถี่จะมีปริยาถึงจะมีหน่วยไม่สัมภาษณ์จะมีสิทธิ์ตายเลยครับแล้วก็หลังจากที่มีปริยาหาลูกพาปริยา
1: ไปอยู่เชียงใหม่
0: มีอยู่แบบเดินแบ
1: บอยู่ในลำเหร
0: อพอได้แล้วเพราะเป็นภรรยาคนแรกที่สุด
1: ครับ
0: หลังจากปี37แล้วก็ปิดการต่อคืนเชื่อข้างครับก็หลังจากนี้ก็มันก็ไม่จะตายเตี้ยก็มีการหย่าร้างกับเตี้ยคนแรกแล้วก็แต่งงานแบบเป็นกระเวนชุด
1: ก็คือคุณตาย
0: ช่วงที่เป็นช่วงที่คุณไม่มีเนี่ยไม่มีที่ทางนี้ก็อันนี้เหมือนว่าเหมือนกำเหมือนกำเหมือนเหมือนย้อนสอนอะไรอย่าง
1: เงี้ยย้อนสอนฮะ
0: พักไปเป็นสายทางเนี่ย
1: ครับ
0: ที่จะหาไปเรื่อยทางนี้ก็ติดข้อคุณเป็นหารเรื่องการศึกษาศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์คุณไม่ยินกับเพื่อนคุณถูกโดนด้วยโดนเกี่ยวกับเรื่องของบีบีซีเรื่องเกี่ยวกับที่ยินในทางหนองคายประมาณนี้แต่ก็แล้วคุณหมอได้ยินสิครับแล้วช่วงนั้นจะมีกับเพื่อนกลุ่มเองก็คือจะเป็นปีมากครับเป็นปีแรงมากก็จะเยี่ยเสร็จไปแล้วนะมีเจ้าว่าคุณเองกับคุณพิชาจะเลยเนี่ยจบเป็นเต่าแรงมากอะไรคุณจะลงจากนั้นตั้งปี39มีชุดนะ
1: ครับ
0: หาพักอยู่ไม่ได้ต้องมา
1: คอ
0: ยอยู่กับพัก
1: เอกภาพใช่ไหมตระกูลสะสมทรัพย์
0: ครับ
1: คือตอนนั้นถ้าเกิดไม่มีพรรคลงก็ลงสมัครส.ส.ไม่ได้ถูกไหมต้องสังกัดพรรคนะ
0: ใช่ครับคุณชาติจันเจริญก็หนักมากที่สุด
1: สุชาติตันเจริญหาไม่ทันกันจะตอน
0: ก็สร้างพรรคเองเลยคุณพิชาติตอนนั้นหาพรรคอยู่ไม่ได
1: ้ตั้งพรรคเองเลยเหรอ
0: ตั้งพรรคเองแล้วก็ลงสมัครที่เชียงเจ้า
1: บ้านตัวเอง
0: บ้านตัวเองซึ่งปี39ก็คุณมีเมียก็โดนหนักเพราะกระแสคนเพื่อนกลางในกรุงเทพนะไม่เอา
1: ช่วงไม่เอาคุณทวินนะช่วงนั้นปี39นะ
0: ครับคุณมีก็เจ็บตัวแล้วก็ไปหาเสียงแล้วก็ให้คุณกรุณาชิดชอบอาญาที่มันยึดศึกษาพอเรียนเสมอลงสมัครสอบปีนั้นไม่ได้ที่เด็ด
1: ครับ
0: ลงสมัครสอบเนี่ยก็คุณไม่ยินคุณเดินสายหาเสียงเยอะไม่สบายสื่อแล้วก็ไม่เฮ้ยเดินหาเสียงเยอะแต่ผมบอกว่าเลือกตั้งครั้งนั้นทีมคุณไม่ยินก็ได้มาหลายคนประมาณ60 คนคุณกรุณาก็เป็นได้สองสมัยได้
1: ตอนนั้นคุณกรุณาได้เป็นส.ส.เลยนะภรรยาคุณในพิน
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วหลังจากที่ได้เป็นส.ส.อีกครั้งหนึ่งในปี39เนี่ยถัดมาเนี่ยคุณก็ย้ายกลับมาชาติอีกนะครับที่จะไปในปี2544นะครับชาติไทยแล้วก็ได้เป็นส.ส.อีกสมัยหนึ่งแต่ก็ยังที่1847เนี่ยกำลังชัยที่พาลูกผู้ชายคุณมีนและคุณเรียมเนี่ยย้ายมาอยู่นะครับแล้วก็ที่คุณมีนก็แบบนี้แล้วก็พอไปอยู่ได้ไงก็แล้วก็สร้างอะไรเนี่ย
1: คุณมีนก็จำได้ว่าคุณในวินขนาดตอนช่วงมีการรัฐประหารก็ถูกยังไงควบคุมตัวนะต้องไป
0: เพราะ
1: อยู่ในเซฟเฮาส์
0: เพราะครับเพราะเหตุผลเพราะว่าเป็นมือทำงานคุณก็ถึง
1: ใช่เป็นมือคุณทักษิณเลยมือทำงานเลยแหละ
0: ใช่มือแล้วก็มีกรรมที่แยะเกี่ยวกับช่วงมีการขึ้นไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงในต่างเนี่ย
1: มันจบแล้วครับนายเจ้าของบารีนะ
0: ครับเนี่ย
1: แต่ว่าคุณนายมีก็พลิกจากอย่างที่บอกในแง่ของโดนตัวอะไรไงฮะถูกคุมตัวถูกอะไรแต่ว่าที่คุณเมวินก็คลิกมาจะคุยกับผู้มีอำนาจได้นะนี่ถือว่าเป็นความเก่าเกมของคุณเมวินเหมือนกัน
0: คือคุณเมวินเนี่ยพอปี54ตั้งพรรคภูมิใจจะแพ้คุณทักษิณเนี่ยคุณก็ถอนตัวไป
1: ทางที่บ้านเลยไปอยู่การเมืองแล้ว
0: ทำจนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดังครับ
1: ครับ
0: สร้างหนังบอลสร้างหนังแข่งรถแล้วก็พัฒนาบุรีรัมย์ขึ้นมาคราวนี้ภาพเชิงบวกของคุณในสายตาคุณบุรีรัมย์ก็มาคือคุณบุรีรัมย์เนี่ยเขาจะยอมได้อย่างนี้ว่าผมเคยเล่าอย่างนี้ว่าคนในเขตเทศบาลบุรีรัมย์เนี่ยจะไม่ค่อยรับคนที่ชื่นชอบ
1: ครับ
0: เพราะว่าภาพลักษณ์อย่างก็ที่ของคนติดเมืองก็จะไม่ใส่ใจเป็นพิเศษแต่พอคนนี้พัฒนาพยายามดำเนินการก็ได้ทำเหมือนกันแล้วก็เริ่มละก็ขยับขึ้นมาเองจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่ใครก็ไม่คิดว่าคุณนี้จะมาจะมาที่คุณได้เห็นที่วันนึงเคยมีระบบทักษิณพิเศษ
1: ครับ
0: คราวนี้จะมีระบบนิมนต์โดยคุณเองอยู่หลังจากไม่เหมือนหนังม้วนเดิมอ่ะจะเปลี่ยนตัวละครพิเศษเปลี่ยนตัวละครซึ่งย้อนมาดูคุณเฉลิมคุณเฉลิมเนี่ยช่วงวัยเรียนก็จะเป็นต่างจากช่วงวัยเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะคือก่อนจะมาอยู่กรุงเทพ7ปีเนี่ยก็ไปอยู่เชียงใหม่เลยครับแล้วพบอายุไต่ขวบพ่อเขาจะไปอยู่ที่คือเชียงใหม่ก็ทราบแล้วปีนี้ก็ยังไม่มาเลยไม่ได้จบปริญญาจังกิจมาจบที่ปริญญา
1: ที่บุรีรัมย์ใช
0: ่
1: ไหม
0: แล้วช่วยก็มาช่วยพ่อทำฟุตบอลทำ
1: แต่ก็
0: ทำกีฬา
1: ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการทำกีฬาแต่ทีมฟุตบอลใช่ไหม
0: อีกอย่างแล้วก็กีฬาอีสปอร์ต
1: อีสปอร์ตแล้วคนเปิดก็เป็นอีสปอร์ตเลยเพราะคุณชัยชลกเคยบอกเป็นคนบ้าเกมอ่ะใช่ไหมฮะจนกลายเป็นอีสปอร์ตไปเลย
0: ใช่ครับแล้วก็คือตอนนี้ถ้าใครเคยจะมากคุณชัยชลกก็ไปเที่ยวจนมาเป็นนักเตะเราบังเอิญว่าคุณสยามติดคดีชุกุ้ยการมาคุณเฉลยก็ต้องลงสีการเมือง
1: คุณสยามนี่เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเพราะติดคดีก็ต้องเปลี่ยนเป็นคุณชัยชนกผู้เป็นลูกมารับหน้าที่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคต่อไป
0: ครับใช่ซึ่งช่วงรอยจ่อของชีวิตอ่ะของสองพวกนี้จะคล้ายๆกันคืออาจจะไม่ใช่แบบอาจจะไม่ใช่แบบเป็นภาพประคุณเด็กเรียนเรียนเก่งในตอนนี้แต่ก็มีโรคส่วนตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วพออย่างช่วงหลับพ่อก็พากลับบ้านเลย
1: ครับ
0: ไม่อยู่พยายามไปตั้งแก๊งสิงห์ทองขับมอเตอร์ไซค์ไอ้เรื่องนั้นนะไอ้เรื่องนั้นมันมีกระโจนขึ้นก็เปลี่ยนจากกลุ่มทิ้งดองเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่กลุ่มเพื่อนเนวิน
1: กลุ่มเพื่อนเนวิน
0: ใช่คือก็มาจากหนึ่งคุณนินไปเรียนภาคค่ำคือคุณยิ่งยำแล้วก็ไม่ได้จัดตัวกำลังดีบ้านเกิดตั้งเพื่อนเนวินแล้วก็เริ่มเป็นซึ่งโอเคทางคุณยิ่งยศอาจจะดีหน่อยแต่ว่ามีพ่อปูทางให
1: ้ครับ
0: ไม่ต้อง

0: อาจจะว่าเดี๋ยวกันคุณเองก็มีกำลังใจถึงท้ายแต่ว่าก็สู้ในการเพราะการเมืองสมัยนี้ก็ต้องแข่งกันไม่ทำลายที่ยืนยันนะครับต่อแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นมิตรช่วยกันแบบผมก็ไม่คิดอ่ะไม่เคยคิด
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครไปอ่านมีสามแสนไหมแน่นอนก็คือถ้าใครอยากเป็นอย่างนี้ข้อมูลเนี่ยนี่ถือพิจารณาเรียนอย่างนั้นแหละมีการวิเคราะห์ในสมัยเลยว่าคุณนายอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ผมไม่เลยแต่เนี่ยพี่เด็กผมไม่เลยเมื่อปีที่ปีสามแสนนะครับที่ถึงเมื่อปีสามแสนแต่วันนี้คุณนายไม่ใช่นายกแต่คุณนายเป็นปั้นนายก
1: เป็นคนปั้นนายกใช่ใช่ใช่แล้วก็ปั้นคุณรถทินมา
0: อันนี้ยิ่งมาเป็นซึ่งใครก็คงไม่คาดคิดว่าจะมีวันนี้แล้วก็คุณนี้ก็ต้องมาเจอวิบากกรรมอีกก็ไม่ต่างจากเพราะว่าวันนี
1: ้คุณทักษิณ
0: คุณนี้คุณนี้จะเคยเจอกระแสเนี่ยนะที่ทำเป็นอะไรกันเนี่ยไปเรียนระบบสิ่งนี้อะไรกันก็จะไม่ต่างจากปี39ปี38ใช่ช่วงที่เป็นซื้อขันแล้วก็ติดใจทั้งปีได้นอนมาสู่กระแสยี้กระแสไม่เอาคนอื่นคนเมืองคนชนกลางไม่เอาแล้วก็เมืองแบบกระจายไปนอกนักเรียนไปนอกแต่วันนี้ซึ่งวันนี้ถ้าดูอารมณ์มีเชื่อก็จะมีประมาณนี้อยู่เหมือนกันซึ่งตรงนี้แต่ว่าบริบทการเมืองมันก็ต่างกันจุด
1: ครับ
0: เพราะนั้นคุณลุงไหนเป็นมากกันมานอกแต่วันนี้
1: วันนั้นนะแต่วันนี้ที่คือผู้มีบทบาทการเมืองสูงมาก
0: แต่วันนี้คุณลุงมีสามารถคุยกับชนชั้นนำได้อะไรกันซึ่งก็เราก็เคยวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะไม่ใช่โต้ชิ้นเล็กๆอะไรก็ได้แต่ก็รู้กันเนี้ยก็จะมีเป็นบทหนึ่งซึ่งในอนาคตจะเป็นอะไรเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยก็ต้องดีแต่ไปทางแต่ไปคุณชัยชนกซึ่งจะไม่ประสบปีอ่ะ
1: ตั้งแต่36นะ
0: คนแรงจะคนแรงเสียทามในการเมืองด้วยกันก็ได้ที่จะแต่คุณชัยชนกเป็นยืนตอนหนึ่งสองหมดก็ใกล้เคียงกับคุณมีเป็นที่สามแต่
1: ช่วยคำ
0: อายุเพราะว่าคุณมีเนี่ยเป็นสสไหนแม่ก็อายุที่เป็นที่แต่ปีสามหน
1: ึ่
0: งก็เป็นที่เท่าไรก็ปีสามแต่เนี่ยคุณเป็นว่าหลังจากนี้ไปก็ต้องจับตาดูว่าคุณจะเกิดจะเป็นแรงสุดท้ายในเรื่องนี้ได้แค่ไหนทั้งเรื่องโครงการโปรเจกต์เรื่อง AI ทั้งเรื่องเปลี่ยนตัวเรื่องอะไรต่างๆที่มีการขุดคุยอะไรแบบซึ่งอันนี้คือใครจะได้เป็นมือต้องสนใจว่าที่เกิดที่มันโยงมากคนเป็นนักการเมืองเมื่อมาสื่อโลกการเมืองต้องรับได้ดังถ้าใครจำได้ดังที่จะเป็นหอมเจนะครับในปี38ที่ถึงพระฟอกเรื่องวุฒิกาศิกา
1: คร
0: ับ โอ้ใครได้ฟังใครฟังในภาษาถึงว่าคุณแม่ก็ดูหนักอ่ะหนักมากหนักมากซึ่งผมว่าคุณแม่เองพอดีด้วยความที่สังสมประสบการณ์ยาวนานมานานก็ยังก็ยืนอยู่แต่ว่าก็สุดท้ายมาก็ต้องยุบสภาแต่ที่ให้มาการเมืองก็การเมืองสุดวันนี้คุณบรรหารก็ลืมเรื่องเดิมๆครับก็สามารถมองลืมกับพรรคประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกับคุณไม่ลืมคุณนึงก็จะลืมเรื่องวันที่จับกระจงที่เกิดแล้วก็แล้ววันนี้ คุณนิรินก็มาจับมือคุณเทพตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วก็คุณก็เลยละเรื่องสมบัติสิทธินี่คือการเมือง
1: นั่นแปลว่าการเมืองมันจะไปยึดบ้านถือบ้านทุกอย่างสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แล้วก็ความลงตัวแต่ละช่วงนะแล้วอันนึงแกบอกว่าคุณนิวินเคยเพี้ยงพร้ำแต่ก็มาได้งั้นถ้ามองอย่างนี้เนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเจอศึกหนักนะแต่ก็เชื่อว่าผู้เป็นพ่อเขาคงไม่ปล่อยให้คุณชัยชนกต้องเผชิญวิบากกรรมแบบเดียวๆนะโอกาสกลับมายังมีอยู่ได้เหมือนกันนะถ้ามองในแง่ของการเมืองนะพี่แก
0: ใช่ครับใช่ครับเจอการเมืองนี่ทุกคนเนี่ยถ้าย้อนไปดูใน
1: บ
0: ทหามกุมชวนกุมจำลองคือมีช่วงที่ขึ้นแล้วก็มีช่วงตกต่ำผมจริงจำลองถึงเมืองเนี่ยวันที่สูงสุดก็สูงสุดวันที่ตกต่ำก็แพ้กระทั่งเรื่องการผู้ว่า
1: ครับ
0: นะคุณหมายจองเจอมาแล้วเหมือนกับการเมืองไทยก็แบบนี้ไม่ขึ้นลงซึ่งก็ต้องจับตาเราก็ต้องเฝ้าดูแล้วก็เพื่อคือการเมืองก็คือการเมือง
1: ผมก็ดูอย่างเข้าใจดูอย่างเข้าใจนะฮะอย่าให้การเมืองหลอกฝากันแล้วกันนะเว้ยขอบพระคุณพี่แกครับวันนี้ได้คุยกันเต็มที่เลยนะขอบพระคุณแกสาริกาครับแล้วก็เวทีความคิดก็ลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สุดครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกย้ำไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ชายแดนปัดข่าวรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนลั่นไม่มีใครล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลายวาระสำคัญทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีส่วนกรณีรถถังล็อตใหม่ที่จีนส่งมอบให้กัมพูชานายอนุทินกล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการภายในดินแดนของตนเองไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายแต่ฝ่ายไทยมีการเฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจใช้จังหวะที่คนไทยอยู่ในความโศกเศร้านายอนุทินย้อนถามกับผู้สื่อข่าวว่าคุณรู้ได้อย่างไรก่อนจะเดินข้ามกลับสะพานไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพาณิชย์เตือนร้านอาหารขออนุญาตก่อนเปิดถ่ายฟุตบอลโลก2026นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกจำนวนมากแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าของลิขสิทธิ์คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมอบสิทธิ์การถ่ายทอดให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศโดยในประเทศไทยบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ JAZZ และบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนได้ประกาศว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้การนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสปท.เคาะแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเกสตั้งเป้าลดตาย 50% นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ2569โดยนายเจเศษกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.ครั้งที่1มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน2เรื่องหลักคือแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนปฏิญญามาราเกสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองปลอดภัยระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน20ถึง21กรกฎาคมณนครนิวยอร์กเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ3ทุ่มแบบนี้มาเจอกันได้ค่ะทั้งวิทยุ Facebook แล้วก็ YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชันติดตามได้หมดค่ะ at thinking radio นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังก็จะได้เจอกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาในคิดอย่างป๊อปค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาชวนคิดชวนแบ่งปันบอกเล่ากันอย่างไรคุณป๊อปพร้อมแล้วอยู่ในสายจะมาทักทายคุณผู้ฟังและบอกเล่ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
7: สวัสดีค่ะพี่เคนค่ะ
6: โอ้วันนี้นี่เราเป็นหนึ่งจันทร์ที่ผ่านเข้าสู่กลางเดือนแล้วนะคุณป๊อปค่ะกลางเดือน6
7: บอกพี่เคนว่าพี่ไม่ทราบว่าพี่เคนเป็นคนดูแบสเกตบอลไหมคะ
6: บาสเกตบอลค่ะ
7: คือ
6: ดูดูด
7: อกนะคะ1973นะคะคือครั้งสุดท้ายที่นิวยอร์กนิกส์ชนะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็คือว่าคือไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคือชนะครั้งแรกใน53ปีค่ะ
6: เย้
7: ถ้าไปดูบอกว่าไปดูข่าวเรื่องที่นิวยอร์กนะคะว่าคนแบบว่าออกมาท้องถนนร้องเพลงกอดกันแบบว่าโอ้ย
6: ดีใจ
7: ดีใหญ่มากมากเลยที่นิวยอร์กซิตี้อ่ะคือเป็นยิ่งใหญ่มากเพราะนิกส์คอยไปต้อง53ปี
6: อืมเรียกว่าเกินกึ่งศตวรรษค่ะคุณป๊อปใช่ไหมกิจกรรมที่เขาทำ
7: ค่ะแล้วคือต้องบอกอยากจะให้ไปดูว่านักบาสเกตบอลที่เป็นเอกดังนะคะคือว่าเขาเป็นคนตัวเตี้ยตัวเล็กนะก็เป็นคนที่ชนะ1973ค่ะนิวยอร์กนิกส์ไปแล้วแล้วลูกชายโตขึ้นมาเข้ามาแล้วคือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนส่งคะแนนให้นิวยอร์กนิกส์ชนะได้ขึ้นมาตัวเล็กกระจิ๊บนึงเลยนะคือตัวเตี้ยมากแต่คือว่าต้องจับหวยคือแบบเป็นคนที่นำให้แบบชนะขึ้นมาได้เลยอ่ะคือไม่คุยชนะได้แต่ก็เวลาสุดท้ายต้องมาดูอ่ะโอ้โหพี่เก่ง
6: เฮ้ย
7: ตาจะไหลอ
6: ่
7: ะ
6: คนเล่นอ่ะตื่นเต้นสุดๆอ่ะเพราะมันต้องแบบคะแนนต่อคะแนนใช่ไหมกองเชียร์นี่ก็ยิ่งแบบโอ้โหสร้างแรงกดดันรอบสนามนะพี่เก่งเคยเชียร์กับเคยเล่นเนี่ยรู้สึกต่างกันเลยอ่ะคุณป๊อปตอนนี้คนที่ได้เป็นผู้ชนะในรอบ53ปีนี่ต้องเลี้ยงฉลองกันทั้งเมืองเลยสิเนาะ
7: มันใหญ่มากเลยค่ะแบบในนิวยอร์กเนี่ยคือมันไม่เคยมันรวมแบบพลังขนาดนี
6: ้
7: ตั้งแต่นานอะไรเพิ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วคนนิวยอร์กคือมันมีเขียนป้ายว่าขอกอดทุกคนที่เป็นแบบว่าเป็นแฟนของแบบนิกขึ้นมากอดกันจูบกันแบบแจกอาหารกันนะคะคือทุกที่เลยอ่ะมันคือมันนิวยอร์กมันไม่ใช่แค่เมืองใหญ่ที่สุดของโลกอันหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นเวลเล็กๆค่ะนะคะบอกว่าถ้าเป็นคนนิวยอร์กเกอร์จะแพ้จริงอ่ะต้องด่าได้ประมาณ10ภาษา
6: ทีนี้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็เป็นทีมบาสเกตบอลเรียกว่าประจำเมืองกันใช่ไหมประจำรัฐเขาเชียร์กันชนะซานอันโตนิโอสเปอร์4-1เกมเพิ่งสิ้นสุดชนะกันไปใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่
7: า
6: ซุปตาเป็นตำแหน่งการ์ดคว้ารางวัลไฟนอล V และ MVP ไปครองด้วยหัวคุณเจเรนเบนสัน
7: และคือเก๋คือว่าพ่อเนี่ยเป็นคนชนะในฮา53ปีแล้วขอให้ลูกชายมาชนะใหม
6: ่โอ้โห
7: มันดูหรือเปล่าครับพี่เก๋ พ่อลูกเนี่ยเล่นแบบว่าทีมเดียวกันแต่มันผ่านมา50ปีอะค่ะท่านชายที่มีอยากชนะไปก็คือพ่อเป็นคนเล่นตอนนี้ชนะเพราะว่าลูกเป็นคนเล่นแทนให้อ่ะโอ้โหตระกูลนี้คือตอนนี้ท่านบอกว่าต้องการเอาทั้งสองลีกขึ้นที่นิวยอร์กแล้วล่ะเนี่ย
6: เป็นไปได้นะเป็นไปได้พวกฝรั่งเนี่ยเขาจะทำอะไรที่แบบชื่นชมคนที่แบบเป็นฮีโร่ในดวงใจเขาเนี่ยพ่อลูกประวัติศาสตร์คุณริกเบรนสันกับคุณเจเลนพ่อลูกห่างกัน53ปีโอ้มาเอาชนะกันแสดงว่าคุณพ่อตอนนี้ก็อายุเยอะอยู่นะใช่ไหมคุณป๊อป
7: แต่มันเป็นแปลกไหมค่ะคือว่าต้องเป็นพ่อลูกแล้วตระกูลนี้เท่านั้นถึงจะดอกนำแชมเปี้ยนชิพได้ที่ต้องคอยให้บอกว่าจะเล่นคือตอนนี้คือต้องคอยให้มันมีลูกต่อไปใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย
6: ไม่เอาสิ อย่ารออีก53ปีนานไป
7: คือคนนี้หยอกจะคิดว่าตัวเองโดนสาปไงเพราะว่ามันไม่เคยชนะสักทีเลยนะคะมันคือตกรอบตลอดเวลาและคือครั้งนี้คือแบบว่าคือแพ้และคะแนนมันแบบว่ามันค่อยแบบเนาะต้องเห็นแบบว่าเขาคว้างแล้วบอกโอ้ยคนกรี๊ดจริงๆคือว่าแบบเวลาสุดท้ายอีก2วิปี้อย่างใส่เข้าไปคือแบบแล้วหูตามเข้ามาตลอดนักเวลาสุดท้ายเลยค่ะมันมาก
6: บาสเกตบอลมันจะมันตรงนี้แหละแค่1วินะแล้วลูกมันลงไปซวบในตะลาไอ้แบบในตะข่ายอ่ะคุณป๊อปใช่ไหมแค่1วิเนี่ยแล้วโยนพ้นมือไปเนี่ยยังไงก็ได้แต้มแน่นอน
7: แล้วเขาก็ด้วยความเขาเป็นคนเตี้ยไงเขาก็จะคือก็จะช็อตที่แบบว่าเป็น3คะแนนน
6: ะ
7: คะแต่ต้องแน่นเพราะว่าการที่เราเป็นคนเตี้ยคือเขาแบบว่าไม่ยังไม่เขาบอกว่า6ฟุตแต่แล้วคือบอกว่าจริงๆกันทุกคนบอกว่าจริงๆอ่ะดูเหมือนบอกว่า5ฟุต11มากกว่าจะแบบนะจริงๆอ่ะคนบาสเกตบอลต้องบอกว่า6ฟุต5ปกติแล้วขึ้นไปปึ้งๆๆไปอันนี้คือเตี้ยคนอื่นมาสัก5 6 7 5 6นิ้วเลยนะคะแต่ด้วยความตัวเล็กเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าต้องแบบยิงแม่นๆจากไกลๆ
6: ใช่ใช่เพราะว่าตำแหน่งการ์ดมันจะอยู่โซนนอกปีกมันจะเข้าไปอยู่ข้างใต้พี่เก่งเคยเล่นเป็นปีกวิ่งกันที่สุดสนามซ้ายยันสนามขวาเลยคุณป๊อปเหนื่อยมากแต่การ์ดเขาจะอยู่ใกล้ๆหัวกะโหลกหน่อยต้องชูดแม่นนะชูดแม่นไกลๆเห็นข้อมูลเขาพอเซิร์ชคำว่าตัวเจเลนเบอร์สันเนี่ยเขาก็บอกว่าถูกดัลลัสมองข้ามนะคุณป๊อปนี่เขาบอกว่าตอนเคย
7: โอ้โห
6: ตอนเคยเป็นวัยรุ่น
7: ใช่ใช่คือไม่คือดราฟต์ก็คือไม่มีใครสนใจเป็นทีหนึ่งก็ไม่รุ่งเลยอ่ะนะก็คือว่าคือมันแบบว่า ทุกคนตกใจว่าทำไมนิวยอร์กเอาเข้ามาทำไมอ่ะเพราะว่าเขาไม่ดังเขาแบบว่าเป็นคนที่คนลือในหมดเลยอ่ะ
6: จ้
7: าแล้วแบบพุกขึ้นมาแบบโอ
6: ้ค่ะถูกวิจารณ์ถูกวิจารณ์แบบยับเลยใช่ไหมว่าเป็นตัวสำรองด้วยย้ายมาทีมนิวยอร์กนิกส์นี่แบบคนมองแบบโอ้ยไม่คุ้มค่าตัวแพงไปเออได้เป็นกัปตันทีมอีกต่างหากแสดงว่าฝีมือเขาต้องมาพัฒนาเลยนะสามปีซ้อน
7: คือถ้าคนเราเนี่ยมันหิวนะยิ่งหิวแล้วมันจะยิ่งแบบจะแบบพุ่งมั่นแบบมาทีแล้วก
6: ็
7: เป้าหมายมันชัดเจนมากแต่ถ้าไม่หิวเนี่ยนะมันคือมันจะผลักดันไปคว้างขนาดไหนมันก็ไม่หิวอ่ะแต่ด้วยของเขาเนี่ยคือว่าเขาแบบว่าโดนดูถูกบ้างโดนแบบไม่ให้ขึ้นตำแหน่งอะไรขึ้นมาบ้างแล้วมันแบบลุกขึ้นมาเลยอ่ะมันดูของเขาจริงๆเลยแหละนะแล้วมันแบบโอ้โหทำให้ทั้งแบบทั้งนิวยอร์กตอนนี้ทุกคนแฮปปี้ปลื้มใจ ขอร้องทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ
6: ก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่ทำใหชาวเมืองเนี่ยหันกลับมามองแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมองคนที่แบบสูงเพอร์เฟกต์ผิวขาวแต่นี่เขาก็เหมือนกับกึ่งผิวสีมะคุณป๊อป
7: ค่ะ
6: แล้วก็ความสูงก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหไม่น้อยเหมือนกันนะคุณป๊อป
7: เตี้ย
6: กว่าคนอื่นคือคนอื่นนะสูงกว่าแต่188เซนนี่ก็ถือว่าสูงใช้ได้อยู่นะแต่ก็ถ้า
7: ไม่คือ188จริงๆนะมัน188มัน6ฟุต2แต่นักข่าวบอกว่าคือมันเขียนว่า6ฟุต2แต่ว่าดูด้วยความวัดจากนักข่าวอื่นอ่ะมันไม่น่าจะเป็น6ฟุตอ่ะไม่น่าจะเป็น6ฟุตอ่ะจริงๆโห
6: เป็นพวกคนอื่นในทีมสูง
7: เออเออทำให้โอกาสให้เราเห็นว่าคนบางทีเราดูแต่ภายนอกว่าดูเตี้ยบางทีคนเตี้ยเนี่ยมันจะหิวมากๆเลยนะที่อยากจะชนะนั่นคือว่าเดี๋ยวเตี้ยก็แบบจะเร็วอ่
6: ะ
7: ตัวใหญ่ๆบางทีจะช้ากว่าขี่พังเร็วพิ้วๆๆค่ะ
6: โหณวันนี้ที่เขาได้เป็นนักเล่นยอดเยี่ยมนี่ก็ผ่านสนามมา10ปีนะไม่ใช่ว่าแบบแค่ปี2ปีนะ
7: อื
6: มเพราะนั้นเนี่ยความสำเร็จในวันนี้ก็ต้องมาจากความพยายามแล้วก็ท้าทายคำดูถูกออกมาแบบอย่างพงาดอะนะเราก็ต้องถือว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าความเก่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ10ปีนะเป็น NBA ด้วย All Star ด้วยเล่นกันเออคุณป๊อปมันก็จะมีช่วงแฟนๆจ
7: ะ
6: ชอบดู All Star ไหมคุณป๊อปชอบไหมเพราะมันรวมดาวเด่นของทุกทีมมาด้วยกัน
7: มันอย่างนี้อ่ะคือมันแบบว่าถ้าเป็นทีมของรัฐของรัฐที่ใหม่อ่ะมันแบบว่าคือเขาทำงานมาต้องนานมากแล้วบางทีมันแบบพวกรวมออสตาร์กันมันซึ่งแบบว่าถ้าเป็นฟุตบอลนะเมื่อก่อนแบบบาร์เซโลนาใช่ไหม
6: คะ
7: รวมทุกคนเจ๋งๆมาแต่มันก็ไม่ชนะเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่แปลว่าเอาดาวมาหลายคนอ่ะแล้วมันจะเข้าทีมมันได้
6: ใช่ใช่ใช่
7: บางทีดูสินะคะเล่นคือเขาเองคือแบบ10ปีไม่มีใครสนใจ
6: ใ
7: มันก็พุกขึ้นมาได
6: ้
7: มันก็แปลว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กใหม่พลังเยอะมันคือมันมีประสบการณ์อะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่อันเนี้ยที่มาเห็นประวัติเขาแล้วก็แบบเออนะเป็นคนที่ผ่านสนามมาแล้วก็เริ่มต้นมาจากรางวัลเล็กๆอ่ะนักเล่นยอดเยี่ยมปี2015เป็นมิสเตอร์บาสเกตบอลอิลลินอยมีทีมของหลายๆเมืองได้รางวัลก็พูดง่ายว่าพิสูจน์ฝีมือกันมาจนถึงแชมป์ NBA ล่าสุดเนี่ยได้เป็นนักเล่นยอดเยี่ยมด้วยเนาะอ่ะทีนี้คุณป๊อปมองว่าสิ่งที่เขาโชว์ออกมาเนี่ยแฟนบาสเกตบอลต่างประเทศหรือคนที่ชอบกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วเพราะมันก็มาเป็นแบบฮีโร่ในดวงใจมันจะส่งผลอะไรกับเด็กไทยเด็กเราบ้างไหมเด็กเรานี่เขามีคลั่งไคล้บาสเกตบอลไงมาคุณป๊อปเท่าที่เห็น
7: มันอันนี้ขอพูดด้วยความที่เราดูความสัมภาษณ์นะคะแล้วนักข่าวสัมภาษณ์เขาว่ารู้สึกไงเขาอึ้งแล้วเขานิ่งเขาบอกว่าเขาพูดไม่ออกเพราะว่าเข ขาแบบเหมือนแบบสมาธิมันแบบใส่เข้าไปในปัจจุบัน
6: อ
7: ะคือทุกคะแนนดูในปัจจุบันไม่คิดอนาคตไม่คิดอนาคตเลยมองที่ปัจจุบันเท่านั้นคะแนนได้คะแนนน้อยคือแบบมองเอาสมาธิมาวางไว้ปัจจุบันเท่านั้นไม่แบบว่าอีก2คะแนนไม่มองคือเขาแบบว่าค่อยตายไปตายไปคือแบบว่าคือตามเข้ามาเขานำตลอดแล้วคือมันแบบชนะตลอดเวลาเที่ยวสุดท้ายอ่ะเนาะมันคือมันต้องบอกเพื่อนทีมเลยมันไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยคือเขาเองเป็นแคปตันนะคือเขาให้เพื่อนทีมงานช่วยกันด้วยอ่ะมันทีมเวิร์คทั้งหมดอ่ะคือเขาจะเป็นดาวขนาดไหนอ่ะคนเราเนี่ยคือมันต้องเล่นเป็นทีมนะคะใช
6: ่อันนี้แหละเรื่องความเป็นทีมนะกีฬาที่เล่นเป็นทีมแล้วความเป็นกัปตันความเป็นแบบผู้ที่มีรางวัลติดตัวอยู่เขาก็อยากจะนำภาพตรงนี้ที่ว่าทุกวินาทีที่คุณป๊อปบอกอ่ะว่า1แต้ม1วินาที3แต้ม1วินาทีมันเปลี่ยนชีวิตได้หมดเลยนะถ้าเขาแบบชิวเฉียดสุดท้ายนะคุณผู้ฟังก็ไปตามรอหาเซิร์ชลิงก์เทปดูย้อนหลังกันแหละ
7: นะไปด
6: ู
7: แล้วก
6: ัน
7: เพราะว่ามันประวัติศาสตร์53ปีผ่านมานะคะแบบโอ้ยถ้าสุดท้ายชนะไปน้องชายแล้วเพิ่งเกิดนะคะเนี่ย1973เนี่ยโอ้โห53ปีผ่านไปพระเจ้าค่ะดีใจคนนี้อยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมาก
6: ค่ะ
7: น
6: ี่พอพูดถึงเรื่องกีฬาก็มาสู่เรื่องกีฬาในเมืองไทยบาสเกตบอลถ้าเทียบกับเมืองไทยเราอาจจะติดตามข่าวสารน้อยไหมคุณป๊อปบาสเกตบอลฟิลิปปินส์นี่เขาก็ดังนะที่พี่เก่งเห็นอยู
7: ่เอานี่มันนะคะพี่เก่งตอนนี้คือเราพูดถึงนิกส์เขาว่าคือเขาชนะแชมเปี้ยนชิพมันแบบว่าครึ่งศตวรรษถึงจะได้ม
6: า
7: แต่จริงๆเนี่ยตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็อีกสัก9วันเนี่ยคือจะมี World Cup นะคะที่เกิดขึ้นที่แคนาดา USA แล้วก็เม็กซิโก
6: อ
7: ันนั้นน่ะคือน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าไอร์แลนด์จะแบบว่าจะคนกับอิสราเอลแล้วมันคือจะคนมาคว้างแบบลูกเทนนิสไปเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยคือไม่ชอบไอร์แลนด์มากเพราะไอร์แลนด์มันคือว่าแบบจะคิดฟรีเทอร์ไปตลอดเวลาน ะคะมันการเมืองเข้ามาเลยอ่ะนะค
6: ือ
7: ตอนน
6: ี้
7: ท
6: ั
7: ้งโลกอ่ะมันดูเรื่อง World Cupนะแต่ World Cup มันเกิดที่อเมริกาครั้งสุดท้ายเกิดที่อเมริกานั่นคือ1994ปีที่ป๊อปเป็นนักสองไทยแล้วคือคนอเมริกันเนี่ยไม่ดูฟุตบอลไม่ดูฟุตบอลแบบนะฟักอะไรก็ว่าไปอ่ะคือน้อยมากมันไม่ถ่ายทำที่ดูไปคือบอกว่าอเมริกันฟุตบอลเนาะ
6: ใช่
7: แล้วเราก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าจากเมืองประเทศไทยมันก็ว่าโอ้ยแบบนะคนนี้เจนแอนยูคนที่ลิเวอร์พูลแบบมันยิ่งใหญ่มากอ่ะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาจริงแท้จริงที่มันกีฬาโลก
6: ถ้า
7: ไม่เป็นฟุตบอลเนี่ยคือต้องตัวใหญ่มันคล้ายๆรักบี้เนาะ
6: ใช
7: ่แต่ฟุตบอลเนี่ยคือใครก็เล่นก็ได้เหมือนแบบว่าคนญี่ปุ่นอ่ะนะคะใครก็เล่นญี่ปุ่นไปชนะแบบเรื่องเบสบอลใช่ไหมคะเรื่องแบบไอสเกตติ้งนะคะไอสเกตติ้งคืออะไรที่มันได้เทคนิคใช้สมาธิญี่ปุ่นเก่งมาก
6: ใช่
7: ไหมคะ
6: ใช่
7: ทั้งแบบสกีคู่อะไรขึ้นมาเนี่ยเก่งมากแต่ถ้าเอาความสูงเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นพี่จีนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันโตขึ้นมาเยอะมากคนจีนเห็นไหมโตมหาศาล
6: ใช่เมื่อก่อนนี้เห็นคนจีนตัวเล็กๆนะในเวทีแข่งปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหสูงกว่าตะวันตกนะตัวใหญ่โอ้แล้วอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมเนี่ย1เดือนกว่าเนี่ยคุณป๊อป48ทีมนะเขาแข่งกันโอ้โหคาดว่าจะมีคนดูกันแบบหลายพันล้านนะทั่วโลกอะคุณป๊อปเราจะเป็นหนึ่งในนั้นดีไหมคุณป๊อปป๊อปสนใจดูเพื
7: ่อก็จะเลือกดูแล้วกันเพราะว่ามันเป็นช่องทางในการเมืองพอสมควร
6: ค
7: ือถามว่าจะรู้สึกใหญ่ตอนนี้นะคะในใจเราคืออยากจะให้อิหร่านชนะนะคะคือไอ้ทับเนี่ยต้องให้โลกกับอิหร่านเดี๋ยวที่คนจะต้องเขียนอย่างคือมาตอนนี้ที่ผ่านถึงแบบนั้นค่ะที่เก
6: ่
7: งค่ะจะเก่งมากนะคะขออิหร่านชนะเลยนะคะหนักที่อเมริกาเลยค่ะ
6: นี่
7: ปัจ
6: จัยดีไหมคะนั่นแหละเขาบอกว่าไปแข่งกันถึง80นัดใช่ไหม60นัดใน11เมืองแล้วก็ยังไปแคนาดาเม็กซิโกด้วยมีเจ้าภาพรวมกันแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐ ความ
7: เขาบอกว่าครั้งนี้มันจะหาเงินเข้ากับฟีฟ่านะคะมันบอกว่าจะเป็นบิลเลียนนะคะเป็น18 บิลเลียนมหาศาลเลยเพราะว่าการถ่ายทำนะคะตั๋วมหาศาลแพงมากแพงมากเลยนะคะแล้วก็มันจะมีข่าวอันนึงนะคะว่าเรฟรีมาจากแอฟริกาหรือประเทศไหนแบบเบอร์ประเทศอะไรของแอฟริกาซึ่งเป็นที่หนึ่งของเรฟรีเป็นคนผิวดำบินมาจากอิสตันบูลนะคะแบบไม่แบบบินไปแล้วก็ไปที่ฟลอริดาอเมริกาไม่ให้เข้าประเทศแล้วเป็นคนแบบเป็นคนแอฟริกาคนแรกที่ได้บอกว่าเป็นแบบรางวัลมหาศาลนะคะแล้วคือว่าไม่ให้เข้าประเทศซีฟ้าก็ไม่บอกว่าช่วยไม่ได้โดนส่งกลับไปแอฟริกาเลยค่ะส่งกลับบ้านเลยค่ะอเมริกาคือเขาใหญ่แล้วว่าไม่ผ่านอะไรนี่แบบเฮ้ยอเมริกาเป็นเจ้าภาพแต่ว่านะถ้าอย่างนี้จะมันชัดเจนไหมคะ
6: ค่ะถ้าให้เปรียบกันนะการกีฬามันควรจะอยู่เหนือการเมืองใช่ไหมคุณป๊อป
7: มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะคือว่า
6: โลกมันไม่สวยแบบนี้ใช่ไหม
7: มันยังไงดีอ่ะคือมันเชียร์ประเทศนะคะถ้าการให้แบบกีฬาไม่มีประเทศก็ไม่มีใครเชียร์อะไรใครเลยอ่ะจ๊ะต้องไหมคนไทยไม่ดีอะไรจะสู้กันก็ต้องเอามีกีฬาสีให้ไงเห็นไหม
6: คนไทยนี่รักสงบก็เลยต้องมีกีฬาสีใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วก็โอ้สถิติหลายๆอย่างที่เขาเคยทำกันมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เตะฟุตบอลโลกถัวเฉลี่ยกันประมาณ3 ประตูต่อนัดหนึ่งแมตช์เนี่ยแข่งกันก็ไม่น่าจะเกินประมาณเนี้ยมีค่าเฉลี่ยมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันอ่ะถ้าเป็นไปได้คุณป๊อปมีคำแนะนำอะไรกับการติดตามดูกีฬาโลกกีฬาทั้งบาสเกตบอล NBA จบไปแล้วตอนนี้ก็เหลือฟุตบอลโลกแล้วแล้วเดี๋ยวจะต้องมีอะไรนะโปรแกรมระดับโลกอย่างอื่นอีกไหมที่คุณป๊อปสนใจ
7: ก็คือขอพูดด้วยความที่เคยเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยนะคะตอนปีที่แข่งฟุตบอลที่ฝรั่งเศสนักเรียนไม่เป็นไรนักเรียนเขาก็จะบอกว่าคือแอบฟังดูฟุตบอลตอนคือ1-2เข้าใจไหมคะ
6: เข้าใจ
7: แล้วก็คือว่าคือเขาก็จะมาหาเราคือตาเบอร์เลยอ่ะคือใหญ่ก็จะดูฟุตบอลโลกจากนี่ภาพที่อเมริกาเนี่ยมันคือตรงข้างกับเวลาที่นี
6: ่ค่ะ
7: นั่นแหละคือว่าต้องเลือกดูแล้วกันเพราะว่าจะขัดการนอนนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่นู่นถ้าจะเอาไลน์ขึ้นมาค่ะ
6: ค่ะก็ฝากให้คุณผู้ฟังดูกันอย่างเป็นกีฬาที่สนุกสนานฮาเฮนะคะเราหวังว่าคงจะไม่มีข่าวกันเรื่องโอ้โหทำร้ายกันเพราะทีมบอลในดวงใจของตัวเองแพ้นะเรียกว่า แชร์กันแล้วก็ดูกันก็ให้มีความสุขในการชมกีฬานะคุณป๊อปใช่ไหมเราเคยเจอแบบคอมเมนต์กันไหมคุณป๊อปกองเชียร์ฉันกองเชียร์เธออะไรอย่างเงี้ย
7: คือมันเป็นการที่สนุกสนานแล้วกันนะคะคือเป็นการถ้าพนอมไปสื่อสารก็สื่อสารได้แต่ถ้ามันมีคนพูดที่บอกว่าเผารถเผาบ้านเผาเมืองตอนช่วงชนะขึ้นมาเนี่ยก็นะอนาพานมันมีที
6: ่ที่
7: บอกว่ามันมีตลอดนะคะก็มันเป็นเกมก็จริงมันจะหาความสุขกับมันได้ความที่มันแบบว่ามิตรไมตรีด้วยกันรวมกันเฮฮาฉลองกันมันมีความสุขอย่างหนึ่งด้วยกันเนาะมันก็แล้วแต่
6: พี่เก่งเจอเพื่อนหลายคนนัดรวมตัวกันไปดูที่บ้านแต่ก็ต้องควรนับเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเอาทีมคู่แข่งไปกันหลายคนนะเอาให้แบบกองเชียร์ทีมเดียวกันไปเชียร์ด้วยกันแล้วกัน
7: เดี๋ยวนี้นะคือที่สังเกตมาเนี่ยเพื่อนๆเขาปลุกที่สุดก็คือว่าไหนจะกินที่ไหนนะคะมันดื่มคือว่าเขาต้องแบบมีดื่มกันเขาไม่กล้ากลับบ้านเขาก็จะแบบว่าไปเปิดโรงแร
6: ม
7: นะแล้วก็รวมกันก
6: ิน
7: กันแล้วก็ดูบอลกันแล้วก็นอนตรงนั้นไปแล้วคือไม่ต้องโดนตำรวจจ
6: ับ ใช่ใช่เมาไม่ขับใช่ไหมถูกต้องนะคะ
7: อยู่ที่โรงแรมสถานที่แล้วก็ดูไปกันไปนอนตรงนั้นไปเลยไม่ต้องขับไปไหนค่ะ
6: ถูกต้องนะครับเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะคะดูบอลอย่างสนุกสนานแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยหวังว่าจะไม่ เมามายจนเกิดอุบัติเหตุกันเนาะคุณป๊อปวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปมากๆครับ
7: ขอบคุณค่ะ
6: ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะคิดอย่างป๊อปกับป๊อปอริยาสิริโสดาเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวคราวฝากคุณผู้ฟังแฟนๆช็อปมาเนียนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่อยมาบอกเล่ากันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
5: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
8: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
9: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันเก่งพัชราพรนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เนี่ยบอกเล่า965มีเรื่องราวดีๆมาบอกอยู่2แขกในช่วงนี้แขกคนแรกค่ะเป็นน้องโน้ตน้องโน้ตเป็นใครคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่คุ้นเคยอาจจะยังไม่รู้จักแต่น้องโน้ตเนี่ยเป็นคนที่รักเสียงเพลงแล้วก็มาแนะนำตัวมาหาพี่ๆสื่อมวลชนที่อสมทเลยนะคะแล้วแต่งตัวไทยมากๆมีกิมมิกมีเป็นเหมือนคนยุคโบราณใส่เสื้อผ้าฝ้ายนุ่งโจงกระเบนแล้วก็มัดจุกฟันดำเหมือนกินหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขามีเอกลักษณ์อยากจะรู้ว่าเขาเป็นใคร

พลงนี้นะครับก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับสำหรับโน้ตนะครับแล้วก็ไหทองคำนะครับรวมไปถึงผลงานเพลงเด็กดื้อเนี่ยก็ได้โปรดิวเซอร์ที่เป็นแบบว่าคนที่แบบแต่งเพลงแบบโจ๊ะๆนี่แบบว่าเขาเรียกได้ว่าเป็นมือทองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือพี่บ๊อบบี้สามบาทห้าสิบครับเนื้อหาของเพลงเด็กดื้อนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับทุกคนก็คืออยากให้แบบว่าทุกคนสนุกสนานนะครับเน้นแบบว่าความม้วนๆจอยๆครับเน้นโจ๊ะอย่างเดียวเลยก็เป็นผลงานเพลงแบบน่ารักน่ารักพี่อ้อนนะครับเพลงเด็กดื้อนะครับตอนนี้ถ่าย MV เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยที่เห็นแบบโน้ตมาในลุคนี้นี่คือมันต้องดูใน MV ของจริงครับมันจะยิ่งกว่านี้ครับวันนี้เรามาแค่คนเดียวไงแต่ว่าใน MV ของจริงเนี่ยโอ้โหป๊อปอลังการมากรวมไปถึงแบบพี่ๆนักแสดงที่มาเข้าฉากกับเราทุกคนคือจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็แดนเซอร์ด้วยนะครับในส่วนของ MV เพลงเด็กดื้อนะครับก่อนที่จะมาเป็นแบบลุคแบบนี้นะครับเราอยากได้อะไรที่แปลกใหม่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยคืออยากพรีเซนต์ความเป็นไทยด้วยอยากให้เป็นแบบมีซอฟต์พาวเวอร์ใน MV เนี่ยก็จะมีการแต่งกายที่เป็นไทยแบบย้อนยุคทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เซตฉากออกมาเป็นแบบตลาดโบราณนะครับก็จะมีแบบของที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยเรานะครับตั้งแต่แบบอดีตเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังกลับมาฮิตอาจจะเป็นพวกขนมดอกไม้ต่างๆช่อดอกบัวของกินผักผลไม้ที่ของประเทศไทยครับของบ้านเรานะครับก็พรีเซนต์ความเป็นไทยอย่างเต็มที่ครับเพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับรับรองว่าฮาแน่นอนเพราะว่าเราคัดแต่แบบว่านักแสดงที่แบบฮาๆมาฝากทุกคนทั้งนั้นเลยครับ MV เด็กดื้อนะครับเร็วๆนี้นะครับได้รับชมรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับทาง YouTube ไหทองคำเรคคอร์ดครับผม

0: ทำไมไม่ฟินกับเขาบ้างเลยถ้าเป็นเด็กดื้อต้องรออีกกี่ปีแล้วเป็นเด็กดีเมื่อไรจะลงเอ่ยงงมากเลยนะที่เธอนั้นเฉยเมยรักเธอนะเว้ยเลิกงอแงได้อ่ะเด็กดื้อครับ
1: ค่ะที่จบลงไปก็เป็นการบันทึกเทปล่วงหน้านะคะน้องโน้ตเนี่ยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาก่อนวันที่13ก็เลยมีการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าค่ะมาถึง1ข่าวจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเขาเปิดการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม D-Care Schoolเปิดฝึกอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมต้องการให้คุณเป็นผู้ดูแลมืออาชีพสำหรับดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลรับจ้างที่จะไปประกอบอาชีพเสริมค่ะคุณขาหลักสูตรออนไลน์30ชั่วโมงนะคะมีค่าลงทะเบียนค่ะสนใจสอบถามกันมาได้นะคะแล้วก็มีหลักสูตรออนไซต์70ชั่วโมงค่ะก็จะมีค่าลงทะเบียนต่างหากอย่างน้อยต้องผ่านหลักสูตรออนไลน์30ชั่วโมงก่อนถึงจะมาเป็นหลักสูตรออนไซต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2หลักสูตรหลักสูตรออนไลน์ก่อน30ชั่วโมงค่าลงทะเบียน 2,500 บาทแล้วก็มาเรียนออนไซต์อีก70ชั่วโมงลงทะเบียนอีก 2,000 บาทนะคะงานนี้สอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะ02-256-4000 นะคะต่อเบอร์71503เบอร์ต่อนะคะ71503อันนี้สอบถามได้ที่จุฬานะคะโรงพยาบาลจุฬาค่ะอันนี้เป็น1โครงการดิฉันเจอหลายคนที่มีคุณแม่หรือคุณพ่อหรือมีญาติผู้ใหญ่ที่เริ่มเป็นภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลยังไงก็ส่งไปสถานที่ดูแลผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณมีโอกาสดูแลเองได้นะคะก็ไปอบรมกับ D-Care School ของโรงพยาบาลจุฬาค่ะอีกหนึ่งข่าวจากช็อปมาเนียมาบอกแฟนๆห้องที่จะสนใจกับช็อปมาเนียนะคะจดเบอร์ไว้เลยนะคะ02

0: 2 1 1 4 3 9 9 0 0 2 1 1 4 3 9 9 0เป็นสินค้าก็คือน้ำมันนวดยานวดคลายเส้นของสุกายะค่ะถ้าคุณปวดต้นคอบ่าไหล่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะคะขับรถนานรถติดหรือทำงานในบ้านเอี้ยวตัวผิดเจ็บปวดเมื่อยไปหมดก็ใช้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะก็มีนวัตกรรมนาโนใช้สมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปวดเมื่อยต้นคอจากกล้ามเนื้อนะคะบางคนไปกินยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งมันเป็นยาที่จะต้องผ่านกระเพาะของเราแล้วก็ไปยังจุดต่างๆซึ่งก็อาจจะมีผลต่อกระเพาะตับไตก็ได้แต่อันนี้เป็นนวดเฉพาะจุดค่ะปวดข้อบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะฮะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ชอบมาเนี่ยให้ราคา999บาทรับไปเลย8ขวดขนาด12กรัมและอีก6ขวดขนาด3กรัมค่ะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งไว้จะมาสัมมนาอบรมฟรีกับคุณแชมป์และ SME D Bank กับคลื่นความคิดนี่นะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะ20มิถุนายนคุณตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่Facebook หน้าเพจกิจกรรมสัมมนา Global Pack Insight ของคุณแชมป์สมชนะกับ SME D Bank แล้วก็คลื่นความคิดเนี่ยนะคะตรวจชื่อที่ Facebook Thinking Radio ใต้ภาพของกิจกรรมสัมมนา Global Pack Insight ค่ะแล้วก็ที่ LINE ก็เข้าไปตรวจได้นะคะตรวจรายชื่อสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันมีสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งเป็นคนรุ่น Gen C Gen Z นี่เองนะฮะศึกษาอยู่ปี3ซึ่งเป็นเด็กที่ดิฉันไม่คิดว่าเขาสนใจงานด้านวิทยุโทรทัศน์เพราะว่าเป็นน้องที่เรียนภาควิชาสังคมเอกประวัติศาสตร์แล้วก็มาคลุกคลีอยู่กับด้านนิวมีเดียดิจิทัลออนไลน์เพื่อจะนำกลับไปใช้ทำโปรเจกต์ที่ดิฉันก็ต้องว้าวเหมือนกันนะเขาจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับงานหนังตะลุงค่ะคุณคะเป็นโปรเจกต์ที่ดิฉันว่าต้องส่งเสริมและสนับสนุนเมื่อเห็นน้องคนนี้มาแล้วมีจุดแน่วแน่มุ่งหมายดิฉันก็เลยขอสัมภาษณ์ก่อนที่เขาจะลงไปนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้ส่วนดิฉันเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะลงไปที่สุราษฎร์ธานีถ้าเผื่อใครอยากเจอกันนะคะก็ไปเจอกันได้ที่สุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับวันนี้ไปฟังน้องใบเตยให้สัมภาษณ์กันกลับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ในช่วงสุดท้ายกันนะคะค่ำคืนนี้มีหนึ่งคนที่อยากจะชวนมาบอกเล่าประสบการณ์และมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่จะจบออกมาทำงานกันในภาพรวมของประเทศแนะนำตัวเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อใบเตยค่ะชื่อยานีเหมืองหม้อค่ะ
0: น้องใบเตยชื่อเต็มชื่อ
1: ชยานีเหมืองหม้อค่ะ
0: ชยานีเมือง
1: หม้อ
0: เมืองหม้อเป็นคนจังหวัดไหนคะ
1: เป็นคนแพร่ค่ะ
0: เป็นสาวแพร่
1: แต่ว่าเป็นลูกครึ่งเหนือครึ่งใต
0: ้ครึ่งเหนือครึ่งใต้นะคะจริงๆแล้วเป็นคนแพร่นี่รู้จักอะไรที่แพร่พอจะแนะนำได้ไหม
1: ที่แพร่เหรอคะที่เด่นเลยก็คือวัดพระธาตุช่อแฮค่ะตามคำขวัญเลยที่เป็นว่าหม้อห้อมไม้สักถิ่นรักพระหล่อช่อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพะมือผีค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย
0: แล้วเราโตจากเมือง

0: ไหมคะหรือมาโตในกรุงเทพ
1: โตที่แพร่ค่ะ
0: อืมอยู่แพร่จนถึงชั้นไหนเอ่ย
1: จนถึงม.6เลยค่ะ
0: โอ้แล้วก็มาเป็น
1: สาวกรุงเทพ
0: นักศึกษาเรียนคณะไหนอย่างไร
1: เรียนคณะสังคมค่ะภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
0: ค่ะน้องเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคิดตั้งใจจะกลับไปทำงานที่บ้านไหมเรามาเรียนสายสังคมประวัติศาสตร์อยากกลับทำไปที่แพร่ไหม
1: จริงๆก็มีคิดไว้อยู่นะคะว่าถ้าได้กลับไปทำงานที่บ้านก็น่าสนใจดีแบบว่าที่แพร่ก็มีแบบสถานที่ห้องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เยอะแยะเลย
0: เขาบอกมีเรือนไม้ของบริษัททำไม้เก่าแก่โบราณเลยถูกไหมคะ
1: ใช
0: ่เรื่องราวที่น่าสนใจของแพร่เดี๋ยวอาจจะต้องไปตามน้องกันตอนนี้ยังเรียนไม่จบอยู่ชั้นปีที่3กำลังขึ้นปีที่4
1: ใช่ค่ะ
0: วัยรุ่นที่เราเข้ามหาวิทยาลัยมาอยู่ในเมืองกรุงนะคะและอยากจะทำอะไรต่อไปการเลือกเรียนสังคมศาสตร์เอกประวัติศาสตร
1: ์จริงๆก็รู้สึกว่าถ้าจบไปก็อยากทำงานให้ตรงสายที่เรียนมาค่ะเพราะว่าก็ไหนๆก็เรียนมาแล้วรู้สึกว่าก็น่าสนใจดีกับภาคประวัติศาสตร์แล้วก็ทางสายประวัติศาสตร์ในปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่าพี่เนี่ยจะมองภาพนักเรียนประวัติศาสตร์เขาต้องไปขุดคุ้ยสถานโบราณสถานต่างๆใช่ไหมอันนี้ใช่ภาพที่เราเห็นตรงกันไหมอ
1: ันนี้จะเป็นแบบว่าภาพจำสำหรับคนอื่นมองมาสำหรับภาพประวัติศาสตร์แต่จริงๆคือประวัติศาสตร์คือเรียนเกี่ยวกับวิชาการล้วนๆเลยค่ะเป็นตัวหนังสือเป็นเทคเปเปอร์ทางนั้นแล้วก็ได้ออกไปเที่ยวด้วยนะคะ
0: เรียนเกี่ยวกับอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยน้อยคนนักที่จะเรียนเพราะชั้นปีหนูมีแค
1: ่40กว่าคน
0: 40กว่าคนนะคะจากผู้ที่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาแสนคนใช่ไหมอันนี้ของที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์40คนอ่ะ
1: จริง
0: เป็นนักวิชาการเหรอ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับงานเขียนเชิงวิชาการค่ะแปลว่าจะเกี่ยวกับพวกการศึกษาแบบเนื้อหาประวัติศาสตร์ในแบบเปเปอร์ทางวิชาการแต่จริงๆมีแบบหลายวิชาให้เลือกเรียนเลยค่ะทางประวัติศาสตร์ทั้งแบบประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะแบบอีกเยอะเลย
0: นี่ก็เป็นรุ่นใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์คนรอบข้างยังไงถึงได้มาอยากเรียนประวัติศาสตร์คะ
1: จริงๆตอนเด็กชอบดูสารคดีอะค่ะแล้วมันมีทุกคนน่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องก้านกล้วยใช่ไหมคะ
0: โอ้โหพี่ๆทีมก้านกล้วยฟังแล้วจะต้องปลื้มใจแน่นอน
1: เพราะว่าชอบแบบเวลาอาจารย์ถามว่าประวัติศาสตร์รู้เรื่องอะไรบ้างก็จะตอบก้านกล้วยตลอดเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ชอบถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงมากขนาดนั้นแต่ว่าก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเลย
0: ค่ะการกล้วยนี่เป็นการทุ่มเททำงานของคนรุ่นพี่ในยุคนั้นนะที่เขาต้องการจะแทรกประวัติศาสตร์เข้าไปในหนังการ์ตูนนะคะแล้วก็ทีมแอนิเมชันทั้งหมดสุดยอดของเมืองไทยอยู่ในเรื่องการกล้วยก็ได้ผลิตผลมาเป็นน้องใบเตยนะคะที่สนใจมาเรียนประวัติศาสตร์แล้วอยากจะเป็นแบบไหนต่อไปในอนาคตเราฝันไว
1: ้จริงๆแอบสนใจอยากเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ร
0: ู
1: ้สึกว่าถ้าได้เป็นอาจารย์แล้วแบบเปิดวิชาใหม่แบบมุมมองใหม่เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะอย่างเช่นในภาคประวัติศาสตร์ที่เรียนอยู่เนี่ยอาจารย์เขามีวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ค่ะว่ามีมุมมองยังไงบ้างที่ภาพยนตร์เขาถ่ายทอดมาเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ใช่
0: เช่นอะไรที่เราได้เรียน มีภาพยนตร์แนวไหนไทยต่างประเทศหรือว่า
1: ส่วนใหญ่ที่เห็นแบบแมสเลยก็คือไททานิกของไทยอีกเยอะเลยมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์14ตุลาใช่ไหมคะก็จะเรื่องฟ้าใสใจชื่นบานที่เป็นทหารแบบเข้าป่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: คุณครูก็จะหยิบยกภาพยนตร์มาสอนแล้วก็ให้เราเรียนรู้จากเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดมาแล้วเราต้องไปค้นเพิ่มเติมนะเพราะว่าบทในภาพยนตร์น่ะอิงมาเล็กน้อยถูกไหมคะมันต้องไปค้นเพิ่มเติม
1: ก็ต้องไปหาเพิ่มเติมว่าแบบมีเรื่องราวประเด็นไหนบ้างที่สอดคล้องเข้าไปตรงกับไทม์ไลน์ของความเป็นจริงก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีค่ะ
0: มันเป็นตัวดึงดูดให้เราไปตามต่ออย่างเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะที่พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่มี3กษัตริย์ใช่ไหมคะพิพิธภัณฑ์3กษัตริย์อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขา

0: ไปดูข้างในเขาจะมีไทม์ไลน์เลยว่าเมืองเชียงใหม่นครศรีเชียงใหม่มีเรื่องราวอะไรยังไงผ่านมาอันนี้ก็ถ้าทำเป็นหนังภาพยนตร์มันก็จะเหมือนกับจุดประกายให้เด็กมาศึกษาประวัติศาสตร์อีกได้อะทีนี้พอมีอนาคตและอยากมาเป็นอาจารย์เราจะก้าวตามฝันยังไงก็ต้องเรียนเรียนเรียนจนกลับมาเป็นอาจารย
1: ์ก็คิดว่าถ้าเรียนไหวก็อยากจะเรียนต่อทางด้านนี้ค่ะ
0: เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ใบเตยของเรานะคะเดี๋ยวเราจะรอสัมภาษณ์อาจารย์ใบเตยกันในเร็วๆนี้แล้วมีเรื่องบอกเล่าที่อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังบอกเล่า965ได้ชมกันอันหนึ่งก็คือมุมมองของน้องที่เขาจะลงไปที่พังงาค่ะ
1: นครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชทำไมพี่เก่งถึงคิดถึงพังงานี่เพิ่งขึ้นมาจากชุมพรนะคะเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้จะบินไปสุราษฎร์อีกแล้วแล้วน้องก็จะไปที่ไหน
1: นครศรีธรรมราช
0: นครศรีธรรมราชเราเป็นคนดวงสมพงษ์ลงภาคใต้กันน่าดูเลยไปทำอะไรที่นครศรีธรรมราชคะ
1: พอดีว่าทำวิจัยเรื่องหนังตะลุงค่ะลงพื้นที่ไปศึกษาเกี่ยวกับหนังตะลุงว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ว่าหนังตะลุงเขามีการปรับตัวยังไงบ้างในยุคนี้เพื่อให้แบบหนังตะลุงได้แบบอยู่รอดสืบต่อไปให้แบบคนรุ่นต่อๆไปได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหนังตะลุง
0: พี่เก่งเพิ่งกลับมาจากชุมพรค่ะไปทานอาหารที่ครัวหนังลุงชุมพรทางร้านเขาก็ตกแต่งเรื่องหนังตะลุงมีจอฉายหนังตะลุงด้วยนะในร้านอาหารน่ารักมากเลยเป็นการมิกซ์วัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการแสดงของหนังตะลุงแล้วก็บางทีก็อาจจะมีมินิคอนเสิร์ตเอาใจของผู้ที่ไปร่วมงานเลี้ยงในร้านอาหารก็ได้ทั้งคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะที่ชอบแสดงดนตรีคอนเสิร์ตได้คนรุ่นผู้ใหญ่ที่ชอบดูหนังตะลุงหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นนักท่องเที่ยวสัญจรกันเข้าไปทานข้าวอย่างเงี้ยพอเราจะมานำเสนอภาพที่เราคิดเอาไว้เป็นยังไงคะ
1: ที่คิดไว้ค่ะคิดไว้ว่าอยากทำเป็นสื่อออกมาว่าแบบว่าหนังตะลุงเขาปรับตัวยังไงแบบในยุคนี้แบบสื่อดิจิตอลออนไลน์มาแบบมาเร็วมาแรงใช่ไหมคะอย่างเช่นใน TikTokอยากรู้ว่าแบบเขาจะเปลี่ยนจากการเล่นแบบจากหน้าหนังเชิดจะนำเสนอในรูปแบบไหนในออนไลน์หรือเปล่าแบบว่าอาจจะเป็นหนังตะลุงแบบหนังสั้นในแต่ละตอนใน TikTok อะไรประมาณนี้หรือเปล่า
0: แต่ถ้าเราลองเซิร์ชคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหลายคนหลายอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะที่เขาทำกันอยู่ในช่องต่างๆก็เชื่อว่าน้องใบเตยก็จะนำเสนอในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมนะคะในมุมมองของนักประวัติศาสตร์คนเจนอะไรอัลฟาแซด
1: เจนซี
0: นะคะถ้าทำออกมาแล้วคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้ชมไหม
1: คิดว่าก็อาจจะมี
0: เอามาฝากไว้ใน YouTube เราได้ไหม
1: ได้
0: หรือตามไปดูช่องของน้องใบเตยน้องใบเตยมีช่องคน follow อยู่เยอะนะคุณผู้ฟังค่ะชื่ออะไรชื่อช่อง
1: เป็นช่องที่ทำกับเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นโปรเจกต์หนังตะลุงคิดว่าอยากจะเปิดช่องใหม่สำหรับวิจัยนี้เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเล่า965กันใหม่นะคะวันนี้มีอะไรมาบอกแฟนๆส่งท้ายช่วงนาทีสุดท้ายของเรา
1: ก็อยากฝากเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ในช่วงมัธยมเราอาจจะคิดว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อมากแต่ว่าถ้าได้ลองเรียนดูจริงๆแล้วรู้สึกว่าเป็นวิชาหนึ่งที่สนุกเลยทีเดียวเพราะว่ามันได้เห็นมุมมองใหม่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ไทยแต่เป็นประวัติศาสตร์ทั่วโลกเราอาจจะแบบเลือกศึกษาเฉพาะเรื่องที่เราชื่นชอบก็ได้อย่างเช่นหนูรู้สึกว่าหนูชอบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรใช่ไหมคะเพราะว่าตอนชอบดูสารคดีมากแล้วพอได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่ามีอีกมุมมองใหม่ๆเลยที่เรายังไม่ได้รู้ค่ะเกี่ยวกับทรัพยากรว่ามีการจัดการอย่างไรเพื่อการอยู่รอดของแบบสิ่งแวดล้อม
0: มีคนหลายๆคนที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเล็กๆในการชมสารคดีหรือในการชมภาพยนตร์หรือในการชมโฆษณาบางตอนแค่นั้นเองแล้วมันไปต่อยอดชีวิตเขาได้จนยาวเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิถีความคิดเลยนะคะเราก็เชื่อว่ามุมมองจากก้านกล้วยมาสู่น้องใบเตยแล้วก็ว่าที่อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์คนใหม่เราจะติดตามผลงานน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่มาบอกเล่า965ในค่ำคืนนี้ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีใครมาคุยกันในบอกเล่า965ติดตามไปได้นะคะห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบคุณน้องใบเตยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บอกเล่า965กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้3 ทุ่มนะคะกับ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเขาส่งคำถามกันเข้ามานะคะพอสมควรเลยค่ะเพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะและทางทีมงานของเราค่ะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอ.เภสัชมอบให้อีกด้วยคำถามจำนวนมากยังคงเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตอบคำถามต้นอยากให้อาจารย์นะสรุปในเชิงตัวเลขเป็นภาพกว้างให้เราฟังหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วยอดที่เราบอกว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณตอนนี้จริงๆแล้วมันมียอดประมาณ 13.18 ล้านคนถูกไหมคะ
2: อันนี้คือของเดิมที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์ตามที่เคยได้มาแล้วก็ได้รับเงินไปอย่างที่ได้รับอะรวมทั้งเรื่องค่าก๊าซค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าเดินทาง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่นี้ขณะนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ตัวเลขที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจเนี่ยบอกก็คือว่าตอนนี้สำหรับคนที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดิม13ล้าน180,000คนเนี่ย
1: ค่ะ
2: มายืนยันสิทธิ
1: ์11ล้าน280,000คนค่ะ
2: โอเคก็เท่ากับว่ายังเหลือคนที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: อีกประมาณสักล้าน900,000คน
1: ค่ะ
2: นะใน11ล้าน280,000คน
1: ที่มายืนยันสิทธิ์เนี่ย
2: ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ10ล้าน800,000คนก็อันนี้คือกลุ่มที่รายเดิมที่ว่าเนี่ยมันก็ยังมีนะมีข้อมูลไม่ถูกต้องประมาณ 400,000 รายนี่ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ย
1: ค่ะ
2: มีที่มันจะต้องไปตามตัวกันให้ชัดๆเนี่ยแค่200คนอันนี้คือจบกลุ่มนี
1: ้ค่ะ
2: กลุ่มที่2นี่คือกลุ่มที่จะลงทะเบียนใหม
1: ่
2: กลุ่มที่จะลงทะเบียนใหม่เนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคือคนที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพัฒนาความมั่นพัฒนาสังคม
1: และ
2: ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
1: 1,417,520
2: รายอันนี้คืออยู่ในฐานในบัญชีของ2ที่เนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ไปตรวจพื้นไปตรวจแล้วก็ปรากฏว่าได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ย 721,677 ราย
1: แสดงว่าเขาคืบหน้าไปแล้วประมาณ 70% ด้วยกัน
2: ส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 325,843 รายเนี่ยจะเข้าไปตรวจคืออันนี้ตรวจเพื่อที่จะให้มาลงทะเบียนนะยังไม่ได้นะ
1: ค่ะ
2: โอเคอันนี้จะทำให้เสร็จก่อนวันที่21มิถุนายนพร้อมกับคนที่ไปยืนยันสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่เพิ่มเติมใหม่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยออกไปผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรเนี่ย
1: เยอะไหมอาจารย์คะ
2: 1,573,232 ราย
1: ค่ะ
2: ซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยไปเข้าสู่ระบบในการจะลงทะเบียนเท่ากับว่าคนที่จะเข้าใหม
1: ่เพิ่มเติม
2: จะต้องมีการคัดกรองเนี่ย 2,290,000 ราย
1: ค่ะ
2: ของเดิม13ล้าน180,000 รายกำลังดำเนินการอยู่ของใหม่อีก2ล้าน290,000 รายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนยืนยันสิทธิ์กับขั้นตอนที่ลงทะเบียนใหม่ที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จภายในวันที่21มิถุนายน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้คือเรื่องหลักเลยส่วนเรื่องรองที่เป็นประเด็นก็จบไปแล้วก็คือว่าผู้มีเงินได้ที่ขอลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งอาจจะรวมคู่สมรสแล้วก็บุตรด้วยเนี่ยถ้าบุตรหรือมารดาบิดาหรือคู่สมรสมีได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแต่เดิมเนี่ยจะตัดสิทธิ
1: ์
2: ตอนนี้ไม่ใช้เกณฑ์นี้ละจบไปเลยส่วนที่เหลือหลังจากที่เขาดำเนินการอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกณฑ์ใหม่ที่จะออกเขาจะออกให้เสร็จก่อนที่จะมีการประกาศรับรองผลทั้งหมดภายในวันที่17กรกฎาคม
1: 17กรกฎาคมคือวันที่เขาประกาศ
2: ว่าใครที่ได้และไม่ได้
1: okay.
2: ทั้งเก่าและใหม่แล้วเป็นอันว่าปิด แล้วหลังจากนั้นใครที่ไม่พอใจผลการวินิจฉัยหรือการคัดกรองก็ไปขออ
1: ุทธรณ์
2: ได้เพื่อที่จะได้ดำเนินการคนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะได้รับเงินต่อที่ว่า300บวก700อ่ะต่อไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้คนใหม่ก็เข้ามาก็ได้300บวก700ตั้งแต่วันที่1สิงหา
1: ค่ะ
2: จบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปรอกันข้างรอกันอยู่ตรงประตูสำหรับที่จะรับเงินงบประมาณรายจ่ายปี2570ซึ่งเขาจะได้รู้ตัวเลขว่าจริงๆจะต้องจ่ายเป็นจำนวนคนทั้งหมดกี่คน
1: ค่ะ
2: อันที่2ก็คือว่าจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายปี70ผ่านกองทุนประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
1: ประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
2: อันนั้นน่ะส่วนจะเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: ก็คิดว่าน่าเรื่องนี้น่าจะจบนะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็เดินหน้าไป
1: ค่ะ
2: เราก็ไปจ่าย60 40ใช้ไปตอนนี้ผมยังเหลืออีก680บาทใช้ไป320บาทแต่คิดว่าพรุ่งนี้คงได้ใช้อีกเพราะว่าจะต้องไป
1: ไหน
2: ไป
1: ตรวจสุขภาพอ่ะคะ
2: กายภาพบำบัดหลายติดต้องจัดการให้จบก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
1: โอ้ขอให้อาจารย์แข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นคนทรงคุณค่าอาจารย์ทีเนี้ยค่ะประเด็นต่างๆมันจะมีคำถามเพิ่มเติมในรายละเอียดพอสมควรนะคะคุณผู้ชมท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับค่ะอยู่ที่เมืองพัทยาแล้วก็ติดตามรายการฟังหูไว้หูทุกวันเลยกับขอบคุณมากๆเลยนะคะเขามีเรื่องนึงอยากจะสอบถามอ่ะค่ะคือวันที่เขาประกาศว่าใครได้หรือไม่ได้ในว
2: ัน
1: ที
2: ่
1: 17กรกฎาคมอะค่ะเขาอยากทราบมากๆเลยว่าเขาจะประกาศช่องทางไหนหรอ
2: ช่องทางที่คุณเข้าไปนั่นแหละช่องทางที่คุณเข้าไปน
1: ั่นย้ำอีกครั้งแล้วกันว่าช่องทางที่เขาประกาศเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นตามหลักที่อาจารย์บอกอะว่าช่องทางที่คุณเข้าไปคือหลักๆแล้วมันก็จะมีอะไรบ้างแอปเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนที่เราบอกว่า5ธนาคาร5ธนาคารที่ว่าก็มีอะไรบ้างกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามเราก็ไปเช็คตรงนั้นได้ค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้ค่ะมันมี
2: ส่วนใหญ่น่าจะใช้เป๋าตังค์ไหม
1: ส่วนใหญ่เห็นว่ามันง่ายอ่ะอาจารย์
2: ค่ะแล้วก็กดดูเท่านั้นเองก็เหมือนกับตอนเราใช้ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะกดเข้าไปก็มันก็ขึ้นโอเค
1: ค่ะแล้วอันนี้น่าจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกค่ะในฐานะของผู้เสียภาษียังถูกต้องขอบคุณที่กระทรวงการคลังเข้มแข็งในการทบทวนผู้ที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแท้จริงควรทบทวนผู้ที่ยังไม่ได้เข้าระบบภาษีหรือเข้าแล้วแต่ยังชำระภาษีไม่ครบถ้วนที่สำคัญคือควรปรับปรามทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการก็จะทำให้ประเทศชาติมีงบประมาณในการพัฒนาประเทศอีกมากมายค่ะ
2: ก็เป็นความปรารถนาดี
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นความเข้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆผมมีเรื่องอีกเรื่องนึงนิดเดียว
1: อะไรคะอาจารย
2: ์คือผู้ที่ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษี11ล้านหรือ12ล้านคน
1: ค่ะ
2: สิ่งที่มันเกิดขึ้นพอเกิดเรื่องนี้ว่าไอ้เรื่องค่าลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรแล้วก็คู่สมรสเนี่ยที่เป็นหักเป็นค่าลดหย่อนคนละ 30,000 บาทเนี่ยคือผมอยากให้ทางราชการนะทางกรมสรรพากรคือช่วยบอกตัวเลขหน่อยว่ามีคนไปใช้สิทธิ์ที่เป็นค่าลดหย่อนเนี่ยจำนวนประมาณสักกี่คนแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าทำให้รัฐได้รายได้น้อยลงจากการนำค่าลดหย่อนตรงนี้มาหักเนี่ย
1: ค่ะ
2: เป็นเงินสักประมาณเท่าไหร่อันนี้มันจะได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้ก็จะได้เห็นภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเลข
1: ค่ะ
2: แล้วการที่ไม่รู้ตัวเลขเนี่ยมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาถ้ามันไม่เยอะมันก็เหมาะควรและที่ทบทวนนะเพราะเข้าใจว่าเขาทบทวนครั้งนี้เนี่ยแต่ครั้งหน้าเขาจะเอาไง
1: เขาจะใช้จริงๆนะ
2: ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาตรวจสอบอ่ะถึงแม้เขาจะยกเลิกหลักเกณฑ์นี้ไปไม่เอามาคิดนะ
1: ค่ะ
2: ในทางตรวจสอบเนี่ยมันตรวจสอบหรือเปล่า
1: อืม
2: ใช่ไหม เพราะไอ้เกณฑ์นั้นเนี่ยเขาจะเอาเข้าครม.ทีหลังจากที่เขาตรวจสอบแล้วเขาอาจจะตรวจสอบแล้วแต่เอาไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องขาดคุณสมบัติไปตัดสิทธิ์เขาอันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: อาจารย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะทำไมเขาถึงตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาเพราะว่าพ่อแม่รายได้น้อยก็เลยอยากให้ลูกได้สิทธิ์นั้นนะคะแต่ทำไมครั้งนี้เขาตัด
2: เขาตัดกันแล้วครั้งจริงๆมันก็ไม่ควรจะมาเป็นสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยนะเพราะมันไม่ใช่เป้าอ่ะ
1: เขาดูโฟกัสเป็นกลุ่มๆไปเนาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะทำไมรัฐเขาไม่เอาค่าเดินทาง750บาทอะไปรวมในหมวดค่าใช้จ่าย300บาทไปเลย
2: เพื่อ
1: คนต
2: ่
1: างจังหวัดเขาจะคือคนต่างจังหวัดอะเขาไม่ได้ใช้บริการรถต่างๆที่ให้สวัสดิการอยู
2: ่ก็เขาให้แล้วถ้าคุณไม่ใช้ก็จะเอาเงินเหรอไม่ถูกอะอย่างนี้ความรู้สึกของเขาคือผมไม่ได้ใช้ผมเลยขอเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมงั้นก็ต้องเอาทุกหมดทุกอย่างเลยเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซ
1: เขาอยากได้เท่ากัน
2: ใช่ไม่คนละเรื่องกันคือเนี่ยผมจะบอกให้คุณ
1: เอาหลักอะไรดี
2: ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกอะว่าอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือจากรัฐในลักษณะทั่วหน้ามันเป็นลักษณะทาร์เก็ตเป็นเฉพาะกลุ่
1: ม
2: ไม่ใช่ universal มันก็ต้องออกแบบให้เหมาะสมใช่ไหมแล้วจริงๆอ่ะถ้าล้วงลงไปลึกๆเนี่ยคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยมันจะแยกย่อยเป็นอีกเยอะนะมีรายการอื่นที่เป็นรายการเสริมเข้ามาอีกเยอะนะ
1: ค่ะ
2: โอเค
1: ส่วนอันนี้เป็นการสะท้อนเพราะนุ่นกับอาจารย์ก็ไม่รู้ถึงความคืบหน้าเหมือนกันนะคะคือเขาบอกงี้ค่ะว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะโอนเงินที่ลงทะเบียนช่วยค่าน้ำมันสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
2: โอ้อันนี้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีเงินเตรียมเงินไว้แต่เขาระบบก็คงจะตรวจสอบอะไรกันพอสมควร
1: เราก็เป็นสื่อกลางบางทีเราก็สะท้อนไปประชาชนบางทีเราก็สะท้อนไปหน่วยงานของรัฐบาลแล้วกันอาจารย์นอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีคำถามอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลที่เขาพูดกันว่ามันออมพลัสไอ้เนี่ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้
2: ใช้ชื่ออย่างนี้จนทำให้งง
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ไม่งงเดี๋ยวมาตอบให้ฟังในช่วงหน้าค่ะถามเรื่องพันธบัตรรัฐบาลหน่อยค่ะช่วงนี้ที่มีการพูดถึงเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus อันนี้คืออะไรมีรายละเอียดอย่างไรมันแตกต่างจากพันธบัตรรัฐบาลแบบเดิมยังไงอะคะเขาใช้หลักคิดอะไรคะ
2: คืออย่างนี้คนที่จะดำเนินการอันนี้เนี่ยคือเรื่องการออกพันธบัตรก็คือการกู้เงินของรัฐบาล
1: ค่ะ
2: หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกู้เงินเนี่ยก็คือสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
2: คราวนี้เวลาเขากู้เงินเนี่ยเขาปีนึงเขากู้เยอะนะมีทั้งกู้เพื่อจัดการกับหนี้เก่ากู้ใหม่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลก็จะพยายามจัดสรรออกเป็นพันธบัตรออมทรัพย์คราวนี้เนี่ยจำนวนเนี่ยมันไม่เยอะนะ4-5 หมื่นล้าน3-4-5 หมื่นล้านต่อปีเนี่ยพอเปิดให้จองเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้คนที่ต้องการนี่จะไม่ค่อยได้เขาก็เลยจะเปลี่ยนวิธีใหม่นะวิธีการที่จะออกเนี่ยมันจะเป็นการออกทุกเดือน
1: ในโครงการออม plus ค่ะจะเป็นการออกพันธบัตรออมทรัพย์ทุกเดือนเดือนละ 2,000 ล้านบาท
2: พันถึง 2,000 ล้านบาทก็แล้วแต่ว่าความเหมาะสม
1: ค
2: ราวนี้เนี่ยวิธีการจัดสรรเนี่ยเขาจะจัดสรรว่าให้ทุกคนต้องได้ 1,000 คือออมขั้นต่ำมัน 1,000 บาทแล้วก็ขึ้นทวีคูณเป็น 1,000 2,000 3,000 4,000 คนที่มีเงินมากๆก็จองซื้อต้องรอบแรกทุกคนพูดง่ายว่าแจกไพ่ให้ครบวงก่อน
1: อ๋อจะได้ให้สิทธิ์ได้ทั่วหน้า
2: อันนี้ภาษาการจัดสรรหุ้นหรือการจัดสรรอันนี้เขาเรียกว่า small lot first
1: ค่ะ
2: คือหมายความว่าให้คนที่ซื้อขั้นต่ำทุกคนได้ก่อน
1: first come first serve
2: ไม่ใช่ first come first serve

0: กคนจะได้หมด
1: อ๋อไอ้ first come first serve มันคือปัญหาเดิม
0: เนี่ย first come first serve คือใครได้ได้เลยก็คือบท10นาทีหมดอันเนี้ย
1: small lot first ค่ะ
0: อันเนี้ย small lot first เนี่ยก็คือว่าจัดให้ทุกคนให้ได้ก่อน
1: ค่ะ
0: ถึงใครจะมีลงเยอะซื้อเยอะก็ต้องเวียนจนครบทุกคนที่เข้ามาจองจนได้หมด
1: ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยจะใช้วิธีการไปจองผ่านไปจองซื้อผ่านไอ้ของตลาดหลักทรัพย
1: ์ค่ะ
0: เป็นแพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ Bond Connect ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่า
1: แพลตฟอร์ม Bond Connect นี่แหละค่ะจริงๆมันอยู่บนสตรีมมิ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
0: ไม่ได้เกี่ยวกับเป๋าตังค์นะ
1: เ
0: ป๋าตังค์เวลาเราไปซื้อพันธบัตรเนี่ยมันมีเป๋าตัง
1: ค์
0: แต่ว่านี่ไม่ใช่ไปทำเป็นอันนั้นนะก็คือเหมือนก็จัดสรรหุ้นนั่นแหละ
1: อายุของการออมมันก็มีตั้งแต่3ปี5ปี10ปี
0: แล้วแต่ชนิดของพันธบัตรส่วนเรื่องตอนนี้ที่เข้าใจว่าจะทำเนี่ยน่าจะใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรอ้างอิงอายุ10ปีซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.2 รัฐบาลอาจจะมีแถมให้สัก 0.3 เป็นประมาณสัก 2.5%
1: ค่ะ
0: อันนี้น่าจะอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนว
1: ่
0: าจะทำแบบไหนและจะเริ่มเมื่อไหร่นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกคือพูดง่ายๆอย่างนี้คือความที่ดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยมันต่ำนะผู้คนก็อยากจะหาอะไรที่มันได้ดอกเบี้ยสูงหน่อยแล้วก็มีความมั่นคงใกล้เคียงกับเงินฝาก
1: ค่ะ
0: เงินฝากก็มีลักษณะพิเศษคือถอนเมื่อไหร่ก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะแต่ว่าดอกเบี้ยมันต่ำมันก็มีบางคนก็แฉลบไปเป็นสลากออมสินสลากทกสสลากทอส
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่ก็อีกแบบนึงบางคนก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ซื้อได้บ้างไม่ได้บ้างรัฐบาลออกน้อยเกินไปก็ปรับวิธีบางคนก็ไปเป็นหุ้นกู้ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็มีการนำเสนอขายหุ้นกู้ตอนนี้ก็มีอยู่แหละ
1: โอ้ที่อาจารย์คุยค้างเอาไว้ด้วยค่ะในช่วงถามมาต่อไปอะค่ะรู้สึกจะสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็ยังถามมาอยู่นะคะหุ้นกู้ IRPC เนี่ยตกลงเคาะเรื่องของดอกเบี้ยยังคะ
0: เพิ่งเคาะวันนี้ใครที่จะจองซื้อหุ้นกู้ IRPC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปตท.นะ
1: ค่ะ
0: rating A ลบนะมีอายุ3ปี5ปี7ปีเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนเนี่ย
1: อ
0: ันดับความน่าเชื่อถือเรตติ้งเนี่ย A ลบเนี่ย เขาจะเปิดให้จองอาทิตย์หน้า15-17แล้ววันที่เขาขายวันที่18มิถุนาคราวนี้เขากำหนดดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วนะดอกเบี้ยถ้าเป็นอายุ3ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.7 ถ้าเป็นอายุ5ปีร้อยละ 3.1 ถ้าเป็นอายุ7ปีร้อยละ 3.65จ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือน
1: ค่ะ
0: ทุก6เดือนแล้วงวดสุดท้ายของแต่ละงวดก็จ่ายเงินต้นคืนก็ขั้นต่ำอันนี้แสนหนึ่ง
1: จองซื้อขั้นต่ำที่แสนหนึ่งนะคะ
0: แสนสองแสนสามแสนสี่แสนแล้วแต่อยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื
1: ้อ
0: ซื้อผ่านธนาคาร6แห่ง
1: ค่ะ
0: ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนชาติซึ่งแต่ละธนาคารมีวิธีจะจองไม่เหมือนกันไม่อาริสไปดูเองแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ก็อาทิตย์หน้า 15-17 จอง
1: ใครที่สนใจคุณผู้ชมก็แคปภาพหน้าจอนี้ได้ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์นะคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินอินโดนีเซียคือเขาเกิดอะไรขึ้นหรอคะ
0: โอ้ไม่ได้ตามใกล้ชิดแต่ว่ามันมีหลายเรื่องมีเรื่องอะไรล่ะเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องไอ้กองทุนอะไรซูเปอร์โฮลดิ้งอะไรนั่นก็เรื่องนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็มันเกิดความไม่มั่นใจอะไรสักอย่างก็เทขายหุ้นแล้วก็ค่าเงินรูเปียก็อ่อนค่ามาก
1: คือจริงๆอะค่ะของอินโดนีเซียค่าเงินรูเปียของเขาเนี่ยมันอ่อนค่าต่อเนื่องอะค่ะมากกว่า 8% ทีเนี้ยค่ะคนก็เลยหวั่นใจเรื่องของค่าเงินบาทในส่วนของค่าเงินบาท
0: เดี๋ยวก่อนจะไปค่าเงินบาทคือผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยอินโดนีเซียในชุกยุคอะไรโจโควีใช่ไหมคืออินโดนีเซียเนี่ยหลังจากปี1990ถึง2540อินโดนีเซียเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไม่ใช่เปลี่ยนรูปแบบการปกครองนั่นแหละจากเผด็จการทหารภายใต้การนำของสุฮาโตใช่ไหม
1: ค
0: ่ะสุฮาโตแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ก็เป็นแบบใหม่อ่ะเป็นประชาธิปไตยมีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็กลายเป็น

0: ็นประเทศที่ได้รับความอะไรน่าเชื่อถือแล้วก็เศรษฐกิจขยายตัวได้ค่อนข้างดีก็ดูแล้วมันไปฟึบๆแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้มันกลายเป็นความเกิดเกี่ยวกับรัฐบาลค่างงค่าเงินเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีการเทขายหุ้นอุตลุดเลยและค่าเงินก็อ่อนด้วยแต่คราวนี้คุณถามเรื่องเมืองไทยอาจจะต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงนะนี่พอดีคุณถามแบบสดผมไม่ได้ตามมาให้นะต้องขอประทานโทษกรณีบ้านเราเนี่ยถามว่าค่าเงินก่อนหน้านี้เป็นไงบ้านเราค่าเงินบาทแข็งเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดนี่มันเป็นบวกแต่ตอนนี้เริ่มอ่อนนิดๆอาจจะประมาณว่าเลสเซว่าเรโชที่มันไปอยู่ตอนนี้33บาทก่อนหน้านี้มันประมาณ30บาทต้นๆตอนนี้ประมาณ33บาท32บาทแก่ๆ33แต่มีโอกาสมากที่จะทะลุ33ผมว่ามีโอกาสมากแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเช่นไม่อัตราเงินเฟ้อก็ยังไม่รุนแรงอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นแต่มันเป็นเศรษฐกิจขยายตัวต่ำแล้วก็มีอาการแบบซอมบี้สลึมสลือ
1: ซึมมานานแล้วด้วยนะซอมบี้แบบนี้
0: ซึมจนแบบว่าซับแล้วไม่เห็นซึมอย่างน
1: ี้อาจารย์ขาตอนนี้ราคาอาหารพวกข้าวแกงราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยๆ 5-10 บาท
0: ใช่ใช่
1: เราก็ใช้สแกนมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็ช่วยได้มากนะคะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันหมดโครงการเงินช่วยเหลือก็หมดและที่ให้มาฝั่งรัฐบาล 4,000 บาททั้งหมด4เดือนเนี่ยเราก็ต้องจ่ายราคาที่เพิ่มขึ้นด้วยอยากให้รัฐช่วยตรึงราคาหรือทำให้กลับมาใช้ราคาเดิมก่อนที่จะมีโครงการอื่นๆควรมีการตรวจสอบราคากับร้านค้าอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ผมว่าอย่างนี้นะเรื่องราคาพวกอาหารปรุงเนี่ยน
1: ะ
0: ร้านข้าวแกงหรือว่าอาหารจานเดียวข้าวผัดกะเพราไข่ดาวข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเกี๊ยวบะหมี่อะไรต่ออะไรที่เรากินกันอะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้เรนจ์ประมาณว่า40
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เป็นประมาณ50ตอนนี้เท่าที่ผมดูบางทีก็ประมาณ60ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็จำนวนของอย่างถ้าเป็นข้าวแกงกับ3อย่าง2อย่างก็ต่างกันมีไข่พะโล้มีไข่ดาวอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้มันขึ้นมาก่อนแล้ว มันไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสเลยนะถ้าถามคนผู้ประกอบการนะถ้าต้นทุนการผลิตต้นทุนวัตถุดิบเขาไม่ขึ้นเนี่ยนะเขาไม่อยากขึ้นหรอกเพราะขึ้นทีเนี่ยนะมันก็หน้ามืดที่จะขายละในราคาใหม่กันตอนนี้โอเคเราจ่ายไปก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่ามันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่เพราะในอนาคตเนี่ยจะไปบอกให้กลับมาใช้ราคาเดิมมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าอันนึงที่มันไม่อันนึงที่ทุกคนไม่ได้คิดเนี่ยนอกจากพวกวัตถุดิบที่มันขึ้นตามสภาพแล้วเนี่ยค่าแรงครับ
1: ค่ะ
0: ไม่เคยมีนะครับนอกจากไล่ออกนะที่เงินเดือนแล้วปรับลดลงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีก็มีแต่ขึ้นตลอดถ้าเกิดทุกคนไม่ขึ้นเงินเดือนเลยทั้งประเทศ
1: จริงสภาวะอยู่นั้นค่ะนอกจากเงินเดือนไม่ขึ้นแล้วบางคนนะคะก็เคราะห์ร้ายที่ถ
0: ู
1: ก
0: งานด้วย
1: ตกงานด้วยแบบนั้นค่ะอาจารย์เรื่องของน้ำมันดิบบ้างตอนนี้ของเรามันมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่หรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับมันคือเขาก็ซื้อไปเรื่อยๆน้ำมันดิบเราเข้ามาก็ใช้กลายเป็นน้ำมันสุกน้ำมันสุกเราก็เผามันก็มีน้ำมันดิบใหม่มามีน้ำมันสุกใหม่แล้วก็มีน้ำมันดิบที่กำลังเจรจาว่ากันไปนี่เดี๋ยวพูดถึงวันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการลดราคาน้ำมันสำเร็จรูปนะเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่ถ้าเป็นน้ำมันดิบดูไบเนี่ยต่ำกว่า90เหรียญแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวเลขล่าสุดที่ผมได้มาที่ตลาดสิงคโปร์ที่ปิดวันนี้คุณชุติมาเดี๋ยวขอเช็คดูนิดนึงว่าวันนี้น
1: ะ
0: วันนี้น้ำมันดิบดูไบเหลือที่83เหรียญ นะ
1: อันนี้มันลงมาต้อง5เหรียญกว่าเลยค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ถูกแล้วค่ะอาจารย์
0: เดี๋ยวผมขอเช็คเอาให้แน่ๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวผิดไม่ได้เดี๋ยวอันที่2เหลือ83เหรียญ
1: ใช่
0: นะน้ำมันสำเร็จรูปโทษน้ำมันดีเซล127เหรียญนี่ลงมา10เหรียญเลยนะถ้าลงมา10เหรียญเนี่ยสามารถจะลงได้ลิตรละ2บาทเลยผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันอาจจะไม่ชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแล้วนะ
1: ค่ะเบนซินล่ะ
0: เบนซิน113เหรียญลงมา6เหรียญ6เหรียญก็บาท20ทําไมแล้วก็เนี่ยพูดง่ายๆว่าจากวันนี้ไปถ้าเป็นราคาน้ำมันอย่างนี้นะกองทุนเงินเข้ากองทุนมากกว่าออกละเน็ตจะเป็นบวกละ แล้วบางรายการอาจจะไม่ชดเชยละอย่างน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยไม่ชดเชยบีเจ็ดไม่ชดเชยละจะชดเชย B20แต่ว่าก็อีกนั่นแหละถ้าเป็นไปได้แล้วดูดีๆรัฐบาลก็อาจจะปรับลดราคาหน้าสถานีบริการลงมาสักหน่อย
1: เนาะเพื่อให้
0: บ
1: ริหารความรู้สึก
0: ไม่คือจริงๆอ่ะเราก็ทำใจอยู่แล้วว่าราคาน้ำมันที่ใช้40บาทต่อลิตรบวกลบอ่
1: ะ
0: เมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งไปเติมน้ำมันเต็มถังเพราะมันหมดนะ
1: ปกติ
0: ผมก็ไม่เคยจ่ายมากขนาดนี้นะ
1: ค่ะอาจารย์จ่ายไปเท่าไหร
0: ่ 2,500 บาท
1: ปกติอ่ะ
0: ปกติประมาณสัก 1,800
1: อืม
0: 1,800 คือผม
1: อันนี้ธรรมดานะไม่ใช่พรีเมียมอะไรเลย
0: มันเป
1: ็
0: น95 XH 95นี่แต่รถผมมันประมาณสัก60ลิตร
1: ค่ะ
0: 50กว่าลิตร60ลิตรแล้วตอนนี้ผมมันเมื่อก่อนเนี่ยผมขับรถเนี่ยเฉลี่ยนะกิโลละประมาณ3บาทสำหรับเครื่องเบนซินที่ผมใช้อยู
1: ่
0: 3บาทบ้าง3บาท50ตังค์บ้างตอนนี้พอมันเขาเติมน้ำมันเสร็จผมก็ดูว่าวิ่งได้กี่กิโลใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เอาเนี่ยไปหารเงินที่ใช้เนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้น่าจะประมาณกิโลละ4บาทสำหรับเบนซิน
1: ค่ะ
0: 4บาทนิดๆเมื่อก่อนเนี่ย3บาท50 3บาท60มันก็จ่ายเพิ่ม
1: การที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอะค่ะมันลงมาแบบนี้ค่ะแปลว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์นุ่นงงกับคำพูดของทรัมป์มากเลยอะ
0: เราไม่ต้องไปดูตรงนั้นอะเอาเป็นว่าน้ำมันดิบที่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆแหละ
1: ค่ะ
0: นะความตึงเครียดอะมันลดลงเรื่อย
1: ๆ
0: ในแง่ของซัพพลายดีมานด์มันเข้าที่เข้าทางพอสมควร
1: ค่ะ
0: นะเพราะราคาน้ำมันสำเร็จรูปลงราคาน้ำมันดิบลงเนี่ยสะท้อนหลายอย่างว่าทุกคนมองไปในอนาคตแล้วนี่มันเป็นของจริงที่ซื้อขายกันน่ะถูกไหมแสดงว่ามองในทางลงก็ขายทิ้งแล้วตอนนี
1: ้นอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันนะคะ
0: อันนี้เรา
1: ถามเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หน่อยค่ะวันที่28มิถุนายนนี้อาจารย์มองว่าครั้งนี้ค่ะมันจะดุเดือดไหมคะ
0: ไม่ดุผู้ว่านะไม่
1: ค่ะ
0: แต่ที่ดุเดือดเนี่ยสก.ครับ
1: นั่นสิ
0: สมาชิกสภาเขตกทม.เนี่ยนะดุเดือดครับ
1: ค่ะ
0: แล้วจริงๆเนี่ยผมให้ความสนใจกับตรงนี้มากกว่าตัวผู้ว่าเพราะว่าตัวผู้ว่าเนี่ยแคนดิเดตที่จะมาต่อกรกับแกเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าคนก็ยังได้แล้วคุณชัดชาติยังได้รับความนิยมจากประชาชนส่วนเรื่องที่มีการพูดคุยกันเป็นเรื่องอะไรเรื่องตำหนินู่นตำหนินี่อะไรก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
1: ค
0: ่ะคงอีกสักรอบนึงสำหรับคุณชัดชาติที่จะเป็นผู้ว่ากทม.ถึงแม้เขาไม่แน่ใจว่าเขามีเทอมกำหนดว่าเป็นต่อเนื่องไม่ได้เลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
1: อาจารย์แล้วเราเลือกการเฉพาะแค่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เราไว้วางใจใช่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องเลือกสก.ด้วยหรือเปล่า
0: เลือกสิครับเลือกสก.สิครับ
1: ไปด้วยพร้อมๆ
0: จริงๆจริงๆอ่ะคนที่คุณจะฝากผีฝากไข้จริงๆสำหรับในเขตที่คุณอยู่เนี่ยคือสก.สก.เนี่ยทำงานมากกว่าสส.อีก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเป็นแบบท้องถิ่นเลยอะ
1: เชิงพื้นที่
0: เป็นเชิงพื้นที่เลยน้ำท่วมแต่อะไรอย่างเงี้ยไอ้น้ำขังประปาท่อแตกอะไรพวกนี้คือพวกนี้เขาแบบพูดง่ายว่ามันจะสัมพันธ์ใกล้ชิดมากส
1: ั
0: มพ
1: ัน
0: ธ์ใกล้ชิดมาก
1: อาจารย์เกาหลีเหนือมีโอกาสที่จะโดนอเมริกาเนี่ยเล่นงานเหมือนกับอิหร่านไหมคะฐานครอบครองอาวุธนิวเคลียร
0: ์ไม่มีดูแล้วไม่มีแต่อยากจะคุย
1: ด้วย
0: ตอนครั้งที่แล้วที่ทรัมป์ไปคุยก็คือจะขอให้เขาเลิกโครงการหัวลบนิวเคลียร์ซึ่งไอ้นี่เขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็เป็นแต้มต่อมันเป็นไพ่สำคัญในมือของผู้นำเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนอันนี้เป็นอยู่ในตอนนั้นทรัมป์ที่ไปเจรจาตอนที่มาไปคุยกันสองก็อยากจะให้เลิกจะลดนั่นให้จะเลิกแซงชั่นอะไรเพราะถ้าเขาไม่มีอันนี้นะเขาก็เอาเกาหลีใต้ไม่อยู
1: ่ค่ะใ ช่
0: แล้วเขาก็กลัวจีนกับรัสเซียที่ประกบซ้ายประกบขวาเข
1: า
0: ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้พูดไม่ได้ว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยแบบชนิดที่เรียกว่านั่นนะ
1: เขาก็ต้องมีไพ่ในม
0: ือ
1: ด้วยอาจารย์อ่านข่าวเจอเรื่องที่มีบางบริษัทออกคุณกู้แปลงสภาพขายกับกองทุนต่างประเทศอาจารย์พอจะขยายความเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่าหุ้นกู้ดังกล่าวคืออะไรออกมาเฉพาะกิจหรือว่าขายบุคคลทั่วไปด้วย
0: ผมไม่ทราบว่าเขาขายหุ้น

0: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้พวก data center แล้วก็ artificial intelligence AI เนี่ยรวมทั้งชิปเชิปอะไรเนี่ยมันไหลไปที่นั่นเยอะมากนะอันที่สองผมเข้าใจว่ามี IPO หุ้น SpaceX ซึ่งเป็นเงินมากมายมหาศาลแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยการที่ราคาต่างๆมันลดลงเนี่ยทั้งหุ้นทั้งทองทั้งอะไรเนี่ยผมว่าก่อนหน้านี้ราคามันขึ้นมาเยอะเลยปัจจัยพื้นฐานสำหรับหุ้นบางตัวก็ไม่แปลกที่จะปรับลงอย่างทองเนี่ยผมไม่เคยเห็นราคาทองขึ้นบ้าเลือด
1: ไป 5,000 เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี
1: ้
0: ซึ่งมันก็มีเหตุปัจจัยเราเข้าใจได
1: ้
0: นะแต่ว่าเมื่อมันขึ้นไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็บางอ่ะมันชันมากอ
1: ่ะ
0: เคิร์ฟมันชันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเมื่อไหร่ที่ทุกคนคิดว่าพอแล้วไม่เอาแล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่รวยนะไม่ใช่ว่าพอแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเวอร์แล้วเนี่ยเมื่อทุกคนคิดอย่างนี้ก็ขายก็ล่วงพร้อมกันอย่างน
1: ี้อ
0: ันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: โอเคแต่ความรู้สึกนี้อาจารย์อย่าเพิ่งเป็นนะคะไอความรู้สึกว่าพอแล้วอะค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความน่าสนใจว่าจะไปในทิศทางไหนถ้าหากอาจารย์วีระได้มีโอกาสเขียนหนังสือในคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านอีกสักครั้งเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตัวคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาก็ได้มีโอกาสในการอ่านหนังสือเล่มสุดท้ายที่จะอ่านเป็นควอเตอร์สุดท้ายของชีวิตด้วยเขาอยากซื้อหามาอ่านเพื่อเป็นความรู้
0: ตอนนี้ผมแทบจะไม่ได้เขียน
1: ค่ะ
0: เพราะหนึ่งมันยังไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าสมควรจะอธิบายแล้วก็สมควรจะ อะไรล่ะเหมือนกับบันทึกเอาไว้อะเพราะเรื่องเศรษฐกิจเรามองไปถึงสิ้นปีเราไม่มีอะไรตื่นเต้นใช่ไหมเรื่องการเมืองเราก็มองไปถึงสิ้นปีก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีเหตุเฉพาะหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ใบที่ต้องเขียนก่อนหน้านี้เนี่ยการเปลี่ยนผ่านจากระบบคสช.มาเป็นระบอบรัฐบาลหลังการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีการเลือกตั้งปี62กรณีการเลือกตั้งปี66อีเวนต์กรณีการเลือกตั้งปี69เนี่ยแล้วก็ความเป็นไปอื่นๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ผมเห็นว่าควรจะบันทึกไว้แต่พอมาถึงจุดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีอะไรผุดขึ้นมาที่มันน่าสนใจถึงขนาดนั้นอันนี้ก็แล้วแต่นะอีกงานนึงก็คือไม่เขียนก็ดีตัวเองจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่น
1: ทำอย่างอื่นตอนนี้ของอาจารย์คือทำอะไรล่ะคะ
0: ก็ผมก็ไปเขียนเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องปากท้องชาวบ้านเพราะคือผมจะพูดคือผมต้องมีที่ลี้ภัยทางใจอ่ะ
1: อยากรู้ทำไง
0: ไม่หลายๆที่อ
1: ่ะ
0: มันต้องมีแลกหลากหลายอ
1: ่ะ
0: ดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวหาอะไรที่ตัวเองชอบใหม่ๆอะไรเงี้ยบางทีทำอะไรไปแล้วมันตันอย่างผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับภาพเขียนบางทีก็หยุดกึ๊กตอนนี้ก็จุดไฟใหม่โอเคมีเรื่องนี้ต้องสนใจไปต่ออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะทำให้เราไม่
1: หมกมุ่น
0: ไม่หมกมุ่นหนึ่งแล้วก็ไม่จมปลักนะอันนี้สำคัญนะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราคืออันนึงที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ลดลงมานะเท่าที่จะทำได้เนี่ยคือเรื่องการไถดูอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ผมว่าบางทีมันท็อกซิกคืออันนี้คุณต้องคุณชอบไปก็แล้วแต่กันแต่ว่าผมรู้สึกบางทีมันท็อกซิกแล้วมันรับรู้อะไรที่มันไม่ไหวมันเป็นตัวเร่งกิเลสเร่งกิเลสนี่คือคำว่ากิเลสแปลว่าสิ่งที่มันบาดใจ
1: ใช่ แล้วบางทีเรารู้ไม่เท่าทันนะ
0: ไอ้ที่แล้วไอ้พวกนี้มันไอ้มันจะตัวเร่งสำคัญเลยมันชอบทำให้เราเกิดโทสะ
1: ค่ะ
0: อีกงานก็คือโลภะ
1: ค่ะ
0: ไอ้สองตัวเนี้ยมันจะนำไปสู่โมหะมึนวันตื่นใครที่ยังมีพฤติกรรมตื่นเช้ามาแล้วต้องถือมือถือแล้วเปิดดูก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ขอให้ไปแปรงฟันก่อน
1: อันนี้ใช่เลยแล้วบางทีเราไม่รู้อ่ะเท่าทันอินทรีย์ของเราอันนี้น่ากลัวมากๆขอบคุณสำหรับความรู้ที่อาจารย์มอบให้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิด

0: ็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
3: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟังติ้งติ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
8: ข่าวดีเรื่องที่สหรัฐกับอิหร่านสามารถจะนัดหมายลงนามใน Memorandum of Understanding MOU ชั่วคราววันศุกร์นี้นั้นเกิดขึ้นสำหรับคนไทยก่อนตีห้าเช้าวันนี้ครับและแน่นอนตลาดหุ้นก็พุ่งพรวดพราดราคาน้ำมันก็ร่วงหล่นลงมาเป็นข่าวดีที่สุดในสงครามอิหร่านถ้านับย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มสงคราม28กุมภา และถ้าลงนามกันจริงวันศุกร์นี้ที่เจนีวาวันที่19มิถุนาผมนับแล้วครับมันจะ111วันพอดีเป็นสงครามที่สร้างแรงกระทบกระเทือนต่อทั้งโลกอย่างน่าตกใจเพราะว่าพอปิดช่องแคบโฮมุสทั้งโลกโดยเฉพาะเอเชียและรวมถึงไทยเราด้วยได้รับผลกระทบกระแทกอย่างหนักหน่วงที่สุดแต่ข่าวดีที่ว่านี้เป็นข่าวดีในหลักการข่าวดีเบื้องต้นข่าวดีในกรอบที่มีข้อตกลงประมาณ14ข้อแต่ทั้งหมดนี้ต้องเตือนก่อนนะครับว่าต้องอ่านไส้ในถึงนาทีนี้รายละเอียดคำต่อคำของข้อตกลงนี้ซึ่งผมเข้าใจว่ามีความยาวประมาณหน้าครึ่งยังไม่ออกมานะครับและหลายคนที่ติดตามรายละเอียดทั้งหมดยังเชื่อว่าถ้าไส้ในออกมาแล้วเนี่ยยังจะมีความเสี่ยงระหว่างทางจากนี้ไป60วันเพราะว่าในร่างนี้จะบอกว่าจะมีการเปิดช่องแคบโฮมุสและอเมริกาจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลภายใน30วันจากนั้นมีตัวเลข60วันคือการเจรจารายละเอียดในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนที่ต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนที่แตกต่างกันพอสมควรเนี่ยคือเรื่องยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอันหมายถึงการนำไปสู่การควบคุมไม่ให้อิหร่านเดินหน้าผลิตอาวุธนิวเคลียร์ยังหมายถึงการที่อเมริกาต้องถอนทหารหรือฐานทัพตัวเองจากบริเวณใกล้ๆกับอิหร่านแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือใน30วันแรกเนี่ยถ้ายังเปิดช่องแคบโฮมุสไม่ได้เพราะว่ายังเคลียร์ทุ่นระเบิดรอบๆ บริเวณนั้นไม่ได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น30วันนี้จะพอไหมสำหรับการที่จะเคลียร์ทุ่นระเบิดต่างๆเหล่านี้30วันนี้จะนำไปสู่การที่จะมีการจ่ายเงินจากอเมริกาไปให้กับอิหร่านไหมเพราะมันมีตัวเลข2ชุดตัวเลขที่มาจากฝั่งของสื่ออิหร่านซึ่งย้ำหลายครั้งก็คืออเมริกาจะจ่ายเงิน 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็ใกล้ๆ10ล้านล้านบาทตัวเลขมโหฬารมหาศาลเป็นการช่วยอิหร่านฟื้นฟูอันเกิดจากความเสียหายทางเศรษฐกิจเพราะสงครามตัวเลขนี้ตัวไม่มีฝั่งอเมริกายังไม่ยืนยันใดๆทั้งสิ้นตรงกันข้ามประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งฉลองวันครบ80นะครับทรัมป์ยืนยันตลอด no cash จะไม่มีการจ่ายเงินสดล่วงหน้าบอกว่าทางอิหร่านจะต้องทำตามเงื่อนไขของอเมริกาก่อนแต่ว่าทำไมสื่ออิหร่านบอกว่า1ในเงื่อนไขสำคัญคือการที่อเมริกาต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและยังมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งคือทรัพย์สินเงินทองของอิหร่านที่อเมริกาอายัดไปนั่นคือ 24,000 ล้านเหรียญตัวเลข2ตัวเลขนี้มโหฬารและมหาศาลเพราะว่าถ้าเป็นตัวเลขแรก 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเป็นเงิน9หรือ10ล้านล้านบาทและตัวเลข 24,000 ล้านนั้น7-800,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขเงินเนี่ยอิหร่านยืนยันว่าอยู่ในร่างความเข้าใจแต่อเมริกาจะปฏิเสธเรื่องจ่ายเงินเพราะทรัมป์วิจารณ์ข้อตกลงเดิมที่อเมริกากับยุโรปมีกับอิหร่านเมื่อ2015ว่ายุคโอบามาโอ้โหมีการถวายเงินให้กับอิหร่านอย่างชนิดที่เสียหายมากๆเพราะว่าถ้ากลับไปซื้อใช้เงินซื้อสันติภาพเพราะกรณีวันนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวจากฝั่งอิหร่านก็คือทรัมป์ก็ต้องยอมซื้อสันติภาพทั้งหมดนี้แหละมันจะกลายเป็นประเด็นที่ระหว่างจากวันนี้ไป30วันเรื่องเปิดช่องแคบโฮมุสกับ60วันลงรายละเอียดลงรายละเอียดว่าเรื่อง ที่อ่อนไหวที่สุดยากที่สุดคืออิหร่านยอมรับจะยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในหลักการก็จะพูดอย่างนั้นตลอดว่าเราไม่เคยคิดจะสร้างอาวุธแต่ในทางปฏิบัตินั้นอเมริกันยืนยันว่าทางอิหร่านได้พัฒนาหรือเสริมสมรรถนะตัวยูเรเนียมถึง 60% และก้าวข้ามจากจุดนั้นใกล้ 90% แปลว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้คำถามคืออเมริกาบอกว่าจะต้องทำลายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในอิหร่านก็ตามแต่จะทำลายอย่างไรจะฝังกลบจะมีการถล่มทิ้งอย่างไรเป็นรายละเอียดที่นั่นแหละครับไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าพอนั่งลงเจรจาประเด็นเทคนิคเหล่านี้นั้นจะยอมกันหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดข่าวดีครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในช่วงร้อยกว่าวันที่ผ่านมาว่าด้วยสงครามอิหร่านแต่ปีศาจอยู่ในรายละเอียดรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละอย่างคำนิยามสองฝ่ายอ่านประโยคเดียวกันตีความตรงกันหรือไม่และผมเชื่อว่าดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาชัดๆต่างฝ่ายต่างจะตีความเพื่อประโยชน์ของตนเองดังนั้นพอลงรายละเอียดมันคือปีศาจที่จะหลอกหลอนทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยไอ้ตอนอยากเซ็นเนี่ยเพราะทั้งสองฝ่ายต้องการลงจากหลังเสืออย่างเต็มที่แหละแรงกดดันทั้งสองฝ่ายหนักมากฉะนั้นต้องลงแต่ลงด้วยกรอบกว้างๆก่อนแล้วหวังว่า60วันจะเป็นเวลาที่แต่ละคนไปต่อรองกันในแต่ละด้านได้ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงฉะนั้นสรุปว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดความหวังกับความเสี่ยงกำลังเดินคู่ขนานและจะไปบรรจบกันหรือไปปะทะกันที่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดจากนี้ไปครับ
7: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Radio Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันแล้วก็มีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเหมือนว่าจะบรรลุข้อตกลงบางอย่างได้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมกันนะครับกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับมีข่าวหุ้นขึ้นน้ำมันร่วงเหมือนกับว่าจะมีข้อตกลงเรื่องสันติภาพหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
3: ไม่เหมือนกับนะครับคือประธานาธิบดีทรัมป์แกประกาศในทรูโซเชียลว่าเป็น the great deal แล้วนะครับ
2: ค
3: ือยิ่งใหญ่เลยนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งก็ทำให้เข้าใจว่ามีข้อตกลงแล้วนะครับเพราะแกบอกแล้วว่าตอนนี้ทางช่องแคมพามูสเปิดแล้วแกบอกให้เอาเรือสตาร์ทเครื่องได้เลยน้ำมันได้เลยแล้วก็อเมริกาก็ได้ยุติการที่ไปปิดล้อมทางการเรือของอิหร่านแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยทรัมป์ก็อยากจะให้มีการลงนามในMOU เนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์เลยเพราะเป็นวันเกิดแกก็อยากจะฉลองวันเกิดแกนะครับ
2: mm-hmm. อ
3: ิหร่านเขาก็ไม่เล่นด้วยเขาบอกว่าไว้ค่อยไปเซ็นกันวันศุกร์แล้วกันนะครับคือวันศุกร์ที่19มิถุนา
2: ครับ
3: อาจจะไปการเซ็นกันที่สวิตเซอร์แลนด์อาจจะนะครับเพราะว่าอิหร่านพูดเหมือนกับว่าอาจจะเซ็นทางจากเซ็นแบบเซ็นทางไกลก็ได้ถ้ารีโมทไซนิ่งก็ได้ถึงก็ไม่ผมก็เข้าใจว่าแปลว่าอะไร
2: ครับ
3: เซ็นจากทางไกลมันก็ไม่ได้ปกติมันต้องมาเจอกันปกติต้องเจอกันยืนยิ้มแล้วก็จับมือกันอะไรเงี้ยอิหร่านก็ไม่อยากจะจับมือด้วยนะความเข้าใจผมจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ละกันว่ามันจะได้มีการเซ็นอะไรกันจริงๆหรือเปล่าแต่สงสัยว่าคงจะมีข้อตกลงกันในระดับหนึ่งที่จะหยุดยิงนะครับซึ่งหยุดยิงแล้วเนี่ยก็จะเปิดเวลาอีก60วันให้มีการเจรจาที่เขาใช้คำว่าเป็น technical discussion เจรจาระดับเทคนิค
2: แปลว่าแค่หยุดยิงไม่ได้หมายความว่ายุติสงครามใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับคือจริงๆมันแค่หยุดยิงแต่ทรัมป์แกใช้คำว่า the great deal นะครับแกก็ตีเรื่องเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลยว่าแกทำนำมาแล้วซึ่งสันติสุขในภูมิภาคแกใช้คำว่าไอ้ great deal เนี่ยมันจะนำถึง peace ต่างๆซึ่งพูดความจริงก็คือแต่มันอีกไกลแต่อย่างน้อยเนี่ยตลาดหุ้นก็ตอบรับอย่างดีใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นราคาน้ำมันเบรนท์ก็ลงไปเหลือ80เหรียญต่อแบเรล
2: ครับ
3: ดีแล้วก็ค่าเงินบาทก็แข็งขึ้น30สตางค์ก็ดีก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าถ้าดูตรงนี้แล้วต้องถามว่าตกในสุดแล้วตกลงคุณได้มีข้อตกลงอะไรกันบ้างและมันมีอะไรต้องทำอีกบ้างซึ่งทั้ง2ข้อเนี่ยมันให้เห็นว่าจริงๆมันไม่ได้มีตกลงอะไรกันมากเท่าไหร่เลยรายละเอียดไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นทุกคนกำลังคาดการณ์กันหมดใช่ไหมครับว
2: ่
3: าหน้าตาสาระของไอ้ MOU ที่ว่าเนี่ยหรือจะเรียกว่า MOU หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
2: ครับ
3: หน้าตาเป็นยังไงนะครับฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเป็นการคาดเดากันทั้งนั้น
2: โ
3: อ้นะครับคาดเดากันว่าจะมีการลงนามอะไรสักอย่างและสาระในนั้นเนี่ยก็คาดเดากันว่าจะมีประมาณ4 ข้อในเบื้องต้นอันที่1คือมีการหยุดยิงในทุกด้านรวมทั้งการให้อิสราเอลต้องหยุดยิงหยุดโจมตีเฮสบอลาในเลบานอนด้วยซึ่งดูท่าทางอิสราเอลไม่ได้อยากจะหยุดโจมตีเท่าไหร่เพราะเมื่อวันอาทิตย์ก็ยังโจมตีอยู่เลยทำให้ทรัมป์ไปหันไปเอ็ดทางอิสราเอลนะครับว่าให้ทำอย่างนั้นนั่นคืออันที่1อันที่2ก็คือว่าบอกว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็จะไปเกิดพร้อมๆกันที่อเมริกาก็จะตอบสนองอิหร่านโดยการยุติการปิดล้อมทางเรือเรียกว่า naval blockade
2: ครับ
3: ข้อที่3ที่ตามมาก็คือว่าจะมีการยกเว้นชั่วคราวมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของอิหร่านของสหรัฐต่ออิหร่านทำให้อิหร่านจะขายน้ำมันได้ในช่วง60วันที่จะมีการหยุดยิงอันนี้
2: ครับ
3: การหยุดยิงอันนี้ก็แน่นอนก็เป็นการหยุดยิงเพื่อที่นำไปสู่การทำการเจรจาระดับเทคนิคอลนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ซึ่งประเด็นที่คงค้างหลักเนี่ยก็คือเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน
2: ครับ
3: นะครับภาพโดยรวมๆเนี่ยจะมี4ข้อนี้นี่ก่อนหน้าเนี่ยที่รูปอย่างมันยื้อมาตั้งนานเพราะทรัมป์เนี่ยแกพูดว่าแกมีข้อตกลงได้ข้อตกลงแล้วแกพูดมาแล้ว39ครั้งนะครับในช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาที่มันติดมากๆเลยเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของผมก็คือว่าอิหร่านในเดิมทีต้องการอีกข้อหนึ่งซึ่งในสุดอเมริกาไม่ยอมก็คือว่าให้อเมริกาเนี่ยปลดล็อกสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอเมริกายึดไป 24,000 เนี่ยอิหร่านมาขอคืนครึ่งหนึ่งก่อน 12,000 ครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยยอมไม่ได้เพราะในทางการเมืองเนี่ยเคยไปตำหนิโอบามาไว้ว่าเคยอันล็อกแอสเซทของอิหร่านในสุดก็เลยตกลงกันเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้วันนี้พอตกลงไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มต้นถ้าเป็นไปตามที่ว่านะครับก็เริ่มต้นนาฬิกาก็เริ่มต้นกดเวลาออกไปอีก60วันผมไม่แน่ใจว่า60วันนี้มันเริ่มต้นจากวันที่ทรัมป
2: ์ที่ลงนาม
3: หรือว่าลงนามถ้าเป็นวันที่ประกาศพวกแกประกาศแล้วว่ามันได้ข้อตกลงแล้วนี่แกประกาศตั้งแต่วันนี้แล้วนี่ถ้าประกาศตั้งแต่วันนี้มันก็ต้องได้ต้องเริ่มวันที่15แต่ถ้าไม่งั้นคงไปเริ่มวันที่19แต่เราก็ต้องมีช่วงเวลาเนี่ยอีก60วันที่เขาจะหยุดยิงแล้วมีข้อ1 2 3 4ที่ว่าแล้วก็จะเจรจากันเรื่องของอื่นๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ที่เรื่องอื่นที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์คงจะเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าอิหร่านเนี่ยเขามีนะครับเขามีไอ้ยูเรเนียมอยู่ตามข่าวเนี่ยมากกว่าเป็นพันกิโลเลย
2: ครับ
3: พันกิโลเลยแต่ในนับพันกิโลซึ่งมียูเรเนียมซึ่งมีการเสริมสร้างสมรรถนะเนี่ยนะครับการเสริมสมรรถนะเนี่ยมันมีอยู่440กิโลที่มันเสริมสมรรถนะขึ้นไปแล้วเกิน 60% ซึ่งจาก 60% ให้ไปถึง 90% ซึ่งจะกลายเป็นยูเรเนียมที่มีศักยภาพในการเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยมันใช้เวลาอีกไม่กี่อาทิตย์ฉะนั้นตัวสำคัญอันหนึ่งก็คือไอ้440กิโลแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกประมาณเกือบเป็นพันกิโลที่ยังไม่ได้เสริมสมรรถนะไปมากอาจจะเสริมสมรรถนะได้แค่ 3%ตรงนี้มันจะต้องเจรจากันในรายละเอียดเลยว่าอาจจะมีสัก 3-4 ส่วนที่ต้องเจรจากัน1 440กิโลเนี่ยจะทำลายหรือจะเอาไปทำอะไรอเมริกาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดไอ้440กิโลเนี่ยจะต้องถูกย้ายไปที่อื่นนะครับย้ายไปที่อื่นหรือทำลาย
2: ครับ
3: ย้ายไปเช่นอย่างย้ายไปที่รัสเซียเงี้ยหรือทำลายอันที่สองคือละไอ้900ไอ้900หรือ1,000กิโลที่เหลือเนี่ยจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงว่าเขาจะไม่ไปเติมสมรรถนะอีกแต่ตรงนี้จะมีความยากลำบากตรงว่าอิหร่านเขาบอกเขาต้องมีสิทธิ์ตามในฐานะที่ทุกประเทศในโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเสริมขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำอะไรแบบสันติภาพก็คือไปปั่นไฟ
2: คร
3: ับคณะการจะตรวจสอบดูว่ามันทำตามนั้นหรือเปล่าต้องมีการตรวจสอบนะครับ inspection ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ว่าใครจะ inspect ได้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องมีการให้ inspect แบบไม่ต้องบอกอิหร่านก่อน inspect ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นประเด็นรายละเอียดมากเลยว่าจะทำได้ยังไงแล้วใครจะเป็นคนทำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดทรัมป์ก็จะไปโม้ว่าอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจริงๆตอนนี้อิหร่านไม่เคยบอกว่าจะไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่เคยบอกนะครับแล้วเคยบอกด้วยว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่สมัยโอบามาตั้งสมัยก่อนแล้วแต่ไปรักษาสิทธิ์ที่จะเสริมสมรรถนะของยูเรเนียมซึ่งประเด็นมันคืออย่างนี้ครับคืออิหร่านเนี่ยเขามีศักยภาพจริงๆทางฝ่ายข่าวกรองของอเมริกาก็ยืนยันว่าอิหร่านเนี่ยมีศักยภาพจริงๆที่จะเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมให้อยู่ใกล้ๆกายปันอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยสุดก็มี440กิโลที่ว่านี่แล้ว
2: ครับ
3: ไอ้440กิโลเนี่ยเพียงพอสำหรับทำระเบิดนิวเคลียร์ได้10ลูกแล้วศักยภาพอย่างนี้สมมติถ้าคุณจะไปโละทิ้ง440กิโลเนี่ยในอนาคตเขาก็ยังมีศักยภาพที่จะเสริมสมรรถนะได้อีกอยู่ดีแล้วเขายังมีสต็อกของไอ้ยูเรเนียมเนี่ยอีกเป็น900กิโลนะคร
2: ับ
3: 100กิโลนะครับงั้นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ยากมากที่ต้องเจรจากันเพราะฉะนั้นการเจรจาเนี่ยจะทำแบบที่เจรจาปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้เจรจากันตัวต่อตัวแล้วเราหันหน้าเข้าหากันแต่เขาเจรจาผ่านตัวกลางผ่านกาตาร์ผ่านปากีสถานเป็นต้นที่ผ่านมาที่เจรจาที่ยากแสนยากเนี่ยยังเจรจาผิดแบบเลยถ้าจะเจรจาแบบเทคนิคเข้าจริงๆเนี่ยอเมริกากับอิหร่านต้องนั่งอยู่ในห้องคุยกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนซึ่งที่ผ่านมาจำได้ไหมว่ามีครั้งเดียวที่อเมริกาเจรจากับอิหร่านโดยตรงก็คือตอนเจดีวานส์รองประธานาธิบดีเข้าไปเจรจากับฝ่ายอิหร่านคือประธานสภาของอิหร่านเนี่ยแล้วเจรจากันประมาณสัก10ชั่วโมงแล้วก็ไม่สำเร็จ
2: ครับ
3: ตามนะครับเฟสต่อไปเนี่ยต้องเจรจาแบบตั้งหน้าตั้งตาเจรจากันจริงๆในรายละเอียดเลยคำถามผมคือว่าเอาอยู่เหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เขาตั้ง เพื่อนใช่ไหมครับในสตีฟวิทคอฟเพื่อนที่ทำอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเนี่ยเป็นผู้แทนในการเจรจากับอิหร่านเขาตั้งลูกเขยคือจาร์ดคุชเนอร์
2: ครับ
3: เป็นผู้แทนแล้วสองคนนี้เอาอยู่ไหมในการเจรจาในระดับรายละเอียดทางด้านเทคนิคนะครับกับอิหร่านในเรื่องของนิวเคลียร์ซึ่งสมัยโอบามาใช้เวลา2ปีที่จะเจรจาแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก State Department หรือกระทรวงการต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญจากด้านพลังงานด้านโน้นด้านนี้ด้านนั้นด้านอาวุธเนี่ยเป็น 30-40 คนเจรจากันต่อเนื่องสมัยทรัมป์จำได้ไหมแกเล่นไปไล่ข้าราชการออกเยอะแยะเลยโดยเฉพาะการที่ State Department ฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าจะมีเหลืออยู่เพียงพอหรือเปล่าในซ้ำในการเจรจาตอนที่โอบามาเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยก็เจรจากันโดยในข้อตกลงเนี่ย JCPOA เนี่ยนะครับมันเป็นคำว่า POA เป็น Plan of Action นะครับแล้วก็เป็นการเจรจาซึ่งนำเอาประเทศทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติลงนามด้วยไม่ใช่อเมริกากับอิหร่านสองคนนะอิหร่านก็ต้องการให้มีพยานให้เข้าให้มั่นใจว่ามันเป็นอะไรที่คงทนถาวรเข้าไว้ใจได้แต่ครั้งนี้ไอ้ที่จะเจรจาเรื่องนี้มันจะการมีกันสองคนอิหร่านจะยอมหรือเพราะครั้งที่แล้วอุตส่าห์อิหร่านบอกว่าต้องเอาคนอื่นมาร่วมด้วยอยู่ทรัมป์แกเมื่อปี2017เข้ามาเป็นประธานดีแกก็ถอนตัวออกซะอย่างนั้นนะครับฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าอิหร่านเขาจะมั่นใจได้อย่างไรแล้วเขาพูดบ่อยครั้งว่าเจรจากับทรัมป์เนี่ยไว้ใจทรัมป์ไม่ได้ไว้ใจอเมริกาไม่ได
2: ้ครับ
3: ครับครั้งนี้ข้อสรุปแปลว่าอะไรแปลว่าในระยะแรกเราก็จะดีใจที่ราคาน้ำมันลงเราจะดีใจที่ช่องแคบฮอร์มุสอาจจะเปิดได้แต่ผมจะค่อนข้างมั่นใจว่าผ่านไป60วันเจรจาไม่สำเร็จหรอกเพราะว่า
2: ซึ่งนั่นหมายความว่ากลับมายิงกันใหม
3: ่นะคงไม่กลับมายิงกันใหม่ครับคงต่ออายุคงไม่ยิงกันใหม
2: ่
3: แต่ความเสี่ยงที่จะความไม่สงบจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีได้ด้วยประมาณ2เรื่องหลักๆนะครับอันที่1ก็คือว่าคุณวรพงษ์ลองนึกภาพดูย
2: ิ
3: ่งเวลาผ่านไปใกล้วันเลือกตั้งของอเมริกาตอนเดือนพฤศจิกายนอำนาจต่อรองของทรัมป์จะยิ่งลดลงจริงไหมครับเพราะเขากลัวแต่ในทางตรงกันข้ามอำนาจต่อรองของอิหร่านจะเพิ่มขึ้นเพราะเขาจะรู้ว่าถ้าเขาจะแกล้งทรัมป์เนี่ยหรือจะแก้แค้นทรัมป์เนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือว่าขู่ที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุสทำให้น้ำมันราคาขึ้นก่อนเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนไม่กี่วัน
2: ครับ
3: เห็นไหมครับ คิดว่าอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งซึ่งมันมีความเสี่ยงมากเลยยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยอิหร่านจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นอีกด้านหนึ่งคืออิสราเอลครับอิสราเอลเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูมีปัญหามากเพราะว่าเขาได้สัญญากับประชาชนเขาได้ว่าเขาจะเผด็จศึกเขาจะชนะสงครามโดยเฉพาะชนะกับชนะสงครามกับอิหร่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำจัดเฮสโบลาซึ่งเป็นกองกำลังที่อยู่ในเลบานอนฉะนั้นตอนนี้ก็ถึงโจมตีเฮสโบลาในเลบานอนอย่างต่อเนื่องอันนี้กลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยทรัมป์กับเนทันยาฮูในขัดแย้งกันมากเพราะเนทันยาฮูเขามันยังไม่ยอมจบเพราะเขารู้ว่ามันยังไม่จบเขาก็โจมตีเฮสบอลาต่อแต่อิหร่านก็ขู่ว่าถ้าสมมติโจมตีเฮสบอลาต่อเนี่ยเดี๋ยวอิหร่านก็จะต้องโจมตีกลับแล้วจะเซ็นข้อตกลงอันนี้กันไม่ได้ทรัมป์กลายเป็นว่าต้องไปบี้เนทันยาฮูแต่เนทันยาฮูเองเขาก็มีปัญหาว่าเขาจะเลือกตั้งวันที่27 ตุลา
2: ครับ
3: เขาก็ต้องหาทางต่อสู้ยึดครองแล้วก็กำจัดเฮสบอลาให้ได้ในเลบานอนซึ่งมันจะเป็นการขัดแย้งกับอิหร่านนะอิหร่านอาจจะอ้างตรงนี้ว่าอ้าวอิสราเอลไม่ทำตามที่ตกลงกันแล้วก็เลยมาจัดการเรื่องของช่องแคบหรือเปล่า
2: คือเจรจาเนี่ยแล้วมีการยุติการยิงกันหรือหยุดยิงเนี่ยอิสราเอลก็ต้องร่วมในการตกลงที่จะหยุดยิงด้วยถูกไหมฮะ
3: ก็ในหลักการใช่ครับแต่ว่านึกภาพไหมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิสราเอลยังโจมตีเฮสบอลาในเลบานอนอยู่เลยทำให้ทรัมป์โกรธมากเลยเพราะว่าทรัมป์อยากจะได้ไอ้ข้อตกลงอันนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานนี้คือวันเกิดแล้วมันดันไม่ได้ไงขุ่นมากใช่ไหมครับฉะนั้นมันมีสองอย่างน้อยสองปัจจัยเนี้ยที่จะเป็นตัวที่ทำให้มันเกิดความหวั่นไหวแล้วเกิดมีอะไรปะทุขึ้นมาได้อย่าลืมมันไม่ต้องปะทุเยอะนะครับมันไม่ต้องไปแบบตูมตามแบบเมื่อวันที่1 มีนาคมหรอกเพียงแค่อิหร่านขู่ว่าหรือยิงจรวด2 ลำ 2 ลำหรือโดนลำ2 ลำไปปิดช่องแคบฮอร์โมซเท่านั้นเองเขาก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นและทำให้ไปผลกระทบต่อทรัมป์ในการเลือกตั้งมิดเทอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความน่าเป็นห่วงอย่าง2 เรื่องที่ผมว่าเนทันยาฮูเองเขาก็ต้องเลือกตั้งเขาต้องชนะทรัมป์เองก็ต้องเลือกตั้งราคาน้ำมันต้องไม่สูงแต่อิหร่านเขาไม่ต้องเลือกตั้งเขาไม่ต้องเลือกตั้งแล้วก็กลายเป็นว่ายิ่งเวลาผ่านไปอำนาจต่อรองเขาจะยิ่งเพิ่มขึ้น
2: แล้วทางอิหร่านให้ข่าวเหมือนกับว่าสหรัฐพ่ายแพ้เลยนะฮะใช้คำนี้นะตามข่าวว่า
3: ใช่ครับซึ่งก็ไม่จริงคืออิหร่านก็เจ็บตัวมากคืออิหร่านไม่แพ้เท่านั้นเองของที่อิหร่านเนี่ยเขาแสดงให้เห็นแล้วว่า1แม้ว่าอเมริกาจะโจมตีเขาอย่างหนักหน่วงมากเขาก็ไม่แพ้ไม่ใช่เขาชนะนะครับเขาก็ไม่แพ้แล้ว2เนี่ยเขาค้นพบอาวุธใหม่ก็คือการปิดช่องแคบฮอร์โมซหรือการขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอร์โมซแต่เขาก็ได้รับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจมหาศาลเลยถ้าคำนวณเร็วๆผมว่า GDP ของอิหร่านหายไปอย่างน้อย 20%อย่างน้อย 20% ในช่วง100 กว่าวันที่ผ่านมา
2: เอ๊ะแล้วเรื่องนี้มันรวมถึงเรื่องที่เขาจะผ่อนปรนเห็นบอกว่าอิหร่านก็ขอเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าถึงเงินที่ถูกอายัดไปด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องในประเด็นนี้
3: เกี่ยวข้องในขั้นที่ผมบอกเมื่อกี้ไงเดิมทีอิหร่านเราอยากจะได้12,000ก่อนด้วยซ้ำไงครับจาก2แต่ว่าอเมริกาไม่ยอมเพราะว่ารู้ว่าทรัมป์รู้ว่าในทางการเมืองเกิดให้อิหร่านเบิกเงินไปได้12,000เนี่ยรับรองทรัมป์เลือกตั้งพังเลยย้ำนะครับท่านเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ใช่ทรัมป์เลือกตั้งนะคือเป็นการเลือกตั้งเรียกว่ามิดเทอมคือการเลือกตั้งส.ส.ทั้งหมด435 คนนะครับในสภาล่างแล้วก็ส.ว.ประมาณ1 ใน 3แล้วก็มีการเลือกตั้งของผู้ว่าในมณฑลต่างๆประมาณ1 ใน 3ซึ่งการเลือกตั้งพวกนี้มันจะพลิกผันทำให้เสียงข้างมากใน2 สภาซึ่งปัจจุบันเป็นของพรรครีพับลิกันเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าเพิ่งทรัมป์ไปแล้วกลายเป็นเดโมแครตมีเสียงข้างมากในสภาล่างและสภาบนได้เพราะว่าตอนนี้เสียงมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากในทั้ง2 สภาซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทรัมป์จะมีปัญหาใน2 ปีหลังของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงข้างมากของรีพับลิกันในสภาก็เท่ากับทรัมป์กลายเป็นเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้เพราะ
2: แต่ตอนนี้สถานการณ์สองสภามันใกล้เคียงกันอีกใช่ไหมอาจารย์
3: ใกล้เคียงกันใช่ครับก็คือเสียงข้างมากในสภาบนเป็นริพับลิกันเสียงข้างมากในสภาล่างเป็นริพับลิกันแต่มันห่างกันแค่5คะแนนประมาณเท่านั้นเองครับฉะนั้นสำหรับทรัมป์เนี่ยเรื่องการเลือกตั้งมิดเทอมที่ว่าที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถึงสำคัญมากแล้วผมก็จะคิดว่าอิหร่านเขาก็ไม่ใช่จะไม่รู้เรื่องนี้นะครับ
2: ใช่อ
3: ย่างที่ผมบอกไงยิ่งเวลาผ่านไปมากๆเนี่ยอำนาจต่อรองผมคิดว่ากลายไปอยู่ที่อิหร่านแล้วอำนาจต่อรองของเขาที่ดีที่สุดเนี่ยคือจัดการทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นในช่องแคบของมูสใกล้วันเลือกตั้งด้วยซ้ำฉะนั้นนั้นเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านก็จะเรียกร้องอะไรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ลดลง
2: จะไปถูกบีบเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งในช่วงใกล้เลือกตั้งทั้งนั้น
3: ก็ใช่ถ้าคุณวรพงศ์เป็นอิหร่านจะทำอย่างนั้นไหมล่ะนึกออกไหมถ้าตอนนี้ทรัมป์อยากจะหนีแล้วอยากจะไม่เอาแล้วในยิ่งใกล้ๆเลือกตั้งเขาคงยิ่งทรัมป์ยิ่งไม่ต้องการให้อะไรเกิดขึ้นแต่ตรงกันข้ามครับเนทันยาฮูต้องการให้อะไรเกิดขึ้นไงเพราะเขาจะต้องชนะก่อนที่เขาจะเลือกตั้งวันที่27ตุลา
2: แต่ตอนนี้มันเหมือนกระแสผลสำรวจมันก็คนอเมริกันก็ไม่เห็นด้วยกับสงครามแล้วถ้าเกิดมันยุติได้มันก็น่าจะได้คะแนนเสียงกลับมา
3: คนอเมริกันไม่ต้องการให้น้ำมันราคาสูง
2: ครับ
3: อันนี้อย่างที่ผมบอกไงอิหร่านกลายเป็นว่ามีอำนาจต่อรองในการกำหนดราคาน้ำมันโลกได้แล้วโดยการขู่ติดช่องแคบนะครับแล้วอิหร่านเองเขาก็ยังมีสิ่งที่เขาต้องการที่เขาต้องการ24,000เขาคืนมาเขายังต้องการให้หยุดการคว่ำบาตรเขาเขาก็ต้องการให้อิสราเอลหยุดการโจมตีช่องแคบฮอร์มูสเขาต้องการเก็บค่าตรงที่ช่องแคบหยุดอิสราเอลหยุดโจมตีเฮสบอลาที่เลบานอนแล้วก็เขาต้องการจะเก็บช่องค่าตรงที่ช่องแคบฮอร์มูสดีไม่ดีเขาจะเรียกร้องทั้ง4ข้อเลยตอนช่วงใกล้ๆเลือกตั้งของอเมริกาเป็นต้น
2: ครับอันนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่ครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับแล้วก็ทีนี้ถ้ามันสามารถที่จะตกลงกันได้แบบนี้ในวันศุกร์มีการลงนามกันจริงๆตามข่าวที่ว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามเรามาดูเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นดูเหมือนทั้งทั่วโลกเองก็จะลดความกังวลลงโดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อหรือว่าเศรษฐกิจมีผลอย่างไรบ้างกับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์เดี๋ยวคุยกันเบรกหน้าต่อพักกันแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับสักครู่ครับ
0: CEO Vision Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ก้าวโชว์ 5.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน ต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับผมอัปเดตคุณผู้ฟังนิดนึงครับสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่20มิถุนายน Global Tech Insight นะครับเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ขายดีขายได้ในตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดสากลนะครับตอนนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนนะครับสนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ใกล้เต็มทีแล้วนะครับเราจะประกาศทั้งรายชื่อทั้งหมดนะครับที่มีนะครับสิทธิ์เข้าร่วมฟังงานครั้งนี้เพราะเรารับจำนวนจำกัดนะครับก็น่าจะภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับยังมีโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังสามารถที่จะสมัครได้นะครับก็วันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะมีการประกาศรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ของทางโซเชียลมีเดียของ FM 96.5 นะครับทั้งตอบกลับไปทาง LINE @thinkingradio นะครับคอนเฟิร์มและผ่านทาง Facebook นะครับของทาง FM 96.5 ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียนคุณผู้ฟังเบื้องต้นนิดนึงครับว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วคอนเฟิร์มแล้วนะครับมาร่วมกิจกรรมเราด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาก็คือมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มากันไม่เต็มความจุนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดโอกาสให้ท่านได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเราทำงานกันหนักครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของ FM 96.5 ร่วมกับพันธมิตรที่น่ารักอย่าง SME D Bank อยากให้ทุกคนนะครับที่นะครับมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมและตอบรับว่าจะมาในวันงานจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายทุกคนก็ตั้งใจที่จะทำงานครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อแล้วก็คอนเฟิร์มท่านไปผ่านทั้ง LINE @thinking radio แล้วก็ทาง Facebook ของทาง 96.5 นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้ามาในครั้งนี้ด้วยนะครับกลับมาคุยกันต่อครับอาจารย์ครับดูเหมือนตลาดก็ขันรับหุ้นก็ขึ้นน้ำมันก็ลงแล้วก็สถานการณ์เงินเฟ้อที่หลายคนวิตกกังวลก็อาจจะไม่ถึงจุดนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับสัปดาห์นี้สุดจะมีการประชุมเฟดด้วยนะฮะ
3: ใช่ครับมีการประชุมของ Federal Reserve ด้วยซึ่งประธานคนใหม่เนี่ยเควินวอชเนี่ยคงจะปรับเปลี่ยนแนวทางแนวคิดค่อนข้างมากมายนะครับอันนี้เราคุยกันวันหลังแล้วกันคุยกันสัปดาห์หน้า
2: ได้คร
3: ับ เควินวอชนี้เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าในระยะสั้นก็เป็นข่าวดีเพราะว่าราคาน้ำมันก็ลงเบรนท์ลงจาก100เหลือ80เหรียญต่อแบเรล
2: ครับ
3: ราคาน้ำมันลงไปได้บ้างแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับที่ผมอธิบายไปค่อนข้างยาวว่าอย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์ทำไปเนี่ยเขาเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนั้นเลยนะครับมันไม่จะไม่กลับไปเหมือนเดิมคือทุกอย่างจะไม่กลับไปเหมือนวันที่27เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี
2: ้
3: มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าอยู่อิหร่านเขาได้ปิดช่องแคบฮอร์มุสจริงๆแล้วเขาค้นพบว่าอันนี้เป็นอาวุธที่สำคัญหนึ่งการปิดช่องแคบของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้กำลังการทหารมากเลยยิงโดรนไปไม่กี่ลำยิงจรวดไม่กี่ลำเนี่ยก็ทำให้เขาปิดช่องแคบฮอร์มุสได้ไม่ได้ใช้กำลังการทหารมากเลย
2: คร
3: ับ ก็คือว่าเขาโดนอเมริกาโจมตีอย่างหนักหน่วงที่สุดเขาก็อยู่ได้นะครับฉะนั้นอำนาจและบารมีของอิหร่านในภูมิภาคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับคือเรายังไม่เคยพูดถึงประเทศกัลฟ์สเตทที่อยู่รอบๆข้างอิหร่านเลยว่าเขาจะต้องรู้สึกยังไงและปรับตัวยังไงประเทศพวกนี้เดิม

0: ขายังจะให้ฐานทัพอเมริกาอยู่ที่นี่ต่อไปหรือเปล่าแล้วเขากำลังเจอกับอิหร่านซึ่งตอนนี้มีหัวรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าอายาโทลาคาเมนีคนพ่อเนี่ยเดิมทีจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะอยู่ร่วมกันในระดับหนึ่งในภูมิภาคแต่แน่นอนเขาก็สนับสนุนเฮสบอลาห์เขาสนับสนุนฮามาสอยู่นะครับมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามอชตาบ้าคนลูกของเรียกว่าชาราโคเมนีคนลูกเนี่ยอย่างที่เราทราบนี่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยเข้าใจว่าเป็นผู้นำทางด้านศาสนาตามข่าวที่มีการแต่งตั้งแทนคนพ่อ
1: ครับ
0: ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะครับแล้วในความเป็นจริงก็ดูเหมือนกับว่าแทนที่ประเทศอิหร่านเนี่ยจะปกครองโดยกลุ่มคลีริกหรือกลุ่มผู้นำทางศาสนาเป็นหลักสมัยแบบเขาไม่ได้คนพ่อเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือน IRGC นะครับคือกองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นกองทัพซึ่งตอนนี้มีอำนาจค่อนข้างเต็มในการปกครองอิหร่านในการเจรจากับอเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายที่เป็นหัวรุนแรงที่สุดเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการที่จะมีจุดร่วมอะไรกับอิสราเอลเลยไม่มีการที่ความอยู่ร่วมอะไรกับอเมริกาเลยกับฝ่ายตะวันตกเลยกลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วดีไม่ดีประเทศกัลฟ์สเตทต่างๆพวกนี้เขาจะคิดว่าเขาจะต้องมีฐานทัพอเมริกาอยู่ในดินแดนเขาไปทำไมนะครับคิดว่ามันจะเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคค่อนข้างมากเขาจะต้องอยู่กันยังไงในยุคที่เขารู้ว่ามีฐานทัพอเมริกาไม่ได้เป็นประโยชน์นะเป็นเป้ามากกว่านะครับฉะนั้นมันมีหลายๆเรื่องที่จะต้องค่อยๆ คลี่ออกไปในช่วง 2-3 เดือนหรือแม้กระทั่ง 2-3 ปีข้างหน้าทำให้ภูมิภาคความเสี่ยงก็ยังมีค่อนข้างสูงผมยกตัวอย่างที่มันอาจจะเด่นชัดที่สุดอย่างเช่นคือ เดิมทีเนี่ยประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็พยายามจะแปรปรับเปลี่ยนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตัวเองไปพึ่งน้ำมันน้อยลงเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าประเทศในภูมิภาคเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นสปอนเซอร์กีฬามากขึ้นสปอนเซอร์ขับรถแข่งมากขึ้นอะไรต่างๆทั้งเทนนิสทั้งกอล์ฟเลยมาแข่งเลยเขาก็พยายามทำไปหมดเลยเขาพยายามทำเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ให้พวกIT ต่างๆไปทำธุรกิจที่นั่นมีพวกกองทุนลงทุนต่างๆไปตั้งกองฟันด์แมเนจเจอร์ต่างๆไปอยู่ที่นั่นเยอะแยะ
1: ครับ
0: ทั้งการให้พื้นที่เขาเป็นที่ทำ Data Center ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเขาพยายาม build up ไป Data Center อย่างมากเลยซึ่งสถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าหลายคนแย้งนะไม่กล้าเข้าไปเพราะไม่รู้ว่าอิหร่านจะส่งโดรนไปเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่น data center ของ Amazon เข้าใจว่าก็โดนโจมตีไปในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจของเขาอย่างมากเลยนะครับมันอาจจะมีผลในเชิงบวกกับเราว่าถ้าเราอยากได้ data center เนี่ยรับรองมาที่เราตรึมเลยเพียงแต่ว่าเราอยากได้หรือเปล่าถ้านั้นจริงๆนะครับผมคิดว่าต้องคิดให้ดีแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันคงมีผลอย่างมากเลยฉะนั้นต้องคิดยาวๆนะครับแล้วคิดกว้างๆให้เห็นว่ามันมีประเด็นพวกนี้ด้วย
1: พี่การที่เราจะบริหารความเสี่ยงเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราคุยกันมาตลอดเรื่องพลังงานทางเลือกก็ยังคงต้องโฟกัสอยู่ถูกไหม
0: ใช่ครับผมคิดว่าอย่าไปนึกว่าโอเคเดี๋ยวทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมเบรนท์ราคากลับไป60 เหรียญต่อแบเรลเราก็ไปใช้แก๊สธรรมชาติแบบเดิมนี่แหละปั่นไฟเยอะๆนะครับคือเจ้าเนี้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เราบอกเรามีรถ EV มากขึ้น
1: ครับ
0: ที่มากขึ้นเนี่ยก็ต้องชาร์จไฟที่บ้านไอ้ไฟที่บ้านก็ปั่นโดยแก๊สธรรมชาติมันไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้แก๊สธรรมชาติของกาตาร์เนี่ยฐานผลิตก็ได้รับผลกระทบอย่างแรงเลยราคาแก๊สธรรมชาติดีไม่ดียังไม่ค่อยลงได้เพราะว่าผู้ผลิตแก๊สธรรมชาติรายใหญ่คือกาตาร์เนี่ยเขายังกลับไปผลิตไม่ได้แม้ช่องแคบจะเปิดแล้วเพราะว่าไอ้การผลิตของเขากำลังการผลิตเขาได้รับผลกระทบจากการถูกโจมตีใช้เวลาปี2ปีด้วยซ้ำแล้วไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่าผมคิดว่ากลายเป็นว่าอิหร่านเนี่ยกลายเป็นบางคนพูดอย่างนี้ครับผู้ชี่ยวชาญบางคนพูดเหมือนกับว่าอิหร่านเนี่ยเหมือนกับเป็นสัตว์ร้ายตอนนี้บาดเจ็บก็ยิ่งอันตรายกว่าเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่บาดเจ็บด้วยซ้ำ
1: ยิ่งโมโหร้าย
0: ถ้าเป็นอย่างที่โมโหร้ายด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเดิมทีอย่างน้อยผู้นำศาสนาเขาเป็นคนคุมเกมแต่

0: ตอนนี้กลายเป็นว่า IRGC เนี่ยนะครับเป็นคนกลุ่มเกมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพอมีกองกำลังที่ถ้าการปฏิวัติอิสลามเป็นตัวหลักเนี่ย ก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงได้เหมือนกันย้ำนะครับ IRGC ชื่อบอกว่าเป็นกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามไม่ใช่กองกำลังพิทักษ์อิหร่านนะเขาเป็นหัวรุนแรงที่ต้องการที่จะให้อิสลามเนี่ยใช้อิสลามแบบเข้มข้นของเขาเนี่ยปกครองทั้งภูมิภาคเลยแบบเข้มข้นคือผู้หญิงต้องปิดหน้าอย่างที่เราเห็นน่ะนะครับแล้วแน่นอนจะไม่มีที่ยืนให้อิสราเอลเลยสำหรับอิสราเอลเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อตกลงที่อิสราเอลที่เนทันยาฮูไม่ต้องการเลยเขาต้องการจะรบต่อฉะนั้นไอ้ความตึงเครียดในภูมิภาคมันไม่ลดลงนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของราคาน้ำมันความเสี่ยงในเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันมีอยู่แน่จะแน่นอนว่าหวังว่าช่องแคบจะเปิดทำแกพูดว่าเปิดแกปากแกพูดมันง่ายจะเปิดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยอย่างเช่นตอนนี้ตกลงมันมีทุ่นระเบิดแถวนั้นกี่ทุ่นอิหร่านวางไว้กี่ทุ่นแล้วใครจะไปกอบกู้ทุ่นระเบิดนั้น
1: ในทางปฏิบัติใช่ไหมครับ
0: อังกฤษเนี่ยเขาอาสาเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเขาอาสาว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยจะไปช่วยเรื่องดีมายนิ่งซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่จะมีการประชุม G7 กันที่ฝรั่งเศสตอนเสาร์เนี่ยก็จะสำคัญมากว่าทรัมป์ไปที่นั่นเนี่ยไปคุยกับพวก G7 คนอื่นรู้เรื่องไหมแล้วสามารถจะหาแนวร่วมอย่างเช่นฝรั่งเศสอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยมาบอกโอเคเปิดช่องแคบนี่เปิดจริงๆนะแล้วเหลือจะมีวิธีมาช่วยไปเคลียร์ไอ้ทุ่นระเบิดด้วยยกตัวอย่างก็จะเป็นพัฒนาการที่ดีมากนะครับเพราะว่าเวลาทรัมป์พูดกับเปิดจริงหรือไม่เปิดจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่ในด้านปฏิบัติด้วยแล้วอิหร่านต้องไม่คิดจะเก็บค่าตรงนะอิหร่านต้องไม่คิดที่จะบอกว่าต้องการที่จะมีการควบคุมอิหร่านเนี่ยเขารัฐสภาเขากำลังจะออกกฎหมายนะครับ
1: คร
0: ับออกกฎหมายบอกว่าเขาจะต้องมีหน้าที่ในการบริหารช่องแคบทั้งที่ช่องแคบเนี่ยเป็นทางเดินทะเลซึ่งปกติแล้วเป็นทางเดินทะเลซึ่งควรจะเป็นทางเดินทะเลโดยเสรีของทุกฝ่ายแล้ว freedom of the seas
1: นะเดิมทีเขาก็ไม่เคยเก็บค่าตรงถูกไหม
0: เก็บไม่ได้มันไม่ใช่ของอิหร่านเนี่ยครับ
1: จ
0: ะบอกว่าเป็นช่องแคบของอิหร่านมันเป็นทางเดินทะเลหลวงซึ่งควรจะเป็นใครก็ได้เดินทางไปได้โดยไม่ใช่เป็นของอิหร่านแต่ว่ามันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าอิหร่านเขาจะคิดว่าเขาจะเคลมแล้วเขาจะเก็บค่าตรงเขาจะตอนแรกอาจจะบอกเขาจะต้องการจะเข้ามาบริหารข้าจะพูดว่าเขาต้องการจะบริหารความมั่นคงของแต่มีค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าทำงั้นภาพมันก็จะกลับเปลี่ยนบริบทในภูมิภาคไปอย่างมากเลย
1: เหมือนเก็บค่าผ่านทางอะไรทำนองนั้นนะฮะ
0: ไม่ทำนองนั้นนะครับจะเอาแบบนั้นจะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองจะว่ามันจะใช้ชื่อว่าอะไรจะใช
1: ้กลับไปจุดที่อาจารย์พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลกับอิหร่านเองครับก็มีเรื่องของเนี่ยอิสราเอลพยายามปราบกองกำลังพิทักษ์รัฐอิสลามหรือว่ากองกำลังอิสลามคือไอ้เรื่องนี้มันก็มีสถานการณ์ของมันอยู่ต่อเนื่องมาตลอดก่อนที่อเมริกาจะบุกอิหร่านอยู่แล้วมันก็ไม่ได้สงบซะทีเดียวตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะ
0: คือเดิมทีนะครับเดิมทีเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยอิหร่านเขาไม่ได้ชนกับอิสราเอลตรงๆเดิมทีเนี่ยอิหร่านเขาใช้ลูกน้องเขานะครับในการอย่างเช่นกรณีของฮามาสที่กาซา
1: ครับ
0: จิกจิกจี้จี้อิสราเอลเขาก็ใช้เฮสบอลาในเลบานอนซึ่งไปก็ไปจิกจิกจี้จี้อิหร่านอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เขาใช้ฮูตี้ตอนนั้นเนี่ยนะครับ
1: มีกบฏฮูตี้
0: อันนั้นในฮูตี้เนี่ยเคยโจมตีแม้กระทั่งซาอุดีอาระเบียคืออิหร่านเนี่ยเขาก็มีคือนึกออกไหมช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีการหยั่งเชิงกันแต่เขาไม่ชนกันตรง
1: ครับ
0: แม้กระทั่งอิหร่านกับอาซาอุดีไม่ได้มองหน้ากันติดขนาดนั้นนะเคยใช้ฮูตี้โจมตีนะครับอันนี้สิ่งที่มันเป็นเรดไลน์เป็นเส้นแดงของอิหร่านของอิสราเอลคือว่าอิหร่านเนี่ยจะมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้อิสราเอลเขามีนะอาวุธนิวเคลียร์

0: รามีอาวุธนิวเคลียร
1: ์คือผมกำลังเรียนถามอาจารย์เพราะว่าถ้าเราถอดสมการสหรัฐออกจากเรื่องนี้เขาก็กระทบกระทั่งกันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีอยู่แล้วถ้าถอดสหรัฐออกมาจากเรื่องนี้มันก็ไม่ได้สงบ 100% แต่มันก็อยู่กันได้ถูกไหม
0: อยู่ไม่ได้ครับแล้วก็ถอดสหรัฐไม่ได้ถอดสหรัฐไม่ได้ถอดสหรัฐเหมือนบอกว่าคุณเหมือนคุณวรพงศ์บอกว่าจะทำละครเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตแต่ไม่มีโรมิโอไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
1: แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสหรัฐอยู่ในสมการในการ
0: อยู่มาตลอดครับมีสหรัฐอยู่มาตลอด
1: อ๋ออยู่ตลอด
0: นะมาตลอดครับอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าอิสราเอลล็อบบี้ที่อเมริกาเนี่ยแข็งแรงมากแล้วที่อเมริกาเนี่ยคนยิวที่มีตำแหน่งสูงที่อเมริกาเนี่ยมีอยู่เยอะมากรัฐมนตรีคลังอเมริกาหลายคนเป็นคนยิวผู้ว่าแบงค์ชาติอเมริกาหลายคนเป็นคนยิวคนรวยหลายคนที่อเมริกาเป็นคนยิวนะครับแล้วก็คนยิวเขามีบารมีทางการเมืองในอเมริกาค่อนข้างมากแล้วมีมาโดยตลอดในช่วงแรกเนี่ยมี2ส่วนครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมว่าที่1คือเรื่องคนเดียวที่2ในสมัยก่อนเนี่ยเคยมีความจำเป็นที่อเมริกาต้องพึ่งน้ำมันของตะวันออกกลางฉะนั้นตะวันออกกลางเป็นที่ที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับบทบาทอย่างเต็มที่เลยตั้งแต่สมัยโน้นเลยที่ที่ปี1973ที่ทางอิสราเอลเนี่ยถูกอาหรับรวมโจมตีเขา
1: คร
0: ับครับแล้วอเมริกาต้องไปช่วยอิสราเอลอย่างฉุกเฉินเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มโอเปกตั้งขึ้นมาแล้วกลุ่มโอเปกก็เลยไปยุติการส่งน้ำมันให้อเมริกาเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตพลังงานครั้งแรกตอนปี 1973-74 ฉะนั้นถ้านับถอยหลังไปเนี่ยเลยไปกว่านั้นอีกก็มีอเมริกามีบทบาทสำคัญ
1: อเมริกาอยู่ในสมการนี้ตลอดมา
0: ตั้งแต่ทศวรรษ60ตั้งแต่พยายามจัดตั้งแต่พยายามอเมริกาที่จะไปคุมอิหร่านตอนมีสนับสนุนชาออฟอิหร่านขึ้นมาตอนทศวรรษ 60s เลยนะครับคุมอิหร่านแล้วก็อเมริกาเองก็มีส่วนในการเข้าไปช่วยอุ้มอิรักสมัยซาดัมฮุเซนที่ไปชนว่าหลังอิหร่านอย่างที่พระเจ้าชาเนี่ยถูกอายาโทลลาห์คอเมนีกลับไปยึดอำนาจก็กลายเป็นปรปักษ์กับอเมริกาอเมริกาก็ไปสนับสนุนอิรักนะครับคือมาซาดัมฮุเซนแต่หลังซาดัมฮุเซนพลาดไปยึดคูเวตอเมริกาก็ต้องไปช่วยคูเวตแล้วก็ไปล้มซาดัมฮุเซนคืออเมริกาเนี่ยเขาอยู่ในนี้ตลอดอยู่สมการนี้ตลอดเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่อยู
1: ่
0: อยู่นะครับฉันจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยครับเขาจะอยู่มาตลอดแล้วก็จะติดพันมันตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ติดพัน
1: แล้วถ้าตอนนี้สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์มันคือเรื่องของการยุติการหยุดยิงอาแผ่จะชั่วคราว60 วันก็น่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้โลกสงบลงในระยะเวลาอันสั้น
0: ก็สงบลงจนกระทั่งถึงใกล้ๆเลือกตั้งของอเมริกาแต่สงบลงแบบไม่แน่ใจว่าสงบแบบราคาน้ำมันไม่ขึ้นหรือเปล่าสงบแบบราคาน้ำมันขึ้นก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไงแค่ขู่แต่อเมริกาก็ไม่กล้ารบก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นได้ผมก็ยังเป็นห่วงว่ายิ่งเวลาผ่านไปอิหร่านยิ่งคิดว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นก็ยิ่งเรียกร้องมากขึ้นแล้ววิธีที่เขาจะใช้อำนาจต่อรองเขากดดันอเมริกาก็คือขู่จะปิดช่องแคบฮอร์โมสอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงอิหร่านจริงๆอยากได้เงินคืน 24,000 ล้านเหรียญนะตอนนี้อเมริกาไม่ยอมแต่ผ่านไปอีก 2-3 เดือนยิ่งใกล้เลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยทำไมก็จะไม่ขู่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสำหรับทรัมป์เองไอ้ 24,000 เนี่ยในเชิงการเมืองเสียหน้ามากแต่ในความเป็นจริงตามข่าวออกมาเนี่ยได้มีการประเมินโดยภาคเอกชนนะว่าที่ทรัมป์รบกับอิหร่านมา100 กว่าวันเนี่ยทรัมป์ใช้เงินไปแสนล้านนะครับแสนล้านเหรียญวันละพันล้านเหรียญ
1: มาปฏิเยอะเลย
0: ฉะนั้นซ้ำทุ่มเงินไปแสนล้านเหรียญเนี่ยแล้วก็กักไอ้ของเก่าเคยกักของอิหร่านไม่แค่24,000เนี่ยยังไง

0: ทุนอเมริกาขาดทุนเละเทะเลยครับ
1: อืมครับก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าคุยกันใหม่วันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นและเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดลงนามกันแล้วเนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อตกลงว่าคุยกันคือตกลงกันเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวจันทร์หน้าคุยกันต่ออีกทีนึงวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับย้ำคุณผู้ฟังอีกนิดเดียวครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ที่20มิถุนายนเรื่องแพคเกจจิ้งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการประกาศรายชื่อและขอย้ำให้ทุกท่านที่ได้รับการยืนยันมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับฝ่ายค้านวันนี้เขายังคงถามหนักต่อเนื่องนะครับเรื่องของไทย AI Passport แล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้หลายคนก็มองจากกระสงกระแสเนี่ยวันนี้ก็มีโพลจากอีกฝั่งหนึ่งออกมา 91-93% บอกว่าไทย AI Passport ไม่คุ้มค่าก็แนะนำให้มีการเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาปรับโกงลดความเหลื่อมล้ำขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียืนยันครับเดินหน้าเรื่องของไทย AI Passportบอกประชาชนพร้อมรอใช้งานแล้วเราก็จะต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเพื่อไม่ให้ประเทศล้าหลังจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการให้คำตอบของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขาถามกันหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นที่เขาถามก็เป็นเรื่องของ TOR ความคุ้มค่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างความถูกต้องเหมาะสมแต่ว่าท่านบอกว่าเรากำลังรอต้องไปข้างหน้าขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลายเรื่องของเงินกู้ไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับคนไทยรัฐบาลหาแหล่งทุนได้ดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่ 1.2% ต่อปีไม่แน่ใจหลายคนเคยได้ยินเรื่องการเมืองหลายปีก่อนไหมครับเขาบอกว่าบางรัฐบาลเขาก็เอางบประมาณมาใช้ในการได้เสียงได้ใจประชาชนหาเสียงบางรัฐบาลเขาก็ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกลายเป็นว่าเอาเงินของเอกชนมาใช้ในการหาเสียงแต่บางคนก็บอกว่านอกเหนือจากเงินงบประมาณเงินเอกชนเงินกู้ก็ยังจะเป็นส่วนหนึ่งในการหาเสียงเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ขณะเดียวกันนะครับก็มีการเคลมความสำเร็จของคนละครึ่งโดยท่านรองเอกนิติธรรมประภาสบอกว่าคนละครึ่งพลัสสำเร็จร้านที่เข้าร่วมยอดขายเพิ่มขึ้น 600% ผมว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องของถามคนใช้บริการได้ใช้ได้ซื้อของราคาถูกเขาก็แฮปปี้คนขายของก็แฮปปี้ครับแต่ความสำเร็จของคนละครึ่งพลัสหรือว่าต่อเนื่องมาที่ไทยช่วยไทยพลัสนี่มันอยู่ที่ว่าเม็ดเงินที่ได้ใช้ไปเนี่ยมันทำให้เกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหรือจะตัวชี้วัดการเติบโตหรือผลประโยชน์ในระยะยาวหรือถ้าเป็นระยะสั้นก็อาจจะเป็นช่วยทำให้เศรษฐกิจไม่ล้มไม่ตายตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จมากกว่าการที่คนขายเยอะคนซื้อเยอะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในแบบที่ร่วมกับพวกแอปแล้วก็วันนี้ก็เห็นนายกรัฐมนตรีก็โชว์อีกหนึ่งความสามารถครับนอกเหนือจากการขับเครื่องบิน เล่นเครื่องดนตรีร้องเพลงปรากฏว่าวันนี้มีโชว์ชาชักในงานที่มีการทำเอามาในที่ทำเนียบผมไม่แน่ใจที่ทำเนียบหรือว่าที่ตรงไหนน่าจะเป็นทำเนียบเนาะเพราะว่าก็มีการจับมือกับทางไลน์แมนนะครับ Grab Robin Hoodช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยอ่านกันให้ครบก็ทำให้คนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านแล้วก็เข้าถึงได้นายกรัฐมนตรีก็ยังคงบู๊ครับวันนี้ครับไม่แน่ใจในโลกออนไลน์มีเนื้อหาข่าวมากน้อยขนาดไหนยังไงแต่คนเห็นปุ๊บวันนี้นายกแหมเหมือนมีเสียงบริพาตรครับมันมีทำนองในออนไลน์ประมาณว่ารองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่านี่ท่านอนุทินนี่เสียงดังเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับขณะเดียวกันในการประชุมครม.เงาพรรคประชาชนครับคุณณัฐพงษ์ตั้งคำถามรัฐบาลบอกว่าขอให้เลิกทำงานอันนี้คุณณัฐพงษ์บอกอย่าทำงานแบบหยาบๆอย่างช่วยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยผู้ประกอบการก็ร้องถึงปัญหาเกณฑ์เรื่องของ SME ในระบบ วันนี้ทั้งไทยช่วยไทยทั้งเรื่องของ AI ไทยพาสปอร์ตน่าจะเป็นประเด็นที่หลายสื่อจับมาเล่นกันรวมไปถึงเรื่องของโครงการกระตุ้นอื่นๆนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญมีประเด็นเรื่องปัญหากุ้งไทยมีประเด็นเรื่องของหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าปีนี้คงไม่ค่อยได้มีความเคลื่อนไหวมากนักนะครับเพราะว่ามันอาจจะเรียกได้ว่าการแข่งขันไม่ได้สูงกันละกันนะครับแต่ชอบจริงๆครับเรื่องของ AI Passport หลายคนมองว่านวดกันแบบนี้แล้วไม่น่าจะไปต่อย้ำครับนายกบอกประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ไม่ใช่ถาม3คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเรื่อยๆเวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บถามวันนี้ต้องตอบเมื่อวานนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีก็คงจะต้องเก็บรายละเอียดต่างๆในทุกเรื่องเพราะวันพรุ่งนี้หลังประชุมครม.เสร็จนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะครับซึ่งเป็นการประชุมสมัยพิเศษที่จะมีขึ้นที่นะครับเป็นเมืองอะไรของรัสเซียนะครับก็17ถึง18นะดังนั้นก็เลยเก็บรายละเอียดต่างๆที่บู๊ดุเดือดเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์บอกนายกรัฐมนตรีนะครับโชว์ลีลาเรื่องของชาชักแต่ก่อนที่จะมาโชว์ชาชัก
2: โชว์อะไรอีก
3: ตอนเช้าโชว์ซักครับ
2: โอ้โห
3: โชว์ซักรอง
2: ในที่ประชุมใช่ไหม
3: รองผู้ว่าซีฟู้ดไงคุณอภิรักษ์
2: โอ
3: ้
2: โห
3: ดุเดือดเลือดพล่านนะครับใครที่เป็นรองผู้ว่า
2: ไม่ได้หลุดด้วยนะตั้งใจจะให้ออกมาเป็นข่าวนะผมว่าอย่างนั้นนะคุณมนตรี
3: ก็ดูเหมือนหลายคนก็จะเห็นตรงตามนั้นนะครับคือนายกอาจจะคือผลัดกันชงระหว่างท่านปลัดนายกชงตบชงตบจนกระทั่งนะครับไม่มีเสียงตอบรับจากผู้ว่าสีรองผู้ว่าซีฟู้ดปลัดต้องกระทุ้งว่าที่ภูเก็ตวันนี้รองผู้ว่ามาร่วมประชุมครบไหมผู้ว่าก็ต้องตอบทันทีมาครบครับทีนี้แสดงว่า
2: อยู
3: ่แสดงว่าอยู่ดิ
2: พออยู่แล้วต้องเหน็บต้องเข้าต้องถึง
3: นายกก็เลยต้องบอกนะคือพูดบอกให้ลุกขึ้นมาพูดให้ชี้แจงให้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยคือเอาละสุดท้ายท่านรองผู้ว่าคนดังกล่าวก็ต้องนะชี้แจงแต่ก็ท่านก็มีลีลาของท่านนะครับว่ารองผู้ว่าชื่อกุ้งไม่ใช่มีท่านคนเดียวคนอื่นก็ชื่อกุ้งด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดเดียวกันหรือเปล่านะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้วันนี้จะต้องมีคำตอบให้กับท่านนะโอ้โหก็ผมดูเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นรายละเอียดของวันนี้มันเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีท่านเรียกมอบนโยบายให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพียงแต่ว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งนี่แหละนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเนี่ยนะก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตคือท่านไปหลายครั้งและเสร็จแล้วมันไม่จบไงคุณอภิรักษ์ไม่ว่าจะเป็นหาดบางเทาหาดฟรีดอมและจนกระทั่งมาถึงในเรื่องของโลกโซเชียลนะครับที่โอ้โหแลกกันไปแลกกันมาก็เลยนำมาสู่ประเด็นใหญ่ตรงนี้แหละครับคุณอภิรักษ์ทำให้ท่านรองผู้ว่าคนดังกล่าวนะครับตอนแรกก็เอ๊รองผู้ว่าซีฟู้ดนะก็อ้อมไปอ้อมมาเนี่ยนะนายกก็เลยแทรกเข้ามาในระหว่างที่ทางปลัดถามย้ำๆเกี่ยวกับเรื่องของรองผู้ว่าท่านเนี่ยนายกบอกเลยชื่อกุ้งใช่ไหมนะฮะสุดท้ายพอมาถึงตัวเนี่ยนะรองผู้ว่ากุ้งนะก็ชี้แจงว่าตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งนะก็ยังมีออกตัวอยู่เล็กๆอ่ะสุดท้ายเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ค่อนข้างที่จะ ช้คำแรงเลยทีเดียวผมเอามาให้สักประโยคใหญ่ก็แล้วกันนะครับนายกบอกขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงนะแล้วก็ย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าการพูดถึงสิ่งแบบนี้เหมือนเป็นอากาศธาตุนะครับพอนี้รู้ตัวแล้วเจ้าตัวก็ลุกขึ้นแล้วพอไม่ได้ชี้แจงก็เอาส่งหนังสือชี้แจงมาแล้วกันมีประโยคใหญ่ส่งท้ายนายกบอกว่าคนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนจะเอาอะไรจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะมท.1นั่งหัวโดดตรงนี้จะปลดยังไงผมอยากจะรู้หรือจะปลดมท.1ของแบบนี้พูดไปอายเขาด้วยเราเป็นข้าราชการนี่ถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารงานบุคคลเดี๋ยวผมจะสอบท่านปลัดด้วยเองและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายและต้องไม่เกิดในกระทรวงมหาดไทยก็ลงเลงแล้วผมเห็นภาพท่านนะไม่ได้นั่งตรงๆแต่คนที่นั่งตรงๆแม้ตัวท่านอาจจะใหญ่แล้วก็ดูออกรีบๆก็คือรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ร่างบึกบึนๆใหญ่ๆนะนั่งอยู่ข้างๆนายกแต่นายกเนี่ยนะพูดไปท่านก็ดูเหมือนจะนะเอียงเอียงสักนิดหนึ่งเนี่ยนั่งแบบเอียงเอียงอ่ะคือตั้งลำเต็มที่ละว่าใครจะตอบยังไงนะฮะปล่อยให้มท.1นั่งหัวโดอยู่อย่างนี้ได้ไงโอ้โหก็ถือว่าเป็นถ้าจะเป็นฉากก็ถือว่าฉากใหญ่ครับคุณพิทักษ์ครับวันนี้ครับ
2: กับถ้าเทียบกับตอนที่เป็นมท.1แล้วก็ลงไปในพื้นที่แล้วไม่มีผู้ว่ามารับเนี่ยแล้วต้องบอกว่าวันหลังนี่ต้องมีมาเนี่ยกับวันนี้ถามแล้วไม่ตอบกลับลงไปแล้วไม่เจออันไหนดุกันคุณมนตรี
3: ในสนามเนี่ยมันไม่มีการถ่ายทอดสดไงคุณพิรักษ์อาจจะเป็นคลิปอาจจะมีบางช่วงบางตอนแต่ครั้งเนี่ยมันปล่อยยาวไงถ้าเป็นการมอบนโยบายจะห้ามสื่อก็ไม่ได้เพราะเป็นการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถ้าไม่ได้ดูจากที่ประชุมก
2: ็ดู
3: จากตรงอื่นๆได้แต่ทีนี้กล้องจับยาวเลยคุณพิรักษ์ก็แสดงว่าไม่ได้ปิดนะเป็นการเปิดนะประชุมแบบเปิดแล้วก็หยิบยกประเด็นปัญหาที่ท่านเองผมก็เชื่อว่าไปสองครั้งนะแล้วกำชับแล้วมันก็ยังไม่จบ

0: แถมยังมีปัญหาภายในบ้านของท่านเองในฐานะที่นั่งเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งอยู่กระทรวงนะแล้วปล่อยให้มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงดังนั้นวันนี้ดูเหมือนสิงกับสิงจะมีปัญหากันเองเพราะฉะนั้นพอสิงเจอบิ๊กหนูเข้าไปเนี่ยครับก็กลายเป็นคนละเรื่องเหมือนกันครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ถ้าจะให้อาจจะไม่เหมือนกันนะคุณมนตรีแต่จะมีบางช่วงอ่ะที่เรามีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงแล้วจบคือถ้าอย่างเงี้ยจะเอาในแง่ของภาพลักษณ์ก็แล้วกันมีท่านหนึ่งอ่ะชอบใส่เสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกับนายกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไอ้แจ็คเก็ตอ่ะเสื้อสีน้ำเงินอ่ะพอลงไปขุนน้ำนางนอนก็โอ้โหมีภาพนั่งกินข้าวกินอะไรคลุกฝุ่นอยู่กับทางที
0: ม
1: ตำรวจลงไปตอนจะไปจับบังฟัดก็ใส่แจ็คเก็ตไอตัวแบบนั้นอีกแล้วก็จะไปลุยเสร็จแล้วก็จับบังฟัดได้เสร็จแล้วใส่อันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปลุยนั้นใส่เครื่องแบบแล้วก็ไปลงที่เทอร์มินอล71อ่ะแล้วก็ไปจับอันนั้นโคราชอันนั้นก็จับได
0: ้
1: คือถ้าจะหวังผลเนี่ยให้ได้เห็นภาพว่าลงเมื่อไหร่อย่าให้ต้องลงไปเองนะลงเมื่อไหร่มีจบแน่นอนแต่ว่าแหมมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ผมนี่นะก็นั่งนึกถึงพวกภาพพวกเรื่องของฉากที่ตั้งใจจะมาบู๊ให้เห็นน่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจมาบู๊ให้เห็นเนี่ยเราก็ต้องมองกันว่าใครที่ทำงานด้านการสื่อสารเนี่ยจะได้เห็นภาพกันครับว่าเอายังไงให้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นายกเคยไปมีข่าวว่าจะไปแล้วก็ไม่ไปมาทีนึงแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปแล้วก็ยังไม่จบทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินคำว่าปลดทีนี้ผมก็เลยขออนุญาตมาดูอีกอันหนึ่งมีคนเขาอยากจะปลดเหมือนกันอยากจะปลดคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่านักร้องอาชีพวันนี้ยื่นให้มีการสอบจริยธรรมคุณรัชนกศรีนอกโดยบอกว่าลุกแก่อำนาจข่มขู่ข้าราชการและไปก้าวก่ายโครงการไทย AI Passport นี่เจ้าเก่าครับวันนี้มาทีนี้ดูรายละเอียดกันก่อนการตรวจสอบโครงการ1,600ล้านไทย AI Passport ของ DE เนี่ยนะครับวันนี้คุณรัชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาจัดทำติดตามการบริหารงบประมาณเนี่ยอันนี้กรรมธิการนี้เนี่ยลุยได้ทั่วนะครับวันนี้ตอบคำถามสื่อมวลชนบอกความคืบหน้าในเรื่องนี้บอกว่าทำลายเดิมตั้งใจจะไปเยี่ยมปปช.ล่าสุดเอกสารนะครับหากเอกสารมีความพร้อมปรึกษากับทีมนโยบายทีมสื่อสารแล้วไปยื่นทันทีคุณรัชนกบอกว่าการยื่นเนี่ยเน้นไปที่ฝ่ายการเมืองเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบต่อนโยบายส่วนเอกชนไม่อยากเพ่งโทษเพราะเข้าใจในบริบทการทำธุรกิจที่ต้องทำตามนโยบายรัฐแต่งบก้อนนี้รวมไปถึงงบ IT และงบพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมีกว่าหมื่นล้านบาทหากเปิดให้เกิดการแข่งขันกันจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมมันจะเติบโตทีนี้ครับคุณรัชนกเรียกร้องให้คุณชัยชนกเนี่ยออกมายืดอกรับในฐานะผู้มีอำนาจเต็มโดยสั่งการให้ปลัดกระทรวงยกเลิกโครงการแทนที่จะหลบอยู่หลังปลัดกระทรวงอันนี้คำพูดของคุณรัชนกนะแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่ผ่านมาก็สั่งเบรกสั่งระงับหลายเรื่องเช่นแลนด์บริดจ์หรือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่โครงการไทย AI Passport เนี่ยทำไมนิ่งเฉยทีนี้คำถามก็บอกว่าอันนี้นะอันนี้ในเครื่องหมายคำพูดนะท่านไม่กล้าแต่ต้องลูกนายหรือว่าอย่างไร
0: อ
1: ยากให้คนคิดแบบนั้นใช่หรือไม่อันนี้รัชนกเขาพูดท้าทายนะส่วนกรณีที่มีอันนี้เขาก็แก้ต่างนะมีแพร่ภาพคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรถ่ายรูปกับผู้บริหารของบริษัทแพลน B เนี่ยจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือฝั่งนู้นฝั่งนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยสนิทกันตอนแรกบอกไม่สนิทแล้วสนิทกันพอบอกสนิทกันพบอ้าวฝั่งคุณก็มีสนิทฝั่งนี้คุณรัชนกก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบกับการตรวจสอบทีนี้ครับบอกว่าหากพรรคประชาชนมีหลักฐานว่าธนาธรหรือปิยบุตรเกี่ยวข้องกับการล็อกสเปคโครงการใดๆส่งมาเลยทีนี้ประเด็นสำคัญในวันนี้ออกตัวแล้วนะครับมืออาชีพครับคุณสันธิยาสวัสดีเรียกว่ามืออาชีพหรือเปล่าเป็นนักร้องเรียนโดยอาชีพก็แล้วกันวันนี้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาครับขอให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคุณรัชนกและคณะกรรมการศึกษาการจัดทำติดตามการบริหารงบประมาณสันธิยาบอกว่าการตรวจสอบโครงการไทยไอพาสปอร์ตของ DEรัชนกได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเข้าข่ายเขาว่าเข้าข่ายลุกแก่อำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากส.ส.ไม่มีอำนาจในการสั่งให้ข้าราชการหรือหน่วยงานยุติพักหรือยกเลิกโครงการใดๆส สนธิยาบอกว่าการข่มขู่โครงการว่าผ่านการฟ้องปปช.ว่าเป็นถือว่าเป็นการคุกคามระบบราชการอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะถ้ามันเขาจะยื่นตามขั้นตอนยังไม่ได้ข่มขู่ในเรื่องคุกคามเนี่ยและการเป็นการนำตนเองเข้าไปแทรกแซงกระบวนการงบประมาณที่กำลังดำเนินการอยู่ทีนี้สนธิยาบอกว่าโครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี67จนถึง69เป็นช่วงที่พรรคประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านและสามารถตรวจสอบได้แต่ทำไมถึงมาตรวจสอบนะช่วงนี้ก็ขอให้ประธานสภาตรวจสอบว่าการกระทำส่วนตัวนี้เป็นของส่วนตัวของคณะบุคคลที่ขัดหรือฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ก็เตรียมที่จะยื่นกับปปช.ทีนี้สนธิยาบอกว่าเมื่อกรรมธิการตรวจสอบเรื่องใดเสร็จสิ้นก็ต้องส่งให้ทางประธานสภาดำเนินการตามขั้นตอนแต่กรรมธิการเดินเรื่องข่มขู่กระทรวงยกเลิกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตรงไหนที่คุณสนธิยาหรือนายสันติสนธิยาบอกว่าเป็นการขู่สนธิยาบอกว่าไม่กล้าแนะนำให้กับรัชนกเนื่องจากเจ้าตัวมีประสบการณ์และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้ก็คือแดกดันแล้วก็เหน็บเขานั่นแหละ
0: อ
1: ันนี้ก็ใช้จังหวะนี้เอาละอันนี้ก็เล่าให้เขาฟังหน่อยเพราะสนธิยาเขาถือได้ว่าเป็นมืออาชีพก็ได้รายงานการร้องของเขาตามอาชีพของเขาเรียบร้อยฮะคุณมาตุย
0: ก็เรื่องนี้ก็คงจะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณไปรักพูดถึงคุณรักชนกศรีนอกเนี่ยคือเขามีการแถลงผลการประชุมครม.เงานะครับก็พรรคประชาชนเข้าประชุมครม.เงาในช่วงสายๆวันนี้แล้วก็หยิบจับประเด็นในเรื่องนี้แหละเรื่องโครงการไทย AI Passportก็แถลงกันจับประเด็นจากคุณลักษณ์ศรีนอกนั้นเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็บอกว่าทันทีที่มีการเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็จะยื่นปปช.ทันทีแต่พอมาถึงวันนี้นะครับดูพยานหลักฐานดูรายละเอียดต่างๆแล้วไม่รอแล้วครับนะก็เดี๋ยวเอกสารทุกอย่างพร้อมเมื่อไหร่ก็จะไปยื่นปปช.ทันทีดังนั้นเรื่องนี้เสมือนหนึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าจะกี่ทับนะครับภาคประชาชนพรรคประชาชนก็ในขณะเดียวกันในกรรมธิการก็จะมีการดำเนินการด้วยมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ทันสัปดาห์นี้ที่ไม่ทันสมัยประชุมนี้ก็คือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่ามันมีเวลาเหลืออยู่อีกไม่มากนักประมาณสักกลางเดือนหน้าก็จะปิดสมัยประชุมแต่ทีนี้นะครับก็มีวาระต่างๆมากมายฟังจากประธานวิปฝ่ายค้านผลิตวัชรศิลป์และเข้าใจว่าคงจะต้องนะฮะยกยอดไปสมัยประชุมถัดไปก่อนจะปิดเบรกเอาซะให้จบคุณอภิรักษ์คือพรรคประชาชนเข้าประชุมครม.เงาที่สภาเสร็จก่อนพระฉันเพลน่ะ 10:30 นะหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาเรียบร้อยหมดแล้วเที่ยงกับ45นาทีผู้สื่อข่าวก็มาถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทย AI Plus ที่ว่านี้นะครับก็ถามนายกนะนายกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถามจะตอบตรงหรือเปล่านะแต่ผมดูจากบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายสื่อเขาก็จับประเด็นตรงกันว่ายืนยันเดินหน้านะเพราะฝ่ายค้านใครต่อใครนักวิชาการเขาเรียกร้องให้ทบทวนและถ้าเป็นไปได้ยกเลิกจะยิ่งดีนะครับแต่นายกนะจากบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายลองดูนะครับว่าเดินหน้าอย่างไรนายกตอบคำถามในเรื่องนี้ประเด็นแรกนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อท้วงติงโครงการไทย AI Passport ที่ว่านายกบอกว่าเราต้องเติบโตไปกับโลกเทคโนโลยีวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI จะเป็นคนที่ล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเราต้องมีทุกสิ่งที่ประกอบเพื่อให้เราอยู่ในเวทีที่ในเวทีหรือมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นประเทศไทยเรามีความมั่นคงเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นลำดับต้นของโลกอยู่แล้วเรามีทั้งผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาและผู้ที่พัฒนาระบบต่างๆขึ้นมาเองเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศเลยเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มและองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาพัฒนาแล้วกระจายเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ไปให้ประชาชนอันนี้คือคำตอบแรกพอตอบอย่างนี้ปุ๊บนะนักข่าวก็ถามย้ำว่าเขาไม่ได้ติงที่แนวคิดแต่ติงที่ TOR ที่เกี่ยวพันกับคนที่ใกล้ชิดตระกูลชิดชอบ
1: ผมก็ไม่ได้ดูข่าวละเอียดนะนักข่าวแกก็ถามละเอียดนะ
0: ดูเหมือนตรงเป้าทีนี้นายกตอบคำถามนี้ว่า ปลัดกระทรวงดีอีเป็นผู้ดำเนินการรัฐมนตรีดีอีเป็นผู้รับผิดชอบและอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจเรียบร้อยแล้วฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องกังวลก็คือดำเนินการด้วยความสุจริตและเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดหรือไม่ถ้าไม่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าผู้ที่ดำเนินการได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็จะมีปัญหาเรื่องผลงานและการประเมินของเขาด้วยความเคารพดูเหมือนจะกว้างเป็นนิดนึง
1: มีคำตอบไหมไม่มีคำตอบในนั้น
0: ถามต่อว่ามั่นใจหรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีนอกมีในหรือไม่โปร่งใสนายกตรงนี้ตอบได้ตรงรัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนพวกผมทำงานอยู่ตรงนี้ผมไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกผมดีขึ้นมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมีเงินมีทองทุกวันนี้ผมว่าผมก็อยู่ได้ท่านก็เห็นมีแต่ที่ผมไม่ได้เข้า60 40เท่านั้นเพราะเห็นว่าตัวผมไม่จำเป็นต้องไปตัดสิทธิ์คนอื่น
1: อู๋จะพูดแบบนี้นี่มีรองนายกบางท่านตอนที่ใช้สิทธิ์นี่ให้คุณมนตรีอันนี้พลาดนะอันนี้พลาดนะเพราะมีรองนายกเขาโชว์ไปตลาดหลังกระทรวงการคลังเลยนะใช่ไหมคุณมนตรี
0: ก็ข้างท่านคงไปอธิบายกันเองนะแล้วก็บอกผมก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นประชาชนธรรมดาหรือนายกชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นในเรื่องพวกนี้ผมไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงใจใครหรือเกรงกลัวใครที่จะทำทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ผมเป็นนายกอยู่สุดท้ายครับเมื่อถามว่าพร้อมให้ตรวจสอบตลอดใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าน้องต้องไม่ถามนำอันนี้ที่เรียกน้องเรียกพี่เลยนะฮะน้องต้องไม่ถามนำนายกและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดในเรื่องการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างการแต่งตั้งโยกย้ายนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบถ้ามีทุจริตเราดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ย้ำว่าเราจะเป็นศัตรูกับเรื่องทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบจะทำให้มันล้มไปเองและถ้าผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้แต่แน่นอนว่าประชาชนรอ AI อยู่AI ต้องตอบไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วค่อยๆช้าลงไปรอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บไม่รู้ว่าผมเลยเรียนท่านผู้ชมไปตอน
1: คือโบในเวลาใช้คุณมนตรีมันใช้สักคำถามแรกหรือ2คำถามแรกเนี่ยมันจะคิดมาให้เราแต่ว่าพอหลังจากนั้นถ้าเราใช้ฟรีเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาละท่านนายกท่านก็คงพูดถึงปัญหาที่ประชาชนเจออย่างนั้นนะคุณมนตรี
0: ก็เขาก็บอกฟังจากหลายๆท่านมาก็บอกว่ามันก็อยู่ที่อะไรนะไอ้ขีดความสามารถ
1: ใจยังไง
0: ที่จะรับรู้ข้อมูลคือมีข้อมูลมากพอไหมที่จะให้คำตอบเพราะบางระบบหรือบางสเต็ปเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะตอบเพราะฐานข้อมูลไม่เพียงพอเขาก็บอกอย่างนี้คุณอภิรักษ์แต่ผมนึกเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายมีอย่างเดียวที่จับใจความได้คือยืนยันเดินหน้าเรื่องนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวถูกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับท่ามกลางข่าวบ้านเรานี่ผมเอาข่าวดีมาหน่อยในระดับโลกก็แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเราเคยชินกับราคาน้ำมันหรืออะไรกันยังไงไหมใครที่ซื้ออาหงอาหารก็คงจะเห็นว่าข้าวปลาราคาเท่าไหร่และดีเซลตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ40หย่อนๆนะมั้งครับล่าสุดครับมีไทม์ไลน์สันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านstandard เขาเขียนเอาไว้ครับว่า60วันจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น19มิถุนายนนะครับถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพที่นครเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จะมีการเปิดช่องแคบพอมูสครับเปิดช่องแคบพอมูสนี่เรืออะไรต่อมีอะไรก็น่าจะผ่านได้ขณะเดียวกันอเมริกาก็จะยุติการปิดล้อมทางการทะเลนะครับแล้วก็จะมีการผ่อนปรนโดยสหรัฐจะงดคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มนะครับงดคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มอันนี้ต้องดอกจันนะครับว่าจะไม่เพิ่มเนี่ยไอ้จุดเดิมเนี่ยคืออยู่ตรงไหนขณะเดียวกันอิหร่านต้องงดเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องเป็นดอกจันทั้งคู่ครับว่าไอ้ที่ไม่คว่ำบาตรเพิ่มแล้วก็ไม่เสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมทั้งสองอันเนี่ยมันเหมือนกับว่ากลับไปยืนอยู่ณจุดที่ก่อนที่จะมีการโจมตีกันแล้วก็ภายใน30วันครับสหรัฐจะต้องมีการยกเลิกปิดล้อมทางทะเล 100% แล้วก็มีการถอนทหารออกจากบริเวณรอบพื้นที่อิหร่านภายใน30วันขณะเดียวกันครับต่อเนื่องภายใน60วันก็จะมีการเจรจาในเชิงเทคนิคครับหารือเรื่องยากๆแล้วก็ประเด็นสำคัญเช่นการลดสมรรถนะแร่ยูเรเนียมการกำหนดโครงการนิวเคลียร์อิหร่านการเจรจาแผนฟื้นฟูอิหร่านครับและหลังจากนั้นครับหลังจากที่มีการเจรจา60วันถ้าหากข้อตกลงสำเร็จนะครับก็จะมีการปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่มีการอายัดเงินกว่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยก็จะปลดล็อกออกมาแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกความบาดถาวรต่ออิหร่านแล้วก็ลงนามข้อตกลงเพื่อบังคับใช้เป้าหมายสุดท้ายก็คือว่าอิหร่านก็จะฉลุยในหลายๆเรื่องแต่ขณะเดียวกันเครื่องมือที่อิหร่านเป็นเครื่องมือในการต่อรองคือพวกนิวเคลียร์เรื่องขีปนาวุธเนี่ยจะออกมากันยังไงแบบไหนก็อัปเดตให้ได้เห็นตรงนี้ก็แล้วกันครับเพราะบ้านเราวันนี้ข่าวทุกข่าวนี่นายกเป็นพระเอกเก็บกินหมดเลยนะครับคุณมนตรีฮะ
5: ก็แม้แต่เรื่องนี้นะครับผ ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะก็แน่นอนนะครับถือว่าเป็นสัญญาณบวกเป็นข่าวดีนะหลังจากที่มีข้อตกลงแล้วก็จะลงนามกันในวันศุกร์นี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยปรับตัวกับสภาพปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วนะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงแต่ตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยบวกซึ่งจะทำ

0: ประเด็นดังกล่าวเช่นกันรองนายกเอกนิติบอกว่าหากสงครามยุติก็เป็นสัญญาณที่ดีทั้งเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่างน้อยเมื่อสงครามสงบจะเข้าสู่โหมดฟื้นฟูเชื่อว่าราคาพลังงานจะลดลงและจะไม่กลับไปเท่าเดิมเป็นการลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเพราะวิกฤตเริ่มจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นก่อนช่วงสงครามเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้คงลดลงมาหน่อยแต่สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปก็คือวิกฤตต้นทุนที่ส่งผลต่อราคาสินค้าซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะท่านใช้อยู่ด้วยนะคุณพลักนะ
1: ครับ
0: มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนโดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าต่างๆซึ่งผู้ประกอบการสะท้อนว่าทำให้ยอดขายดีขึ้นตั้งก็ย้ำว่าวิกฤตทำวิกฤตทำถ้ามันจบลงผมเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกดีขึ้น GDP โลกน่าจะดีขึ้นน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการแล้วท่านก็บอกว่าส่วนสิ่งที่ต้องการคาดการหลังจากนี้คือผลกระทบจากรายย่อยโดยเฉพาะราคาที่เงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งเราต้องติดตามและช่วยลดผลกระทบดังกล่าวดังนั้นหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วง 3-4 เดือนนี้จะช่วยลดต้นทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างยั่งยืนนักข่าวถามว่าจะต้องประเมิน GDP ของไทยใหม่หรือไม่หลังสถานการณ์สงครามนะรองนายกเอกนิติก็บอกว่าต้องมารีวิวกันใหม่แต่ไม่อยากให้ดีใจหรือตกใจในบางเหตุการณ์เพราะโลกมีความผันผวนตลอดเวลาวันนี้สงบแต่วันหนึ่งอาจจะกลับมาอีกก็ได้ก็ต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมเสมอแต่ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมช่วยรายย่อยทีนี้นักข่าวถามว่าการใช้งบประมาณเปลี่ยนผ่านพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินยังจำเป็นอยู่หรือไม่หากราคาน้ำมันลดลงรองนายกเอกนิติบอกว่าวิกฤตพลังงานที่ผ่านมากระทบทั้งโลกต่อให้สงครามจบแต่แหล่งน้ำมันถูกทำลายไปเยอะดังนั้นการที่สถานการณ์มันจะกลับมาเป็นเหมือนช่วงก่อนสงครามนั้นเป็นไปได้ยากเราต้องอยู่ในโลกของน้ำมันแพงอย่างน้อย 1-2 ปีหากเราไม่ปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้และเมื่อสงครามกลับมากระทบกับราคาพลังงานอีกครั้งเราจะแบกรับสถานการณ์ไม่ไหวเราต้องช่วยคนให้เปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยการติดแผงโซล่ามากขึ้นเมื่อถามย้ำอีกว่ามาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะยังเดินหน้าใช่หรือไม่ท่านรองเอกนิติบอกว่ายังเดินหน้าต่อเพราะทุกคนมองว่าประเทศไทยพึ่งพาน้ำมันและนำเข้าน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติสูงมากวันนี้น้ำมันแพงเราจะทำอย่างไรดังนั้นการเปลี่ยนผ่านยังจำเป็นก็ขมวดเป็นคำตอบบรรทัดสุดท้ายว่าอีกก้อนหนึ่งสองแสนล้านบาทที่จะมาปรับโครงสร้างเรื่องของพลังงานนั้นการเปลี่ยนผ่านยังต้องจำเป็นกู้มาใช้ต่อไปครับคุณวีระครับ
1: ทีนี้ผมกลับมาเติมตรงนี้หน่อยคุณมนตรีพอพูดถึงท่านรองเอกนิติแล้วก็พูดถึงการกู้เนี่ยผมย้อนกลับไปที่นายกรัฐมนตรีที่หลายคนอาจจะไปเห็นภาพเรื่องของการที่ท่านชาชักเยอะๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คือโครงการนี้ท่านนายกก็ย้ำตรงประเด็นสำคัญก่อนก็คือบอกว่าแหล่งเงินกู้ไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1.2% ต่อปีตัดเดิมประเมินเอาไว้ 3% นี่ดันผู้ประกอบการเนี่ยยอดขายเพิ่มเฉลี่ย5เท่าบางรายเนี่ยพุ่งสูงถึง 9-10 เท่านะอันนี้คือเงินกู้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนายกบอกว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการร่วมจ่ายวินวินสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือผู้ประกอบการเนี่ยได้รับการกระตุ้นยอดนายกบอกว่ายังมีโครงการที่จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อีกและมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจมั่นคงอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบทั้งอัพสกิลและรีสกิลเงินทุนที่เราระดมมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้แม้จะเรียกว่าเงินกู้แต่คุณมนตรีนี่ต้องดูนะเมื่อกี้เราก็แอบตั้งข้อสังเกตกันหลังใหม่นี่แต่วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไม่ได้เอามาจ่ายให้ประชาชนแต่เป็นร่วมกันโดยประชาชนร่วมจ่ายมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมหาศาลแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะไม่เสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยดังนั้นไม่ได้เป็นภาระของประชาชนในแบบที่หลายคนเข้าใจอันนี้ก็เป็นแก้เพนพอยต์รัฐบาลมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาให้กับประชาชนด้วยตัวรัฐบาลเองมันก็ไม่ใช่ของรัฐบาลมันคือเงินงบประมาณนะ ไม่ได้มีการรบกวนประชาชนหรือออกมาตรการใดๆที่จะทำให้ต้นทุนชีวิต

0: พิ่มขึ้นขอให้ประชาชนเกิดความมั่นใจผมอธิบายหรือผมใส่ดอกจันตรงนี้หน่อยท่านก็บอกมากู้นะเพื่อเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มยอดเพิ่มอะไรต่อไม่อะไรไปแล้วก็จะมาอัพสกิลรีสกิลผมก็ใส่ดอกจันหน่อยนะว่าเอ๊ะตกลงเงินกู้นี้เนี่ยมันเป็นเงินกู้ขออภัยก็แล้วกันว่าตกลงมันเป็นเงินกู้เยียวยาหรือจะมาเพิ่มรายได้เหมือนจะมาเพิ่มสภาพคล่องก็ไม่รู
1: ้
0: ขณะเดียวกันบอกว่าไม่ได้เป็นภาระกับประชาชนเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้กู้ไม่ได้เป็นเงินของรัฐบาลนะครับรัฐบาลทำหน้าที่แทนประชาชนนะครับเมื่อกู้เข้ามาแล้วเข้ามาสู่ระบบงบประมาณก็มีการใช้จ่ายตามขั้นตอนตามวิธีการยังไงแล้วตัวรัฐบาลคือแม้ว่าจะบอกว่ารัฐบาลดำเนินการแต่เงินทั้งหลายเวลาเข้ามาเนี่ยมันกระทบกับประชาชนอยู่แล้วครับเช่นประเทศไทยเรามีสัดส่วนเงินกู้เท่าไหร่ต่อรายได้ต่อ GDP ต่อหัวเท่าไหร่ก็อะไรยังอันนั้นน่ะมันจะส่งผลกระทบต่ออัตราอะไรทั้งหลายซึ่งกระทบกับประชาชนอยู่แล้วครับแม้ว่าไม่ได้ไปกู้แม้ว่าไม่ได้ออกพันธบัตรไม่ได้ออกอะไรออกมาเนี่ยมันกระทบกับประชาชนอยู่แล้วครับพูดรวมๆเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ครบจริงๆแล้วกระทบอยู่แล้วหนียังไงก็ไม่ออกคุณมนตรี
1: ครับก็เดิมบอก 3% แต่ลดลงมาได้ตั้งเยอะนะ 1.2 เองนะคุณพิรักษ์นะทีนี้เนี่ยเอาไม่ได้จับผิดท่านนายกนะคือการนำเสนอเรื่องนี้นะครับการกู้แบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งก็คือเรื่องของการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตพลังงานเยียวยานะครับนะอีกก้อนหนึ่งเอาไปปรับโครงสร้างที่กำลังจะทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยทางฝ่ายค้านเขาก็เอาละถ้าจะติดใจเนี่ยคือคำว่าเยียวยากับกระตุ้นเนี่ยมันคนละอย่างกันนะเพราะนั้น200,000 ล้านที่กู้มาแล้วก็จ่ายไปกันไปหนึ่งเกือบจะครบ1 เดือน 15 วันไปแล้วเนี่ยนี่คือก้อนแรกที่ใช้คำว่าเยียวยาแต่วันนี้ในที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทยที่นายกท่านได้มอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศมันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านบอกอย่างนี้นายกบอกว่าสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ชุมชนขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงขอให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเข้าสู่โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์รวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ไปถึงยานนะฮะซึ่งในกรณีนี้ต้องครอบคลุมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสถึง30 ล้านคนสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ไปออกในรูปการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราจะต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าจนนะก็ผมเอา2 เรื่องมารวมเป็นเรื่องเดียวเพราะนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ชุมชนแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะบอกผู้ว่าทั้งหลายแหละอย่าใช้คำว่าบัตรคนจนซึ่งจริงๆตรงนี้นั้นเนี่ยในยุคสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมไม่แน่ใจตอนนั้นโฆษกรัฐบาลหรือรองโฆษกก็พยายามออกมาสื่อสารและเราเองก็นำมาเสนอในพื้นที่อย่างนี้ไปหลายครั้งว่าอย่าใช้คำว่าบัตรคนจนเพราะเกณฑ์ที่มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้นั้นคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน100,000 บาทนะต่อปีดังนั้นนะเมื่อเทียบกับคำว่าจนเนี่ยเส้นแบ่งความยากจนเนี่ยเกณฑ์มันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 3,000 บาทหรือ 2,000 กว่าบาทนั่นคือเรียกว่าเส้นแบ่งความยากจนนะเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถูกใช้มาตลอดแต่คำว่าบัตรคนจนเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีการทบทวนว่าจนหรือไม่จนจริงหรือว่าอยากจนครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับก็เอาเป็นว่าอยากจริงอยากจนจริงหรือไม่จริงก็อีกเรื่องนึงผมกลับมาที่เรื่องของผู้ว่ากทม.หน่อยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นมันเหมือนกับเป็นประเด็นดราม่าหรือไม่อย่างไรก็มีพิธี

0: กรหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์บางท่านนี่ก็พูดในทำนองว่าคุณอนุทินเนี่ยไปเชียร์ให้มีการเลือกคุณนวรัตน์อยู่บำรุงอันเนี้ยก็เป็นพื้นที่ของทางอะไรนะจอมทองอ่ะสส
1: เป็นสกใช่ไหมครับคุณไปรัก
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าผมพูดกันแบบง่ายๆคือยังไงนะอินฟลูท่านนั้นก็อาจจะมีแนวทางในการเชียร์ทางฝั่งพรรคประชาชนนั่นแหละแต่พรรคประชาชนเองอ่ะรอบเนี้ยจะสู้กับอาจารย์ชัดชาติก็คงไม่ค่อยก็ต้องแบกกันหน่อยทีนี้กลุ่มที่เชียร์อาจารย์ชัดชาติกับทางฝั่งส้มเนี่ยมันอาจจะมีกลืนๆซ้อนๆกันอยู
1: ่
0: ก็พูดในทำนองว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยไปเชียร์ทางคุณนวรัตน์ทีนี้ครับถ้ามันมีข้อมูลตรงนั้นจริงเนี่ยกระแสของทางอาจารย์ชัดชาติในฝั่งที่ปีกที่อาจจะเป็นส้มแล้วมาหนุนอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็อาจจะเสียไหมทีนี้ในฝั่งของการแก้ทางหรือว่าในการอธิบายของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอาจารย์ชัดชาติบอกว่ากรณีที่ผู้สมัครสกหนองแขมในฐานะอดีตสกหนองแขม7สมัยเนี่ยคุณชัดชาติบอกว่าเราลงพื้นที่เจออดีตสกอยู่แล้วคุ้นเคยกันก็บอกว่าสกทำงานในพื้นที่มานานคนรู้จักเยอะเลือกหรือไม่เลือกตามสบายเพราะท่านมีโจทย์เยอะอยู่แล้วคุณชัดชาติบอกว่าเราไม่ได้บอกให้เลือกท่านก็แล้วแต่เพราะทุกคนก็รู้จักท่านอยู่เจอกันทักทายไม่ได้บอกให้เลือกบอกว่าทุกคนรู้จักกันรู้มือรู้ผลงานอยู่แล้วใครชอบก็เลือกใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกแต่ก็ดีใจที่ได้เจอเพราะทำงานมาด้วย4ปีเหมือนเจอญาติผู้ใหญ่สวัสดีอ
1: ัน
0: นี้ผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมลองไปดูนะว่าท่านให้สัมภาษณ์ในตอนต้นยังไงแบบไหนส่วนประเด็นที่มาใช้ทนเขียวในการเลือกตั้งเผื่อจะนำโชคเนี่ยคุณชาชาบอกว่าไปทำโพลเพราะว่าตนเองไม่มีผลกับผู้สมัครสกอาจารย์ชาชาสนับสนุนใครไม่ได้เลยประชาชนตัดสินใจคิดเองอะไรกันเองกันได้ทีนี้มีคนถามนักข่าวก็ถามว่ามีหลายเขตสกที่เคยทำงานกับอาจารย์ชาชามาลงซ้ำแล้วก็มีกลุ่มสนับสนุนที่มีเฉพาะคนทำงานคุณชาชาบอกว่าก็อย่างเขตยานาวาก็เป็นตัวอย่างผู้สมัครสกมาเจอกันที3-4คนแล้วก็คุยกันไม่มีปัญหาสุดท้ายก็เคารพเสียงประชาชนคือผมมองว่าในการตอบของท่านอาจารย์ชัดชาติก็กึ่งยิงกึ่งผ่านแต่ประเด็นที่น่าสนใจถามว่าวันก่อนคุณวิสุทธ์บอกเขตบ้านคุณวิสุทธ์ที่อยู่แถวแถวกรุงเทพตะวันออกเหมือนมีคนไปรอเพื่อให้ได้จังหวะเหมือนว่ายังไงนั้นมีคนไปสมัครสามรอเอาเบอร์9เหมือนคุณชัดชาติ ผมปรากฏว่าไอ้เขตภาษีเจริญเขตแถวนี้บ้านผมนี่ก็ไปเหมือนสไตล์เหมือนกันเลยแล้วก็ใส่สีเขียวๆเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นเข้าใจนึกว่ามีเฉพาะบางเขตเนี่ยกลายเป็นว่าสกหลายเขตก็พยายามที่จะรอเบอร์9กะว่าเบอร์อาจารย์ชัดชาติจะหอบไปด้วยฮะคุณมนตรี
1: ก็จะทำให้หาเสียงง่ายคร
0: ับ
1: เพราะว่าไปตรงกับเบอร์ผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็เป็นผู้สมัครที่
0: เบอร์แชมป์
1: มีความโดดเด่นนะโพแต่ละสำนักออกมาทีไรเนี่ยแหมก็ดูเหมือนจะห่างไกลมากสำหรับอันดับ1กับอันดับถัดลงมาก็เหมือนกับที่หลายคนวิเคราะห์กันไว้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเที่ยวนี้นั้นเอาไปเอามาสนามที่จะต้องแข่งขันกันแบบดุเดือดเลือดพล่านก็เป็นเรื่องของสกนะไม่ใช่เรื่องของผู้ว่าอ่ะก็รอดูกันผมส่งท้ายข่าวนี้คุณวิรักษ์นะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวนานๆจะเป็นสีสันหรือเป็นอะไรก็ตามคือในข่าวเขาบอกว่านายกเนี่ยไปจ๊ะเอ๋เข้ากับตัวเงินตัวทอง
0: ไอ้
1: นะครับแล้วพอเห็นปุ๊บนายกบอกว่าไงโชคดีแล้ววันนี้คือวันนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับและนายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมเสร็จสับแล้วก็เดินเท้านะกลับมาจากตึกสมช.ซึ่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลด้วยก็มาที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับผมเห็นภาพแล้วจริงๆเวลานายกเดินเนี่ยไม่ได้มี 2-3 คนนะฮะก็มากันเป็นคณะนะแล้วทั้งช่างภาพทั้งผู้สื่อข่าวก็จะเดินตามเผื่อจะได้ข่าวเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่เดินเท้ากลับมาเนี่ยระหว่างทางก็เจอเข้ากับตัวเงินตัวทองขึ้นมาอยู่ในจุดที่นายกเดินผ่านพอดีนะฮะพอเห็นคณะมากันใหญ่โตขนาดนั้นนะเจ้าตัวเงินตัวทองก็กระโดดพลุ้งลงน้ำไปนะก็นายกก็เห็นเนี่ยแล้วสื่อก็เห็นนะทันทีที่เห็นแล้วกระโดดลงน้ำไปนายกเนี่ยไม่ต้องรอให้ถามนะฮะก็บอกอุ๊ยโชคดีแล้ววันนี้นักข่าวก็เลยถามว่า มองเป็นการโชคดีเหรอครับท่านนายกนะนายกก็ย้ำว่าโชคดีสิถ้าเจอตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีอ่ะก็โชคดีก็โชคดีพรุ่งนี้ท่านจะเดินทางไปประชุมที่รัสเซียนะไป2วัน17 18แล้วก็แจกการบ้านไปเยอะแยะอย่างที่เราคุยกันในช่วง1ชั่วโมงแรกวันนี้หวังว่ากลับมาการบ้านต่างๆแล้วนั่นน่าจะมีคำตอบให้กับนายกรัฐมนตรีครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ก็ดีไม่ดีท่านนายกอาจจะให้โชคนะเพราะพรุ่งนี้วันที่16อ่ะค
1: ุ
0: ณมนตร
1: ี
2: ครับหมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับเจอกับข่าวเด่นนะครับจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันที่ตลาดหุ้นของบ้านเราวันนี้ติดลบไป 0.69 จุดนะครับคิดเป็น 0.04% แต่วอลุ่มนั้นเฉียดแสนล้านนะครับ 91,848 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 8,070 ล้านบาทเช่นเดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,348 ล้านบาทส่วนต่างชาติและบุคคลในประเทศหรือว่ารายย่อยเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิครับต่างชาติขายสุทธิไป 3,335 ล้านบาทบุคคลในประเทศขายสุทธิ 9,083 ล้านบาทนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,591.72 จุดโดยมี Top 5คืออันดับที่1คือเดลต้านะครับปิดไปที่361บาทครับโดยราคาปิดเนี่ยลดลงไป2บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 6,015 ล้านบาทอันดับที่2 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 5,367 ล้านบาทปิดไปที่65บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่3 Advance 4,399 ล้านบาทปิดไปที่360บาทลดลงไป6บาทอันดับที่4 PTT ครับ3,781 ล้านบาทติดไปที่35บาทลดลงไป1บาทอันดับที่5 PTTEP ครับ3,666 ล้านบาทติดไปที่135บาท50สตางค์ลดลงไป7บาทนะครับวันนี้ตลาดบ้านเราสวนทางกับภูมิภาคซึ่งปิดบวกแทบจะยกแผงนะครับจากข่าวดีที่ลุ้นกันว่าจะมีสันติภาพเกิดขึ้นได้หรือเปล่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นไหมวันศุกร์นี้ตามที่ทรัมป์ประกาศไว้นะครับซึ่งก็เป็นท็อปิกที่ผมชวนอาจารย์ปิติคุยด้วยเช่นเดียวกันนะครับตั้งใจจะชวนคุยด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาฟังมุมมองของคุณกิตพลไพไพศาลกิจกันก่อนนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehien ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับตลาดวันนี้ของบ้านเราสวนทางกับทางภูมิภาคนะครับเราติดลบ แต่ก็วอลุ่มค่อนข้างเฉียดแสนล้านเลยนะครับมีอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างครับนอกจากเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐครับ
11: ครับก็หลักๆเป็นอิหร่านกับสหรัฐเป็นหลักเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็แน่นอนว่าในจังหวะที่มีภาพของสงครามแล้วก็ราคาน้ำมันดิบขึ้นสูงเนี่ยบ้านเราเองก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะครับโดยกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่มบรรจุภัณฑ์เนี่ยและกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงครามเนี่ยก็ทำให้หุ้นไทยเนี่ยในจังหวะที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยก็น่าจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดโลกนะครับแต่นั้นระยะสั้นเนี่ยพอมีประเด็นของโอกาสที่สถานการณ์เนี่ย มันจะตกหรือตกลงกันได้เนี่ยมันก็จะต้องเกิดภาพของการปรับน้ำหนักหรือการปรับสลับกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจะเห็นว่าในวันนี้เนี่ยภาพของทางด้านหุ้นที่กลุ่มพลังงานปิโตรเคมีมีแรงขายทางกำไรนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบจากประเด็นของตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการแพทย์นะครับโดยเฉพาะการหายไปของนักผู้ป่วยที่มาจากตะวันออกกลางรวมไปถึงภาพของกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของตัวกำลังซื้อการบริโภคเนี่ยหรืออย่างกลุ่มของทางด้านโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะมีบางคนที่เป็นลักษณะของการใช้ต้นทุน LNG นะครับแล้วก็มีการขายไฟให้กับภาคเอกชนที่ไม่ใช่เป็นสัญญาระยะยาวของภาครัฐเนี่ยในส่วนพวกนี้อาจจะมีแรงกดดันจากราคา LNG ที่อาจจะขยับขึ้นแต่พอตอนนี้สงครามจบเนี่ยก็แปลว่าภาพในอนาคตข้างหน้าต้นทุนหลายอย่างมันน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นถ้าเราดูวันนี้โดยแยกภาพของฝั่งหุ้นที่ปรับขึ้นกับฝั่งที่ปรับลงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าจริงๆภาพมันก็ค่อนข้างจะมีความสอดคล้องกับโลกเพียงแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราเองเนี่ยมีกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใหญ่นะดังนั้นในจังหวะที่เกิดการปรับพอร์ตและมีการปรับน้ำหนักเนี่ยไอแรงของการปรับพอร์ตในส่วนของพลังงานก็เลยอาจจะมาถ่วงภาพรวมเซตอินเด็กซ์บ้างนะครับก็เลยทำให้วันนี้ภาพรวมเหมือนกับเราจะติดลบไปเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วถ้าดูมูฟเมนต์ในภาพของเซกเตอร์ที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต้องถือว่าเคลื่อนไหวได้ตามภาพของตลาดโลกครับ
10: ครับผมซึ่งจะเป็นเทรนด์แบบนี้ไปทั้งสัปดาห์นะครับเพราะกว่าจะตกลงกันซึ่งไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยคือทรัมป์บอกว่าเป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นศุกร์ตามเวลาของประเทศเขามันก็จะเป็นวีคเอนด์ของเรานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยคุณกิตติ์มองว่าตลาดจะไปทางไหนบ้างครับ
11: ครับผมคิดว่าตลาดนี้ก็น่าจะยังทรงตัวในเชิงบวกนะครับเพราะว่าจริงๆจะเห็นว่าในภาพเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดว่ามันจะจบในวันศุกร์นี้นะแต่ว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพของการที่ตลาดตัวนั้นอเมริกากับอิหร่านเองไม่ค่อยจะมีการโจมตีกันแบบรุนแรงนะครับอยากจะมีบ้างในส่วนที่ไปกระทบคนอื่นแต่ว่าเจนว่าทั้งคู่เองเนี่ยค่อนข้างจะถ้อยทีถ้อยใส่หรือพยายามที่จะระมัดระวังเพราะว่าต่างคนต่างก็เรียกว่าอยากจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าจบเกมหรือจบสงครามเพราะว่าก็บอบช้ำกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของทางด้านภาพของรอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าอาจจะยังไม่ใช่การเป็นfinal ตัว agreement ทีเดียวนะแต่ว่าเป็นแค่ MOU เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วในหลายๆเงื่อนไขที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคืนหลักประกันที่เคยมีการยึดเอาไว้ของทางด้านฝั่งอิหร่านก็ดีหรือว่าหลายๆเงื่อนไขเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นภาพที่ทำต้องบอกว่ามันแสดงถึงความที่เหมือนกับอเมริกาเองอยากจะจบสงครามในระดับหนึ่งนะครับแต่นั้นถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็คือไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรแล้วโดยรวมก็คือน่าจะจบได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ของภาพของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยก็คงจะยืนอยู่ในระดับที่สูงแต่ว่าก็อาจจะมีการค่อยๆปรับตัวลดลงในช่วงของครึ่งหลังของปีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เราก็จะรู้ว่าภาพของผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยมันมีผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยในบางอุตสาหกรรมในบางเซกเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาที่มันเกิดภาพของการเปลี่ยนในสัดส่วนเป็นการฟลิปในแบบของเรื่องของตัวสตอรี่ใหญ่ๆแบบนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเราก็จะเห็นภาพของการที่นักลงทุนเองเนี่ยหลับตาข้างหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์แต่ก็คือแปลว่าถ้าต่อให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะบางกลุ่มเนี่ยมันอาจจะมีผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบบ้างในเรื่องของตัวกำลังซื้อในเรื่องของตัวการบริโภคนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่ถ่วงเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วในครึ่งปีหลังเนี่ยไม่น่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้อีกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่ตลาดเองก็จะหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็มองผ่านไปเลยอย่างเช่นในนั้นลักษณะแบบนี้ครับกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของการค้าปลีกถึงแม้ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการบ้างตลาดเองก็อาจจะไม่ค่อยสนใจนะหรือว่าอย่างกลุ่มเกี่ยวกับพวกการท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้าน

0: สายการบินเนี่ยที่ผลกระทบไตรมาส2เนี่ยมีการปรับลดเที่ยวบินนะครับเดมจำนวนของเที่ยวบินให้น้อยลงเพื่อให้ผู้โดยสารต่อเที่ยวมันแน่นมากขึ้นจะได้ไม่ขาดทุนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผลกระทบแน่ๆแต่อาจจะไม่ได้มีแต่ราคาหุ้นในช่วงสั้นเนี่ยตลาดนี้จะมองข้ามตรงนี้ไปเลยครับเพราะไปมองว่าอุ๊ยประเด็นที่มันเคยกดดันเอาไว้เนี่ยผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเนี่ยมันน่าจะทยอยเกิดขึ้นเมื่อต้นทุนพลังงานต้นทุนเรียงเนี่ยมันลดลงในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับแล้วผมคิดว่าในภาพภาพแบบนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมามองในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในช่วงที่ผ่านมาครับแล้วก็อาจจะต้องหลับตาข้างหนึ่งมองไปเลยว่าในตัวไหนบ้างที่ครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มในภาพใหญ่ๆน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวครับ
1: ครับผมกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้ครับเน้นแบบไหนดีครับรวมถึงแนวรับแนวต้านเชิงเทคนิคครับ
0: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วภาพใหญ่ๆของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็จะมีแนวรับที่1574นะครับแล้วก็1550เนี่ยซึ่งณวันนี้ด้วยบุ๊คเมนต์ของตลาดนี้จริงๆต้องบอกว่าโดยรวมก็ยังเป็นภาพเชิงบวกไปหลักแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1600กับ1620ตามลำดับนะครับโดยกลยุทธ์ที่เรามองก็คือว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายกลุ่มเลยครับที่แม้ถอยมาอยู่ในโซนล่างๆแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าเราจะพบว่ากลุ่มอย่างเช่นการเงินกลุ่มของทางด้านท่องเที่ยวกลุ่มของทางด้านการแพทย์กลุ่มอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มขนส่งด้วย 4-5 กลุ่มเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าซื้อขายประมาณลบ2เท่าของ standard deviation หรือว่าถือว่าอยู่ในจุดที่ต่ำมากในรอบประมาณ10ปีนะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยโอเคการลงบางทีมันลงมาจากการที่ตัวผลประกอบการหรือ ROE มันลดลงจริงๆแต่เราเห็นว่าบางกลุ่มเนี่ย ROE มันไม่ได้ลดลงเยอะนะครับหรือจริงๆแล้วบางกลุ่มเนี่ย PE ลดลงมาเยอะมากกว่า ROE ที่ลดลงเพราะฉะนั้นก็แปลว่าใน 4-5 กลุ่มที่เราว่ามาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ว่าพอสถานการณ์และอย่างคลี่คลายแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพของการที่ตลาดเองกลับมาให้ valuation กลุ่มนี้ในภาพที่มันดีขึ้นนะครับดังนั้นก็เราคิดว่าถ้าจะโฟกัสในจุดปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่อยู่ในโซนต่ำไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการเงินนะครับตัวของทางด้านการแพทย์อาหารพวกนี้เป็นตัวที่น่าสนใจก็ถ้าเอาเป็นไอเดียเพื่อไปทำการบ้านต่อนะครับเราอาจจะไปดูตัวท่านั้นมินเซนเทลส์นะครับตัว BH บำรุงราชนะครับตัวของอาหารก็อาจจะเป็นตัวท่านั้นเดทาโกแล้วก็ในกลุ่มการเงินเนี่ยอาจจะลองดูตัว MTC แล้วก็ตัวติดล้อครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดบ้านเราวันนี้ที่ปิดไปที่ 1,591.72 จุดนะครับลดลงไป 0.69 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 91,848 ล้านบาทบรรยากาศเชิงบวกแต่เริ่มระมัดระวังหลังดัชนีเนี่ยขึ้นมาเร็วแล้วเกิดโรเทชันเข้ากลุ่มท่องเที่ยวขนส่งวัสดุก่อสร้างรับอานิสงส์ต้นทุนพลังงานลงต้องจับตาการประชุมเฟดและความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านด้วยนะครับวันนี้มีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือว่าบิ๊กล็อตเนี่ย20หลักทรัพย์29รายการครับ TTB มีมูลค่าสูงสุด 9,244 ล้านบาทราคาเฉลี่ยอยู่ที่2บาท26สตางค์ครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงในช่วงต้นการซื้อขายก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเกือบ 1,610 จุดก่อนจะเผชิญกับแรงขายทำกำไรหลังผ่านแนวต้านจิตวิทยา 1,600 จุดทำให้ดัชนีลงมาแกว่งในแดนลบจนกระทั่งปิดเสมอตัวนะครับด้วยมูลค่าซื้อขายทะลุ 90,000 บาทอีกครั้ง 90,000 ล้านบาทอีกครั้งนึงนะครับสะท้อนว่าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมนั้นยังเป็นบวกแต่ว่าตลาดนั้นเริ่มระมัดระวังมากขึ้นหลังดัชนีปรับขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับการซื้อขายวันนี้เนี่ยสะท้อนภาพโรเทชันค่อนข้างชัดครับแรงซื้อหมุนเข้าสู่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันและต้นทุนพลังงานลดลงโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวขนส่งโรงแรมโรงไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างอย่าง AOT Men Thai AWC BMดีกริมกอลส์และ SOC นะครับขณะที่หุ้นพลังงานต้นน้ำน้ำมันปิโตรเคมีและหุ้นที่ปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ถูกขายทำกำไรนะครับได้แก่ปตท.ปตท.สผ. PTT GC และ IVL รวมถึงหุ้น ICT และธนาคารบางตัวอย่างเช่น Advance True K Bank และ Bay นะครับก็ส่งผลให้แรงบวกจากหุ้นกลุ่ม Local Play นั้นถูกหักล้างด้วยแรงขายในหุ้น

0: ที่เชื่อมโยงกับพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ครับพรุ่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองว่าดัชนียังคงแกว่งตัวผันผวนจากแรงปรับพอร์ตเพื่อรองรับทิศทางต้นทุนทางการเงินรอบใหม่อาจจะผ่านช่วงที่รุนแรงที่สุดไปแล้วนะครับแม้ว่าธนาคารกลางหลายแห่งอยู่ในวัฏจักรขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าตลาดก็เริ่มประเมินว่าการปรับขึ้นนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานทยอยคลี่คลายลงนะครับขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีแนวโน้มว่าได้ผ่านช่วงตึงเครียดสูงสุดไปแล้วและราคาน้ำมันโลกไม่น่าจะกลับไปทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับจึงมองว่าตลาดนั้นเริ่มส่งสัญญาณให้กลับมาเลือกลงทุนในหุ้นไทยตามรายกลุ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้แรงขายจากการลดความเสี่ยงและการสร้างสถานะในสินทรัพย์ที่เคยปรับตัวลงรุนแรงทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลน้ำมันและตลาดพันธมิตรมีแนวโน้มผ่านช่วงพีคไปบางส่วนรวมถึงความกังวลเรื่องนักลงทุนขายสินทรัพย์เพื่อเตรียมเงินลงทุนใน IPOInitial Public Offering ขนาดใหญ่ของสหรัฐนะครับก็เริ่มถูกสะท้อนในราคาแล้วทำให้ประเมินว่า downside ของตลาดหุ้นไทยนั้นจะเริ่มจำกัดในบริเวณแนวรับ 1,550 ถึง 1,538 จุดแม้บางวันอาจจะมีแรงขายในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ปัจจัยพยุงมาจากมาตรการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในประเทศการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะช็อตและความคาดหวังต่อกองทุนใหม่ที่จะเข้ามาสนับสนุนตลาดทุนไทยอย่างเช่นทิซ่านะครับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ครับความคืบหน้าการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านรวมถึงการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งโดยเฉพาะเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Federal Reserve ซึ่งตลาดจะให้น้ำหนักกับทั้งอัตราดอกเบี้ยประมาณการเศรษฐกิจและสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับปัจจัยในประเทศก็ต้องติดตามการเสนอร่างงบประมาณปี70เข้าสู่การพิจารณาของสภามีโอกาสช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อโครงการลงทุนของภาครัฐและหุ้นที่เชื่อมโยงกับการลงทุนในประเทศนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ครับก็ถือว่าปิดบวกกันทั่วหน้าทั่วหน้าเลยนะครับตลาดเอเชียวันนี้เนี่ยปิดในแดนบวกทั่วภูมิภาคหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งผลให้นักลงทุนนั้นกลับมาเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งขณะที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงจากการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซบรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากความสำเร็จของการเข้าตลาดหุ้นของ SpaceX และแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วเอเชียเลยนะครับที่ญี่ปุ่นครับวันนี้พุ่งขึ้นไปเกือบ 5% ครับทำสถิติสูงสุดใหม่ระหว่างวันหลังจากนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อข่าวข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะครับแรงซื้อกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ขณะที่ SoftBankโตเกียวอิเล็กทรอนและ Advanced Test ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับหนุนตลาดโดยรวมนิเคปิดไปที่ 69,317.50 จุดพุ่งขึ้นมา 3,000 เกือบ 3,300 จุดนะครับคิดเป็นเกือบ 5% ช่างไฮคอมโพสิตวันนี้ก็บวกกว่า 1.6% ครับจากแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่กลับเข้าสู่ตลาดหลังความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลงจากความคืบหน้าของข้อตกลงสหรัฐอิหร่านนักลงทุนยังคงจับตาทิศทางเศรษฐกิจจีนและมาตรการสนับสนุนการเติบโตเพิ่มเติมจากภาครัฐครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,096.47 จุดเพิ่มขึ้นมา 64.96 จุดหรือ 1.61% นะครับฮ่องกงวันนี้ปิดบวกต่อเนื่องตามทิศทางตลาดภูมิภาคได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นจีนขนาดใหญ่หลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางแม้แรงปรับขึ้นจะจำกัดกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคนะครับหางเฉิงปิดไปที่ 24,842.67 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 124.57 จุดคิดเป็น 0.5% เกาหลีใต้ก็ปิดบวกนะครับพุ่งขึ้นกว่า 5% เช่นเดียวกันนะครับนำตลาดเอเชีย จากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์หลังความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลงครับโดย Samsung Electronics และ SK Hynix ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นนะครับขณะที่นักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นส่งออกและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ครับ Kospi ปิดไปที่ 8,545.98 จุดเพิ่มขึ้นมา 422.36 จุดหรือคิดเป็น 5.2% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของข่าวเศรษฐกิจในภูมิภาคอังกฤษเตรียมแบนโซเชียลมีเดียเด็กต่ำกว่า16ปีสั่งคุมเข้มการไลฟ์สตรีมบังคับใช้ในปีหน้านะครับ2027เคียร์สตาร์เมอร์ครับนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับออกมาพร้อมกับข่าวนี้ครับโดยเตรียมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Facebook YouTube X Snapchat พร้อมกับขยายการกำกับดูแลไปยังแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และบริการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สตรีมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางดิจิทัลและลดผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กนะครับคาดมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงของปี2027นะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับในส่วนของอังกฤษหลังจากที่มีการลงนามในข้อตกลงที่ญี่ปุ่นจะไปลงทุนเพิ่มในอังกฤษด้วยนะครับมีการพบปะกันครับการยืนอังกฤษสหรัฐอเมริกาของซาเนทไคจินะครับประท้วงต้าน G7 ในเจนีวาบานปลายเผารถเทสลาทุบอาคารหน่วยงานของ UN นะครับเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นแฟนบอลญี่ปุ่นโชว์สปิริตเก็บขยะเกลี้ยงหลังจบแมตช์เสมอเนเธอร์แลนด์ศึกฟุตบอลโลก2026นะครับหนุ่มเม็กซิโกขอโทษที่ไปทำตาตีเหยียดเชื้อชาติอินฟลูเอนเซอร์สาวเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกแต่น่าจะช้าไปซะแล้วนะครับสุดท้ายก็ถูกแบนจากทุกตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำอยู่แล้วในเม็กซิโกนะครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามเรามาวิเคราะห์ท่าทีล่าสุดของทรัมป์กันหน่อยครับกับเรื่องที่บอกว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอะไรคือเบื้องลึกเบื้องหลังของที่มาในการประกาศวันอาทิตย์แต่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์1สัปดาห์ให้หลังนะครับกลับมาปิดท้ายกันในช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
10: กลับมาติดตามเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับทุกวันจันทร์เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับไปสวัสดีทักทายท่านกันเลยครับ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
10: เกาะติดเศรษฐกิจครับทุกวันจันทร์ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์สวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
10: วันนี้แต่ละท่านที่ผมเจอครับอาจารย์ตั้งแต่เช้าละตกลงสงครามจะจบแล้วใช่ไหมศุกร์นี้ ส่วนตัวเนี่ยก่อนจะฟังมุมมองของอาจารย์นะครับที่ผมคุยกับเพื่อนๆผมไปหรือว่าคนที่ผมรู้จักที่เจอแล้วก็รู้ว่าเราทำรายการแบบนี้กันอยู่เนี่ยแล้วก็ถามว่าสงครามจะจบไหมอะไรเงี้ยบอกผมไม่เชื่อทรัมป์ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมไม่เชื่อทรัมป์คือมันมีอะไรเอ๊ะหลายอย่างครับอาจารย์คืออ้าวประกาศใน Truth Social ซึ่งก็ไม่ได้เป็นสื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของทรัมป์ถูกไหมครับเขามี POTUS แต่เขาก็ไม่ใช้ใน account ที่เป็นอะไรนะ President of the United States ก็ไม่ใช้ก็ใช้ Truth Social ตลอดเวลาแล้วก็ประกาศวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันเกิดเขา14มิถุนายนวันเกิดเขาแต่บอกจะเซ็นสัญญาวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เริ่มที่ปากีสถานเอาแล้วทำไมไม่กลับไปที่ปากีสถานทำไมมาสวิตมันมีเอสหลายจุดมากเลยครับอาจารย์ซึ่งต้องให้อาจารย์วิเคราะห์นะครับทำไมต้องมาสวิตเซอร์แลนด์อีกรอบนึงแล้วอิหร่านเองก็ด้วยแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศซึ่งอิหร่านเองเนี่ยเราก็รู้ว่าก็มี IRGC มีรัฐบาลซึ่งเอ๊ะเป็นคุยกันแล้วหรือยังอิหร่านที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยคุยกันภายในแล้วหรือยังก็ข้อหนึ่งถูกไหมครับและอิหร่านก็มีเงื่อนไขว่าจะเซ็นก็ต่อเมื่อสงครามที่เลบานอนเนี่ยหยุดแล้วแต่เราก็เห็นอยู่ว่าอิสราเอลก็ไม่แผ่วเรื่องเลบานอนเลยถูกไหมครับแล้วก็มาพร้อมกับข่าวที่ว่าทางอิหร่านเนี่ยจะมีการจัดพิธีศพของอายะตอลลาห
12: ์คอม
10: เมนไนเนี่ยในวันที่4กรกฎาคมอาจารย์คือถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยคือเขาต้องฝังภายใน24ชั่วโมงถูกไหมครับอาจารย์แต่นี่เขารอมาจนถึงมันสงครามแล้วก็แต่เลื่อนมาแล้วก็เลือกวันที่มันซิมโบลิกมากๆอ่ะอาจารย์ Independence Day 4กรกฎาคมแล้วในปีที่แบบว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาคือ250ปีอ่ะผมก็เลยไม่เชื่อครับอาจารย์ผมมองว่ายื้อมา1อาทิตย์นี้ก็ให้พวกที่มันจะเก็งกำไรกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ insider หรือว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยกับราคาน้ำมันราคาหุ้นที่มันจะหวือหวาตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยเพราะทุกครั้งที่ทรัมป์ออกมาพูดอะไรเนี่ยมันมีคนที่ได้เงินน่ะมีมีคนที่รวยจากราคาหุ้นราคาพลังงานที่มันเปลี่ยนไปอาจารย์
12: ใช่ถูกต้องครับผมคิดว่าเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นหลายๆอย่างถูกต้องไหมครับว่าการปล่อยข่าวแบบนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆการบริหารความเสี่ยงมากกว่ามันเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับมันจะเปิดฉากไปสู่สภาวะที่เรียกว่า deterrence นะครับก็คือมันยังมีความขัดแย้งอยู่นะครับแล้วก็ทำยังไงให้ความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ลุกลามจนกลายเป็นสงครามที่จะเอาอาวุธหนักมาทำหั่นกันนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าคู่ขนานไปกับการเดินหน้าสู่เฉลิมฉลอง250ปีประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาก็มีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกอยู่ด้วยนั่นก็คือ FIFA World Cup ใช่ไหมครับฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะดังนั้นในห้วงเวลาที่มันเป็นกระแสที่พูดถึงเรื่องของความสามัคคีพูดถึงเรื่องของกีฬาพูดถึงเรื่องของสิ่งสร้างสรรค์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีการสู้รบปรบมือกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้สถานะของเจ้าภาพของสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยมันถูกลดทอนลงนะครับเพราะนั้นผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าให้การหยุดยิงชั่วคราวเปิดช่องทางที่เรียกว่าแบ็กชานเนลโดยการที่มันมีกำหนดเส้นแดงใช่ไหมเรดไลน์ที่แต่ละคนทนได้อย่างชัดเจนร่วมกันเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่องทางในการคลี่คลายแต่ว่าพอมาผนวกกับการที่โอ้โหคุณเล่น ประกาศล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะเซ็นกันในอีกสัปดาห์หนึ่งทั้งที่ทุกอย่างตกลงกันได้แต่ก็เป็นการประกาศแค่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ตัวของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านเองไม่ได้แสดงท่าทีหรือแม้กระทั่งตัวผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับโมจาบาคามานีอีซึ่งทรัมป์อ้างว่าเขาเห็นด้วยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มีแถลงการจากอย่างเป็นทางการจากฝั่งอิหร่านออกมาเลยเนี่ยนะครับมันคือความพยายามในการที่เราเห็นชัดว่าทรัมป์พยายามที่จะทอดสะพานนะครับนอกจากจะทอดสะพานเพื่อที่จะสร้างสันติภาพชั่วคราวแล้วเนี่ยนะครับมันคงต้องมานั่งคุยกันต่อว่าในที่สุดแล้วปัญหาที่คุณพูดกันมาตั้งแต่วันแรกอย่างเช่นเรื่องการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมใช่ไหมครับเรื่องของการควบคุมผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวแสดงภาครัฐอย่างเช่นฮิสบุลลอห์ใช่ไหมครับฮามาสอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะครับการถอยหลังนะครับแน่นอนทรัมป์เองก็บอกตลอดเวลานะครับว่าอาจจะมีการลงนามได้แต่สหรัฐอเมริกายังคงบล็อกช่องแคบฮอร์มุซต่อไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แสดงถึงความจริงใจถูกต้องไหมครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออิสราเอลก็ยังคงดำเนินกลยุทธ์แบบที่เราเรียกว่า Shadow War ใช่ไหมสงครามในเงามืดนะครับยังคงโจมตีเป้าหมายในซีเรียในเลบานอนต่อไปนะครับโดยมีสหรัฐทำหน้าที่เป็นคล้ายๆเบรกเกอร์คอยส่งสัญญาณปรามแต่ในทางปฏิบัติสหรัฐเองก็ควบคุมอิสราเอลไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่า คุณผู้ฟังที่เป็นนักธุรกิจคงต้องคำนึงถึงด้วยนะครับว่าต่อให้สามารถที่จะลงนามในสนธิสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งได้แล้วเดินหน้าไปสู่การเจรจาหรือเดินหน้าไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศมันจะกลับมาได้เหมือนเดิมใช่ไหมลองนึกภาพดูว่าช่องแคบพอมุดเนี่ยในห้วงเวลาที่ผ่านมาที่มันมีการดับเบิลบล็อกเกจด้านในจากจากอิหร่านบล็อกเกจด้านนอกจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการวางทุ่นระเบิดอยู่ในน่านน้ำตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะแล้วทุ่นระเบิดที่อยู่บนบกเอาว่ากันว่าเอาออกยากแล้วเหมือนอย่างกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยทุ่นระเบิดที่อยู่ในทะเลเนี่ยยิ่งเอาออกยากหนักกว่าอีกเพราะมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีความสลับซับซ้อนมากนะครับเผลอๆไอเรือในการกวาดทุ่นระเบิดแบบนี้เนี่ยได้ข่าวว่าทางฝั่งสหรัฐเองก็ปลดประจำการไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำแผนที่การใช้เทคโนโลยีในการที่จะระดมความรู้ระดมคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยมันทอดเวลาอีกนานเพราะนั้นกว่าจะกวาดทุ่นระเบิดได้หมดเรือเดินมาได้เหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของโรงแยกก๊าซโรงกลั่นน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรหนักที่มันเคยเดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันมีปัญหาอย่างเช่นมันมีรอยรั่วซึมมันมีปัญหาแตกร้าวมันมีอุปกรณ์ไหนเสียเนี่ยวิธีการที่เขาใช้ก็คือปะผัวแปะสติ๊กเกอร์อุดรูรั่วยันไว้ก่อนถูกไหมครับแต่มันไม่เคยมีครั้งไหนเลยนะที่จะมีการปิดโรงกลั่นทั้งโรงกลั่นเพื่อซ่อมบำรุงแต่เที่ยวนี้มันถูกบังคับให้ปิดจากภาวะสงครามเพราะฉะนั้นไอ้ของที่เคยปะผูอุดรูซ่อมแบบชั่วคราวไว้เนี่ยพอคุณปิดเครื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะระเบิดออกมาทันทีอ่ะมันจะต้องใช้เวลาอีกนานมากนะกว่าที่จะสั่งซื้ออะไรกว่าที่จะรู้ว่าระบบทั้งหมดมันจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างกว่าอะไรจะมากว่าจะติดตั้งกว่าจะปรับจูนเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดภายในปีนี้เนี่ยต่อให้มันเซ็นสัญญากันได้ภายในวันศุกร์นี้ก็ตามสถานการณ์มันจะยังไม่กลับมาเป็นปกตินะครับเพียงแต่ว่าคำถามคือตลาดรับรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าถ้าตลาดไม่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้แล้วเห็นการที่เปิดช่องแคบเป็นปัจจัยด้านบวกเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยด้านบวกที่สูงเกินความเป็นจริงและปัจจัยด้านบวกที่สูงเกินความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเครื่องมือชั้นดีครับในการที่จะไปเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์หรือว่าตลาด derivatives ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าทรัมป์แล้วก็เครือข่ายของทรัมป์เองเนี่ยทำกำไรไปมหาศาลในตลาดเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะตลาด derivativesในลักษณะที่แน่นอนถ้าเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะออร์เคสเตรต หรือว่าทำให้เกิดข่าวร้ายได้สิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะช็อตเซลล์ถูกต้องไห
10: ม
12: เพราะเขารู้แน่ๆว่าเขาสามารถที่จะไปหาสินค้าราคาถูกในอนาคตได้จากข่าวร้ายที่เขาสร้างเพราะนั้นเขาขายสินค้าโดยที่ไม่มีสินค้าในมือแต่เป็นประกาศขายไปล่วงหน้าแล้วพอถึงวันนั้นมาจริงๆราคาในตลาดตกเขาก็จะเอาซื้อของถูกไปขายตามสัญญาที่ขายไว้ได้แพงๆก็ทำกำไรแน่นอนในทางตรงกันข้ามนอกจากช็อตเซลล์แล้วนะครับมันก็มีการทำกำไรจากการที่แทนที่คุณจะไปซื้อของถูกในอนาคตคุณก็ไปประกาศรับซื้อของถูกในอนาคตแล้วรู้ว่าในตลาดราคามันจะแพงขึ้นถูกไหมแล้วคุณยังสามารถที่จะใช้ไอ้ตัว derivatives เนี่ยในการซื้อของได้ในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงเพื่อเอาไปขายในตลาดสปอตลักษณะแบบนี้มันก็เป็นการเก็งกำไรได้ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามนะครับ
10: mm-hmm.
12: อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองในระยะยาวด้วยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอำนาจภายในประเทศกลุ่มอาหรับใช่ไหมครับเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้ผลกระทบแต่เฉพาะอิหร่านอิสราเอลสหรัฐเท่านั้นถูกไหมแต่มันยังมีประเทศในอ่าวเปอร์เซียรอบๆนั้นน่ะซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกต้องไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพันธมิตรยั่งยืนเหนียวแน่นหนึบกับสหรัฐอเมริกาแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตลอด4เดือนที่ผ่านมา

0: ครับ
1: อียิปต์อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะอยู่ในเอเชียใต้อยู่ในแอฟริกาเหนือแบบเนี้ยเกมมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากเช่นเดียวกันกับคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะอย่างเช่นจีนถูกต้องไหมเราเห็นภาพช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยผู้นำทั่วโลกไปเยือนจีนถูกต้องไหมแต่คนแรกที่จีนเลือกที่จะไปเยือนต่างประเทศครั้งแรกในปีนี้กลับกลายเป็นเกาหลีเหนือพันธมิตรเหล่านี้น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าครึ่งหลังของปี2026เนี่ยเกมการเมืองมันจะน่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบารมีของสหรัฐอเมริกาในวันที่4กรกฎาคมอ่ะลองนึกภาพดูว่าการเฉลิมฉลองเอกราชของประเทศใหญ่ที่สุดในโลกแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกปีที่250มันเป็นมายล์สโตนมันเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญถูกต้องไหมครับแต่ดูซิว่าคนที่จะเดินทางมาท่าทีของสหรัฐในการที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันกับประชาคมโลกเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างที่ทุกคนบอกจริงหรือเปล่านะครับ
0: แต่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าทรัมป์เหมือนจะเป็นตัวตลกในเวทีโลกแล้วแม้แต่ขบวนสวนสนามที่เคยจัดก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูออกมาไม่โปรเฟสชันนอลแล้วก็ไม่สะท้อนความเป็นมหาอำนาจของโลกเลยนะครับเขาจะอ้างดิโมคราซีก็อ้างไปแต่ว่าคือผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับระบอบการปกครองเหมือนกันที่ทำให้คนอยู่ในวินัยด้วยเหมือนกันพอเป็นดิโมคราซีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งภาพที่ออกมาของอเมริกามันก็ดูไม่ค่อยทรงพลังเหมือนอย่างเกาหลีเหนือหรืออย่างเหมือนของจีนใช่ไหมครับหรือรัสเซียเรา
1: ต้องเข้าใจนะครับว่าสหรัฐเนี่ยความรับผิดชอบหน้าที่ต่อประชาคมโลกในฐานะอภิมหาอำนาจเนี่ยในห้วงเวลาที่ผ่านมามันสูญเสียอำนาจไปเยอะมากแน่นอนอภิมหาอำนาจถ้าเป็นช่วงพีคสุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าไม่มีช่วงไหนที่จะดีไปกว่าทศวรรษ1990ใช่ไหมทศวรรษ1990เนี่ยคู่แข่งที่เป็นขั้วตรงข้ามก็คือสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายไปละแต่เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยถูกต้องไหมครับสหรั
0: ค
1: ฐ
0: รับ
1: อเมริกากับไอ้โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เขาเป็นสถาปนิกในการสร้างเอาไว้อะไม่ว่าจะเป็นการสหประชาชาติใช่ไหมครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์การการค้าโลกนะครับแล้วก็องค์คาพยพต่างๆเนี่ยธนาคารโลกด้วยมันขึ้นมาถึงจุดสูงสุดเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นอภิมหาอำนาจเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเป็นสถาปนิกในการออกแบบกลไกพวกนี้แต่หน้าที่สำคัญกว่าการเป็นสถาปนิกก็คือเป็นกรรมการในการรักษากฎระเบียบพวกนี้ถูกต้องไหมครับรักษาเสถียรภาพและระเบียบโลกยึดถือประทัดสถานสากลใช่ไหมต้องเป็นต้
0: ค
1: น
0: รับ
1: แบบในการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมครับหากเป็นอภิมหาอำนาจแล้วทำลายกฎกติกาซะเองโลกมันจะเข้าสู่สภาวะปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไร้กฎเกณฑ์ซึ่งในที่สุดมันย้อนกลับมาทำลายตัวเองใช่ไหมอย่างเช่นการไปรุกรานอธิปไตยของผู้อื่นอ่ะซึ่งแน่นอนเราเห็นมาตลอดนะฮะไม่ใช่นี่ครั้งแรกเราเห
0: ค
1: ็น
0: รับ
1: มาตั้งแต่กรณีสงครามเกาหลีใช่ไหมสงครามเวียดนามสงครามอัฟกานิสถานสงครามอิรักนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันพอจะมีเหตุและผลในการที่จะอ้างในการที่จะเข้าไปแทรกแซงได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละสำคัญไปกว่านั้นไม่ใช่คนทักลากฎระเบียบแต่คุณต้องเป็นคนระงับความขัดแย้งด้วยถูกต้องไหมครับไม่ใช่แค่การใช้อำนาจกดดันแต่ต้องใช้การพูดเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้สงครามพวกนี้มันเกิดถ้าคุณไม่ใช้อำนาจเชิงรุกคุณเข้าไปทำให้มันเป็นคนเกิดซะเองถูกต้องไหมครับเท่านั้นยังไม่พอในทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณควรจะต้องเป็นคนซึ่งเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผู้จัดหาเขาเรียก public goods public services อะสินค้าและบริการสาธารณะในระดับโลกถูกต้องไหมคุณรวยมากกว่าคนอื่นคุณมีอำนาจมากกว่าคนอื่นคุณได้ประโยชน์จากเงินสกุลหลักที่ทุกคนยอมใช้เงินดอลลาร์สหรัฐถูกต้องไหมครับเพราะคุณเองควรจะมีหน้าที่ในการที่จะรักษาไอ้เสถียรภาพแบบนี้โดยการทำยังไงให้มีการใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังอย่าง
0: คร
1: ม
0: ั
1: ี
0: บ
1: ความรับผิดชอบเพื่อให้เงินสกุลหลักมันสมกับที่คุณเป็นแต่สิ่งที่คุณทำก็คือคุณเป็นหนี้มหาศาลเงินคุณบริหารไม่ได้ คุณพิมพ์เงินเพิ่มเป็นว่าเล่น

0: 5 เท่า 6 เท่าในช่วงเวลาเพียง20 ปี
1: อ
0: ที่ผ่านมาเส้นทางการเดินเรือที่คุณไปประกาศทั่วโลกว่าต้องมี freedom of navigation ใช่ไหมต้องมีเสรีภาพในการเดินเรือแต่ตอนนี้คุณกลับไปปิดช่องแคบซะเองหรือการปัญหาที่การแก้ปัญหาวิกฤตโลกที่มันต้องใช้ทรัพยากรเยอะๆอย่างเช่น global warming climate change อย่างเงี้ยต้องอย่าลืมนะครับว่าทรัมป์ไม่เชื่อมันเกิดขึ้นทรัมป์ยังสนับสนุนนโยบายอย่าง drill baby drill ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: หรือ
1: ครับ
0: ถ้าจำได้3-4 ปีที่แล้วเมื่อสมัยที่มีโควิด19เนี่ย
1: ครับ
0: อย่าลืมนะฮะทรัมป์คือคนที่ไม่เชื่อว่าโควิดมีจริงและเสนอว่าให้เอาอะไรน้ำยาล้างส้วมใช่ไหม
1: Chinese virus China virus เหรอฮะไปเรียกเขาแบบนั้นนะไปแบบไปด้อยไปโหดูถูกความประเทศเข
0: ใ
1: า
0: ช
1: ไป
0: ่
1: เลยฮะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าการเฉลิมฉลองวาระ250 ปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะกลายเป็นวาระซึ่งแทนที่เราจะได้เห็นสหรัฐอเมริกาในภาวะที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรสมฐานะอภิมหาอำนาจเรากลับเห็นเฟสแรกของขาลงของสหรัฐอะอย่างเป็นรูปธรรมแม้แต่
1: คร
0: ป
1: ั
0: ร
1: บ
0: ะเทศเล็กๆอย่างอิหร่านก็เลือกที่จะจัดงานใหญ่แล้วผมเชื่อว่าสื่อทุกสื่อสายตาทุกคู่จับจ้องงานพิธีศพของโคมานายี
1: แน่นอน
0: แน่นอน
1: ครับครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ครับอาจารย์เราคุยกันวันจันทร์กว่าจะลงนามในสัญญากันวันศุกร์เนี่ยถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะผมมันไม่เชื่อทรัมป์ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะตามข่าวนี้หรือว่าตามเรื่องนี้หรือให้เราตั้งสติกับเรื่องนี้ให้เราจับตาดูเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ผมยังเชื่อเรื่องตั้งสติมากกว่านะครับแน่นอนสัปดาห์นี้คงจะเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนติดตามฟุตบอลโลก
1: อ่ะ
0: สัปดาห์
1: ค
0: น
1: รั
0: ี
1: บ
0: ้ก็ยังมีเรื่องข่าวที่ทำให้คนไทยเสียขวัญเสียใจมากๆถูกต้องไหมครับอย่างเช่นการ
1: สิ้นพระชนของพระองค์พา
0: สิ้นพระชนของเจ้าฟ้าใช่ไหมครับพระองค์พาซึ่งก็เป็นที่รักของเป็นความหวังเป็นที่รักของคนไทยถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เราเองก็ยังมีประเด็นทุจริตภายในประเทศเราเองก็ยังมีประเด็นสุ่มเสี่ยงที่จะมีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราที่อยู่ในประชาคมอาเซียนและเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นอินโดนีเซียก็ยังสุ่มเสี่ยงที่จะเดินหน้าสู่ภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเราเองอาจจะต้องมีเรื่องอื่นๆที่เราต้องให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวทั้งในประเทศเรื่องธรรมาภิบาลถูกต้องไหมครับทั้งระหว่างประเทศถูกต้องไหมครับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะกระทบกับเรามากเพราะต้องอย่าลืมว่าธุรกิจไทยก็ลงทุนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเยอะไม่ว่าจ
1: ค
0: ะ
1: ร
0: เ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องดูด้วยก็คือเมียนมาถูกต้องไหมใช่ไหมครับก็ยังมีประเด็นอยู่อีกเยอะนะครับ
1: ซึ่งเมียนมาเนี่ยฮะอาจารย์คือก็มาในจังหวะที่เราก็มีอาเซียนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยคนก็ตั้งคำถามบทบาทของเมียนมาเยอะมากว่าจะยังไงจะเข้ามาอยู่ในอาเซียนได้อย่างไรบ้างการยอมรับเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับในจังหวะที่ไทยกับเวียดนามกำลังมองว่าจะเปลี่ยนสัมพันธภาพเป็นคู่ค้าจากเป็นคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าวัดใจกันก็วันนี้แหละวันนี้15 มิถุนายนเป็นวันที่เราสูญเป็นวันเริ่มต้นของการสูญเสียเขาพระวิหารของเรานะอาจารย์
0: ครับใช่
1: ขอนั่นก็เป็นอีกคู่ประเทศหนึ่งที่ว่าก็อยู่ในอาเซียนด้วยเหมือนกันนะครับไทยกัมพูชา
0: ใช่
1: หรือกับเวียดนามใช่ไหมครับเรากําลังจะเปลี่ยนเป็นคู่ค้ากันอยู่แต่อาเซียนตอนนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วอาเซียนเองเนี่ยในเมื่อเราเปิดมาด้วยเรื่องของอีสงครามสหรัฐอิหร่านที่ต้องลุ้นกันล่าสุดนี้จะเป็นอย่างไรรัสเซียยูเครนก็ยังไม่จบใช่ไหมครับวันนี้เริ่มมีข่าวว่าพอรัฐบาลฮังการีเปลี่ยนไปเนี่ยเริ่มกลับมารื้อฟื้นการเจรจาเรื่องจะเอายูเครนมอลโดวาเข้าไปในอียูละนะครับแต่ของเราเองนะครับเราจะปรับตัวกับภูมิรัฐศาสตร์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เนี่ยอย่างไรบ้างอะครับอาจารย์
0: ผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยเป็นนาทีที่ต้องเขาเรียกอะไรล่ะเชื่อมั่นนะครับในบุคลากรคุณภาพของกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าเราคงต้องให้กำลังใจทุกท่านอ่ะเพราะว่าทุกเรื่องมันประดังประเดเหลือเกินถูกต้องไหมครับถ้าผมถ้าให้พิจารณานะผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องมอนิเตอร์ในอาเซียนเนี่ย3 เรื่องหลักเลยก็คือเมียนมากัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียนะคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: แน่นอนกรณีของเมียนมากรณีของ กัมพูชาเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของอินโดนีเซียเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียเองเนี่ยใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบประชานิยมซะจนในที่สุดเนี่ยตอนนี้มีปัญหาวิกฤตในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณแล้วพอแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณมากๆลองนึกภาพดูว่าอินโดนีเซียเนี่ยตั้งแต่เจอวิกฤตมาจริงๆไม่ใช่แต่เจอวิกฤตอ่ะผมมาทำงานที่อินโดนีเซียเนี่ยปีนี้ปีที่4ละนะครับตั้งแต่ผมมาเนี่ยวันแรกเลยเนี่ย 10,000 รูปียะคิดเป็นเงินบาทประมาณ22บาทวันนี้ 10,000 รูปียะคิดเป็นเงินบาทอยู่แค่ 17 18บาทเองเพราะมันอ่อนค่าลงไปเยอะมากถูกต้องไหมครับ แน่นอนในขณะที่ทุกอย่างอ่อนค่ารัฐบาลกลับมีภาระในการที่จะอุดหนุนอย่างเช่นอุดหนุนค่าพลังงานไฟฟ้าอุดหนุนค่าพลังงานน้ำมัน4ปีที่ผ่านมาผมเติมน้ำมันลิตรละ 12,300 รูปียะทุกวันนี้ก็ยัง 12,300 รูปียะลองนึกภาพดูว่าภาระของรัฐบาลอินโดนีเซียในการที่จะอุดหนุนน้ำมันกับไฟฟ้าเนี่ยปีหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 920,000 ล้านบาท มหาศาลนะฮะบวกกับนโยบาย
1: เอามาจากไหน
0: นั่นดิ
1: เอามาจากไหนครับเอามาจากไหนครับอาจารย
0: ์ตรงเนี้ยคือสิ่งที่ทุกคนกำลังห่วงกังวลถูกต้องไหมครับเพราะว่าอินโดนีเซียเองไม่ใช่แค่เฉพาะ 900,000 ในการอุดหนุนพลังงานยังมีอีก 700,000 กว่าเหรียญ 700,000 กว่าล้านบาทที่ต้องอุดหนุนนโยบายประชานิยมเรื่องอาหารกลางวันรวมๆแล้วเนี่ยภาระรายจ่ายการคลังเนี่ยปีนึงเนี่ย 1.6-1.7 ล้านบาทเนี่ยต้องหาเงินเติมเข้ามาในระบบวิธีการอย่างแรกสุดเลยก็คือเขาก็ไปใช้นโยบายชาตินิยมอีกโดยการไปรีดเลือดรีดภาษีเอากับกลุ่มคนรวยที่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนซึ่งแน่นอนสำหรับคนอินโดนีเซียที่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูเขาสะใจถูกต้องไหมเพราะเขามองว่าคนจีนรวยกระจุกมานานละเป็นคนที่อยู่ข้างบนของสังคมตอนนี้ถูกรีดภาษีดีถูกต้องไหมครับแต่ถามว่าแล้วคนพวกนี้พอถูกรีดภาษีมากๆแล้วเขามีฐานะพอเผลอๆเขาเอาเงินย้ายไปต่างประเทศถูกต้องไหมเท่านั้นยังไม่พอด้วยไอ้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยที่ทำนโยบายแบบชาตินิยมประชานิยมเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียขายยากมากนะครับเพราะนั้นพอจะขายพันธบัตรเพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่ายพวกนี้ก็ต้องไปบังคับขายกับกลุ่มคนรวยที่เป็นคนอินโดเชื้อสายจีนอีกแล้วไปเรียกว่าเป็นพันธบัตรรักชาติอะ Patriot Bond ดอกเบี้ย 2% ต่อปีทั้งที่พันธบัตรในตลาดมันดอกเบี้ย 4-5-6% ต่อปีแน่นอนละลอกแรกคุณถูกรัฐบาลกดดันนักธุรกิจอินโดนีเซียเชื้อสายจีนก็ซื้อไง
1: ครับ
0: ได้เงินมาแต่ถามว่าละลอก2ละลอก3เขาจะซื้อไหมอ่ะแล้วมันก็จะยิ่งกดดันให้เขารีบเอาเงินออกนอกประเทศไปมากกว่านี
1: ้
0: ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: แล้วพอรัฐบาลอินโดนีเซียอยากจะหาตังค์เพิ่มอีกวิธีนึงก็คือเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานักธุรกิจส่วนใหญ่ผลิตอะไรได้ส่งออกเองตอนนี้ไม่ได้ละ1มกราคม2027ตัวของน้ำมันปาล์มดิบตัวของถ่านหินตัวของโลหะมีองค์ประกอบของนิกเกิลต่อไปนี้คุณส่งออกเองไม่ได้นะทุกหยดที่คุณผลิตคุณต้องขายให้รัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียเพื่อให้รัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียผูกขาดการส่งออกแล้วไอ้กลไกแบบนี้เนี่ยมันดูไม่จืดนะครับลองนึกภาพถึงการบริหารจัดการนะขนาดทุกวันนี้บริษัทน้ำมันบริษัทไฟฟ้าที่ผูกขาดคุณยังทำขาดทุนเลยอ่ะตอนนี้คุณกำลังพูดถึงสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าสินแร่ทรัพยากรที่คุณจะต้องเอาทุกหยดของมันมาผูกขาดโดยรัฐแล้วส่งออกต่างประเทศอ่ะ
1: ไลฟ์สไตล์มันสั้นมากครับ
0: มันก็ลำบากมากแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันทำให้เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนอย่างอินโดนีเซียเนี่ยแล้วทุกคนเคยมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต้องไปลงทุนอ่ะมันจะเป็นยังไงยังมีพรรคต้องพูดถึงสงครามกลางเมืองในเมียนมาถูกต้องไหมที่ถึงแม้นาทีนี้มีการเลือกตั้งแล้วแต่ชนกลุ่มน้อยต่างๆจำนวนหนึ่งเขาไม่รับผลการเลือกตั้งอ่ะแล้วเขายังเป็นกองกำลังติดอาวุธที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ คนพวกนี้ต้องหาตังค์ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะรันไอ้ขบวนการอ่ะมันก็จะนำไปสู่ไอ้นี่แหละขบวนการค้ามนุษย์ขบวนการค้าอาวุธขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งขอโทษมันอยู่ติดชายแดนเราเลยอ่ะมีพรรคต้องพูดถึงเปิดพื้นที่ให้สแกมเมอร์เข้ามาไอ้อย่างเงี้ยประเทศไทยต้องเชิงรุกนะในการที่จะทำให้ทุกคนยอมรับพม่าแล้วให้พม่าเดินเข้าสู่แทร็กปกติเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้แล้วมีไอ้กลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่มีอาชญากรรมข้ามชาติแบบนี้อยู่ที่ตะเข็บชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านถูกต้องไหม
1: ความมั่นคงของพม่าจะสำคัญกับเราจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์เคยมีทำสตูดี้แล้วหรือยังครับว่าถ้าเกิดเขากลับมามั่นคงเนี่ยเราเองก็จะดีขึ้นด้วย
0: แน่นอนครับพอลองนึกภาพดูว่าตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2010ที่เขารุ่งมากๆประมาณ10ปีเนี่ยโอ้โหธุรกิจไทยไปลงทุนที่นู่นมหาศาลนะฮะเราเห็นคอมมูนิตี้ของนักธุรกิจนานาชาติอยู่ในเมืองใหญ่ย่างกุ้งมันดาเลเนี่ยมหาศาลเราเห็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลแล้วถ้าทำไม่ดีเนี่ยพื้นที่เหล่านี้มันจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ส่งผลเฉพาะทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงด้วยเพราะมหาอำนาจก็มองพื้นที่นี้ตาเป็นมันล่าสุดทวายเนี่ยรัสเซียเพิ่งมาลงนามกับทางการพม่านะครับในการที่จะมาตั้งโรงไฟฟ้าร ัสเซียไม่เคยมีพื้นที่ยืนอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานมากแล้วนะครับล่าครั้งหลังสุดปีนี้คือทศวรรษ1970ในห้วงเวลาที่สนับสนุนเวียดนามตั้งแต่สงครามเวียดนามหลังจากนั้นรัสเซียไม่เคยมีหมุดหมายในพื้นที่ตรงนี้ขนาดใหญ่แบบนี้แต่นาทีนี้เนี่ยเมื่อนักธุรกิจญี่ปุ่นถูกผลักให้ออกไปจากการทำรัฐประหารตอนนี้รัสเซียจะเข้ามาสวมแทนแล้วมันอยู่ตรงนี้เองนะทวายเห็นไหมฮะมันเริ่มกลายเป็นพื้นที่เปราะบางแล้วถ้ารัสเซียเข้ามาคิดว่าสหรัฐเขาจะมองยังไง
1: โอ้โหไม่จืดเลย
0: ใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องคำนึงถึงแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นหรือโครงการที่มันเรื้อรังมานานแล้วมันยังไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าดังที่ถ้ามันทำได้เนี่ยมันจะเป็นปากประตูสู่ตะวันตกเลยนะของอาเซียนนั่นก็คือทางหลวง3ประเทศอ่ะอินเดียเมียนมาไทยแลนด์อย่างเงี้ยมันก็คาราคาซังต่อเนื่องมาหลายปีละถูกต้องไหมครับ
1: ล่าสุดที่ผมเช็คกับสถานทูตอินเดียเรามีท่านทูตอินเดียคนใหม่แล้วนะครับวันก่อนผมไปสวัสดีท่านมาเนี่ยเหมือนกับโปรเจกต์นี้ก็indefinitely ครับอาจารย์คือพักถาวรน่ะ
0: ถูกต้องทั้งนี้ในความ
1: น่าเสียดายครับ
0: โอกาสมหาศาลดูออกมั้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีการรัฐประหารในปี2021เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าสินค้าไทยเนี่ยไปอยู่ตรงอิมพาวอิมพาวเนี่ยก็คือเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่เขาเรียกรัฐ7สาวน้อยเนี่ยเริ่มมีสินค้าไทยละเราเริ่มเห็นพ่อค้าอินเดียเนี่ยเริ่มมองเส้นทางการค้าแล้วเริ่มมาซอร์ซิ่งสินค้าที่แม่สอดแทนที่เราจะบุกเข้าสู่ตลาดตรงนี้ได้ก็เนี่ยถูกเลื่อนออกไปใช่ไหมครับ
1: ครับโอ้สนุกจังครับคงต้องติดตามกันต่อไปสัปดาห์นี้อย่างที่บอกคือผมไม่เชื่อ ผมอาจจะขอมองโลกในแง่ร้าย แต่เดี๋ยวยังไงเราก็จะได
0: ้กัมพูชาถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของกัมพูชาที่เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการไอ้ compulsory conciliations
1: UN clause ได้เหรอฮะ
0: ใช่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงต่อไอ้เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นอีกประเด็นอีกหลายประเด็นมากที่เราคงจะต้องจับตาแล้วก็ให้ความสนใจครับ
1: เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อจันทร์หน้านะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์ปิติผมว่ารินเราส่งคนละทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์และช่วงก่อติดเศรษฐกิจได้ทุกวันครับหลังครบรอบชาติ18นาฬิกาวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
4: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
11: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่องง
11: ่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
12: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะก็กลางเดือนนะนี่กลางเดือนมิถุนายนแล้วนะแป๊บๆนะฮะนี่ผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภานี่เดือนที่6นะเข้ามา15วันละเหลืออีก15วันนะก็จะผ่านไตรมาสที่2ของปี2569นะก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายตัวหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นนะในพื้นที่ตะวันออกกลางนะที่สหรัฐอเมริกาอิสราเอลเนี่ยนะโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์การปฏิบัติการโจมตีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถ้าเรานับกันง่ายๆก็คือเดือนมีนาคมถูกไหมมีนาทั้งเดือนหนึ่งเมษาพฤษภาและนี่จะเข้าสู่จะจบเดือนที่4เนี่ยอย่างไรนะก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ว่าไอ้การปะทะกันเนี่ยครั้งเนี้ยนะคือบางคนก็บอกว่าจบเร็วนะตอนแรกบอกโอ้เดือนเดียวก็น่าจะจบแล้วดูศักยภาพของทางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเนี่ยที่โจมตีแล้วก็ดูอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะไม่น่าจะเป็นเกมที่ยืดเยื้อยาวนานนะแต่ขณะเดียวกันการตั้งรับของทางอิหร่านนะทั้งด้านของทางทหารด้านของการทูตด้านของยุทธวิธียุทธการต่างๆเนี่ยนะในการตั้งรับแล้วตอบโต้กลับจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายต่อหลายจุดหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เหตุการณ์สงครามเนี่ยนะมันก็ยืดเยื้อผ่านเดือนที่2ตอนที่เข้าสู่เดือนที่3เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าในสหรัฐอเมริกาเองก็ผู้คนที่นั่นก็มีความวิตกกังวลไม่รู้ว่าลากเข้าไปอยู่ในสงครามเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไรของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์อันนั้นก็เป็นคำถามตัวที่เราติดตามข่าวสารแล้วเราก็ได้ยินกันว่าสรุปแล้วเขาทำไปทำไมนะแล้วขณะเดียวกันดูจากคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐแล้วก็การเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี2568เนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบถึงจำนวนที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ส่งผลถึงการจัดสรรตำแหน่งและต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากประชาชนชาวอเมริกันบางส่วนที่ไม่พอใจแล้วก็มีการประท้วงมีการแสดงออกที่เราเห็นตามข่าวนี่แหละในทางเดียวกันทางสภาผู้แทนราษฎรทางผู้ที่สภาเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการจำกัดอำนาจของทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผ่านกลไกสภาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าเขาจะมีอำนาจที่ให้ฝ่ายบริหารก็คือทางประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะมีอำนาจจะเป็นคำสั่งผู้บริหารที่สามารถใช้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็เข้าสู่ที่ประชุมสภาแล้วก็มีการดูว่าการกระทำดังกล่าวมันถูกต้องรัดกุมหรือว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงจำกัดอำนาจได้ขนาดไหนไอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันขณะที่การเจรจาต่อรองกับทางฝั่งอิหร่านเองตัวกลางหลายประเทศนะที่ยื่นมือเข้าไปก่อนหน้านี้ก็ได้ยินตุรกีนะแต่ว่าคนกลางที่สำคัญที่สุดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นปากีสถานปากีสถานนี่ถึงแม้ว่าตัวเขาเองนะฮะเขายังมีปัญหาอยู่กับอัฟกานิสถานมีการประกาศสงครามกันนะแล้วก็มีการยิงตอบโต้กันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้บานปลายใหญ่โตนะแต่เนี่ยเขาก็มีปัญหาภายในของเขาด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เป็นตัวกลางในการทำข้อตกลงระหว่างทางสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิหร่านซึ่งหลายคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวทำไมมันแค่2ประเทศนี้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วอิสราเอลล่ะคนที่เปิดฉากโจมตีล่ะนะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยหรือไม่นะอิสราเอลนี่ถ้าเราดูว่า อยู่ฝั่งไหนก็คงต้องยอมรับว่าอยู่ทางเดียวกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็คงคิดว่า
ทางสหรัฐอเมริกาจะสามารถที่จะไปช่วยพูดคุยนะกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแต่หลายต่อหลายครั้งมันก็อย่างที่เราเห็นครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเริ่มจะมีข้อตกลงเริ่มจะมีการพูดคุยกันแต่มันก็มีการละเมิดข้อตกลงละเมิดการพูดคุยกันในเกือบทุกๆรอบรอบนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ต้องเรียกว่าใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดซึ่งเราจะต้องดูต่อไปเหมือนกันนะว่าสัญญาณใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดสำหรับดีลหรือว่าข้อตกลงในการยุติสงครามหรือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยทั้งสองฝั่งทั้งที่ปิดกั้นอยู่ในเขตอาณาเขตของตัวเองอย่างอิหร่านหรือทั้งที่เอาเรือกองทัพเรือนะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นแผ่นดินลอยน้ำเนี่ยนะไปวางแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้มีการเข้าออกในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งจนถึงนาทีนี้นะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะได้มีการโพสต์ว่าตอนนี้นะข้อตกลงหรือว่าดีลต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกับการเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะแล้วก็ทุกคนก็เทไปหมดแล้วนะคือจะบอกว่าข้อตกลงมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากเพราะเขาจะลงนามกันในวันศุกร์นะเขาจะมีการลงนามไอ้ข้อตกลงเนี่ยระหว่างทางสหรัฐอเมริกาทางด้านของอิหร่านเนี่ยนะที่จะยุติมาตรการการปิดล้อมทางทะเลนะต่อท่าเรือของอิหร่านแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แสดงหรือว่าโพสต์ในทรูธโซเชียลนะว่ายินดีกับทุกฝ่ายอนุมัติในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐถึงแม้ว่าเขาบอกว่าจะมีผลทันทีแต่ข่าวที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือบอกเดี๋ยวจะมีการลงนามกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือช่วงวันศุกร์ที่จะถึงนี้คนกลางอย่างประธานาธิบดีปากีสถานนะก็ออกแถลงการเหมือนกันนะระบุว่าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยทั้งสองฝ่ายประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารโดยทันทีอย่างถาวรในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนตามที่รายงานข่าวของสื่ออิหร่านนะเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เจรจาอย่างเข้มข้นนะยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้บรรลุผลแล้วนะนี่นายกรัฐมนตรีของปากีสถานนะเชบาสชาลิฟนะขณะทางฝั่งอิหร่านเองนะเท่าที่ผมตามเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของข้อตกลงนี้ด้วยเหมือนกันเราเห็นเลยทันทีที่มีข้อตกลงออกมามันสะท้อนออกมาทันทีโดยเฉพาะสินค้าอยู่2ประเภทอันที่1ก็คือน้ำมันนะราคาน้ำมันดิบในเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียและในเบรนท์ทะเลเหนือเนี่ยปรับตัวลดลงชัดเจนเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียลงไป 5% กว่าๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก80เหรียญต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือลงไปก็เกือบ 5% เหมือนกันนะตอนนี้เหลืออยู่ที่83เหรียญต่อบาร์เรลเท่านั้นมันก็ถ้าดูจากส่วนต่างของราคาก็ต้องยอมรับนะว่ามันกลับเข้าไปในส่วนต่างของราคาก่อนที่จะเกิดปฏิบัติการเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คือเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียกับเบนท์ทะเลเหนือเนี่ยมันจะห่างกันประมาณสัก2เหรียญ3เหรียญนะส่วนต่างของราคามันจะประมาณเนี้ยนะไม่เกิน5เหรียญนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นราคาที่แบบบางทีมันโดดมากนะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียอยู่ที่ประมาณสัก100เหรียญนะแล้วก็ทางเบนท์ทะเลเหนือไปที่120เหรียญ115เหรียญเนี่ยเราก็เห็นราคาประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าข้อตกลงเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนมันก็สะท้อนออกมาเช่นเดียวกันนะทองครับในตลาดโลกโกลด์สปอตตอนนี้อยู่ที่ 4,333 เหรียญก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ก่อนหน้านี้ที่ลงไปเรื่องจากมีความกังวลว่าสหรัฐจะโจมตีอย่างรุนแรงตามที่ทรัมป์เคยประกาศและหลังจากนั้นก็บอกว่ายกเลิกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะ
ซึ่งตอนนั้นก็มีความกังวลทองนี่ปรับลดลงไปอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 ต้นๆ 4,050 4,070 แล้วหลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะวันนี้ครับทางสมาคมค้าทองคำนะมีการประกาศแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนราคาทั้งหมด19ครั้งทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่เอาล่าสุดเลยนะ 66,350 บาทขายออกที่ 66,550 บาททองรูปพรรณขายออกที่ 67,350 บาทโกลด์สปอต 4,311 เหรียญค่าเงินบาท 32 บาท 60 สตางค์นะนี่ล่าสุดของวันนี้แต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีการออกมาเปิดเผยของทั้งสหรัฐอเมริกานะของทางประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะทำเนียบขาวนายกรัฐมนตรีปากีสถานแล้วก็รายงานข่าวของทางอิสลามของอิหร่านแต่ที่ผมกังวลที่สุดก็คือข่าวของอิสราเอลเป็นยังไงเห็นบอกว่าล่าสุดฮะอันนี้ผมเอาจากรายงานข่าวมานะซึ่งก็ต้องตรวจสอบต่อว่าเท็จจริงประการใดนะบอกว่าอิสราเอลยิงอิหร่านต่อนะเนทันยาฮูประกาศอิหร่านอิสราเอลนะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับทางอิหร่านนะแล้วก็ย้ำด้วยว่าข้อตกลงของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไม่ใช่จุดจบของเกมนะพร้อมจับโจมตีอิหร่านเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นเราก็ต้องรอดูต่อแหละนะว่าต่อไปนะสำหรับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าหากเป็นข่าวดีสำหรับการเปิดช่องแคบแล้วการให้เรือสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันอะไรต่างๆเรือบรรทุกปุ๋ยที่ออกมาจากตะวันออกกลางหรือว่าแม้แต่สินค้าจากบ้านเราหรือว่าสินค้าจากที่อื่นๆที่จะเข้าไปส่งให้กับประเทศที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในรอบอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็อาจจะทำให้สถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายลงราคาพลังงานที่เรากังวลว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานนะอาจจะแบบราคาสูงถึงสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คลายได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันยังสูงอยู่ไหมคำตอบคือมันก็ยังคงน่าจะสูงต่อเหตุผลก็คือการโจมตีที่ผ่านมามันไม่ได้มีการโจมตีแค่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับจุดยุทธศาสตร์อย่างเช่นฐานทัพอย่างเช่นจุดที่มีการทดสอบเรื่องของกัมมันตรังสีหรือว่านิวคงนิวเคลียร์อะไรนะมันไม่ใช่แค่นั้นจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีการโจมตีก็คือคลังหรือว่าท่อสูบน้ำมันต่างๆก็ถูกตกเป็นเป้าหมายด้วยเช่นกันและไม่ใช่แค่ทางอิสราเอลที่โจมตีเท่านั้นทีนี้เขาโจมตีไปที่อิหร่านนะแต่ทางอิหร่านก็ตอบกลับถึงพันธมิตรของทางสหรัฐอเมริกาด้วยก็หลายประเทศนะคูเวต UAE ใช่ไหมมีอะไรอีกล่ะโอมานนะเนี่ยและรวมถึงอีกจุดหนึ่งก็คือไอ้สนามบินบางพื้นที่สนามบินนานาชาติก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็หลายคนสนใจนะก็อยากจะรู้ว่าสถานการณ์มันจะไปจบลงที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร่ส่วนกลับมาที่เอาต่างประเทศให้จบเลยแล้วกันคือในต่างประเทศเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกผมว่าตอนนี้มันก็คงหนีไม่พ้นใช่ไหมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่มีการแข่งขันเริ่มเกมไปแล้วนะทั้ง3ชาติที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแคนาดานะก็เตะครบในการเปิดสนามแล้วกลุ่มต่างๆก็เริ่มทยอยเตะกันนะที่มีการแบ่งกลุ่มนะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้มีหลายประเทศนะเมื่อเช้านี้ผมดูอยู่ประเทศหนึ่งนะคือไอวอรี่โค้ดหรอรู้ว่าอะไรอ่ะหรืออะไรเขาโลตซัวโรโตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะผมอ่านผมก็พยายามดูสรุปว่าประเทศนี้มันคือประเทศอะไรนะมีหลายประเทศนะที่ยอมรับเลยไม่รู้จักจริงนะเนี่ยที่เตะกับเอกวาดอร์เนี่ยอันนี้หนึ่งละนะแต่ว่าถ้าพูดว่าไอวอรี่โค้ดอ่ะโอเคนะเพราะว่าเห็นมีการสรุปมาว่าเป็นไอวอรี่โค้ดแต่ว่าพอดูในภาพในจออ่ะมันอ่านอะไรก็โลโตซัวโลโตอะไรสักอย่างนึงนะ
ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะก็พยายามฟังนะเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นมันก็คือเตะตอน6โมงเช้าเนาะเราก็นั่งต้องนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยนะแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาดูนิดหน่อยนะจนผลสกอร์ออกมา 1-0 อะไรเอลกวาดอร์แพ้ไปนะก็ว่ากันไปนะหลังจากนั้นก็มีคู่หนึ่งนะเมื่อเช้านี้ตอน9โมงใช่ไหมอะไรสวีเดนใช่ไหมอีซักผมนะจากลิเวอร์พูลยิงได้ด้วยนะแต่ทำไมตอนอยู่ลิเวอร์พูลมันไม่ยิงมั่ง นะอันนั้นก็ชนะไปเท่าไหร่5ประตูต่อ2หรือ5ประตูต่อ1นะก็กับตูนิเซียนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าฟุตบอลโลกมันก็อย่างนี้แหละแต่ว่าครั้งนี้พอทีมมันเยอะขึ้นก็ต้องยอมรับนะว่าหลายทีมไม่รู้จักเลยนะอะไรล่ะตูลาเซาหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าทางฝั่งของเอเชียฝั่งของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยกาตาร์โอ้ต้องบอกว่าเราเห็นการพัฒนานะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยใช่ไหมโอ้ชนะเลยอ่ะนะญี่ปุ่นเนี่ยตีเสมอเนเธอร์แลนด์เนี่ยใช่ไหมครับกาตาร์ชนะเป็นเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้าสู่รอบสุดท้ายมาอันนี้ก็ต้องเห็นว่าฝีเท้าของนักเตะชาวเอเชียก็ดีขึ้นตามลำดับก็น่าสนใจนะโอ้ญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาได้จากโดน1-0 1-1 2-0 เจาะอะไรเนี่ยแล้วก็มาเสมอที่ 2-2 ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดาแต่เยอรมันผมก็โอ้7ประตูต่อ1นะแต่ก็จำไม่ได้นะว่าเตะกับใครนะอันนี้สารภาพโดยตรงนะก็ดูแบบข่าวผ่านๆด้วยหนึ่งแล้วก็ช่วงเวลาที่จะได้ดูถ่ายทอดสดจริงๆเนี่ยก็จะดูบางคู่ถ้าเปิดมาตอนเช้า6โมงเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะแล้วก็เพราะว่าผมซื้อแล้วผมเป็นสมาชิกเขาผมเสียตังค์ครับผมอยากดูนะมันจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วชีวิตเลือกได้ฮะใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของการผ่อนคลายของแต่ละคนใช่ไหมว่าจะมีการหาสิ่งบันเทิงที่จะทำให้จิตใจผ่อนคลายได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีความสุขกับกีฬาประเภทอื่นบางคนอาจจะมีความสุขกับนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวบางคนอาจจะมีความสุขกับนั่งอยู่เฉยๆดูลมหายใจอย่างเดียวก็มีถูกไหมฮะอันนี้แล้วแต่เลยนะอันนี้เราแล้วแต่นะก็ว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะครับส่วนกลับมาในบ้านเราต้องเรียนคุณผู้ฟังนะฮะผมงงกับข่าวที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลที่มีการสั่งการแล้วมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะในการประชุมร่วมกับเข้าใจว่าน่าจะผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ตัวประเทศอาจจะเป็นเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้นะผมเพราะผมไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดผมอยู่ผมก็เนี่ยพอก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยก็เห็นข่าวนี้เลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นมท.1นะก็บอกมันมีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ท่านนึงท่านใช้ชื่อว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปพูดหรือว่าไปส่งไลน์หรืออะไรยังไงเนี่ยบอกว่าเป็นรองผู้ว่าจะไปปลดผู้ว่าได้แต่ว่าความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องเนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะว่ามีการพูดถึงจังหวัดภูเก็ตก็อาจจะมีการเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับก่อนหน้านี้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงมหาดไทยนะและรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีที่ลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้การปราบปรามเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็มาเฟียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วหลังจากนั้นก็มีการย้ำนะฮะผ่านระยะเวลาไปประมาณสัปดาห์2สัปดาห์มันยังไม่เรียบร้อยท่านก็ย้ำให้ลงไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังเห็นข่าวว่ายังสั่งการย้ำอยู่เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวเนี้ยออกมาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกันนะแล้วก็ถามว่ามีสิทธิ์อะไรไปปลดผู้ว่าได้เป็นรองผู้ว่าใช่ไหมนี่มท.1 นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงนะเดี๋ยวผมหาเวลาไปดูสักนิดหนึ่งว่าที่มามันคืออะไรนะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเรียกว่าถึงขนาดว่าเดี๋ยวต้องสอบปลัดกระทรวงอ่ะ
มหาไทยว่ามันเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลนะอันนี้เป็นปัญหานะอันนี้เดี๋ยวก็รอแล้วกันรอติดตามว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วมันมีเรื่องนะแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆในบ้านเราเนี่ยนะผมตามข่าวโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ต้องยอมรับจนถึงตอนนี้ถ้าดูทางการเมืองนะประเด็นที่มันยังเป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของไทย AI Passport นะก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่อันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็ต้องยอมรับว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะหรือว่าสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยข่าวเกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าคนไม่มีคนให้สัมภาษณ์มันก็จะเหงาๆถูกไหมฮะมันก็จะเป็นข่าวที่เป็นข่าวทั่วไปซะเยอะนะแต่พอมันมีคนสัมภาษณ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะถ้าใครแบบเป็นคอการเมืองมานานก็จะพอทราบจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นี่เราก็จะเห็นการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเขาก็จะมีพื้นที่หน้าสื่อเนี่ยพอสมควรเว้นแต่บางช่วงที่เดินทางไปต่างประเทศนะนี่นายกจะไปรัสเซีย16 17 18 3วันเนี่ยนะอันนี้ก็คงสายก็คงหายไปอีกสักพักหนึ่งจากหน้าสื่อหนังสือพิมพ์นะหรือสื่อต่างๆก็ตามทีนะประเด็นข่าวก็จะหายไปแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าการให้สัมภาษณ์หรือว่าการแถลงข่าวเนี่ยนะก็เป็นเวทีของทางสสพรรคฝ่ายค้านอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะใครเป็นคอการเมืองคงจะได้เห็นภาพว่าคอยตรวจสอบการทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นไหนบ้างยังไงนะเราก็จะเห็นการขยายความของข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกหัวสวใช่ไหมหัวเลือกสวนะมีการเปิดเผยคลิปอันนี้ก็คนที่เป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณผลิตวัชรศิลป์นะคุณไอติมเนี่ยนะพรรคประชาชนเนี่ยเขาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนเปิดเผยคลิปแล้วก็ทางพรรคประชาชนบางส่วนเขาก็ที่ติดตามก็จะมีการคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนี้ว่าไปนะมีประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเรื่องไปที่ประธานรัฐสภากรณีให้ตั้งคณะไต่สวนปปช.อันนี้ก็ต้องพูดหน่อยเพราะว่าส่งไปเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมก็ต้องถามความคืบหน้าว่าเป็นยังไงประธานรัฐสภาเห็นว่ามีมูลไหมถ้าเห็นว่ามีมูลก็ต้องส่งไปที่ศาลฎีกาไปที่ประธานศาลฎีกาประธาน

ฎีกาก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของปปช.กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะที่เป็นข่าวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเห็นมีการเปิดประเด็นนะเรื่องฝากเลี้ยงส.ส.ใช่ไหมมีให้อยู่ในองค์ประชุมนะได้เป็นรายเดือนเท่าไหร่ได้เป็นรายครั้งเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองนะของบ้านเราก็จะประมาณนี้นะฮะก็ยังจะวนๆอยู่นะแล้วก็รอดูว่าแต่ละองคาพยพแต่ละส่วนจะขยับยังไงนะเวลาที่มีการกระทุ้งทีนะก็ต้องไปตามกันต่อว่าเรื่องไหนถึงตรงไหนแล้วบ้างนะแต่ว่าที่มีความคืบหน้ามากก็คงหนีไม่พ้นไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันแรกนะ15มิถุนายนที่เปิดให้มีการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่นะเข้าใจว่ามี4แพลตฟอร์มนะมี LINE MAN มี Grab มี Robinhood มี Shopee Food นะอันนี้ใครสั่งแล้วบ้างเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวดูสรุปตัวเลขมาตอนช่วงเช้าเนี่ยนะถึงประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายโมงของวันนี้วันแรกเลยเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้านะแต่ว่า Food Delivery นี้เขาสั่งได้ถึง3ทุ่มนะกรณีที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปนะอันนี้จะเป็น6โมงเช้าถึง5ทุ่มในแต่ละวันนะครับถึงบ่ายโมงเนี่ยนะ6โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยนะก็คนที่ใช้ซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่รัฐบาลจ่ายไปแล้วประมาณสัก19ล้านไม่เยอะไม่เยอะถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกนะแต่ว่ามันก็อำนวยความสะดวกส่วนประชาชนจ่ายก็ประมาณสัก10กว่าล้านนะแต่พอเราไปดูฮะตั้งแต่มีการเปิดโครงการมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่ามันโอ้คนก็ใช้เยอะนะนี่ล่าสุดเนี่ย เม็ดเงินนะที่เขาดูจากการจับจ่ายใช้สอยผ่านเป๋าตังค์นะแล้วเขาก็สแกนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจนถึงตอนนี้นะครับอันนี้ล่าสุดผมมีถึงตอนช่วงบ่ายโมงใช้ไปแล้วเดี๋ยวดูหน่อยใช้ไปแล้วเท่าไหร่เอ่ย 3,759 ล้านบาทนะ 3,759 ล้านบาทนะถ้ารวมฟู้ดเดลิเวอรี่วันนี้ด้วยอ่ะก็จะเป็น 3,792 ล้านนะก็ประมาณสัก 3,800 ล้านละกันเอากลมๆนะรัฐบาลเนี่ยที่ร่วมจ่าย 60% นะรัฐบาลจ่ายไปแล้ว 17,826 ล้านบาทหรือถ้าพิจคิดเป็นเงินกลมๆ ก็ 17,900 ล้านส่วนประชาชนนะประชาชนที่ร่วมจ่ายออกไปนะ 12,965 ล้านบาท 13,000 ล้านนะใช้ครบไปแล้ว 1,000 บาทจำนวน3,123,600 คนอันนี้เป็นข้อมูลดิบนะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนี่ผ่านมากี่วันเองล่ะ15วันเองนะโอ้โหเม็ดเงินใช้กันไปถึง 30,000 ล้านนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะครับประมาณนี้แหละนะสำหรับข่าวสารอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะลืมไปนะพรุ่งนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับเข้าใจว่าก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางนะก็ประเด็นสำคัญสำหรับวันประชุมพรุ่งนี้นะก็คือเรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะวันนี้เห็นทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลดรปิศานันทกุลเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาร่างฉบับนี้เพราะว่าท่านกำกับดูแลสำนักงบประมาณเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ไปรับฟังความเห็นส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐก็บอกโอ้โหนะถูกตัดงบเยอะเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยมันผ่านที่ประชุมในตัวเลขเม็ดเงินอะไรต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ 3.78 ล้านบาทถ้าเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้นะฮะช่วงปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมนะก็เข้าว่าน่าคาดว่าน่าจะเข้าการประชุมในวาระที่1ของสภาแล้วพอวาระที่1ของสภาเสร็จเนี่ยนะวาระที่2ก็คือต
ก็ตั้งกรรมธิการพอวาระที่1ผ่านปุ๊บเขาจะต้องตั้งกรรมธิการใช่ไหมงบประมาณกี่คนจะ73คน74คนอะไรเนี่ยเขาก็จะตั้งมาแล้วตั้งเสร็จวาระที่2วาระที่3เนี่ยก็เป็นช่วงที่ปิดสมัยประชุมส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกแบบนี้แต่เห็นทางรัฐมนตรีพลดอนนะก็บอกว่าก็น่าจะใช้เวลาเนี่ยช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยวาระ2วาระ3พอเปิดประชุมสมัยหน้าก็ผ่านวาระ3พอผ่านวาระ3เสร็จปุ๊บนะก็คาดว่าการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะทันในวันที่1ตุลาคมซึ่งก็เป็นปีงบประมาณนะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นของเรื่องของงบประมาณนะแต่ว่าใครจะไปแกะจะไปล้วงจะไปแคะงบประมาณปี70ยังไงเนี่ยนะกรรมาธิการเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการซึ่งก็จะมีสัดส่วนจากพรรคการเมืองต่างๆมีจำนวนกี่คนว่ากันไปพรรคนั้นก็คือเขาจะใช้สัดส่วนของจำนวนส.ส.ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีโควต้าจากคณะรัฐมนตรีด้วยอีกหนึ่งนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีTalk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมณัฐพงศ์นะครับก็2วันเสาร์อาทิตย์นะเราก็พักผ่อนกันนะสำหรับวันหยุดราชการนะบางท่านอาจจะมีงานบางคนนี้เขาไม่ได้ทำงานแค่5วันนะสัปดาห์นึงต้องทำงาน6วันนะก็คือจัดเต็มเลยพูดง่ายๆนะตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบอกว่าทำงานได้6วันเนี่ยนะก็จัดเต็มเลยโอ้ตอนที่เป็นนักข่าวก็อย่างนี้เหมือนกันนะตอนนั้นก็ต้องทำงาน6วันนะแล้วก็วันหยุดเนี่ยก็จะเป็นสลับกันนะไม่แน่นอนนะบางทีก็จะเป็นวันเสาร์บางทีก็จะเป็นวันอาทิตย์บางครั้งถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องจัดให้มันหยุดวันธรรมดานะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็ถ้าใครทำงานนะที่หยุด6วันนะบางแห่งเขาให้ไอ้ขออภัยไม่ใช่ทำงาน6วันนะบางแห่งเขาก็ทำงานครึ่งวันนะสำหรับวันที่6นะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเป็นราชการนี่เขา5วันนะจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าของเรานี่ก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะบ่าย2ถึง4โมงเย็นช่วงแรกเราสรุปข่าวสารต่างๆช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เราจะเปิดสายคุยกันนะคุณผู้ฟังท่านไหนนะที่มีประเด็นนะครับหรือว่ามีเรื่องนะอยากจะพูดคุยกันนะครับก็เชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะมีเวลานะคือถ้าดูในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้นะสำหรับเลือกตั้งผู้ว่าที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนเนี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันไหมนะมันจะเหงาๆสักนิดนึงด้วยความที่ป้ายมันอาจจะน้อยด้วยหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าผู้ว่า อย่างผู้สมัครผู้ว่าคุณอะไรชัยวัฒน์นะสถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนเขาบอกแล้วเขาไม่ซื้อป้ายหาเสียงเขาไม่มีป้ายนะก็แล้วเขาก็ทำแต่เฉพาะออนลงออนไลน์อย่างเดียวนะแล้วมันเป็นอัลกอริทึมที่แอปพลิเคชันเขาจะต้องไปดูถ้าเราสนใจเราก็จะอาจจะเห็นบ้างแต่ว่าถ้าเราไม่สนใจเราดูเรื่องอื่นแทนอย่างเงี้ยนะมันก็จะพาเราไปเรื่องอื่นไอ้นี่ก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะบางทีถ้าอยากจะดูจริงๆเนี่ยบางครั้งผมจะต้องเข้าไปดูใน Facebook เขาหรือว่าต้องเข้าไปดูในพรรคอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูว่านโยบายมีอะไรบ้างไอ้กรุงเทพง่ายๆเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงนะส่วนทางผู้ว่าชาติชาติที่ลงสมัครอีกครั้งหนึ่งนะก็ไปหลายที่นะแต่ก็อย่างที่บอกป้ายมันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะแบบความสนใจอะไรของคนก็อาจจะไม่ได้มากมายนักนะแล้วก็ส่วนคนอื่นนะก็คึกคักในระดับหนึ่งนะมีป้ายของคุณอนุชามีป้ายของคุณมลิกานะแล้วก็ด้วยโพลที่ออกมาเนี่ยอย่างล่าสุดนี่เห็นทางสวนดุสิตโพเขาไปทำโพมาสำรวจครั้งที่3แล้วบอกก็ยังเหมือนเดิมนอนมายังนอนมาเหมือนเดิมนะอย่างผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคนกรุงเทพมหานครจะไปเลือกตั้ง 60.08% คุณโจชัยวัฒน์จากประชาชนอันนี้ 13.17% นะอันดับ3คุณมลิกา 7.39% นะอันนี้จะมีอันดับ2อันดับ3เนี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะสกล่ะเขาจะเลือกใครนะอันนี้ของสวนดุสิตโพนะเขาไปสำรวจเมื่อวันที่9ถึง12มิถุนายนบอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระอันดับ1 35.39% เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาชน 28.88% แต่ที่น่าสนใจก็คืออันดับ3อ่ะเขาเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 10.55% พรรคเพื่อไทยนี่ส่งไม่กี่คนนะไม่ได้ส่งในนามพรรคด้วยนะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ขออนุญาตพรรคแล้วก็ลงในนามพรรคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะคุยเพิ่มเติมไปคุณชายครับสาย2สวัสดีครับสายหลุดไปไม่เป็นไรนะคุณชายโทรศัพท์กลับมาใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าท่านอื่นครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะก็คุยกันได้นะก็เชิญนะคืออย่างที่บอกแหละนะเพราะว่าเราคนกรุงเทพอ่ะเราบางทีเราก็ต้องตามหน่อยใช่ไหมข่าวสารต่างๆนะมันเป็นแบบไหนยังไงนะส่วนที่พัทยานะเขาไม่ได้เลือกแค่เฉพาะกรุงเทพนะเขาเลือกครั้งเนี้ยเป็นเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษ2ที่ก็คือกรุงเทพมหานครกับพัทยาพัทยานี่เข้าใจว่ามีผู้ที่สามารถที่จะไปเลือกตั้งด้วยประมาณสัก 80,000 กว่าคนนะเมืองพัทยานะแต่ว่าหลักๆก็แข่งอยู่2คนใช่มั้ยคนนึงก็เป็นนายกเก่าอีกคนนึงก็เห็นเป็นตัวแทนจากทางพรรคประชาชนนะพรรคประชาชนฝั่งชลบุรีนี่ก็ต้องบอกว่าฐานเสียงนะโดยเฉพาะสอสอนี่ก็ค่อนข้าง

0: ข้างแน่นนะค่อนข้างแน่นค่อนข้างแน่นนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน28มิถุนายนนี้ก็น่าจะรู้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนกันไหมนะผมก็ไม่รู้ว่าที่พัทยาเป็นยังไงนะบรรยากาศมันคึกคักมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าในพื้นที่กทมเนี่ยนะบางทีขับรถไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้คึกคักมากนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะนะด้วยบรรยากาศการเมืองแบบนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันซึมกระทือแบบนี้เนี่ยนะอย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะผมไปวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแต่ว่าในพื้นที่นนทบุรีแถวปากเกร็ดเนี่ยบางทีเราก็ไปเพื่อจะไปดูว่าคนมันเยอะยังน้อยขนาดไหนคือถ้ามันมีเทศกาลหรือว่ามีพวกงานอีเวนต์มีการจัดกิจกรรมเนี่ยก็ถามว่ามีคนไหมก็มีคนนะคนก็พอสมควรอย่างเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคือว่างก็เลยขับรถไปเขาเรียกว่าวัดอะไรวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะอันนี้อยู่แถวราชพฤกษ์ตรงนั้นเขาจะมีตลาดน้ำของจังหวัดนนทบุรีเขาจะมีป้ายมีอะไรนะปกติไปที่เนี่ยมันจะแบบโล่งๆหน่อยคือคนไม่ค่อยเยอะผมก็ชอบไปนะเพราะว่าคนไม่ค่อยมากก็แบบแล้วก็ข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีให้ทานตามปกตินะเหมือนตลาดน้ำทั่วไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนตลาดน้ำวัดตะเคียนอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนตลาดน้ำอะไรล่ะตรงตลิ่งชันไม่คึกคักเหมือนคลองลัดมะยมอ่ะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่แล้วตรงนั้นโอ้โหกว่าจะเข้าไปมันก็ลึกเนาะข้างทางเนี่ยมันล่องสวนทั้งนั้นเลยอ่ะนะชาวบ้านเขาอยู่กันแบบอย่างนั้นเลยอยู่ในร่องสวนเต็มไปหมดเลยนะผลหมากรากไม้เต็มไปหมดเลยก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปดูตกใจเลยพอไปถึงตอนแรกเฮ้ยทำไมอยู่ๆอาทิตย์นี้คนมาเที่ยวตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์เยอะจังคิดอย่างนั้นจริงๆฮะบอกว่าทำไมเยอะจังแล้วก็แบบเอ๊ะแต่เราก็สังเกตเนาะแต่ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เป็นปกตินะถ้าปกติเขาก็ไม่ได้ขนาดนี้นะก็เลยไปดูแล้วก็เลยถามเขาเอ๊ะทำไมวันนี้คนมาเยอะระหว่างที่เดินไปเงี้ยผมก็ช้อปปิ้งไปเรื่อยนะเดินดูตอนแรกว่าจะไปซื้อพวกผลไม้นะแต่ก็ได้ติดมาเหมือนกันนะได้มะม่วงนะน้ำดอกไม้มันโอ้อร่อยนะมันมีทั้งมันมีทั้งเปรี้ยวนิดนะว่าอร่อยกว่าแก้วขมิ้นอ่ะเพราะแก้วขมิ้นเราหากินได้ตลอดใช่ไหมมันโอ้เดี๋ยวนี้แก้วขมิ้นนี่ออกทุกฤดูเลยอ่ะนะแต่ว่าไอ้น้ำดอกไม้มันนี่ก็อร่อยนะก็เดินไปแล้วก็ถามเขาฮะไปแวะซื้อของแวะซื้ออะไรล่ะขนมนมเนยอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถามเขาบอกเฮ้ยทำไมสัปดาห์นี้คนเยอะอ๋อเขามีโปรแกรมคล้ายๆกับว่าทัวร์นะเป็นทัวร์ทางเรือนะไหว้พระ9วัดนะผมก็เลยเดินไปชะโงกที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยว่ามาจากที่ไหนก็เป็นเรือด่วนเจ้าพระยาไม่รู้กี่ลำเลยนะเยอะเลยหลายลำของเรือด่วนเจ้าพระยาแสดงว่าเรือด่วนเจ้าพระยาเขาทำทัวร์ไหว้พระ9วัดอะไรอย่างงี้มั้งผมไม่รู้นะก็เห็นอยู่ตั้ง 4-5 ลำต่อเนื่องยาวเลยแล้วเอ๊ะโอ้ละลำหนึ่งก็จุได้ตั้งหลายคนเนาะคนมันถึงเยอะเราก็เลยอ๋อเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเทศกาลหรือว่ามันมีการท่องเที่ยวเนี่ยบางทีมันก็ช่วยให้ความคึกคักในพื้นที่มีเหมือนกันแต่พอประมาณเที่ยงปุ๊บไม่รู้ว่าที่นี่เป็นจุดไหว้พระจุดสุดท้ายหรือเปล่านะหายหมดเลยก็เป็นสภาพตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ที่ผมรู้จักนะคนไม่ได้เยอะมากเดินสบายนะที่นั่งเยอะไม่ร้อนนะอาหารใช้ไทยช่วยไทยพลาสโอ้โหกระจายเลยนะขนุนก็ซื้อมาใช่ไหมมะม่วงก็ซื้อมาฝรั่งก็ซื้อมานะโอ้โหมะละกออย่างเงี้ยคุณลองนึกสภาพสิตัดออกมาจากสวนอ่ะคือลูกไม่ได้แบบใหญ่แบบที่ทำเป็นพาณิชยกรรมอ่ะนึกออกใช่ไหมที่ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นสวนต้องแบบบำรุงรักษาเลยนี่เขาตัดออกมาจากสวนเราก็จะเห็นแล้วโอ้โหไอ้ลูกนี้มันสดจริงๆเนาะเนี่ยก็อุดหนุนแล้วก็คุยกันนะเขาบอกว่าก็ไทยช่วยไทยพัฒน์กันดีนะก็ช่วยได้ระดับนึงนะแต่ว่าคนมาเนี่ยที่นี่มันก็เหมือนเดิมนะก็เลยจบไปที่หนึ่งนี่ให้ผมคุยเพลินไปเลยนะไม่โทรศัพท์กันมาเลยเหรอแต่ก่อนที่จะเข้าไปวัดใหญ่สว่างอารมณ์ครั้งเนี้ยผมเห็นป้ายอีกที่หนึ่งเขาเขียนว่าตลาดน้ำวัด แสงสิริธรรมซึ่งผมไม่รู้จักนะแล้วผมไม่เคยไปนะผมก็ตามป้ายไปก็เลยออกมาจากวัดใหญ่สว่างอารมณ์เสร็จยังมีเวลาวันนี้เดี๋ยวลองเที่ยวตลาดน้ำหน่อยซิว่าเป็นยังไงที่นั่นมันจะคึกคักไหมเราก็อยากรู้เนี่ยแล้วเผื่อมันจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เลยขับรถไปค่อยๆอ้อมไปเรื่อยๆอ๋อไปซาโตริตรงที่ว่าอ๋อตรงนี้มันคืออะไรล่ะไซม้าที่มันอยู่ตรงข้างหลังในถนนบางบัวทองอะไรตรงวัดแดงธรรมชาติที่มันติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วตรงนั้นก็มีโบสถ์เก่าโบสถ์สมัยก่อสร้างเขาบอกว่าเขามีประวัตินะกรมศิลปากรเขามีป้ายนะก็เลยแบบแถวนนทบุรีนะแถวราชพฤกษ์อะไรแถวเนี้ยมีวัดที่เป็นวัดเก่าที่เป็นโบราณสถานหลายแห่งนะวัดอะไรก็อยู่ตรงราชพฤกษ์เลยอ่ะนะตรงใกล้ๆกับตลาดนัดพระราม5ไอ้ตลาดพระราม5นั้นก็มีที่นึงก็ขับรถไปก็เลยไปดูไปเห็นโอ้วัดก็เก่าจริงก็คือแต่ว่ามันก็มีการบูรณะนะสร้างในสมัยรัชกาลที่1จะมีโบสถ์หลังเดียวแหละนะแต่ว่าที่อันอื่นมันก็เป็นไอ้สิ่งก่อสร้างวัดวิหารศาลาการประเรียนอะไรนี่เป็นใหม่หมดแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนตัวตลาดนี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเล็กกว่าที่ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะแต่ก็พอแบบย่อมๆอ่ะนะก็พอได้อาศัยนะถ้าจะทานข้าวอะไรเขาก็มีลงไปในเรือนะอยู่ติดในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะแล้วก็มีข้ามฟากไปได้ด้วยมีเรือข้ามฟากข้ามไปฝั่งนู้นถามว่าฝั่งนู้นคืออะไรผมก็ถามแม่ค้าว่าอ๋อฝั่งนู้นเกาะเกตไงนะค่ะแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังนะถ้าน้องจะไปเที่ยวเกาะเกตนี่ข้ามไปแล้วพอข้ามเสร็จปุ๊บนั่งวินมอเตอร์ไซค์ให้เขาไปจอดฝั่งที่คนนิยมเที่ยวฝั่งวัดมอญแถวนู้นน่ะนะได้เราก็โอ้นี่เราก็เปิดโลกใหม่นะกุลชนทิชาครับสาย1สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พอดีฟังว่าไปเที่ยววัดมาเมื่อวานป้าก็ไปกับเรือ
0: โอ้โหโอ้ที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ย
1: เขาจัดปีละครั้งที่อะไรนะของเทศบาลนนท์อ๋อเป็นอะไรนะชุมชนยนต์วิถีที่พาชมวัดต่างๆแต่ละปีอาจจะไม่ซ้ำวัดแต่เที่ยวนี้ไปวัดเดียวกันกับที่คุณพูดอะไร
0: อ๋อเหรอวัดใหญ่สว่างอารมณ์แล้วได้แวะไปวัดไอ้นี่ไหมวัดแสงสิริธรรมอะไรด้วยไหม
1: มีต้องหลายวัดจำไม่ได้มีใบ
0: บัว
1: จากมีอ้อมเกต
0: อ้อมเกต
1: มีอะไรต้องหลายวัดแหละแล้วที่วัดที่คุณพูดถึงอ่ะของกินอร่อยดีไปซื้อมะม่วงมหาชนกมาอร่อยมาก
0: เออใช่จริงแล้วปกติคนไม่เยอะวัดเนี้ยคนตลาดแบบกินเป็นกันเอง
1: ไม่เคยไปเพิ่งไปกับเทศบาลนี่เป็นครั้งแรกเพราะวันนั้นพอดีไปนั่งเรือแล้วเห็นเขาบอกว่าจะพาเที่ยวอะไรอ่ะปกติจะพาเที่ยวตอนช่วงตรุษจีนแต่นี่ก็พาตรงกับพอดีวันที่14พอดี
0: อ๋อนี่เยอะมากนี่เรือลำไหนเนี่ยคุณป้า
1: ไปลำที่1กับลำที่2แต่ที่จริงมีต้อง9ลำมั้ง
0: เออใช่ถ้าลำที่1ลำที่2นี่ไม่เจอกันเพราะว่าผมไปถึงเขาไล่ขึ้นเรือลำที่3ลำที่4แล้ว
1: เพราะเขาออกไปเรื่อยๆไล
0: ่ออกไปแล้วไงใช่
1: ปีหน้าคุณลองไปเที่ยวดูเสร็จสนุกไปอย่างเงี้ยเขาพาไปแล้วก็เราก็ไปชมอะไรต่ออะไรได้หลายวัด
0: อ๋อแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเราต้องสมัครไปหรือเราจะต้องทำยังไง
1: เขาจะต้องประกาศเทศบาลนนท์เขาจะประกาศเวลาช่วงพฤษภามิถุนาอะไรพวกเนี้ย
0: อ๋อ
1: เขาจะจัดปีละครั้ง
0: จัดปีละครั้งนะ
1: ฟรีครับพาไปเที่ยวฟรี
0: พาไปเที่ยวฟรีด้วยโอ้ยิ่งดีใหญ่เนาะโอเคได้รับทราบขอบพระคุณครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณชัยครับสายสอง
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: เห็นคุณรัชพงศ์พูดถึงวัดใหญ่สว่างอารมณ์แต่นี่ผมจะพูดถึงวัดปรมัยเกาะเกตนะ
0: วัดปรมัยยิกาวาสเนาะตรงเกาะเกตเนาะอ่ะโอเค
2: อยู่ด้านหน้านะอยู
0: ่ครับครับครับครับ
2: ก็เป็นวัดเก่านะสมัยซึ่งคุณย่าซึ่งท่านเลี้ยงดูรัชกาลที่5ท่านได้สร้างไว
0: ้
2: วัดปรมัยแล้วก็ที่วัดปรมัยเน้นก็มีพระประจำจังหวัดนะที่อยู่ที่วัดปรมัยทุกคนไม่ค่อยรู้จักกันนะ
0: ครับครับ
2: นน
0: ท์เป็นพระประจำจังหวัดนนท์เหรอ
2: เออวัดประจำจังหวัดนนท์เลย
0: อ๋อวัดประจำจังหวัด
2: ที่วัดปรมัยฮะ
0: โอเคโอเคได้คุณชัยแต่ว่าเวลามันไม่พอสิผมต้องเบรกแล้วอะนะ
2: น
0: ะนะขอบพระคุณสวัสดีครับนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยวันนี้เข้าครึ่งหลังของเดือนมิถุนาแล้วนะ
0: ครับ
1: วันนี้แหละ15ใช่ไหม
0: เออ
1: 15เนาะ15หรือ16
0: 15ครับ
1: 15มิถุนาอีก2อาทิตย์เราก็จะครบ6เดือนแรกของปี2569แล้วคุณณัฐพงษ
0: ์
1: ยังไม่ไปไหนเลย แต่ว่าก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะ
0: ครับ
1: คืออย่างน้อยๆก็ราคาน้ำมันดิบคงจะไม่แพงอย่างก่อนหน้านี้มากอาจจะไม่ลงไปถึงจุดที่เราเคยใช้น้ำมันดีเซลลิตรละ30บาทหรือว่าเบนซินลิตรละ32บาทอะไรเงี้ย
0: อาจจะไม่
1: ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นคงจะต่ำแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เหลืออยู่ที่การบริหารของกองทุนน้ำมันคือเขาติดลบอยู่ตอนนี้เท่าที่เจ้าหน้าที่เขาทำตัวเลขมาให้ผมล่าสุดนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เข้าใจว่าจะติดลบอยู่ 50,000 กว่าล้านใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: 58,000
1: เออ 58,000 อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกรรมเก่านะยังไงก็ต้องใช้นะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ใช้เร็วใช้ช้าในอีกเรื่องหนึ่งใช้เร็วก็ตึงราคาน้ำมันที่อยู่ในปัจจุบันนะไม่ลงแล้วก็เอาส่วนที่มันลดลงเนี่ยไปใช้เงินกองทุนน้ำมัน แต่ถ้าเกิดว่าจะทำให้มันดีหน่อยก็ลดการชดเชยกองทุนน้ำมันหรือเรียกเก็บเข้ากองทุนน้ำมันนะแล้วก็ลดราคาหน้าสถานีบริการแบบไปพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: แบบจัดสรรปันส่วนนะคุณณัฐพงษ
0: ์
1: คือถ้าเอาไปกองทุนน้ำมันไม่ต้องติดลบเลยแล้วมันใช้เวลาพอสมควรนี่ผู้คนจะกลด่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่จัดการตรงนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะนั้นมันเป็นกรรมเก่าที่เราต้องเสวยวิบาก
0: ครับ
1: กองทุนน้ำมันนี่เขาชดเชยราคาน้ำมันอยู่เนี่ยคุณณัฐพงษ์ประมาณ 60,000 ล้านนะจริงๆไม่ใช่ ไอ้กองทุนติดลบ 58,000 เนี่ยแต่ว่าถ้าดูไส้ในนะเขาเป็นลูกหนี้ของผู้ค้าน้ำมันหกหมื่นล้านคุณณัฐพงษ
0: ์
1: อันนี้หกหมื่นล้านส่วนมันเป็นของเก่าผสมของใหม่ยังไงก็ไม่รู้แหละล่าสุดเนี่ยดีเซลหมุนเร็วเนี่ยรัฐบาลให้กองทุนน้ำมันชดเชยลิตรละ55สตางค์นะตามตารางล่าสุดวันที่15มิถุนาเนี่ยกับอีกอันหนึ่งที่ชดเชยก็คือดีเซลหมุนเร็ว B20 คุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: อันนั้นลิตรละ5บาท75สตางค์แล้วก็มีชดเชย LPG กิโลละ13บาท24สตางค์แต่ผมดูทั้งหมดแล้วนะคุณณัฐพงษ์นะ
0: ครับ
1: ทั้งที่ชดเชยแล้วก็ที่เรียกเก็บน่าจะมีเงินไหลเข้ากองทุนทุกวันตอนนี
0: ้
1: แต่ผมไม่รู้จำนวนเงินนี้มันเท่าไหร่ถ้าเกิดเราใช้สมมติฐานแบบนี้เนี่ยเราก็ดูรายการ2ตัวนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: อันแรกคือที่ใช้กันเยอะก็คือแก๊สโซฮอล์95 E10 ผมก็ใช้ตัวนี้คุณณัฐพงษ
0: ์
1: E20 นี่ผมไม่ได้ใช้นะถ้าเอา E10 เป็นฐานเนี่ยก็คือลิตรละ42บาท30ตัง
0: ครับ
1: แล้วก็ดีเซลหมุนเร็ว B7 ที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักเนี่ยนะก็39บาท80สตังค
0: ์
1: ที่จริงช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเขาก็ลดไปบาทนึงนะ
0: ครับ
1: สำหรับน้ำมันดีเซลจาก40บาท80สตางค์เหลือ39บาท80แต่จาก39บาท80จะลงไปเหลือ32บาทเนี่ยนะคงไม่เร็วคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: นะส่วนเบนซินซึ่งมันขย่งอยู่42บาท30ตังค์เนี่ยก็ไม่รู้เขาจะลดเร็วลดช้ายังไงแต่ที่ผมอยากจะให้รัฐบาลเขาคิดก็คือว่าอย่าไปทำให้ราคาน้ำมันดีเซลกับเบนซินเนี่ยมันต่างกันเกินไป หรือพูดง่ายๆคือว่าอย่าไปอุดหนุนดีเซลมากนะคือความเป็นจริงมันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะหมายความถ้าเกิดกองทุนน้ำมันไม่เรียกเก็บเลยนะไม่ชดเชยเลยโทษไม่เก็บเข้ากองทุนเลยเนี่ยนะก็อยู่ในระดับราคาเนี่ยถ้าต่างชาติลดลงก็ลดลงได้แต่ว่าควรจะตัดมาเป็นว่าไม่ชดเชยจะไม่เรียกเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันแต่อันนี้นี่ไม่หมดนะบอกก่อนนะ
0: อ
1: ันนี้ไอ้วิบากเดิมกรรมเก่าที่ทำไว้นี่ 60,000 ล้านนี่ไม่หมดนะก็คงจะเรียกเก็บเข้าน้ำมันดีเซลบ้างนะแต่อย่ามากแล้วก็ดูราคาน้ำมันเบนซินให้มันสอดคล้องกับราคาดีเซลคืออย่าให้มันดิฟกันมากนะตอนนี้มันดิฟกันลิตรละ2บาทเออโทษตอนนี้มันดิฟกันลิตรละ2บาท50คุณณัฐพงศ
0: ์
1: ก็ยังพอทำเนาเพราะไม่งั้นเนี่ยพฤติกรรมของคนใช้น้ำมันเบนซินก็จะเปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซล
0: ใช
1: ่ถ้าราคาน้ำมันดีเซลมันต่ำกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
1: มันเป็น
0: อย่างนั้นม
1: ัน
0: ต่างกัน6บาท8บาท
1: เนี่ยใช่อันเนี้ยควรจะถือโอกาสเนี้ยอย่างน้อยๆก็ปรับราคาหน้าสถานีบริการให้มันสอดคล้องกัน
0: ครับ
1: นะคือถ้าคุณไม่เอาเบนซินลงมาคุณก็ไม่ควรเอาดีเซลลงมาด้วยคือไอ้ดิฟ2บาทกว่าๆเนี่ยมันยังพอได้แต่ถ้าเกิดดิฟ5บาท6บาทเนี่ยก็มันก็แน่นอนน่ะใช่ไห
0: ม
1: โดยเฉพาะรถกระบะ
0: ครับ
1: รถกระบะเนี่ยเขาใช้ดีเซลเป็นหลักด้วย2เหตุผลเหตุผลหนึ่งคือราคาอีกผลนึงก็คือเชื่อว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีสมรรถนะในการแบกน้ำหนักได้มากกว่าเบนซิน
0: อ
1: ันนี้เป็นความเชื่อนะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่สมัยปัจจุบันผมก็ว่าไม่น่าจะใช่นะส่วนเรื่องของการแปรสภาพที่ว่ารถไม่ใช้น้ำมันไปใช้ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นอดิเรกลาภคืออย่ามาปนกันไอ้เรื่องน้ำมันก็ให้มันจัดการเรื่องน้ำมันให้มันจบอะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่มีระบบชดเชยอะไรนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่มีเรียกเก็บเข้ากองทุนใครใช้รถไฟฟ้านี่ไม่เกี่ยวกับไอ้กองทุนน้ำมันเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะไปนู่นเลยไปไอ้เรื่องค่าไฟอย่างเดียวเลยแล้วค่าไฟก็ยังมีรายละเอียดแตกต่างกันอีกนะ
0: ครับ
1: ว่าจะไปใช้งานแบบไหนราคาจริงแบบไหนเวลาไปเติมที่สถานีที่เราไปชาร์จไฟเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่เพราะไม่ได้คำนวณแต่คิดว่าขี้หมูขี้หมาต้องมี4บาทครับได้ไหมคุณรัฐพงศ์เพราะคุณรัฐพงศ์ใช้อยู
0: ่ใช่ฮะต่อหน่วยเหรอฮะ
1: เออต่อหน่วย
0: ต่อหน่วยโอ้ยเกิน4บาทอยู่แล้ว
1: เกินเยอะนะ
0: ก็ไม่มากคือมันต้องดูว่าชาร์จปั๊มไหนไอ้ชาร์จของใคร
1: ประมาณว่าเฉลี่ยละเฉลี่ย
0: ถ้าเฉลี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณ6บาท7บาทต่อหน่วย
1: โอ้ถ้า6บาท7บาทก็ถือว่าสูงนะเพราะว่าชาร์จที่บ้านนี่มัน4บาทนะ
0: ใช่
1: มั้ย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเค้าก็ต้องลงทุนเครื่องจักรอ่ะ
0: ครับ
1: ลงทุนในเครื่องไอ้ที่ว่าไอ้ที่ตู้ชาร์จอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ตู้ชาร์จแบบชาร์จช้านี่ก็ 4-5 แสนนะถ้าตู้ชาร์จแบบชาร์จเร็วแบบประเภทปื๊ดเลยเนี่ยว่ากัน2ล้าน3ล้านขึ้นนะเขาก็ต้องจัดตรงนั้นก่อนนะไม่งั้นเขาขายของแล้วไม่มีกำไรมันก็ไม่สามารถจะไปคืนทุนได
0: ้
1: เขาลงทุนไปแล้วอ่ะลงทุน2ล้านสมมตินะดอกเบี้ย 5% ปีนึงก็แสนนึงอ่ะใช่ไห
0: ม
1: เดือนนึงเท่าไหร่ก็ต้องคิดดูสิว่าเดือนละแสนปีละแสนเดือนก็ 9,000 เดือนละ 90,000 นะเดือนละ 9,000
0: ครับ
1: เดือนละ 9,000 เนี่ยเขาต้องกำไรเดือนละ 9,000ถึงจะ cover เฉพาะดอกไม่ได้คืนต้นนะเนี่ยมันก็ต้องคิดกันให้ละเอียดแบบนี้บางคนไม่เข้าใจว่าการขายของเนี่ยบางทีเนี่ยทำไมไปขายราคาเกินเยอะไม่ได้นึกถึงว่าเขามีซังคอส
0: ใช่
1: มั้ย
0: ใช่
1: เขามีทั้งที่เขาลงทุนอยู่แล้วที่เขาอาจจะต้องมีดอกเบี้ยถ้าเขาไปกู้สถาบันการเงินแล้วเขามีภาระจะต้องใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยถ้าเป็นเทอมโลนเนี่ยคุณต้องจ่ายทั้งต้นและดอกระหว่างทางนะไม่ใช่จ่ายเฉพาะดอกนะถ้ากิจการไหนกู้แบงค์แล้วจ่ายแต่ดอกนี่แบงค์เจ๊งนะผมจะบอกให
0: ้
1: ถูกไหมมันต้องคืนเงินต้นเพราะเขาคืนเงินต้นมาเขาจะเอาต้นเนี่ยไปออกกู้ใหม่ได้เลยได
0: ้
1: นะแต่ว่าก็ไม่รู้แหละก็พูดให้ฟังแบบนี้แหละ
0: ครับ
1: ที่เหลือก็ไปเรื่อยๆก็แล้วกัน
0: ครับผม
1: นี่ก็พยายามหาข้อมูลนะว่ารายการเจาะลึกทั่วไทยอะไรนะ
0: อินไซต์ไทยแลนด
1: ์เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์เนี่ย
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมเขาอยู่ดีๆเขายุติการออกอากาศท างอสมท
0: ในวันที่30วันสุดท้าย
1: เออก็เราก็ไม่รู้ว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเดี๋ยวถ้าเจอผู้บริหารอสมทจะถามให้
0: ครับ
1: ว่าตกลงใครเลิกใครต้องอย่างนี้ก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะการยุติรายการมันต้องเป็นเรื่องร่วมกันระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างถูกไห
0: ม
1: พูดง่ายว่าเป็นเรื่องของสองคนก็ทำสัญญากัน
0: ครับ
1: สัญญาร่วมผลิตรายการอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ใครเลิกใครฟังก็ยังไม่ค่อยชัดเจนอันนี้ก็เรื่องนึง
0: ครับ
1: ส่วนมูลเหตุที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็นี่ก็อีกเรื่องนึงพ้นไปจากนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณดนัยแกไม่ทำรายการทางช่อง9เนี่ยแกจะไปทำรายการที่ช่องอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงผมก็ไม่กล้าโทรไปถามแกหรอกที่จริงเป็นเพื่อนกันนะสนิทกันรู้จักกันก็40กว่าปีนะ
0: ครับ
1: เพราะคุณดนัยเนี่ยเขาตั้งแต่สมัยมติชนกับประชาชาติธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ถนนตรงหน้าวัดบพิตรรัฐวาราชบพิตร
0: อ
1: ันนั้นก็ถนนอะไรล่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: มันถนนตะนาวปะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เออนั่นน่ะจากสี่แยกคอกงัวที่มันวิ่งตรงมาสี่แยกสี่กั๊กพญาสีอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมตอนนั้นเขาทำประชาชาติธุรกิจในชั้นสองของออฟฟิศของมติชนที่อยู่ตรงข้ามวราชบพิตรนะ ซึ่งปัจจุบันนี้เข้าใจว่าจะเป็นที่ตั้งของบริษัท ศึกษิตสยามสายส่งเพชรไทยนะอยู่ตรงข้ามตรงนั้นนะที่ชั้น2เนี่ยมันเป็นกองบรรณาธิการ2กองบรรณาธิการ
0: ครับ
1: ด้วยกันทางกองบรรณาธิการของประชาชาติธุรกิจเนี่ยเขาก็อยู่ทางข้างในกองบรรณาธิการของมติชนเนี่ยเขาอยู่อีกฝั่งนึง
0: ครับ
1: แต่อยู่ด้วยกันในชั้นเดียวกันนะแล้วตรงกลางของห้องก็จะมีเครื่องเทเล็กซ
0: ์
1: ของสำนักข่าว AP แตกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทั้งวันทั้งคืนนะอันนั้นเป็นเรื่องราวในปี2522นะ22นะผมเจอคุณดนัยกับคนอื่นๆเนี่ยปี2522แต่ผมเนี่ยทำงานที่หนังสือพิมพ์มติชนได้ประมาณสักปีกับผมเข้าไปทำงานวันที่1กุมภาพันธ
0: ์
1: 2522
0: ครับ
1: แล้วผมออกจากมติชนนี่น่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคม2523ถ้าผมจำไม่ผิดนะบวกลบไปแถวๆนั้นนะก็ประมาณปีกับกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมปีก็6เดือน
0: ครับ
1: 18เดือนเจอกันอย่างเงี้ยเจอกันเขาวนไปวนมากันอย่างงั้นน่ะประมาณแล้วหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปกันคนละทางนะผมก็มาอยู่ Daily News คุณดนัยตอนหลังรู้สึกจะมาอยู่แนวหน้าอยู่พักนึงพักใหญ่พอสมควรแล้วก็อะไรต่ออะไรผมที่เหลือผมไม่รู้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ตามใครนะเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2522 47ปี
0: ครับ
1: นะก็ถือว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ใกล้จะวางมือแล้วล่ะรัฐพงศ
0: ์
1: นะคนรุ่นเก่าๆที่เขายังทำงานอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เกือบ80แล้วนะพ้นไปจากนั้นเขาก็วางมือแล
0: ้
1: วนะพ้นไปจากนั้นเขาก็แทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วผมก็อยู่ในช่วงนี้ใกล้ๆกันแล้วล่ะนะคือตอนนี้ถ้าเกิดจะเลิกทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ประหลาดนะคุณณัฐพงศ์สำหรับผมนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามัน about time อ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เออแม้ว่าผมตั้งใจไว้ว่าจะไม่ยอมตายคาไม้เนี่ยนะหรือตายคาจอนี่นะแต่เราก็ไม่รู้จะเลือกได้หรือเปล่านะถ้าเลือกได้ก็เลือกว่าขอใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบเลสเซว่าสัก5ปี10ปีก็แล้วกันนะแต่ว่าจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็เนี่ยแหละภายใน5ปีเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันจะต้องชัดเจนละว่า ABCD อาจจะใช้เลิกสำหรับรายการคุยได้คุยดีเนี่ย
0: ครับ
1: นะอาจจะใช้เลิกปี71ทำไมต้องเป็นปี71เ พราะว่ามันครบ20ปีพอดีที่มาทำคุณณัฐพงศ์ก็ครบ10ปีพอดี
0: ครับใช
1: ่คุณณัฐพงศ์มาปี61เนาะ
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่8ละนะประเดี๋ยวเดียวเนาะถ้าไปปี2571ก็อย่าแปลกใจนะคือหมายความว่า about time เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่แน่ไม่นอนเรื่องพวกนี้ก็ไม่อยากจะไปคาดการล่วงหน้าเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเรื่องการประมูลคลื่นวิทยุรอบต่อไปนี่จะเป็นยังไงกสมทก็ยังต้องประมูลไหมประมูลแล้วเขาจะเหลือกี่คลื่นเลยยังไม่รู้เรื่องเลยนะทีวีก็ประมาณปี72เนี่ยทีวีดิจิตอลจะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สำหรับคนที่อยู่สื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะหนังสือพิมพ์เนี่ยนะต้องบอกว่ายากลำบากมากนี่ดีนะเราไม่ได้ทำแมกกาซีนนะไม่ว่าจะเป็นรายปักรายสัปดาห์ที่เป็นแมกกาซีนนะตอนนี้จะเป็นแมกกาซีนรายสัปดาห์ก็น่าจะเหลืออยู่เล่มเดียวแล้วมั้ง
0: ใคร
1: มติชน
0: มติชน
1: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ก็เลิกไปแล้วอะไรตอนนี้อะไรน่าจะเลิกไปหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: ถ้าลายปักก็ไม่มีแล้ว
0: ลายปัก15วันไม่เห็น
1: ลายปักเนี่ยลายเดือนนี่ยังพอมีบ้างแต่ว่าก็อยู่แบบคุณณัฐพงศ์ผมก็ไม่รู้อะไรบ้างไม่เคยไปเดินแผงนานแล้วเอางี้ก็แล้วกันไม่รู้ว่ายังเหลืออะไรอยู่นะต้องไปเดินที่ร้านถึงจะรู้ว่าเหลือแต่ว่าที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นค่ายอมรินทร์นี่น่าจะมีแพรวนี่ยังมีไหม
0: โอ้ผมไม่เห็นนะ
1: บ้านและสวนพอได
0: ้บ้านและสวนเคยเห็น
1: แต่แพรวนี่ไม่เห็นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่
1: ไม่แน่ใจนะเนี่ยวิทยุก็อย่างที่เห็นนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นวิทยุที่ไปเช่ารายการทำเนี่ยก็เหนื่อยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่วิทยุคือที่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นี่ยังไปได้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่วิทยุที่เคยทำอย่างกันสมัยก่อนพวกวิทยุที่อยู่ในสังกัดของกองทัพอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นรู้สึกว่าจะเลือดสาดพอสมควรนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นวิทยุของทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังสวทอ่ะก็ยังเรียกว่ายังตึกอยู่ยังแน่นอยู่นะยังแน่นอยู่อาจจะเป็นด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ด้วยเลยด้วยแล้วก็มีของสวทเนี่ยที่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะแต่ถามว่ารายได้ลดลงไหมก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าใครไปเปิดงบการเงินของบริษัทสวทดูอยู่ก็จะเข้าใจ
0: ครับ
1: นะแต่ว่าก็ไม่ได้เจอการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับวิทยุที่บริษัทเอกชนไปเช่าสถานีของกองทัพนะ
0: ครับ
1: อันนั้นอยู่ไม่ได้เลยแม้แต่รายเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังแล้วไม่รู้ใครจัดอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะคลื่นที่เราเคยฟังอยู่สมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ใครจัดแล้วจัดตอนไหนมันมั่วไปหมดแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: นะก็เอาเป็นว่าเกิดเรื่องนึงก็ถือโอกาสคุยเรื่องอื่นเพิ่มเติมไปด้วย
0: ครับ
1: รวมทั้งเรื่องของตัวเองด้วยแต่ว่าคุณผู้ฟังก็คงไม่อยากให้คุยแล้วล่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะเขามาแล้ว
0: เขามาแล้วนะแต่ผมบอกเบอร์ก่อนดีกว่านะ
1: คุณ
0: ชาติชายครับสายสอง
1: ชาติชายครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คารวะจานีละครับสวัสดีคุณพี่นันทพงศ
0: ์ครับ
1: ครับ
2: ครับครับสั้นๆครับ
1: ครับ
2: เราไม่ใช่หุ่นยนต์จะได้อดทนกับแดดกับลมได้ทุกวันโอเคครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไอ้ณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ไอ้ฮิวมานอยด์ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยของจริงมันหน้าตาแบบนั้นแล้วเหรอเดี๋ยวนี
0: ้อันไหนฮะอะไร
1: ไอ้ตัวหุ่นยนต์น่ะหุ่นยนต์ที่มันมีกากเหมือนมนุษย์เลยอ่ะ
0: นึกหรือไม่ออก
1: ไม่หุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์ที่มันแสดงตามงานไอ้พวกงานในพวกไฮเทคอ่ะ
0: มี
1: หน้าตาแบบเหมือนกับมีเป็นผู้หญิงก็ไปจูบได้เลย
0: ใช่
1: คือมันใช้ทำเป็นหน้าเหมือนในหนังเลยใช่ไหม
0: มันก็คงเอาเหล็กเหมือนเดิมนะ
1: ที่ข้างในใช่แต่ว่า
0: แล้วใช้ซิลิโคนอ่ะที่มันหล่อเป็นรูปหน้าคนอย่างเงี้ยมีโดยเฉพาะของตอนที่เขามีงานแสดงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยออกมาแบบนี้เลย
1: เหมือนคนมาก
0: เหมือนคนเลย
1: เห็นมีคนไปจูบหุ่นผู้หญิงอ่ะแต่คนจะต้องมีสปาร์คด้วยนะมีกระแสไฟด้วยนะ
0: โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแสดงว่าจินตนาการของคนที่สร้างหนังสร้างภาพยนตร์
1: ไม่มันจริงอยู่แล้ว
0: เก่ง
1: ไม่มันมาตามมันคือคุณณัฐพงศ์ ผมเนี่ยอ่านนิยายวิทยาศาสตร์นะของไอแซคอาซิมอฟเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะ 4-50 ปีที่แล้วนะคุณรัฐพงศ์อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือนะสถาบันสถาปนาฟาวเดชั่นชุดเนี้ยของไอแซคอาซิมอฟเนี่ยอันเนี้ยนั่นมากแล้วก็เรื่องสั้นของไอคือถ้าเกิดคุณจ่านนิยายวิทยาศาสตร์นะต้องเริ่มที่คนนี
0: ้
1: ไอเนี้ยมันเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยบางอันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้ว
0: มันเกิดขึ้นเหรอ
1: ใช่แล้วหนังวิทยาศาสตร์ที่มาทีหลังเนี่ยที่ผมชอบดูส่วนหนึ่งเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้น
0: อ
1: ย่างเช่นพวกไอ้อะไรล่ะตอนหลังกำลังพูดกันเรื่องไอ้ดับเข้าไปในตู้แล้วนอนหลับยาวแล้วตื่นขึ้นมาที่จะไปดาวอังคาร
0: อ่ะ
1: เป็นปีอ่ะอันนั้นก็ไอ้นั่นก็คงจะจริงในอนาคตแหละถูกไหม
0: ใช
1: ่รวมทั้งแต่ที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็คือไอ้เอเนอร์จายส์เนี่ยที่ว่าเอาตัวเราจากที่หนึ่งไป
0: ที่หนึ่ง
1: อันเนี้ยมันยังไม่เกิดนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่แต่เรื่องยิงจะลงจะหลวนนี
0: ่มันมาหมด
1: มาหมดแล้ว
0: คุณวิรัตครับสายหนึ่ง
1: วิรัตครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: ถามถึงชิงโชคฟุตบอลโลกปีนี้นะครับเขามีของสื่อยักษ์ใหญ่นะครับที่เขามีส่งไปเสียบัตรนะครับแล้วก็มีปกติก็มีชิงโชคว่าใครเป็นแชมป์โลกอย่างเดียวแต่ปีนี้มีเพิ่มเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าเส้นตายวันไหนด้วยกล้าวิธีการชิงโชคของ16ทีมหรือวันเส้นตายของ16ทีมป่ะครับ
1: หนังสือพิมพ์อะไร
3: ไทยรัฐครับ
1: ก็เปิดไปในก็เข้าไปในเว็บไซต์ของไทยรัฐสิไปอ่านดูสิหรือไม่ก็เปิดหน้ากีฬาเขาไปอ่านดูซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาเปิดดูสิ
3: ผมก็พอดีเขาร่วมกับไปซีรีใช่ไหม
1: เขาจะร่วมกับใครไม่รู้อยากรู้กติกาเขาต้องซื้อหนังสือพิมพ์เขามาอ่านนะจะได้รู้ว่าเขาปกติกาเป็นยังไงผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่ได้ไปชิงโชคชิงแชกอะไรกับเขาอ่ะ
3: อ๋อครับครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ลงทุนหน่อยสิวะ อย่างน้อยก็เปิดเว็บไซต์เขา
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาต้องอธิบายกติกาสิไม่อะไรก็มันจะไปนั่งคิดเองฟังจากไหนมาเราไม่รู้อ่ะได้ดูบ้างหรือยัง
0: อะไรฮะ
1: ไอบอลโลกอ่ะ
0: ดูแล้วดูแล้วดู
1: เป็นไงดูผ่านมิโมโนกะ29เหรอ
0: มาผมสมัครเป็นสมาชิกอ่ะ
1: 6,000 เนี่ยนะ
0: ยอมอ่ะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: มันยากไหม
0: ไม่ยาก
1: เราเข้าไปที่หน้าจอทีวีเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็เปิดโมโน
0: ครับ
1: มันมีแอปของโมโนแม็กใช่ไหม
0: มี
1: มันต้องมีแอปสิที่เราจะเข้าไปแล้วก็ไปบอกลงทะเบียนจ่ายเงินจ่ายเงินอะไรอ่ะ
0: คือผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อโอเคงั้นอีกเรื่องนึง
0: ผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วที่ดูทุก
1: แค่ประชาบ
0: ใช่ใช่
1: คือใช้ซื้อเพิ่ม
0: ซื้อเพิ่ม
1: ผมยังไม่ได้เป็น
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมกลับไปดูเพราะสงสัยจะไปได้ดูพรีเมียร์ลีกว่าถ้าเป็นเนี่ยนะคือของเดิมมันยุ่งยากอ่ะผมไม่ค่อยชอบระบบของนี่ไอ้ True Vision เมื่อก่อนนะแล้วที่สำคัญคือผมไม่มีอินเทอร์เน็ตของ True ด้วยเนี่ยมันไม่สะดวกถูกไหม
0: ครับ
1: คราวนี้

0: ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตของใครก็ได้ผ่านแอปเงี้ยเหมือนที่เราซื้อเน็ตฟลิกเหมือนที่เราซื้อไอ้อะไรไอ้ของจีน
1: อะไอคิวเย
0: ่เหรอไอ้นั่นอะแล้วก็อีกอันที่เรา
1: VTV
0: ไม่ไอ้นี่อะไรไดสตาร์ไอ้ไม่ใช่ไดสตาร
1: ์ดิสนีย์พลัส
0: ดิสนีย์พลัสอันเนี้ยไอ้นี่มันจอซื้อหน้าจอเลยเฮ้ยแต่เขาถ้าเกิด
1: แต่บนโน้ตแม็กมันก็มีนะมีแอปพลิเคชันนะผมเห็น
0: ไม่แต่คราวนี้ว่าม ันให้ได้2บัญชีไม่ใช่เหรอ
1: เขาบอกว่าดูได้2จอพร้อมกัน
0: 2คนหรือ2จอ
1: เขาบอกว่า2จอง
0: ั้นผมขอดูจอนึงสิ
1: อะไรนะ
0: งั้นผมก็ดูของผมผม
1: เดี๋ยวเราแยกกับคุณนุ่นวลี
0: อ๋อนะโอเคงั้นไม่เอาไม่เกี่ยวเว้ยผมก็นึกว่าผมไม่มีคนแยกดูด้วยผมจะได้ไปดูฟรีจอนึง
1: ครับ
0: โอเคต่อ
1: คุณวรวุฒิครับสาย3
0: วรวุฒิครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็น Netflix มันให้ตั้ง4นะ
1: ใช่
0: เชิญคุณวรวุฒิเชิญ
2: อาจารย์ก่อนละใจถึงดาวคานเราก็ไปสู่สุคติกันแล้วล่ะ
0: โอ้ยตัวของเราคงไม่ได้ไปหรอกคุณ
2: ไม่รู้กี่สิบปีแต่ผมอ่านหนังสือนะที่ว่าอีกหน่อยผู้ชายไม่ง้อผู้หญิงอ่ะ
0: เออ
2: มันจะมีหุ่นยนต์จะเป็นแบบไม่ถุงไม่เถียงไม่อะไรอ่ะเป็นแม่บ้านให้ได้อ่ะ
0: ไม่เถียงเลย
2: คนญี่ปุ่นอ่ะ
0: เออก็จริงว่ะมันคิดว่ามันไม่ไกลไปจากนี้แหละไอ้หุ่นยนต์แม่บ้านเนี่ยผมว่าไม่ไกล
2: มันมาแล้วอาจารย์มันมาแล้ว
0: เออแต่ว่ามันฟังก์ชันมันอาจจะยังไม่ครบ
2: ใช่ตอนนี้ตกอยู่ประมาณ 200,000
0: ไอ้ราคาไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันอาจจะทำงานได้ไม่เหมือนคนจะเต็มที่
2: จะพัฒนาใช
0: ่แต่ว่าอย่างร้านอาหารเดี๋ยวนี้มันก็เป็นก็หุ่นยนต์มาส่งของอยู่แล้วล่ะเออแต่ว่ามันอาจจะบางทีมันหมุนผิดทางเว้ย
2: ผมชอบเป็นคนมากกว่า
0: ก็แล้วแต่ไม่คืออ
2: าจารย
0: ์ครับเชิญ
2: วันนี้ผมเข้าทางด่วนใช่ไหมไอ้หน้าด่านดาวคะนองอ่ะ
0: เออ
2: แล้วผมก็มองตึกมองเคนมองอะไรพวกเนี้ยมันก็ว่าเออผมไม่เห็นผมสังเกตมาหลายทีแล้วว่าไม่มีคนทำงานผมก็เลย
0: ทำ
2: ไปที่น้องเขา
0: เขาจะทำตอนกลางคืนกลางวันเขาไม่ทำ
2: ใช่เขาบอกเดี๋ยวนี้เขาบังคับผมไปที่พนักงานแต่เก็บเงิน
0: อ
2: ่ะพวกน้องที่มีแม้แต่ตึกเอทางด่วนก็ไม่สร้างนะจ๊ะนะ
0: ใช่
2: สะพานอย่างเดียวนะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกลางวันทำไม่ไหว
2: ทับออกกฎหมาย
0: เออกลางวันทำไม่ไหว
2: คือทำกลางคืน
0: ใช่
2: แล้ววันนี้ผมก็สำรวจแถวบางปะกงเนี่ยโรงงานสร้างเนี่ยนะอาจารย
0: ์
2: เครื่องจักรเนี่ยนะเป็นร้อยๆตัวพวกเคนพวกอะไรอ่ะ
0: ม
2: ันสร้างไม่ถึง2เดือน3เดือนเนี่ยคือเครื่องจักรมันปลอดภาษีแล้วอาจารย์
0: โอ้ยเราไม่รู้ว่าเขาเข้ามาแบบไหนวะเพราะว่าไอ้เขตอุตสาหกรรมไอ้เขตภาคเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี่มันมีเรื่อง BOI มีเรื่องยกเว้นภาษีนำเข้าอะไรกันเยอะมากเออ
2: ก็ผมจำได้ว่าโรงงานใหญ่ๆกว่าจะสร้างเสร็จก็เป็นปีๆอ่ะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวนี้ไหม้แล้ว
2: โอ้ยนี่แป๊บเดียวเนี่ยผมมาวิ่งงานแถวเนี้ย
0: เออ
2: เฮ้ยมันขึ้นเร็วจังวะ
0: ไม่
2: โอ้แต่เครื่อง
1: เขาใช้เหล็กเนอะ
2: มันเป็นร้อย
0: ไม่คือต้องบอกงี้ว่าพอจีนเขาหยุดสร้าง ไอ้เครื่องมือก่อสร้างเขาเหลือ
1: เขาจะมา
0: มาเลยมาเป็นกองทัพเลย
2: อ๋อ
0: เออ
2: ก็คือผมพอรู้ว่ามันไม่เสียภาษีไงแล้วอย่างเขาก็ไม่เอากับประเทศเขาก็ขายในนี้เลยส่วนใหญ
0: ่มันแน่นอนอยู่แล้วมันแน่นอน
2: เพราะว่ามันกลับไม่คุ้ม
0: คือมันก็เป็นเครื่องจักรมือสองนะ
2: ใช่
0: แต่ว่าม
2: ันก็
0: ยังใช้งานได้ดีอ่ะก็เหมือนกันแหละนั่นไม่มีปัญหา
2: ก็ไอมือสองที่ว่าเคนถล่มนี่ใช่ไหมอาจารย
0: ์เหมือนว่าอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้เคนถล่มไม่ร
2: ู้ผมสันนิษฐานเอานะว่าใช่นะ
0: แต่ส่วนใหญ่มือสองนั่นแหละที่เข้ามาเนี่ย
2: ใช่
0: ของบริษัทก่อสร้างจริงก็คือเขาก็ย้ายพูดง่ายย้ายแพลนน่ะย้ายไซต์ก่อสร้างจากเดิมในจีนมาไว้ในไทยมันก็ต้องเป็นของที่เขามีบางส่วนแล้วก
1: ็
0: มีของใหม่ด้วยของเก่าผสมกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละ
2: พวกส่วนใหญ่ผมอ่านป้ายก็เป็นพวกซีโนไทยเป็นพวกอะไรพวกเนี้ยพวกใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะ
0: ก็บริษัท
2: เล็กๆไม่มี
0: บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านเรามันก็มีประมาณไม่เกิน10บริษัทที่มันโอเค
1: ครับ
2: เขาก็ถนัดแต่วิชาเขานะ
0: เออ
2: ก็มันไม่เหมือนกัน
0: แต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันใช่ถูกต้องบางคนถนัดเฉพาะอุโมงค
1: ์
0: บางคนถนัดเฉพาะเสาเข็
1: ม
0: บางคนจะถนัดเฉพาะแบบประเภทยกของขึ้นไปตั้งเลย
2: โอเคครับเดี๋ยวผมกำลังเซอร์เวย์อยู
0: ่ได้ครับขับรถระวังนะขับรถระวังนะขับรถระวัง
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอเป็นสายสุดท้าย
1: คุณ1ครับสาย2
0: คุณ1ครับคุณ1อยู่มั้ยไม่อยู่
1: ไม่อยู่
0: เอาไงคุณณัฐพงษ์เราจะเบรกตรงนี้หรือว่าเราจะ
1: พักก่อนดีกว่าครับ
0: เรามีอะไรข้างค้างไหม
1: ไม่มีข่าวเขาไม่มี
0: ไม่มีอะไรค้าง
1: แต่ไม่รู้ว่านายกเป็นอะไรนะเรื่อง เรื่องอะไรอะไรอะไรรองผู้ว่าซีฟู้ดอะไรเนี่ย
0: ใครวะมีด้วยเหรอข่าวเรื่องอะไรนะ
1: เอาข่าวที่เรื่องประชุมเอกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทักผู้ว่าทั่วประเทศอ
0: ่
1: ะอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของนี่เปล่าที่ท่านไปตรวจราชการที่ภูเก็ต2รอบแล้วย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องอะไรล่ะต่างด้าวอ่ะผู้มีอิทธิพลนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรองผู้ว่าจะสั่งย้ายผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: รองผู้ว่าจะสั่งย้ายผู้ว่า
1: ใช
0: ่รองผู้ว่าใหญ่กว่าผู้ว่า
1: สงสัย
0: อันเหรอแต่ว่าก็ต้องบอกอ่ะว่าเคาะยากนะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ข้าราชการนี่เขาก็มีเกาะกำบังของเขานั่นนะ มันไม่ใช่แบบว่าคือกว่าเขาจะขึ้นมาอยู่ในยุทธจักรได้เนี่ยเขาก็ต้องมีฤทธิ์เดชพอสมควรนะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: คือบางทีเขาก็ไม่โต้เถียงเขาก็เงียบๆเฉย
1: ๆ
0: ผมเจอทิปดีหลายคนแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เฉยๆไม่หือไม่อือ แต่กูไม่นะ
1: พักสักครู่ครับ
0: เฮ้มันเกิดอะไรขึ้น

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. เป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกัน

0: Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะเหลือเวลาอีก15นาทีนะคุณอะไรคุณหนึ่งเหรอเมื่อสักครู่นี้ที่สายหลุดไปนะถ้าจะโทรศัพท์กลับมาพูดคุยกันก็เชิญนะครับหรือว่าท่านอื่นนะจะมีประเด็นมีเรื่องที่อยากจะคุยอยากจะถามอะไรนี่ก็เชิญนะอันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบนะอันไหนที่คุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่เขาพอจะช่วยเหลือได้นะสำหรับคำถามบางคำถามซึ่งผมก็อาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆนะก็ช่วยกันนะอันนี้เป็นเสน่ห์ของรายการก็แบบนี้ฮะเพราะว่าเราต้องคุยกันนะบางเรื่องนะความสนใจนะเราก็แตกต่างกันนะเรื่องที่คุณผู้ฟังสนใจกับเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวนะแต่ว่าถ้าสรุปข่าวสารนี่ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายข่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจแหละนะยกเว้นแต่ถ้าสมมุติเป็นข่าวชาวบ้านทั่วไปมากๆอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ตามเป็นกรณีพิเศษอะไรนะอย่างข่าวดาราอย่างเงี้ยนะท้องก่อนอะไรเนี่ยนะนี่เห็นล่าสุดนี่เห็นบอกว่ายอมรับแล้วหรอว่ากุข่าวเรื่องท้องอะไรนี่ก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันนะครับมาคุณผู้ฟังครับเชิญนะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะนี่อะไรอ๋อโอเคนะอินโดนีเซียนะจับตา MSCI ประเมินตลาดหุ้นอินโดนะวันจะถูกลดชั้นนะโอ้ถ้าถูกลดชั้นอีกนิดไม่รู้ว่าค่าเงินและตลาดหุ้นเขาจะเป็นยังไงเลยนะอ่ะมาไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะรอคุณผู้ฟังหน่อยนะอาจจะเหงาๆหน่อยนะวันนี้นะหรือนายกจะไม่อยู่เนี่ย
1: นายกยาวไงจะไปพรุ่งนี้ไง
0: จะไปพรุ่งนี้ใช่ไหม16-18 3วัน
1: น่าจะพรุ่งนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะว่าไปไฟกลางวันหรือแต่มันเป็นไฟกลางวันนะถ้าไปรัสเซียนะท่านผ
0: ม
1: เพราะต้องไปต่อเครื่องนะถ้าไปคาซานนี่ไม่แน่ใจว่ามีบินตรงป่ะ
0: ครับ
1: ถ้าบินตรงไม่มีอ่ะต้องสองขาอยู่แล
0: ้
1: วแต่ว่าจะไปขาไหนล่ะ
0: ออ
1: ถ้าไปการบินไทยก็ต้องไปลงในสนามบินโดโมเดเดโว
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อเครื่องไปถ้าไปการบินไทยบินกลางวันนะถ้านายกไปวันที่16อ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ประชุมครม.
0: ได้ไหมแต่พรุ่งนี้
1: มันออกเช้านะ
0: ออกเช้าเหรอฮะ
1: ออกประมาณเที่ยงวะเที่ยง11 โมง 10 โมง
0: ครับ
1: ไม่รู้ไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรา
0: คุณวิชัยครับสายสอง
1: วิชัย
2: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: อ๋อครับร้องเรียนนิดหนึ่งครับ
1: เชิญเลยครับ
2: อ๋ออยากให้รถบริการมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหละให้เปลี่ยนเป็นรถไฟ

0: ครับ
1: รถมอเตอร์ไซค์อ่ะเหรอ
0: ใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ส่งของแอปอะไรพวกนี้อ่ะครับ
1: อ๋อเป็นรถไฟฟ้าเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วใครจะเป็น
0: รถมลพิษ
1: แล้วใครจะเป็นคนแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงินให้เขาเปลี่ยนรถล่ะ
0: อันนี้แค่ความคิดเห็นนะครับ
1: ก็เห็นเข้าใจแต่บางครั้งเราต้องคิดต่อสิไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวว่าแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงินที่ให้เขาเปลี่ยนรถล่ะ
0: ครับพอดีโทรมาขอความคิดเห็นอาจารย์นิดนึงครับ
1: ก็มาร้องเรียนเนี่ยก็รับทราบแล้วแต่ว่าคำถามที่ผมถามกลับก็คือว่าใครจะเป็นคนออกเงินให้เขาเปลี่ยนรถเป็นรถไฟฟ้าล่ะ
0: อ๋อครับ
1: เออใช่ไหม
0: เพราะว่ารถขอโทษครับรถธรรมดาที่เขาขับกันมันก็ราคามันก็สูงมาก
1: เออนั่นสิแล้วเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราก็
0: ใช่ครับ
1: ใครจะต้องเป็นคนจ่ายแล้วรถที่เขาจ่ายยังผ่อนไม่หมดเลยคุณ
0: หรอครับ
1: เออ
0: แล้วรถมันเสียงดังอะคร
1: ับ เข้าใจเสียงดังก็เข้าใจนี่เราไปอยู่ที่ไหนมันถึงได้ยินตลอดล่ะ
0: อ๋อก็อยู่ในซอยอยู่กลางซอย
1: โอ้อยู่กลางซอยก็บึ๊ดเดียวอะพี่
0: ใช่ครับกลางซอยนี่มันก็คือรับผลแบบเต็มๆ
1: ก็มันก็แหมมัน
0: ไม่เป็นไร
1: พี่นะนะนะนะโอเคนะ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คิดได้แต่มันเอางี้คุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพนะเอาเฉพาะที่รีจิสเตอร์นะ
2: ครับ
1: 70,000 คน
2: 70,000 คน
1: ถ้าบวกไม่รีจิสเตอร์ผมว่าหลักแสน
2: ครับ
1: เอาคิดดูสิแสนคันคันละคันนึงต้องมี 50,000
2: โอ้ไม่ได้ ผมตกใจมากเลยคุณละผมเห็นราคามอเตอร์ไซค์ล่าสุดที่ผมตกใจเลยนะ
1: เท่าไหร่
2: 70,000
1: 70,000 ก็ 7,000 ล้าน
2: เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยเด็กๆคันละ 30,000ไม่แต่ว่าถ้าพอเรามาเทียบกับรถยนต์น่ะราคามอเตอร์ไซค์มันขึ้นแบบ 100% นะแต่ราคารถยนต์ไม่ได้แตกต่างมากนะ
1: โอ้ไม่รู้เมื่อก่อนจะพูดถึงเมื่อก่อน ถ้าเมื่อก่อนของผมเนี่ย Toyota Corolla นะ
2: ครับ
1: 200,000
2: เออ
1: ราคาเท่ากับบ้านสมัยก่อน
2: น่ะก็250,000เหร
1: อ300,000
2: เออทาวน์เฮ้าส์อย่างนี้ใช่ไหม
1: ทาวน์เฮ้าส์ยังถูกกว่านั่นอีกนะ
2: โอ้โหรถมันแพงจริงนะแต่อย่างนั้นน่ะ
1: เออสมัยก่อนรถแพงกว่าบ้านนะ
2: ครับเออเออ
1: เดี๋ยวนี้บ้านแพงกว่ารถ
2: เดี๋ยวนี้บ้านแพงกว่ารถใช่
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คอนโดขี้หมูขี้หมาพออยู่ได้4ล้านอัพอ่ะ
2: ก็ใช่
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะแต่ว่าก็ดูจากป้ายโฆษณาต่อครับ
2: คุณวิชัยฮะสายสาม
1: วิชัยเชิญไม่อยู
3: ่สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ธีระแล้วก็อาจารย์ธพงศ์นะครับ
1: ครับครับ
2: ครับ
3: ครับผมฟังรายการนี้มานานมาก20 กว่าปีแล้วก็ยังทันอาจารย์เวลาที่ให้ข้อมูลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมหาภารตะผมชอบมากๆเลยแล้วก็จะตามมาฟังเป็นคลิปเอ็มพีสามนะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่สร้างคุณค่าประโยชน์ให้กับคนไทยเนาะในภาคภาษาไทย
1: ผมไม่ได้สร้างประโยชน์แล้วผมทำมาหากินคุณไม่ได
3: ้มันก็มีประโยชน์นะครับ
1: ไม่คุณไม่ได้ได้ฟรีผมไม่ได้ได้ฟรีผมทำงานผมก็ได้ผลตอบแทนเออ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แหละ
3: ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้อ่าน
1: เอาก็แล้วแต่ไม่เป็นไรได้ครับ
3: ครับผมยังไม่มีเวลาอ่าน
1: ได้ครับ
3: อันนี้ผมสงสัยอยู่อันหนึ่งที่เกี่ยวกับมันมีวลีหนึ่งที่พูดถึงมหาภารตะที่เขาบอกว่าไม่มีเรื่องใดๆที่เนื้อหาที่ไม่ได้ถูกกล่าวในเรื่องนี้ครับอันนี้ผมยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ครับ
1: คืออันนี้เขาพูดถึงเพราะว่าไอ้มหาภารตะเนี่ยมันเป็นที่รวมของไอ้คัมภีร์ต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าคัมภีร์เล่มไหนอ่ะพูดอะไรเนี่ยมันอยู่ในมหาภารตะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ถ้าที่อื่นไม่มีมหาที่นี
2: ่
1: เอาสรุปเป็นแบบนี้ก็แล้วกัน
3: ครับผม
1: โอเคครับ
3: จะหาเจอนี่ต้อง 4-5 เล่ม
1: ใช่ใช่โอเคครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ไอ้ที่คุณอ่านเนี่ย
2: ครับ
1: เป็นฉบับเล่าใหม่
2: ไม่ใช่
1: ฉบับดั้งเดิมนะ
2: ครับ
1: ฉบับดั้งเดิมนี่ยากมากที่จะอ่านรู้เรื่องนะผมจะบอกให
2: ้
1: แล้วมันยาวกว่านี้ยาวกว่าที่ผมทำเนี่ย10 เท่าถ้าเอาแบบว่าเอานั่นเลยนะเฉพาะที่เป็นเล่มๆเนี่ยที่มันแยกเนี่ยนะ 10เล่มใหญ่อ่ะ
2: ครับ
1: เออ10เล่มใหญ่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ย20เล่มอ่ะเอา2คูณเวลาแปลเป็นภาษาไทยซึ่งยากมากที่จะทำได้คุณรัตพงศ
2: ์ครับ
1: ภาษาก็โอ้โหรู้ภาษาสันสกฤตก็ยังไม่แน่ว่าจะแปลได
2: ้คุณวิชิตครับสายหนึ่ง
1: วิชิตเชิญไม่มี
2: คุณปอครับ
1: เชิญเชิญ
2: คุณอะไรเอ่ย
1: คุณอะไร
4: คุณรัตพงศ์ครับ
1: ไม่ตัวคุณชื่ออะไร
2: คุณปอ
4: วิชิตคร
1: ับ วิชิต
2: นะ
1: วิชิตเชิญวิชิตเชิญ
4: ครับเออลินถามนิดนึงขอความรู้อาจารย์หน่อยว่าที่ละที่รัฐมนตรีเขาอนุมัติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่อง AI 1,600 กว่าล้านนี่ผมไม่มีความรู้อยากจะ
1: เหมือนกัน
4: ให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหม
1: เหมือนเหมือนกันเหมือนกันมีความรู้เท่ากัน
4: คือมันเป็นยังไงไม่เข้าใจว่า
1: ถ้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้อ่าน
4: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: เออวันนี้เขาลงหน้าเศรษฐกิจเขาเต็มหน้าอธิบายเรื่องนี้
4: อ๋อครับ
1: ไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันจันทร์ที่15มิถุนายนเปิดไปที่หน้าเศรษฐกิจครับ
4: ครับโอเคครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ผมก็เพิ่งรู้จากการจากอ่านเมื่อเช้าเนี้ยเออว่าโอ้ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะก็มีสัมภาษณ์คนที่เป็นภาคเอกชนด้วยอะไรด้วยแต่ว่าก็เป็นพื้นของข้อมูลนะ
2: ครับ
1: ซึ่งท่านอาจจะเปิดอ่านในไทยรัฐออนไลน์ก็ได้อาจจะมีผมไม่แน่ใจนะต่อเพราะว่าผมเสียเงินซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นสมาชิกเขา
2: ครับ
1: ทุก6เดือนเขาก็ตัดบัญชีทีนึงแต่ก็ไม่แน่นะรอบหน้าอาจจะไม
2: ่คุณปอครับสายสอง
1: คุณป
5: อสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับ
1: เชิญครับเชิญ
5: ครับผมพอดีผมก็ฟังกับคุณพ่อผมมาเป็นหลาย10ปีแล้วแหละครับก
1: ็
5: สิบกว่าปีแล้วครับแล้วก็ผมก็ฟังสโลแกนของรายการมาตลอดครับเป็น Talk New and Music อะครับ
1: เออ
5: แต่ว่าตั้งแต่ผมฟังมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าอาจารย์ทั้งสองท่านชอบเพลงประมาณยังไงบ้างนะครับ
1: โอ้แล้วแต่เลยคุณณัฐพงศ์เขาก็ชอบเพลงแบบนึงผมก็ชอบอีกแบบนึง
5: อาจารย์พอจะมีตัวอย่างไหมครับผมจะได้ไปลองหาฟังบ้างว่าอาจารย์ฟังเพลงแบบไหนกันบ้าง
1: คุณก็ไปเปิดใน YouTube อ่ะเอาเพลงยุค70อ่ะของผมอ่ะ
5: คร
1: ับ 70ประมาณ70ประมาณ70
5: ครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับอาจารย์พอดีผมเห็นเดี๋ยวนี้ร้านกัญชาสามารถตั้งข้างรั้วโรงเรียนได้แล้วเหรอครับ
1: ไม่น่าใช่นะ
5: พอดีผมผ่านตรงนี้ครับตรงแถวๆลาดพร้าว101ครับมันจะมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนนึงเลยครับแล้วก็มีร้านกัญชาครับแปะอยู่ข้างรั้วโรงเรียนเลยครับ
1: เขาขายหรือเปล่า
5: ขายครับขายครับเห็นตอนนั้นอยู่พอดีแล้วก็พอดีเดินผ่านแล้วกลิ่นมันลอยมาเลยครับ
1: นานยัง
5: วันนี้เลยครับวันนี้เพิ่งผ่านไปกินข้าวแถวตรงนั้นครับ
1: อ๋อเหรอมาอันนี้ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบจริงๆครับ
5: ครับผมมีประมาณนี้แหละครับอาจารย
1: ์ได้ครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: แกคงจะมาเรื่องหลังเนี่ย
2: ใช
1: ่ครับเรื่องแรกก็โอ้เรื่องแรกก็เรียกว่าอะไรนะอุ่นเครื่อง
2: ครับ
1: จะร้องเรียนลาดพร้าวซอย101แต่นั้นมีโรงเรียนใหญ่โรงเรียนผมจำชื่อโรงเรียนไม่ได
2: ้
1: ประมาณเข้าไปประมาณสักครึ่งซอยอ่ะ
2: ครับ
1: มีโรงเรียนใหญ่อยู่ซ้ายมือตรงนั้นมันมีคลองอะไรสักคลองผมเคยขับเข้าไปลาดพร้าว101นี่ก็ถือว่าเป็นถนนหลักเลยนะ
2: ครับ
1: ผู้คนเยอะแยะนะเป็นเมื่อก่อนเขานึกว่าจะทำเป็นเหมือนสุขุมวิทเลยนะลาดพร้าว101
2: อ่ะเหรอ
1: เออทำเหมือน
2: กับทะลุโยธินพัฒนาเนี่ย
1: ไม่รู้ว่าหลายอัน
2: เ
1: ขาทะลุเยอะอ่ะลาดพร้าว101เนี่ยเพราะว่าเขาเครือข่ายเขาเยอะคล้ายๆกับไอ้ที่อะไรแถวอุดมสุขแถวอะไรพวกเนี้ยเออก็คือแบบว่าเป็นชุมชนใหม
2: ่ครับ
1: แต่ว่าก็ทันสมัยพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะก็ไม่รู้ลาดพร้าว101มีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นด้วยนะแต่นี่เท่าจะสายสีเหลืองน่าจะลาดพร้าว101เพราะคนขึ้นคนลงเยอะ
2: ครับ
1: เอาหมดเวลาแล้ว
2: ครับผมงั้นพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะมาเจอกันได้ค่ะทั้งวิทยุ Facebook แล้วก็ YouTubeเว็บไซต์แอปพลิเคชันติดตามได้หมดค่ะ at thinking radio นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้เจอกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาในคิดอย่างป๊อปค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาชวนคิดชวนแบ่งปันบอกเล่ากันอย่างไรคุณป๊อปพร้อมแล้วอยู่ในสายจะมาทักทายคุณผู้ฟังและบอกเล่ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เคนค่ะไงบ้าง
2: โอ้วันนี้นี่เราเป็นหนึ่งจันทร์ที่ผ่านเข้าสู่กลางเดือนแล้วนะคุณป๊อปค่ะกลางเดือนหก
3: บอกพี่เกดว่าพี่ไม่ทราบว่าพี่เกดเป็นคนดูบาสเกตบอลไหมคะ
2: บาสเกตบอลค่ะ
3: คือ
2: ดู
3: นะคะ1973นะคะคือครั้งสุดท้ายที่นิวยอร์กนิกส์ชนะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็คือว่าคือไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคือชนะครั้งแรกใน53ปีค่ะ
2: เย้
3: ถ้าไปดูบอกว่าไปดูข่าวเรื่องที่นิวยอร์กนะคะว่าคนแบบว่าออกมาท้องถนนร้องเพลงกอดกันแบบว่าโ
2: อ้ยดีใจ
3: ดีใจมากๆเลยที่นิวยอร์กซิตี้อ่ะคือเป็นยิ่งใหญ่มากเพราะว่านิกเคยคอยไปต้อง53ปี
2: เรียกว่าเกินกึ่งศตวรรษอะคุณป๊อปใช่ไหมกิจกรรมที่เขาทำ
3: ค่ะแล้วคือต้องบอกอยากจะให้ไปดูว่านะบัสบอลที่เป็นเอกดังนะคะคือว่าเขาเป็นคนตัวเตี้ยตัวเล็กนะก็เป็นคนที่ชนะ1973ท่านจะมีนิวยอร์กเล็กซ์ไปแล้วแล้วลูกชายโตขึ้นมาเข้ามาแล้วคือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนส่งคะแนนให้นิวยอร์กเล็กซ์ชนะได
2: ้
3: ขึ้นมาตัวเล็กจะจิ๊บนึงเลยนะคือตัวเตี้ยมากแต่คือว่าต้องจับหวยคือแบบเป็นคนที่นำให้แบบนักขึ้นมาได้เลยอ่ะคือที่คุยชนะได้แต่ก็เวลาสุดท้ายต้องมาดูอ่ะโอ้โหพี่เก่ง
2: เฮ้ย
3: ตาจะไหลอ
2: ่
3: ะ
2: คนเล่นน่ะตื่นเต้นสุดๆอ่ะเพราะมันต้องแบบคะแนนต่อคะแนนใช่ไหมกองเชียร์นี่ก็ยิ่งแบบโอ้โหสร้างแรงกดดันรอบสนามนะพี่เก่งเคยเชียร์กับเคยเล่นเนี่ยรู้สึกต่างกันเลยอ่ะคุณป๊อปตอนนี้คนที่ได้เป็นผู้ชนะในรอบ53ปีนี่ต้องเลี้ยงฉลองกันทั้งเมืองเลยสิเนาะ
3: มันใหญ่มากเลยค่ะแบบในนิวยอร์กเนี่ยคือมันไม่เคยมันรวมแบบพลังขนาดนี
2: ้
3: ตั้งแต่นานแล้วมันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็นิวยอร์กคือมันมีเขียนป้ายว่าขอกอดทุกคนที่เป็นแบบว่าเป็นแฟนของแบบนิกขึ้นมากอดกันจูบกันแบบแจกอาหารกันนะคะคือทุกที่เลยอ่ะมันคือมันนิวยอร์กมันไม่ใช่แค่เมืองใหญ่ที่สุดของโลกอันหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะนะคะบอกว่าถ้าเป็นคนนิวยอร์กเลยจะแพ้จริงอ่ะต้องด่าได้ประมาณ10ภาษา
2: ทีนี้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็เป็นทีมบาสเกตบอลเรียกว่าประจำเมืองกันใช่ไหมประจำรัฐเขาเชียร์กันชนะซานอันโตนิโอสเปอร์4-1เกมเพิ่งสิ้นสุดชนะกันไปใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าซุปตาเป็นตำแหน่งการ์ดคว้ารางวัลไฟนอล V อะไร MVP ไปครองด้วยหัวคุณเจเรนเบนสัน
3: และคือเก๋คือว่าพ่อเนี่ยเป็นคนชนะเนี่ยค่ะ53ปีแล้วคอยให้ลูกชายมาชนะใหม
2: ่โอ้โห
3: มันดูหรือเปล่าเขาพี่เก๋พ่อลูกเล่นแบบว่าทีมเดียวกันแต่มันผ่านมา50กว่าปีอะค่ะท้ายสุดท้ายที่มีอยากชนะไปก็คือพ่อเป็นคนเล่นตอนนี้ชนะเพราะว่าลูกเป็นคนเล่นแทนให้อ่ะโอ้โหตระกูลนี้คือตอนนี้คุณบอกว่าต้องการเอาลูกสองลีกขึ้นที่นิวยอร์กแล้วล่ะเนี่ย
2: เป็นไปได้นะเป็นไปได้พวกฝรั่งเนี่ยเขาจะทำอะไรที่แบบชื่นชมคนที่แบบเป็นฮีโร่ในดวงใจเขาเนี่ยพ่อลูกประวัติศาสตร์คุณริกเบรนสันกับคุณเจเลนพ่อลูกห่างกัน53ปีโอ้มาเอาชนะกันแสดงว่าคุณพ่อตอนนี้ก็อายุเยอะอยู่นะใช่ไหมคุณป๊อป
3: ใ แต่มันจังแปลกไหมค่ะคือว่าต้องเป็นพ่อลูกแล้วประตูนี้เท่านั้นที่จะดับนำแชมเปี้ยนชิพได้ที่ต้องคอยให้บอกว่าจะเล่นคือตอนนี้ที่ต้องคอยให้มันมีลูกต่อไปจะมาชิพได้ถึงใช่ไหมเนี่ย
4: ไม่เอาสิ อย่ารออีก53ปีนานไป
3: คือคนนิยมจะคิดว่าตัวเองโดนสาปไงเพราะว่ามันไม่เคยชนะสักทีเลยนะคะมันคือตกรอบตลอดเวลาและคือครั้งนี้คือแบบว่าคือแพ้คือแนมันแบบว่ามันค่อยแบบเนาะต้องเห็นแบบว่าเขาคว้างแล้วบอกโอ้ยคนกรี๊ดจริงๆคือว่าแบบเวลาสุดท้ายอีก2วิปี้อย่างใส่เข้าไปคือแบบแล้วโอ้ยตามเข้ามาตลอดนั่งเวลาสุดท้ายเลยค่ะมันมาก
4: บาสเกตบอลมันจะมันตรงนี้แหละแค่1วินะแล้วลูกมันลงไปซุบในตะลาไอ้แบบในตะข่ายอะคุณป๊อปใช่ไหมแค่1วิเนี่ยแล้วโยนพ้นมือไปเนี่ยยังไงก็ได้แต้มแน่นอน
3: แล้วเขาก
4: ็
3: ด้วยความเขาเป็นคนเตี้ยไงเขาก็จะคือจะช็อตที่แบบว่าเป็น3คะแนน
4: ค่ะ
3: นะคะแต่ต้องแน่นเพราะว่าการที่เราเป็นคนเตี้ยคือเขาแบบว่าไม่ยังไม่เขาบอกว่า6ฟุตแต่แล้วคือบอกว่าจริงๆเห็นทุกคนบอกว่าจริงๆอ่ะดูเหมือนบอกว่า5ฟุต11มากกว่า
4: แ
3: ต่แบบนะจริงๆอ่ะคนบาสเกตบอลต้องบอกว่า6ฟุต5ปกติดันขึ้นไปปึ้งๆๆๆไปอันนี้คือเตี้ยคนอื่นมาสัก5 6 7 5 6นิ้วเลยนะคะแต่ด้วยความตัวเล็กเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าต้องแบบยิงแม่นๆจากไกลๆ
4: ใช่ๆเพราะว่าตำแหน่งการ์ดมันจะอยู่โซนนอกปีกมันจะเข้าไปอยู่ข้างใต้พี่เก่งเคยเล่นเป็นปีกวิ่งกันที่สุดสนามซ้ายยันสนามขวาเลยคุณป๊อปเหนื่อยมากแต่การ์ดเขาจะอยู่ใกล้ๆหัวกะโหลกหน่อยต้องชุดแม่นนะชุดแม่นไกลๆ เห็นข้อมูลเขาพอเซิร์ชคำว่าตัวเจเลนเบอร์ซันเนี่ยเขาก็บอกว่าถูกดัลลัสมองข้ามนะคุณป๊อปนี่เขาบอกว่าตอนเคย
3: โอ้โห
4: ตอนเคยเป็นวัยรุ่น
3: ใช่ใช่คือไม่คือ draft ก็คือไม่มีใครสนใจไปที่หนึ่งก็ไม่รุ่งเลยอ่ะนะและคือว่าคือมันแบบว่าทุกคนตกใจว่าทำไมนิวยอร์กเอาเข้ามาทำไมอ่ะเพราะว่าเขาไม่ดังเขาแบบว่าเป็นคนที่คุ้นลือในหมดเลยอ่ะ
4: นะ
3: แล้วแบบพุ่งขึ้นมาแบบโอ้
4: ถูกวิจารณ์ถูกวิจารณ์แบบยับเลยใช่ไหมฮะว่าเป็นตัวสำรองด้วยย้ายมาทีมนิวยอร์กนิกส์นี่แบบคนมองแบบโอ้ยไม่คุ้มค่าตัวแพงไปได้เป็นกัปตันทีมอีกต่างหากแสดงว่าฝีมือเขาต้องมาพัฒนาเลยนะ3ปีซ้อน
3: คือถ้าคนเราเนี่ยมันหิวนะยิ่งหิวเนี่ยมันจะยิ่งแบบจะแบบพุ่งมั่นแบบมาทีแล้วก็เป้าหมายมันชัดเจนมากแต่ถ้าไม่หิวนี่นะมันคือมันจะผลักดันเธอคว้างขนาดไหนมันไม่หิวอ่ะแต่ด้วยของเขาเนี่ยคือว่าเขาแบบว่าโดนดูถูกบ้างโดนแบบไม่ให้ขึ้นตำแหน่งอะไรขึ้นมาบ้างนั่นมันแบบลุกขึ้นมาเลยอ่ะมันดวงเขาจริงๆเลยล่ะนะแล้วมันแบบโอ้โหทำให้ทั้งแบบทั้งนิวยอร์กในตอนนี้ทุกคนแฮปปี้ปลื้มใจขอฉลองทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ
4: ก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่ทำให้ชาวเมืองเนี่ยหันกลับมามองแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมองคนที่แบบสูงเพอร์เฟกต์ผิวขาวแต่นี่เขาก็เหมือนกับกึ่งผิวสีมะคุณป๊อป
3: ค่ะ
4: แล้วก็ความสูงก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหไม่น้อยเหมือนกันนะคุณป๊อป
3: เต
4: ี้ยกว่าคนอื่นคือคนอื่นน่ะสูงกว่าแต่188เซนนี่ก็ถือว่าสูงใช้ได้อยู่นะแต่ก็ถ้า
3: ไม่คือ188จริงๆนะมัน188มัน6ฟุต2แต่นักข่าวบอกว่าคือมันคิดว่า6ฟุต2แต่ว่าดูด้วยความวัดจากนักข่าวอื่นอ่ะมันไม่น่าจะเป็น6ฟุตอ่ะไม่น่าจะโดนพูดอ่ะโอ้
4: เป็นพวกคนอื่นในทีมสูง
3: มันทำให้โอกาสให้เราเห็นว่าคนบางทีเราดูแต่ภายนอกว่าดูเตี้ยบางทีคนเตี้ยเนี่ยมันจะหิวมากๆเลยนะที่อยากจะชนะแล้วคือว่าตัวเตี้ยก็แบบจะเร็วอ่
4: ะ
3: ตัวใหญ่ๆบางทีจะช้ากว่าขี่ผังเร็วพิ้วๆค่ะ
4: โหณวันนี้ที่เขาได้เป็นนักเล่นยอดเยี่ยมนี่ก็ผ่านสนามมา10ปีนะไม่ใช่ว่าแบบแค่ปี2ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จในวันนี้ก็ต้องมาจากความพยายามแล้วก็ท้าทายคำดูถูกออกมาแบบอย่างพังงาดอะนะเราก็ต้องถือว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าความเก่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ10ปีเนาะเป็น NBA ด้วย All Star ด้วยเล่นกันเออคุณป๊อปมันก็จะมีช่วงแฟนๆจ
3: ะ
4: ชอบดู All Star ไหมคุณป๊อปชอบไหมเพราะมันรวมดาวเด่นของทุกทีมมาด้วยกัน
3: มันอย่างนี้อ่ะคือมันว่าจะเป็นทีมอ่ะทีมของรัฐของรัฐที่ใหม่อ่ะ
4: มัน
3: แบบว่าคือเขาทำงานมาต้องนานมากแล้วบางทีมันแบบพวกรวมออลสตาร์กันมันซึ่งแบบว่าถ้าเป็นเรื่องฟุตบอลนะเมื่อก่อนแบบบาร์เซโลน่าใช่ไหม
4: คะ
3: รวมทุกคนเก่งๆมาแต่มันก็ไม่ชนะเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่แปลว่าเอาดาวมาหลายๆคนเนี่ยแล้วมันจะเข้าทีมมันได้
4: ใช่ใช่ใช่
3: บางทีดูสินะคะเจเล่นคือเขาเองคือแบบ10ปีไม่มีใครสนใจ
4: ใช่
3: มันก็ปุ๊บขึ้นมาได
4: ้
3: มันก็แปลว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กใหม่พลังเยอะบางทีมันมีประสบการณ
4: ์
3: อะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่อันเนี้ยที่มาเห็นประวัติเขาแล้วก็แบบเออนะเป็นคนที่ผ่านสนามมาแล้วก็เริ่มต้นมาจากรางวัลเล็กๆอ่ะนักเล่นยอดเยี่ยมปี2015เป็นมิสเตอร์บาสเกตบอลอิลลินอยมีทีมของหลายๆเมืองได้รางวัลก็พูดง่ายว่าพิสูจน์ฝีมือกันมาจนถึงแชมป์ NBA ล่าสุดเนี่ยได้เป็นนักเล่นยอดเยี่ยมด้วยเนาะอ่ะทีนี้คุณป๊อปมองว่าสิ่งที่เขาโชว์ออกมาเนี่ยแฟนบาสเกตบอลต่างประเทศหรือคนที่ชอบกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วเพราะมันก็มาเป็นแบบฮีโร่ในดวงใจมันจะส่งผลอะไรกับเด็กไทยเด็กเราบ้างไหมเด็กเรานี่เขามีคลั่งไคล้บาสเกตบอลไงไหมคุณป๊อปเท่าที่เห็น
3: มันอันนี้ขอพูดด้วยความที่เราดูความสัมภาษณ์นะคะแล้วนักข่าวสัมภาษณ์เขาว่ารู้สึกไงเขาอึ้งแล้วเขานิ่งเขาบอกว่าเขาพูดไม่ออกเพราะว่าเขาแบบเหมือนแบบสมาธิมันแบบใส่เข้าไปในปัจจุบัน
4: อ
3: ่ะคือทุกคะแนนดูในปัจจุบันไม่คิดอนาคตไม่คิดอนาคตเลยว่าที่ตอนปัจจุบันเท่านั้นคะแนนเล็กคะแนนน้อยคือแบบมองเอาสมาธิมาวางไว้ปัจจุบันเท่านั้นไม่แบบว่าอีก2คะแนนไม่มองค
4: ือ
3: เขาแบบว่าค่อยๆตายไปคือแบบว่าคือตามเข้ามาเขานำตลอดแล้วคือมันแบบชนะตอนเวลาเสี้ยวสุดท้ายอ่ะเนาะมันคือมันคือแบบเพื่อนทีมเว้ยมันไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยคือเขาเองเป็นแคปตันนะคือเขาให้เพื่อนๆทีมงานช่วยกันด้วยอ่ะมันทีมเวิร์คทั้งหมดอ่ะคือเขาจะเป็นดาวขนาดไหนอ่ะคนเราเนี่ยคือมันต้องเล่นเป็นทีมนะคะใช
4: ่อันนี้แหละเรื่องความเป็นทีมนะกีฬาที่เล่นเป็นทีมแล้วความเป็นกัปตันความเป็นแบบผู้ที่มีรางวัลติดตัวอยู่เขาก็อยากจะนำภาพตรงนี้ที่ว่าทุกวินาทีที่คุณป๊อปบอกอะว่า1แต้ม1วินาที3แต้ม1วินาทีมันเปลี่ยนชีวิตได้หมดเลยนะถ้าเขาแบบชิวเฉียดสุดท้ายนะคุณผู้ฟังก็ไปตามรอหาเซิร์ชลิงก์เทปดูย้อนหลังกันแหละ
3: นะไปดูละกันเพราะว่ามันประวัติศาสตร์นะคะ13ปีผ่านมานะคะแบบโอ้ยเขาสุดท้ายชนะไปน้องชายแล้วเพิ่งเกิดนะคะเนี่ย1973เนี่ยโอ้โห53ปีผ่านไปพระเจ้าค่ะดีใจคนนี้อยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นที่ดีมาก
4: ค่ะนี่พอพูดถึงเรื่องกีฬาก็มาสู่เรื่องกีฬาในเมืองไทยบาสเกตบอลถ้าเทียบกับเมืองไทยเราอาจจะติดตามข่าวสารน้อยไหมคุณป๊อปบาสเกตบอลฟิลิปปินส์นี่เขาก็ดังนะที่พี่เก่งเห็นอยู
3: ่เอางี้มันนะคะพี่เก่งตอนนี้คือเราพูดถึงเล็กซ์เพราะว่าคือเขาชนะแชมเปี้ยนชิพมันแบบว่าครึ่งศตวรรษถึงจะได้ม
4: า
3: แต่จริงๆเนี่ยตอนนี้นะคะตั้งแต่วันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็อีกสักเก้าวันเนี่ยคือจะมี World Cup นะคะที่เกิดขึ้นที่แคนาดา USA แล้วก็เม็กซิโกอันนั้นน่ะคือน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าไอร์แลนด์จะแบบว่าจะคนกับอิสราเอลแล้วมันคือจะคนมากว้างแบบที่เคยไปเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยคือไม่ชอบไอร์แลนด์มากเพราะไอร์แลนด์มันคือว่าแบบจะคิดเป็นชาวไฟตลอดเวลาน ะคะมันการเมืองเข้ามาเลยอ่ะนะตอนน
4: ี
3: ้ทั้งโลกอ่ะมันดูเรื่อง World Cupนะแต่ World Cup มันเกิดที่อเมริกาครั้งสุดท้ายเกิดที่อเมริกานั่นคือ1994ปีที่ป๊อปเป็นนักสองไทยแล้วคือคนอเมริกันเนี่ยไม่ดูฟุตบอลไม่ดูฟุตบอลแบบนะฟักอะไรก็ว่าไปอ่ะคือน้อยมากมันไม่ถ่ายทำที่ดูไปคือแบบว่าอเมริกันฟุตบอลเนาะ
4: ใช่
3: แหละแล้วก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าจับเมืองประเทศไทยมันก็ว่าโอ้ยแบบนะคนนี้เชียร์แมนยูคนที่ลิเวอร์พูลแบบ มันยิ่งใหญ่มากอ่ะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นแบบกีฬาอย่างแท้จริงที่มันกีฬาโลก
4: ถ้า
3: ไม่เป็นฟุตบอลเนี่ยคือต้องตัวใหญ่มันคล้ายๆรักบี้เนาะ
4: ใช
3: ่แต่ฟุตบอลเนี่ยคือใครก็เล่นก็ได้เหมือนแบบว่าคนญี่ปุ่นอ่ะนะคะใครก็เล่นญี่ปุ่นไปชนะแบบเรื่องเบสบอลใช่ไหมคะเรื่องแบบไอส์เกตติ้งนะคะไอส์เกตติ้งคืออะไรที่มันได้เทคนิคใช้สมาธิญี่ปุ่นเก่งมาก
4: ใ
3: ช่ไหมคะ
4: ใช่
3: ทั้งแบบสกีผู้อะไรขึ้นมาเนี่ยเก่งมากแต่จะเอาความสูงเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นพี่จีนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กมันโตขึ้นมาเยอะมากค
4: ุ
3: ณจีนเห็นไหมโตมหาศาล
4: ใช่เมื่อก่อนนี้เห็นคนจีนตัวเล็กๆนะในเวทีแข่งปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหสูงกว่าตะวันตกนะตัวใหญ่โอ้แล้วอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมเนี่ย1เดือนกว่าเนี่ยคุณป๊อป48ทีมนะเขาแข่งกันโอ้โหคาดว่าจะมีคนดูกันแบบหลายพันล้านอะทั่วโลกอะคุณป๊อปเราจะเป็นหนึ่งในนั้นดีไหมคุณป๊อปป๊อปสนใจดูเพื่อ
3: ก็จะเลือกดูแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างในการเมืองพอสมควร
4: ค
3: ือถามว่าจะรู้สึกใหญ่ตอนนี้นะคะในใจเราเนี่ยคืออยากจะให้อิหร่านชนะนะคะคือไอ้แชมป์เนี่ยต้องให้โลกกับอิหร่านเนี่ยที่คนจะต้องเขียนอะไรขึ้นมาตอนนี้ที่ผ่านทีละนั้นค่ะที่เก่งค่ะจะเก่งมากนะคะขออิหร่านชนะเลยนะคะหนักจะที่เมกาเลยค่ะ
4: นะนี่
3: เด่
4: นนั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าไปแข่งกันถึง80นัดใช่ไหม60นัดใน11เมืองแล้วก็ยังไปแคนาดาเม็กซิโกด้วยมีเจ้าภาพรวมกันแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐความ
3: เขาบอกว่าครั้งนี้มันจะหาเงินเข้ากับฟีฟ่านะคะแบบว่าจะไปเป็นบิลเลียนนะคะแบบ18บิลเลียนมหาศาลเลยเพราะว่าการถ่ายทำนะคะตั๋วมหาศาลแพงมากเลยนะคะแล้วก็มันจะมีข่าวอันนึงนะคะว่าreferee มาจากแอฟริกาหรือแบบประเทศไหนแบบประเทศอะไรของแอฟริกา
4: ค
3: ือเป็นที่หนึ่งของ referee เป็นคนผิวดำบินมาจากอิสตันบูลนะคะแบบบินไปแล้วก็ไปที่ฟลอริดาอเมริกาไม่ให้เข้าประเทศแล้วเป็นคนแบบเป็นคนแอฟริกาคนแรกที่ได้บอกว่าเป็นแบบรางวัลมหาศาลนะคะแล้วคือว่าไม่ให้เข้าประเทศฟีฟ่าก็ไม่บอกว่าช่วยไม่ได
4: ้
3: คนส่งกลับไปแอฟริกาเลยค่ะส่งกลับบ้านเลยค่ะ
4: อ
3: เมริกาคือเซอร์จัดแล้วว่าไม่ผ่านอะไรนี่แบบเฮ้ยอเมริกาเป็นเจ้าภาพแต่ว่านะถ้าอย่างนี้จะมันชัดเจนไหมคะ
4: ค่ะถ้าให้เปรียบกันนะการกีฬามันควรจะอยู่เหนือการเมืองใช่ไหมคุณป๊อป
3: มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะคือว
4: ่
3: า
4: โลกมันไม่สวยแบบนี้ใช่ไหม
3: มันยังไงดีอ่ะคือมันเชียร์ประเทศนะคะถ้าการให้แบบกีฬาไม่มีประเทศก็ไม่มีใครเชียร์อะไรใครเลยอ่ะจ๊ะต้องไหมคนไทยไม่ดีอะไรจะสู้กันก็ต้องเอามีกีฬาสีให้ไงใช่ไหม
4: คนไทยนี้รักสงบก็เลยต้องมีกีฬาสีใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วก็โอ้สถิติหลายๆอย่างที่เขาเคยทำกันมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เตะฟุตบอลโลกทัวร์เฉลี่ยกันประมาณ3ประตูต่อนัดหนึ่งแมตช์เนี่ยแข่งกันก็ไม่น่าจะเกินประมาณเนี้ยมีค่าเฉลี่ยมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันอ่ะถ้าเป็นไปได้คุณป๊อปมีคำแนะนำอะไรกับการติดตามดูกีฬาโลกกีฬาทั้งบาสเกตบอล NBA จบไปแล้วตอนนี้ก็เหลือฟุตบอลโลกแล้วเดี๋ยวจะต้องมีอะไรนะโปรแกรมระดับโลกอย่างอื่นอีกไหมที่คุณป๊อปสนใจ
3: ก็คือขอพูดด้วยความที่เคยเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยนะคะตอนปีที่แข่งฟุตบอลที่ฝรั่งเศสนักเรียนไม่เป็นไรนักเรียนเขาก็จะบอกว่าคือแอบฟังดูฟุตบอลตอนคืนตีหนึ่งตีสองเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจ
3: แล้วก็คือว่าคือเขาก็จะมาหาเราคือตาเบอร์เลยอ่ะคือใหญ่ก็จะดูฟุตบอลโลกจากนี่ภาพที่อเมริกาเนี่ยมันคือตรงข้างกับเวลาที่นี่
4: ค่ะ
3: นั่นแหละคือว่าต้องเลือกดูแล้วกัน ราะว่าจะไปขัดการนอนนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่นู่นถ้าจะเอาลายขึ้นมาค่ะ
4: ค่ะก็ฝากให้คุณผู้ฟังดูกันอย่างเป็นกีฬาที่สนุกสนานฮาเฮนะคะเราหวังว่าคงจะไม่มีข่าวกันเรื่องโอ้โหทำร้ายกันเพราะทีมบอลในดวงใจของตัวเองแพ้นะเรียกว่า แชร์กันแล้วก็ดูกันก็ให้มีความสุขในการชมกีฬานะคุณป๊อปใช่ไหมเราเคยเจอแบบคอมเมนต์กันไหมคุณป๊อปกองเชียร์ฉันกองเชียร์เธออะไรอย่างเงี้ย
3: คือมันเป็นการที่สื่อสารนะคะ
4: คือ
3: เป็นการถ้าพนอมได้สื่อสารจะสื่อสารได้แต่ถ้ามันมีคนพวกที่บอกว่าเผารถเผาบ้านเผาเมืองตอนช่วงชนะขึ้นมานี่ก
4: ็
3: นะอนาพานมันมีที่ที
4: ่บอกว่าม
3: ันมีตลอดนะคะก็มันเป็นเกมก็จริงมันจะได้หาความสุขกับมันได้ความที่มันแบบว่ามิตรไมตรีด้วยกันรวมกันเฮฮาฉลองกันมันมีความสุขอย่างหนึ่งด้วยกัน
4: ค่ะ
3: เนาะมันก็แล้วแต่
4: พี่เก่งเจอเพื่อนหลายคนนัดรวมตัวกันไปดูที่บ้านแต่ก็ต้องควรนับเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเอาทีมคู่แข่งไปกันหลายคนนะเอาให้แบบกองเชียร์ทีมเดียวกันไปเชียร์ด้วยกันละกัน
3: เดี๋ยวนี้นะคือที่สังเกตมาในเพื่อนเพื่อนเขาพูดที่สุดก็คือว่าแมตช์จะกินที่ไหนนะคะมันดื่มคือว่าเขาต้องแบบมีดื่มกันเขาไม่กล้ากลับบ้านเขาก็จะแบบว่าไปเปิดโรงแร
4: ม
3: นะแล้วก็รวมกันกินกันแล้วก็ดูบอลกันแล้วก็นอนตรงนั้นไปคือไม่ต้องโดนตำรวจจ
4: ับ ใช่ใช่เมาไม่ขับใช่ไหมถูกต้องนะคะ
3: อยู่ที่โรงแรมสถานที่แล้วก็ดูไปกันไปนอนตรงนั้นไปเลยไม่ต้องขับไปไหนค่ะ
4: ถูกต้องนะครับเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะคะดูบอลอย่างสนุกสนานแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยหวังว่าจะไม่เมามายจนเกิดอุบัติเหตุกันเนาะคุณป๊อปวันนี้ขอบคุณคุณป๊อปมากๆครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะคิดอย่างป๊อปกับป๊อปอริยาสิริโสดาเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวคราวฝากคุณผู้ฟังแฟนๆช็อปมาเนียนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่อยมาบอกเล่ากันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันเก่งพัชราภรณ์นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เนี่ยบอกเล่า965มีเรื่องราวดีๆมาบอกอยู่2แขกในช่วงนี้แขกคนแรกค่ะเป็นน้องโน้ตน้องโน้ตเป็นใครคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่คุ้นเคยอาจจะยังไม่รู้จักแต่น้องโน้ตเนี่ยเป็นคนที่รักเสียงเพลงแล้วก็มาแนะนำตัวมาหาพี่ๆสื่อมวลชนที่อสมทเลยนะคะแล้วแต่งตัวไทยมากๆมีกิมมิกมีเป็นเหมือนคนยุคโบราณใส่เสื้อผ้าฝ้ายนุ่งโจงกับเบนแล้วก็มัดจุกฟันดำเหมือนกินหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขามีเอกลักษณ์อยากจะรู้ว่าเขาเป็นใครน้องโน้ตมาหาพี่ๆมาฝากฝังผลงานเขาทำเพลงออกอยู่ในค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่มีศิลปินหลายคนออกมาแล้วนะคะไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอให้คุณผู้ฟังได้ไปรู้จักกับน้องโน้ตที่เขามาบอกเล่าแวะมา 96.5 กันเชิญพบกับน้องโน้ตเลยค่ะ
4: สวัสดีครับโน้ตมหาจันทร์ครับผมศิลปินสังกัดค่ายไฮทองคำเรคคอร์ดครับวันนี้ก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าเด็กดื้อเพลงนี้นะครับก็เป็นการร่วม งานกันครั้งแรกนะครับสำหรับโน้ตนะครับแล้วก็ไหทองคำนะครับรวมไปถึงผลงานเพลงเด็กดื้อเนี่ยก็ได้โปรดิวเซอร์ที่เป็นแบบว่าคนที่แบบแต่งเพลงแบบโจ๊ะๆนี่แบบว่าเขาเรียกได้ว่าเป็นมือทองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือพี่บ๊อบบี้3.50 บาทครับเนื้อหาของเพลงเด็กดื้อนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับทุกคนก็คืออยากให้แบบว่าทุกคนสนุกสนานนะครับเน้นแบบว่าความม้วนๆจอยๆครับเน้นโจ๊ะอย่างเดียวเลยก็เป็นผลงานเพลงแบบน่ารักพี่อ้อนนะครับเพลงเด็กดื้อนะครับตอนนี้ถ่าย MV เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยที่เห็นแบบโน้ตมาในลุคนี้นี่คือมันต้องดูใน MV ของจริงครับมันจะยิ่งกว่านี้นะครับวันนี้เรามาแค่คนเดียวไงแต่ว่าใน MV ของจริงเนี่ยโอ้โหพ็อปอลังการมากรวมไปถึงแบบพี่ๆนักแสดงที่มาเข้าฉากกับเราทุกคนคือจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็แดนเซอร์ด้วยนะครับในส่วนของ MV เพลงเด็กดื้อนะครับก่อนที่จะมาเป็นแบบลุคแบบนี้นะครับเราอยากได้อะไรที่แปลกใหม่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยคืออยากพรีเซนต์ความเป็นไทยด้วยอยากให้เป็นแบบมีซอฟต์พาวเวอร์ใน MV เนี่ยก็จะมีการแต่งกายที่เป็นไทยแบบย้อนยุคทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เซตฉากออกมาเป็นแบบตลาดโบราณนะครับก็จะมีแบบของที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยเรานะครับตั้งแต่แบบอดีตเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังกลับมาฮิตอาจจะเป็นพวกขนมดอกไม้ต่างๆช่อดอกบัวของกินผักผลไม้ที่ของประเทศไทยครับของบ้านเรานะครับก็พรีเซนต์ความเป็นไทยอย่างเต็มที่ครับเพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับรับรองว่าฮาแน่นอนเพราะว่าเราคัดแต่แบบว่านักแสดงที่แบบฮาๆมาฝากทุกคนทั้งนั้นเลยครับ MV เด็กดื้อนะครับเร็วๆนี้นะครับได้รับชมรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับทาง YouTube ไหทองคำเรคคอร์ดครับผมถ้าเป็นเด็กดื้อก็คงต้องโดนตีแล้วเป็นเด็กดีทำไมต้องโดนทิ้งฮัลโหลยังไงน่ารักจริง

0: เลิกงอแงได้ยาเด็กดื้อครับ
1: ที่จบลงไปก็เป็นการบันทึกเทปล่วงหน้านะคะน้องโน้ตเนี่ยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาก่อนวันที่13ก็เลยมีการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้าค่ะมาถึง1ข่าวจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเขาเปิดการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม D-Care Schoolเปิดฝึกอบรมผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมต้องการให้คุณเป็นผู้ดูแลมืออาชีพสำหรับดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลรับจ้างที่จะไปประกอบอาชีพเสริมค่ะคุณขาหลักสูตรออนไลน์30ชั่วโมงนะคะมีค่าลงทะเบียนค่ะสนใจสอบถามกันมาได้นะคะแล้วก็มีหลักสูตรออนไซต์70ชั่วโมงค่ะก็จะมีค่าลงทะเบียนต่างหากอย่างน้อยต้องผ่านหลักสูตรออนไลน์30ชั่วโมงก่อนถึงจะมาเป็นหลักสูตรออนไซต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2หลักสูตรหลักสูตรออนไลน์ก่อน30ชั่วโมงค่าลงทะเบียน 2,500 บาทแล้วก็มาเรียนออนไซต์อีก70ชั่วโมงลงทะเบียนอีก 2,000 บาทนะคะงานนี้สอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะ02-256-4000 นะคะต่อเบอร์71503เบอร์ต่อนะคะ71503อันนี้สอบถามได้ที่จุฬานะคะโรงพยาบาลจุฬาค่ะอันนี้เป็น1โครงการดิฉันเจอหลายคนที่มีคุณแม่หรือคุณพ่อหรือมีญาติผู้ใหญ่ที่เริ่มเป็นภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลยังไงก็ส่งไปสถานที่ดูแลผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าคุณมีโอกาสดูแลเองได้นะคะก็ไปอบรมกับ D-Care School ของโรงพยาบาลจุฬาค่ะอีกหนึ่งข่าวจากช็อปมาเนียมาบอกแฟนๆห้องที่จะสนใจกับช็อปมาเนียนะคะจดเบอร์ไว้เลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990เป็นสินค้าก็คือน้ำมันนวดยานวดคลายเส้นของสุกายะค่ะถ้าคุณปวดต้นคอบ่าไหล่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะคะขับรถนานรถติดหรือทำงานในบ้านเอี้ยวตัวผิดเจ็บปวดเมื่อยไปหมดก็ใช้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะก็มีนวัตกรรมนาโนใช้สมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปวดเมื่อยต้นคอจากกล้ามเนื้อนะคะบางคนไปกินยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งมันเป็นยาที่จะต้องผ่านกระเพาะของเราแล้วก็ไปยังจุดต่างๆซึ่งก็อาจจะมีผลต่อกระเพาะตับไตก็ได้แต่อันนี้เป็นนวดเฉพาะจุดค่ะปวดคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะฮะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ชอมาเนียให้ราคา999บาทรับไปเลย8ขวดขนาด12กรัมและอีก6ขวดขนาด3กรัมค่ะ02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งไว้จะมาสัมมนาอบรมฟรีกับคุณแชมป์และ SME D Bank กับคลื่นความคิดด้วยนะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะ20มิถุนายนคุณตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่Facebook หน้าเพจกิจกรรมสัมมนา Global Pack insight ของคุณแชมป์สมชนะกับ SME D Bank แล้วก็คลื่นความคิดเนี่ยนะคะตรวจชื่อที่ Facebook Thinking Radio ใต้ภาพของกิจกรรมสัมมนา Global Pack Insight ค่ะแล้วก็ที่ LINE ก็เข้าไปตรวจได้นะคะตรวจรายชื่อสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันมีสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งเป็นคนรุ่น Gen C Gen Z นี่เองนะฮะศึกษาอยู่ปี3ซึ่งเป็นเด็กที่ดิฉันไม่คิดว่าเขาสนใจงานด้านวิทยุโทรทัศน์เพราะว่าเป็นน้องที่เรียนภาควิชาสังคมเอกประวัติศาสตร์แล้วก็มาคลุกคลีอยู่กับด้านนิวมีเดียดิจิทัลออนไลน์เพื่อจะนำกลับไปใช้ทำโปรเจกต์ที่ดิฉันก็ต้องว้าวเหมือนกันนะเขาจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับงานหนังตะลุงค่ะคุณคะเป็นโปรเจกต์ที่ดิฉันว่าต้องส่งเสริมและสนับสนุนเมื่อเห็นน้องคนนี้มาแล้วมีจุดแน่วแน่มุ่งหมายดิฉันก็เลยขอสัมภาษณ์ก่อนที่เขาจะลงไปนครศรีธรรมราช

0: น้องใบเตยชื่อเต็มชื่อ
1: ชยานีเหมืองหม้อค่ะ
0: ชยานีเหมือง
1: เหมืองหม้อ
0: เหมืองหม้อเป็นคนจังหวัดไหนคะ
1: เป็นคนแพร่ค่ะ
0: เป็นสาวแพร่
1: แต่ว่าเป็นลูกครึ่งเหนือครึ่งใต
0: ้ครึ่งเหนือครึ่งใต้นะคะจริงๆแล้วเป็นคนแพร่เนี่ยรู้จักอะไรที่แพร่พอจะแนะนำได้ไหม
1: ที่แพร่เหรอคะที่เด่นๆเลยก็คือวัดพระธาตุช่อแฮค่ะตามคำขวัญเลยที่เป็นว่าหม้อห้อมไม้สักถิ่นรักพระรอช่อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางนั้นเลย
0: แล้วเราโตจากเมืองแพร่ไหมคะหรือมาโตในกรุงเทพ
1: โตที่แพร่ค่ะ
0: อยู่แพร่จนถึงชั้นไหนเอ่ย
1: จนถึงม.6เลยค่ะ
0: โอ้แล้วก็มาเป็น
1: สาวกรุงเทพ
0: นักศึกษาเรียนคณะไหนอย่างไร
1: เรียนคณะสังคมค่ะภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
0: ค่ะน้องเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยคิดตั้งใจจะกลับไปทำงานที่บ้านไหมเรามาเรียนสายสังคมประวัติศาสตร์อยากกลับทำไปที่แพร่ไหม
1: จริงๆก็มีคิดไว้อยู่นะคะว่าถ้าได้กลับไปทำงานที่บ้านก็น่าสนใจดีแบบว่าที่แพร่ก็มีแบบสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เยอะแยะเลย
0: เขาบอกมีเรือนไม้ของบริษัททำไม้เก่าแก่โบราณเลยถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เรื่องราวที่น่าสนใจของแพร่เดี๋ยวอาจจะต้องไปตามน้องกันตอนนี้ยังเรียนไม่จบอยู่ชั้นปีที่3กำลังขึ้นปีที่4
1: ใช่ค่ะ
0: วัยรุ่นที่เราเข้ามหาวิทยาลัยมาอยู่ในเมืองกรุงนะคะและอยากจะทำอะไรต่อไปการเลือกเรียนสังคมศาสตร์เอกประวัติศาสตร
1: ์จริงๆก็รู้สึกว่าถ้าจบไปก็อยากทำงานให้ตรงสายที่เรียนมาค่ะเพราะว่าก็ไหนๆก็เรียนมาแล้วรู้สึกว่าก็น่าสนใจดีกับภาคประวัติศาสตร์แล้วก็ทางสายประวัติศาสตร์ในปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่าพี่เนี่ยจะมองภาพนักเรียนประวัติศาสตร์เขาต้องไปขุดคุ้ยสถานโบราณสถานต่างๆใช่ไหมอันนี้ใช่ภาพที่เราเห็นตรงกันไหม
1: อันนี้จะเป็นแบบว่าภาพจำสำหรับคนอื่นมองมาสำหรับภาพประวัติศาสตร์แต่จริงๆคือประวัติศาสตร์คือเรียนเกี่ยวกับวิชาการล้วนๆเลยค่ะเป็นตัวหนังสือเป็นเทคเปเปอร์ทางนั้นแล้วก็ได้ออกไปเที่ยวด้วยนะคะ
0: เรียนเกี่ยวกับอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยน้อยคนนักที่จะเรียนเพราะชั้นปีหนูมีแค
1: ่40กว่าคน
0: 40กว่าคนนะคะจากผู้ที่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาแสนคนใช่ไหมอันนี้ของที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์40คนอ่ะ
1: จริง
0: เป็นนักวิชาการเหรอ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับงานเขียนเชิงวิชาการค่ะแบบว่าจะเกี่ยวกับพวกการศึกษาแบบเนื้อหาประวัติศาสตร์ในแบบเปเปอร์ทางวิชาการแต่จริงๆมีแบบหลายวิชาให้เลือกเรียนเลยค่ะทางประวัติศาสตร์ทั้งแบบประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะแบบอีกเยอะเลย
0: นี่ก็เป็นรุ่นใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์คนรอบข้างยังไงถึงได้มาอยากเรียนประวัติศาสตร์คะ
1: จริงๆตอนเด็กชอบดูสารคดีค่ะแล้วไม่มีทุกคนน่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องก้านกล้วยใช่ไหมคะ
0: โอ้โหพี่ๆทีมก้านกล้วยฟังแล้วจะต้องปลื้มใจแน่นอน
1: เพราะว่าชอบแบบเวลาอาจารย์ถามว่าประวัติศาสตร์รู้เรื่องอะไรบ้างก็จะตอบก้านกล้วยตลอด เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ชอบถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงมากขนาดนั้นแต่ว่าก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเลย
0: ค่ะการกล้วยนี่เป็นการทุ่มเททำงานของคนรุ่นพี่ในยุคนั้นนะที่เขาต้องการจะแทรกประวัติศาสตร์เข้าไปในหนังการ์ตูนนะคะแล้วก็ทีมแอนิเมชันทั้งหมดสุดยอดของเมืองไทยอยู่ในเรื่องการกล้วยก็ได้ผลิตผลมาเป็นน้องใบเตยนะคะที่สนใจมาเรียนประวัติศาสตร์แล้วอยากจะเป็นแบบไหนต่อไปในอนาคตเราฝันไว
1: ้จริงๆแอบสนใจอยากเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ร
0: ู
1: ้สึกว่าถ้าได้เป็นอาจารย์แล้วแบบเปิดวิชาใหม่แบบมุมมองใหม่เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะอย่างเช่นในภาคประวัติศาสตร์ที่เรียนอยู่เนี่ยอาจารย์เขามีวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ค่ะว่ามีมุมมองยังไงบ้างที่ภาพยนตร์เขาถ่ายทอดมาเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ใช่
0: เช่นอะไรที่เราได้เรียน มีภาพยนตร์แนวไหนไทยต่างประเทศหรือว่า
1: ส่วนใหญ่ที่เห็นแบบแมสๆเลยก็คือไททานิกของไทยอีกเยอะเลยมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์14ตุลาใช่ไหมคะก็จะเรื่องฟ้าใสใจชื่นบานที่เป็นทหารแบบเข้าป่า

0: อะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณครูก็จะหยิบยกภาพยนตร์มาสอน
0: ใช่
1: แล้วก็ให้เราเรียนรู้จากเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดมาแล้วเราต้องไปค้นเพิ่มเติมนะเพราะว่าบทในภาพยนตร์เนี่ยอิงมาเล็กน้อยถูกไหมคะมันต้องไปค้นเพิ่มเติม
0: ก็ต้องไปหาเพิ่มเติมว่าแบบมีเรื่องราวประเด็นไหนบ้างที่สอดคล้องเข้าไปตรงกับไทม์ไลน์ของความเป็นจริงก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีค่ะ
1: มันเป็นตัวดึงดูดให้เราไปตามต่อ
0: ใช่อ
1: ย่างเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะที่พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่มีสามกษัตริย์ใช่ไหมคะพิพิธภัณฑ์สามกษัตริย์อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเข้าไปดูข้างในเขาจะมีไทม์ไลน์เลยว่าเมืองเชียงใหม่นครศรีเชียงใหม่มีเรื่องราวอะไรยังไงผ่านมาอันนี้ก็ถ้าทำเป็นหนังภาพยนตร์มันก็จะเหมือนจะจุดประกายให้เด็กมาศึกษาประวัติศาสตร์อีกได้อะทีนี้พอมีอนาคตและอยากมาเป็นอาจารย์เราจะก้าวตามฝันยังไงก็ต้องเรียนเรียนเรียนจนกลับมาเป็นอาจารย
0: ์ก็คิดว่าถ้าเรียนไหวก็อยากจะเรียนต่อทางด้านนี้ค่ะ
1: เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ใบเตยของเรานะคะเดี๋ยวเราจะรอสัมภาษณ์อาจารย์ใบเตยกันในเร็วๆนี้แล้วมีเรื่องบอกเล่าที่อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังบอกเล่า965ได้ชมกันอันหนึ่งก็คือมุมมองของน้องที่เขาจะลงไปที่พังงาค่ะ
0: นครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชทำไมพี่เก่งถึงคิดถึงพังงานี่เพิ่งขึ้นมาจากชุมพรนะคะเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้จะบินไปสุราษฎร์อีกแล้วแล้วน้องก็จะไปที่ไหน
0: นครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชเราเป็นคนดวงสมพงษ์ลงภาคใต้กันน่าดูเลยไปทำอะไรที่นครศรีธรรมราชคะ
0: พอดีว่าทำวิจัยเรื่องหนังตะลุงค่ะลงพื้นที่ไปศึกษาเกี่ยวกับหนังตะลุงว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ว่าหนังตะลุงเขามีการปรับตัวยังไงบ้างในยุคนี้เพื่อให้แบบหนังตะลุงได้แบบอยู่รอดสืบต่อไปให้แบบคนรุ่นต่อๆไปได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับหนังตะลุง
1: พี่เก่งเพิ่งกลับมาจากชุมพรค่ะไปทานอาหารที่ครัวหนังลุงชุมพรทางร้านเขาก็ตกแต่งเรื่องหนังตะลุงมีจอฉายหนังตะลุงด้วยนะในร้านอาหารน่ารักมากเลยเป็นการมิกซ์วัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการแสดงของหนังตะลุงแล้วก็บางทีก็อาจจะมีมินิคอนเสิร์ตเอาใจของผู้ที่ไปร่วมงานเลี้ยงในร้านอาหารก็ได้ทั้งคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะที่ชอบแสดงดนตรีคอนเสิร์ตได้คนรุ่นผู้ใหญ่ที่ชอบดูหนังตะลุงหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นนักท่องเที่ยวสัญจรกันเข้าไปทานข้าวอย่างเงี้ยพอเราจะมานำเสนอภาพที่เราคิดเอาไว้เป็นยังไงคะ
0: ที่คิดไว้แล้วค่ะคิดไว้ว่าอยากทำเป็นสื่อออกมาว่าแบบว่าหนังตะลุงเขาปรับตัวยังไงแบบในยุคนี้แบบสื่อดิจิตอลออนไลน์มาแบบมาเร็วมาแรงใช่ไหมคะอย่างเช่นใน TikTok อยากรู้ว่าแบบเขาจะเปลี่ยนจากการเล่นแบบจากหน้าหนังเชิดจะนำเสนอในรูปแบบไหนในออนไลน์หรือเปล่าแบบว่าอาจจะเป็นหนังตะลุงแบบหนังสั้นในแต่ละตอนใน TikTok อะไรประมาณนี้หรือเปล่า
1: ค่ะแต่ถ้าเราลองเซิร์ชคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหลายคนหลายอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะที่เขาทำกันอยู่ในช่องต่างๆก็เชื่อว่าน้องใบเตยก็จะนำเสนอในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมนะคะในมุมมองของนักประวัติศาสตร์คนเจนอะไรอัลฟาแซด
0: เจนซี
1: นะคะถ้าทำออกมาแล้วคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้ชมไหม
0: คิดว่าก็อาจจะมี
1: เอามาฝากไว้ใน YouTube เราได้ไหม
0: ได้
1: หรือตามไปดูช่องของน้องใบเตยน้องใบเตยมีช่องคน follow อยู่เยอะนะคุณผู้ฟังค่ะชื่ออะไรชื่อช่อง
0: เป็นช่องที่ทำกับเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นโปรเจกต์หนังตะลุงคิดว่าอยากจะเปิดช่องใหม่สำหรับวิจัยนี้เลย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเล่า965กันใหม่นะคะวันนี้มีอะไรมาบอกแฟนๆส่งท้ายช่วงนาทีสุดท้ายของเรา
0: ก็อยากฝากเกี่ยวกับมุมมองทางการศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ในช่วงมัธยมเราอาจจะคิดว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อมากแต่ว่าถ้าได้ลองเรียนดูจริงๆแล้วรู้สึกว่าเป็นวิชาหนึ่งที่สนุกเลยทีเดียวเพราะว่ามันได้เห็นมุมมองใหม่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ไทยแต่เป็นประวัติศาสตร์ทั่วโลกเราจะแบบเลือกศึกษาเฉพาะเรื่องที่เราชื่นชอบก็ได้อย่างเช่นหนูรู้สึกว่าหนูชอบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรใช่ไหมคะเพราะว่าตอนชอบดูสารคดีมากแล้วพอได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่ามีอีกมุมมองใหม่ๆเลยที่เรายังไม่ได้รู้ค่ะเกี่ยวกับทรัพยากรว่ามีการจัดการอย่างไรเพื่อการอยู่รอดของแบบสิ่งแวดล้อม
1: มีคนหลายๆคนที่ ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเล็กๆในการชมสารคดีหรือในการชมภาพยนตร์หรือในการชมโฆษณาบางตอนแค่นั้นเองแล้วมันไปต่อยอดชีวิตเขาได้จนยาวเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิถีความคิดเลยนะคะเราก็เชื่อว่ามุมมองจากก้านกล้วยมาสู่น้องใบเตยแล้วก็ว่าที่อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์คนใหม่เราจะติดตามผลงานน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่มาบอกเล่า965ในค่ำคืนนี้ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีใครมาคุยกันในบอกเล่า965ติดตามไปได้นะคะห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบคุณน้องใบเตยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: บอกเล่า965กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ 3:00 นนะคะกับช่วงคุยแบบนิรุตศิริจินยาค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.สวัสดีโลกยามเช้าวันที่6ของการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์เมื่อองค์พาเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาณเวลา 19:48 น.วันพฤหัสบดีนะครับพระองค์ดูโลกดูแลประเทศไทยในบทบาทที่พระองค์พึงมีมีเห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแล้วมุมมองนี้สะท้อนโดยภาพที่เห็นคือประชาชนหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศเพื่อมากรุงเทพมาเฝ้าทูลละอองทูลกระหม่อมหญิงนะที่จากไปคนเยอะเลยนะครับมีบทความข่าวสารจากสื่อมวลชนนี่เราไม่ต้องพูดถึงในประเทศนะครับเราก็ยังคงได้ดูภาพยนตร์สารคดีและประวัติพระประวัติต่างๆตลอดเวลาว่าสื่อต่างประเทศเยอะมากเลยที่มีบทรายงานข่าววิเคราะห์วิจารณ์ในแบบฉบับของความเป็นเสรีของสื่อตะวันตกแต่โดยภาพรวมก็เป็นบวกเยอะเลยเพราะว่าตลอดพระชนชีพนั้นพระองค์เป็นนักคิดเป็นนักปฏิบัติเป็นนักกฎหมาย47ปีตั้งแต่ประสูติมาครับและจากเราไปนี่คงไม่ต้องอธิบายซ้ำบ่อยนักเพราะว่าเมื่อวานที่ผมอ่านละเอียดแต่ยังไม่หมดนะครับพระประวัติของพระองค์พาเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับวันอังคารที่16มิถุนายน2569ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียข่าวที่โลกคาดหวังว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นการลงนามในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ที่เจนีวานะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านถ้าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกันเดินทางไปเองก็คงดีนะคือการเจรจาไปมาโดยทางเอกสารผ่านปากีสถานเรียบร้อยแล้วประกาศณวันเกิดของโดนัลด์ทรัมป์ก็เขาถือโอกาสใช้เวลาวันเกิดเป็นวันประกาศแต่ว่าอันนั้นวันอาทิตย์อิหร่านตามเวลาท้องถิ่นที่อเมริกาอิหร่านข้ามวันอาทิตย์ไปหลังเที่ยงคืนเป็นวันจันทร์อิหร่านไม่ยอมประกาศไม่อยากให้เป็นของขันของขวัญวันเกิดแต่จริงยังไม่มีรายละเอียดอะไรนอกจากว่าจะหยุดรบเปิดอ่าวเปิดช่องแคบหยุดรบในเลบานอนด้วยนะแล้วก็เจรจาต่อ60วันเพื่อจะลงรายละเอียดสารพัดเรื่องชดเชยค่าเสียหายเรื่องถอนฐานทัพออกจากพื้นที่อ่าวเปอร์เซียเรื่องปฏิกรปรมาณูเอายังไงกันนะครับดูท่าทางว่าคงจะอิหร่านก็คงจะโอเคนะครับว่าสามารถขอยืนยันในสิทธิเสรีภาพของการเป็นประเทศเอกราชที่จะทดลองนิวว่าจะค้นคว้าวิจัยนิวเคลียร์ต่อไปแต่ไม่ถึงขนาดจะเป็นการมีอาวุธแต่ว่านั่นเอาไว้60วันนะครับไม่แน่นอนแต่ตอนนี้รอการลงนามอย่างเป็นทางการที่เจนีวาอันนี้เป็น MOU นะครับเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่า60วันข้างหน้าเราจะเจรจาต่อแต่ แต่ช่วงนี้เราหยุดยิงเราเปิดอ่าวให้เรือเดินผ่านไปมาเอาน้ำมันมาขายให้กับผมในราคาต่ำกว่า45บาททุกวันนี้นะครับโอ้โหเข้ากรุงเทพทีไม่ไหวเลยนั่นคือเรื่องของโลกเดี๋ยวพูดตอนท้ายรายการแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะอุทิศเวลาให้กับพระองค์ผ่าของเราให้เต็มที่นะเหมือนอย่างที่ทำไว้เมื่อวานนะครับนี่รอบลึก6วันผ่านไปถ้าจะกลับไปดูถึงประวัติผมว่าอยากจะอ่านงานตอนช่วงท้ายของประวัติพระประวัตินะครับให้เสร็จพวกเราก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้ของแท้ความจริงเหนื่อยเก่งเรียนเก่งอีกต่างหากแล้วก็เป็นนักการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าเป็นนักการทูตระหว่างประเทศทำงานให้สหประชาชาติสร้างกฎเกณฑ์ให้ผู้ต้องขังในโลกนี้ที่เป็นผู้หญิงจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันกับมนุษย์ผู้ชายเวลาติดคุกอันนี้พระองค์พาของเรานะครับออกมา70ข้อประชุมที่กรุงเทพเรียกบางกอกรูหรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพเดี๋ยวผมว่าตอนท้ายรายการนะครับแต่พี่ใหญ่จะบอกว่าพระองค์ทำงานเยอะจริงของแท้นะครับใครจะมาวิจารณ์ว่าเป็นรูปแบบการจะเรียกว่าสื่อสารสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสร้างภาพเดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีคนวิจารณ์อย่างนั้นโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับก็จะอ่านต่อให้เห็นว่าของจริงเมื่อวานพูดถึงมูลนิธิในพระดำรินะครับนอกเหนือจากเพื่อนเพื่อนพายามยากซึ่งเรารู้จักกันดีมากแล้วในช่วงน้ำท่วมยุคคุณยิ่งลักษณ์นะครับมูลนิธิก็มีมูลนิธินภาในพระดำริเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาเมื่อปี2557ก็รับเป็นองค์ประธานมูลนิธิทำงานด้านสาธารณกุศลเป็นคนกลางแสวงหาโอกาสในการพัฒนาชีวิตแก่คนด้อยโอกาสในสังคมอดีตผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสมูลนิธินภานะครับมูลนิธินี้ชื่อมูลนิธินภาปยานเล็กปยานน้อยก็ดำเนินการตามพระดำริดังกล่าวเพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสผู้ที่อยู่ในเรือนจำโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาในปัจจุบันก็จะมีกลุ่มอุปโภคปลาจันจอแม่นากาศนอนหนูถ้าเจอที่ไหนลองไปซื้อจะได้สนับสนุนงานของมูลนิธินภานะครับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตาทราพอทงรอเรือสระอาปลาจันจอมอากาศนอนหนูเป็นคนกลางเผยแพร่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อนำเป็นทุนในการสนุกสนับสนุนงานของมูลนิธิต่อไปท่านผู้ฟังที่อยากจะบริจาค ก็บริจาคได้เชิญตามสะดวกนะครับนอกนั้นก็จะมีมูลนิธิองค์กรในพระอุปถัมภ์อีกคือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเครือข่ายคนรักน้องหมากองทุนกำลังใจศูนย์ควบคุมสุนัขเขตประเวศกทมตอนนั้นก็จะมีพระเกียรติยศต่างๆเยอะนะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็ขยับมาเป็นพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเป็นกรมหลวงสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาแล้วก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคต่างๆมากมายเราข้ามตรงนั้นไปเยอะไปหมดนั่นก็ถือว่าเป็นเกียรติแต่ที่น่าทึ่งมากๆสำหรับเราที่ทำรายการโลกยามเช้าหรือคุยเรื่องโลกกันอยู่ตลอดเวลามา3ปีเนี่ยครับก็คือที่ออสเตรียนะครับพระองค์ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์กิติคุณแห่งสหรัฐออสเตรียชั้นมหาอิสริยาภรณ์ทองพยศทางทหาร2557คือพระองค์เป็นทูตตัวจริงๆเลยนะครับเป็นทูตไทยประจำออสเตรียกรุงเวียนนาเวียนนาวอลส์แบล็กบูดที่เราไปเที่ยวเวียนนากันแล้วก็รำลึกถึงดนตรีวอลส์เนี่ยเจ้าหรือต้นกำเนิดแห่งดนตรีออสเตรียเวียนนาซอลส์เบิร์กเดอะซาวด์ออฟมิวสิกไม่รู้จะจินตนาการอะไรไปนะครับผมก็เคยไปสัก 3-4 วันนะครับในชีวิตก็ไม่ใช่พวกคลาสสิกแล้วนะครับผมเป็นพวกพุ่มพวงแต่ว่าโอ้โหสุดยอดเมืองนี้พระองค์เป็นทูตอยู่ที่ออสเตรียนะครับ แล้วก็มีพระยศทางทหารมากมายนะครับพระเกียรติคุณได้รับรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544วันที่1ธันวาคม2543คณะกรรมการรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544อันนี้เมื่อวานผมอ่านประวัติไปแล้วนะครับจบโทกฎหมายและเอก PhD กฎหมายจาก Cornell University ก็กรรมการรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์ก็มอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นตามมาครับเพราะว่าตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยพระองค์ก็ทรงปฏิบัติเหมือนนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมต่างๆรางวัล Medal of Recognition เหรียญเกียรติยศจากหน่วยงาน UNODC สหประชาชาติมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติหลายอย่างอันนี้นักศึกษารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกมหาวิทยาลัยป่านนี้ก็คงจะมีเรื่องนี้คุยกันในชั้นได้ศึกษาวิเคราะห์กฎ70ข้อแบงคอกรูแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมเตรียมเนี่ยครับถ้าท่านเข้าไปค้นข้อมูลขององค์การสหประชาชาตินะครับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรม UNODC Office of Drug and Crimes ก็มีการประชุมกันที่กรุงเทพองค์พาเป็นองค์ประธานเป็นนักกฎหมายเป็นนักการทูตเป็นข้าราชการอัยการเป็นสารพัดอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานเป็นของแท้นะครับเวลาผมอ่านประวัตินี้มายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนก็เทื่องมากนะว่าใช่เลยนะครับเหนื่อยนะฝ่ายหญิงสิริวัณวลีก็จะบอกว่าพี่เก่งพี่เขาเก่งเรียนเก่งทำอะไรก็เก่งขี่ม้าก็เก่งไปหมดตอนนี้อยู่คนเดียวมันเหงาหน้านะโอ้โหน้ำตาคลอเบ้าถ้าเราอ่านโพสต์ของผมหญิงสิริวัณวลีนะครับแต่ว่าเนี่ยพระองค์พาออกข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อนะไปดาวน์โหลดเอามาอ่านดูได้นะครับว่าด้วยข้อปฏิบัติต่อนักโทษหญิงในโลกนะครับไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยกรรมการสหประชาชาติทั้งหลายมาร่วมประชุมกันนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็คุยกันยาวนานพระองค์เป็นประธานก็ตะล่อมเข้าสู่การบรรลุข้อตกลงประกาศเป็นเอกสารที่เรียกว่า Bangkok Rules กฎภาษาไทยที่กระทรวงต่างประเทศใช้เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพนะครับผมกวาดสายตาอย่างรวดเร็วนะครับ70ข้อเอาตัวเลขเข้าขู่ไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยนักกฎหมายย่อมรู้ดีผมก็อ่านผ่านๆ เพื่อให้เห็นความสำคัญโอ้โหมันละเอียดมากข้อกำหนดที่ประชุมกันแล้วพระองค์เป็นประธานที่กรุงเทพเนี่ยจบลงนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นไปตามมติของสหประชาชาตินะครับมันไม่ใช่เรื่องของไทยโดยตรงเป็นเรื่องของคนไทยที่เก่งระดับโลกคนหนึ่งบังเอิญเป็นผู้หญิงและบังเอิญเป็นเจ้าหญิงมันก็ประกาศในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่21ธันวาคม2010 Resolution 65/229ผมจะบอกว่าอันนี้ของแท้นะครับUnited Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders ชื่อเรียกเป็นทางการที่อ่านไปยาวเมื่อกี้นะครับกฎของสหประชาชาติตาม Resolution หรือมติ 65/229 21ธันวาคม 2010กฎแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษสตรีนะและมาตรการต่อผู้กระทำความผิดที่เป็นสตรีนะที่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดียังไม่ได้ติดคุกอะไรพวกนี้นะครับปนกันอยู่ทั้งหมดเนี้ย70ข้อปกป้องผู้หญิงทั้งโลกโดยผู้หญิงพระองค์เล็กๆเจ้าหญิงที่จากโลกมนุษย์ไปในวัยเพียง47พรรษาจึงออกมาเป็น Bangkok Rule เรียกง่ายๆนะครับว่าแบงคอกรูอันนี้เป็นปกติเวลาประชุมที่ไหนเขาก็จะตั้งชื่อตามเมืองนั้นนะครับอย่างเช่นแบงคอกเดคอเรชันหรืออาเซียนเดคอเรชันอันเดียวกันนะครับก็คือก่อตั้งอาเซียนที่กรุงเทพก็เลยเป็นปฏิญญากรุงเทพครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดกรุงเทพหรือแบงคอกรูแปลว่ากรุงเทพเป็นศูนย์กลางของการให้กำเนิดมาตรการดูแลผู้หญิงที่ต้องขังและต้องหาที่อาจจะเข้าสู่เรือนจำว่าโลกต้องทำอย่างไร ความคิดนี้ร่วมกันประชุมนำทางและเป็นประธานโดยเจ้าหญิงของไทยเนี่ยครับพระองค์ผางนั้นเรียกว่าแบงคอกรูนครับเพราะฉะนั้นจึงได้รับรางวัลกฎหมาย UNDC ก็ UNDC ก็คือสำนักงานนี้ครับคือ Drug and Crime นะคือยาเสพติดกับอาชญากรรมบอกว่าพระองค์พามีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติแล้วก็มีคำไว้อาลัยจากสำนักงานนี้มานะครับสื่อมวลชนไทยก็เสนอข่าวนี้ไปแล้วแล้วก็สำนักงานสหประชาชาติในกรุงเทพก็ออกทำไว้อาลัยเช่นเดียวกันนะครับผมจะข้ามส่วนนั้นไปพระองค์พาศึกษากฎหมายรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงแล้วก็การทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมงานหลายอย่างทั้งในประเทศและในโลกจึงได้รับรางวัลจาก UNODC Medal of Recognition นอกนั้นก็จะเป็น Goodwill Ambassador ก็จะเป็นทูตสันทวะไมตรีดร.จีนเดอร์คูน่าผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้กองทุนการพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าจากผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านเรนทิราเทพยวดีโรงพยาบาลช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังสตรีและเด็กติดผู้ต้องขังหมายความว่าถ้าแม่เป็นผู้ต้องขังลูกก็ติดมาเป็นเด็กติดผู้ต้องขังทรงประทานความช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีซึ่งมีหน่วยงานของสหประชาชาติรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณคือหน่วยงานเรียกว่า UNIFEM ก็ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาเป็นทูตสันทวะไมตรีหรือว่า Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงบุคคลสำคัญที่โดดเด่นในโลกมนุษย์เนี่ยในสาขาวิชาชีพของตนเองจนกระทั่งมีคนชื่นชมติดตามยกย่องสรรเสริญมากในระดับโลกสหประชาชาติก็จะเชิญมาเป็นทูตสันทวะไมตรีก็คือ Goodwill Ambassador พวกนักร้องนักแสดงศิลปินฮอลลีวูดหรือในโลกเนี้ยคนไหนดังๆเนี่ยก็จะได้รับเชิญมาทำงานให้ฟรีๆนะครับให้กับสหประชาชาติเรียกว่าเป็นทูตสันทวะไมตรีประเทศไทยแล้วก็มีเจ้าหญิงโอเมียครับตอนนั้นก็จะมีปริญญากิตติมศักดิ์เยอะผมไม่อ่านนะครับเยอะมากเลยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรราชภัฏอุดรมหิดลสุโขทัยธรรมาธิราชราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ราชภัฏกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะแล้วก็โอ้2554นี่ยาวเพียบเลยนะกำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่นครสวรรค์พิบูลสงครามราชภัฏเพชรบุรีนี่ราชภัฏทั้งนั้นนะครับที่พระราชทานนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นอกจากนั้นก็จะมีจุฬานิติศาสตร์เหมือนกันจุฬาธรรมศาสตร์ราชภัฏเมืองกาญราชภัฏเชียงพยาบาลศาสตร์เชียงใหม่อันนี้ผมอ่านตามระดับปีแต่อ่านอย่างกระชับสั้นๆนะครับเพราะเยอะมากนะครับเพื่อจะตอกย้ำว่าทั่วประเทศไทยนักคิดนักวิชาการมหาวิทยาลัยสถาบันทางวิชาการที่มีกฎเกณฑ์มีมาตรฐานทางวิชาการเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าสุดยอดของนักคิดนักวิชาการทางกฎหมายก็คือเจ้าหญิงพระองค์พาของเรานะครับตอนนั้นก็จะมีจะมีถ้าทุกวันนี้นะครับเท่าที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อคือว่าในทั่วประเทศไทยนี่ก็จะตั้งชื่ออาคารสถานที่องค์กรอะไรต่างๆตามพระนามพระองค์พายกตัวอย่างเช่นอาคารพัชรกิติยาภาโรงพยาบาลมงกุฎที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีอาคารกิติยาคารที่มหาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลก็มีอาคารพัชรกิติยาภาราชภัฏเมืองกาญก็มีอาคารพัชรปัญญาแล้วก็ที่นครพนมมีโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภากำแพงเพชรก็มีโรงเรียนชื่อเดียวกันสุราษฎร์ก็มีนะครับอำเภอเมืองหนองบัวลำพูก็มีศาสนสถานชื่อวัดพัชรกิติยาภารามนะที่ลำพูนอำเภอเมืองนะครับมีพระวิหารกรรมฐานพัชรกิติยาภาวัดป่าพุทธพจน์หริภูลชัยตำบลต้นธงที่อำเภอเมืองลำพูนเหมือนกันก็มีอาคารปริยัติพัชรกิติยาภา2558วัดป่าพุทธพจน์อริภูลชัย ำมนต้นธงนะครับตำมนต้นธงนี่แบบสุดๆที่ชื่นชมในพระบารมีก็ยังมีชื่อหลายที่นะครับในอาคารสถานที่ที่วัดนั้นมีเรือนประทับพัชรธรรมวัดป่าพุทธโพธิฤทธิ์ภูนชัยวัดนี้สงสัยต้องไปเที่ยวแล้วนะครับที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูเป็นพิเศษอีกแหละนะครับพระองค์ทรงงานที่นั่นนี่พุทธรัตนเอกโกเมนเป็นศาสนวัตถุคือพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธรูปพระพุทธรัตนเอกโกเมนวัดพัชรกิติยาภารามหนองว่าหนองบัวลำภูมีอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรที่หมากแข้งอำเภอเมืองอุดรมีอาคารเฉลิมพระเกียรติที่หมากแข้งอีกอาคารหนึ่งที่สำนักงานเทศบาลนะครับยังเปิดกว้างท่านผู้ฟังจะรำลึกถึงโดยการสร้างอาคารสถานที่ตั้งชื่อหรือทำกิจกรรมหรือช่วยทำงานเสริมบริจาคเชิญเลยนะครับตามสะดวกโอ้สื่อมวลชนยังไม่หยุดนะครับสื่อมวลชนต่างประเทศก็มีการพาดหัวพูดถึงการเยอะแยะนะครับผมจะไปอย่างเร็วๆแล้วท่านผู้ฟังป่านนี้ก็กวาดค้นเจอแล้วนะครับผมยกตัวอย่างมาเป็นบางส่วนแล้วกันนะครับที่ค้นมาตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จังหวะที่จะเรียงลำดับบางส่วนดังนี้ครับหนังสือพิมพ์ Straight Time ครับก็หนังสือพิมพ์สิงคโปร์เอาขึ้นก่อนเพราะเป็นพวกเดียวกันอยู่ในอาเซียนด้วยกันนะครับก็พาดหัวบอกว่าเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาของไทยนะครับได้สิ้นพระชนเมื่อ40เมื่อพระชนมายุ47หลังจากอยู่ในพระอาการโคม่าเป็นเวลาใช้คำว่าพหูพจน์เยียร์3ปีครึ่งโดยคร่าวๆโดยประมาณนะครับแล้วก็อธิบายเขียนประวัติความเป็นมานี่รายงานโดยแมรี่วองจากหนังสือพิมพ์สิงคโปร์นะครับหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลก็รักษาตัวต่อเนื่องมาแล้วก็สรรเสริญพระเกียรติคุณนะแล้วก็พูดถึงประวัติความเป็นมาต่างๆนะเยอะแยะมากมายถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับเจ้าหญิงของไทยนนก็ไปดูที่CBS News ของอเมริกาอันนี้ผมยกตัวอย่างบางแห่งเท่านั้นนะครับที่ค้นมานะครับก็ทีวีของอเมริกันคือ CBS News ก็พาดหัวเป็นข่าวทั้งโลกนะครับว่าเจ้าหญิงของไทยได้เสียชีวิตหรือว่าสิ้นพระชนม์เมื่ออายุ47หลังจาก3ปีที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูย้อนหน้าแรกนะครับรายงานของ CBS บอกว่า Thailand Prince เนี่ยเป็นลอเยอร์เป็น The Eldest King มหาวิทยาลัยองค์กร Children แล้วก็สิ้นพระชนม์เมื่ออายุ47ครับนำอธิบายเหตุผลความเป็นมาถือว่าพระองค์เป็นupright of Thailand เป็นเกียรติของประเทศไทย her commitment to building society of kindness มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งความเมตตาปราณีสังคมแห่งความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันครับแล้วก็ไปที่อันนี้ใครดีนะครับ The Guardian ของอังกฤษนะครับมี2ข่าวใหญ่เลยนะครับอาจจะผ่านมาหลายวันแล้วล่ะนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแหละนะครับมาถึงวันนี้ก็คือว่าอย่างพาดหัวตอนฝั่งซ้ายของจอนะครับน้ำตาไหลพรากแสดงความไว้อาลัยจากฝูงชนที่มารวมตัวกันรำลึกถึงพระองค์ที่จากไปนะครับนั่นข่าวที่1ข่าวที่2ก็ลงรายละเอียดว่าพงพาเมื่อจากไปเมื่ออายุ47นะรายละเอียดเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเป็น The Guardian นะครับแล้วก็มาถึง New York Times ของเรานะครับอันนี้เป็นบทความยาวนะครับผมเอาเฉพาะแค่พาดหัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องที่ลงรายละเอียดมากขึ้นเพราะด้วยความติดใจในบางเรื่องจากสื่อเยอรมันที่เอ่ยแล้วไม่ลงรายละเอียดก็คือเป็นของดีทั้งนั้นแหละนะครับอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ตามแบบเสรีนิยมของฝรั่งต่างชาติซึ่งมีสิทธิเสรีภาพทำได้เมืองไทยก็ทำกันอยู่นะครับนิวยอร์กไทม์ก็พาดหัวเป็นข่าวยาวนะครับว่าดูแล้วนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาพูดง่ายคือจะเป็นเหมือนควีนออฟอิงแลนด์หรือจะเป็นควีนออฟไทยแลนด์ควีนที่บริหารประเทศเป็นประมุขของชาตินะไม่ใช่บริหารประเทศเป็นประมุขของชาติจริงๆนะครับอันนี้หนังสือพิมพ์นิตยสารเกี่ยวกับเรื่องของสังคมแฟชั่นโดยเฉพาะยิ่งในวังราชวงศ์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ต้องอ่านเฮลโลแล้วก็มีฉบับหนึ่งเรียกว่า Royal New Hola นะครับ ขาพาดหัวบอกว่า Thailand Princess Pacharakitya Pa dies 47 the eldest daughter of King Rama 10 who could have been queen คือสื่อหลายสื่อในโลกตะวันตกวิเคราะห์นะตามที่สัมภาษณ์คนไทยบ้างแล้วเขาคิดเองบ้างนะครับว่านี่แหละจะขึ้นเป็นกษัตริย์ไทยแทนพระราชบิดาเมื่อถึงวาระนะเพราะว่าดูตามรูปภาพรวมหรือบริบทรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่จะดีที่สุดครับคือองค์พาแต่นี่แหละครับภาพนี้ฝรั่งชอบใช้ภาพนี้แล้วเราก็จะเข้าใจนะครับจะมีการรายงานเรื่องนี้ว่าโอ้ชาวบ้านเห็นพระองค์เยี่ยมประชาชนแล้วมันร้อนนะครับพระเสโทหลั่งไหลหมดชาวบ้านก็ยื่นติชชู่ให้นะครับแล้วอันนี้ผมดูจากคลิปที่เขาเล่ากันมานะครับอยู่ใน YouTube เนี่ยชาวบ้านยื่นติชชู่ให้แล้วพระองค์ก็ซับแล้วก็ส่งให้ราชองครักษ์เอาไปทิ้งนะครับชาวบ้านขอคืนนะครับองครักษ์ก็เอาทิชชู่คืนชาวบ้านไปที่ซับพระไสโทแล้วแล้วก็พงพาบอกว่าจะเอาขยะไปให้เขาทำไมนะครับป่านนี้ชาวบ้านก็คงเก็บเอาไว้ถ้าเรายังทำข่าวอยู่เหมือนสมัยก่อนพวกผมทำนะครับจะกลับไปตามหาทิชชู่ผืนนี้เป็นยังไงนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นนิตยสารโฮล่าของกลุ่มสื่อมวลชนสายราชวังประมาณนั้นนะครับหรือแฟชั่นสตรีเฮลโลนะผมเห็นผู้หญิงไทยชอบอ่านเฮลโลกันนะครับอันนี้โฮล่าก็กลุ่มเดียวกันนะครับลองไปหาอ่านในเว็บไซต์ดูได้แล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะพูดถึงเรื่องที่จะลงรายละเอียดยาวนิดหน่อยเพราะมันมีประเด็นเยอะนะครับก็คือปลาข่าวของสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวล่านะครับคนที่อยู่เยอรมันบอกออกเสียงว่าดอยเชเวลผมก็จะติดดอยเชเวล่าเพราะฟังคลื่นสั้นมาตั้งแต่สมัย1970นะประมาณนั้นโอเคสถานีโทรทัศน์เยอรมันซึ่งอยู่ใน YouTube หาดูได้นะครับมูทูวิชั่นก็ดูเหมือนจะมีนะแต่เขาลงคลิปไปแล้วครับยาวเป็นข่าวเชิงวิเคราะห์สัมภาษณ์คนไทย2คนรวมแล้วครึ่งชั่วโมงอย่างที่เห็นบนจอนะครับพาดหัวทำนองเดียวกันกับที่ผมเอ่ยเมื่อกี้นี้นะครับ Thai Princess Once Seen as Future Queen Dies แล้วหลังจากนั้นก็มีการลงรายละเอียดสัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยคนหนึ่งผู้ลี้ภัยการเมืองที่ไปอยู่ญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้นำกระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่ค่อยเกรงใจใครนะครับก็เลยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะสองคนนี้ให้สัมภาษณ์แล้วผมก็ดูเมื่อ3วันที่แล้วผมรู้สึกว่าต้องคุยกันนิดนึงแต่จะไม่คุยเยอะนะครับมันก็คือครึ่งชั่วโมงหลังนะครับไม่ได้อยากหาเรื่องแต่ว่ามันมีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการ

0: มยามเช้าด้วยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท 96.5 FM คลื่นแห่งความคิดเดี๋ยวเราจะกลับมาคิดว่าสื่อเยอรมันสัมภาษณ์คนไทย2คนนะครับแล้วมันมีประเด็นบางอย่างที่เราจะต้องนั่งคิดกันต่อเพราะบางทีมันก็เหนื่อยใจนะครับว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:36 นนะครับรอบประการโลกยามเช้าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตามที่ทิ้งท้ายไว้เหมือนกับพักโฆษณาจากการดูละครช่อง3เนี่ยประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมก็จะอดทนไม่ไหวจะพูดเรื่องอะไรผมเดาไว้อย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็บิดหนีไปเลยอึดอัดมากนักนะครับน้อมรำลึก6วันในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่าที่เสด็จสู่สวงสวรรค์ด้วยฉัตร7ชั้นสวรรค์นี่มี7ชั้นเลยนะครับจากเราไปแล้ว6วันมีเรื่องให้คุยต่อดังต่อไปนี้ก็คือจากข่าวของอันนี้เป็นข่าวทีวีเยอรมันนะครับ Deutsche Welle เป็นคลิปตัดมาให้ดูใน YouTube ดูแล้วดูอีกได้ผมดูหลายเที่ยวแล้วก็จดดูสคริปต์แล้วก็รวบรวมสติมา3วันที่

ผ่านมาว่ามันจะพูดแค่ไหนบ้างนะครับทั้งหมดในความยาว26 37 26นาที37วินาทีพาดหัวว่า The Thai Prince Once Seen as Future Queen Dies ก็เป็นปกติก็คือเขาสนใจเรื่องพระองค์พาอย่างยิ่งยวดจึงให้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง26นาที37วินาทีนะครับแล้วก็รายงานตอนต้นตอนในงานตอนต้นผมก็สะดุดแล้วล่ะนะครับเขาบอกว่าราชวงศ์ไทยร่ำรวยที่สุดในโลกอันนี้ผมไม่อยากมีเรื่องกับฝรั่งนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยก็จะมองภาพรวมทั้งหมดครับโดยไม่วิเคราะห์อันไหนเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของมหากษัตริย์อันไหนเป็นทรัพย์สินสาธารณะนะราชพัสดุอะไรพวกนี้ฝรั่งไม่จะคิดคำนวณเลขหมดเอามาพาดหัวเพราะนี่รวยที่สุดในโลกซึ่งก็ไม่จริงอันนี้ไม่อยากไปเถียงเพราะฝรั่งไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับโอเคก็ปล่อยเขาไปนะครับเพราะมันดูหวือหวาดีแต่ตอนเนี้ยพอเข้าไปข้างในก็อธิบายความเป็นมาการสิ้นพระชนพระองค์พาเห็นไหมแล้วก็เข้าสู่การสัมภาษณ์คนไทยสองคนอาจจะมีตอนต้นสัมภาษณ์ชาวบ้านนะที่หวนรำลึกถึงพระองค์พาเสียใจที่พระองค์จากไปอะไรแบบนั้นนิดหน่อยในเชิงวิชาการหรืองานข่าวลึกๆ ก็สัมภาษณ์ผู้ที่ต่อต้านหรือว่าวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลุ่มลึกเสรีจนบางทีมันเหนื่อยใจ ผมพยายามจะเลี่ยงใช้คำที่งดงามนะครับสองคนก็คือคุณประวิตรโรจนพฤกษ์สื่อมวลชนไทยเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็เคยมีประเด็นกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะมีข้อหาความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์แต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณประวิตรเนี่ยก็ให้ความเห็นในฐานะสื่อมวลชนเคยเขียนข่าวภาคภาษาอังกฤษนะครับให้กับเนชั่นข่าวสดอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็เก่งนะครับฉานแล้วก็ผมฟังการให้สัมภาษณ์คุณประวิตรเนี่ยทั้งหมดท่านฟังไปดูนะครับดีอ่ะมีเสรีในการคิดและก็เป็นธรรมในการนำเสนอและมีความเป็นวิชาการในการอธิบายโปรแอนด์คอนบวกและลบนะอย่างกระชับเห็นว่าคุณประวิตรตอบคำถามผู้ดำเนินรายการของ DW TV Deutsche Welle ของเยอรมันเนี่ยอย่างระมัดระวังแล้วก็ได้ความทำให้โลกเนี่ยพอเข้าใจว่าสถานการณ์มุมซ้ายมุมขวาของการวิเคราะห์หรือวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้มีอยู่แล้วเป็นไปดังต่อไปนี้ไปนั้นนะครับผมก็ผ่านคุณประวิตรไปผมคิดว่าคุณประวิตรทำหน้าที่ในมุมมองและความเป็นนักคิดเสรีนิยมของตัวเองได้ดีส่วนประวัติที่ถูกข้อหาแล้วก็ถูกสอบสวนแล้วก็ในยามที่ฐานยึดอำนาจก็มักจะโดนไปอบรมปรับทัศนะอะไรกันแบบนี้ครับโอเคครับคุณประวิตรผ่านไปนะครับผมว่าทำหน้าที่ได้ดีโดยเสรีที่คุณประวิตรใช้อย่างรอบคอบและฉาดฉานสางติดก็ดีนะครับกระชับพูดไม่เยินเยอะนะครับการพูดชะไม่เยินเยอะพูดสั้นๆให้ได้ใจความนี่เป็นหลักการใช้ภาษาอังกฤษของ EBY นะครับอาจารย์มหาลัยคอร์เนลเลยนะครับสมัยที่แกเขียนชาร์ลอตเว็บแมงมุมเพื่อนรักนะครับหนังสือที่วางอยู่ข้างหน้าจอผมใช้อยู่เสมอก็เป็น Element of Style นะวิวคุณประวิตรทำหน้าที่ดีเนี่ยมาถึงคุณประวินนะประวินชัชวาลพงพันธ์ปัจจุบันนี้ก็ลี้ภัยไปเป็นอาจารย์อยู่ที่เกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้สอนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงนี้นะครับที่มันมีปัญหาอยู่สำหรับผมก็คือว่าโอเคผมก็ฟังไปตลอดช่วงของคุณประวินที่พูดหลังต่อจากคุณประวิตรใช่ไหมประวิตรรจนพฤกษ์คุณประวินชัชวาลพงพันธ์เนี่ยก็พูดในฐานะอาจารย์คือปัจจุบันแกเป็นอาจารย์สายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่เกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้นะแล้วแกก็บอกว่าตรงนี้ผมสะดุดเล็กน้อยนะครับประวินคุณประวินบอกว่า I am the expert in Thai monarchy นะครับโอเค you wanna be an expert so be it นะครับเดี๋ยวจะรู้ว่า expert แค่ไหนยังไงคือมันยากนะที่เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสถาบันมหากษัตริย์แต่ว่าเขาประกาศตัวเองเป็น I am the expert in Thai monarchy นะครับแล้วก็มีคำพูดผู้สื่อข่าวก็จะถามคำถามเหมือนถามคุณประวิตรรจนพฤกษ์แบบเดิมนะครับตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็จะไปยังไงต่อไปเจ้าหญิงพระองค์นี้เมื่อจากไปแล้วฝากอะไรไว้มีผลงานอะไรยังไงแล้วก็ทางในวังวางแผนไว้ว่ายังไงแล้วใครจะได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อไปเมื่อพระองค์นี้วางตัวไว้ว่าจะเป็นควีนได้ในอนาคตนะเป็นประมุขของประมุขสูงสุดของไทยนะครับคุณตอนนี้

ความเห็นซึ่งแฝงอยู่ในความเป็นวิชาการผมจะเลือกคำที่ผมไม่ปรารถนาจะได้ยินจากคุณประวินเท่านั้นเองนะครับคุณประวินนะผมยกมาแค่สองคำเขาเรียกว่ายกคำพูดมาแล้วผมมีความรู้สึกไม่สบายใจว่าคุณประวินชัชวาลพงษ์พันธ์อธิบายต่อโทรทัศน์เยอรมันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะทำทุกอย่างเป็นการสร้างภาพเพราะว่ามีคำว่า projecting image อยู่สองครั้งเป็นอย่างน้อยนะผมก็จะจี้จับผิดนะครับเพราะมีสคริปต์ผมนั่งฟังอยู่แล้วก็ฟังเองก็รู้นะครับคือพูดง่ายคุณประวินมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยทุกวันนี้เป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างภาพให้คนเชื่อนะครับตรงนี้ผมไม่พอใจผมฟังด้วยเฮ้ยตรงนี้เราไม่ชอบอ่ะนะครับจดไว้นะครับคือสร้างภาพ projecting image อันที่สองสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทำคุณประวินคิดว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อและการใช้คำว่า propaganda สองคำนี้มันเสียดแทงความถูกต้องหรือหัวใจคนที่เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของแท้ผมเลยไม่ใช้คำว่าไม่พอใจจะแรงวันนี้ไม่สบายใจแต่ว่าฟังคุณประวินพูดภาษาอังกฤษตลอดระยะทางของรายการนี้นะครับของเยอรมันเนี่ยก็พบว่าแกก็จะตะกุกตะกักอยู่เป็นระยะเนื่องจากประวินไม่ได้เกิดและเติบโตนะเรียนในวัยเด็กภาษาอังกฤษดีนะเหมือนอย่างกับท่านรัฐมนตรีลูกคุณเนวินนะครับอันนั้นก็จะคล่องสนุกสนานแต่ว่าความรู้อาจจะต่างกันนะประวินเนี่ยเขาก็เรียนหนังสือเขามีความรู้เพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษคงจะคล้ายๆผมอะคือว่าเราเป็นลูกชาวบ้านเราไม่ได้ไปอยู่ตั้งแต่เด็กนะครับเราก็พอพูดได้แต่ว่าคิดหาคำเนี่ยบางทีดูแกจะช้าอยู่แล้วบางทีพอคิดคำเร็วปุ๊บมันก็ผมคิดว่าผิดโดยความจำกัดทางภาษาหรือว่าโดยความตั้งใจก็ไม่รู้อันนี้เราต้องไปหาอารมณ์เอาเองในการฟังและดูคลิปนี้นะครับผมไม่พอใจคำว่า projecting หรือสร้างภาพกับ propagandaหรือกล่าวหาว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อด้วยเหตุนี้ผมจึงคุยเรื่องชีวิตและงานของพระองค์พาตั้งแต่เมื่อวานเต็มชั่วโมงแล้วมาวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นว่านั่นคือของจริงผมก็เลยไม่พอใจนะผมไม่พอใจหรือไม่สบายใจแล้วกันนะครับผมก็เลยเป็นครั้งแรกก็ไม่บ่อยนักเพราะผมไม่อยู่ในโซเชียลมีเดียผมก็เลยคอมเมนต์กลับไปนะท่านผู้ฟังเห็นภาพถ้าท่านไปดูคลิปนี้จะมีคอมเมนต์ผมนะครับเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาชื่อผมใน YouTube เนี่ยชื่อ at Thai Vision ซึ่งทาง Google YouTube เนี่ยก็บอกให้ตั้งชื่อที่สั้นๆถ้าเป็นชื่อสมเกียรติอ่อนวิมลไปนะผมก็ใส่ภาพให้ทุกท่านรู้ว่านี่คือผม at Thai Vision แล้วจะหาประวัติในโลกนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นลูกเต้าเหล่าใครท่านกดหาได้ไม่ปกปิดชื่อจริงนะครับแต่ว่าชื่อสั้นที่ Google บอกว่าสั้นๆดีกว่านี่ก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์ Thai Vision ผมก็เขียนบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เข้าใจภาษาอังกฤษอ่านตามนะครับ It is not fair to say that the princess projects the image of herself as so and so. It's nothing to project, it is all real. She is a true intellectual and social campaigner of international legal mindNot just because she got a master and PhD degree in law from Cornell, but she is a natural in what she did as her true self. As a Thai citizen, I miss her greatly. I will do what I can to make sure that all Thai people, especially the young generation, truly appreciate the role of the Thai monarchy. แปลว่าอันนี้คือคำคอมเมนต์ของผมต่อประวินนะครับประวินชัชวาลพงษ์พันธ์เพราะว่าไม่ยุติธรรมเลยที่จะมาพูดว่าเจ้าหญิงของเรานี้สร้างภาพว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีการสร้างภาพผมบอกไปอย่างนั้นทั้งหมดเป็นของแท้เธอพระองค์ท่านเป็นปัญญาชนที่แท้จริงและเป็นลักรณรงค์ทางสังคมในระดับนักกฎหมายระหว่างประเทศไม่เพียงว่าพระองค์จบปริญญาโทและปริญญาเอกทางกฎหมายจากคอเนลเท่านั้นหรอกแต่ว่าโดยธรรมชาติของพระองค์พาเองนั้นพระองค์ทำในสิ่งที่เป็นตัวของพระองค์เองนี่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอนะครับ she is a natural in what she did as her true self ผมคิดว่านี่คือผมจะอธิบายนะครับว่าพระองค์ทำโดยธรรมชาติพระองค์เป็นยังไงก็ทำอย่างนั้น her true self ในฐานะที่ผมเป็นคนไทย as a Thai citizen ผมคิดถึงพระองค์เป็นอย่างมาก I miss her greatly

เขียนตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันตื้นตันอธิบายจริงนะครับเวลา I miss her greatly พอเขียนคำเนี้ย I miss her is just you know like normal เติมคำว่า greatly ไปน้ำตาคลอเลยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนเขียนแต่ผมยังจะเขียนให้มันกระชับสั้นและไม่ผิดพลาดไม่เชยนะครับ I will do what I can to make sure ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนคนไทยโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่นะจะได้ทราบซึ้งในบทบาทของสถาบันมหากษัตริย์อย่างแท้จริงผมจึงตำหนิหรือวิพากษ์คุณประวินไปเป็นเพียงว่ามันไม่เป็นธรรมนะที่คุณหาว่าสถาบันมหากษัตริย์หรือเจ้าหญิงเนี่ยสร้างภาพแล้วก็มันจะมีคำว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมีคำหนึ่งที่มันสะท้อนหัวใจสะเทือนอารมณ์คือว่าโอเค I'm an expert นะคุยมากไปหน่อยนะครับว่า propaganda projecting คำว่า propaganda หรือโฆษณาชวนเชื่อเป็นคำที่ผมคิดว่าไม่ดีเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีคนตอบกลับมานะครับคนตอบกลับมาชื่อ you August บอกว่าอาจารย์ประวิน remark do not exaggerate reality in the slightest ความเห็นของประวินไม่ได้เกินจริงในความเป็นจริงแม้แต่น้อยเป็นความเห็นที่จริงกับว่าอย่างนั้นนะครับเดมีเป็นความเห็นที่ merely reflect fundamental human nature เพียงแค่สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์โดยธรรมชาติพื้นฐานมนุษย์ก็เป็นอย่างที่ประวินบอกว่าสถาบันมหากษัตริย์โดยพื้นฐานโดยธรรมชาติก็ต้องสร้างภาพอะไรประมาณนั้นนะครับที่ผมเข้าใจอย่างนั้น there's no need for you to defend her เขาก็ต่อว่าผมอีกว่าไม่มีความจำเป็นต้องอยู่จะต้องมาปกป้องพระเจ้าเจ้าหญิงพระองค์นั้นนะครับไม่จำเป็นเลยคุณมาปกป้องเธอทำไมนะครับ The princess is simply human เจ้าหญิงก็เป็นมนุษย์ธรรมดา not a superhuman ไม่ใช่ superhuman ไม่ใช่อภิมหามนุษย์นอกจากนั้นแล้ว furthermore his statement were not inherently negative ความเห็นคำพูดของประวินชัชวันพงพันธ์มันไม่ได้เป็นความเห็นเชิงลบในเนื้อแท้ของมันโอ้ยลบทั้งนั้นลบเยอะเอาบวกก็มีนะครับลบก็เยอะบวกก็เยอะนะครับอยู่ในนั้นแหละนะผมว่าเพราะคนนี้มาปกป้องประวินเรียกว่า just neutral ว่าความเห็นของประวินนั้นเป็นกลางโอเคเราเห็นต่างกันผมว่ามันไม่เป็นกลางนะมันซอกกร่อนบ่อนทำลายแล้วก็เป็นเท็จอีกต่างหากในเชิงวิชาการนะเราทะเลาะกันได้เลยว่าอะไรคือ propaganda อะไรคือ public opinion อะไรคือ public relation นะครับแล้วอะไรคือ natural self อะไรคือ world recognition นะโอ้โหเราทะเลาะกันได้เลยอย่างวิชาการตอนนี้ผู้ปกป้องคุณประวินเนี่ยก็มาตำหนิผมว่า by acting as though you are her shadow คุณสมเกียรติเขารู้จากชื่อผมป่ะไม่รู้นะนะก็บอกว่าผมทำตัวเหมือนยังกับเงาของพระองค์ค่ะclaiming to know her every detail and thought อ้างว่ารู้รายละเอียดทั้งหมดทุกอย่างและความคิดของพระองค์พาหมดเลย you only severely diminish your own credibility คุณสมเกียรติคุณทำอย่างเงี้ยสมมติเขารู้จักผมว่าชื่อสมเกียรติถ้าเขากดไปจะเจอนะครับใช่ครับคุณทำอย่างเงี้ยคุณก็ทำลายความน่าเชื่อถือของคุณลงไปอย่างรุนแรงเขาใช้คำว่า severely diminish โหแบบ adjective สุดๆมากพูดง่ายคือคุณยูออกัสเนี่ยปกป้องคุณประวินแล้วตำหนิผมว่ามาปกป้ององค์หญิงทำไมนะฮะองค์หญิงก็เป็นไปตามที่ประวินพูดแหละนะครับผมปกป้ององค์หญิงครับผมปกป้องเพราะองค์หญิงสิ้นพระชนม์ไปแล้วคือแล้วผมจะตอบแกไหมล่ะนะครับผมไม่ตอบแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่อยากมีเรื่องแล้วก็ผมไม่อยากให้มันต่อความยาวสาวความยืดแต่ผมอยากให้คนที่สนใจไปหาอ่านแล้วคิดมีอีกหลายอย่างนะครับที่เราคิดได้เยอะที่จะทะเลาะกับคุณประวินอย่างวิชาการนะครับเฉพาะที่คนที่ปกป้องคุณประวินเนี่ยครับ there is no need for you to defend her คุณสมเกียรติไม่จำเป็นที่จะรับปกป้องเธอนะเจ้าหญิงนะครับประวินไม่นิกตินะสมเกียรติทำตัวเหมือนเงาของเจ้าหญิงอ้างว่ารู้หมดทุกอย่างรวมทั้งรู้ความคิดขององค์หญิงนะครับแบบนี้คุณก็เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือไปอย่างรุนแรงโอเคนั่นคือข้อกล่าวหานะครับไม่เป็นไรนะครับผมเคยอยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเข้าไปใน YouTube ก็ไม่อยากไปทะเลาะนะแต่ว่าสมมุตินะครับเด็กๆสนใจภาษาอังกฤษมั้ยนะครับโอเคมีอีกท่านหนึ่งชอบนะอันนี้คุณพัดดาว43บอกว่าเห็นด้วยกับผมแล้วก็เจ้าหญิงพงพาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงของประชาชนนะ True Prince of the People She does everything for the people ทำทุกอย่างเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยไม่ใช่สร้างภาพอันนี้ก็เป็นผู้ฟังผู้ชมอีกท่าน

ครับชื่อทัดดาว43ตอนนี้if I were to reply สมมุติว่าผมจะตอบผมไม่ตอบนะครับนะเข้าไปแล้วผมจะไม่ตอบผมอยากมีเรื่องต่อเนื่องยาวนานแต่ว่าเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเด็กๆฟังดูว่าผมจะตอบยังไงสมมุติถ้าผมตอบนะครับเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ได้ if I were to reply ถ้าผมจะตอบนะครับผมก็จะเพียงตอบให้คมๆชัดๆเล็กๆสั้นๆกระชับว่าเมื่อเขาบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องปกป้องเจ้าหญิงผมบอก I need to defend her the princess is dead and cannot defend herself Powin is not dead he can defend himselfอันนี้เอาประโยคนี้ไปนั่งคิดและถกเถียงในชั้นเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมคิดว่าน่าคิดนะไม่ใช่ผมเก่งนะเพียงแต่ว่าผมจะไม่อยากมีเรื่องกับคนเท่านั้นเองวิธีเขียนแบบนี้แล้วต้องอ่านระหว่างบรรทัดว่าผมว่ายังไงถือว่าเมื่อเขาว่าผมมาปกป้องเจ้าหญิงผมบอกว่าจำเป็นที่ผมจะต้องปกป้องเจ้าหญิงของผมเพราะว่าเจ้าหญิงของผมนั้นตายไปแล้วสิ้นพระชนม์ไปแล้วพระองค์มิอาจจะปกป้องพระองค์เองได้ผมจึงต้องปกป้องไงล่ะมีอะไรป่าวนะครับส่วนปวินยังไม่ตายHe can defend himself เพราะประวินยังไม่ตายประวินสามารถปกป้องตัวเองได้จากข้อตำหนิวิพากษ์ของผมในเช้าวันนี้หรือในเว็บหรือใน YouTube นะครับไม่ใช่หน้าที่ของคุณยูออกัสมาปกป้องคุณประวินเพราะประวินยังไม่ตายไงมันคุณยูออกัสก็คงจะโกรธผมเมื่ออ่านลึกๆระหว่างบรรทัดพบว่าผมว่าแก่นะครับอันนี้เป็นศิลปะในการสื่อสารที่ทำไม่ให้คนเกลียดมากนักแต่ได้สตินิดหน่อยว่าYes, I have to protect my princess ล่ะนะครับแต่ประวินเนี่ยปกป้องตัวเองนะถ้ามีใครวิจารณ์ประวินก็ปกป้องไปสิเราก็มาทะเลาะกันนะครับส่วนคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับโอเคนะครับก็ประมาณเนี้ย If I were to reply นะครับโอ้อันนี้ผมควรจะพูดเดี๋ยวป่ะคือในนาทีที่24ท่านผู้ฟังที่สนใจลึกๆนะครับอันนี้วิกฤตในความเห็นของผมมากแล้วผมจะไม่อยากจะต่อความยาวสาวความเยอะคำพูดของประวินที่เป็นภาษาอังกฤษผมย่อมาอยู่ในบับเบิ้ลหรือก้อนความเห็นบนจอในนาทีที่24ท่านผู้ฟังไปลองอ่านแล้วนั่งคิดยาวๆทั้งวันนะครับว่าบุญวีนเขาทำอะไรเขากล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงสำหรับผมนี่แรงมากนะครับแม้ว่าจะไม่มีคำหยาบอย่างนั้นเลยนะครับแรงแล้วก็หยาบกร้านแล้วก็ไม่มีความจริงที่รู้จริงเป็นการกล่าวหาที่มันผมก็ย่อคือว่าตอนแรกเมื่อวานผมคิดว่าจะพูดดีไหมเพียงแค่บอกนาทีที่24แล้วท่านผู้ฟังไปอ่านเอาเองนะครับเอาว่าประวินนาทีที่24ว่าด้วยเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์ภาว่าทำไมมันจะต้องเป็นวันนี้คือวันที่สิ้นพระชนวันนั้นทำไมจะต้องเป็นวันนี้คือแกตั้งคำถามว่าทำไมต้องวันนี้อ่ะนะครับซึ่ง they could have hold it for much longer น่าจะพยุงไว้ได้อีกหลายวันนะแกคิดอย่างนี้ครับ The monarchy feel even more confident that even the death of the princess they could still manage the situation โอ้อันนี้มันแบบท้าทายมากคิดเอาเองว่ามีการจัดการให้สิ้นพระชนม์ในวันนั้นจริงๆยืดต่อก็ได้แต่ทำไมไม่ทำเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นใจแล้วว่าจัดการสถานการณ์ได้อันนี้เป็นที่จริงผมก็ไม่ควรเอามาพูดยาวนะครับแต่ว่าตอนแรกก็แต่บอกให้ทราบนะครับว่าท่านไปคิดเอาเองแล้วกันเพราะมันต้องอ่านระหว่างบรรทัดแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นภาษาอังกฤษไม่ฉาบฉานอาจจะเป็นเพราะจิตใจไม่ฉาบฉานก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นคำพูดที่รุนแรงก้าวร้าวแล้วก็ผมยิ่งกว่าไม่สบายใจว่าเฮ้ยคุณรีแทรคได้ไหมนะมันคือระหว่างที่มีจุดๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะบนจอนะครับนะบนจอabout the death of the princess why it has to be today คำถามใหญ่คือประวินถามแล้วทำไมต้องสิ้นพระชนม์วันนี้ she had fallen into coma for a number of years you know they could have held it for much longer ที่ขีดเส้นใต้สีแดงนะครับที่ผมคิดว่ามันวิกฤตสำหรับวิธีคิดของผมและประวินผมต้องทะเลาะกันอย่างนะครับ I said I really don't know ประวินว่างั้นประวินเขาก็ไม่รู้เขาได้แต่ speculate หรือคาดการเดาเอาเองBut if I have to come up with a reason แต่ถ้าผมต้องหาเหตุผลก็ไม่ใครถามให้ยูหาเหตุผลยูก็สมมติว่ายูจะหาเหตุผลยูอยากพูดนั่นแหละนะครับ with a reason maybe at this point ถึงจุดนี้ก็ monarchy feel even more confident that even the death of the princess really one that could be the hope of the monarch they could still manage the situation because the monarchy is in a situation of confidence คุณประวินเชื่อว่าสถาบันมหากษัตริย์มีความมั่นใจมากในช่วงนี้จึงไม่พูดซ้ำแล้วนะครับมันมีความรู้สึก

0: มันสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกมากแต่ว่าถ้าไม่พูดเลยมันก็เหมือนจะมองข้ามสิ่งที่สำคัญสังคมไม่ถกเถียงกันต่อนะครับท่านไปตามดูแล้วไปเถียงทวินใน YouTube ได้เลยเพราะมีคนสนใจบทความที่น้อยมากมีไม่กี่สิบคนแล้วก็คนที่เข้าไปอ่านแล้วคอมเมนต์ผมเนี่ยก็มีแค่สองคนนะครับนั้นผมก็คิดว่าอ่ะอาจจะมีคนคิดในเชิงวิชาการมากกว่านี้ก็ได้นะครับเอาละครับขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าในเช้าวันนี้เราก็ขอยุติลงด้วยความสงบในหัวใจเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้วันพุธกลับมาตามปกติสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: เพราะบรรจุภัณฑ์

ไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบ

0: นวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
0: ต้องเลิกไปเลยครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลกWorldwide Build Defense My Food
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลก Worldwide Build Defense and My Food นะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญิกากิตติเวชกุลค่ะ
6: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
5: ค่ะวันนี้นะคะบิ๊กสตอรี่เราจะพาไปเรียกว่าไปชมการรีวิวแล้วกันนะคะไปติดตามการรีวิวของ The Guardian ที่พูดถึงคอร์ดรูมดราม่าไทยนะคะทนายปีศาจทาง Netflix น่าสนใจเป็นเรื่องที่เรียกว่าสะท้อนระบบยุติธรรมที่เดียนใฝ่ฝันถึงเนาะคุณสังมาที่บอกว่าเอ๊ะทำไมประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็มีไอ้เรื่องจอบลึกกระบวนการยุติธรรมที่มันเรียกว่าไม่ได้คุ้มครองประชาชนเลยเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องนี้สะท้อนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสายลับของสหรัฐจีนที่ตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นอีกยุทธภูมิหนึ่งนะคะเวียดนามประกาศกฎหมายเร่งพัฒนาเมืองหลวงกระจายอำนาจขนาดขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้านะคะสำแดงเท็จที่ไทยนะคะกรมโรงงานพบถึง 240,000 กิโลกรัมเลยทีเดียวเรียกว่าเท่ากับ240ตันนะคะอังกฤษก็เข้มจะแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า16แต่ก่อนจะไปถึงหน้านั้นไปเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะทรัมป์ประกาศกลาง G7 นะคะเปิดฮอร์มูสสุกนี้ไปเลยค่ะ
7: World Update
6: ค่ะก็น่าจะเป็นถ้าเป็นจริงนะคุณกนิกาก็น่าจะเป็นข่าวดีของประเทศไทยด้วยแล้วก็หลายๆประเทศด้วยคือทรัมป์เนี่ยเขาก็ไปประกาศนะคะในการประชุมที่ฝรั่งเศสก็คือการประชุมสุดยอดประเทศชั้นนำอุตสาหกรรม G7 นะคะที่เมืองตากอากาศเอเวียงเลแบงทางใต้ของฝรั่งเศสก็คือประชุมกัน2วันค่ะแล้วก็ประกาศบอกว่าเนี่ยสัญญายุติศึกกับอิหร่านทุกฉบับได้มีการลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ฉันเช็คดูเนี่ยเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าจะลงนามแบบดิจิตอลตอนแรกบอกว่าจะลงนามวันศุกร์แต่ทั้มเนี่ยได้บอกแหละ
5: คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าลงนามดิจิตอลเมื่อวันอาทิตย์ไปแล้วค่ะเจดีแวนส์เป็นคนพูดค่ะ
6: ซึ่งปรากฏว่าในทรัมป์เนี่ยแกก็บอกว่าวันศุกร์เนี่ยนะคะทางด้านของอิหร่านนะอิหร่านเนี่ยก็คือตัวของผู้นำอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวทีมเจรจาทั้งหมดคุณกานิกาจะมาคุยกันอีกทีวันศุกร์นี้ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าตอนนี้ข่าวมันออกมาหลากหลายฝั่งของประเทศพันธมิตรสหรัฐเองก็บอกเหมือนกันนะคุณกนิกาบอกว่าตกลงมันจริงหรือเปล่านะคะมันจะยั่งยืนจริงหรือเปล่าทั้มแกก็มายืนยันในที่ประชุมคุณกนิกาบอกว่าวันศุกร์เนี้ยเปิดแน่นอนเพราะว่ามันเซ็นไปเรียบร้อยหมดแล้วทุกฉบับเลยที่เกี่ยวข้อง แล้วเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยราคาตกลงมาทองคำก็ราคาขึ้นไปซึ่งทั้มแกก็พูดเลยกันนิกาบอกว่าเนี่ยมันก็ทำให้หุ้นเนี่ยบูมกลับขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทรัมป์ซึ่งคราวนี้จะเห็นว่าท่าทีลักษณะของทรัมป์เนี่ยที่ปกติจะดูแบบว่าจะดูเย่อหยิ่งหน่อยเนาะคุณกันนิกาเนา
5: ะ
6: จะดูแบบเชิดคอจะดูแบบว่ามั่นอกมั่นใจแล้วก็มาด้วยการแบบเลคเชอร์ประเทศต่างๆนะคะแม้กระทั่งไป UN ก็ไปใช้เวลาพูดเกินทำท่าไม่แยแสใครคราวนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะกันนิกาแต่ว่าคือเสียงที่เขานั่งคุยเนี่ยเขานั่งอยู่คุยกับประเทศเจ้าภาพก็คือฝรั่งเศสเนี่ยมันเอามาครองนะคะเพราะฉะนั้นทําแกก็ยังคงไว้ลายอยู่นะคุณกันนิกาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแกนิดนึงนะคะในช่วงที่คุยกับมาครองค่ะ
2: Emmanuel has been a special friend of mine. We've had a fantastic relationship. We've worked on many deals together. I'm very happy to say
6: ก่อนชมก่อนนะคะว่าเป็นมิตรนะคะ
2: Deals all signed. And the strait is already partially opened. As you know, they'reDoing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran and some different set of leaders.
6: As you know, ชัดเจนว่าทรัมป์เนี่ยยืนยันว่ายังไงซะศุกร์เนี้ยเปิดแน่ๆคุณกันนิกาซึ่งในสำนักข่าวต่างประเทศก็บอกว่ามันก็ยังมีความกระอักกระอ่วนกังวลอยู่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าการเปิดของทรัมป์เนี่ยจะเป็นการเปิดแบบไหนกันแน่นะคะเพราะว่าในเอาอย่างฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเห็นนั่งชื่นชมพูดเอ็มเอลมาครองแต่สองคนนี้ก็ปะทะกันหลายรอบนะคะแล้วฝรั่งเศสเนี่ยก็เสนอด้วยบอกว่าจะเข้าไปขอลาดตระเวนที่ฮอร์มุสด้วยทรัมป์เนี่ยปฏิเสธเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่พอแล้วทําเนี่ยก็ประกาศบอกว่าจะเล่นงานภาษีกับฝรั่งเศสด้วยนะคะก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นมันก็จะยังมีการคุมเชิงแล้วก็ไม่ไว้วางใจประเทศพันธมิตรที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่ดีซึ่งประเด็นเนี้ยอย่างที่เรียนไว้ค่ะคุณกนิกาในแง่ของเนื้อหาเนี่ยถ้าติดตามสื่อฝั่งทางด้านของอาหรับเองเนี่ยเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยสังเกตได้เลยเวลาพูดอาจจะชอบพูดบอกว่าเราได้อย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าอิหร่านจะไม่มายุ่งกับนิวเคลียร์อิหร่านจะไม่มีนิวเคลียร์เขาไม่แตะข้ออื่นเลยนะคุณกนิกาเขาไม่แตะเรื่องที่เขาต้องถอนกำลังฐานสหรัฐออกไปเรื่องที่เขาต้องให้เงินทุนฟื้นฟูซึ่งอาหรับบอกว่าเนี่ยมันเปรียบเสมือนค่าปฏิกรรมสงครามอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยจะทำไก่แล้วก็ไฮไลท์จะพูดอยู่เรื่องเดียวว่าไม่มีนิวเคลียร์ในอิหร่านแต่คำถามก็คือว่าไอ้โครงการนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เรียกว่าอนุสัญญาไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ NPT ก็คืออนุสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์จำได้ไหมคะที่อิหร่านเนี่ยมันเคยทำข้อตกลงไปแล้วตั้งแต่ปีค.ศ.2015ตอนนั้นก็คุยกับรัฐบาลโอบามามาตลอดเลยว่าเขาจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทรัมป์เนี่ยก็มาย้ำคำเดิมว่าอิหร่านเนี่ยต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าทำไม่ได้อะไรใหม่ไงคุณกนิกาก็ได้สิ่งเดิ
5: ม
6: ที่โอบามาเคยทำกับอิหร่านไว้นั่นแหละแต่ถามว่าตอนที่เขาทำข้อตกลงกันใครจะเป็นคนถอนตัวมาก็ทรัมป์นี่แหละสั่งให้สหรัฐถอนตัวเพราะฉะนั้นสื่ออาหรับเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ภาพใหญ่วันนี้นะคะบอกว่าดูแล้วทรัมป์เนี่ยพ่ายแพ้ซะด้วยซ้ำเพราะว่าหยุดยิงข้อตกลงเนี่ยเขาเผยมา14ข้อนะคะอาหรับก็บอกว่าหยุดยิงทันทีรวมทั้งแนวรบเลบานอนด้วยนะคะแต่เดี๋ยวต้องติดตามเพราะเมื่อคืนนี่เองสดๆร้อนๆอิสราเอลก็เพิ่งแถลงข่าวเรื่องเลบานอนว่าเขาจะไม่ถอนกำลังออกนี่ล่าสุดเข้ามาส่วนประเด็นที่สองที่กลุ่มอาหรับมองบอกว่าอิหร่านเนี่ยก็น่าจะเป็นอิสระแล้วเพราะว่าสหรัฐเนี่ยให้คำมั่นว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านถือว่าอิหร่านเป็นอิสระแตกต่างจากกรณีเวเนซุเอลาโดยสิ้นเชิงที่สหรัฐเนี่ยเข้าไปเหมือนบงการการบริหารเรื่องน้ำมันอะไรต่างๆอีกอันนึงคือปิดล้อมทางทะเลฮอร์มุสนะคะก็สะท้อนว่าการค้าขายกลับมาปกติและที่สำคัญก็คือนี่เป็นความอัปยศของสหรัฐนะคะอันนี้สื่ออาหรับบอกว่าคุณถอนกำลังออกจากพื้นที่รอบอิหร่านอันเนี้ยมันก็คือการพ่ายแพ้นั่นเองและที่สำคัญก็คือมาตรการคว่ำบาตรที่อิหร่านเคยถูกเนี่ยตอนนี้ก็มีการยกเลิกก็แปลว่าอิหร่านขายน้ำมันได้แถมได้เงินฟื้นฟูอีก300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซึ่งอันเนี้ย สหรัฐก็พยายามไม่พูดเรื่องนี้นะคะเจดีบังก็พยายามมาบอกว่านี่ไม่ได้แตะงบของคนอเมริกันเลยนะแต่ฝั่งอาหรับ

0: ตีความว่าเนี่ยคือค่าปฏิกรรมสงครามก็คุณเริ่มต้นก่อนนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องรายละเอียดมากๆเลยว่าตกลงประเทศพันธมิตรก็บอกใครจะจ่ายกันแน่แล้วก็ที่น่าสนใจนะคะก็คือโครงการที่ขีปนาวุธนะคะโครงการขีปนาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคของอิหร่านเนี่ยไม่ได้ถูกยกมาหารือก็แปลว่าโครงการขีปนาวุธของอิหร่านก็ยังคงอยู่นะคะอันนี้ทำให้อิสราเอลเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ในข้อสรุปครั้งนี้ที่ทรัมป์เนี่ยเอาไปพูดคุยในที่ประชุม G7 เนี่ยทางฝั่งของอาหรับเองก็บอกว่าเนี่ยคือชัยชนะของอิหร่านนะคะที่ปกป้องอธิปไตยยืนหยัดต่อสู้กับสหรัฐมาได้ในขณะที่ทรัมป์เนี่ยก็อ้อมแอ้มพูดในที่ประชุม G7 แล้วก็พยายามยืนยันนะคะว่าเนี่ยเป็นการประสบความสำเร็จแต่ว่าไอ้สิ่งที่วันนี้บลูมเบิร์กวิเคราะห์เอาไว้นะคะบอกว่ารายละเอียดของทั้งสองฝ่ายต่างคนก็ต่างเสนอว่าตัวเองชนะนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็ประเทศพันธมิตรเองอ่ะหลายคนนะหรือประเทศทั่วโลกก็ลุ้นกันนะคะว่าตกลงเนี่ยวันศุกร์มันจะปลอดภัยได้จริงๆเหรอเพราะว่าสหรัฐบอกว่าเรือนานาชาติเรือบรรทุกน้ำมันก็สตาร์ทเครื่องได้เลยแต่ว่าที่ดิฉันไปติดตามข่าวเนี่ยมันจะมีพวก tracking อะค่ะพวก tracker เรือน้ำมันเขาบอกว่าตอนเนี้ยกำลังรออยู่แต่ทุกคนก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็ยังเป็นกังวลด้วยนะคะว่าตกลงแล้วสหรัฐเนี่ยจะดำเนินการยังไงเพราะเขาก็อ้อมแอมบอกว่าเดี๋ยวมันมีการจัดการมันมีรายละเอียดที่ต้องจัดการที่ฮอร์มุสแล้วก็พยายามจะกันอย่างล่าสุดที่ฝรั่งเศสโดนกันออกไม่ให้เอาเรือลาดตระเวนเข้าไปอย่างที่เรียนไว้เพราะฉะนั้นบรรยากาศ G7 เนี่ยมันก็เลยเต็มไปด้วย เรื่องที่ลุ้นกันว่าตกลงสถานการณ์มันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าค่ะคุณนาฬิกา
1: ประเด็นนี้คุณสังมาคะคือเพราะว่าถ้าเราดูโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าก็เปิดฮอร์มุสได้แต่ว่าอิหร่านตั้งใจจะเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเขาจะไม่เรียกค่าธรรมเนียมเขาบอกว่ายืนยันหลายครั้งมันเป็นการให้ค่าบริการทางทะเลหลายประเภทในช่องแคบฮอร์มุสร่วมกับประเทศโอมานทันทีที่เส้นทางเดินเรือดังกล่าวเปิดทำการนะคะซึ่งตรงนี้ละค่ะถ้ามีการเก็บจริงนะคะเนี้ยก็จะเป็นความอับอายขายขี้หน้าเพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกาครั้ง
0: นึงเติมนิดนึงนะคุณกันนิกาเติมนิดนึงที่สำนักข่าว ABC News นะคะเขาเสริมมาเรื่องของ JD Vance นะคะที่ได้อธิบายว่าได้เซ็นสัญญาไปแล้วตั้งแต่เขาพูดเมื่อวันจันทร์นะเซ็นสัญญาไปแล้วกับอิหร่านนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นที่เขาพูดว่ามันมี2ทางนะคะโดยบอกว่าไอ้2ทางเนี้ยก็คืออันนึงนะคะจะเดินหน้าอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรนะคะอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในรายการ Good Morning อเมริกาเพิ่มเติมแล้วกันนี่กันนะเขาบอกแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยคือยังคงต้องการการยืนยันที่ชัดเจนก่อนที่เขาจะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ก็แปลว่าอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่สองฝ่ายต่างกักกันแล้วก็ไม่เปิดเผยว่าใครได้อะไรแม้ว่า14ข้อที่ฝั่งอาหรับเปิดมาบอกตัวเองจะชนะก็ตามแต่สหรัฐเองแม้กระทั่ง JD Vance ก็บอกว่าแม้จะเซ็นไปแล้วคุณกันนิกาทรัมป์เอามาโวแล้วในที่ประชุมก็ตามแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับประเทศพันธมิตรในการประชุมว่าแล้วมันจะกลับมาเดินเรือได้และสัญญานี่มันจะยั่งยืนในทางปฏิบัติอย่างไรเพราะอย่างที่คุณกันนิกาพูดสุดท้ายก็ยังโดนเก็บเงินหรือเปล่าจากทางฝั่งอิหร่านค่ะคุณกันนิกาคะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นแรกค่ะค่ะสมรภูมิการค้าก็ว่าไปสมรภูมิสงครามจริงๆก็ว่าไปนะคะแต่ว่าเรื่องของข้อกล่าวหาเรื่องของเขาเรียกว่าสายลับเนี่ยยังคงถูกใช้อย่างต่อเนื่องเนอะเมื่อวานคุณธนัทกับคุณสังมาเล่าให้ฟังที่จีนเนี่ยจับกุมตัวนายอูมินซินใช่ไหมคะที่เป็นคนจริงๆเขาเป็นคนพม่าแต่เขาเป็นพลเมืองสหรัฐในข้อหาจารกรรมแล้วก็เป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงเรื่องนี้เนี่ยมีแนวโน้มน่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีรายงานของหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงของกลุ่มประเทศพันธมิตรที่ชื่อว่า Five Eyes นะคะที่ประกอบด้วยสหรัฐอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียก็นิวซีแลนด์นะคะออกคำเตือนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยข่าวกรองด้านการทหารของจีนเนี่ยอาศัยเว็บไซต์หางานแล้วก็เครือข่ายวิชาชีพออนไลน์เพื่อเกณฑ์คนที่สาม

0: ามารถเข้าถึงข้อมูลที่อ่อนไหวได้นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลุ่มบุคลากรของประเทศสมาชิก Five Eyes ด้วยในจดหมายข่าวนี้เนี่ยชื่อว่า Safeguard Power Secret ของ Five Eyes เนี่ยบอกเลยว่าด้วยข่าวกรองของทีมเนี่ยกำลังใช้วิธีการหลายรูปแบบในการจัดหาคนเพื่อรับจ้องล้วงข้อมูลประเทศอื่นนะคะเป้าหมายก็เพื่อเกณฑ์คนที่อยู่ในรัฐบาลในกองทัพหรือใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงข้อมูลปิดลับของรัฐบาลเนี่ยได้นะคะซึ่งทางการจีนเนี่ยปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ทำการจารกรรมอย่างที่กล่าวหาบอกว่าเป็นเรื่องที่ปลุกมานะคะแต่ว่าจดหมายของ Five Eyes เนี่ยระบุเลยบอกว่านี่เป็นยุทธศาสตร์การเกณฑ์คนเชิงลุกแบบออนไลน์เมื่อเกณฑ์คนได้ก็จะกดดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลลับให้กับลูกค้าที่ไม่ระบุตัวตนที่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนโดยจะมีการให้เงินตอบแทนแก่ผู้ให้ข้อมูลทั้งละประมาณไม่กี่ร้อยดอลลาร์ไปจนถึงหลายพันดอลลาร์นะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นหากเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวมากซึ่งกลุ่มเขาถามว่าไปโพสต์ตามไหนเนี่ยก็ได้ว่าจะเป็น LinkedIn Indeed Upwork นะคะพวกนี้จะโฆษณาจ้างงานปลอมๆ อย่างเช่นวิเคราะห์ด้านข้อมูลด้านกลาโหมวิเคราะห์นโยบายการต่างประเทศนะคะก่อนที่จะใช้วิธีกดดันผู้สมัครให้เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้นะคะตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีความมั่นคงของอังกฤษนะคะก็เตือนคือแดนจาวิสเนี่ยเตือนบอกว่าใครก็ตามที่มีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของหน่วยข่าวกรองจีนเนี่ยให้ระมัดระวังตัวด้วยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายในโลกออนไลน์อยู่หรือไม่แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ถูกจารกรรมด้านความมั่นคงที่ไม่ตั้งใจนะคะแต่คุณสังกมาคะในขณะที่จีนเนี่ยถูกมองว่าแบบนี้ฝั่งไต้หวันเนี่ยเขาก็ร้ายไม่แพ้กันนะขอเชิญขอใช้คำนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไต้หวันเขามีการเปิดเว็บไซต์เพื่อให้คนที่อยู่ในจีนเนี่ยรายงานข่าวนะคะคือเขาคงมีวิธีไม่ว่าจะลักลอบผ่าน VPN หรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะเอาข่าวของคุณเนี่ยออกมาเผยแพร่สู่โลกภายนอกถ้าตอนนี้เนี่ยแม้แต่ในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะของการเอาข่าวที่ปรากฏอยู่ในจีนแต่ไม่ปรากฏอยู่ข้างนอกเนี่ยออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยนะคะอีกในมุมนึงเนี่ยที่เรียนคิดว่านี่ก็จะเป็นประเด็นต่อไปก็คือเรื่องการที่สหรัฐขึ้นบัญชีบริษัทจีนบางแห่งเนี่ยเป็นบริษัททางการทหารซึ่งดูเหมือนว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะไม่ใช่บริษัททางการทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไปตู้ BYD แต่ว่าสหรัฐบอกว่ามีความเกี่ยวข้องเพราะว่ามีความคิดเชื่อมโยงหรือว่าทำงานรับใช้จากฝ่ายการทหารของจีนนะคะซึ่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเนี่ยก็เพื่อสวนกลับนะคะบอกว่าสหรัฐควรกลับไปสู่แนวทางการสร้างความสัมพันธ์จีนสหรัฐที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างสรรค์นี่ก็จะเป็นอีกแนวหน้าหนึ่งนะคะแต่ว่าเรียนอยากจะพูดเรื่องนี้พ่วงเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงเดินทางมาไทยคุณสังมาได้รายงานเรื่องนี้หรือยังคะ
1: เพราะว่าสถานะแตะไปแล้วค่ะ
0: เออใช่ค่ะเพราะว่าคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือพลเมืองรัสเซียที่อยู่ในไทยเนี่ยกำลังจะถูกตามล่าโดยสหรัฐนะคะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ไปเอื้ออำนวยความสะดวกให้ถึงสหรัฐเนี่ยเดินทางมาจับกลุ่มได้ด้วยนะคะเพราะว่าไทยแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระดับทวิภาคีนะคะแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยจะย้ำว่าประเทศเนี่ยปลอดภัยต้อนรับทุกชาตินะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าทางฝั่งรัสเซียเนี่ยเขากำลังปูพรมเรื่องนี้อย่างมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
1: ค่ะอันนี้น่าติดตามเรื่องของเวียดนามนะคุณกนิกาเพราะว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยสนใจเวียดนามกันอยู่2เรื่องก็คือเรื่องที่เขาประกาศกฎหมาย AI เป็นประเทศแรกในเอเชียที่สนใจเพราะว่าเดี๋ยววันเนี้ยทางด้านกระทรวง DE จะมีเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง TOR AI Thailand Passport ที่บอกว่าเนี่ยเราต้องแข่งกับเวียดนามด้วยเพราะเขาก็มีแผนระดับชาติเหมือนกันอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคุณกนิกาแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรากำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยเขาก็กำลังมีการขยับ

0: ในเรื่องของการพัฒนาเมืองเหมือนกันคือของเขาเนี่ยเนื่องจากว่ามีลักษณะของการพยายามที่จะปรับระบบราชการกระจายอำนาจใช่ไหมคะแล้วเขาเนี่ยก็เลยออกกฎหมายฉบับหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งมีการเปิดขึ้นมามันเป็นกฎหมายที่คล้ายๆบ้านเราอะค่ะคือเป็นกฎหมายว่าด้วยเขตบริหารราชการแผ่นดินแบบพิเศษแบบกรุงเทพมหานครพัทยาอะไรที่เรามีอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีอำนาจอยู่ในมือส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการประเทศขออภัยบริหารจัดการเมืองนะคะซึ่งเวียดนามเนี่ยก็คือเป็นสภาคล้ายๆแบบสภากรุงเทพมหานครของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณกนิกาแต่ของเขาเนี่ยเป็นสภาเมืองนะคะของฮานอยถามว่าเขาทำอะไรเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะออกกฎหมายเพื่อมีการกระจายอำนาจให้บรรดาเหมือนคล้ายๆกับผู้ว่าการเมืองคล้ายๆผู้ว่ากทมเราเนี่ยค่ะคุณกนิกาที่ดิฉันก็พูดไปหลายครั้งบอกว่าเราเลือกผู้ว่ากันเนี่ยแต่จริงๆหลักๆแล้วคือกฎหมายของการบริหารกิจการกทมเนี่ยมันไม่ได้ให้อำนาจมากหรอกมันให้อำนาจพวกรักษาความสะอาดพวกอะไรภูมิทัศน์เมืองอะไรต่างๆแต่ว่าบริหารจัดการภาพใหญ่เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในมือของผู้ว่ากทมเพราะฉะนั้นผู้อำนวยการเขตเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมากังวลกับผู้ว่ากทมเลยจะสั่งปลดก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณกนิกาหรือการทำงานสำนักต่างๆอย่างเงี้ยก็ใช่ว่าผู้ว่ากทมจะมีอำนาจเต็มมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากลับมาดูที่ของฮานอยเขาก็แน่นอนที่ผ่านมาเป็นลักษณะของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ติดกักอยู่นานแต่ตอนเนี้ยทางเวียดนามนิวส์บอกว่ามันถือเป็นเฟสใหม่ของการพัฒนาเมืองหลวงของเขานะคะโดยนายตันดึกตงนะคะซึ่งเป็นเลขาที่การพรรคของเมืองฮานอยหรือพูดง่ายๆว่าเป็นหัวหน้าใหญ่สุดเลยก็ได้ในสภาเมืองฮานอยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยได้มีการแก้ไขมาตราต่างๆไปทั้งหมดเนี่ยถึง54มาตรานะคะแล้วก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองหมดเลยถามว่าทำอะไรบ้างเขาบอกว่ามติครั้งนี้เขาจะปรับปรุงโครงสร้างภายในของการทำงานของผู้บริหารเมืองฮานอยโดยจะต้องกระจายอำนาจมากขึ้นแล้วคนที่ได้อำนาจไปเนี่ยก็จะได้รับเนื้อหาเขาเรียกว่า job description นะคุณกนิกาางานน่ะเนื้องานนะคะที่มีอำนาจในเรื่องการจัดการเมืองแล้วคุณก็มีงบประมาณในมือด้วยแล้วคุณก็สามารถที่จะจัดการด้านบัญชีการเงินการลงทุนการพัฒนาเมืองซึ่งสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ในงบประมาณอย่างเช่นเรามีโรงเรียนกทม.อย่างนี้ใช่ไหมคะฮานอยเนี่ยก่อนหน้านี้งบประมาณเรื่องการศึกษากว่าจะผ่านได้ก็ใช้เวลานานเขาบอกตอนนี้ทางด้านของผู้บริหารเมืองฮานอยแล้วก็ผู้บริหารระดับล่างจะสามารถตัดสินใจที่จะนำงบประมาณไปใช้ในเทคโนโลยีเขาเน้นเลยนะคะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การศึกษาสุขภาพแล้วก็ปกป้องวัฒนธรรมเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเราก็จะเป็นเมืองที่เทียบเท่าเมืองต่างๆในอาเซียนนะคะแล้วจะต้องมีกฎหมายที่จะต้องมีกลไกสำคัญที่จะทำให้การผลักดันพัฒนาเมืองฮานอยเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นก็จะเห็นเลยนะคะว่าทางเวียดนามเนี่ยก็กระตือรือร้นกันในหลายๆเรื่องนะคะในการที่จะเร่งพัฒนาเมืองรายงานยังบอกด้วยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีปัญหามากเลยนะคะกว่าจะจัดการจะขออนุมัติอะไรได้แต่สิ่งหนึ่งที่เวียดนามระมัดระวังมากเลยคุณกนิกาซึ่งดิฉันว่ากทม.เนี่ยก็ยังจะต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องนี้ก็คือแน่นอนเวียดนามเนี่ยก็มีกรอบในเรื่องของการกระจายอำนาจแต่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นกฎหมายล่าสุดที่เพิ่งมีผลไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี่เองนะคะเขาก็ได้ย้ำเลยนะคะบอกว่ามันจะต้องไม่อยู่บนกระดาษมันจะต้องไม่เป็นเรื่องแผนที่สวยงามมันจะต้องมีกลไกผลักดันในการประชุมสภาจะต้องมีตัวชี้วัดจะต้องมีประชาชนเนี่ยรับฟังเรื่องโครงการต่างๆเช่นถ้าคุณจะพัฒนาสวนสาธารณะใกล้บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคุณจะพัฒนาที่จอดรถหรือคุณจะที่สำคัญที่เขาบอกว่ามันยากมากเลยคือการอนุมัติพวกตึกอย่างเงี้ยค่ะคุณนิกาโอ้โหใครไปขออนุญาตสร้างบ้านสร้างตึกเนี่ยจะทราบดีนะถ้าคุณแบบ ไปแบบตามระเบียบเนี่ยบางทีเป็นปีอะค่ะคุณกนิกาแก้นู่นแก้นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเร่งในเรื่องของการพัฒนาใครมาขออนุญาตสร้างตึกสร้างธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีกลไกตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วก็อีก2เดือนนะคะเขาย้ำเลยนะคะบอกว่าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องผ่านมติเพิ่มเติมอีกประมาณกฎหมายอีกประมาณ 10-20 ฉบับเลยนะคะเพื่อทำให้การปฏิรูปเมืองของฮานอยนั้นสู้เมืองอื่นๆในเอเชียได้จริงๆแล้วนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวียดนามตอนนี้เน้นในเรื่องการแก้ไขกฎหมายแล้วก็ระบบราชการเพื่อผลักดันเมืองค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะค่ะเรื่องที่สามแล้วนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณสังมาคุณผู้ฟังค่ะกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาได้ร่วมมือกับศุลกากรที่แหลมฉบังอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ10ตู้คอนเทนเนอร์เลยนะคะน้ำหนักเนี่ยรวม 240,000 กิโลกรัมหรือประมาณ240ตันต้นทางเนี่ยจากออสเตรเลียซึ่งสำแดงเท็จนะคะว่าเป็นเศษเหล็กคือเศษเหล็กเนี่ยต้องยอมรับว่าบางส่วนมันสามารถเอามาเป็นวัตถุดิบได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการขยะตากอุตสาหกรรมเนี่ยของกรมศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศุลกากรที่แหลมฉบังนะคะเขาสงสัยว่ามันไม่น่าจะเป็นพวกใช้ได้ซึ่งถ้ามันไม่ใช่พวกใช้ได้เนี่ยคือมันเป็นเศษโลหะปะปนขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-waste เนี่ยก็จะเข้าข่ายเป็นของเสียเคมีวัตถุซึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้นำเข้าแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียและการกำจัดซึ่งปรากฏว่าพอเปิดตู้ออกมาคุณสังมา
0: ะ
1: มันเป็นเศษเอาไอ้คล้ายๆพวกแผงวงจรสีเขียวๆอะค่ะนึกภาพออกไหมคะแล้วมาบดคือพวกนี้เนี่ยอันตรายมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งอย่างถูกต้องก็แสดงว่าประเทศอย่างเราเป็นประเทศปลายทางเนี่ยเราไม่ได้รับเนาะคือในอนุสัญญาบาเซลเนี่ยบอกว่าถ้าประเทศปลายทางไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการย้ายข้ามแดนแบบผิดกฎหมายตามอนุสัญญาบาเซลซึ่งจากการตรวจสอบอย่างที่บอกว่าพบบางตู้เนี่ยมีลักษณะเป็นเศษเหล็กบดย่อยปนเศษแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปนเปื้อนโลหะหนักนะคะก็เข้าข่ายของเสียอันตรายนะคะซึ่งของเสียอันตรายแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2561หลังที่จีนปิดไม่รับขยะเหล่านี้แล้วเนี่ยประเทศไทยแล้วก็ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งทิ้งขยะโลกประเทศไทยเนี่ยตอนปี61คุณสังกมาคะขนาดไชน่าเดลี่เนี่ยยังแฉกระบวนการข้ามชาติลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทิ้งประเทศไทยบอกเลยบอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รับพวกเนี้ยแทนจีนตอนนั้นเมื่อปี61นะคะแล้วเมื่อต้นปีตอนเดือนมีนาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ย DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมทั้งเครือข่ายบาเซลแบนนะคะปฏิบัติการบาเซลเนี่ยตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์คุณสังมาตอนนั้นนำเข้าจากสหรัฐนะคะตอนนั้นเนี่ย23ล้านกิโลกรัมคือมากกว่าตรงนี้สักประมาณ10เท่าใช่แต่นั้นจากสหรัฐตอนนี้แสดงว่าคือเกือบทุกประเทศเนี่ยหมายตาประเทศไทยมากนะคะเพราะของเราเนี่ยเราไม่ได้ตรวจทุกตู้เราตรวจเพราะว่าต้องสงสัยก็คือพวกที่มีความเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดมาทิ้งเนี่ยอันนี้เป็นไปได้มากนะคะงานนี้เนี่ยกรมศุลกากรก็บอกนะคะบอกว่าคือหลังจากที่ดำเนินการทางคดีแล้วก็จะตีกลับนะคะเมื่อก็คือส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเพราะว่าเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละค่ะกว่าจะคดีจะสิ้นสุดนะคะซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้เฉพาะที่เราเจอแต่อย่าลืมนะคะว่าสหรัฐเนี่ยส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปริมาณมหาศาลบริษัทสหรัฐหลายแห่งเนี่ยใช้วิธีสำแดงข้อมูลเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายลักลอบนำเข้าซึ่งนี่เป็นรายงานของเครือข่ายปฏิบัติการบาเซลหรือบาเซลแบนแต่ว่าตอนนี้เราเรียกว่าลูกค้าใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่า มันเป็นการประชดประชันเกินไปแต่ออสเตรเลียก็กำลังมานะคะแล้วก็สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าวันนี้พวกนำเข้าใช่ไหมแต่พวกที่นำเข้าสำเร็จแล้วเนี่ยมูลนิธิบูรณะนิเวศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาเพิ่งเปิดภาพชุดในโรงงานซินเขยหยวนสตีลที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนาะคุณสังมาคะข้างในเนี่ยมีฝุ่นแดงฝุ่นแดงเนี้ยเป็นฝุ่นแดงนำเข้าเนอะเราไม่รู้ว่านำเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ฝุ่นแดงที่เต็มโรงงานเลยนะคะยังอยู่ที่ซินเขยหยวนแล้วก็โรงงานนี้เพิ่งได้รับอนุมัติให้เปิดทำการด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเราก็ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรเลยนะคะแม้ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ DSI ค่ะคาดว่าฝุ่นแดงที่อยู่ในโรงงานซินเขยหยวนเนี่ยน่าจะมากถึง 60,000 ตันเลยทีเดียวและนี่ก็เรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะ
0: เรื่องสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราพาไปเริ่มฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเคียร์สเมอร์ของอังกฤษก่อนเลยนะคะที่เขาประกาศว่าจะแบนโซเชียลมีเดียเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีค่ะไปฟังค่ะ
2: Today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16 Social media is making children unhappyIt's making it easier for bullies to harass and abuse them.
0: ขอบคุณทั้งในนะคะโอ้อันนี้ก็สร้างความเรียกว่าตื่นตัวมากๆนะในฝั่งยุโรปถามว่าอังกฤษเนี่ยเผชิญหน้ากับอะไรบ้างคือก่อนหน้านี้อังกฤษเนี่ยมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันเรื่องเด็กๆที่เจอพวกเขาเรียกพวกใครเด็กอะค่ะคุณกันได้กล่าวก็คือมีการคุยกับลูกของเราขณะเล่นเกมอันนี้เกมเนี่ยจะหนักเลยนะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็เห็นว่าลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ไปทะเลถลายที่ไหนแต่หารู้ไม่ว่าบรรดาพวกอาชญากรหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะคะที่แฝงตัวอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มาตั้งชื่อแอคเคาท์ตัวเองเป็นชื่อเด็กวัยรุ่นแล้วก็คุยกันเป็นแบบบางคนเนี่ยคุยกันเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็นัดกันออกไปนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดบางทีจบลงด้วยคดีความเรื่องการฆาตกรรมบ้างมันก็เลยทำให้ในอังกฤษเนี่ยเขาตื่นตัวมากๆเลยนะคะรายงานบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมก่อนหน้านี้มันมีออสเตรเลียนะคะที่เขาก็มีข้อจำกัดเรื่องเยาวชนเหมือนกันแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยหนักกว่าอีกนะคะเพราะว่าปีหน้าเลยเริ่มเลยข้อจำกัดในการใช้งานก็คือแบนแพลตฟอร์มยอดนิยมแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่บอกว่าจะทำให้สุขภาพจิตของเยาวชนเนี่ยเสียอยากจะคืนความเป็นเด็กให้กับเด็กนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะรวมไปถึงพวกแอปพลิเคชันเกมออนไลน์ด้วยนะคุณกนิกาเพราะว่าคุณกนิกาสังเกตฉันเคยเห็นหลานเนี่ยเล่นเกมเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่แบบไว้แชทไปเล่นไปแชทไปเล่นไปบางทีเราก็ถามเขาบอกเนี่ยเพื่อนเขาชื่อโรเจอร์บ้างชื่อจอห์นบ้างมาจากต่างประเทศอันนี้เป็นคนแปลกหน้าที่ยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่า stranger communication คือกลายเป็นที่ลูกเราเนี่ยไปคุยกับใครก็ไม่รู้ทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ให้ใช้พวกฟีเจอร์แบบเลื่อนฟีดในช่วงกลางคืนด้วยแล้วก็ห้ามแชทบอท AI ในเชิงชู้สาวนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ทั้ง TikTokYouTube นะคะทั้งหมดนี้คือเยาวชนบ้านเรานี่ติดงอมแงมเลยนะคุณกันนิกามี Instagram Facebook Snapchat ก็โดนด้วยและ X อีกต่อไปก็จะอยู่ด้วยนอกจากนี้ส่งบริการข้อความใน WhatsApp Signal ตอนนี้ก็มีการถกเถียงว่าจะรวมด้วยหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นต้นปีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษบอกว่าต้องเข้มข้นเพราะว่าคุยกับผู้ปกครองแล้วตอนนี้มีเนื้อหาที่เป็นข้อมูลที่ได้รับตั้งแต่เด็กเยาวชนออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหขนาดออสเตรเลียเข้มนะคะคุณกนิกาเขาบอกว่าไม่ของเขาต้องเข้มกว่าที่เรียกว่าออสเตรเลียพลัสเลยทีเดียวนะคะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นสาราชนาจักรเนี่ยก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีการเคลื่อนไหวระดับโลกในการสร้างความปลอดภัยออนไลน์ให้กับเด็กก่อนหน้านี้อย่างที่เรียนไว้สิงคโปร์เป็นประเทศแรกเอาขออภัยออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มถามว่าประเทศอื่นมีไหมจีนเขาก็มีข้อกำหนดเรื่องเวลาหน้าจอมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามก็มีการกำหนดอายุนะคะสำหรับการเข้าสื่อสังคมแล้วก็เยอรมันกรีซโปแลนด์สเปนนะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีข้อกำหนด แนวทางคล้ายๆกันส่วนบราซิลเนี่ยเด็กถ้าอายุต่ำกว่า16ต้องผูกบัญชีกับบัญชีผู้ปกครองค่ะคุณกัญญิกา
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
3: World Update
1: ค่ะดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะเดอะอิรัวดีค่ะรายงานล่าสุดนะคะว่าช่วงเวลาเพียง2เดือนหลังการเลือกตั้งเปลี่ยนสถานะเป็นรัฐบาลพลเรือนของกองทัพพม่านะคะได้เปิดฉากสังหารหมู่ในพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านไม่ต่ำกว่า9ครั้งทำให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย100คนและบาดเจ็บอีก26คนนะคะแล้วก็มีรายงานอันนี้เป็นที่ฮือฮานะคะเมื่อนอร์เวย์ค่ะมาริทอูสบอลบอกฮอยบีนะคะบุตรบุญธรรมของเจ้าชายฮาคอนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ถูกศาลออสโลพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาข่มขืน2กระทงและก็ความผิดอื่นๆรวมทั้งความรุนแรงในครอบครัวตัดสินจำคุกเขา4ปีไม่ให้ประกันตัวนะคะหลังจากที่เขาถูกคุมขังระหว่างพิจารณาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะยินดีที่ศาลอุทธรณ์ไทยมีคำพิพากษาในคดีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่า IO ต่อนางอังคณานีรภัยจิตแล้วก็คุณอัญชนาหีมินะนะคะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงทั้งสองคนนะคะโดยศาลมีคำสั่งให้ลบข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายคุณสังมาคะแต่ว่าสำนักข่าวอิสราเขาไปพบว่าไอ้เพจพูโลนี่เว็บไซต์พูโลนี่เนี่ยยังเปิดได้นะยังเข้าถึงได
0: ้แม้ว่าโดนปรับไปแล้วใช่เหรอ
1: โดนปรับไปแล้วโดนปรับคือศาลให้ไปจัดการปรับเนอะแต่ว่าถึงแม้ชนะคดี IO เนี่ยแต่ปรากฏว่าเพจ IO เนี่ยก็ยังเปิดได้ตามปกติเว็บไซต์นี้ยังเปิดได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้สหรัฐสั่งบล็อกต่างชาติใช้ AI ขั้นสูงของ Anthropic นะคะก็บริษัทก็เลยปิดบริการทั่วโลกค่ะ
0: ค่ะราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ทั่วโลกก็ลงไปประมาณร้อยละ5แล้วนะคะหลังสหรัฐดีลกับอิหร่านได้โดยฝั่งของBrent นะคะก็ลงไปอยู่ที่83เหรียญนะคะส่วน US Crude Oil นะคะก็ลงไปที่80เหรียญ75เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วก็ในจอดีแวนซ์ยังคงออกมาล่าสุดนะคะยืนยันอยู่ดีนะคะบอกว่าเนี่ยการดีลกับอิหร่านเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องจัดการกันต่อแต่สหรัฐยังมีการ์ดอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยใช้คำนี้แล้วก็ย้ำอีกทีนะคะบอกว่าการเปิดครั้งนี้จะต้องไม่มีค่าผ่านทางเขาใช้คำว่า toll free นะคะเขาบอกในระยะยาวจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็มีรายงานบอกว่าฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้เนี่ยทำให้การใช้จ่ายแล้วก็เป็นโอกาสของบรรดานักลงทุนนักการตลาดหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องการเอาไปผูกกับกิจการร้านอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เขาบอกโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนนะคุณกนิกาตอนนี้ก็มีการสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับฟุตบอลโลกทำให้เศรษฐกิจนั้นบูมขึ้นในหลายจุดค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพยนตร์เป็นซีรีส์นะคะคอร์ทรูมดราม่าของไทยที่หายไปนานมากนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาเต็มแล้วก็ปลอกเปลือกต้องเรียกว่าปลอกเปลือกระบบยุติธรรมไทยนะคะที่จริงๆอาจจะไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้เพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
6: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต

0: ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
4: ค่ะตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็นของคุณผู้ฟังเลยที่เข้ามานะคะท่านหนึ่งบอกว่ามิจฉาชีพเยอะมากเลยช่วงนี้อีกท่านบอกขอบคุณมากที่เอาเรื่องที่มันเป็นโทษกับประเทศอันตรายเข้ามาประเทศแต่ว่ามาจากการคอร์รัปชันล้วนๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อบิ๊กสตอรี่กันสื่อต่างประเทศนะคะตอนนี้สนใจซีรีส์ไทยใน Netflix นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาชีพทนายแต่ว่าจริงๆมันสะท้อนอะไรบ้างในระบบยุติธรรมคุณกนิการออยู่แล้วใน Big Story ค่ะ
5: Big Story
6: ค่ะวันนี้เนี่ยที่ตั้งใจจะพูดหลักเนี่ยก็คือมาจากการรีวิวนะคะแนะนำซีรีส์เรื่อง The Evil Lawyer หรือว่าทนายปีศาจนะคะซึ่งเป็นผลงานการกำกับของคุณรัฐพลบุญประกอบบน Netflix นะคะซึ่งทางลูซินดาเอเวอเรตต์เนี่ยเธอเขียนในหมวดทีวีรีวิวของ The Guardian นะคะซึ่งน่าสนใจเพราะว่าเขาพูดถึงว่าคือในประเทศไทยเนี่ยซีรีส์แนวอาชญากรรมผสมดราม่าสารเนี่ยมันชื่อเรื่องอาจจะฉูดฉาดแล้วก็ยิ่งตัวละครหลักเนี่ยก็พบว่าเธอวางเป็นทนายฝ่ายมืดแบบจัดเต็มทั้งบุคลิกท่าทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะพาคนลุกความสีเทาหรือคนผิดให้รอดด้วยวิธีการต่างๆที่เปิดช่องให้แต่ก็ตั้งคำถามจริงจังในเรื่องอำนาจการคอร์รัปชันความเหลื่อมล้ำและความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมนะคะก่อนที่จะมาเจาะลึกถึงเรื่องรีวิวสักครั้งเนี่ยต้องบอกว่าคุณสังกมาคะคือซีรีส์เรื่องทนายปีศาจเนี่ยถือว่าสมใจดิฉันมากนะคะเรียนพูดหลายครั้งว่าไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆในเกาหลีใต้
7: เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณกนิกาทนายความที่ไม่ค่อยดีอย่างนี้เหรอ
6: ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องชื่อทนายปีศาจเนี่ยมันเหมือนชื่อเรื่องว่าทนายที่เป็นทนายของคนสีเทาทนายของคนผิดให้รอดคดีด้วยทุกวิธีทางที่กฎหมายเปิดช่องให้นะคะแต่ว่ามันตั้งต้นมาจากนายความคนหนึ่งก่อนทนายที่อายุน้อยหน่อยที่เป็นทนายขอแรงทนายสิทธิมนุษยชนที่ยึดหลักจริยธรรมช่วยเหลือคนทุกคนยากช่วยเหลือคนรปภ.ที่ไปถูกใช้ชื่อเป็นเจ้าของบริษัทโรงงานสารเคมีที่ไฟไหม้สารเคมีนำเข้าจากจีนอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าไปเกี่ยวข้องดีเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลทำให้เขาถูกใส่ร้ายจนกระทั่งทนายที่เป็นเหมือนทนายปีศาจเนี่ยทนายจิตตีทนายผู้หญิงเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะเพราะคดีเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ย คือมันมี

0: คดีมันมีทนายในพับซีรีส์ทนายในลักษณะนี้เนี่ยอย่างเช่นทนายคุโจอันนี้ของญี่ปุ่นนะคะก็ดังมากก็คือเป็นทนายที่เรียกว่าเล่นกับไอ้เรื่องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดิเลม่าของความเขาเรียกไงนะเขาควายของมอรัลดิเลม่าค่ะคุณสังมาค่ะเขาควายของศีลธรรมอ่ะคือมันกึ่งเนาะแต่ว่าในแง่มุมหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับช่วยคนที่เขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงหรือถูกมองแต่แรกว่าผิดนะคะฉะนั้นในแง่มุมแบบนี้ก็นำเสนอได้หรือว่าลินคอล์ลอเยอร์อันนี้ในสหรัฐอเมริกาน่าจะมีหลายซีซั่นแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดังแต่ว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเอาเฉพาะแค่ขอดรวมดราม่าหรือว่าการที่เนื้อเรื่องหลักอยู่ในศาลนะคะการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องย้อนหลังกลับไปนานมากคุณสังมาคะตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องหย่าเพราะมีชู้ปี2528ของคุณมานพอุดมเดชที่ใช้เรื่องราวการสู้คดีเพื่อพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิของผู้หญิงสิทธิทางเพศเนาะแล้วก็มาปี2544เรื่องเชอรี่แอนอันนี้ก็มาจากคดีใช่ไหมคะก็ใช้ใช้ขอดูดราม่าใช่การจับแพ้การใช้ทนายศาลนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวร้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจอาจจะตัวตำรวจเนี่ยสมัยก่อนจำได้ไหมคะเวลาที่ละครไทยหรือหนังไทยพอเวลาพูดถึงตำรวจโอ้โหเคยหยุดให้ออกอากาศก็มีนะใช่ไหมหรือต้องมาออกมาขอโทษหรือพูดในวงการไหนก็ไม่ได้แต่ว่าพอมันมีแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยสามารถพูดได้เนี่ยคุณสังมาคะครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นผู้พิพากษาที่ทุจริตผู้พิพากษาที่ใช้แง่มุมต่างๆของอำนาจของตัวเองเนี่ยในการที่จะทำให้คดีเนี่ยเข้าข้างผู้ที่มีอิทธิพลนะคะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็เราก็จะได้เห็นอัยการที่เรียกว่ารับใช้ผู้มีอิทธิพลตำรวจมีบิ๊กบอสลาสบอสด้วยนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันมีคดีที่เรียกว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจของซีรีส์เรื่องนี้หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีเอาเรียกว่าคือที่เอาเด็กไปย่างอะค่ะศพเด็กไปย่างทำกุมารทองอันนี้ก็จะมีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยลักลอบนำเข้าขยะอันนี้นี่แบบเราเพิ่งพูดเลยนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ในซีรีส์นี้ด้วยโรงงานไฟไหม้เนาะโรงงานไฟไหม้โรงงานจีนเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเจ้าของโรงงานเนี่ยเป็นรปภ.ซึ่งทำให้ตัวเมฆเนี่ยที่เขาเป็นทนายขอแรงเนี่ยแล้วก็ช่วยบอกว่าเฮ้ยคือดูเนี่ยเป็นไปไม่ได้ในที่สุดก็ไปพบว่าเป็นแค่รปภ.เท่านั้นแต่ต้องยอมรับเพราะว่าคือจะได้มีเงินมาช่วยลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการดูแลลูกหรือคดีที่สาวผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดอ่ะคุณสั่งมาบ้วนสวยเนาะแต่ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยโดยคนที่มีสถานะอย่างเช่นเป็นหมออย่างเงี้ยแล้วสังคมเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โหคือคุณไม่สวยอ่ะคุณไม่น่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ถูกพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยซึ่งเรียนคิดว่าคือภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกว่าคือมันท้าทายสังคมมากๆเคยมีงานวิเคราะห์นะคะที่บอกว่าซีรีส์โทษค่ะ Legal หรือว่า Courtroom Drama ซีรีส์เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับการว่าความในศาลการใช้ เรื่องของกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในช่วงที่สังคมเนี่ยมันสิ้นหวังต่อกลไกแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของรัฐซึ่งมันจะทำให้ซีรีส์พวกนี้เนี่ยหรือหนังพวกนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นให้ผู้ชมเนี่ยคิดควรว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงหนึ่งเดียวเนาะแล้วก็คุณต้องเอ๊ะกับหลายๆเรื่องมากๆเลยซึ่งเรื่องนี้มันก็พูดอย่างนั้นแต่ว่าคดีที่ใหญ่ที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์แรงงานพม่าแรงงานประมงนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันก็เป็นความจริงมากๆเพราะว่าในรายงานล่าสุดของ ILO เนี่ยในปี2026นะคะเรื่อง Two World Fair Sea เนี่ย พบว่าปัญหานี้ยังคงอยู่ในประเทศไทยเราอาจจะมีกฎหมายแรงงานประมงถูกสอดส่องมากขึ้นนะคะแต่แรงงานประมงข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทยเนี่ยตัวเลขที่ถูกอภิปรายในรายงานเนี่ยบอกว่า 18% ที่เข้าข่ายแรงงานทาสเราจะเห็นการเวลาพอเจอแบบปิดเก็บพบข้อมูลอะว่าใช้แรงงานทาสอะไรเงี้ยคุณสักมายิงทิ้งทั้งลำเลยอะแล้วก็สิ่งที่ตำรวจหรือว่าคนตามไปเจอเนี่ยก็จะเจอแต่ศพตรงนั้นเลยไม่มีคนสามารถเป็นพยานได้นะคะซึ่งในThe Guardian เนี่ยเขาบอกเลยนะคะบอกว่าคือเขาพาดหัวบอกว่าเป็นซีรีส์ที่เข้มข้นหักมุมแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นใหญ่อ่ะคืออาจจะเล่นแบบ over acting นะคะคือตัวละครอย่างจิตรีคือตัวทนายผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าทนายปีศาจเนี่ยนะคะเล่นใหญ่เกือบจะเหมือนการ์ตูนเนาะแต่ผู้เขียนก็บอกว่าจะเพิ่งตัดสินใจจากความโอเวอร์แอคติ้งตรงนี้นะเพราะว่าซีรีส์ต้องคำถามถึงอำนาจการคอร์รัปชันการลืมล้ำความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คดีที่สะเทือนใจที่สุดเนี่ยคือเป็นคดีThe Guardian เนี่ยชื่นชมซีรีส์ที่ค่อยๆเปิดให้เห็นโครงข่ายของความอยุติธรรมในสังคมไทยทั้งเรื่องแรงงานข้ามชาติพรรคการเมืองผู้มีอำนาจตำรวจอัยการผู้พิพากษานะคะหรือแม้แต่ตัวจิตรีเองเนี่ยเธอก็เคยได้รับความอยุติธรรมพ่อถูกอุ้มหายอย่างเงี้ยจากการที่เป็นแค่คนที่เป็นชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยนะคะแล้วก็รีวิวของ The Guardian เนี่ยก็ยังชื่นชมคุณนัทนะคุณนัทซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยหรือที่เล่นเป็นเมฆเนี่ยบอกว่าคือค่อยๆคือการแสดงเนี่ยมันค่อยๆทำให้จากคนที่จุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนจมอยู่ในภาวะสิ้นหวังแล้วทำไมถึงเรื่องตัดสินใจที่ใช้แบบเหมือนกับเรียกว่ามันเป็นเขาควายของศีลธรรมอยู่เหมือนกันนะคะคุณนัทกิจจริตเนี่ยตัวเอกของเรื่องคุณหญิงรัฐาโพงามเนี่ยก็ได้รับคำชมว่าถึงแม้ว่าเล่นใหญ่เนาะแต่คนที่ได้รับคำชมมากที่สุดเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งคุณสังมาคือเรื่องนี้อย่างที่ให้ฉันบอกว่ามันพูดถึงออดรวมดราม่าแล้วก็พูดถึงคดีการร่วมละเมิดทางเพศของหมอที่มีต่อคุณผู้หญิงคนหนึ่งเนาะซึ่งเธอเนี่ยไม่เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดบอกว่าเอางี้ละกันอ้วนไม่สวยนะคะแล้วก็ยังเป็นเรียกว่าไบโพล่าด้วยอย่างนี้นะคะก็คือยังใช้ยาจิตเวชด้วยเนี่ยกดว่าคุณสังมาคะคือเดอะการ์เดียนชมมากๆว่าชื่อคุณพลอยนะคะเดี๋ยวดิฉันหาชื่อนิดหนึ่งชื่อคุณพลอยเธอเนี่ยเป็นจริงๆไม่ได้เป็นดารานะคะคุณไม่ได้เป็นนักแสดงหลักคุณพลอยสิริอุดมเศษเนี่ยเป็นคนที่พูดถึงกับเป็นเรียกว่าเป็นจะพูดว่าเป็น NGO ก็ได้นะเธอเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องสิทธิทางเพศเนาะแล้วก็การถูกล่วงละเมิดต่างๆรีวิวของ The Guardian เนี่ยชื่นชมเลยบอกว่าโอ้โหเป็นการเป็นพยานที่น่าสะเทือนใจในฐานะหญิงที่ถูกข่มขืนโดยแพทย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังและสะเทือนอารมณ์เจรนาถึงวิธีการของจิตรีชื่นชมมากตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้มันทำให้เรนคิดว่างานวิชาการเพื่อที่จะบอกให้ประเทศของเขาเนี่ยต้องอย่าลืมอย่ายอมอย่าทนเรื่องแบบนี้ครั้งนี้จะเป็นครั้งหนึ่งนะคะยิ่งถ้าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแมสมากๆมันจะทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้หัวคนโดยเฉพาะคนทำงานศิลปะเนี่ยคนทำงานศิลปะแวดวงศิลปะบันเทิงเนี่ยสนใจกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องยากๆเรื่องของความอยุติธรรมในสังคมไทยการเหลื่อมล้ำนะคะเอาออกมาพูดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆนะคะก็เรียกว่าเลี้ยงเชียร์โดยที่ Netflix ไม่ต้องจ้างเลยค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
1: Big Story
2: ค่ะแหมเรื่องปิดท้ายนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าความฝัน

0: ความพยายามแม่มันไม่เคยทรยศเรานะคุณกนิกาก็คือฟุตบอลโลกนะคะใครที่ดูกลุ่ม H ระหว่างสเปนอดีตเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลกนะคะพบกับทีมน้องใหม่นะคะที่ยันเห็นชื่อแล้วก็บอกฮะประเทศอะไรเนี่ยก็คือเคปเวิร์ดนะคุณกนิกาประเทศเนี้ยเล็กประมาณสักจังหวัดชลบุรีได้นะคุณกนิกาแล้วก็มีคนอยู่สัก500,000นะคะแล้วก็เป็นประเทศที่พูดง่ายว่าเป็นหมู่เกาะอยู่ตรงชายฝั่งของทวีปแอฟริกานะคะก็เป็นประเทศที่บอกว่าเล็กมากๆเลยนะแล้วก็ลงไปเตะกับสเปนนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาถูกยิงแทบจะทุก4นาทีอ่ะคุณกนิกาเลี้ยงๆไปเอาอะไรเดี๋ยวเขาเลี้ยงมายิงเลี้ยงไปเลี้ยงมายิงนะคะอันนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกนะคะที่แข่งที่รัฐจอร์เจียแข่งที่รัฐจอร์เจียคุณกนิกาแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ยังไงยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะคุณกนิกาสเปนก็เรียกว่าพยายามแล้วพยายามอีกนะบุกจนเหนื่อยสุดท้ายก็ทำให้เคปเวิร์ดยันเสมอว่าได้0-0นะคะก็เลยทำให้โอ้โหตอนนี้ทั้งเมืองเขาคุณกนิกาบีบแต่ธงชาติสะบัดผิวไหวธงเต็บตามรถนะฮะแล้วก็ตามตึกก็เป็นธงชาติสีน้ำเงินนี่คลุ้มเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันทำให้ผู้คนบอกว่าเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเราก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้คนบอกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เข้ามาด้วยหัวใจนะคะจะเห็นว่านักเตะเนี่ยเขามีวินัยในเกมรับมากนะคุณกนิกานี่ก็เลยเป็นแบบว่าบรรยากาศที่แตกต่างจากเมื่อวานคูราเซาเจอเยอรมันไปอะไร1-7ใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ย0-0ก็ระดับอดีตแชมป์โลกนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครค่ะกันนิกา
1: ค่ะวันนี้ดิฉันเป็นแก่กิจเวชคุณค่ะ
0: ค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
1: ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My food.
3: กาสบุก.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูง